0: เคยผ่านไปเล่นในรอบน็อกเอาท์เลยนะสกอตแลนด์ครับ
1: โอ้สกอตแลนด์วันนี้3แต้มนี่ต้องบอกว่าสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าดูจากอันดับ3ดีที่สุดแบบเรียลไทม์นะเวลานี้เนี่ยสกอตแลนด์อยู่อันดับที่6แล้วนะ
0: อ
1: ยู่อันดับที่6แล้วนะครับคือเตะครบไปแล้ว3เกมเนี่ยชนะ1แพ้2นะครับตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่6แล้วก็ต้องดูว่าจะจบใน8อันดับแรกได้หรือเปล่านะครับอันดับแบบนี้ดูแล้วบอสเนียน่าจะเข้าอยู่แล้ว4แต้มเนี่ย
0: ครับ
1: แต่3แต้มเนี่ยมันต้องมาดูลูกได้เสียดูอะไรด้วยนะครับซึ่งสกอตแลนด์ตอนนี้ลบ3นะลูกได้เสียลบ3นะครับก็เนี่ยตอนนี้ถ้าเรียงลำดับมานะครับอันดับ3ดีที่สุดก็จะเป็นบอสเนียนะครับ4แต้มสวีเดนโครเอเชียอัลจีเรียปารากวัยแล้วก็เป็นสกอตแลนด์นะครับพวกนี้มี3คะแนนหมด
0: ครับ
1: แล้วก็ลองลงไปก็จะเป็นหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะครับเบลเยีย
0: ม
1: 2แต้มนะครับ
0: เคปเวิร์ดยังไม่ได้เตะ7 3เน
1: า
0: ะ
1: ยังก็หลายๆทีมส่วนมากคือตอนนี้มีจบไปแล้ว2กลุ่มนะครับก็คือบอสเนียนะครับอันดับ3ของกลุ่ม B นะมี4แต้มส่วนสกอตแลนด์นะครับอันดับ3ของกลุ่ม C นะครับมี3คะแนนนะครับ
0: ครับแล้วก็จบไปนะครับเดี๋ยวในคู่ต่อไปนะครับก็ติดตามกันนะ
1: ครับ
0: จะย้อนกลับไปในกลุ่ม A บ้างนะคุณดอดปาบอกว่าต้องพากเกาหลีใต้นะกับแอฟริกาใต้ฮะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเม็กซิโกไปแล้วเนาะเม็กซิโกเข้ารอบไปแล้วนะฮะ
1: ใช่
0: ก็เป็น
1: แชมป์กลุ่มไปแล้ว
0: แชมป์กลุ่มเรียบร้อย
1: เม็กซิโกแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มก็ได้เล่นทีมเม็กซิโกซิตี้ตลอดนะครับ
0: ครับ
1: อันดับ2เกาหลีใต้นะครับ3แต้มอันดับ3เช็ค1คะแนนแล้วก็อันดับ4แอฟริกาใต้มี1แต้มนะครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้เกาหลีใต้เจอกับแอฟริกาใต้ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบกันหมดนะ
0: ทั้ง3ทีมเลย
1: 3ทีมเลย
0: เกาหลีใต้เช็คเกียร์แล้วก็แอฟริกาใต้ไง
1: ครับ
0: ดังนั้นเกาหลีใต้กับแอฟริกาใต้โอ้โหมันแน่นอนคุณรถ
1: ก็ต้องลุ้นแล้วก็เช็คก็ต้องดูว่าเม็กซิโกจะพักตัวเยอะมั้ยพอเม็กซิโกเข้ารอบที่1แน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: ก็อาจจะแบบไม่ต้องจริงจังอะไรเยอะนะครับเพราะถ้าเกิดเช็คชนะขึ้นมานี่ก็เดือดร้อนกันหมดเหมือนกันนะครับเดือดร้อนกันหมดเหมือนกันแต่เกาหลีใต้ก็จะได้เปรียบเช็คตรงที่ว่าคือชนะเช็คมาไงในนัดแรกนะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้วันนี้จริงก็คือขอแค่เสมอ
0: ก็น่าจะเพียงพอ
1: เสมอก็จะเป็นรองแชมป์กลุ่มแน่นอนนะครับเสมอเป็นรองแชมป์กลุ่มแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเช็คชนะนี่ก็4แต้มก็น่าจะพอสำหรับการเข้ารอบส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยถ้าชนะเกาหลีใต้ได้ก็จะมี4คะแนน4คะแนนก็เพียงพอกับการเข้ารอบ
0: โอ้โห
1: แล้วก็เผลอๆจะเตะเกาหลีใต้ลงมาเป็นบุ้ยด้วย
0: ก็ใช่ดังนั้นเกมนี้สำคัญนะ
1: ใช่
0: แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้เดี๋ยวรับฟังการบรรยายไทยนะฮะโดยป๋าแล้วก็พี่เทพ
1: ครับ
0: ตอน 8:00 นนะตอนนี้ป๋ากับพี่เทพมาเตรียมตัวแล้วนะ
1: ใช่
0: ส่วนที่ไมอามี่สเตเดียมเป็นยังไงคุณดอสแฟนบอลสกอตแลนด์ก็ปรบมือให้กับนักเตะสกอตแลนด์นะ
1: ครับ
0: ก็สู้ไม่ได้ตรงนี้เนาะ
1: ก็คือดูชื่อชั้นนักบอลอะไรมันก็ตามคุณภาพแหละมันก็ค่อนข้างจะห่างจากบราซิลพอสมควรนะครับกองเชียร์เขาเข้าใจครับคือได้มาเล่นฟุตบอลโลกนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะสกอตแลนด
0: ์โอ้ตั้งแต่ปี98ละ
1: ใช่นี่ครับทางเขาต้องยอมรับว่าวันนี้ก็มีความผิดพลาดเองด้วยนะครับทำให้บราซิลก็ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วแม่นี่เนมาครับ
0: แฟนบอลชอบรักเนมาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เห็นหายจากทีมชาติบราซิลก็หลายปีเหมือนกันนะ
1: ก็นานแล้วโอ้โหก็ไปเล่นอยู่กับอาฮิลาวนี่ชีคเจ้าของทีมยังตามตัวอยู่เลยครับมาหลอกเอาเงินอัวไป
0: เอา
1: เล่นอยู่ไม่กี่นัดครับ
0: เจ็บไ
1: หมรับตังเต็มเหนียวเลย
0: วันนี้ก็ผมเข้าไปดูรายชื่อเช็คเกียร์กับเม็กซิโกนะคุณโดนะชูฟาก็ลงนะวันนี้นะมีใครล่ะอดัมฮัลโหลเซก็ลงคุณดอสเอาซูเช็ควันนี้ดรอปเลยฮะก็ซูเช็ควันนี้เป็นสำรองนะฮะของเชเกียนะ
1: ครับ
0: ครับส่วนฝั่งของโอเมสโกก็ยังคงใช้ราอูรันเคลฟ้าเสานะคุณดอสฮอเกซานเชสอิสเลโอเลเยสครับเซซ่ามอนเตสไอ้โมเต้ก็กลับมาใช่ไห
1: ม
0: แต่เดี๋ยวติดโทษแบนเนี่ย
1: ใช
0: ่เอซันอัลวาเรสฮะก็กิโม่มาร์ติเนสวันนี้โอชัวยังไม่ได้ลงนะ ประตูไงคุณรถแล้วก็มีเราฮิเมเนซวันนี้ก็สำรองนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ลูกชายแกลูกชายของเนมาลูกชายกับเพื่อนนะภรรยาคนแรกเนาะ
1: จ้า
0: ลูกชายแกนะฮะ
1: น่าจะมีภรรยาหลายคนอยู่แล้วแหละ
0: ผมก็แฟนเยอะอ่ะเนมาก็รูปหล่อรวยเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ฮูเลียนกิโยเนสก็ลงโอ้ก็ไม่สกอร์ไม่ถึงกับเปลี่ยนเยอะนะคุณรถก็ยังใช้ชุดหลักอยู่นะครับ
1: คือมันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นประเด็นอยู่แหละถ้าเกิดทีมที่เข้ารอบไปแล้วอะไรเงี้ยเขาแบบจะเปลี่ยนทีมเยอะหรือเปล่าแต่มันก็มีคนแย้มกันว่าเปลี่ยนเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ทรงทีมมันเสียนะครับแล้วเกิดแพ้หรืออะไรมันก็จะเสียความมั่นใจอ่ะบางครั้งก็
0: เสียโมเมนตัมไง
1: อาจจะแบบให้ตัวจริงชุดเดิมลงไปแหละแต่ว่าก็เล่นแบบเซฟเซฟหน่
0: อ
1: ยระวังเจ็บ
0: ระวังเจ็บนะ
1: เพราะว่าอย่างเยอรมันเนี่ยเข้ารอบไปแล้วใช่ไหมก็มีประเด็นที่เขาก็พูดถึงกันว่าเฮ้ยโกควรจะเปลี่ยนไหมโอเลว่าเบามันนี่
0: อันนี้ภรรยาคนล่าสุด
1: อันนี้ภรรยาคนล่าสุด
0: ใช่
1: นี่นายมา
0: ลูกสาว
1: เป็นไงล่ะ
0: อันนี้คนโตอันนี้ลูกชายเนี่ยเป็นกับภรรยาคนแรกไงคนเดียวที่เป็นข่าวดังเลยไงที่เป็นข่าวดังสมัยแกเป็นรุ่นนะฮะ
1: ใช
0: ่แกก็เลี้ยงดูเหมือนเดิมนะเนมาอันนี้เป็นภรรยาคนล่าสุดนะครับกับลูกสาวของเนมาอ่ะนะครับส่วนผมก็ไปดูเกาหลีใต้วันนี้ไม่มีโอป้าซอนนะ
1: ซอนก็ไม่มีชื่อตัวจริงฮะ
0: อ้าว
1: ก
0: ็หลุดฮะ
1: แต่ว่าก็ตัวอื่นก็ยังอยู่ครบนะใช้เป็นวางฮีชานนะครับเนี่ยแล้วก็มีอีคังอินโอเฮือนกิวนะครับวางฮินบอมแพ็คซึงโฮนะครับ
0: อ
1: ีฮันบอมนะคิมบินแจอีกีขยุกนะครับอีแตซอกนะครับโซยังวูครับแล้วก็คิมซึงกิวนะเป็นผู้รักษาประตู
0: โอ้คันยูก็เป็นหน้าเป้านะ
1: ใช่
0: วันนี้ใช้ฮวงฮีชานะครับ
1: ใช้วางฮีชาน
0: แทนซอนฮันมินนะวันนี้โอป้าซอนนะครับโดนตรอบเป็นสำรองนะครับ
1: แล้วว่าเจอกับแอฟริกาใต้นะถ้าตามทรงก็ควรจะชนะได้นะสำหรับทางเกาหลีใต้ส่วนเกมคู่สกอตแลนด์นี่ไคโก 0.75 สรุปแล้วยิงเข้ากรอบ5ครั้งเลยนะมากแต่ว่าติดเซฟอลิซงไบเกอร์หมดเลยนะครับโอกาสยิงก็ไม่น้อยนะครับสกอตแลนด์18ครั้งไอ้13ครั้ง
0: 13ครั้งเลยอ่ะ
1: ส่วนบราซิลโอกาสยิง21เข้ากรอบ8นะครับไคโก 3.41
0: โอ้โห
1: ก็
0: โอกาสยิงก็ได้นะสกอตแลนด์เนาะ
1: ก็พอใช้ได้
0: 13อ่ะโอกาสยิงตรงกรอบไป5 XG 0.7 เลยอ่ะเกือบเป็น1ประตูอ่ะ
1: ก็ไอ้สกอตแมคโทมินีก็น่าจะ4ครั้งไปแล้วล่ะ
0: ตกกรอบ4ครั้งอ่ะโอบราซิลเนี่ยยิง21นะครับตรงกรอบไป8ครับอ่ะฟัง99ตั้งแต่เจ้าเดิมนะครับเปลี่ยนมานะครับก็โอ้แสดงว่าฟังตั้งแต่เดิมเลยคุณโดนะก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้สัมภาษณ์นะโอ
1: ้สตีฟคลาร์กครับ
0: สตีฟคลาร์กครับอดีตกองหลังตำแหน่งแม็กควาสคอตแลนด์แล้วก็เชลซีครับก็มาไกลแล้วสุดแล้วเนาะมาบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีตั้งแต่ปี98อะ28ปีจำได้ว่าตอนนั้นนัดสุดท้ายฉันได้เดนมาร์กในรอบแบ่งในรอบเขาเลือกอะ
1: ใช่เดนมาร์กก็เลยไม่ได้มาครับ
0: อ้าวไม่ได้มานะสวีเดนเป็นไงฮะ
1: สวีเดน
0: อันนี้ส่งจากไอ้นั่นใช่ไหมฮะเนชั่นลีกใช่ไหม
1: จอตอนนี้ยูฟ่าก็เลยไปโมได้เป็นไงล่ะความสำคัญของเนชั่นลีก
0: ดังนั้นคุณต้องมาเตะในเฉลียกนะ
1: แล้วเผื่อสวีเดนเข้ารอบด้วยนะ
0: โอ้โหอีซักเล่นดีเหลือเกินนะพี่เจนครับส่งเดลมังเด้เนี่ยลิเวอร์พูลมีโอกาสหรือเปล่าโอ้โหถ้าว่าค่าตัวมาบอลโลกครั้งนี้ก็สูงลิเวอร์นะ
1: ก็จะฟอร์มสุดยอดมาก
0: ครับ
1: น่าจะเป็นคือก็จะเรียกว่าอัพราคาเยอะก็ไม่ได้นะเพราะราคาเดิมก็แพงอยู่แล้วไง
0: เอาเหรอ
1: ก็ตั้งเป็นร้อยอยู่แล้ว
0: ยิงเยอะๆนะครับ2คู่นี้ครับเพราะเขาบอกเขาขึ้นเหนือเขาเป็นคนภาคเหนืออ
1: ๋อน่าจะพอแล้วมั้งไอ้โมร็อกโกนี่6ลูกเลยนะ
0: ครึ่งแรกครึ่งหลังเขาบอกแล้วแต่เวลาด้วย
1: โอ้ครึ่งแรกโมร็อกโกนี่เท่าไหร่4ลูกครึ่งหลังอีก2
0: ครับ
1: ส่วนบราซิลครึ่งแรกนี่2ใช่มั้ยครึ่งหลังอีก1น่าจะพอแล้วมั้ง
0: พอนะสวัสดีครับพี่เจงพี่โอ๊ตครับพี่เจงไม่เตรียมตัวไปคุมมิลานหรอกครับจะคุณแป้งจิรายุครับผมไม่ใช่อันนั้นเป็นลูเบนอโมกลางครับ
1: มอลิมฮะ
0: อันนั้นพี่เจ๋งบิ๊กแอนฮะหน้าตาเหมือนกันไม่ใช่ฮะแล้วไหวไหมไปอโมลิมไหมไปมิลานฮะ
1: ก็น่าจะดีมั้ง
0: เหรอ
1: ก็จะเหมาะกับคุมทีมประมาณนี้

0: หรอ
1: เออ
0: โอ้สวัสดีน้องเป้งด้วยนะ
1: เป้งไหน
0: เป้งจิรยุไงอ๋อ
1: เ
0: ป้งจิรยุจับหนาจับหนาเลยคุณด้วยนะ
1: จับบางฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เป้งก็อย่าลืมพี่นะเป้งนะให้พี่ไปอยู่แถวนั้นก็ได้ฮะ
1: เหรอ
0: ครับเปิดประตูให้เป้งก็ได
1: ้อ๋อ
0: ครับ
1: เป้งตัวนี้เขาไม่อยู่สปทใช่ไหม
0: ก็ไปอยู่แถวรังสิตฮะตัวนี้ฮะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ครับครับ
0: ญี่ปุ่นแพ้สวีเดนหนีบราซิลครับมีโอกาสไหม
1: ก็เป็นไปได้แหละแต่ว่าก็ไม่รู้ญี่ปุ่นเขาจะยังไงแล้วหนีมันจะไปเจอใครก็ไม่รู้นะ
0: ครับ
1: เพราะถ้าคุณจบเป็นที่สามคุณต้องไปเจอแชมป์กลุ่มอยู่ดีอ่ะซึ่งก็ดูทรงก็หนักทุกทีมนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ว
0: ัดไปเลยวัดไปเลย
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่น
1: แต่ตอนนี้บราซิลไปอยู่สายล่างนะบราซิลเนี่ยไปอยู่สายล่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ไม่ใช่ว่าดูแค่รอบ32ทีมไง
0: ใช่ไม่ต้องมองไกลด้วยนะ
1: มันก็ต้องมองไกลๆว่าแบบเฮ้ยเราไปอยู่สายบนสายล่างเนี่ยมันมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะนะครับเนี่ยอย่างบราซิลเนี่ยอยู่สายล่างเอ้ยเดี๋ยวผมนับถูกหรือเปล่าเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ถูกแล้วนะครับบราซิลนี่อยู่สายล่างนะสายล่างนี่มีอาร์เจนแล้วนะ1นะเม็กซิโกสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งดูตามซีนาริโอเนี่ย
0: เป็นอย่าง
1: บราซิลกับอาร์เจนนี่จะเจอกันก็คือต้องรอบรองนะต้องรอบรองนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยก็บราซิลก็จะเจอรองแชมป์กลุ่ม F นะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นรองแชมป์กลุ่ม I กับรองแชมป์กลุ่ม E
0: ครับ
1: ที่จะรอบราซิลอยู่นะสมมุติถ้ารองแชมป์กลุ่มเป็นญี่ปุ่นแล้วบราซิลหรือญี่ปุ่นก็ได
0: ้
1: ผ่านไปได้นะครับก็จะเป็นรองแชมป์กลุ่ม E หรือกลุ่ม I นะที่จะเจอกันเอง
0: ครับ
1: ซึ่งก็กลุ่ม I นี่คือกลุ่มฝรั่งเศสนะครับกลุ่ม E ก็คือกลุ่มของเยอรมันก็หนักหมดแหละ
0: โอ้โหหนักนะ
1: หนักหมดแหละก็ติดต่างว่าสมมุติเป็น Ivory Coast นะ Ivory Coast ไปเจอกับนอร์เวย์เงี้ยนะครับเนี่ยก็ผู้ชนะสมมุติญี่ปุ่นไปเจอบราซิลใช่มั้ยญี่ปุ่นสมมุติป่าบราซิลมาก็ต้องไปเจอผู้ชนะคู่นี
0: ้
1: Ivory Coast หรือนอร์เวย์เงี้ยแต่ว่าแล้วถ้าญี่ปุ่นเข้าไปที่2ใช่มั้ยคุณก็อยู่สายล่างก็รอบรองก็อาจจะเจอกับอาร์เจนเงี้ยก็ต้องคิดซีนาริโอไว
0: ้ก็วางต้องทีมก็ต้องวางเขาวางแผนอยู่แล้วแหละ
1: เขาก็ต้องติดต่างทำตุ๊กตาติดต่างไว้ก่อน
0: การเดินทางด้วยนะอันนี้ก็สำคัญนะ
1: ใช่
0: ไกลไม่ไกลเดินทางต้องข้ามไหมหรือว่ายังไงก็ต้องวางแผนด้วยนะ
1: อ
0: ันนี้เรื่องจริงนะ
1: ใช่
0: ก็มีทีมงานเขาอยู่แล้วนะ
1: อ
0: ย่าไปยุ่งเขาเลยฮะ
1: เอ
0: าแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะพลาดในคอนโดในวันพรุ่งนี้เช้านะครับ
1: แต่จริงๆญี่ปุ่นเนี่ยสมมติถ้าเกิดแซงเนเธอร์แลนด์เป็นแชมป์กลุ่มได้เดี๋ยวบางทีอาจจะเบาหวานะเพราะว่าสมมุติถ้าชนะเป็นแชมป์กลุ่ม F เนี่ยคุณจะไปเจอโมร็อกโก
0: ครับ
1: เจอโมร็อกโกเสร็จเนี่ยรอบถัดไปเนี่ยก็จะลองแชมป์กลุ่ม A ก็คือกลุ่มที่จะเตะตอนเช้าเนี่ยอาจจะเป็นเกาหลีใต้ซึ่งสมมุติเกาหลีใต้เข้ามาเป็นรองแชมป์กลุ่ม A ก็จะไปเจอแคนาดา
0: โอ้โหเนาะ
1: อย่างเงี้ย
0: ง่ายกว่านะ
1: มันดูอาจจะง่ายกว่า
0: สวีเดนก็ญี่ปุ่นต้องชนะสวีเดนไว้ก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราเจอกันนะคุณดอด
1: ครับ
0: ตอน6โมงเช้านะฮะ
1: 6โมงเช้าฮะ
0: 6โมงเช้านะครับเข้ารายการก่อนตี5แล้วก็มาติดตามกันต่อนะครับญี่ปุ่นเจอสวีเดนเวลา 6:00 นครับแล้วก็ตามคู่ขนานไปด้วยตุรกีกับเนเธอร์แลนด์ด้วย
1: ครับ
0: ดังนั้นพรุ่งนี้เราต้องลุ้นญี่ปุ่นนะเราจะบรรยายคู่ญี่ปุ่นนะครับ6โมงเช้านะครับ
1: แต่ว่าก็โอกาสก็เนเธอร์แลนด์ก็ดูดีกว่าเนาะพอรู้ด้วยเสียก็ดีใช่ไหมแล้วก็เจอตุรกีด้วยไงตุรกีนี่ทัวร์นาเมนต์นี้โดนไปแล้ว9ลูกนะ
0: ครับ
1: มาแบบแจกเลยอ่ะใครอยากยิงเนี่ยบอกตุรกีเดี๋ยวจัดให
0: ้ปัญหาเยอะเนาะ
1: ออ
0: นักเตะตัวหลักก็เปลี่ยนหมดโค้ชก็เปลี่ยนฮะ
1: โค้ชก็เปลี่ยน
0: นักเตะที่เตะรอบคัดเลือกเล่นดีๆตัวหลักหลายคนนะครับเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนนักเตะหมดเลยอ่ะ
1: ก็ทีเด็ด
0: นักเตะต่างประเทศมานะนักเตะที่ค้าแข่งต่างแดนมา
1: ใช
0: ่โอ้ดูตุรกีปัญหาเยอะแยะมากเลยฮะ
1: แล้วก็นักเตะในวันนั้นสัมภาษณ์ก็ร้องไห้เลยอ่ะบอกโหมาทำอย่างนี้
0: นัก
1: ศึกษาได้มาบอลโลกไงสมาคมก็มาทำอย่างเงี้ย
0: เนาะ
1: มาเปลี่ยนโค้ชไงแล้วเปลี่ยนโค้ชปุ๊บพาทีมแพ้สวีเดนนัดแรกปุ๊บอ้าวปลดอีกใช้โค้ชคนใหม่มาอีก
0: ปัญหาเยอะแยะหมดเลยนะ
1: ก็ของบ้านเราหวังว่าจะไม่มีแบบนี้นะ
0: ไม่มีไม่มีเอ้ไม่มี
1: ก็ไอเลนาไงเออเบอร์เลนาก็เอ้าได้อุ้ยได้มาบอลโลกอีกแล้วเหรอ
0: ครับ
1: ที่คราวที่แล้วคุม
0: ฝรั่งเศสคุมซาอุ
1: ครั้งที่

0: โชว์ตัวหน่อย
1: ครับ
0: ว่าเป็นยังไงใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออยังอยู่นะบอกว่ายังอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: ครับอ่ะคนต่อไปก็ตามต่อนะนะครับเดี๋ยวป๋ามาคุยข่าวกันแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: สองคู่สุดท้ายขอให้ยิงเยอะๆนะครับประมาณนี้นะฮะ
1: อ๋อขึ้นเหนืออีกแล้วเหรอ
0: โอ้โหเขาเป็นคนทำไมไปเขาขึ้นเหนือบ่อยอย่างเลยฮะ
1: เออแต่วันนี้มันก็ถือว่ายิงกันเยอะอยู่นะ
0: ยิงเยอะนะ
1: บอสเนียกาตาร์นี่ก็สี่ลูกใช่ไหม
0: คือนัดสุดท้ายส่วนใหญ่ยิงเยอะ
1: อืม
0: เออ
1: เพราะว่าบางทีมตกรอบไปแล้วมันก็
0: ไม่มีอะไรจะเสีย
1: ไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันไม่ต้องมาตั้งรับอะไรแล้ว
0: เออ
1: ใช่ป่ะมันจอดรถบัสแบบเอกาหน้าอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้ว
0: ไม่มี
1: วัดเลย
0: ก็นัดสุดท้ายไงบางทีมต้องการเข้ารอบก็ยิงก็
1: ต้องลุยแล้ว
0: นี่เราไม่ให้นะเนี่ย
1: เออ
0: ว่าจะยิงเยอะใช่ไหม
1: ปรากฏ0-0 2คู
0: ่ไม่มีเอ้ยนัดสุดท้ายผมไม่มีคุณดอนคอยดูเฮ้ยประสบการณ์การทำงานของเรามาเยอะเฮ้ยทำข่าวมาเยอะแบบนี้ฮะก็ยิงเยอะอยู่แล้วครับผม
1: ครับ
0: อืม
1: ถ้าเสียไงก็มาเก็บตังค์ที่คุณเจกนะ
0: อ้าวครับผมอ่ะนะฮะก็ติดตามกันนะครับอ้าวคอมผมไปแล้วฮะดูข้อความได้ไหมคุณรถเป็นยังไงอืมก็วันนี้โอ้ทำไมโอป้าซอนไม่ได้ลงอ่ะ
1: ไม่รู้ไงนะ
0: เออ
1: แต่วัตซอนหลังๆก็ไม่ค่อยนั่นละมั้ง
0: อืม
1: ไปเล่นในลีกอเมริกาก็ฟอร์มก็ไม่ได้แบบเหมือนสติก็ไม่ได้เปี้ยงปังอ่ะเออ
0: ตอนนี้มันรู้ยังแบนสื่อมวลชนเกาหลีอยู่หรือเปล่านะที่ไปเลยปิดไปแล้วไปนินทาโซนเดบินว่าพยายามที่จะได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์ปี2018ไง
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้เกณฑ์ทหารฮะ
1: อืม
0: แกโมโหเลยนะ
1: โหนี่ไงไปเล่นในเมเจอร์ลีกใช่ไหมกับไอ้ LA อ่ะ
0: อืม
1: ไม่ยิงเลยนะฤดูกาลนี
0: ้เอ้าเหรออ
1: ืมยิงประตูไม่ได้เลย
0: อืม
1: ในลีกนะในลีกนะ
0: ครับ
1: เออ
0: สปาร์คก็ไม่ได้อ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อ่ะจะก็โรยล้าเริ่มโรยล้าละ
0: อืมนะครับ
1: เ
0: ออตอนนี้ก็เลยสำรองเลยอ่ะ
1: ก็จะ
0: ช้าไปเยอะนะโซนามินเนาะ
1: อืม
0: อืมนะครับก็เหมือนเนมาร์ไงเนมาร์ลงมาวันนี้เป็นไงบ้างฮะ
1: ก็โอ้แต่ว่าลงมามันก็เป็นเรียกว่าสีสันแล้วกันนะ
0: ใช่ฮะเอาใจไงเอาใจไง
1: เป็นสีสันแล้วกันเรียกว่าแฟนเซอร์วิสนะครับส่วนผลงานอะไรก็อย่าไปคิดอะไรเยอะฮะ
0: อืมอืม
1: อืมคือแต่มันก็เรียกว่าเป็นการแสดงให้เห็นนะว่าคือแกก็คงจะไม่ได้เป็นทีเด็ดอะไรสำหรับทีมอีกแล้วอ่ะเออสำหรับทางเนมานะแบบว่าถ้าสมมติรอบน็อกเอาท์สกอร์ตามอยู่1ลูกแล้วจะเปลี่ยนเกมอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: บางทีมันอาจจะไม่ใช่เนมานะที่จะเป็นคำตอบตรงนั้นน
0: ่
1: ะ
0: ก็มาเซ็นตัวนี
1: ้กองหน้าตัวอื่นนะ
0: วินิซุสจูเนียร์ไง
1: ก็
0: แบกทีมตอนนี้
1: ใช่แต่ว่าสมมติถ้าสกอร์ตามหลังจะต้องเปลี่ยนตัวก็อาจจะต้องเลือกเป็นพวกอีกอร์เตียโก้เฮนดริกอะไรเงี้ยจะดูดีกว่านะ
0: ครับ
1: อืมเนมาสภาพก็
0: โอ
1: ้
0: โห
1: สปีดอะไรไม่มีแล้ว
0: ช้าไปเยอะเนาะ
1: ลงมาแบบ
0: ฟิตอะไรด้วยอ่ะ
1: แอร์ไทม์แกก็คือเตะมุมกับเตะฟรีคิกอะฮะ
0: อ้าวแล้วก็ตอนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวก็โหเสียงคือไฮนะก็ไปที่รักของแฟนบอลแหละเนมา
1: ใช่
0: ธรรมดาเนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มก็ดูการโอ้โหแต่ดูสภาพร่างกายเมสซี่39เมื่อวานนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: 24มิถุนายนนะฮะ
1: ออ
0: 39สภาพร่างกายยังดีอยู่เลยอ่ะ
1: ครับ
0: ไปดูเนมาร์สิ
1: เนมาร์ก็โซมไปเยอะ
0: แกไม่ค่อยพูดตรงๆไม่ค่อยมีวินัยอ่ะ
1: แล้วก็ดูรูปร่างมันก็ไม่ค่อยเปรี้ยแล้วไงดูหน้าแกก็อ้วนขึ้นเยอะนะเราไปเทียบเนมาร์ตอนแกขึ้นมาใหม่ๆที่แกยังไว้ผมทรงลักไซอ่ะโอ้โหพร้อมเชียว
0: เนาะ
1: หน้ายังพร้อมเลย
0: ถ้าแกแบบมีวินัยฝ่ายธรรมะนิดนึงนะก็น่าจะดีอ่ะ
1: ครับ
0: อืมฝ่ายธรรมะฝ่ายความรู้นะครับอดทนขยันประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันก็นักเตะบราซิลมันก็สไตล์นี้แหละฮะเพราะส่วนมากมันก็ชีวิตลำบากกันมาเลย
0: เนาะพอรวยแล้วก็แบบก็ปล่อยเนาะ
1: คือบางคนมันก็ใช่บางคนก็เรียกว่าพอมีตังค์แล้วก็นะก็พอแล้วล่ะ
0: อืมก็เหมือนเราอะนะ
1: ใช
0: ่
1: คือเราอาจจะแย่กว่านี้มาก็ได
0: ้ฮ
1: ะถ้าเป็นเรามีตังค์แบบนั้นนะ
0: โอ้เหรอ
1: ก็แต่ว่าหลายคนของบราซิลเขาก็ต้องสู้ชีวิตไงกาเบียวอย่างเงี้ยใช่ไห
0: มอืม
1: กาเบียวมากันเยสเงี้ยก็ต้องสู้ชีวิต
0: ก็นี่ลิชาริซอนเนี่ย
1: อืม
0: แกบอกว่าครั้งหนึ่งเคยแบบมีมือปืนมาจ่อตรงศีรษะเลยนะครอบครัวแก
1: ครับ
0: ลำบากจริงนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ื
0: มนะก็เหมือนเราก็ลำบากเหมือนกันนะ
1: อืม
0: เดี๋ยวคนต่อไปก็แล้วก็ให้เดี๋ยวให้ยังไงฮะจูเนียร์ยิง4ประตูใช่หรือเปล่าครับตัวนี้ครับเขาถามมาฮะ
1: ินิซิอุสใช่ไหม
0: วินิซิอุส

0: 4ลูกจ้ะ
1: 4ลูกเรียบร้อย
0: 4ลูกแล้วก็มาติอุสคุนย่าที่3แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: คือบราซิลก็ยิงไป7ลูกแล้วทัวร์นาเมนต์เนี้ยก็ยิงกันอยู่2คนนะฮะก็วินิซูส4ไงมาติอุสคุนย่า3
1: อ๋อยิง2คนเองเหรอ
0: ยิงอยู่2คนเองก็นัดแรกวินิซูสนัดที่2คุนย่า2วินิซูส1
1: ครับ
0: นัดนี้วินิซูส2คุนย่า1ก็ยิงกันอยู่2คนนะ
1: ครับ
0: ที่เหลือก็เป็นตัวประกอบ
1: โอ้เดี๋ยวบราซิลก็เพราะว่าแนวลุกเยี่ยมนะกลางก็แน่นกองหลังก็ดี
0: กลางก็ยังไม่ถึงขนาดแบบนั่นมากนะแต่ว่าก็ต้องดูอ่ะคือแต่มันมีจุดอ่อนชัดเจนอ่ะลูกกาอากาศหนึ่งใช่ไหมล่ะแล้วก็แบ็คสองข้างเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะโดยเฉพาะดานิโลเนี่ยหวานเจี๊ยบเลย
1: โอ้โห
0: คิลาเทนี่ลงมาเปิดจนเมื่อยเลย
1: เออนั่นต้องระวังนะดานิโลเนี่ยฮะ
0: คือถ้าไปเจอพวกตัวใหญ่ก็มีเสียวอ่ะบราซิลอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าดูแล้วดูเนี่ยขนาดเปิดมานี่ไอ้แม็กทอมมันก็มงจนหัวบวมไปหมดแล้วเนี่ยแบ็กก็ดูแล้วปิดก็ไม่ค่อยได้ด้วยด้านข้าง
1: นั่นน่ะสิมีคนถามว่าทำไมฟังเสียงภาคทำไมไม่ดูสดแบบมีภาพครับผมตอบทันทีว่าผมเป็นแฟน99นี่ฟังแล้วฟินนี่เฮ้ยหวานเจี๊ยบเลย
0: เฮ้ย
1: เอากระดดตักโอตายเขาหน่อยฮะฟังตั้งแต่ยุคสุโขทัยโอนานเกินพอคุณเลยถ้าเกาหลีเสมอ1-1มีผลอย่างไรบ้างครับอาเจงฮะ
0: เกาหลีเสมอ1-1ก็เข้ารอบไง
1: 4แต้ม
0: 4แต้มเสมอก็เป็นที่2กลุ่มอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เสมอได้เป็นที่2กลุ่มเฮ้ยไม่ใช่เป็นที่2กลุ่มถูกแล้ว
1: มี4แต้มคุณด
0: อสเสมอ4แต้มก็เป็นที่2กลุ่มได้แชมป์กลุ่มได้รองแชมป์กลุ่มอยู่แล้ว
1: รองแชมป์ว่าเม็กซิโกแชมป์กลุ่มไปแล้ว
0: พอเม็กซิโกเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วแล้วก็สมมุติมี4แต้มเนี่ยต่อให้เช็คชนะจะมาเช็คก็แซงเกาหลีใต้ไม่ได้เพราะว่า head to head เช็คแพ้เกาหลีใต้มา
1: เกาหลีใต้ชนะก่อนในเกมแรกไง2-1
0: ใช่
1: ที่บิ๊กแซงชนะเกมแรก
0: เพราะฉะนั้นก็เกาหลีใต้ก็คือขอแต้มเดียวอ่ะขอแต้มเดียวก็จะได้ที่2ของกลุ่มแน่นอน
1: บราซิลเต็ง1ครับพี่เอนดริกหายเหมือนกันนะเขาบอกมา
0: ก็ได้ลงอยู่ช่วงท้ายนะ
1: ช่วงท้ายไปอยู่ฝั่งขวา
0: เหมือนก็ไม่ค่อยได้บอลอะไรเท่าไหร่ฮะมีจังหวะสกัดลูกนั้นไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอถามมาว่าเสื้อบอลโลกขายที่ไหนโอ้ตามห้างเยอะแยะเลยฮะ
0: เพียบเลย
1: เพียบเลยฮะครับ
0: ตอนนี้ก็เริ่มมีทีมตกรอบไปบ้างแล้วนะลองไปส่องๆดูนะ
1: มีนะ
0: อาจจะมีลดราคานะแต่ว่าไอ้ทีมตกรอบมันก็เสื้อมันก็คงหายากอยู่อะเคตีเงี้ยมีขายไหม
1: แต่ผมโอ้เสื้อก็สวยนะ
0: ก็สวย
1: หลายทีมนะ
0: หลายทีมเม็กซิโกสวยดีนะเสื้อสีขาวอะเม็กซิโก
1: ใช้ได้นะนะครับเอาก็ไปหาตามห้างมีตามห้างต่างนะ
0: ใช่
1: นะครับประมาณนี้นะครับ
0: คือห้างมีฮะแต่ว่าตังเราจะมีหรือเปล่า2,900ฮะ
1: อันนี้เป็นเกรดเกรดแฟนบอลนะ
0: เกรดเลปิก้า
1: เลปิก้าไงแต่ถ้าเกรดเพลเยอร์ก็โห 5,000 เลยนะ
0: 4,000 กว่า 5,000
1: กูโดดก็มีสักตัวใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีฮะ
1: เหรอ
0: ผมมีแต่เกรดเอาเลตฮะ
1: ก็ทะเลาะกันได้นะ
0: ซื้อตามเอาเลตอะ
1: แฟนผู้ชายไปซื้อเสื้อแล้วหลอกแฟนผู้หญิงว่าโอ้ซื้อเสื้อมาว่าไม่กี่ร้อยหรอกแล้วแฟนผู้หญิงรู้ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับผมคุณผู้หญิงก็รู้ใช่ไหม
0: ใช่
1: คุณรู้ทีโหเสื้อตั้ง5,000แพงกว่าเสื้อกับน้ำหอมเช่นอีกฮะทะเลาะกันได้นะ
0: ครับ
1: ระวังนะฮะ
0: ทะเลาะไม่พออย่าไปหลอกนะฮะเดี๋ยวแฟนเราไปขายต่อยุ่งเลย
1: สวีเดนจะมีแจวเรือเหมือนนอร์เวย์หรือเปล่า
0: ที่เชียร์มาไม่เห็นมีเลยนะ
1: ไม่มีนะมีแต่นอร์เวย์เนาะชอบเราสองคนขอบคุณมากนะครับติดตามฟังพี่เจ๋งมา30ปีไม่ถึงนะฮะเวลาบรรยายคู่ดึกมีที่นอนหรือเปล่าครับมีนะครับผมก็มีอาหารพี่เต่าคอยดูแลให้นะเอาคุณรถเราออกก่อนไหมเดี๋ยวให้ป๋ากับพี่เทพ
0: มา
1: คุยสักครึ่งชั่วโมงคุยข่าวกันดีกว่าเนาะแล้วก็คู่8โมงนะครับเดี๋ยวป๋าบอสจะตามคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้
0: ใช่
1: นะครับ
0: ให้ป๋าเข้ามาดิให้ป๋าร้องเคป๊อปสัก2เพลง
1: ไม่ใช่ครับป๋าบอสนี่เนี่ยฟังสุดๆนะป๋าเนี่ยยังต้องแบบกลับมาบรรยายฟุตบอลอีกครั้งนึงให้กับแฟนๆ99ของเราเป็นไงติดตามนะคู่ต่อไปนะครับป๋ากับพี่เทมนะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข้อความเราได้อ่านพยายามอ่านให้ครบนะครับตกหล่นไปตรงไหนขออภัยนะทุกช่องทางนะครับวันนี้ผมและคุณรถลาไปก่อนพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันคู่ญี่ปุ่นเนาะ
0: ครับ
1: ตอน6โมงเช้านะครับแต่เราเข้ารายการก่อนตอน5:00 นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ส
3: นับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: 48ทีม104แมตช์

0: ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ. 101-102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
0: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ Popcorn Popcorn Popcorn

0: Story
1: Guillermo Ochoa กำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่าง Guillermo Ochoa จากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่ง World Cup เขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของ Ochoa คือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
2: สนับสนุนโดย
3: New Home ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่ง New Home ราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุก

24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 7:37 น. 13 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน99 Live บอลโลก2026นะครับวันนี้เป็นวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนจบเกมการแข่งขันนัดแรกนะครับและสุดท้ายในกลุ่ม A นะครับสวัสดีแป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีนะครับที่เราเลือกบรรยายในเกมนี
0: ้ครับ
1: อีกคู่ไม่ค่อยมีความหมายนะ
0: เ
1: ม็กซิโกซึ่งเข้ารอบเป็นที่แน่นอนและเป็นที่หนึ่งของกลุ่มแน
0: ่ครับ
1: ผลจะออกอย่างไรแพ้เสมอชนะเม็กซิโกก็เป็นที่หนึ่งของกลุ่
0: ม
1: เจอกับเช็กซึ่งยังมีโอกาสต
0: ้
1: องชนะเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ชนะเม็กซิโกถึงจะมี4คะแนนลุ้นเข้ารอบนะฮะส่วนเกาหลีวันนี้เจอกับแอฟริกาใต้ซึ่งแอฟริกาใต้มี1คะแนน
0: มีผล
1: มีผลนะ
0: ผล
1: ทั้งม
0: ี
1: โอกาสเข้ารอบนะฮะ
0: ใช่คร
1: ับ ต้องชนะอย่างเดียวเสมอไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพื่อจะเป็น4แต้มเกาหลีนี่ถ้าแพ้นี่โอ้โหอดโอยเลยละครับ
0: เพ
1: ราะม
0: ี
1: 3คะแนนต้องไปลุ้นนะแต่ถ้าเสมอก็เข้าเป็นที่2แน่นอน
0: ครับ
1: แม้แต่ชนะนะก็เข้าเป็นที่2ฮะเพราะ head to head กับเม็กซิโกนี่เขาแพ้มานะครับ
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นวันนี้เกาหลีก็เลยเปลี่ยนผู้เล่น 2-3 คนเลยมาเล่นเพื่อเสมอคุณดูสิ
0: คิดว่ากันใช่ไหม
1: เพราะว่าถอดคนเก่งของกระพุ่มนี่เจ้าซนฮึงมินออกนี่ถือว่าวันนี้มาเพื่อเสมอฮะ
0: แต่ผมคิดว่าเหมาะสมนะ
1: เอาเลย
0: คือผมว่าถ้าซนฮึงมินอยู่เนี่ยอาจจะแพ้เอาอะเป็นแพ้เอาอะก็ความอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ของเด็ดเขาต้องเก็บไว้รอบน็อกเอาท
0: ์
1: ไปใช้คนอายุวัย30เนี่ยไม่ได้ต้องใช้งานพอสมควรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเป็นอ่ะก็รอดูนะครับว่าวันนี้จะเล่นยังไงแต่วันนี้เกาหลีก็ยังเลือกเสื้อแบบขัดใจแม่
0: เหรอยังไงอ่ะ
1: ชุดดำอีกแล้วนะ
0: ไม่เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนไหม
1: ไม่รู้สิตอนนี้มันดำอยู่เอาใส่มันคุ้นเคยหน่อยสิเออนะแดงๆขาวๆอะไรพวกเนี้ยอ
0: ะไรทำนองนั้นใช่ไหม
1: เออนะตอนนี้ยังไม่ได้ลงสนามนะครับอ่ะผลที่จบไป
0: ผลการแข่งขันที่จบไปนะครับก็มี4คู่นะครับในกลุ่ม B จบไปแล้วนะสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะแคนาดา2-1แล้วก็บอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้นะครับแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นแชมป์กลุ่มแคนาดาเป็นอันดับ2อันดับ3ยังไม่สามารถพูดได้นะครับต้องไปลุ้นกันต่อนะครับส่วนในกลุ่ม C มอร์โกนะครับชนะเฮติ4-2แล้วก็สกอตแลนด์นะครับแพ้ต่อบราซิลไป0-3ถ้าจบแค่นี้นะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้ผ่านมาแล้วถือว่าครึ่งทางนะ52นัดเพราะทั้งสิ้นเนี่ย104นัดนัดที่เราจะบรรยายเนี่ยซึ่งมันเตะพร้อมกันนะครับ2สนามนะครับก็คือสาธารณรัฐเช็กพบกับเม็กซิโกแล้วก็เราเลือกคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้เนี่ยทั้ง2เกมเนี่ยถ้าเราบรรยายจบลงเนี่ยก็จะเป็น54นัดผ่านไปก็จะเหลืออีกเพียง50นัดเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยพอจบรอบแรกในวันที่27แล้วเนี่ยวันที่28ต่อรอบ2เลยนะหรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเลยนะฮะดังนั้นก็ดูกันไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยพยายามที่จะจัดสรรเวลากันนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าใครมีพลังในการดูทุกคู่อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครต้องการดูแบบเน้นๆนะฮะรอบ16รอบ32ทีมเนี่ยเริ่มดำเนินการดูได้แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยที่เข้าสู่รอบ32ทีมนะครับท่านผู้ฟังที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะที่ไปรออยู่แล้วนะเยอรมนีอันนี้เป็นที่1ในกลุ่มไปรออยู่แล้ว
1: พวก6แต้ม
0: แล้วก็สายบนเช่นเดียวกับเยอรมนีเนี่ยมีแคนาดานะครับแคนาดาจะรอเจอกับใครรอเจอกับที่2ในกลุ่ม A ที่เราจะบรรยายวันนี้ใครเป็นที่2ของกลุ่มนะครับเจอกับแคนาดานะครับ
1: ครับแคนาดานี่แพ
0: ้ครับ
1: แพ้สวิต2-1นะต้องเข้าเป็นที่2นะสวิตกลายเป็นที่1นะครับ
0: แล้วก็มอร์โกนะครับไปรอเจอกับที่1ในกลุ่ม F นะครับในกลุ่ม F ณขณะนี้เนี่ยถ้าที่ผมดูนะครับท่านผู้ฟังพอยังพอมีเวลาที่จะอธิบายในส่วนตรงนี้ในกลุ่ม F นะครับก็จะมีทางด้านของเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนแล้วก็ตูนิเซียใครเป็นที่หนึ่งในกลุ่มนี้นะฮะไปเจอกับมอร์โกนะฮะดังนั้นก็ต้องดูกันว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์นะฮะก็ ทุกคู่แข่งพร้อมกันในแต่ละกลุ่ม
1: น่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์สูงกว่านะ
0: เหรอแล้วก็
1: เพราะเนเธอร์แลนด์นัดสุดท้ายอ
0: ่ะ
1: เจอหมู่ในกลุ่มอ่ะ
0: ครับ
1: ตูนิเซีย
0: ฮะ
1: ทีมแจกแต้ม
0: แล้วก็สายบนอีกทีมหนึ่งที่เข้าไปรอแล้วนะครับก็คือสหรัฐอเมริกานะครับส่วนในสายล่างเนี่ยนะครับบราซิลเป็นแชมป์ของกลุ่มนะครับไปรอพบกับอันดับ2ในกลุ่ม F ก็คือกลุ่มญี่ปุ่นนั่นแหละญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด
1: ์
0: นั่นแหละกลุ่มนั้นแหละ
1: นี่ผมเลยบอกว่า
0: ญ
1: ี่
0: ปุ่นเนเธอร์แลนด์สวีเดน
1: ญี่ปุ่น
0: แล้วก็ตูนิเซียถ้าใครตูนิเซียตกรอบไปแล้วใครเป็นที่2ในกลุ่มเนี่ยเจอกับบราซิลนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ต้องลุ้นแล้วกัน
1: โอ้โหเมื่อเช้านี่เด็กแมนยูผมยิงไป1ลูกครับคุณย่าลูกที่3นะฮะ
0: ครับ
1: วิสุจูเนียยิงไป2ครับ
0: แล้วก็เม็กซิโกก็ไปรออยู่แล้วนะครับไปรอพบอันดับ3ในกลุ่ม C E หรือ F หรือ H หรือ I นะฮะแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ไปรออยู่แล้วก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปรอพบกับอันดับ3ในกลุ่ม E F G ต่อไปนะครับนี่คือทีมที่เข้าไปแน่นอนแล้ว
1: ส่วนว่าที่แชมป์นะกรุงเทพต้องเสมอ1เกมโปรตุเกสสเปนอังกฤษบราซิลนี่เสมอมา1เกมเหมือนกันนะ
0: ทำไม
1: ใครไม่เสมอนี่ไม่ได้แชมป์
0: ไม่ได้แชมป์
1: แต่
0: เป็นช่วงหลังนะช่วงหลังนะเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบราซิลเนี่ยเขาชนะรวดทุกนัดเลยนะเขาชนะรวดกันทุกนัดเลยที่ได้แชมป์
1: ต้องมีเกมหนึ่งที่ดูแบบว่านะฮะเพื่อจะปลดปล่อยนิดนึงทั้งทำบุญนิดนึงอะไรอย่างนี
0: ้
1: ชนะรวดไม่มีหรอกครับบอลโลกเชื่อเธอ
0: ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยโปรแกรมที่ออกมาอย่างวันที่28เนี่ยแคนาดาเตะก่อนเลยนะครับแล้วไปเจอกับทีมรองแชมป์ในกลุ่ม A แล้วก็วันที่29เนี่ยบราซิลตามมารวมทั้งเยอรมันก็ตามมาในวันที่29และโมร็อกโกก็เตะในวันที่29ด้วยนะครับช่วงนี้โปรแกรมมันจะกระชับเข้าไปนิดนึงนะครับผู้เล่น11คนแรกของเกาหลีใต้ที่ลงสนามในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยคิมซึงยูนะครับของ FC โตเกียวนะครับแล้วก็กองหลังก็มีอีฮันบอมนะครับอันนี้เล่นอยู่กับมิทเทลในเดนมาร์กแล้วก็คิมมินแจนะครับคนนี้ขาดไม่ได้นะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กจากบาเยอร์มิวนิกนะครับแล้วก็มีอีแทซ็อกนะครับจากออสเตรเลียเวียนนานะครับเล่นอยู่ในลีกของออสเตรียนะครับมีซอนยุงอูนะครับเล่นอยู่กับเลสเตอร์เบลเกตในเซอร์เบียนะครับกลางนั้นมีอีกีฮยอกนะครับจาก FC กังวอนมีควางอินบอมนะครับจากเฟยโนดลอสเตรัมนะครับในเนเธอร์แลนด์มีแบ็กซึงโฮนะครับจากเบอร์มิงแฮมซิตี้ในอังกฤษนะครับแล้วก็มีควางฮิชานนะครับนี่เป็นตัวรุกนะครับจากบูมแฮมตันเบอร์เนอร์ในอังกฤษซึ่งตกชั้นไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับมีอีคังอินนะครับคนนี้ขาดไม่ได้จากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับในหมายเลข19แล้วก็หน้าเดียววันนี้เป็นโอฮยอนกูนะครับจากเบซิตัสในตุรกี
1: พี่ทรงนี่มีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับ
0: ใช่ครับก็ลุ้นกันว่าเกาหลีใต้จะวางรูปแบบของผลการแข่งขันในวันนี้เป็นอย่างไรส่วน11คนแรกของแอฟริกาใต้นะครับก็มีทางด้านของลอนเวนวิลเลียมนะครับคนนี้เล่นเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในลีกของแอฟริกาใต้เองกองหลังก็มีออเบโมติบ้านะครับเล่นอยู่กับมาเมโลดี้ซันดาวเป็นลีกในประเทศนะครับแล้วก็มีเอ็มเบเกเซรีเอ็มโบกาซีนะครับนี่เล่นอยู่ในสหรัฐนะครับชิคาโกไฟเออร์นะครับแล้วก็มีคูริโซมาดาอูนะครับเล่นอยู่ในมาเมโลดี้ซันดาวนะครับลีกในประเทศแล้วก็ที่เล่นอยู่กับฮันโนเวอร์96ในเยอรมันนะครับอีเมโกดอนนะครับในเยอรมันกองกลางนั้นก็มีทาเลนเทเอ็มบาทานะครับจากออร์แลนโดไพเรตนะครับที่สหรัฐนะครับแล้วก็มีเซเฟฟาโรซิโลเทนะครับจากลีกโปรตุเกสนะครับกับสโมสรทอนเดล่านะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีออสวินเอฟโปลิสนะครับจากออร์แลนโดไพเรตนะครับในสหรัฐนะครับมีเรเลโบฮิเลโมโฟเกงนะครับจากออร์แลนโดไพเรตนะครับในสหรัฐแล้วก็มีเล่นอยู่ในลีกไซปรัสด้วยนะครับทาเปโลมาเซโกจาก AEL ลิมาซอลนะครับในไซปรัสแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือทางด้านของ AV เดนเซ่มาร์โกพานะครับจากออร์แลนโดไพเรตส์นะครับในสหรัฐนะครับ ก็เล่นในระบบ 4-2-3-1 นะครับโค้ชนั้นเป็นฮูโก้บรูซนะครับ วัย74ปีเป็นชาวเบลเยียมนะครับส่วนฮองมิงบัวก็คุมเกาหลีใต้นะฮะ
1: วันนี้แข่งกันที่เม็กซิโกนะครับ
0: ครับ
1: สนามมอนเตเรเซเดียมนะเมืองมอนเตเรเวลาที่จะแข่งขันที่เม็กซิโกทุ่มตรงบ้านเราก็8โมงเช้าก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่ไม่อยากจะดูฟุตบอลโลกสักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่อยากจะลุ้นกอล์ฟนะฮะวันนี้จะเริ่มแข่งขันเป็นวันแรกนะครับเมเจอร์ที่3ของฤดูกาลฝ่ายหญิงนะฮะ
0: ครับ
1: อัตยาทิติกุลเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีมากน้อยอย่างไรก็ให้กำลังใจกัน
0: ครับ
1: จัดกลุ่มออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะสำหรับกอล์ฟรายการ Women PGA Championship นะฮะสาวไทย10คนนะครับท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: 10คนครับแข่งขันรายการนี้มีนักกอล์ฟประมาณ150คนนะ
0: ก็โปรแกรมในรอบแรกและรอบ2นะครับเขาบอกว่าจิโน่อัธยาทิติกุลเนี่ยที่ออฟเวลาไทยนะครับรอบแรกเนี่ยไม่ใช่4ทุ่มนะครับเมื่อวานผมคำนวณเวลาผิดนะฮะรอบแรกเนี่ย1นาฬิกา42นาทีของคืนวันพฤหัสก็คือคืนนี
1: ้
0: ต่อเช้าวันศุกร์นะครับแล้วก็รอบ2เนี่ยเริ่มในเวลา20นาฬิกา17นาทีของคืนวันศุกร์ที่26นะฮะเพราะว่ารอบแรก
1: วันพฤหัสคืนนี
0: ้1นาฬิกาตีหนึ่ง42นาที
1: แล้ววันศุกร์นี
0: ่2ทุ่ม17นาทีนะฮะ
1: แสดงว่าวันแรกออกบ่ายมือดีๆเขาออกบ่าย
0: ก
1: ็วันรุ่งขึ้นออกเช้าก็ลุ้นกันนะครับวันแรกอาจจะดูไม่ดีแต่ถ้าตีอันเดอร์ได้นี่โอกาสนะครับในการที่จะ

0: เข้าสู่นะฮะแชมป์เนี่ยใกล้ขึ้น
1: ก็วันแรกในประเดิมที่หลุม10แล้ววันที่2นี่ก็ออกที่หลุม1นะครับส่วนใครที่เป็นทีวีแบบบอกรับสมาชิกนะครับก็ดูได้ตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตี2แล้วก็ตี5จนถึง7โมงเช้าประมาณน
0: ี้ AIS เจ้าเก่านะฮะถ่ายทอดให้ชมกันเอาละครับสำหรับฟุตบอลโลกคราวนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฮะทางจานี่อินฟาติโน่ครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันนั่งยันนอนยันนะฮะว่าพี่ทรัมป์สมัครใจโดยจำยอมครับจะไปเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับทีมที่ชนะในวันชิงจะอยู่ชมตั้งแต่นาทีแรกหรือเปล่าไม่ทราบแต่จะเป็นผู้มอบถ้วยกรุงเทพ
1: ครับ
0: ไปก็ต้องไปนั่งดูเนาะจะไปแบบว่าบอลเตะจบแล้วขึ้นไปมอบมันก็ใช่ทีใช่ไห
1: ม
0: ไม่ใช่ทำอะนะแต่เสียงจะเป็นอย่างไรนี่ก็เดี๋ยวรอดูวันนั้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มนะเงียบๆกันไปแล้วอิหร่านกับทางสหรัฐเรื่องของสงครามน่าจะทำให้เสียงเงียบได้ในวันนั้นแล้วก็ต้องดูอเมริกานะว่าจะเข้าไปรอบลึกมากน้อยแค่ไหนซึ่งฟอร์มดีนะครับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: อเมริกามาคราวนี้เราอาจจะไม่รู้จักนักเตะมากนะแต่เล่นดีทุกเกมอ่ะ
1: ครับ
0: เอาก็สี่นะฮะวันนี้นะครับเกาหลีใต้เอเชียของเราซึ่งโอกาสเข้ารอบสูงมากแค่ยันเสมอมีการสับเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนเลยนะสำคัญเลยทรงเฮืองมินวันนี้จะยังไม่ได้ลงเป็น11ตัวจริงนะครับทรงโอฮยอนกูเรียกงี้นะโอฮยอนกยูหมายเลข18เป็นหอกเดียวนะครับใช้แผนนะฮะเหมือนแมนยูครับนะฮะ4-2-3-1นั่นแหละครับแล้วก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นอีเจซองหมายเลข10ก็ไม่ได้ลงนะเอาอวังฮีซานลงนะครับนะแล้วก็อีกคนหนึ่งครับอีแทซอกหมายเลข13ก็จะลงแทนคิมมุนฮวันซึ่งเกมแรกได้ลงนะ
1: ครับ
0: เกมที่เกมที่แพ้เม็กซิโกก็ได้เล่นนะประตูคนเดิมนะฮะคิมซึงกยูซึ่งนำมาสู่ความพ่ายแพ้ในเกมนั้นวันนี้โค้ชนะฮะฮงเมียงโบก็ยังเชื่อมั่นให้ทำหน้าที่เวลานี้
1: คือถ้าดูบรรยากาศยางเนี่ยเกาหลีใต้ต้องชนะในนัดนี
0: ้
1: เพราะว่าแอฟริกาใต้นั้นเป็นทีมอันดับที่60ของฟีฟ่านะครับตามแรงกิ้งฟีฟ่าในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยเป็นทีมอันดับที่25ของโลกนะฮะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้าผลการแข่งขันวันนี้เนี่ยออกมาเกาหลีใต้ถลุงแอฟริกาใต้เนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรเพราะว่ามาตรฐานทีมอันดับทีมเนี่ยยอดเยี่ยมอยู่แล้วและตั้งแต่เปิดปี2026เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้เนี่ยผลงานของแอฟริกาใต้ก็ดีมากเลยนะฮะไม่ชนะใครเลยฮะคือแพ้3เสมอ4ฮะตั้งแต่เปิดตั้งแต่ปี2026เป็นต้นมานะเพราะว่านัดแรกที่ลงไปก็เสมอไงเสมอแล้วก็แพ้ไงแพ้เม็กซิโกแล้วก็เสมออีกทีมนึงไปนะครับดังนั้นเนี่ยผลงานในอดีตไม่ต้องพูดถึงนะครับมันส่อไปทางเกาหลีใต้ทุกทาง
0: ครับอ่ะที่เตะกันไปจบเรียบร้อยกลุ่ม Bนะฮะซึ่งมีแคนาดาบอสเนียกาตาสวิตเซอร์แลนด์ก็สรุปได้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่1ของกลุ่มนะฮะเมื่อเช้าก็ชนะแคนาดาเจ้าภาพมา 2-1
1: ครับ
0: นะฮะเสมอมา1เกมแล้วเสมอกับกาตาด้วยนะ
1: ครับ
0: ชนะบอสเนีย 4-1 ชนะแคนาดา 2-1 นะครับรอเลย7แต้ม
1: ก็ช่วงนี้นะครับขอขอบคุณจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดนะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับแล้วก็มีงานดีๆมาฝากนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกตอนนี้เนี่ยนักเตะทั้ง2ทีมลงสู่สนามแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีพิธีเคารพธงชาตินะครับของทั้งคู่นะครับคนรักสุขภาพนักธุรกิจนะครับที่มองหาโอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพต้องมางานนี้นะครับงานนี้ชื่อว่างาน Thailand Wellness and Healthcare Expo X Sporttrick นะครับSporttech นะครับ Thailand 2026นะครับชื่องานอาจจะยาวนิดนึงแต่เป็นงานที่น่าสนใจมาก Thailand Wellness and Healthcare X นะครับและ Sporttech Thailand 2026นะครับรวบรวม22โซนสุขภาพโซนวัฒนโซนนวัตกรรมสุขภาพครบวงจรนะครับทั้ง Wellness Spa นะครับแล้วก็ความงามฟิตเนสและกีฬารวมมูลค่าไม่ใช่รวมมูลค่าสิรวมบูธนะครับที่มาร่วมในงานนี้ถึงกว่า300บูธนะครับอัปเดตเทรนด์สุขภาพโลกยุคใหม่พร้อมเสวนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของเมืองไทยนะครับเก ิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับงานนี้นอกจากนั้นยังมีห้องที่ชื่อว่า Experience Room นะครับเปิดประสบการณ์สร้างกลิ่นหอมในแบบฉบับของคุณนะครับโยคะเพื่อการบำบัดฉบับวัยทำงานนะครับการแข่งขันไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์โคโลลิสต้านะครับแชมเปี้ยนชิพนะครับในรอบเพลย์ออฟนะครับแล้วก็มีการแข่งขันฟิตเนสแบบกลุ่มและแบบทีมนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีการโชว์ที่เรียกว่าแบลลี่เวิร์กอัลจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปจากแซมบ้านะครับรวมทั้งเวิร์กช็อปมวยไทยโดยค่ายแฟทเทคด้วยอย่าพลาดนะครับสำหรับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo X Sport Tech Thailand 2026นะครับเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเป็นวันแรกนะครับวันพรุ่งนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่พี่แบ
0: ๊วันนี้25
1: อ๋อเริ่มวันนี้ครับท่านฟังขออภัยนะครับเริ่มในวันนี้นะครับ25มิถุนายนแล้วงานจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนะครับที่ฮอลล์101และ102 Bitech บางนานะครับนี่คืองาน Thailand Wellness and Healthcare Expo XSport Tech Thailand 2026นะครับงานสุขภาพและนวัตกรรมอย่างแท้จริงที่ไม่อยากให้พลาดนอกจากไปดูนวัตกรรมใหม่ๆแล้วกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจนะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับสำหรับงานนี้แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ True Fortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง True Fortic นะครับขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกนะครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับช้อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช้อปเลยโค้งสุดท้ายนะครับถึงวันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับและขอบคุณ FBT นะครับสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ
0: ผมไปดูโปรแกรมแล้วครับหลังจากที่กลุ่ม C ก็จบแล้วนะครับบราซิลนะครับก็เสมอ1เสมอกับโมร็อกโกชนะเฮติชนะสกอตแลนด์นะครับชนะ2เสมอ1มี7แต้มโมร็อกโกก็ชนะ2เสมอ1 7แต้มประตูได้เสียบราซิลดีกว่านะครับเฮดทูเฮดไม่ได้เพราะเสมอกันสกอตแลนด์นะครับตอนนี้เข้าที่3อยู่นะ3คะแนนกลุ่มนี้นะครับนะฮะกลุ่ม C นี่บราซิลเป็นแชมป์ก็รอเจอที่2กลุ่ม F แบบที่คุณสุเทพว่ามีเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะจะเป็นทีมไหนส่วนเจ้าภาพเม็กซิโกซึ่งเป็นที่1ไม่ต้องรอเตะนะฮะท่านผู้ฟังที่1กลุ่ม A แน่นอนโอ้สบายเลยนะฮะจะมีโอกาสเจอที่3ของกลุ่ม C ซึ่งดูแล้วสกอตแลนด์3แต้มตอนนี้อยู่อันดับ6อยู่อาจจะไม่ใช่นะฮะถ้าไม่ใช่กลุ่ม C ไปเจอกลุ่ม E ฮะอาจจะเป็นหมูเกาะกูราเซา
1: ตอนนี้ในแรงกิ้งของอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ตัวที่ไม่ใช่กูราเซาครับอาจจะเป็นพวกเอกวาดอร์ไอวอรี่โคสต์อะไรพวกนี้นะครับกูราเซาไม่ผ่านนะครับผมจำผิดเป็นหมูเกาะแคปเวิร์ดเนี่ยผมเชียร์หมูเกาะแคปเวิร์ดให้เข้าที่3อยู่คุณเจ๊
1: ครับคือณขณะนี้เนี่ยใน12กลุ่มนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามีรายละเอียดอื่นๆนะครับมาว่ากันในเบรกที่2นะครับช่วงนี้ขอพักครบทรงชาติสักครู่นึงครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จาก Bangkok Airways สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด

0: 8:13 น.นะครับเข้าสู่ในช่วงการบรรยายสดนะครับคู่เกาหลีใต้กับแอฟริกาใต้นะครับขอบคุณแฟนรายการนะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปเช็คข้อมูลเมื่อกี้อาจจะให้ข้อมูลท่านผู้ฟังผิดไปนิดนึงนะครับเรื่องของสโมสรนะครับปรากฏว่าออร์แลนโดไพเรตเป็นสโมสรในแอฟริกาใต้ไม่ใช่อเมริกานะครับก็ติดตามกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่พื้นถิ่นนะที่เล่นอยู่ในลีกภายในประเทศส่วนเกาหลีใต้เนี่ยส่วนใหญ่เล่นอยู่ต่างประเทศนะครับค้าแข่งอยู่ในต่างประเทศเยอะมากๆค่อนทีมเลยนะครับ
1: สองคู่ในกลุ่ม A นะครับกลุ่มเจ้าภาพเม็กซิโกครับเม็กซิโกก็จะเตะกับเช็กนะฮะแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้นะครับตอนนี้เม็กซิโกนั้นเข้ารอบแน่นอนแล้วครับเป็นที่1ของกลุ่ม6แต้มผลออกอย่างไรก็ได้ที่1นะฮะเช็คมี1แต้มต้องชนะอย่างเดียวนะครับเพื่อจะเป็น4แต้มโอกาสเข้ารอบมีส่วนแอฟริกาใต้ซึ่งมี1แต้มต้องชนะเกาหลีเท่านั้นนะครับทางเดียวครับไม่มีทางอื่นครับถึงจะมี4แต้มโอกาสเข้ารอบเกาหลีวันนี้เสมอก็จะเป็น4แต้มเข้าเป็นที่2แน่นอนห้ามแพ
0: ้
1: ชนะก็ยังเป็นที่2นะครับวันนี้เกมเริ่มแล้วครับเกาหลีใต้นะครับนะวันนี้เสื้อแดงแรงฤทธิ์ครับกางเกงดำส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยเหลืองทั้งชุดนะฮะเปิดเกมมาเกาหลีใต้จังหวะนี้โอ้โหเตะมุมมาแล้วได้โขกด้วยนะเกือบเข้าเลยนะครับเริ่มต้นเกมนะวันนี้แผงหน้าของทางเกาหลีวันนี้นะครับก็จะมี
0: 18เดียวเลยฮะ
1: โอฮยอนกยูเป็นหอกเดียวแล้วก็มีเจ้าอีคังอินมาเลข19แล้วก็มาเลข11อวังฮีซานนะครับเป็นตัวสนับสนุนนะฮะก็โอกาสที่จะชนะสูงมากนะแฟนบอลชาวไทยเขาว่านะแอฟริกาใต้นี่ถือว่าเป็นชาติที่ค่อนข้างจะมีกระตังหน่อยนะในทวีปแอฟริกา
0: ใช่ครับ
1: มีคนผิวขาวค่อนข้างจะอยู่เยอะนะ
0: เคยเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์มาก่อนไง
1: มีทั้งเพชร
0: ใช่ครับ
1: มีทั้งทองน้ำมันบ้างเล็กน้อยเป็นที่หมายปอง
0: ใช
1: ่ก็มาฟุตบอลโลกประจำอยู่นะแต่ไม่สม่ำเสมอ
0: ก็ลุ้นกันว่าจะเป็นแอฟริกาใต
1: ้
0: เกาหลีใต้หรือว่าสาธารณรัฐเช็ก3ทีมเนี่ยต้องทีมใดทีมหนึ่งที่จะให้เกียรติพบกับแคนาดาอันนี้ชัดเจนที่สุดแล้ว
1: ก็โอกาสที่เกาหลีใต้จะเจอแคนาดาสูงปี๊ดเป็นต้นตาลเมืองเพชรเลย
0: ฮะ
1: ครับผมพึ่ง2นาทีนะครับวันนี้เสื้อแดงแรงฤทธิ์นะจะยิงกี่ประตูแฟนบอลชาวไทยถามนะฮะต้องยิงหน่อยนะครับเกาหลีครับนะเพื่อสร้างความมั่นใจนะ อย่าไปเล่นแบบหนุ่มเน้มหนุ่มเน้มแต่วันนี้ดูแล้วเริ่มต้นเกมโอ้เอาแรงเว้ย
0: เสื้อชุดเก่งนะ
1: แรงเลยนะ
0: เสื้อชุดเก่งนะฮะ
1: ต่อบอลกันเร็วว่องไวกระชับนะฮะเป็นกามนิดหนุ่มเลยครับวันนี้วิ่งไล่สู้ฟัดด้วยเห็นฟอร์มแล้วแฟนบอลชาวไทยสบายใจได้ครับวันนี้ไม่มาติดชึ่งฮะเกาหลีใต้นะฮะสาดบอลยาวมาครับผู้รักษาประตูวิลเลียมรนเจ้าวิลเลียมของแอฟริกาเตะส่งมาให้ผู้รักษาประตูของเกาหลีเลยนะครับ
0: เป็นการทดสอบฮะเป็นการทดสอบว่าผู้รักษาประตูของเกาหลีใต้หลับอยู่
1: หร
0: ือ
1: ไม่
0: เพราะว่าเขาที่แล้วเนี่ยลูกไม่มีอะไรเลยยังเข้าได้ฮะ
1: จะฟื้นฟ้าออกมาแหมแกไม่ไว้ใจเพื่อนโดนจนได้เม็กซิโกยิงหนึ่งลูกกับพ่อแกนั่นแหละครับ
0: แล้วก็เพื่อให้เกิดความบันเทิงและมีความสนุกนะครับในการฟังการบรรยายคู่นี้4689899นะครับ SMS มาแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าแสดงความเห็นได้แล้วก็ร่วมสนุกนะครับทายผลการแข่งขันฟุตบอลคู่นี้เกาหลีใต้กับแอฟริกาใต้นะครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรเรามีลูกบอลวิเศษนะครับรางวัลละ3ลูกให้2รางวัล
1: วิเศษนี่คือเตะได
0: ้เตะได้แล้วก็ทำอะไรก็ได้นะไม่พอใจไม่ใช่ไม่พอใจเพื่อนไม่พอใจภรรยา
1: เอา
0: ล
1: ู
0: กบอล
1: วางเล่นได้
0: นะ
1: ที่สำคัญที่สุดนะถ้ามีลูกเด็กเล็กๆนะฮะเอาไว้เล่นเป็นของเล่นได้อย่างดีเลย
0: น่ารักมากเป็นบอลหนังนะครับลูกพอเหมาะเลย
1: ไว้เตะบอลโกหนูอะฮะ
0: ใช่ถ้าโกหนูนี่แบบสุดยอดมากยอดเยี่ยมมากนะครับ
1: ครับเอาละครับมาดูเกมกันต่อตอนนี้อยู่ในฝั่งของเกาหลีคิมมินแจหลังคนสำคัญนะเล่นอยู่บาเยิร์นน
0: ะ
1: วันนี้แกก็จะมีหน้าที่ครองบอลนะดูเกมว่าจะช้าจะเร็วอยู่ที่แกครับลากบอลเข้ามาวางกับเอ็มบาธาเอ็มบาธาหมายเลข5ส่งไปยังด้านขวานะครับโมเฟลกิ้งนะกำลังกระชากบอลอยู่โอ้ไม่ได้ครับเป็นลูกไงฮะกรรมการชี้ว่าเกาหลีใต้แกถือบอลครองอยู่แกไม่ส่งให้จังหวะนี้เดี๋ยวดูฮะเป็นลูกยังไงครับผมเป็นลูกเตะมุมเหรอฮะ เอาลูกเตะมุมของแอฟริกาใต้นะครับเป็นลูกเตะมุมแรกนะครับผู้เล่นหมายเลข7โมโฟเกงจะเป็นคนเปิดเข้ามาตักดวงแน่นอนนัดหมายกันแล้วตรงจุดกรอบเขตโทษแต่มองไม่ถึงอ่ะหลังของเกาหลีมองสกัดออกมาได้แต่ซ้ำเข้าไปอีกรอบนึงต้องมองออกนะครับได้เตะมุมอีกครับ
0: เปิดฉากบุกอย่างต่อเนื่องนะครับอีกคู่หนึ่งยังเสมอกันอยู่0-0เช่นกัน
1: นี่ฮะโมโฟเกงเปิดเข้ามามาเซโกซ้ำลูกนี้ข้ามคานโรดโดนศีรษะของหลังนะครับ
0: คิมินแจ
1: ของเกาหลีเตะมุมอีกฝั่งครับย้ายข้างแอฟริกาใต้ครับเตะมุมครั้งที่2ขอร้องคิมซึงกยูอย่าเฟ้อฟะเท่านั้นแหละครับเปิดเข้ามาก็เสร็จเซนเตอร์ของทางเกาหลีโผล่ออกมาได้ครับเอาละมาถึงเจ้าฮวังอีอานแล้วก็คือหลังตามฟอร์มก็เป็นคนที่ถ้าไม่มั่นใจไม่เปิดเกมรุกนะฮะเกาหลีเปิดกันสั้นๆให้พีกีฮยอก
0: สองคู่นี้เท่าเทียมกันมาก
1: ครับ
0: นอกจากเริ่มในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยกรรมการยังเหมือนกันอีกนะเลือกกรรมการในเจนีน่าทั้งคู่นะฮะอีกคู่หนึ่งเนี่ยเช็คกับเม็กซิโกก็กรรมการในเจนีน่าแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้กรรมการในเจนีน่าอีก
1: นะเจนนะฮะแต่คู่นี้เตะกันที่เมืองมอนเตเร่ที่เม็กซิโก
0: ทั้งสองเกมนะครับในกลุ่ม A เนี่ย
1: เม็กซิโกก็เตะเมืองหลวงด้วย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้อีกเมืองนึงไม่ทันอดทันครับสวัสดิ์เข้ามาลูกนี้เกือบไปนะซอนยองอูครับแกขยัน
0: โอ้โหลูกนี้มีจังหวะยิงนะครับลีคังอินนะครับมีจังหวะยิงใส่ด้วยซ้ายเต็มๆนะ
1: ครับ
0: ลูกออกไป
1: โอ้เมื่อกี้นะซอนยองอูแกขยันวิ่งไปนะครับกวดไล่จนทันจะผ่านเส้นหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปาดเข้ามาแล้วอีคังอินมีโอกาสส่งนะฮะเกือบเข้ากรอบนะฮะออกไปนิดเดียวครับเนี่ยยิงลูกนี้แกหักข้อมากเกินไปครับ
0: อย่างนี้ถือว่ามีหางเสือไหม
1: มีฮะคือเสาไกลอ่ะมีว่างเยอะแกไม่ยิงแกจะยิงมุมแคบนะฮะประมาณนี้ก็เลยเฉียดเสาออกไปเสียดายจังฮะอีคังอินนะฮะแต่นำอยู่แล้ว 1-0 ครับเอาละครับอเมริกาใต้ก็สาดยาวมาก่อนนะฮะพ่อไม่ต้องสอนนะเวลานี้เอ็มบาทาหมายเลข5ส่งต่อไปด้านขวานะฮะหมายเลข12มาเซโก้ครับแล้วก็ลูกออกข้างครับยังนั่งเครียดอยู่นะฮะโค้ชเกาหลีคงเมียงโบเคยประสบความสำเร็จอะไรบ้างไหมครับกับทีมชาติเกาหลีฮะ
0: ก็ถือว่าเป็นวาระที่2แล้วนะเคยคุมในช่วงปี2014มารอบนึงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแมตช์ประทับใจรู้สึกเคยนำทีมเกาหลีใต้ชนะอะไรไม่มากชนะเยอรมันแ
1: ค่นั้นโอ้โหครับอยากเห็นโค้ชเกาหลีทำงานในบ้านเราไปเชียร์กาญจนบุรีได้นะพลังการ
0: พลังการใช่ไหม
1: เขาได้โค้ชมาแล้วนะ
0: อ๋อ
1: ที่ไปคุมทีมเวียดนามอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ปักอังซอไง
1: ปักอังซอ
0: ปักอังซอ
1: เดี๋ยวตามไปดูหน่อยวิวทิวทัศน์สวยด้วยสนามของเมืองการนะอ่ะกลับมาครับบอลยังไม่มีอะไรมากครับแฟนบอลในสนามวันนี้ดูแล้วนะเกาหลีมาเยอะขึ้นนะฮะแสดงฟึ่งจะเริ่มเดินทางไปเม็กซิโกกันส่วนเสื้อเขียวแอฟริกาวันนี้ก็พอสมควรนะ
0: ครับ
1: ปกติเป็นเสื้อชุดเก่งเขาไงวันนี้ใส่เหลืองทั้งชุดจะให้เก่งแบบบราซิลไงเมื่อเช้าบราซิลก็ใส่เสื้อเหลืองนะครับเปิดโด่งเข้ามาตรงนี้แม่ไม่ทันนะฮะทิมซึงกยูไม่พลาดครับแกยาวใหญ่ฮะกระโดดคว้าบอลไว้ก่อนถือก่อนจะถึงศีรษะของนะครับเจ้ามักโกฟาตอนหน้าเดียวของแอฟริกาใต้วันนี้ตัวลูกก็มีโมโฟเก่งหมายเลข10แล้วก็มักโกฟาหมายเลข17อยากภาคบอลของสกอตแลนด์มาก
0: ไม่ได้ภาคดี
1: มันง่ายดีอ่ะ
0: ไม่ได้ภาคแล้ว
1: ก็มักโทมิเนจำอยู่คนเดียวนะที่เหลือนะครับเป็นแมคโดนัลด์เฟอร์กูสันอะไรประเนี้ยนะทั้งประเทศนะครับผมภาพเลยเราไม่มีภาคนะมีแมคโทมิเนเนี่ยคนเดียวอ่ะเด็กแมนยูผมก่อน
0: คือตอนนี้ต้องลุ้นนะว่าจะเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ดีที่สุดหรือเปล่าสกอตแลนด์นะครับตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับทั้ง2สนามยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับเช็คกับเม็กซิโก0-0แล้วก็เกาหลีใต้กับเซาท์แอฟริกานะครับ0ประตูต่อ0
1: มีผลทุกคู่นะฮะเป็นเม็กซิโกฮะแพ้เสมอชนะก็เป็นที่1ของกลุ่มอยู่ดีเอาละนะครับบอลก็ยังอยู่ในแดนของเกาหลีเล่นต่อบอลสั้นๆนะในเซนเตอร์3คนนะอีอันบอมคิมมินแจฮีกีฮยกนะฮะ 2 3 4นะแก
0: ใช่
1: ง่ายดีครับ
0: นี่เป็น
1: เตอร์3คนหมายเลข
0: นี่เป็นการเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งที่4ของแอฟริกาใต้นะ
1: ครับ
0: และผลงานทุกครั้งก็ยอดเยี่ยมทุกครั้งครับคือตกรอบแรกทุกครั้ง
1: โอ้โหฮะแต่งานนี้เข้ารอบ2ค่อนข้างจะเอาผมให้ 99% นะ
0: แอฟริกาใต้นะ
1: ไม่ออสเกาหลีใต้ดิ
0: อ๋อถ้าเกาหลีใต้เนี่ยเคยไปถึงที่4บอลโลก
1: เขาแค่มาเที่ยวนะฮะเอาละจังหวะแม่แกสตาร์ทออกตัวช้าไปหน่อยเดียวฮะโฮออนคายูนะครับแทงบอลเข้าช่องให้แกได้แล้วนะครับโอ้ยครึ่ง9ฮะแหมเสียดายนะครับนะเอ็มโบกาซี่มาตัดบอลไปได้ที่เท้าเลยนะฮะเกือบได้ยิงแล้วนะครับ
0: คือแฟนคลับเนี่ยนอกจากซองฮึงมินแฟนคลับเยอะแล้วโอฮยอนกูยูเนี่ยนะครับจากเบซิกตัสเนี่ยแฟนคลับก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็อีกคนนึงคือลีคังอินนะฮะ
1: ลีคังอินมาเลข19ไง
0: ใช
1: ่แฟนเขาเป็นเพื่อนซีกับน้องลิซ่า
0: ใช่ครับ
1: ล่าสุดลิซ่าขึ้นปกหนังสือดังเลยนะ
0: ฮะ
1: ได้ข่าวว่าอกหักแล้วนะ
0: เหรอ
1: เขารอผมอยู
0: ่นี่โทรมาแจ้งพี่แป๊ะใช่ไหม
1: ลูกชายเศรษฐีเจ้าของเฮนเนสซี
0: ่
1: แล้วก็อีกหลายหลายแบรนด์นะได้ข่าวว่าตอนนี้ไม่ได้คบหากันแล้วเอาละครับบอลมาอยู่ที่หมายเลข2อีฮันบอมเซ็นเตอร์นะส่งไปยังอีคังอินหมายเลข19นี่แล้วครับหน้าตาดีแฟนสวยครับลากอยู่กระชากเข้าไปต่อบอลสั้นๆทำชิ้นกับเพื่อนสามเหลี่ยมลูกนี้สวยมากโอ้โหนี่ถ้าได้ยิงลูกนี้นะเป็นภาพที่แบบสุดยอดของบอลโลกเลยนะอีคังอินทำชิ้นกับเพื่อนมา2คนแต่คนที่3พลาด
0: แต่ไม่ว่าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็คิมมินแจฮะ
1: มาอีกแล้วเกาหลีเปิดมาอีแซซอกไม่ได้ครับสกัดออกไปนะฮะบูคาอูฮะแกศีรษะเลี่ยนนะฮะแต่แกไว้หนวดแล้วดูแปลกดีบูคาอู
0: ดูเจ้าเล่ห์นิดนึงนะ
1: เป็นแอฟริกาที่ตัวเล็กฮะทวีแอฟริกาใต้ต้องตัวใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ชาตินี้ตัวเล็กๆนะฮะดูแล้วซาลีล่ายังเป็นรองเกาหลีเลยนะโอ้ยจับไปที่กลุ่มแฟนบอลชายของเกาหลีเฮฮาเล่นกล้องเลยนะครับนี่ถ่ายรูปโชว์เลยฮะคุ้มค่าตั๋วแล้วเป็นหลักหมื่นนะครับท่านผู้ฟังตั๋วเข้าชมนี่นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะฮะโอ้ถ้าคิดเป็นเงินเกาหลีนั่นเป็นหลักล้านเลย
0: ใช่มันเป็นหลายล้านวอน
1: ใช่ใช่ประเทศที่แพ้สงครามเงินจะตกมาก
0: ก็บอกว่าชาติที่เข้าไปสหรัฐเยอะที่สุดในช่วงฟุตบอลโลกนี้คือสหราชอาณาจักรนะครับก็คือพวกอังกฤษพวกสกอตแลนด์พวกไอร์แลนด์พวกเวลส์นี่แหละครับ
1: คือตอนแรกคิดว่าจะไม่มาเพราะอเมริการ้อนตอนนี้ยุโรปร้อนกว่านะครับ
0: ใช่ครับ
1: 42 43นะครับฝรั่งเศสอังกฤษสเปนอิตาลีตอนนี้มาอเมริกาดีกว่าตุ้มเข้าไปนะฮะหมายเลข6นะครับคอมเบรโมดิยาเพื่อนทุ่มได้แล้วนะครับก่อนที่กรรมการจะเป่าปี๊ดนะฮะให้แค่5วิเท่านั้นนะครับการทุ่มแต่ละครั้งไม่ยอมให้ดึงเวลากันแล้วต่อบอลมาเกือบหลุดนะครับยังได้อยู่นะฮะบัวอูส่งไปด้านขวาเจาะทางริมเส้นบ้างนะครับเอายังไงดีก็เข้าไม่ได้นะครับต้องคืนหลังมาอย่างโอก้อนโอ้หลังของแอฟริกาใต้นี้เบอร์ที่เป็นกองหน้าไปเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: 21 20 14ทำให้คู่ต่อสู้งงนะฮะตอนแรกแต่ตอนน
0: ี้ในสายนี้เนี่ยถ้าที่2ที่2นะครับไปเจอแคนาดารออยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: โมบิยาเปิดโดงก็ไปได้มองด้วยนะครับกองหน้าเดียวฮะมาร์คโฟพาแต่ได้แค่เฉียวนะฮะโอ้ยนะฮะโคตรก็โดดแหมเหมือนจะโดนเต็มนะฮะแต่ได้แค่เฉียวไม่เข้ากรอบหลุดไปนะก็เป็นโอกาสครั้งแรกอีกนะฮะที่แอฟริกาใต้จะได้ยิงเข้ากรอบประตูนะแต่ยังไม่ได้นะครับ
0: แอฟริกาใต้เนี่ย
1: 0
0: นัดแรกแพ้เม็กซิโกไป 0-2
1: นัดที่2
0: นัดที่2เสมอเช็ค 1-1 นะครับในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยนัดแรกเนี่ยสร้างปรากฏการณ์นะครับชนะเช็ค 2-1
1: ครับ
0: และนัดที่2เนี่ยเจอลูกง่ายๆนะครับโดนเม็กซิโกไป 0-1
1: ครับ
0: นะครับนัดนี้จึงต้องเหนื่อย
1: นะถ้าไม่ชนะเช็ควันนั้นนี่เหนื่อยกว่านี้ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหไปดันแพ้เม็กซิโกง่ายๆวันนั้นดูแล้วไม่เป็นรองเลยนะเกมเกาหลีกับเม็กซิโก
0: ครับ
1: เอาละครับอยู่กับปัจจุบันฮะเกาหลีลืมเกมที่แพ้เม็กซิโกไปนะฮะเกาหลีไปตัดบอลนะครับโหล่อเข้าหน้าแข้งนะแอฟริกาใต้ลงไปนอนกองกรรมการเป่าให้ฟรีคิกแอฟริกาใต้อยู่ในแดนเกาหลีห่างประมาณสัก45หลาเอายังไงดีเรียกเพื่อนแล้วไปยืนกองตั้งแถวเป็นกำแพงเมืองจีนเดี๋ยวจะเปิดให้งาม นะ Apple Sys จะจัดการลูกนี้หมายเลข7นะฮะ Apple Sys สั่งให้เพื่อนขึ้นไปแล้วนะครับเอาไงดีส่วนคิมซึงคยูก็สั่งเพื่อนบอกว่าประกบไว้หน่อยโว้ย เปิดเข้ามาเนี่ยวิ่งไม่ทันฮะโอ้ยโยนมาหลังกำแพงให้วิ่งแข่งกันครับเกาหลีอยู่ใกล้กว่าฮะสกัดบอลออกครับ
0: ก็เป็นโอฮยอนจูนะครับกองหน้าลงมาช่วยสกัดบอลออกไปกรรมการ
1: โอถูกแข้งของแอฟริกาใต้ครับไปลูกตั้งเตะด้วยนะเอาล่ะครับเกาหลีพลาดเองในแดนกลางเอาเสร็จเลยครับตอนนี้เจ้ามักโพกามักโพพาลากไปไม่ได้คืนหลังยังได้บอลอยู่แอฟริกาใต้นะครับลากออกไปทางด้านขวาตัวเล็กๆแต่จี๊ดจ๊าดพอสมควรเปิดโด่งเข้ามาเขาเสร็จสิครับนะฮะเจอเจ้าอิมคิมมินแจโมงออกมาแล้วก็ตัดบอลออกมาได้ปลอดภัยแล้วก็เปิดยาวมาแต่ยาวเกินนะหน้าวิ่งไม่ทันเกาหลีเสร็จกองหลังแอฟริกาใต้เอาละครับยังตอนนี้เกมแอฟริกาใต้ไม่เป็นรองนะครับจากที่ต้นเกมนี้เกาหลีดูดีกว่านะฮะ
0: ครับคือถ้าเป็นบรรยากาศยางของกลุ่มนี้เนี่ยทีมที่เข้ารอบต้องเป็นเม็กซิโกกับเกาหลีใต้นะเพราะอันดับสูงสุดนะครับ
1: ครับ
0: ทั้ง2สนามยังเหมือนกันนะครับสกอร์0ประตูต่อ0นะครับเช็คกับเม็กซิโกก็0-0เช่นกัน
1: ฝั่งเม็กซิโกก็คงไม่เล่นอะไรคุณสุเทพนะฮะ
0: เพราะเล่นยังไงก็เป็นที่1ในกลุ
1: ่
0: ม
1: ออกมายังไงก็เป็นที่1
0: จะแพ้จะชนะเสมอเป็นที่1ในกลุ่มหมดนะฮะ
1: ทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็เดินนะฮะแต่แอฟริกาใต้ไม่ใช่ครับตอนนี้ต้องนะเกิน101นะ
0: ใช่ครับ
1: ร้อยเดียวไม่พอนะครับเพราะเกาหลีเขาเสมอเขาก็สบายสบายเข้าที่2ฮะก็เน้นย้ำนะถ้าเกาหลีเข้าที่2นะคุณสุเทพ
0: ฮะ
1: มีโอกาสไปเจอกับแคนาดานะ
0: ใช่ครับก็ได้รับเกียรติเจอกับแคนาดาเลยนะฮะ
1: ที่2เจอที่2ก็ดูดีนะแต่เม็กซิโกนี่เขาเขียนสายไว้ให้ไปเจอที่3
0: คือเม็กซิโกเม็กซิโกนี่อยู่ในสายล่าง
1: เขาต้องเจอที่3ของสายใดสาย1ซึ่งเรายังไม่รู้ว่า A B C D นะเขาจะเขียนมาทั้งหมด4สายด้วยกันถ้าเจอสายไหนก่อนก็เอาสายนั้นนะฮะต้องมี4คะแนนถึงจะมีโอกาสแต่ถ้า3คะแนนนี่ต้องรอ
0: ต้องลุ้นต้องลุ้น
1: โอ้โห12สายนี่เอา8ทีม
0: ใช่ครับ
1: ที่3นะครับอาจจะมี3แต้มสักทีมนึงกระมังเดี๋ยวรอดูนะครับทยอยเตะกัน3วันนะฮะเพราะว่าแต่ละสายนี่เขาเตะวันเดียวจบเลย
0: ใช่ครับ
1: 2คู่พร้อมกันเกมสุดท้ายของกลุ่มหน้า
0: คือตอนนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยเยอรมันไปรออยู่แล้วโมร็อกโก

0: หมายเลข3เอาเท้าสกัดบอลที่ออกจากเท้านะฮะของเอ็มโพลิสได้บุดวิดนะฮะรอดไปยัง 0-0 นะฮะเนี่ยแทงออกขวาสวยมากครูเทพ
1: ครับไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับแล้วก็อีกิฮิยอกนะครับเซฟไว้ได้บล็อกลูกการยิงของกองหน้าของ
0: มาเซโก
1: ไต้ไว้ได้นะครับ
0: โอ้นี่ถ้าเป็นผมนะกระชากลากไปทางซ้ายจังหวะเดียวก็หลอกจังหวะนี้ได้แล้วแล้วก็ยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งน่าจะเข้าเลยแกยิงจังหวะแรกไม่ยอมกระชากอีกทีเป็นลูกเตะมุมนะครับโมโฟเก่งหมายเลข10ส่วนใหญ่หมายเลข10ต้องเก่งใช่ไหมเปิดเข้ามาโอ้โหกระโดดไม่ถึงอะเกาหลีได้บอลแต่สกัดออกมายังไม่หลุดรอดจากอันตรายครับมาอีกแล้วเอ็มโพลิสยิงไกลเลยนะครับ แกยิงแบบส่งให้ผู้รักษาประตูคิมซึงกะยูรับสบาย
1: แกไอ้นั่นมาแล้วแกเช็คมาแล้วถ้าลูกง่ายๆเนี่ยอาจจะเข้าได้เพราะฉะนั้นแกเลยยิงแบบนี้
0: แกเช็คมาแล้วตรงไหนคือกลางประตูเออแกตึกกลางประตูจริงแล้ว
1: เพราะว่าลูกง่ายๆเนี่ยผู้สาประตูเกาหลีเนี่ยอาจจะทำเข้าได
0: ้โอ้
1: แกเช็คมาเรียบร้อยแล้ว
0: ศึกษาแล้ว
1: คุณออสวินแอปโพลิสเนี่ยนะฮะ
0: อย่าไปเล่นลูกยากๆกับเขา
1: ใช
0: ่ไอ้นี่มันมั่วเอาละทีนี้ต้องดึงเกมช้าแล้วครับเพราะว่าเสมอเราก็สบายสบาย
1: คือสถิติในการครองเกมส่วนใหญ่เนี่ยบอลมันอยู่กับแอฟริกาใต้นะฮะจังหวะในการทำประตูเนี่ย 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยยังไม่มีจังหวะที่ยิงตรงกรอบเลยนะครับ
0: ได้แค่เสียวนะฮะบอลก็อยู่ที่ชิมมินแจเอาเปิดยาวนะฮะยิงลูกเลียดทะลุมาให้กองกลางสำเร็จฮะแต่คือหลังอีกครับก็ไปอยู่ที่เขาอีกคิมมินแจกินแจววันนี้นะฮะเป็นกลุ่มจังหวะอยู่แล้วก็เปิดซ้ายยาวๆไปโมงตั้งเข้ามาในกรอบเขตโทษก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้เกมลุกของเกาหลีมันขาดเกินๆ
1: ฮะ
0: เอาเฟลยกาใต้ได้บอลตอนนี้เจาะทางริมเส้นขวาครับรู้สึกจะได้ผลนะฮะว่าฝั่งนี้เป็นอีฮันบอมหมายเลข2ยืนอยู่หลุดหลายรอบแล้วนะเอาบ้างครับซอนยองอูนะวันนี้เล่นริมเส้นด้านขวาก็ส่งคืนหลังแล้วก็วิ่งไปรออยู่ริมเส้นด้านขวาดูสิเพื่อนจะส่งให้ไหมผมไปรอนานแล้วนะครับพี่วันนี้หลัง3เกาหลีใต้นะครับซ้ายขวาตอนนี้ขึ้นไปเติมเกมกันหมดแล้ว
1: คร
0: องบอลสั้นๆต่อบอลกันประมาณ3หลา5หลาไม่ไปไหนแล้วครับท่านผู้ฟังนะฮะอย่าเพิ่งหาวเลยเหม็นเปรี้ยวนะครับรอจังหวะดีๆมั่นคงก่อนนะเขาถึงบุกนะฮะเขาผ่านสงครามมาเยอะไงกรุงเทพเขารู
1: ้ไม่ชัวร์นี่ไม่บุกไม่ชัวร์ไม่บุก
0: นะฮะเอาเปิดออกไปทางด้านซ้ายมีจังหวะนี้เปิดโด่งโด่งโด่งโด่งมากครับผมก็โด่งออกหลังไปเลยนะฮะโอ้ยอีแทซอกแกไม่ได้วัดน้ำหนักมาหรือไงครับเรื่องลูกบอลนะฮะโอ้ยคนแทงแม่แกนะสวยมากครับเท้าซ้ายแกตักจังหวะโด่งมากเลยโอ้โหแล้วก็ตัดกลับมาแฟนบอลเกาหลีซึ่งหน้าตาดูน่ายังไม่ผ่านสัญญกรรมกับเรื่องการสนใจสาวเกาหลีดู Netflix ไงสวยทุกคนเลยหน้าตาแข็งๆอ่ะ
1: คือสรุปว่าสวยนี่หน้าแข
0: ็
1: ง
0: หน้าแข็ง
1: หน้าแข็งด้วยใช่ไหม
0: ยิ้มกันนอนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคุณเอาละสู้สาวไทยไม่ได้ดูแล้วสาวไทยสวยธรรมชาตินอนก็แก่ยิ้มก็แก
1: ่อันนี้เบสออนทูสตอรี่ไหมฮะ
0: โอ้โหเกาหลีนี่นอนก็สวยยิ้มก็สวยคือหน้าแข็งๆครับผมแล้วคนละแบบเนาะธรรมชาติดีกว่าไม่เสียตังค์เอาละมาที่เกมซึ่งอเมริกาใต้ก็โยนนะกลับขวาเป็นอาจินนะแต่ว่าสักครู่ไม่สำเร็จ
1: ครับฮาริสันเบรกนะฮะ
0: ยังจะเบรกอีกเหรอครับบอลไม่มีอะไรนี่ฮะแต่ละคนผมว่าวิ่งยังไม่ถึง 50% การซ้อมเลยนะ
1: อุ้ยสนามสวยนะพี่แป๊ะติดภ
0: ู
1: เขาเลยนะฮะ
0: ข้างหลังเป็นภูเขาแฟนบอลเต็มทุกที่นั่งครับ
1: ใช่ครับสวยงามมาก
0: อยู่ที่เมืองมอนเตเล่ฮะซึ่งมีข่าวก่อนหน้านั้นอยู่พักนึงอะ
1: เป็นไง
0: มียิงกันไง
1: อ๋อยิงกัน
0: แต่ว่ามานัก 2-3 เดือนก่อนที่จะเริ่มมาไงซึ่งมีนะเม็กซิโกเขาก็มีพวกนะพวกแก๊งอ่ะพวกแก๊งอ่ะ
1: ครับ
0: แก๊งนี้ใหญ่กว่าก๊อกนะ
1: คือเกาหลีใต้เนี่ยฮองมินบัวคงบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้อยู่รักษาระดับเนี้ยให้เป็นที่2สายเพราะไปเจอแคนาดาเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าต่อไปได้
0: โอ้โหเจอแคนาดาก็เป็นต่อเล็กน้อย
1: ใช่เป็นต่อ
0: แคนาดาตัวใหญ่ยักษ์ก็จริงนะแต่เกมฟุตบอลนี่เชื่องช้า
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเช้าก็แพ้สวิตไปเฉยเลย
1: คือเขาวางสายเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกท่านผู้ฟังนะถ้าสเปนอาร์เจนตินาฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษเข้ารอบเป็นที่1ในกลุ่ม

0: แล้วทั้ง4ทีมเนี่ยเข้าสู่รอบต่อๆไปลึกๆนะเขาจะมาเจอกันก็คือสเปนเจอฝรั่งเศสนะครับรอบรองแล้วก็อาร์เจนตินาเจอกับอังกฤษในรอบรองนะถ้าชนะทั้งหมดนะ
1: ชนะ
0: แล้วก็เป็นที่1ในกลุ่มนะ
1: มันต้องชนะกรุงเทพเพราะรอบน็อกนี่แพ้ไม่ได้แล้วครับ
0: ไม่หมายถึงว่าเป็นที่1ในกลุ่มเป็นที่1ในกลุ่มแล้วชนะทั้งหมด
1: ถ้า4ทีม
0: ถ้า4ทีมเนี่ย
1: ถ้าเป็นที่2อาจจะสับเปลี่ยนนะ
0: สับเปลี่ยนกันแต่ว่าถ้าคอนเซ็ปต์ถ้าเป็นที่1เนี่ยแล้วไปรอบลึกๆเนี่ยสเปนจะโปกับฝรั่งเศสแล้วก็อาร์เจนตินาพบกับอังกฤษนะ
1: อ
0: ัง
1: กฤษผมก็เลยเสมอไงใช่มั้ยเป็นตามนี้ไง
0: อ๋ออ่ะตอนนี้นะครับโอกาสในส่วนของเกาหลีใต้เนี่ยมีโอกาสยิง3ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ตรงประตูเลยนะครับในขณะที่แอฟริกาใต้4ครั้งเข้ากรอบไป1นะครับครองบอลเนี่ยเกาหลีใต้52นะครับแอฟริกาใต้38แล้วก็ฟาวเกาหลีใต้ฟาวไป2นะครับเตะมุมแอฟริกาใต้มีจังหวะเตะมุมไปถึง3ครั้งแล้วนะครับก็ลุ้นกันต่ออีกสนามหนึ่งก็สกอร์ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ0ประตูต่อ0เช่นกันนะฮะ
1: เม็กซิโกนี่น่าไปนะโอ้ดูจากสนามนี้แล้วของเขานี่3ชั้นคนนี้เต็มเลยนะ
0: เขาบอกว่าถ้าไปสัมภาษณ์อาจารย์สกลนะอาจารย์สกลหมอนทองอ
1: ่
0: ะที่เคยอดีตโค้ชหมอนทอง
1: ตอนนี้อยู่แตงโมแล้วฮะ
0: เขาบอกว่าต้องเราต้องใช้สไตล์ของเม็กซิโก
1: อ๋อโลคือเล็กพริกขี้หนู
0: ใช่
1: มะขามข้อเดียว
0: ใช่แต่เม็กซิโกช่วงหลังก็มะขามหลายข้อนะ แต่เม็กซิโกเนี่ยดีที่สุดของเม็กซิโกคือรอบ8ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพ2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรอบ8ทีมสุดท้ายดังนั้นเนี่ยถ้าตามสูตรนี้เนี่ยเม็กซิโกไปได้อีกประมาณ2เกมนะฮะ
1: ถ้าพูดถึงเม็กซิโกเนี่ยต้องจำปี1970ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพแล้วบราซิล
0: ชนะอิ
1: ตาลี
0: บราซิลถลุงอิตาลีไป 4-1
1: ตอนนั้นทีวีบ้านเรายังดูกันไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่เขาทำเป็นภาพยนตร์35มม4สีเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะ
0: แต่เขาบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่มีการถ่ายทอดสดแต่ว่าถ่ายทอดสดเฉพาะนัดเปิดกับนัดปิด
1: บ้านเรานี่ทำเป็นภาพยนตร์ซึ่งมันจบไปแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ภาพยนตร์เนี่ยคนดูแน่นมากในบ้านเราผมนี่โรงเรียนเขาพาไปดูเลยนะดูฟรีฮะสน
0: ับ
1: สนุนนักเรียนนะครับไปดูฟุตบอลโลกกันก็เลยทำให้ติดตาตึงใจเปเล่หมายเลข10จนบัตรเดียวนั้นมาบัตรเดียวนี
0: ้ครับ
1: เลยต้องเล่นกองหน้าเมื่อก่อนคิดจะเป็นผู้รักษาประตู
0: นี
1: ่คือไม่เหนื่อยไม่ต้องวิ่งไงคิดแบบเด็กๆนะต่อมาเป็นกองหน้าก็ไม่วิ่งเหมือนกันก็ยืนหน้าเซนเตอร์คอยเข้าฮอตอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: เข้าฮอตอย่างเดียวใช่ไหม
1: ขาเล็กครับเอาละกลับมาสู่เกมนะฮะ26นาทียัง 0-0 เกาหลีใต้ซึ่งดูเป็นต่อนะจากอันดับฟีฟ่าดูจากแมตช์ดูจากเกมมาก็ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
0: ครับ
1: เปิดบอลมาทางด้านขวานะฮะแล้วก็พยายามจะเปิดเข้าไปกลางครับนี่ฮะเจอโมเฟเกงฮะหมายเลข10กองหน้าของแอฟริกาใต้มาช่วยเกมรับสกัดออกข้างลูกทุ่มเข้ามาครับอ๋อเป็นลูกโอ้ออกมุมเตะมุมเลยนะครับเตะมุมครั้งที่2ของเกาหลีขอให้สำเร็จรูปร่างดูดีกว่าไง
0: เกาหลีใต้ได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะคร
1: ับใช่คนหน้าตาดีอีคังอินเปิดด้วยเท้าซ้ายเข้ามาแล้วมองแม่มองไปไหนบอลไม่ไปหน้าออกข้างนะยังได้บอลอยู่ออกข้างไม้พี่อังดูแล้วเปิดด้วยเท้าซ้ายเข้าไปที่เสา2แล้วก็โอ้โหมัวแต่ดึงกันลูกออกหลังไปเสียดายจัง
0: อีกครั้งอินหนึ่งครับเปิดอยู่ๆก็หลุดออกหลังไปเลยนะ
1: วันนี้น้ำหนักแกก็ไม่ได้เรื่องนะฮะถ้าเป็นนักมวยก็ต้องแพ้ตาช่างอีกแล้วอ่ะ
0: คือไม่ใช่น้ำหนักช่างเมื่อเช้า
1: โอ้มันเกินน้ำหนักเกิน
0: แล้วตอนนี้ทองลงด้วยฮะ
1: เอาจริงเหรอ
0: จริงลงอย่างต่อเนื่องนะฮะน้ำหนักเลยไม่ได้ตอนนี
1: ้อย่าให้ต่ำกว่า67มากนักนะที่บ้านเอาไว้ตอนนั้นเอาละเหลืออีกตั้งเยอะนะถ้าดูในแง่บวกเน
0: า
1: ะไทยเชียร์เกาหลีบอกว่าเหลืออีกนิดเดียวเองพี่28นาทีผ่านยัง 0-0 นะเกาหลียังไม่ได้มีลูกที่แบบว่าจะยิงเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาล่ะเจ้าคิมซึงเปิดยาวมาแล้วก็ยาวจริงออกข้างไปนู่นเลยครับแต่ละคนวันนี้แกเป็นอะไรฮะไม่มีกิมจิและประธานกันเรื่องไงฮะอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีหน้าก็ไม่ค่อยยิ้มเปิดบอลแต่ละคราวก็พลาดกันหมด
0: พี่ฮองแกคงบอกลูกทีมบอกว่าไม่ได้ก็อย่าเสียนะจ๊ะ
1: โอ้ยแกสั่งบอกแกบอกสั่งให้เล่นเสมอไงพวกเรานะต้องทำอะไรพลาดบ้าง
0: เพราะแกคำนวณดูแล้วว่านัดต่อไปเจอแคนาดาเนี่ยโอ้โหเส้นทางสว่างโล่งเชียว
1: แต่พี่รู้ไหมจะยิงลูกชนะก็ที่2อยู่ดีพี่กรุณาทำให้แฟนบอลไทยดีใจนิดนึง
0: ครับ
1: โอ้นี่โค้ชสั่งบอกเล่นให้เสมอเลยเตะส่ง

0: กันผิดพลาดหมดเลยนะฮะกลัวจะชนะ
1: นี่คือทีมอันดับที่60นะครับของโลกอย่างแอฟริกาใต้นะครับกับทีมอันดับที่25นะฮะ
0: เออโหซาอีกังอินไม่เคยเล่นอย่างนี้ฮะแกก็ตักด้วยซ้ายโด่งๆไปทางด้านซ้ายแล้วก็แอฟริกาใต้ก็ได้บอลแล้วก็อัมสเตอร์ดัมก็เปิดเข้ามาตอนนี้คือทดสอบเกมรับหรือไงครับเกาหลีครับอ่ะไล่เพซซิ่งเข้าไปถึงนะฮะกรอบ18หลาของแอฟริกาใต้บ้างแล้วเอาใจแฟนเกาหลีที่เข้ามาเชียร์ครับนี่ฮะเอาแล้วก็จังหวะนี้มงตั้งให้ออกฝั่งซ้ายพยายามจะลากกระชากเข้ามานะเจ้าโอ้อายอนกูเขาไว้แทนพี่ทรงแล้วเล่นให้ดีหน่อยพี่เดี๋ยวนัดหน้าก็ไม่ได้ลงหรอก
1: นี่ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้นะสาธารณรัฐเช็กกับแอฟริกาใต้เนี่ยจะจูงมือกันกลับบ้านไปนะฮะเพราะว่าจะมีทีมละ2คะแนน2คะแนนไม่มีทางผ่านเข้าไปรอบต่อไปแน่นอนนะ
0: คือแอฟริกาใต้เขาก็รู้เสมอไม่ได้ไง
1: ใช่
0: แต่เกาหลีใต้เขาก็รู้ว่าเสมอได้เกมนะฮะจะพลิกผันไปเช่นไรนะฮะเกมที่3ของทั้ง2ทีมในรอบแบ่งกลุ่มอ้าวแปลกันไปแปลกันมาทำเป็นโชว์เหนือนะฮะไปลงใต้ซะงั้นละครับคือลงแอฟริกาใต้ครับลากกระชากเข้ามาด้านขวาเราเข้าไปในกรอบเขตโทษมาเข้าซ้ายยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ให้เพื่อนยิงลูกนี
1: ้โอ้โหลูกนี้
0: ทั้ง
1: เลยโอ้ยโอ้โหลูกนี้
0: เหลือเชื่อเหลือเชื่อนะครับ
1: โล่งพอดีไม่มีอีกแล้ว
0: มักโฟกานะครับแกซ้ำลูกกระชอกออกมาจากมือของคิมซึงกยูยิงเข้าไปโดนหน้าอกเซฟไว้ได้ครับคือ เต็มข้อเท้าสัดเข้าไปนี่ฮะลูกสองถ้าเป็นผมนะหลับตายังได้เลยแกซ้ำตกกระจายอ่ะยิงไปตรงตัวผู้สาประตูคิมอ่ะแอฟริกาใต้ยังไม่ได้ขึ้นนำนะครับโอ้ยนี่เหลือเชื่อจริงๆเหลือไปแล้ว
1: น
0: ี่
1: เป็นกองหน
0: ้
1: านะนี่เป็นกองหน้านะฮะ
0: ใช่มาร์โกพาเนี่ย
1: เอวินเดนเซ่มาร์โกพานะฮะ
0: โอ้โหนี่เมื่อกี้พวกแถว2ยิงมาก่อนนะลูกกระชอกไปเข้าเท้าแก20หลานะเข้ากรอบลูกพุ่งมันจะรวดเลยนะฮะ
1: แต่ตามทฤษฎี
0: โอ้โห
1: เพราะว่าผู้สาประตูเกาหลีใต้ลูกยาก
0: ลูกยากอย่ายุ่งแก
1: อย่าไปยุ่งกับแก
0: เจ้าคิมนะฮะพุ่งมาอยู่กระชอกมา
1: ใช่
0: เจ้ามาร์โกฟาฟาดซ้ำเข้าไปตรงหน้าออกเลยนี่แกตะคุบนิ่งเลยโอ้โหตกใจกันเป็นแถบๆนะเอาละเกาหลีใต้ทำลูกหวาดเสียวบ้างสิครับพยายามจะแทงบอลเข้ามาตรงกลางก็ลอดขาได้ก็เก่งแล้วนะแต่ไม่ถึงกองหน้าของทางเกาหลีเสียบอลนะ
1: ใช้หอกเดียวนะครับ3 4 2 1แล้วก็ใช้คุณพี่โอฮยอนกูนะครับจากเบซิกตัสเนี่ยยืนเดี่ยวเลยนะฮะแกก็เดี่ยวจริงๆตอนนี
0: ้แถว2ก็คือพวกอีคังอินกับอวังฮีซานเบอร์19กับเบอร์11
1: โอ้โหลูกนี้ยิง
0: นะฮะ
1: มีเหตุผลอันใดลูกนี้ยิงไม่เข้าครับเนี่ย
0: แกยิงตรงตัวไงครับ
1: ใช
0: ่ตกใจคนยิงมาโกฟาโค้ชนี่โค้ชนี่กลุ่มศีรษะเลยโอ้โหยสันทอดจบลุงก่อน
1: ลุงฮูโก้บลูสวัย74ปีบอกมันยังไงกันนะจ๊ะ
0: พวกไลฟ์ฟอสเตอร์อะไรพวกนี้ต้องลงแล้วนะฮะใต้ตัวนี้ยังไม่เข้าเนี่ยมีคนนะอีครามเรนเนอร์สนะฮะยังไม่ได้ลงนะ
1: ตอนนี้34นาทีนะครับ2สนาม0ประตูต่อ0ทั้งคู่นะครับท่านผู้ฟังครับในเกมที่ถ้าเกาหลีใต้เนี่ยจะบอกว่าเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับแต่ถ้าคะแนนความพยายามเนี่ยแอฟริกาใต้เนี่ยเอาไปเต็ม10อ่ะ
0: ครับก็เลื่อยๆไปก็ไม่ดีนะคือเสมอได้แต่ถ้าถึงแพ้เลยเนี่ยโอ้โหเกาหลีใต้เนี่ยผมว่า
1: น่ามึนเลยนะถ้าเกาหลีใต้ตกรอบเนี่ยผมจะเสียค่าไม่ฉลาดอย่างยิ่ง
0: อาจจะมีรายย่อยๆในประเทศเขาเลยนะครับผมกรรมการหยุดเกมมาดูอาการนะฮะของเจ้ามาร์โกฟาซึ่งเมื่อกี้ตกใจยิงลูกเมื่อสักครู่3หลาไม่เข้านะแกคงนอนกลุ้มใจอยู่ฮะกลุ้มใจไม่มีลอลิงลูกนี้ไม่ได้ประตูได้ยังไงวะก็ดีแล้วที่ไม่ได้ประตูเราเชียร์เอเชียของเรานะท่านผู้ฟังก็เป็นหนึ่งในสองทีมที่มีโอกาสเข้ารอบเพราะตอนนี้กาตาร์ก็เรียบร้อยหนึ่งทีมอุซเบก็หนึ่งทีมจอร์แดนก็หนึ่งทีมส่งกันไปตั้งเก้านะเอเชียเรา
1: ใช่ครับ
0: ทยอยแล้วครับ
1: ตอนนี้บุกมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของแอฟริกาใต
0: ้เอาละครับมาที่เจ้าเอ็มโพลิสลักกระชากเข้าไปหน้ากรอบดีนะครับแหมกองหลังของเกาหลีใต้พัวพันแย่งบอลออกมาได้แล้วก็ต่อบอลพี่ส่งเหรอจ๊ะพี่เอาเจ้าอีคังอินเปิดใบด้านซ้ายสั้นๆถูกกระชากลากเข้าไปกรรมการบอกไปดึงแขนเขาอ้าวให้ลูกตั้งเตะของเกาหลีได้นะกลางสนามอยู่นะครับบอลยังไม่ไปไหนเลยครับวันนี้เกมบุกของทางเกาหลีฮะเล่นผ่อนเกินไปอ่ะ

0: เล่นกันสั้นๆวันนี้ตัวของเกมแดนกลางก็เป็นหมายเลข19อีคังอินแดนหลังก็เบอร์4หมายเลขคิมมินแจเล่นกันอยู่2คนมาที่อีแทซอกอีแทซอกยิงไกลฮะ
1: ยิงลูกนี้นะครับ
0: โอกาสยิงได้แต่ถ้าไม่ยิงดีกว่าครับมันหลุดกรอบไปเยอะเลยฮะขอโทษเพื่อนละครับก็โมโหขอยิงบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: วันนี้มีโอกาสลงตัวจริงนะครับความฮิชาแล้วก็มีโอกาสปั่นลูกนี้ห่างไปประมาณ3เมตรฮะ
0: โอ้โหไม่ใช่ห่างเล็กๆนะฮะกรอบเขาก็ใหญ่อยู่นะ
1: ใช่ใช่อันนี้เรียกว่าไร้ทิศทาง
0: ครับแฟนบอลเกาหลีมีทั้งผ้าพันคอมีแล้วก็กระโดดโลดเต้นเชียร์เอากันหน่อยเฮ้ยเอากันหน่อยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะเลี้ยงเกมจีนอกสนามเว้ยเฮ้ยผู้รักษาประตูของแอฟริกาใต้ตัวนิดเดียวเลยนะ
1: แต่แอฟริกาใต้เป็นทีมที่แตกต่างจากทีมอื่นในทวีปแอฟริกานะ
0: ยังไง
1: ไม่มีปัญหาเรื่องของหมอผีนะเพราะอย่างกาหน้าเนี่ยหมอผีคนนั้นเนี่ยออกมาแถลงข่าวแล
0: ้
1: วได้คลายมนให้แฮร์รี่เคนไปแล้ว
0: เรียบร้อย
1: ใช่
0: น
1: ั้
0: นใส่เสกเข้าไปที่
1: เสกเข้าไปแฮร์รี่เคน
0: ให้ยิงไม่เข้ายิงไม่ได
1: ้
0: โอ้เหลือเชื่อนะ
1: ใช่ครับ
0: ห้าหลาแกข้ามคานได้นะโอ้ย
1: แต่ว่าเรื่องของแอฟริกาใต้ไม่มีเรื่องหมอผีมาเกี่ยวข้อง
0: เขาเรียนดี
1: วิทยาศาสตร์ล้วน
0: ศาสตร์มีผิวขาวไปสร้างโรงเรียนอะไรพวกนี้นะมีบริษัทนะก็ทำเกมลุกต่อนะครับโมโฟเก่งหมายเลข10ได้บอลมาทางด้านซ้ายให้เอ็มโพลิสกระชากเข้าไปเปิดขวางกับในหน่อยนึงก็เสียบอลนะโอ้ยผู้เล่นเกาหลีใต้วิ่งมาจากด้านหลังนะครับกระแทกบอลแล้วก็แย่งไปได้แล้วก็สามคนลุมหนึ่ง
1: อีกครั้งโดนทำฟาว
0: บอกเฮ้ย3คนลุมไม่ได้ฟาวมีด้วยเหรอฮะ
1: คือเวลาแอฟริกาใต้บุกขึ้นมาเนี่ยเกาหลีใต้ก็ลงมาแพ็ค8คนเนี่ยมันก็ลำบากมาก
0: ใช่เพราะต่อบอลขึ้นไปมันเหลือตัวของ2คนเองอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แดนหน้านะครับเมื่อกี้อีคังอินโดนลุม3กรรมการบอกไม่เป็นธรรมปล่อยให้นะครับเกาหลีใต้ได้ฟาว
1: คือต้องคล่องตัวกว่านี้นะเพราะว่าเกาหลีใต้ได้เปรียบเรื่องของรูปร่างอย่างยิ่งเลยนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเห็นชัดเจนเลย
0: เปิดบอลยาวๆมาบ้างนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ต่อบอลสั้นๆเล่นกันแบบนิ่มนวลชวนฝันนี่ไม่ได้นะเอาละอีอันบอมแบ็คขวาไปไม่ได้ก็คืนมาให้พี่คิมมินแจนะเซนเตอร์ตัวกลางแล้วส่งไปอีอันออมนะเซนเตอร์ตัวซ้ายอ่ะถูกกันไปเรื่อยๆครับซองยองอูหมายเลข22ได้บอลแล้วครับนี่อยู่ด้านขวานะไปเติมเกมรอตั้งมุ้งรอไว้นานแล้วก็เพิ่งได้บอลนะฮะแล้วก็เสียบอลไปแล้วตัดบอลได้อีกแล้วนะครับแอฟริกาใต้วันนี้เล่นแบบสบายๆนะครับเกาหลีดูแล้วเครียดกว่าแล้วครับเวลานี้อ่ะเกาหลีต้องพยายามเข้าไปเพสซิ่งไล่บอลหน่อยครับหรือไม่ต้องไล่คุณเทพเสมอก็เอาตามที่โค้ชสั่งนะฮะตอนนี้แอฟริกามองช่องทางอยู่ว่าจะไปยังไงดีก็ไปไม่ได้ก็คืนกันไปคืนกันมาอยู่แดนตัวเองคืนจนถึงผู้รักษาประตูฮะเจ้าวิลเลียม
1: แอฟริกาใต้ต้องไม่ลืมนะว่าตัวเองมีอยู่1แต้มเท่านั้นนะครับ
0: วิลเลียมส่งไปให้เซ็นเตอร์ส่งให้วิลเลียมกรุณาครับผมเกมจะสนุกหน่อยฮะสาดยาวมาเลยวิ่งแข่งกันหน่อยมั้ยพี่แล้วก็วิ่งแซงได้ครับแต่ถึงมือเจ้าคิมซึงกะยูก่อนสาดยาวจากประตูถึงผู้รักษาประตูเป็นครั้งที่2เจ้าคิมโบกไม้โบกมือทำช้าโอ้ทำเอ็กซ์ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพื่อนๆ
1: ถ้าแกทำคึงไปคึงมาแล้วสะดุดบอลเข้าประตูตัวเองนี่ฮามากนะ
0: กลับไปนี่ช่างตัดผมบอกว่ามาร้านผมเลยพี่เพราะเองคนเดียวนะครับผมทรงนี้รับไม่ได
1: ้39นาทีทั้ง2สนามนะครับ0ประตูต่อ0เช็กกับเม็กซิโก0-0นะครับแล้วก็แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต
0: ้
1: 0ประตูต่อ0นะครับ
0: ณเวลานี้นะฮะเอาแบบปัจจุบันนะเม็กซิโกที่1เกาหลีใต้ที่2
1: ใช่
0: ที่3นี่ไม่มีแน่นอน
1: ใช่
0: เพราะมีแค่2แต้ม
1: อ่ะ
0: อีคังอินเอาสักทีพ่ออ่ะอีคังอินเปิดด้วยซ้ายที่ถนัดของแกไปฝั่งซ้ายนะครับนี่ฮะซอนยองอูก็ไม่ชัดอีแทซอกกระชากเข้าไปถึงริมเส้นแล้วก็เปิดโด่งเข้ามาออกหลังครับ
1: นี่ถ้าเป็น
0: ลูกตั้งเตะไหม
1: นี่ถ้าเป็นไก่ต้องเอาตะไคร้พันนะ
0: วันนี้อีแทซอกด้านซ้ายซงยองอูด้านขวาตัวริมเส้นนะเปิดบอล นะครับไม่ได้ความเลยครับผม เรียนมาเพื่อทราบนะ โอ้ย
1: ตอนนี้เนี่ยโค้ชของแคนาดาก็นั่งศึกษาอยู่นะฮะแล้วก็ศึกษาไปที่เกาหลีใต้แล้วตอนนี้เพราะโอกาสเจอเกาหลีใต้สูงมากอย่างที่พี่แป๊บบอกนะประมาณ 90% ตอนนี
0: ้เอา99ไปเลย
1: เหรอ99ไปเลย
0: โอ้แทงบอลมาแล้วก็ได้บอลด้วยลากเข้ามาคนเดียวยิงด้วยเท้าซ้าย
1: โอ
0: ้โหแกเห็นว่าเซนเตอร์เข้ามาใกล้แล้วนะครับนะฮะมาเซโก้ก็เลยขอหวดซ้ายระยะประมาณ20หลาหน้ากรอบเกาหลีฮะ ลูกข้ามคานไปอย่างน่ากลัวนะตอนแรกเหมือนจะพุ่งเข้ากรอบนะ
1: ครับ
0: แต่ปลายทางบอลมันเหินข้ามคานไปเลยนะครับ
1: เหนือกว่าคานประมาณ1เมตรฮะ
0: โอ้ยนี่โอกาสของแอฟริกาใต้นี่มันมาเรื่อยๆแล้วนะ
1: ครับ
0: มันครั้งที่3แล้วนะ
1: ใช่คร
0: ับ ทดสอบนะฮะเกาหลีนะครับแฟนบอลแอฟริกาใต้สุภาพสตรีท่านหนึ่งยังงงเป็นไก่ตาแตกเลย
1: ข้ามไปได้ยังไง
0: มันข้ามไปได้ไง
1: มาม่าจอยมาม่าจอยเมื่อกี้เนี่ยฮะ
0: ดู
1: แกมาม
0: ่
1: าจอยนะยิงข้ามคานไป
0: โอ้แกใส่หมวกนะเม็กซิโกมาด้วยอ่ะเอากันใหม่บอลมาทางหมายเลข22ซอนยองอูซอนยองอูยังไม่มีหนังสือเลยนะเปิดบอลให้มันแม่นหน่อยพี่อ่ะอีกครั้งอินก็ลงไปนะฮะแดนตัวเองไปขอบอลเลยอ่ะพี่คิมมา ผมทำเองวันนี้พี่คิมไม่ต้องแกก็เตะบอลติดหลังแล้วเอามาใหม่อ่ะพี่คิมเอาอีกทีขวางไปอีฮันบอมอีฮันบอมกระชากลากเข้ามาต่อบอลกันมาปาร์คซึงโฮมีปาร์คคนเดียวนะครับวันนี้ปาร์คซึงโฮหมายเลข8เพิ่งจะเห็นนะฮะเอาปาร์คซึงโฮอีกทีต่อนะฮะทำชิงกันอยู่แต่ไม่ถึงอวังฮีซานนะฮะเสียบอลอีกแล้ว
1: คือบอลของเกาหลีใต้เนี่ยไม่ถึงควางฮีซานแล้วก็ไม่ถึงโอฮยอนจูนะครับศูนย์หน้าคนเดียวนะครับ
0: แล้วยิ่งอีคังอินลงมาล้วงลูกกลางสนามตอนนี้หน้าเหลือหมายเลข18โอฮยอนยูกับทางอวังฮีซานเองครับ
1: มันกลายเป็นว่าเกาหลีใต้เนี่ยได้บอลอยู่2คนคือคิมมินแจเซ็นเตอร์แบ
0: ็
1: คอ่ะ
0: กับปาร์คกับอีคังอิน
1: อีคังอินฮะ4กับ19เนี่ยก็ส่งกันไปมาอยู่นั่น
0: เอออ้าวอีคังอินฮะเหนื่อยหรือยังครับ
1: อ่ะ42นาทีแล้วนะครับท่านผู้ฟังยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ทั้ง2คู่เกาหลีใต้กับแอฟริกาใต้แล้วก็เช็คกับเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมก็เสมอกัน 0-0 เช่นกัน
0: คือคังอินก็เป็นผู้เล่นของทีมแชมป์ยุโรปนะ
1: ครับ
0: ปารีสแซงต์แชร์แมงนะหมายเลข19เนี่ยถึงได้บอลดอยบอลเยอะไงเพื่อนเกรงใจแหมที่ระดับแชมป์ยุโรปว่า
1: น่าเสียดีน่าเสียดีอยู่กับแชมป์ยุโรปอ่ะ
0: ลิซ่ายังใส่เสื้อหมายเลข19เลย
1: ใช่ครับ
0: เลยได้บอลเยอะเป็นพิเศษเดี๋ยวคงจะได้เห็นเจ้าซนฮึงบินของผมเพราะว่าหน้านี้มันทื่อเหลือเกินแล้วนะให้โอกาสแล้วไม่ฉวยโอกาสแม่สอนเลยนะ
1: คือในรอบ32ทีมเนี่ยถ้าเกาหลีใต้เข้าไปเนี่ยเกาหลีใต้หน้าเสือก็ดีกว่าแคนาดานะ
0: ครับ
1: ดูดีกว่าแคนาดาได้เปรียบอย่างเดียวคือเป็นเจ้าภาพร่ว
0: ม
1: แต่ว่าอันดับฟีฟงฟีฟ่าอะไรแล้วเนี่ยเกาหลีใต้ดีกว่านะ
0: แกต้องย้ายสนามไปไกลไหม
1: เดี๋ยวต้องดูว่า
0: อยู่เม็กซิโกนะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละเป็นลูกตั้งเตะนะครับฟรีคิกของแอฟริกาใต
1: ้เล่นที่สหรัฐพี่แบบ
0: เล่นที่อเมริกา
1: ใช่ที่เล่นที่อิงเกอร์วูดนะครับที่โซฟาสเตเดียม
0: เปิดโด่งมานะครับตรงจุดนัดพบหน้าอำเภอแล้วก็แตะหน้าออกคืนหลังมาแล้วก็ปั่นด้วยเท้าขวาครับโมโฟเก่งเหมือนจะเก่งนะลูกนี้แต่ห่างกรอบไป
1: ไ
0: ปไกลมาก
1: 5เมตรอะหางเสือไม่มีเลยฮะ
0: หนึ่งต้องไปฝึกยิงสองปีรองเท้าสตาร์ท
1: ใช
0: ่ปั่นให้มันเข้าหน่อยไซโป้งไว้สักครู่ไม่มาเลยฮะเออก็เห็นสาวสาวเม็กซิกันนี่สวยดูดีนะตาคมอยู่นะเอาละวิ่งวอร์มและภาพกลับมาที่เจ้าสนของผมแล้วครับผู้เล่นหมายเลข7นะเล่นอยู่ที่อเมริกาคุ้นชินอยู่แล้ว
1: คือถ้าแกลงเนี่ยแกต้องไปกับทีมไงตอนนี้ก็เป็นพี่คิมมินแจเป็นกับทีมแทน
0: คิมมินแจอยู่บาเยิร์น
1: ใช่ครับ
0: สโมสรใหญ่บาเยิร์นปารีสอย่างนี้นะไม่เป็นต่อได้ยังไงแต่ตอนนี้เป็นรองอยู่ในเกมนะครับ
1: ถ้าให้คะแนนเนี่ยอเมริกาใต้ดีกว่าเยอะเลย
0: ต่อบอลกันแม่นขวาด้วยนะเห็นไหมสั้นๆทำเชิงนะครับเล่นชิงกันนะฮะแล้วก็บอลยาวไปทางด้านกราบขวามาอีกแล้วทีเด็ดนี่แหละครับนะฮะเจ้าเอ็มฟุตโอ้ยเปิดเข้ามาก็ติดแผงหลังของทางเกาหลีใต้ออกมาเจ้าอีคังอินอีคังอินกระชากลากไปตรงกลางม้วนไป360แล้วก็ม้วนอีกทีก็ถูกลากโอ้ถูกแย่งบอลไปต่อที่เท้าเลยนะเสียเชิงชายมากครับพี่อังครับโอ้ยตายแล้วไม่หล่อแล้วครับวันนี้อีคังอินนะฮะแกเล่นมากเกินไปจนเหนื่อยเหนื่อยอยู่คนเดียวบอล11คนแกเล่นอยู่2คนอ่ะทั้งทีมครับ
1: คือ4กับ19เนี่ยมีบทบาทอย่างสูงยิ่งไงแล้วก็จะม้วนอยู่นั่นน่ะแล้วก็โดนลุมแล้วก็เสียบอลไป
0: โมโฟเก่งหน้าตาเหมือนไปเล่มกันนะใส่มาลิกสิกด้วยนะ
1: ใช่
0: อเมริกาใต้คนนี้
1: คือถ้าแกเปลี่ยนอย่างเก่งเป็นสีฟ้านะนี่คือบราซิลดีๆนี่เองนะหมายถึงชุดนะไม่ใช่ฝีมือนะฮะ
0: อันนี้เหลืองทั้งชุดอเมริกาใต้ลากเข้ามานะครับต่อบอลกันสั้นๆนะครับไปที่ซีโทเร่หมายเลข13คือหลังมาเซนเตอร์ นะโอก้อนโอก้อนดูแล้วไม่ทำอะไรดีโอก้อนโอก้อนโอก้อนโอก้อน

0: ส่งไปทางนะครับแบ็คขวาโมดิยาก็ยังหาช่องทำไม่ได้นะครับขวางกันไปขวางกันมาในแดนตัวเองนะฮะแต่อยู่กลางสนามแล้วนะครับณเวลานี้นะคืบมาเรื่อยๆแล้วก็สาดยาวมาทางด้านซ้ายโอ้ยดูดบอลลงได้ด้วยนะครับขวางเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษผมว่าคนรับคนเปิดนี่สวยแต่คนเข้าไปเอานี่ไม่มีฮะ
1: ล้ำหน้าพี่แบง
0: ค์โอ้มีหน้าถึงสวยทงมาช้าเหลือเกิน
1: ร่วมสนุกกันได้นะครับ4689899นะครับฟุตบอลคู่นี้จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่นะครับแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้ฮะ
0: เนี่ยพยายามจะแอบเข้ามานะฮะแบ็กซ้ายโอเบรโมดิยาบวกมือให้เพื่อนโยนแล้วก็โยนมาแม่นด้วยนะแต่ล้ำหน้าไปเล็กน้อย
1: เข้าสู่นาทีสุดท้ายของทั้ง2สนามนะครับ เสมอกัน0ประตูต่อ0ทั้ง2สนามอย่าบอกนะว่าวันนี้เนี่ยเราภาคเนี่ยและเสมอ0 0ทั้ง2สนาม
0: โอ้ยคงไม่ได้คงไม่ได้ต้องมีสกอร์สิ
1: ฮะ
0: เนี่ยเวลานี้คนดูเยอะที่สุดนะการถ่ายทอดด้วยน
1: ะ
0: 8:00 นเนี่ยครับฟัง99สถิติสูงสุดด้วยนะคร
1: ับ
0: ตอนนี้ขยับไป1ล้านกว่าคนแล้วนะทาง YouTube Facebook ขอบคุณทุกท่านจริงๆบอกกันต่อๆนะครับถ้าเรารู้อย่างนี้ว่ามีนะถ่ายทอดล่วงหน้าสัก3วันงานจะใหญ่กว่านี้อีกน
1: ะ
0: นี่เรารู้ล่วงหน้า24ชั่วโมงแต่ขอบคุณครับโมโนแม็กครับเอาล่ะบอลขยับมาเล็กน้อยจากนะฮะแดนของตัวเองฮะเจ้าคิมมินแจเปิดมาให้ทางนะครับซอนยองอูด้านขวาแกไปไม่ได้ก็คืนหลังมาให้พี่คิมมินแจก็กวักมือเรียกเจ้าอีคังอินมารับบอลหน่อยเลยไม่รู้จะส่งให้ใครละก็คนอื่นก็มีนะพักซึงโฮหมายเลข8แทบจะไม่ได้บอลเลยแกวิ่งอย่างเดียว มาที่อีกแล้วอีคังอินตอนนี้มาอยู่ด้านขวามาหลบอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดให้กับทางเจ้าซองยอนอูออกหลังฮะน้ำหนักแกไม่ได้จริงๆฮะ
1: ทดเวลาไป4นาทีนะครับต้องดูว่าในครึ่งเวลาแรกเนี่ยจะมีประตูให้เห็นหรือไม่นะฮะ
0: ขอลูกเสียวๆให้สักหน่อยเนาะ
1: คือไม่เสียวเลยนะ
0: มันไม่เสียวเลยคร
1: ับ เกาหลีใต้ไม่เสียวเลยนะแอฟริกาใต้ยังมีพอเสียวอยู่บ้าง
0: ก็รับนี่เสียงที่เชียร์ในเวลานี้นะเป็นแอฟริกาใต้ซะส่วนใหญ่นะครับสาดยาวมาเลยนะครับหลังของแอฟริกาใต้เปิดมาเกาหลีใต้สกัดออกข้างตอนนี้ทด4นาทีนาที1ผ่านไปแล้วแล้วแกก็ทำเป็นเทพโยนบอลให้เพื่อนทุ่มนะแกไม่ทุ่มอีกนะฮะรู้ไหมฮะต้องชนะครับอเมริกาใต้ครับพี่เปิดยังไงดีโอ้โหหลอกกองหน้าของเกาหลีด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพี่นี่เอ็มโบกาซี่ฮะหมายเลข14กองหน้าเลยเดี๋ยวหลอกให้ดูโอวายอนยูนะหมายเลข18เสียเชิงไปเลยนะฮะไม่ได้บอลด้วยนะหมายเลข18
1: ใช่ครับ
0: กองหน้าวันนี้แทนเจ้าพี่สนึงบินเนี่ย
1: ผมว่าโดนตอนครึ่งหลังเปลี่ยนตัวออกผมเชื่อ
0: น่าจะต้องนะครับเพราะว่าแกลงไปยืนเกะกะเท่านั้นเองนะฮะ
1: คือตอนนี้เนี่ยเขาแจ้งตำรวจที่เม็กซิโกตามหาหมายเลข18ของเกาหลีใต้อยู่ฮะ
0: ก็ไม่เปิดเลยพี่เลยไอ้ด้านซ้ายด้านขวาเปิดไปน้ำหนักแต่ละคนเนี่ยมันใช่ไม่ได้เลยนะไม่ถึงแกนะฮะพี่โอต้องทำอะไรสักอย่างหมายเลข18นะพี่โอเขาให้โอกาสพี่แล้วนะดูที่เกนเล่นอยู่สโมสร
1: เบซิกตัสในตุรกี
0: โอ้เบซิกตัสตุรกีฤดูกาลนี
1: ้
0: ไอปีนี้ไม่ดีเลยนะตกรอบแล้วนี่
1: ใช่ครับ
0: ทีมยุโรปตุรกีสาดยาวมานะครับเกือบจะตั้งบอลได้เกาหลีแต่ไม่ได้ครับนะเจอเซ็นเตอร์ของแอฟริกาสาดยาวออกมา
1: 2สนามนี่น
0: ะ
1: 2สนามนี่นอกจากกรรมการอาร์เจนติน่าเหมือนกันแล้วนะ
0: แล้ว
1: ทดเวลาเจ็บยังเท่ากันอ่ะ3นาทีเหมือนกัน
0: อ
1: ่ะ
0: อุ้ยนี่ทำไมรวมเวลาพักกินน้ำแกบอกไม่ต่อ
1: ใช
0: ่ให้เลิกๆกันไปอ่ะสรุปแล้วก็คือทด1นาทีนะรวมเวลากินน้ำอีก3แอฟริกาใต้ก็กลัวเกาหลีเหรอครับ4คนเล่นอยู่ในที่ของตัวเองขวางกันไปขวางกันมาขวางกันไปอีกแล้วก็ขวางกันไปมาอีกนะฮะตอนนี้อยู่ทางด้านแบ็คขวาเอาไงดีพี่อ่ะคืนมาเซ็นเตอร์ต่อไปเสียบอลแล้วเกาหลีโอกาสนี้เอาลากเข้ามาหน่อยเอาปาร์คซึงโฮปาร์คซึงโฮต่อบอลไปทางซอนยองอูอีแทซอกแล้วก็ไปที่พี่อีคังอินอยู่ด้านซ้ายเสียบอลไปแล้วง่ายๆเลยโอ้ยพี่อีหมดแรงฮะทำอะไรไม่ได้เลยครับส่งก็ไม่ได้เรื่องรับก็ไม่ดีบุกก็ไม่สู้ดี
1: มีอะไรดีบ้างฮะ
0: ตอนนี้รอฮะเอาละนี่เป็นไงเบอร์7ผมแอมโพริสนะครับเมื่อกี้หลอกกองหลังของเกาหลีส่งให้เพื่อนได้บอลอยู่ด้านกลับขวา มาแล้วมาเซโก้มาเซโก้มาเซโก้เปิดไหมเปิดไหมแกไม่เปิดปล่อยให้ลูกออกหลังเอาเตะมุมเอาชัวเอาชัวนะฮะเมื่อกี้เปิดดีกว่านะโอ้โหน่าจะรูปรำสินโตตอนมั่วๆกันอยู่นะแต่มุมตอนนี้เขามาตั้งโซนได้แล้ว
1: ก็เกาหลีใต้ลงมาไม่เยอะนะฮะ9คนเท่านั้นเองฮะ
0: โหยแดงเถือกเลยแล้วจะเอาตรงไหนเข้าประตูได
1: ้รวมผู้รักษาประตูเป็น10คน10คน
0: คือเว้นบนอากาศอย่างเดียวที่ยังมีที่ว่างอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะในพื้นที่นี้ถูกปิดไว้หมดแล้วนะครับเปิดโด่งเข้ามาแล้วก็มงออกมาได้นะครับนะฮะอีแทซอกลูกออกหลังนะฮะบอลกลับเข้ามาของแอฟริกาไม่ดีฮะส่งให้เพื่อนแต่เพื่อนไม่รู้กันลูกตั้งเตะ
1: หมดเวลาแล้วฮะ
0: หมดเวลาเลยกรรมการ
1: ฮะ
0: บอกไม่รอให้ครบ4แล้วนะ
1: ฮะ
0: ไปวางแผนกันมาใหม่คนดูก็ซื้อตั๋วมานะเว้ยเฮ้ย0-0นะเกาหลีใต้แอฟริกาใต
1: ้เช่นเดียวกับอีกคู่นึงนะครับสาธารณรัฐเช็กกับเม็กซิโกเสมอกัน0-0นะฮะในเกมที่ดูว่าการคลองบอลเนี่ยเป็นแอฟริกาใต้นะครับมีจังหวะจากโคนมากกว่าเยอะเลยนะฮะมากกว่าเกาหลีเยอะเลยเกาหลีต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะกองหน้านะครับ
0: สายนี้นะฮะอยู่ในกลุ่ม A
1: ครับ
0: เจ้าภาพนะซึ่งเม็กซิโกเตะกับเช็กอยู่0-0นั้นเขาเข้ารอบแน่นอนแล้ว
1: ครับ
0: 6คะแนนนะฮะผลเสมอแพ้ชนะก็เป็นที่1
1: ใช่ครับ
0: เช็กต้องชนะอย่างเดียวเสมอไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะยวง0-0ส่วนคู่เกาหลีใต้นี่ตอนนี้มี3แต้มเสมอก็เข้าเป็นที่2แน่นอน
1: ครับ
0: ชนะก็เป็นที่2แน่นอน
1: เ
0: พราะว่าเฮดทูเฮดแพ้เม็กซิโกมาไงแต่ถ้าแพ้วันนี้เป็นรวง
1: ครับ
0: อาจจะตกรอบไป3แต้มอาจจะไม่พอนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แอฟริกาใต้ถ้าชนะ4แต้มจะเข้าเป็นที่2แทนครับ
1: เม็กซิโกอยู่ในสายล่างนะครับเข้าไปเป็นทีมยืนในสายล่างเช่นเดียวกับบราซิลซึ่งอยู่ในสายล่างแล้วก็เช่นเดียวกับอาร์เจนตินาซึ่งเข้าไปแล้วอยู่ในสายล่างนะครับครึ่งแรกบทสรุปนะครับก็คือแอฟริกาใต้มีโอกาสยิง9ครั้งเข้ากรอบ3แต่ไม่เป็นประตูนะครับส่วนเกาหลีใต้มีโอกาสยิง4ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับใบเหลืองยังไม่มีทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็โอกาสในการครองบอลเนี่ยเกาหลีใต้มากกว่านะครับแต่ว่าการครองบอลส่วนใหญ่อยู่ในกลางสนามนะครับที่ 53% ในขณะที่แอฟริกาใต้ 39% จังหวะในการทำฟาวล์นะครับเกาหลีใต้ทำฟาวล์ไป4นะครับแล้วก็แอฟริกาใต้2ครั้งเตะมุมเนี่ยแอฟริกาใต้นะครับเตะมุม3ครั้งแต่ยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันในขณะที่เกาหลีใต้มีโอกาสเตะมุม2ครั้งนะครับนั่นคือภาพรวมนะครับของเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าสาธารณรัฐเช็กกับเม็กซิโกยังเสมอกันอยู่0-0เช็กเนี่ยต้องชนะนะครับเช่นเดียวกับแอฟริกาใต้นะครับโจทย์เดียวเลยของทั้ง2ทีมนี่คือต้องชนะนะครับชนะเพื่อลุ้นเข้ารอบแล้วก็เกมในครึ่งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นทางด้านของเม็กซิโกก็ยังครองบอลได้มากกว่านะครับแล้วก็มีจังหวะในการทำประตูมากกว่านะครับแต่เกมก็อืดๆเหมือนกันนะฮะ
0: ผมไปเช็คนะฮะรอบ32ทีมรอบน็อกเอาท์เรา2คนจะมีโอกาสบรรยายคู่ใดบ้างนะฮะ
1: ครับ
0: ก็จะมีนะครับคู่วันที่30มิถุนายนวันอังคารครับโมร็อกโกซึ่งแน่นอนแล้วเป็นที่2กลุ่ม4
1: ครับ
0: รอเจอที่1กลุ่ม F ที่1กลุ่ม F นี่ก็ยังไม่ชัดเจนนะ
1: ใช่
0: แต่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะโอกาสนี่ฮะของทั้ง2ทีมสวีเดนก็มี3แต้มนะ
1: ใช่ครับ
0: เกมที่3ถ้าเขาชนะก็6คะแนนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็รออยู่ว่าโมร็อกโกจะเจอทีมใดแล้วก็ในวันที่2กรกฎาคมวันพฤหัสนะฮะที่1กลุ่ม D คือสหรัฐก็รอเจอที่3กลุ่ม B นะฮะก็แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับหมดแล้ว รอรอบ16ทีมเลยจะได้มีโอกาสที่บรรยายอีก1คู่คู่7โมงนะครับวันที่6กรกฎาคมนะครับประมาณนี้
1: คือตอนนี้เนี่ยกลุ่มบนของตารางนะครับท่านผู้ฟังกลุ่มบนในรอบ32ทีมนะมีเยอรมนีมีแคนาดามีโมร็อกโกแล้วก็มีสหรัฐอเมริกานี่คือกลุ่มบนนะส่วนกลุ่มล่างตอนนี้เนี่ยมีบราซิลมีเม็กซิโกมีอาร์เจนตินาแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์นี่คือชัดเจนแล้วนะแล้วถ้าฝรั่งเศสเป็นที่1ของกลุ่มเข้ามาเนี่ยฝรั่งเศสอยู่ในกลุ่มบนนะครับแล้วรอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสมีโอกาสสูงที่จะเจอกับเยอรมนีถ้าเยอรมนีผ่านรอบ32ทีมไปได้นะครับรอบ16ทีมเจอกันเลยนะฝรั่งเศสเจอเยอรมันเลยนะ
0: โอ้โหนี
1: ่แล้วถ้าสมมุติว่า
0: เหมือนนักชิงเลยนะ
1: ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเกิดเป็นแชมป์กลุ่ม F นะ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นก็มีโอกาสอยู่ในกลุ่มที่จะ

0: จอกับผู้ชนะระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสต่อไป
1: ถ้าญี่ปุ่นเป็นที่1กลุ่ม F เจอโมร็อกโกในรอบ32ถ้าผ่าน
0: ถ้าผ่านไปเจอผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้หรือแคนาดาน
1: ี
0: ่เป็นไงเป็นไงไม่บอกไว้ก่อนเลย
1: อยากให้เกาหลีกับญี่ปุ่นเตะกันนะมันรู้ซะบ้างเอเชียเรานะ
0: แต่อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่พี่แป๊ะต้องการนะพี่แป๊ะบอกว่าเนเธอร์แลนด์เป็นทีมอะไรม้ามืดใช่ไ
1: หมม้ามืด
0: ม้ามืดม้ามืด
1: ซึ่งเกม2โชว์ฟอร์มเทพถล่มสวีเดนแต่เกมแรกเสมอกับญี่ปุ่นมาไง
0: ใช่ครับ
1: 2-2 ตูนิเซียเป็นทีมแจกแต้มในกลุ่มนี้แต่ว่าเกมที่3เนเธอร์แลนด์เจอตูนิเซียกรุงเทพก็น่าจะ3แต้ม
0: ครับ
1: 3แต้มรวม4ของเดิมเป็น7ญี่ปุ่นเจอสวีเดน
0: อ
1: ่ะมันโอกาสได้หลายด้านนะ
0: ใช่ครับ
1: โอกาสเสมอสูง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเสมอกันญี่ปุ่นชนะ1เสมอ1อีกแต้มก็เป็น5เข้าที่2เข้าที่2แต่ถ้าชนะสวีเดนเนี่ยก็ดูแล้วมันดูประตูได้เสียกับเนเธอร์แลนด์
0: ใช่ครับ
1: แต่เนเธอร์แลนด์ยิงสวีเดนต้องห้า
0: เ
1: ลยญี่ปุ่นจะยิงได้ถึง5หร
0: อ
1: ฉะนั้นถ้าให้เทียบนะตอนนี้เวลานี้นะดูอนาคตแล้วเนเธอร์แลนด์เข้าที่1ครับ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นเข้าที่2
0: อ่ะว่ากันไปเพราะว่าตอนเขาวางกลุ่มนะครับท่านผู้ฟังในโถแรกหรือพอตแรกเนี่ยเขามีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาอันนี้เป็นเจ้าภาพรวมวางไว้ก่อนแล้วแล้วก็อันทีมที่4ถึงเป็นสเปนอาร์เจนติน่าฝรั่งเศสอังกฤษบราซิลโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็เยอรมนีนั่นหมายถึงว่าไอสายที่ถ้าเป็นไปตามหลักการของทีมวางที่1เนี่ยนะฮะและทุกทีมที่เป็นทีมวางในโถ1เนี่ยเข้าเป็นที่1หมดนะฮะมันก็จะมีเม็กซิโกสเปนฝรั่งเศสบราซิลเนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมนีอยู่สายหนึ่งส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเบลเยียมโปรตุเกสอังกฤษอาร์เจนตินาแคนาดาแล้วก็สหรัฐอีกสายอีกฝากหนึ่งนี่นะฮะระวังอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สรุปนะฟุตบอลคู่ที่เตะจบไปแล้วนะครับในกลุ่ม B นะฮะสวิตเซอร์แลนด์ก็เอาชนะเจ้าภาพแคนาดามา 2-1 เข้าเป็นที่1ของกลุ่ม B
0: ครับ
1: แล้วก็แคนาดาก็เป็นที่2นะครับบอสเนียชนะกาตาร์ 3-1 กาตาร์3เกมแพ้รวดเลยนะเฮ้ยเสมอ1สิ
0: มีเสมอ1
1: กับสวิตนะฮะแพ้2เกมตกรอบไปบอสเนียตอนนี้มี4คะแนนรอนะ
0: ครับ
1: นะสกอตแลนด์ก็แพ้บราซิลไป 0-3 เนมาร์ได้ลงสนามด้วยนะช่วงท้ายเกม
0: ใช่
1: นะครับแต่ก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันโ
0: อ
1: ้แต่แฟนบอลเขาฮือฮาเลยนะ
0: ครับ
1: เวนิสจูเนียร์ยิง2คุณย่ายิง1เมื่อเช้านี้แล้วก็คู่ของโมร็อกโกทำท่าจะเสมอเฮติ 2-2 แต่ท้ายสุดแล้วยิงไป 4-2
0: ครับ
1: แต้มเท่ากับบราซิลนะฮะ7แต้มแต่บราซิลนี่ประตูได้เสียดีกว่า
0: ครับ
1: เข้าเป็นที่1ของกลุ่มนะฮะบราซิลอยู่กลุ่ม C เป็นที่1โมร็อกโกเป็นที่2นะสกอตแลนด์มี3คะแนนรอลุ้นว่าจะเข้ารอบหรือไม่นะครับ
0: ครับอ่ะโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะครับเราเนี่ยเป็นคู่สุดท้ายแล้ว2คู่นี้คู่สุดท้ายแล้วในตี3คืนนี้นะครับท่านผู้ฟังกุลาเซาพบกับโกติวัวหรือว่าไอวอรี่โคสต์นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเอกวาดอร์พบกับเยอรมนีนี่คือกลุ่ม E นะครับตี3แข่งพร้อมกันแล้วก็6โมงเช้าแข่งพร้อมกันนะครับญี่ปุ่นนะครับขวัญใจของเอเชียพบกับสวีเดนแล้วก็ตูนิเซียพบกับเนเธอร์แลนด์ตูนิเซียนั้นตกรอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเช่นเดียวกับทางแล้วก็ในเวลา9นาฬิกานะครับในเวลา9นาฬิกาปารากวัยพบกับออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีหรือว่าตุรกีนะครับที่ตกรอบไปแล้วพบกับสหรัฐอเมริกานะครับทีมพรุ่งนี้เนี่ยทั้ง6คู่ทีมที่เป็นทีมที่เข้ารอบไปแล้วนะครับมีเยอรมนีเข้ารอบไปแล้วอันนี้การันตีแล้วนะครับตำแหน่งต่างๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาตำแหน่งต่างๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันสำคัญที่คู่ตอน6โมงนะครับก็คือญี่ปุ่นกับสวีเดนแล้วก็ตูนิเซียกับเนเธอร์แลนด์คู่นี้ยังไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ว่า1 2 3เข้าหรือว่า1 2เข้าแต่ที่ตกรอบไปแล้วคือตูนิเซียนะครับนั่นคือภาพรวมเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาตามในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับ
1: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง

0: 20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
4: ่คริสเตียโน่โรนัลโดชายคนเดียวที่ยิงครบ5สมัยหากจะพูดถึงความสม่ำเสมอในระดับปีศาจคงไม่มีใครเกินคริสเตียโน่โรนัลโดในฟุตบอลโลก2022เขาจารึกชื่อเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง5สมัยติดต่อกันสถิตินี้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและการรักษามาตรฐานร่างกายให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอด16ปีแม้ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเขาจะไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยแต่การทำประตูใส่กาน่าในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกก็เพียงพอที่จะทำให้เขาก้าวข้ามตำนานอย่างเปเล่และอูเวเซอร์เลอร์ที่ทำไว้4สมัยได้สำเร็จนอกจากนี้เขายังครองสถิติการยิงให้ทีมชาติมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในเพชฌฆาตที่อันตรายที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลเคยมีมา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990 บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 9:03 น.นะครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ99 Live บอลโลก2026นะครับในเกม2คู่สุดท้ายของวันนี้นะนัดที่53กับนัดที่54นะครับพอจบวันนี้แล้วเนี่ยก็จะเหลืออีกเพียง50นัดเท่านั้นสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่23นะครับหรือว่า World Cup 2026นะครับอ่ะมีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่เข้าไปร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คืออสมทนะครับจัดโปรพิเศษซูเปอร์คุ้มซูเปอร์สเปเชียลเดย์กับ4แพ็คเกจพิเศษนะครับสำหรับ Mcord Superfan นะครับ Mcord Superfan จัดเต็มทั้งวันเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord.net นะครับแล้วก็เข้าล็อกอินง่ายๆนะครับซื้อบัตร Mcord Superfan นะครับซูเปอร์สเปเชียลเดย์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรางวัลที่1 นะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริโซน MPV EV Super Van นะครับมูลค่าเนี่ยเกือบ2ล้านนะครับจำนวน1รางวัลรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UCL นะครับ5รางวัลรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับ24รางวัลแล้วก็รางวัลที่4เป็น Gold Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลนะครับมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับติดตามรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไลฟ์นะครับในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้เวลา19 นาฬิกานะครับทางช่องทาง YouTube หรือ Facebook ของ FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็พร้อมกันไปอีก3เพจของสำนักข่าวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวไทย Mcord9Mcord แล้วก็ Backbone Mcord นะครับแล้วก็รายงานสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับทาง99 Live บอลโลกนะครับร่วมสนุกกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคมนะครับสำหรับคนที่สนใจร่วมสนุกในเกมวันนี้ยังมีเวลานะครับให้ทายผลกันเข้ามาที่4689899นะครับ4689899ฟุตบอลระหว่างเกาหลีใต้กับแอฟริกาใต้จะจบลงที่ใดนะครับจะจบลงด้วยผลอย่างไรเรามีรางวัลเป็นลูกบอลวิเศษนะครับรางวัลละ3ลูก2รางวัล นะครับ
4: ครับเอาละครับเริ่มเกมกันในครึ่งหลังแล้วกรรมการเรียกผู้เล่นนะครับประจำการผู้เล่นที่เห็นของเกาหลีใต้นะคร
3: ับ ซงเฮืองมินลงมาแล้วฮะ
4: ซงเฮืองมินลงแล้วก็เอาคิมจินกยูนะกองกลางเข้ามาอีกคนนึงแล้วก็เปลี่ยนหลังนะฮะผู้เล่นลูกครึ่งนะ
3: ฮะ
4: เย็นคาสทรอป
3: ใช่ครับ
4: หมายเลข23หน้าตาดีหล่อด้วยนะ
3: ฮะ
4: ก็เล่นอยู่อะไรเนี่ยโบรุสเซียมันเช่นกระบัก
3: ใช่ครับในเยอรมนี
4: นะฮะแต่แทนใครเดี๋ยวขอดูนิดนึง
3: ครับ
4: ชื่อยังไม่ขึ้นนะแต่เมื่อกี้เราเห็นเบอร์ตอนเดินลงนะอยู่ในอุโมงค์นะฮะเจ้าเย็นคราทอปนี่เดินคู่กับเจ้าที่ซนฮึงบินซนฮึงบินสั่งหน้าดูนะแกสั่งตลอดเวลานะ
3: ใช่ครับ
4: ต้องไปทำนู่นทำนี่ไม่ทำนี่นะฮะ
3: คือเกิดมาเพื่อสั่งนะเกิดมาเพื่อสั่ง
4: เอาละครับหน้าเป้าเปลี่ยนแล้วครับนะฮะเปลี่ยนเป็นสายันคนใหม่ซนฮึงมินหมายเลข7ของเกาหลีใต้นะครับมาสั่งการให้นะฮะเพื่อนๆน้องๆเนี่ยต้องเล่นกันยังไงนะฮะแล้วก็23มาเล่นเป็นกลางรับนะ
3: ใช่ครับ
4: นะฮะกลางรับนะ
3: 23ลง24ลง
4: เดี๋ยวนะผมอ่านชื่อว่าเย็นควาสท็อปนี่เป็นนักเตะเกาหลีนะครับผม
3: ใช่ครับ
4: เดี๋ยวทุกคนอยากจะงงไม่มีปาร์คไม่มีซึงไม่มีคังเนี่ยมาเล่นอยู่เกาหลีได้ยังไงลุกขึ้นก็มีของเขาเนาะแต่หายากนะ
3: ใช่ครับ
4: เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับ
3: ก่อนนักเตะที่ออกไปก็มีหมายเลข13นะครับอีแทซ็อกนะครับที่เล่นอยู่กับออสเตรียเวียนนาออกไปแล้วก็มีเป็กซึงโฮเบอร์8ออกไปรวมทั้งควางฮีชานนะครับเบอร์11ออกไปคนที่ลงมาก็คือเยนคัสท็อปนะครับหมายเลข23แล้วก็มีซองเฮิงมินหมายเลข7ลงมาเล่นแทนแล้วก็หมายเลข24นะครับลงมาเล่นนะครับนั่นก็คือหมายเลข24ก็คือคิมจินกิยูนะครับจากชุนบุกคุนไดมอเตอร์นั่นเองนะครับ
4: คิมกินยูนี่ก็เป็นตำแหน่งกองกลางนะถอดกลางเจ้าปาร์คซึงโฮออก
3: ครับ
4: นะสิคิมจินกิยูลงมา
3: 19ยังอยู่
4: เป็นชิ้นเป็นอันไหม
3: 19ยังอยู่
4: โอ้ยต้องอยู่สิครับเครื่องจักรเคลื่อนที่นะ
3: คุณพี่ขังอินยังอยู่
4: หน้าตาดีแฟนสวยเอ้ยต้องเรียกเสียงเชียร์แฟนคลับก็ตามมาเชียร์ในสนามไง
3: ใช่ครับ
4: ได้บอลแล้วนะครับนี่ฮะหมายเลข24คิมจินกิยูไปยืนกลางด้านขวานะครับแทนเจ้าปาร์คซึงโฮ3คนผู้เล่นที่สับเปลี่ยนมาน่าจะเรียกความสดชื่นได้พยายามจะเปิดทางด้านขวาเข้ามานะครับนี่ฮะคนเดิมอะซอนยองอูยังอยู่ฮะเท้าแกวันนี้ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะฮะมาที่คิมไปที่ซอนยองอูซอนยองอูก็คืนหลังแล้วก็หลังคืนหลังอีกทีฮะมาเสร็จพี่คิมมินแจเนี่ยพากง่ายฮะระวังอินยอมนี่ยังอยู่นะฮะหมายเลข6แล้วก็ต่อบอลมาให้กับซอนยองอูซอนยองอูคืนหลังมาให้พี่นะฮะระวังอินยอมระวังอินยอมไปไม่ได้ครับเสียบอลออกข้างแอฟริกาใต้เปิดบอลมาก็ไม่แม่นอีกนะครับได้แล้วครับพี่ซนเฮืองมินผมลากเข้ามาซ้ายซ้ายแกขวางออกมาที่นะครับหมายเลข23เย็นคาร์ทอปโอ้ยไม่ทันเหมือนกันครับพี่ส่งแรงไปพี่เย็นคาร์ท็อปนี่หน้าตาดูเอ้ยหล่อเอ้ยไม่ใช่เกาหลีเลยนะ
3: ไม่ใช่ฮะเกิดที่เยอรมันฮะที่ดุสเซลดอร์ฟเยอรมันฮะ
4: นี่ฮะ
3: แล้วก็เลือกเล่นให้กับเกาหลีใต้
4: นะครับเรียกมาแล้วเรียกพี่ชนส่งให้แล้วโอ้แต่พี่ชนส่งแรงโกนอ่ะผมไม่ทันพี่โทษทีฮะเริ่มหมายที่คิมมินแจคือวันนี้ตัวกองหลังที่นะฮะครองบอลมากที่สุดของเกาหลีใต้
3: คือ23ที่ลงมาในแยนคราสท็อปนี่ครับแกติดเยอรมันทุกชุดนะฮะ
4: เอาหรอ
3: 16 17 18 19 20ยกเป็นชุดใหญ่ยกเป็นชุดใหญ
4: ่ไปยาก
3: ไปยากก็เลยก็ตัดสินใจเลือกเกาหลีใต้เลยฮะ
4: เช่นกันบักก่อน
3: ใช่ครับ
4: เอาละบอลก็เริ่มต้นเหมือนครึ่งแรกนะเกาหลีดูดีกว่าเริ่มต้นนะ
3: น่าเสียดีน่าเสียดี
4: น่าเสียดีพอสักพักดีโค้ชสั่งให้เสมอไว้เขาเล่นยังไงวะมันเล่นแล้วงงอะครับเล่นแล้วเสมอนี่นะเอาละลูกเตะมุมครั้งแรกในครึ่งหลังนะตอนครึ่งแรกเหมือนกันเขาก็ได้เตะมุมครั้งแรกเร็วด้วยนะเอากรรมการบอกไลแมนด้านข้างบอกเฮ้ยไม่ใช่เตะมุมมาเตะตั้งเตะเนี่ยไปดูภาพแล้วนะครับ
3: อ๋อ
4: จังหวะสุดท้ายภาพนี่ฮะไปติดเท้าซ้ายนะฮะของผู้เล่นเกาหลีนะคร
3: ับ โอคยอนจูนะครับกองหน้าลงมาช่วยสกัดนะครับแล้วบอลไปโดนแกออก
4: โทษนะครับแกยังอยู่นะครับท่านผู้ฟัง
3: ยังอยู่
4: ครึ่งแรกแกไม่ได้บอลเลยนะเขายังหวังว่าแกจะทำได้แก้ตัวได
3: ้
4: ก็ส่งที่ซนเฮืองบินมายืนคู่ด้วย
3: ใช่ครับ
4: เป็นหัวหอกคู่นะฮะจากเดิมนะฮะหน้าเดียวเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะฮะ4-4-2 ครับวันนี้เกาหลีนะครับเริ่มใส่เกมรุกไป1ตัวเปลี่ยนผู้เล่นไป3คนสาดยาวออกมาวิลเลียมพึ่งได้บอลครั้งแรกในครึ่งหลังเตะยาวๆมาแล้วก็ดวลกันนะครับโอ้เจ้าปาร์คโฟสาได้บอลด้วยแล้วครับแล้วลูกนี้จังหวะนี้แกชักเข้าไปยิงติดขาอีกแล้วโอ้เจ้ามาร์คเซโก้อะจังหวะยิงแรกแกไม่ยิงนะแกจะโชว์ฮะโอ้กระชากมาซ้ายถนัดก็ยิงไปติดนะเจ้าคิมมินแจเกือบไปอีกแล้วเกาหลีครับโอ้โหนี่ประมาทฮะ วิลเลียมแกสาดยาวมาจากหน้าประตูนะแล้วก็กองหน้ามาโกฟาได้บอลต่อบอล
3: เข้าช่องให้
4: มาเซโก้มาเซโก้กระชากไป1จังหวะขวาแกไม่ถนัดไงแกต้องกระชากไปซ้ายแล้วก็ยิงติดขานะฮะโอ้ยเกือบ
3: ติดขาของพ่อหนุ่มเยอรมันในสีเสื้อของเกาหลีใต้นะครับเยนคลัสท็อปนะครับหมายเลข23บล็อกไว้ได
4: ้อีกคนอีอันยอมก็ไปขวางอีกคนนะ
3: ใช่ครับ
4: แบ็คขวาเกือบไปเกือบไป
3: แกบอกว่าทาเปโลมาเซโก้ก็บอกว่าตอนที่ผมเล่นอยู่ในลีกไซปรัสเนี่ยลูกนี้ผมต้องยิงเข้าแล้วไม่คิดว่าทางเกาหลีใต้จะมาบล็อกเร็วขนาดนี
4: ้โอ้ยเมื่อกี้นิดเดียวเองนะเอาละครับนี่ฮะไปเล่นคนใหม่เยนคานท็อปอยู่ด้านกราบซ้ายอีเทซอกครับแล้วก็คิมบุนวันออกมาแล้วครับตอนนี้เริ่มการใหม่เกาหลีครองบอลอยู่ทางด้านขวาไปไหนไม่ได้ก็คืนหลังวังฮินยอมกองกลางนะครับต่อบอลมาให้กับพี่ซนพี่ซนไปไหนไม่ได้ก็ส่งมาพี่คิมมินแจบาเยินแล้วก็ต่อบอลด้านซ้ายเย็นครับตบเย็นครับตบหมายเลข23นี่ลุกขึ้นคนนี้แหละครับกระชากกระชากนะไปไหนไม่ได้ครับไปบอลแต่บอลก็คืนหลังมาเอาแน่นอนก่อนพี่คิมมินแจคิมมินแจนะก็หมายเลข24ที่ลงมาคิมมิคินก็อยู่ต่อมาตอนนี้ที่เงียบไปคือบอลไม่ไปไหนครับเซ็นเตอร์3คนกับเกาหลีส่งกันเองนะครับ
3: ใช่ครับ
4: แกพยายามจะนะฮะคืนบอลให้รู้น้ำหนักเท่าไหร
3: ่
4: ยังไงกันนะฮะแล้วก็เปิดออกมาด้านซ้ายสาดยาวเข้ามาก็วิ่งไม่ทันเป้าหมายตอนนี
3: ้ฮ
4: ะเป็นพี่เย็นคลัสท็อปนะครับผู้เล่นหน้าใหม่ของเกาหลี
3: อ
4: ่ะยืนประจำอยู่ด้านกราบซ้ายบอลมาหาแก3ครั้งแล้วนะ
3: ครับ
4: แต่แกยังพลาดอยู่ครับ
3: นี่เป็นมิดฟิลด์หรือว่าวิงแบ็กนะครับเล่นได้ทั้งตึงปีกด้วยนะครับและกองกลางได้เป็นผู้เล่นที่ระดับเยาวชนเนี่ยเล่นอยู่กับเยอรมันมาทุกชุดนะฮะแต่ว่าพอชุดใหญ่เลือกที่จะเล่นกับเกาหลีใต้นะครับ
4: กลางตอนนี้ก็เป็นนะฮะวังฮินยอมหมายเลข6คิมกินยูหมายเลข24คุมแดนลับอยู่ก็บอลไม่ได้ครับเพราะว่าจากคิมมินแจก็ไปหน้าบ้างไปกลางลุกบ้างอะไรเงี้ยฮะอยู่ที่คิมมินแจครับคิมมินแจไปอีอันยอมอีอันยอมนะวันนี้ยืนเซ็นเตอร์ด้านขวาบอลก็กลับคืนมาที่แกไปไหนไม่ได้คืนหลังครับคิมซึงกยูคิมซึงกยูนะแต่บอลไม่อีกี

0: ทยอกนะฮะเซนเตอร์อีกคนหนึ่งส่งพี่คิมพี่คิมส่งผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูส่งพี่เอียนยอมเอียนยอมส่งผู้รักษาประตูเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะนี่หน้านะ
1: ม
0: า
1: บู
0: กากำลังจะเข้าแย่งบอลอยู่แล้วนะครับโอ้ยดีนะพี่คิมนะสกัดไว้ได้นะครับล้มกันไปกรรมการบอกไม่เป็นไรเอาอาฟริกาใต้ได้บอลแล้วต่อบอลมาที่นะเจ้ามาเซโก้มาเลข12 12ซ้ายซ้ายแก่ซ้ายอีกแล้วส่งไปด้านซ้ายโอ้ยิงไม่ได้ครับพยายามส่งให้เพื่อนพลาดนะฮะแย่งกันปะทะกันล้มกรรมการฟาว
1: คือหมายเลข12ของแอฟริกาใต้เนี่ยแกถนัดเป็นฟุตบอลชายเดียวอ่ะพี่แ
0: กลากซ้ายซ้ายซ้ายอย่างเดียวเลย
1: ใช่แกลากอยู่นั่นแหละฮะคุณทาเปโลมาเซโก้เนี่ยนะฮะ
0: ต้องให้เข้าเท้าแกนะฮะอันนี้หมายเลขเจ็ดเอ็มโพลิสนะฮะเสียบอลก็ตั้งเตะขึ้นมาเล่นสั้นๆเกาหลีเอาทำเป็นเล่นเร็วหน่อยสิพี่วังกินยอมวังยอมแทงมาแล้วครับนี่ฮะเย็นคัตท็อปซ้ายทำประโยชน์ไหมส่งให้พี่ทรงแทงตรงๆอยู่ด้านซ้ายพี่ทรงลากกลับเข้ามาในที่ของตัวเองคืนหลังมาที่วังกินยอมวังยอมให้พี่ทรงพี่ทรงมาเตะบอลรับเลยนะแล้วก็เอาไงดีอิมคินายูตัวสำรองขวางไปด้านขวาตื่นเต้นหน่อยพี่โอ้ยแล้วก็เล่นกันสั้นๆไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
1: จะบอกว่าส่งประตู
0: นะมาที่อีฮันยอมแบ็คขวาคืนมาที่พี่คิมมินแจต่อกันใหม่ออกแบ็คกราบขวาอีกรอบที่ซอนยองอูเปิดยาวมาก็ไม่ถึงนะฮะที่โซนผมแต่ยังแย่งบอลขยันครับเย็นคัตทบนะครับแย่งบอลก็ส่งคืนมาเซ็นเตอร์เลยนะพี่ทรงพี่ทรงมาที่พี่อีกียกอีกยกไปที่พี่ทรงพี่ทรงก็คืนหลังมาเอาวังอินยอมเอาวังอินยอมเอาไงมุนคิมกินกันอยู่ส่งมาพี่คิมพี่คิมเรียกบอลเลยแล้วก็แกก็ครอบครองบอลไว้เอาละต่อบอลซ้ายยาวๆมาที่เย็นคัตตอบเย็นคัตตอบต่อให้พี่ทรงตรงกลางอยู่หน้ากรอบเขตโทษไปไม่ได้ขวางกันสั้นๆลากกระชากเข้าไปตรงนั้นนะครับโอ้โหพ่อเขายืนอยู่5ยังจะจ่อเข้าไปอีกนะฮะเสียบอลนี่ครับ
1: ตอนนี้ผ่านไปแล้ว56นาทีเม็กซิโกนำสาธารณรัฐเช็ก1ประตูต่อ0นะ
0: เม็กซิโกนำแล้วสมราคาเจ้าภาพไงเต็ม1สายนี้
1: ชาเวสนะครับทำประตูให้เม็กซิโกขึ้นนำนาทีที่55นะครับณขณะนี้ทีมที่เข้ารอบในกลุ่มนี้ก็คือเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ครับ
0: ณเวลานี้นะ
1: ณเวลานี้
0: เกาหลีใต้3นัดชนะรวดเลย
1: ใช่ครับ
0: เช็คนี้ตกรอบแน่นอนแล้วบอลมาทางกลับซ้ายอกแต่รับบอลได้นะครับแต่ยังเอาบอลเข้าไปหน้ากรอบไม่ได้แล้วก็ชิปไปตรงกลางนะเย็นคัตทบแต่ไม่มีเกาหลีอยู่ตรงนั้นนะกลางแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ยังไม่โดนนะฮะแล้วก็แอฟริกาใต้สาดยาวแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ทำไมต้องใต้ทั้งคู่นะครับ
1: แกไม่อยู่เหนือไง
0: ใต้แอฟริกาใต้เกาหลีเหรอฮะโลกทุ่มฮะเกาหลีก็ทำเป็นยึกยักไม่ทุ่ม
1: นี่ตอนนี้เนี่ยทุกคนในสนามนี่แสดงความยินดีนี่ไม่ใช่อะไรนะคือเม็กซิโกยิงได้ฮะ
0: กองเชียร์เม็กซิโก
1: ใช่เพราะเม็กซิโก 1-0 นะฮะ
0: ในสนามที่เกาหลีเตะกับอเมริกาใต้เนี่ยฮะเราพี่ส่งลากเดียวเข้ามากระชากเข้าไปจี้เข้าไปหาเซนเตอร์3คนส่งให้พี่เย็นพี่เย็นไม่ยิงพี่เย็นโอ้โหพี่เย็นครับต่อผมพี่ยิงหน่อยสิพี่ยังใจกว้างอ่ะซ้อมเปิดเลยฮะไม่ได้ซ้อมยิงเลยฮะโอ้เหลือเชื่อจังหวะนี้แกยิงได้นะพี่สนนี่ป้อนให้แกถึงเท้าซ้ายนะในกรอบ18หลาเนี่ยจังหวะต้องยิงครับแกเปิดไปตรงกลางฮะ
1: อันนี้ทะเลเรียกพี่นะทะเลเรียกพี่เลยนะฮะ
0: โอ้อายอนขยูไม่เอาฮะแกก็ช้าเป็นเรือเกลือขวางไปตรงๆแกวิ่งแกนึกว่าขวางมา25องศาเขาขนาด90ครับพี่ไปอยู่ตำแหน่งที่มันได้บอลหน่อยครับพี่หมายเลข18โอ้อายอนขยูนี่แกวิ่งไปกิ้งมาเองไม่ได้บอลเลยนะฮะ
1: คือมหัศจรรย์มากที่โอฮยอนยูเนี่ย
0: ไม่ได้บอลเลย
1: จากบิ๊กซิตัสเนี่ยยังมีอยู่ในสนาม
0: นะตอนนี้อยู่ในสนามแกไม่ดีตรงไหนฮะ
1: อาจจะเป็นลูกหลานของโค้ชอ่ะ
0: หรือว่าทดสอบลูกโมงแกแต่ต้องโยนให้เข้าหัวแกนะแกทำอย่างอื่นไม่ได้นะฮะวิ่งหาบอลก็ไม่ได้แล้วลูกนี้กลับคืนหลังมาแล้วก็โอ้โหเบียดกันความขยันของแอฟริกาเกือบเบียดเอาชนะเย็นคัตทบนะฮะดีนะยังได้บอลนะครับคืนหลังไปรักษาประตูแล้วก็สาดยาวมาเอาพี่โซนเปิดยาวมาเข้าตรงกลางเอาไงดีแล้วต่อบอลมาอยู่ที่หมายเลข18คิมไม่ได้อีกทรงก็ไม่ได้คิมก็ไม่ได้ซอนยองอูก็ไม่ได้เสียบอลแอฟริกาแล้วนะครับแล้วก็ยืนหันหลังให้ครองบอลแต่เอาให้เพื่อนนะครับลากกระชากเข้ามาแล้วเอาอีกแล้วครับนะมาเซโกไปที่นะครับกองหน้ามักโกพาได้บอลอยู่ด้านขวากระชากลากเข้ามาหลบได้ด้วยแต่แหมติดตัวของ

0: ได้นะครับตอนนี้ครึ่งแรกแกยังไม่ได้บอลครึ่งหลังก็ยังส่งให้นะคือบอลดึงเสมอใช่ไหมต้องส่งผู้เล่นอย่างนี้ตอนนี้ก็บอลอยู่ในแดนของเกาหลีแล้วก็แกก็เดินแล่นไม่ไล่แกก็ไม่ส่งนะคิมจินกยูออกทางขวาไปให้ซอนยองอูซอนยองอูก็คืนมาที่แกก็แทงให้พี่ทรงพี่ทรงทำชิ่งพลาดนะครับบอลเสียอีกแล้วนะครับทำเป็นส่งและกระชากมานะครับโมโฟเก่งแอมโพลิสโอ้ยยังดีฮะทางด้านนะอวังคินยอมนะรู้เหลี่ยมนะดักทางบอลได้แล้วก็คืนหลังมานะครับแกไม่ไปหน้าครับนี่เป็นกองกลางนะอวังอินยอมแย่งบอลได้คืนหลังแล้วก็คืนหลังมาเต็มๆส่งมาเอาพี่เย็นพี่ยังนะฮะเดียวแรงดีพี่เย็นแกก็ไม่กระชากลากครับส่งกลับมาให้อีคยอกอีคยอกคือเซนเตอร์หนึ่งในสามตัวอีคยอกก็ทอยแงบอลไปแล้วอ่ะบอลลุกไปหน่อยนึงไปที่อีคังอินออกไปด้านขวาชิปมาตรงกลางนี่ไงนี่ไงได้บอลแล้วได้บอลด้วย
1: นี่เป็นจังหวะแรกนะครับที่หม่นตรงกรอบฮะ
0: โอ้อายอนกยูแต่บอลนี่มันไม่เต็มศีรษะนะต้องเอี้ยวตัวโมงนะเนี่ยจังหวะที่แกยืนอยู่หน้ากรอบนี่ไงนี่ไงลูกเก่งแกก็โมงเขากรอบอยู่นะ
1: แซวสักใช่ไหม
0: แต่เบาม
1: าแล้วครับ
0: นี่ไงแกหันข้างโมงได้ด้วยนะนี่คือคุณสมบัติพิเศษโมงได้ทุกจังหวะแต่ว่าบอลไม่ถึงแกไง
1: โอขยันจูนะครับจากเบซิกตัสนะครับนี่จังหวะโมงเมื่อกี้นี้แต่ว่าผู้ถือประตูวิลเลียมนะครับของแอฟริกาใต้รับไปได
0: ้สัมผัสบอลแรกในจังหวะลุกนะในนาทีที่60ครับเล่น60นาทีแกเป็นกองหน้าเพิ่งทำหน้าที่กองหน้าได้เป็นครั้งแรก
1: 2ประตูต่อ0แล้วนะครับเม็กซิโกนำสาธารณรัฐเช็กไป2ประตูต่อ0
0: สบายแล้วแล้วถ้าคู่นี้เสมอกันน
1: ะ
0: เกาหลีก็สบายนะ
1: ใช่ครับคือสบายก็คือเข้า2ทีมฮะที่1เป็นเม็กซิโกที่2เป็นเกาหลีใต
0: ้แต่ถ้าแอฟริกาใต้วับเข้าไปสักลูกนี่นะ3คะแนนอยู่ที่3นะแอฟริกาใต้เป็นที่4และ3คะแนนของแกตอนนี้มีสกอตแลนด์1ทีมแล้วนะ
1: ครับ
0: เอาละครับพี่ซนลำคาญครับมาครับต่อบอลแย่งบอลได้นะครับจากแดนหลังของตัวเองแล้วก็ทำชิ่งออกไปด้านขวาเอาแล้วเปิดเกมให้เร็วหน่อยซอนยองอูลากเข้าไปด้านขวาลากเข้าไปแล้วก็เปิดบอลมาก็ติดเท้าแอฟริกาออกข้างเป็นลูกทุ่มฮะอยู่ในนะระยะมีโอกาสทำประตูฮะเกาหลีใต้ครับซอนยองอูทุ่มมาหน่อยเร็วๆหน่อยดึงเวลาเหลือเกินนะภาพต้องตัดกลับไปที่แฟนบอลของเม็กซิโกฮะกำลังดีใจนะตอนนี้2-0ไง
1: ใช่ครับ
0: 2-0เม็กซิโก3นัด9แต้มดูหล่อมากครับ
1: ก็เป็นทางด้านของฮูเลียนนะครับคิโอเนสนะครับเบอร์16นะครับทำประตูให้กับเม็กซิโกหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อ0นะครับ
0: มีเปลี่ยนผู้เล่นนะครับหมายเลข8ทีเซพังเมโมเรมี่เล่นอยู่ออรันโดไพเรสของแอฟริกาใต้ตำแหน่งกองหน้านะ
1: ครับ
0: ลงมานะฮะ1คนแล้วครับเมื่อสักครู่วิ่งลงมาแทนใครเอ่ยเอามาโกฟาออกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับกระชากลากไปทางริมเส้นด้านซ้ายครับแอฟริกาใต้จะได้เปิดไหมแทงเข้ามาตรงกลางแล้วก็นี่นะครับนี่
1: เข้าไปแล้ว
0: ยิงครับโอ้โห
1: 1ประตูต่อ0นะครับ
0: ก็ซ้ายธรรมชาติโอกาสแกซ้ายเต็มข้อครับโอ้ยมาดานตรงนี้เลยนะ 1-0 นะครับเป็นเรื่อง
1: เรื่องครับคาร์โลมาเซโก้นะครับศูนย์หน้าจากไซปรัสนะครับในลีกไซปรัสทำประตูให้กับแอฟริกาใต้ขึ้นนำไปแล้ว1ประตูต่อ0
0: โอกาสแกหลายครั้งเลยนะจังหวะซ้ายแกเนี่ยเมื่อสักครู่นะซ้ายของแกทำงานแล้วครับตอนนี้พี่ซนเฮืองมินเครื่องเลยฮะลูกทีมเฮ้ย
1: นาทีที่63นะครับเกมคู่นี้มีประตูเกิดขึ้นแล้วแอฟริกาใต้นำเกาหลีใต้1ประตูต่อ0นะครับจากทาเปโลมาเซโกนะครับจากสโมสรลิมาซอลนะครับในเซปลัสนะครับ1ประตูต่อ0
0: ครับ
1: แกมีจังหวะยิงหลายครั้งมากนะ
0: ใช่ฮะ
1: จนกระทั่งครั้งนี้นะ
0: บอลขวางมานะครับ อยู่ในกรอบเขตโทษ18หลา
1: ไม่เข้าฮะ
0: แกนะเท้าซ้ายแกไม่จับเลยนะฮะแล้วก็ยิงลอดขาครับลอดขาใครรู้มั้ยฮะเย็นครัตท็อปนะฮะน
1: ี่
0: ฮะเข้ากรอบไปประตูสิรับไม่ทันเพราะมันโดนบังอยู่ฮะคิมซึงกะยูฮะกระโดดตัวลอยแล้วพยายามเลยฮะไม่ถึงครับเบียดโคนเสาแรกเข้าไป 1-0 แอฟริกาใต้นำเกาหลีใต้ 1-0 แต่ยังเหลือเวลาเยอะฮะตอนนี้64นาทีผ่านครับ
1: และขณะนี้ต้องถือว่าแอฟริกาใต้เป็นที่2ของกลุ่มนะ

0: ครับ
1: แล้วก็เคลียเกาหลีใต้ลงมาเป็นที่3นะครับอ
0: ย่าใช้คำว่าเคลียได้ไหมภาษาไทยมันเจ็บปวดนะฮะยังมีเวลาจะตี
1: เสมอยังมีเวลาใช่ไหมยังมีเวลาใช่ไหม
0: เพื่อจะเคลียอเมริกาใต้ต
1: ่
0: อ
1: ใช่ใช
0: ่โอกาสนี่ประตูของเกาหลีมันก็มันเกมถ้าทำกันจริงๆนะมัน
1: ทำได้นะ
0: คือมันบอลกะเสมอมันก็อย่างนี้ฮะอ่ะเริ่มต้นกันใหม่ตอนนี้เป็นรองแล้วทำให้เหมือนตอนชนะเช็คให้หน่อยสินี่ทีมนี้ชนะเช็คมา 2-1 นะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ้าวพี่คิมมินแจก็ยังเหมือนเดิมส่งให้อีเคยกหมายเลข3ต่อบอลไปทางด้านกราบซ้ายเย็นคันทอบก็ไปไม่ได้ส่งมาที่นะครับเซนเตอร์เซนเตอร์ตายไม่ได้จ่อกลางคืนไม่ได้ก็มาที่คนเดิมครับคิมมินแจแล้วก็ไปที่อวังอินยอมอวังยอมต่อไปที่เย็นเห็นครับตบลากครับตรงกลางเจาะไปตรงกลางไม่ถึงพี่สนโดนสกัดได้ครับแล้วก็ต่อบอลสั้นๆนะฮะตอนนี้ใจเย็นแล้วครับอเมริกาใต้ครับแย่งบอลคืนมาได้ครับเย็นครับท็อปแต่กรรมการบอกฟาวครับไปดึงแขนฮะ
1: เข้าสู่นาทีที่65แล้วนะครับท่านผู้ฟังเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับนำสาธารณรัฐเช็ก2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เราบรรยายอยู่ก็คือเกาหลีใต้นะครับตามแอฟริกาใต้อยู่0ประตูต่อ1เรียลไทม์ณขณะนี้นะครับแชมป์กลุ่มเป็นเม็กซิโกแน่นอนแล้วนะครับรองแชมป์กลุ่มเป็นแอฟริกาใต้นะครับมี4คะแนนแล้วก็อันดับ3เป็นเกาหลีใต้มี3คะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยโซเชียลปรับไปที่กองเชียร์ของเกาหลีใต้ที่เข้ามาชมเนี่ยเงียบกริบเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละ
0: ส่งหมายเลข16ปักจินซอนนะมาร์กินซอนนี่เป็นกองหลังนะฮะมาแทนพี่คิมมินแจเลยนะครับปลดแล้วนะครับคิมมินแจนะฮะไม่ไหวครับแกเหนื่อยฮะตั้งเกมเลยนะครับ
1: เบอร์4ออกเลยนะฮะ
0: เบอร์ออกแล้วครับนะฮะที่เราพากอยู่คนเดียวนี่นะเป็นปักจินซอนมาแทนครับเปลี่ยนเซนเตอร์ตัวหลักเลยนะครับผู้เล่นของบาเยิร์นไม่อยู่แล้วครับมาที่หมายเลข24คิมจินกยูสำรองอีกคนหนึ่งซึ่งลงมาตั้งแต่ครึ่งแรกแกก็ต่อบอลสั้นๆนะฮะเกาหลีใต้ชิปไปขวานะฮะไปที่ซอนยองอูเอาขึ้นไปไม่ได้ครับคืนหลังมาแล้วครับมาที่อีคังอินหมายเลข19อีคังอินยังไงดีนะฮะให้ปักอินซอนครองบอลหน่อยสิจะได้คุ้นเคยอวังอินยอมไปไม่ได้ต่อกลับมาเฮ้ยขวางกันไปขวางกันมานะครับมี3แต้มนะครับเกาหลีรู้ยังเอาเอาเปิดยาวมาที่พี่เย็นครับทบนี่แหละครับนี่ฮะเอาอกบอลรับได้ด้วยสวยกราบซ้ายแทงกลับมาให้กับทางอีคิยอกอีคยอกไปไม่ได้คืนหลังมาอีกครับให้เซนเตอร์ตัวใหม่ฮะปักอินซอนต่อมาที่อีคยอกนี่คือเซนเตอร์ทั้งนั้นนะเอาเจ้าซนเฮืองมินมาต่อบอลเองแล้วเอาไงดีอีคยอกอยู่ด้านซ้ายถูกลุมแล้วครับต้องลากบอลมาในแดนของตัวเองแล้วคืนผู้รักษาประตูฮะคิมซึงกะยูบ่นเลยเอาพี่อีเอาไปใหม่เอาไปต่อบอลกันใหม่ฮะไปที่อวังอินยอมนะแล้วก็คืนมาที่ปาร์คอินซอนเซ็นเตอร์ตัวใหม่คิมกินจะยูนี่หมายเลข24ก็เป็นผู้เล่นกองกลางตัวใหม่เหมือนกันนะตอนนี้อยู่ที่พี่คิมกินกะยูในแดนตัวเองนะฮะแล้วก็ออกไปด้านขวาไปที่อีอันบอมเอาไงดีคืนหลังอีกมาที่ปาร์คอินซอนยังเจาะไม่ได้นะครับเติมมาเรื่อยๆนะครับกินพื้นที่มาเลยกลางสนามมาหน่อยหนึ่งฮะเกาหลีใต้ยังได้บอลอยู่ที่ปาร์คอินซอนครองบอลซ้ายขวาหน้าหลังก็ส่งคืนมาที่อีคิยอกนี่เซนเตอร์นะฮะแล้วก็ไปที่อวังอินยอมต่อบอลกันโอ้โหตอนนี้แอฟริกาครับไปอยู่ในแดนของตัวเองหมดแล้วนะฮะ
1: คือกลายเป็นว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเกาหลีใต้เล่นดีสุดคือนัดที่ชนะสาธารณรัฐเช็กฮะ
0: นั่นเอง
1: หลังจากนั้นก็ตกลงไปเรื่อยๆอันนี้ดูว่าจะแย่กว่า
0: แย่ที่สุด
1: นะแย่กว่าเจอกับเม็กซิโกอีกนะฮะ
0: โอ้เยอะแย่กว่าเยอะเลยนะ
1: ใช่ฮะโอ้โหกลายเป็น
0: เอาแย่งบอลมาได้กรรมการบอกโอ้ยไปนะฮะตอดขาหลังของแอฟริกากรรมการเป่าฮะเมื่อกี้เกาหลีก็เสียบอลให้แอฟริกาต้องไปแย่งคืนกรรมการเป่าบอกไปวางแผนกันใหม่ไปเกาหลีไป3นาที
1: addition break นะครับ3นาทีนะครับก็อ่ะลุ้นกันต่อนะครับใครที่เป็นแฟนของเกาหลีใต้ต้องลุ้นแล้วครับตอนนี้คือ3แต้มเนี่ยต้องลุ้นนะว่าจะเข้าหรือไม่
0: แต้มเดียวนะที่มีค่าของเกาหลีต้องมีวันนี้เสมอนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ในการที่จะเดินหน้าต่อนะครับยิ่งมีน้อยทีมอยู่ครับเอเชียของเราส่งประกวดเกาหลีทราบไหมครับ ผมชอบอยู่นะฮะดู Netflix เยอะนะฮะเชียร์เกาหลีอยู่
1: ชอบหนังเกาหลีใช่ไหมลามปามมาถึงชอบทีมชาติเกาหลีไปด้วยนะฮะ
0: ครับผม
1: สถานการณ์ณขณะนี้นี่แอฟริกาใต้มีโอกาสยิง13ครั้งพี่แป๊ะคิดดูเกาหลีใต้มีโอกาสยิง5ครั้งแล้วก็13ครั้งของแอฟริกาใต้เป็นประตูนะครับ1ประตูและเข้ากรอบ4ครั้งครองบอลในเกาหลีใต้ครองบอลเยอะครับ 55% แต่ทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันในขณะที่ใบเหลืองเนี่ยยังไม่มีนะครับในคู่นี้ฟาวเนี่ยแอฟริกาใต้ฟาวไปตัดฟาวไปแล้ว4ครั้งเกาหลีใต้5ครั้งแล้วก็เตะมุมแอฟริกาใต้นะครับ4ครั้งเกาหลีใต้2ครั้งนะครับ
0: นี่จังหวะที่มาร์คโฟกาต่อส้นมาทางด้านซ้ายของสนามนะแล้วก็กระชากลากเข้ามาแทง90องศามาที่นะเจ้ามาเซโก้หมายเลข12แกซัดเท้าซ้ายลอดขาเย็นครัดท็อปนะฮะเข้ากรอบประตูไปอย่างสวยงามมา 1-0 นะครับแอฟริกาใต้นำเกาหลีนะครับเอาล่ะยังเหลือเวลานะครับยังเหลือเวลาตอนนี้แฟนบอลเกาหลีเนาะ
1: ตกใจเลย
0: กุมหัวกัดเล็บนะแคะแย่รูจมูกทำอะไรก็ได้ครับพี่เซ็งฮะเวลาเซ็งแล้วก็ทำอะไรกันบ้างครับแฟนบอลลองนึกภาพดูน
1: ะ
0: เกาหลีใต้ทำทุกอย่างครับโอ้โหคือการเสมอลอยลำอยู่แล้วนะเนี่ยบอลนะ
1: อย่าไปประมาทอย่าไปประมาทขิงแก่อย่างฮูโก้บรูซนะครับเบลเยียม74ปี
0: เป็นโค้ชนะ
1: โค้ชนะฮะ
0: ตอนนี้ต้องติวฮะผู้ช่วยสตาร์ฟเติร์ฟเลยต้องมาติวเจ้าอีฮันบอมเซนเตอร์ด้านขวาเอาไงนะช่วยแทงบอลใช้ซ้ายขวาให้มันงามๆหน่อยเอาล่ะยังเชียร์กันอยู่นะบอกตรงๆว่าเชียร์เกาหลีเราเอเชียด้วยกันนะตามอยู่0-1นะแค่เสมอก็เข้ารอบเป็นที่2ครับซนเฮืองมินตอนนี้ต้องกระตุ้นน้องๆแล้วครับ
1: ใช่ครับ
0: แกก็พยายามนะวิ่งนะพร่านไปทั้งสนามกลางก็เล่นหลังก็เล่นหน้าก็เอา
1: อย่างนี้ต้องบอกว่าอะไรให้นึกถึงปี2002ใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนั้นเกาหลีใต้ได้ที่4นะฮะหรือนึกถึงเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ
0: มาเล่นเอเชียนเกมได้ด้วยนะแล้วได้เหรียญทองด้วยนะ
1: ไม่ต้องเป็นทหาร
0: นะจำทรงเนี่ยตอนนั้นอยู่สเปอร์ฮะ
1: ครับ
0: เริ่มเกมกันเหลือเวลาอีกตอนนี้นาที71ครับ19นาทีต้องต่ออย่างน้อย8เดาไว้เลยนะฮะเกาหลีใต้สู้ๆแอฟริกาใต้เปิดสาดยาวมาถึงโอ้แกเตะใหญ่ครับยาวมากจริงประตูของแอฟริกานะเจ้าวิลเลียมตัวเล็กนิดเดียวฮะข้อเท้าแกดีต่อบอลกันเร็วขึ้นครับตอนนี้ปักอินซอนนะจะต้องทำหน้าที่แทนนะฮะพี่คิมมินแจฮะอยู่ตรงกลางนะครับเซนเตอร์3คนวันนี้แล้วก็จะมีอวังอินยอมมาเชื่อมต่อหมายเลข6แล้วก็บอลส่วนใหญ่จะมาทางกราบซ้ายก็คือเยนคราสช็อปนะฮะแล้วออกไปทางขวาซอนยองอูหมายเลข22นานๆจะเข้ามาตรงกลางให้พี่ซนสักหน่อยนี่คือการเล่นสไตล์นี้ของเกาหลีใต้อเมริกาใต้ก็ไปจับจองพื้นที่นะฮะที่ทำไหนทำเลดีๆนะฮะค่าแผงแพงๆแกยืนอยู่หมดครบหมดแล้วนะฮะเข้ายากครับนี่ผู้เล่นตอนนี้สำรองหมายเลข8โมเรมี่อยู่ในสนามด้วยเปลี่ยนไป1คนนะฮะพวกแดนรุกนะครับ
1: เอา7เอา8ลงเอา7ออกฮะ
0: โมโฟเก่งออกนะครับเอาละเกมก็ยังเป็นของเกาหลีทางด้านซ้ายนะฮะเนี่ยที่ส่งมาลูกครึ่งเนี่ยฮะส่งมาโดยนะฮะโบรุสเซียเหมือนชินกันบักเลยนะเล่นอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: หนุ่มหน้าตาดีซึ่งไม่ใช่หน้าเกาหลีเลยนะคนเดียวมาเลข23เล่นอยู่กราบซ้ายประตูคิมซึงกะยูได้บอลก็เรียกเพื่อนมารับบอลหน่อยแล้วก็ส่งกันไปสั้นๆขวางกันไปขวางกันมาอยู่ในแดนของตัวเองทำไรหน่อยพ่อ
1: ถ้ามาสไตล์นี้เนี่ยยังไม่ได้สร้างความระคายเคืองให้กับแอฟริกาใต
0: ้
1: เลยนะฮะ
0: โอ้โหคิมยินกะยูก็คืนให้กับทางปักอินซอนปักอินซอนส่งไปทางด้านอีอันบอมอีอันบอมส่งมาที่ปักอินซอนปักอินซอนมองซ้ายมาก็อีกีขยกเดี๋ยวก็ต้องส่งไปยังพี่เย็นฮะพี่เย็นคอยรับบอลเดี๋ยวจะส่งให้ส่งไปไม่ได้เอาละยังอยู่ในแดนของตัวเองพยายามจะต่อบอลกินแดนไปเรื่อยๆพี่ทรงต้องลงมาบอกเพื่อนเฮ้ยรีบเปิดมาด้านหน้าแล้วแกก็วิ่งไปรอรับบอลยังไม่ไปถึงแกตอนนี้พี่ซนนะไปรออยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วก็เปิดมาลูกนี้ให้กับเย็นคันท็อปแต่ก็โด่งเกินไปครับข้ามศีรษะแกไปแกขอโทษเพื่อนฮะแกหน้าตาแกตื่นๆนะ
1: ก็22ปีพี่แป๊ะ22ปีเท่านั้นหนุ่มเยอรมัน22ปีเล่นให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ฮะ
0: โอ้แต่แผนนี่นะคือไปที่แกเลยนะจังหวะสุดท้ายเกมลุกนี่นะ
1: แน่นอนนะขวัญใจพี่แป๊ะออกไปแล้วฮะ18ออกไปแล้วครับ
0: ออกแล้วนะ
1: ฮะ
0: โอ้อายอคยูนะโทษครับได้หม่งครั้งนึงนะครับต้องส่งหมายเลข9นะฮะเนี่ยกองหน้านะฮะโซแกซ่งต้องทำหน้าที่หน่อยโซแก้ซ่องฮะ
1: จากมิชิแลนนะครับในเดนมาร์กนะครับเอาตุรกีออกเอาศูนย์หน้าจากเดนมาร์กนะครับที่เล่นอยู่ในลีกเดนมาร์กลงมาแทนนะครับ
0: ปุ๊บได้บอลเลยครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนด้านขวาออกเลยครับผม แรงยังดีฮะซ่องยอนอูตอบมือโกรธเลยไอ้น้อง ข้ายังไม่ได้ดูบอลเลยส่งมันยังไง ออกข้างเฉยนะครับได้บอลง่ายๆออกข้างฮะผู้เล่นของแอฟริกาใต้ก็จะเปลี่ยนเอาหมายเลข15คลามเลนเนอร์ฮะลงนะฮะเราดึงเวลาไปด้วยครับแล้วก็ถอดนะครับ
1: 12ออกฮะ
0: คนที่ยิงประตูด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: มาเซโก้ออกไปแล้ว15เข้ามาก็ถอดกองหน้าออกนะครับทีเซพัง
1: ก็อิสคลามเลนเนอร์นะครับลงมาเป็นผู้เล่นที่เล่นอยู่ในลีกในประเทศนะครับมาเมโลดี้ซันดาวนะครับในแอฟริกาใต้มีจังหวะบุกขึ้นมานะทำอะไรไม่ได้นะครับได้เป็นลูกเตะมุมนะฮะ
0: คาร์เมนเนอร์นี่ก็เป็นกองหน้านะครับถอดหน้าใส่หน้าก็ยังไม่ถอดเกมรุกนะฮะออสเปรย์โมดิยาหมายเลข6ของแอฟริกาใต้นะครับแบ็คซ้ายสกัดบอลออกข้างไปเปลี่ยนอีก1คนนะครับเอาซอนยองอูออกอีกนะหมายเลข22ด้านกลับขวาออกแล้วส่งใครมาแทนนะครับรอดูนิดนึงเป็นลูกที่เตะมุมของเกาหลีใต้เปิดขึ้นมาครับโมงไม่ได้แอฟริกาใต้โมงออกมาทรงพยายามจะเบียดเข้าไปเอาบอลนะครับยังแย่งกันอยู่แล้วก็ถูกดึงหลังกรรมการเป่าไหมเป่าให้พี่ทรงครับแกอยู่ด้านหน้าลูกนะฮะเขาเกาหลีใต้เกาหลีใต้ดึงแกครับ
1: คาริโซมาดาอูนะครับไปดึงซองฮุงมินได้ฟาวนะครับเกาหลีใต้ลำเลียงบอลขึ้นมาใหม่ๆ
0: แล้วครับมาที่เจ้าซนตอนนี้มาอยู่ด้านกราบซ้ายขวางบอลไปนะคิมกินยูส่งมาให้เยียงคันชอบเยียงคันชอบหลอกล่อแล้วก็คืนหลังนะฮะให้อีกยอกอีกยอกต่อบอลสั้นๆตรงไปที่พี่แยนพี่แยนกระชากครับหน่อยพี่พี่กระชากนิดนึงพี่กระชากแล้วก็คืนหลังครับนะฮะแล้วก็เปิดโด่งเข้าไปนะกรอบเขตโทษหมายเลข9โซแกซองก็โหม่งไม่ได้นะฮะบอลคุกคิกมาด้านข้างคืนมาตรงกลางเกาหลีใต้ยังได้บอลอยู่อีกยอกกระชากเข้ามาเองครับกระชากเข้ามาเองเลยเซนเตอร์แล้วก็เปิดเข้าไปตรงกลางก็เสร็จแอฟริกาใต้นะครับแทงบอลออกมาแล้วก็สาดยาวมาได้ด้วยสิยืนคนเดียวยังได้บอลเลยครับหมายเลข17มักโกฟากองหน้าเขาแต่เสียบอลแล้วครับเกาหลีใต้ลากเข้ามาลากเข้ามาด้านขวาขวางเข้ามายังเปิดไม่ได้ยังเปิดไม่ได้ครับอีกครั้งอินอีกครั้งอินอีกครั้งอินต้องซ้ายแกนะได้บอลอีกครั้งเพื่อนยังส่งให้แกแล้วก็แทงบอลมาตรงกลางไม่ถึงสนฮะสกัดบอลออกมาได้แอฟริกาใต้แล้วก็จังหวะนี้ไปเตะข้อเท้าครับเกาหลีใต้เตะเขาเจ้าเอียนบอมฮะกรรมการบอกปี๊ดเลยได้ฟรีคิกครับดึงเวลาได้อีกนาทีนึงนะครับตอนนี้77นาทีเกาหลีใต้ตามแอฟริกาใต้อยู่1ประตูต่อ0ตัดภาพมาที่กองเชียร์ตอนนี้แอฟริกาใต้เฮฮาปาร์ตี้ฮะลื่นเริงลื่นเริงบันเทิงใจแล้วครับแฟนเกาหลีใต้ตอนนี้หน้าตากระยาไปแจกซองกฐินเลยนะโอ้ยบวกเบี้ยวเลยฮะ
1: ไม่รับเลยนะบอกคุณไม่รับมาตอนนี
0: ้บุญเบิ้ลทำบอลหลังไว้เฮ้ยก็พยายามสกัดบอลแย่งบอลครับทางคิมจินกยูฮะหมายเลข24แต่ออกข้างไปแล้วแอฟริกาใต้ได้ทุ่มทุ่มมาเลยครับสีทุเล่ฮะหมายเลข13ได้บอลปุ๊บเกาหลีซัดเลยนะล้มเลยฮะกองหน้าตัวใหม่ฮะโซเกยองแกซัดเลยเข้าไปเลยฮะลูกตังเตะครับโหใหญ่มากครับโซเกยองนี่โอ้โหหน้าตาแกถึกเกาหลีชัดเจนเลยฮะนี่ฮะโอ้โหเท้าแกเหยียดมานี่ยื่นเท้ามาเลยนะแล้วก็เปิดสตั๊ดนำมาก่อนกรรมการบอกไม่ได้อันตรายลูกตังเตะของแอฟริกาแต่กว่าจะเตะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวดึงเวลาไปเรื่อยๆครับยังไม่เตะฮะลูกตังเตะของแอฟริกาใต้ครับกลางสนามกรรมการบอกให้เล็กหน่อย เป่าเร็วอเมริกาใต้ก็ทำเป็นตุ๊บเป็นตั๊บตั้งบอลใหม่นู่นนี่นั่นนะฮะทำอะไรคิดหมดครับที่มันดึงเวลาได้ครับแล้วก็เปิดยาวมาที่จุดนัดพบแต่มันไม่โด่งพอครับโดนสกัดออกมาแต่ยังไม่พ้นแดนอันตรายโขกออกไปยังโอ้ยอเมริกาใต้ยังได้บอลอยู่ยังขึงอยู่แล้วก็แทงเข้าไปในกรอบเขตโทษต่อบอลสั้นๆนะครับเสียเจ้าซนต้องหวดออกมาก่อนนะแต่ไม่มีใครเลยแดนหน้าของเกาหลีฮะซนหวดฟรีฮะบอลกลับไปถึงผู้รักษาประตูวิลเลียมเปิดยาวถึงโพ้นทะเลออกข้างครับลูกทุ่มของเกาหลีครับแฟนบอลเกาหลีตอนนี้เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะนั่งคุยกับแฟนบอลเม็กซิกันด้วยนะครับ
1: ตอนนี้สบายใจเม็กซิโกสบายใจนำ 2-0 เปลี่ยนผู้รักษาประตูเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แฟนบอลรู้สึกเฮ้ยนึกว่าจะมาด้วยกันไงถอดนะฮะหมายเลข10โมโฟเกงออกนะครับใครแทนฮะถอดออกแล้วนะครับหมายเลข10กองหน้านะครับเจ้าเร็วๆไปเลยโมโฟเกงนะฮะอเมริกาใต้เปลี่ยนกองหน้าหมดหมดเลยนะเหลือมักโฟฟาไว้คนเดียวส่งหมายเลข23อ่ะ23คนนี้นี่ถ้าดูแล้ว
1: เจเดนอดัมฮะ
0: เกมนี้จะกองหน้านะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เป็นกลางเสริมกลางเข้ามานะฮะ
0: ครับ
1: เม็กซิโกนี่สบายใจถึงขนาดกิเลโมโอชัวนะครับผู้สาประตูจอมเก๋าวัย40ปีฮะลงมาเล่นแทนเลย
0: ครับโอ้โหนี่เขารอดูแกอยู่นะ
1: ฮะ
0: เพราะไม่ได้เซฟเลยอ่ะครึ่งหลังยังไม่ได้เซฟเลยนะครับวิลเลียมก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ไหม
1: ครับไม่ใช่หมายว่าประตูของเม็กซิโกโอชัว
0: โอชัว
1: จอมเก๋าว่า40ป
0: ีผมอู้นี่นานมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: นานมาก
0: เป็นตำนานเลยนะโอชัวเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับอ๋อไปดูอีกสนามหนึ่งหรอ
1: ใช่
0: ตอนนี้ยัง2-0อยู่ไหม
1: 2-0อยู
0: ่แต่สนามนี้ยังเป็นวิลเลียมอยู่นะประตูล่างเล็กของแอฟริกาใต
1: ้มันเกิดอะไรขึ้นกับเกาหลีใต้ครับ
0: ทีคังอินแทงตรงมาให้กับทางเจ้าเยนครัตท็อปแต่ก็ไม่เข้าช่องนะฮะเสียบอลไปวิลเลียมเปิดยาวมาตามถนัดนะฮะเพื่อจะมาร์คโฟฟาหน้าเป้าตัวล่างโยงโมงตั้งให้เพื่อนนะครับแต่จังหวะนี้ไม่ได้ครับเอาวังอินยอมแทงบอลมาทางเย็นคัตท็อปลากไปทางซ้ายลากเข้าไปทำอะไรดูดีหน่อยสิลากไปหน่อยลากไปหน่อยแล้วก็โอ้โหเจออเมริกาใต้ประกบอยู่แต่แกยังขืนอยู่ยังขืนอยู่คืนหลังมาเจ้าพี่อีคังอินก็เปิดไม่ได้นะถูกขวางอยู่ครับคืนหลังมาเซนเตอร์อีคยอกแล้วก็ส่งไปที่ปาร์คอินซอนอีเอ็นซอนก็อีคยอกแต่อยู่ในแดนของแอฟริกาใต้นะครับ
1: อีคังอินแกก็พยายามจะคะแนนความพยายามเนี่ยเอาไป10นะฮะ
0: ไป10
1: แต่คะแนนความหวาดเสียวเอาไป0
0: ตอนนี้อยู่ในเท้าของ3เซนเตอร์เกาหลีนะครับท่านผู้ฟังอินคยูกลางรับก็เปิดมาด้านกราบซ้ายแล้วก็ต่อไปที่พี่เย็นคัตท็อปเปิดโด่งไปตรงกลางจุดนัดพบไม่ได้ครับเจออเมริกาใต้สกัดยาวออกมาแล้วก็ลูกจังหวะนี้คืนกลับไปก็อเมริกาใต้ก็สาดยาวมาก่อนครับตอนนี้ไม่ดูอะไรแล้วครับสาดยาวอย่างเดียวนะฮะให้พ้นเขตอันตรายแล้วก็เกาหลีใต้ต่อบอลสั้นๆเสียบอลเฉยเลยนะฮะอเมริกาใต้แทงบอลมาด้านขวาไม่ได้กรรมการเป่าก่อนจ
1: ัง
0: หวะก่อนหน้านี้เป็นลูกฟาวของเกาหลีหรือของแอฟริกาชี้ไปจุดตรงนั้นยังดูไม่ออกครับลูกนี้โอ้ยฟาวแอฟริกาคร
1: ับ
0: โอ้โมเลมี่นี่เปิดเท้าสตั๊ดลอยตัวขวางมานะฮะยังจะเล่นกังฟูไม่ได้ครับนะไม่โดนก็จริงแต่อันตราย
1: ใช่ครับ
0: เกาหลีเปิดยาวไปตรงนี้เจ้าเย็นต้องยิงไม่ยิงอีกแล้วตายแล้วพ่อเอ้ยอยู่คนเดียวหน้ากรอบแค่ทอดแกขวางให้เพื่อนก็ไม่มีมาเลยนะแกรู้ไหมว่าแกอยู่คนเดียวฮะ
1: แกไม
0: ่พ่อคุณ
1: แกไม่เข้าใจปรัชญาของเกาหลีฮะ
0: แกยิงเป็นไหมฮะโอ้โหเมื่อสักครู่เปิดยาวให้แกจังหวะเดียวเพื่อนกำลังเหม่ออยู่แอฟริกาฮะนาทีทองครับ
1: ตอนเล่นอยู่กับทีมเยาวชนของเยอรมันเนี่ยลูกอย่างนี้ให้เปิดฮะ
0: ให้เปิดเอาซ้อมมาให้เปิดต้องขวาง90องศาแกได้บอลแกขวางตลอดแกไม่เห็นหน้ากรอบประตูหรอครับเอาไปแกทีนี้แกตัวยังได้บอลอยู่นะแกกระชากกล้าเข้ามาตรงกลางนะฮะแล้วก็คืนมาที่คินยูขวางไปที่เซ็นเตอร์ตัวขวาเอียนยอมต่อปอนไปนะเอาไงดีแล้วก็คืนหลังมาบอลยังอยู่กับเกาหลีแต่แดนของตัวเองนะครับนะเลยกลางสนามมาหน่อยนึงตอนนี้เซ็นเตอร์นะ ยืนลอยมากลางสนามแล้วนะครับเซ็นเตอร์ของทางเกาหลีคิมอินกะยูกองกลางคืนไปที่ปักอินซอนปักอินซอนก็ต้องส่งมาทางซ้ายแน่นอนส่งแน่นอนส่งแน่นอนครับอีกะยอกรออยู่แล้วไอ้ต้องส่งที่นะไปคิมกินกะยูออกไปด้านขวานะอวังอินยอมเอาไงลากลากเข้ามาเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมนะฮะคิมจินกะยูมองอยู่เพื่อนไม่ส่งให้ส่งมาเซ็นเตอร์ดีกว่าแล้วก็หมายเลข19นะครับมือสกู้นี่อีคิงอัน
1: ตอนนี้เคลียร์บอลออกไปนะครับก็กองหลังของแอฟริกาใต้นะครับเคลียร์บอลออกไปลูกนี้ก็เป็นจังหวะเตะมุมนะครับของเกาหลีใต้เปิดบอลเข้ากลางนะครับแต่ว่ากองหลังของแอฟริกาใต้นะครับสเตเฟโรนะครับซิโลโทเลนะครับมงบอลออกไป
0: ครับตอนนี้ลูกเตะมุมด้านขวากราบขวาเป็นอีคังอินแล้วนะเอาซอนยองอูออกไปแล้วนะน้ำหนักเท้าจะดีขึ้นไหมเปิดมาลูกนี้วิลเลียมออกมาปัดนะฮะแล้วก็อัฟริกาใต้เปิดยาวมาเลยครับเอาไว้ไกลเอาไว้ไกลไกลจริงๆฮะออกด้านข้างแต่เกือบถึงแดนนะแดนหลังของเกาหลีเลยครับเป็นลูกทุ่มเข้ามาประตูมาเล่นเองครับคิมซึงกะยูลากบอลมาเกือบถึงกลางสนามนะฮะเอาตอนนี้แอฟริกาใต้รับทั้งตัว11คนอยู่ในแดนตัวเองแล้วครับเจ้าเยนคลาสท็อปลากกระชากเข้าไปซ้ายถนัดแกมนะครับแล้วก็เข้าขวางขวาไปส่งให้พี่ทรงพี่ทรงยงให้พี่แยนพี่แยนแกต้องขวางอีกแล้วนะแต่ว่าได้ยิงนะแต่ว่าคิมจินกะยูยิงไม่เข้ากรอบฮะผมเหมือนโดนเท้าหลังของแอฟริกาออกหลังลูกเตะมุมฮะพี่ซนเฮืองมินเตะเองเลยครับขวาเข้าไปโด่งๆมองตั้งเข้ามาแล้วไม่ได้ครับอเมริกาใต้ซัดออกมาสวนกลับเข้าไปนะโอ้แต่ไม่เข้ากรอบฮะลูกนี้อีคังอินสวนยาวเข้าไปเลยครับข้ามคานฮะ
1: คะแนนแบบเร็วทันในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังเกาหลีใต้เนี่ยจะอยู่อันดับ4ของทีมอันดับ3ที่ดีสุดอยู่ในอันดับ4นะฮะ
0: โอ้3คะแนนเนี่ยนะ
1: ณขณะนี้นะณขณะนี้เพราะว่าอันดับ1เนี่ยเป็นบอสเนียมี4คะแนน
0: มี4คะแนนครับ
1: ก็ลุ้นเกาหลีใต้ต้องลุ้นหลายกระทอกกันนะฮะเพราะพรุ่งนี้แล้วมาลืนได้อีกนะฮะ
0: โอ้ขอ1ประตูนะไม่ต้องลุ้นอะไรเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: 1ประตูไม่ต้องลุ้นครับเกาหลีเอเชียของเรานะครับตอนนี้เป็นลูกทุ่มเข้ามานะของเกาหลีนะครับแล้วก็ผู้เล่นยังไงฮะลูกบอล2ลูกกรรมการบอกเอาออกไปลูกนึงเอาเป็นลูกตั้งเตะของแอฟริกาด้วยนะในแดนของเกาหลีฮะเลยเส้นกลางสนามมาสัก10หลาครับคนที่ไปเตะคือโมเรมี่ฮะโมเรมี่หมายเลข8สำรองชิปด้วยเท้าซ้ายไปหน้ากรอบเขตโทษเกาหลีซัดยาวออกมาแต่ยังไม่ผ่านนะครับได้บอลอยู่ครับแอฟริกาครับซิโทเล่ฮะแล้วก็เปิดยาวมาให้กับโมเรมี่ไม่ได้เกาหลีได้บอลส่งคืนมงไปมงตั้งมงทรงยังตะก้อเลยอ้าวได้บอลแล้วตอนนี้คิมกินยูเปิดขวาไปวิ่งหน่อยครับอีคังอินอีคังอินโดนกระชากลากถูกันอยู่อ้าวอ้าวอ้าวแล้วก็โซเกซองครับตัวใหญ่โอ้โหใหญ่เป็นยักษ์เลยนะมองหน้าตัวใหม่เนี่ยโอ้ได้เปรียบนะเบียดเบียดจนนะอเมริกาใต้ทำบอลออกข้างพยายามจะครองบอลให้ได้นะครับได้ทุ่มทุ่มคืนหลังเซ็นเตอร์เลยโอ้โหใจแกอยู่ในกรอบหน้าประตูของแอฟริกานะเออ
1: ช้าแต่ชัวร์
0: ทุ่มกลับมาในแดนของตัวเองครับไอ้นี่ครองบอลเขานับคะแนนไหม
1: ฮะถ้านับคะแนนในเกาหลีเกาหลีชนะนะแต่ถ้านับประตูเนี่ยเรียบร้อย
0: ปาร์คอินซอนหมายเลข16นะตอนนี้แกทำหน้าที่แทนที่คิมมินแจแต่เล่นเหมือนกันเลยนะครองบอลสั้นๆ ส่งกันมาเซ็นเตอร์3คนและชิปตรงนี้ไปให้ฮะทาอีคังอินโซเกซองโซเกซองโซเกซองไม่ไหวฮะพยายามจะไปช่วยอวังอินยอมอีกคนแล้วแกกระตุกเท้าแล้วนะครับแกลงไปนอนแล้วฮะกรรมการยังไม่เป่านะซนเพื่อมินซงมินซ้ายโอ้ยโดนเท้าอเมริกาออกข้างยิงลูกนี้20หลาหน้ากรอบโดนสกัดนะเจ้าซนเฮืองมินพี่ตะคิวกินนะฮะแกวิ่งเยอะฮะอวังอินยอมฮะกลางตัวรับตอนนี้เกาหลีใต้เอาลุกขึ้นมาแล้วนะครับถ้าแพ้สนามเข้ามาต้องออกนอกสนาม1นาทีนะพี่อีคังอินหมายเลข19ต่อให้พี่ซนนะพี่อีคังอินพี่ซนลากเข้ามาลากเข้ามานะครับหน้าทำกลางวงล้อมของแอฟริกาแทงบอลมาทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดเข้าไปตรงกลางขึ้นโขกไม่ถึงครับโอ้ยโซแกซองอะกระโดดไปโดนเซ็นเตอร์แกขวางอยู่ยังได้บอลอยู่ตอนนี้ทำชิ่งกันสั้นๆขวางอยู่ได้จังหวะสุดท้าย โอ้ยหลังแอฟริกาศาสตร์ไปไหนก็ได้ครับโอก้อนเตะยาวไปนู่นเลยพี่ซนนะไม่ได้ครับหน้าตายก็เย๋เกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอากันหน่อยเว้ยเฮ้ยมันขาดเกินๆนะเกาหลีใต้ในแดนหน้าครับคลุกคลิกคลุกคลิกจังหวะสุดท้ายนี่แอฟริกาใต้กินนะฮะ
1: นี่มีแฟนรายการส่งมาบอกว่าถ้าวันนี้เกาหลีใต้เกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยคนไทยแพ้ทั้งประเทศคือไงฮะ
0: เลิกฮะเลิกกินนะฮะกิน
1: คือยังไงจ๊ะ
0: เพราะไม่มีตังค์ตอนนี้วิลเลียมแกหล่อมากครับได้บอลแกก็ช้าๆปล่อยพี่สนวิ่งเข้าหาแกถึงจะรับบอลแล้วแกบอกไปเลยไปเปิดยาก
1: ัปตันนะกัปตันวิลเลียมนะ
0: โล
1: กัปตันทีมนะจ๊ะ
0: โอ้อ่ะบอลอยู่ใจแดนของเกาหลีเกาหลีก็ต่อบอลกันสั้นๆนะฮะแล้วก็เปิดโด่งยาวมาบ้างครับแบบแอฟริกานะฮะแล้วก็เสียบอลในแอฟริกาใต้ไปแทงบอลไปทางด้านซ้ายไม่ดีฮะจังหวะนี้ล้นไปหน่อยฮะเจ้าโมเรมี่วิ่งไม่ทันนะฮะเกาหลีใต้รีบทุ่มคืนมาที่เซ็นเตอร์3คนแดนหลังไม่ต้องทายครับภาพไม่ต้องจับมาเลยครับจับแฟนบอลดีกว่าเพราะ3คนมันจะส่งกันไปมาครับ นี่เด็กเกาหลีตอนนี้ร้องไห้เลยนะเฮ้ยเอาไงดีวะนี่ยังอยู่ในแดน3คนของเกาหลีใต้จริงๆครับไม่ไปไหนฮะ
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเกมเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วทด6นาทีนะครับคู่เกาหลีใต้กับแอฟริกาใต
0: ้6นาทีทองนะฮะมาที่อีขยกแบ็คซ้ายเรียกว่าเซ็นเตอร์ซ้ายดีกว่าหลัง3คนตอนนี้ปาร์คอินซอนนะครับต่อไปที่อินคิมกยูเอาวังคินยอมต่อไปที่อีคังอินอยู่กราบซ้ายกราบขวากราบขวากระชากเข้ามา1จังหวะได้บอลแล้วก็พยายามจะเปิดแต่โดนขวางฮะได้เป็นลูกทุ่มคืนมาเซ็นเตอร์ครับมีอะไรไหมครับพี
1: ่ ดีไม่คืนเป็นประตูนะ
0: ไปที่ปาร์คอินซอนนะฮะปาร์คอินซอนไปที่อีอันยอมใน3เซ็นเตอร์ลากบอลเข้ามากินแดนแล้วก็ออกไปด้านซ้ายเปิดเข้ามาตรงกลางไม่ถึงนะฮะกองหน้าเกาหลีถูกโขกสกัดออกมานะเกาหลีใต้ก็ยังได้บอลอยู่ที่ปาร์คอินซอนปาร์คอินซอนเซ็นเตอร์ตัวหลักอยู่ตรงกลางแล้วก็ต่อมาที่เซ็นเตอร์ซ้ายอีกยอกก็ส่งไปที่ปาร์คอินซอนปาร์คอินซอนก็ลากบอลขึ้นมาไปที่อีคังอินเอาไงดีโอ้ยไม่ได้ครับเสียบอลแล้วครับเกาหลีต้องเอาบอลคืนไม่ได้ก่อนแล้วก็แทงคืนมาให้ที่ตัวสุดท้ายยังได้บอลอยู่โอ้ยหายใจโล่งครับตอนนี้เหลือ5นาทีแล้วครับออกด้านซ้ายทันเย็นเอาเย็นพี่เย็นพี่โชว์หน่อยขวาก็ได้พี่ลากเข้าไปหน่อยลากแล้วยิงหน่อยสิครับคืนมาพี่ทรงติดชึ้งติดชึ้งติดชึ้งคืนหลังเซ็นเตอร์ พี่ทรงอีกทีพี่ทรงซ้ายพี่ส่งมาทางซ้ายนะฮะเอาไงดี
1: ควางอีบอมเปิด
0: บอมเปิดตรงกลางได้มงตั้งเข้ามาโอ้ยพยายามจะยิงครับแหมผู้เล่นแอฟริกาล้มไป1คนแต่บอลออกหลังไปแล้วนะไม่มีโอกาสยิงนะ
1: คือตอนนี้เนี่ยแอฟริกาใต้เนี่ยลงมาแพ็ค10คนเลยนะฮะในแดนตนเองแล้วก็ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยเปิดเกมบุกลำบากมากแล้วก็สาดบอลเข้าไปพอสาดบอลเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับจังหวะหวาดเสียวยังไม่มีนะฮะได้เตะมุมขึ้นมาแล้วนะครับเกาหลีใต้ในช่วงทดเวลาผ่านไปแล้ว2นาทีนะครับหรืออีก4นาที
0: เอาเตะมุมเข้ามาก็ไม่ได้นะครับถูกบงสังกัดออกมาระวังอินบอมได้บอมยากเข้าไปตรงกลางไปไม่ได้เอาแทงลูกนี้มาด้านเย็นด้านซ้ายยิงหน่อยพ่อยิงแกชิปด้วยขวาครับเข้ากรอบด้วย
1: โอ้โหลูกนี
0: ้โอ้โหแต่แกชิปเหมือนจะเปิดเหมือนจะเปิดให้กับทางนะครับเจ้าโซแกซองมงโอ้โซแกซองพยายามกระโดดมงเหมือนกันนะแต่บอลไปเข้าซองของวิลเลียมฮะแกตกใจเหมือนกันนะทำได้ดีนะเย็นลูกนี้แต่ขวาแกปั่นเข้าไปนะเพื่อจะเปิดยอดไม่ได้ครับเอามาตัดกลับมาแอฟริกาใต้ครองบอลอยู่เอ็มบาธากองกลางคืนหลังไปให้มูคาอูคืนไปที่โอก้อนคืนจากกลางสนามไปไหนรู้ไหมฮะให้วิลเลียมเพื่อรับประตูฮะดึงเวลาสาดยาวมาครับมงสกัดออกข้างไปฮะหลังของเกาหลีฮะตอนนี้3นาทีฮะเหลืออีก3ครับ3นาทีทองฝังเพชรกับเกาหลีจะไปหน้าหรือจะกลับบ้านตอนนี้แอฟริกาใต้นะฮะกองเชียร์กระโดดโลดเต้นแล้วครับมีเข้าไป
1: มีอีกทางหนึ่งถ้าสมมุติเกาหลีใต้แพ้นัดนี้เนี่ยก็ต้องไปทำบุญเพราะว่า3แต้มยังมีโอกาสเข้ารอบนะยังมีโอกาสเข้ารอบต้องทำบุญเพราะว่าเพื่อให้เกมที่เหลือของ4กลุ่มที่เหลือเนี่ยทำได้ไม่ดี
0: มี4แต้มสัก2ทีมพอ เอาละครับแอฟริกาใต้พยายามจะอัดบอลเข้าไปตรงกลางโดนสกัดออกมาแล้วก็สาดยาวมาวิ่งแข่งกันนะครับกองหน้าของเกาหลีกับกองหลังของแอฟริกาแต่ไม่ได้ครับแอฟริกาได้บอลก่อนแทงบอลมาแดนหน้าแล้วก็เปิดโด่งยาวไปสู้กันในแดนหน้าเกาหลีมงสกัดออกมายังได้อยู่ที่แอฟริกาด้านซ้ายนะครับโอมเบโมบิยาแล้วก็บอลจะพยายามไม่ไปไหนคือหลังตั้งก็สาดยาวมาด้านซ้ายออก
1: เม็กซิโกนำ 3-0 แล้วครับ
0: 3-0
1: เม็กซิโกนำเช็ค 3-0 เรียบร้อยแล้ว
0: เช็คเขาก็ยอมให้เกาหลีเข้าแล้วนะเกาหลีพี่ทำอะไรสักอย่างที่พี่เช็คเขายอมให้แล้วนะเปิดบอลยาวมาฮะคิมสาดยาวมาตรงจุดนัดพบนั่นแหละครับแล้วก็โอ้โหเกาหลีพยายามจะแย่งบอลจังหวะสุดท้ายโดนสาดยาวออกมาออกข้างเกาหลีต้องรีบทุ่มอ่ะพี่ต้องรีบทุ่มหน่อยตอนนี้โค้ชของทางเกาหลีแกนั่งหน้ามุ้ยแกไม่สั่งการอะไรแล้วครับ
1: ฮงเมียงโบ
0: สติสตังแกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วฮะ แกสั่งอะไรไม่ถูกแล้วครับโอ้แกตื้อไปหมดแล้วฮะบอลคืนกลับมาเอาละครับโอ้ตัวไอ้สององยูนี่มันยังอยู่นะเมื่อกี้มันเดินออกข้างไปผมนึกมันออกไปนั่นตัวกราบขวานะสองยองกูหมายเลข22โอ้ยังอยู่นะเพิ่งเห็นแกนะเนี่ยเพราะบอลผ่านตรงกลางไปเลยนะเอาละพี่แยนทุ่มหน่อยพี่แยนครัดท็อปนะทุ่มด้านซ้ายเข้ามาให้อีกยกเปิดบอมเข้าไปตรงกลางแต่บอลมันไม่ลอยอ่ะใบระดับเข่าเสร็จพี่แอฟริกาใต้สาดยาวทิ้งเลยบอลทุ่มอีกนะครับของเกาหลีทุ่มเข้ามาทางด้านซ้ายจะหมดเวลานะครับตอนนี้นาที5กับ23วิครับเหลืออีก30วิถ้านะครับไม่ขาดไม่เกินตรงนี้สาดยาวไปก็เสร็จแอฟริกาครับมองออกมาแล้วก็ตอนนี้ผู้เล่นแอฟริกาลากบอลไปดึงเวลาครับลากเข้าไปลากแล้วก็บอกไปทางซ้ายแล้วจังหวะนี้แม่เกือบจะถึงเจ้าโมเลมี่ด้วยนะคิมวิ่งออกมาตะคุบได้บอลก่อนเปิดยาวดิพี่จะคืนหลังทำไมล่ะนี่เอ้ยหน้าที่สุดท้ายแล้วเบิดโด่งยาวมาด้านหน้ากรอบแล้วแอฟริกาใต้ได้บอลติดชึ่งแล้วครับติดชึ่งแล้วครับคืนหลังให้วิลเลียมแล้วครับดึงเวลาหมดแล้วครับวิลเลียมก็สาดยาวออกข้างไปไกล
1: หมดเวลาแล้วนะครับแอฟริกาใต้ชนะเกาหลีใต้1ประตูต่อ0แอฟริกาใต้เข้ารอบเป็นที่2ในกลุ่มนะครับเกมในกลุ่ม A นัดสุดท้ายนะครับก็ปรากฏว่าเม็กซิโกชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ0แล้วก็แอฟริกาใต้ชนะเกาหลีใต้1ประตูต่อ0นะครับ
0: ครับ
1: เรียลไทม์ณขณะนี้เป็นเม็กซิโกเป็นแชมป์กลุ่ม3นัดชนะรวด3นัดมี9คะแนนอันดับ2เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับคือแอฟริกาใต้3นัดมี4คะแนนอันดับ3เป็นเกาหลีใต้3นัดมี3คะแนนแล้วก็ตกรอบนะครับสาธารณรัฐเช็ก3นัดมี1แต้มนะครับตกรอบไปรอลุ้นนะครับว่าเกาหลีใต้จะเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือไม่ซึ่งมีโอกาสสูงนะครับ
0: ครับ
1: โอกาสยิงเนี่ยแอฟริกาใต้13ยิงเข้า1ประตูเกาหลีใต้มีโอกาสยิง8นะครับยิงไม่เข้าประตูเลยนะครับแล้วก็การครองบอลเกาหลีใต้ 61% แอฟริกาใต้ 32% นะครับแล้วก็จังหวะการเตะมุมนะครับเตะมุมเนี่ยปรากฏว่าเกาหลีใต้6นะครับแล้วก็แอฟริกาใต้4นะครับนี่คือบทสรุปของเกมคู่นี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้น
0: โลมาเซโกฮะฮีโร่ของแอฟริกาใต้หมายเลข12ยิง 1-0 นาที63
1: ครับ
0: โอ้ภาพที่นักเตะเกาหลีตอนนี้โอ้โหตายเลยนะแต่ละคนนี่ต้องก้มหน้าอย่างเดียวเลยนะ
1: ครับ
0: ก้มหน้าอย่างเดียวครับเกาหลีใต้วันนี้ครับ
1: ก็ชัดเจนแล้วก็คือแอฟริกาใต้พบกับแคนาดานะคร
0: ับ
1: แอฟริกาใต้พบกับแคนาดา
0: จะเตะกันในวันที่29มิถุนา2นาฬิกา
1: ครับ
0: แอฟริกาใต้เจอแคนาดา
1: ที่
0: 2กลุ่ม A เจอที่2กลุ่ม B
1: ใช่ครับแล้วก็ผู้ชนะระหว่างแอฟริกาใต้หรือแคนาดาไปรอพบผู้ชนะระหว่างโมร็อกโกหรือว่าแชมป์กลุ่ม F ต่อไปที่มีเนเธอร์แลนด์ที่มีญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับลุ้นต่อไปส่วนอันดับ3ณขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังที่บอกว่าเกาหลีใต้ยังมีโอกาสเนี่ยเพราะว่าอันดับ3ณขณะนี้เนี่ยเกาหลีใต้อยู่อันดับ4ของอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมนะเกาหลีใต้อยู่อันดับ4ทีมที่เข้าไปแล้วน่าจะเป็นอันดับ3ที่เข้าไปแล้วแน่นอนคือบอสเนียนะครับเพราะมี4คะแนนจาก3นัดก็ต้องลุ้นนะครับว่าสวีเดนโครเอเชียแอลจีเรียปารากวัยสกอตแลนด์แล้วก็หมู่เกาะเคปเวิร์ด นะครับจะเป็นอย่างไ
0: ร
1: นะครับ
0: โปรแกรมวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่26มิถุนาก็จะเตะกันนะ2กลุ่ม

0: ตี 3-2 คู่นะกูราเซาเจอไอวอรี่โคสต์นะฮะนี่เป็นกลุ่ม E นะฮะแล้วก็ทางเอกวาดอร์เจอกับเยอรมนีแล้วก็6นาฬิกา2คู่นะฮะในกลุ่ม F นะญี่ปุ่นเจอสวีเดนตูนิเซียเจอเนเธอร์แลนด์แล้วก็9นาฬิกานะครับตุรกีเจอสหรัฐอเมริกาปารากวัยเจอออสเตรเลียในกลุ่มดีนะฮะสามกลุ่มวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กรุงเทพคงเปี่ยมและผมยุทธพงศ์วิเชียรต้องขอลาแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: เดียว
1: ระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดทางนี้หากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อใดโปรดแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วยรุทธพลเผย2กรกฎาคมพาวุฒิเข้าชี้แจง DSI คดี Forex พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคดี Forex เป็นคดีพิเศษว่าจะใช้เวลานานหรือไม่ในการแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามเร่งรัดแต่ในเรื่องธุรกรรมต่างๆค่อนข้างมากทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา DSI ได้มีปฏิบัติการตรวจค้น24จุดได้พยายามหาหลักฐานค่อนข้างมากทั้งเอกสารและคอมพิวเตอร์ทำให้มีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาอีกเพราะเกรงว่าจะล่าช้าเบื้องต้นตนได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15วันเพื่อให้ได้ทราบความคืบหน้าส่วนการเชิญนายภาวุฒิพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงถึงความเชื่อมโยงพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าหลังจากรับทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษพร้อมกันนั้นได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งในนั้นมีนายภาวุฒิด้วยกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปได้มีหมายเหตุว่าหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยส่วนกระแสข่าวว่านายภาวุฒิจะลาออกจากสสบัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่เพราะไม่มีเรื่องเอกสิทธิ์สสคุ้มครองพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเรื่องลาออกไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทาง DSI ปปง.และธปท.จะดำเนินการตรวจสอบไปตามขั้นตอนต่อไปวรสิทธิ์จ่อประชุมกองกลางสางทุจริตท้องถิ่นแจ้งคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไม่กระทบคนบรรจุไปแล้วนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัดนอกจากนี้สังคมยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านั้นจะมีการดำเนินการอย่างไรว่าคำสั่งชะลอเป็นของสท.ที่ออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรและอีกส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่แต่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองออกมาแล้วแยกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาด้วยเช่นกันทางนี้คนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาด้วยตนเองต้องไม่ทำอะไรที่กระทบสิทธิ์ผู้สื่อข่าวถามว่าเบื้องต้นมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการคัดบุคคลที่สอบได้ด้วยตนเองกับบุคคลที่มีการทุจริตเข้ามาหรือไม่ในวรสิทธิ์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7วันแต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องทำการตรวจอย่างละเอียดหากผิดพลาดไปจะกระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะขยายผลอย่างแน่นอน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio ไม่ส

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับ FIFA สั่งแบนอาซิมมาดิโบเป็นจำนวน5นัดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ประกาศลงโทษอาซิมมาดิโบกองกลางทีมชาติกาน่าเป็นเวลา5นัดจากกรณีทำให้นักเตะคู่แข่งบาดเจ็บอย่างรุนแรงระหว่างเกมฟุตบอลโลก2026สำหรับในแมตช์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ที่แคนาดาเป็นฝ่ายถล่มกาตาร์6ประตูต่อ0เมื่อวันที่18มิถุนายนมาดิโบเข้าปะทะสายอิสมาเอลโคเน่จนทำให้โคเน่ขาหักขณะที่ตัวมาดิโบได้รับใบแดงโดยตรงอย่างไรก็ตามล่าสุดคณะกรรมการระเบียบวินัย FIFA ได้ประกาศลงโทษแบนมาดิโบเป็นจำนวน5นัดในข้อหาฟาวล์รุนแรงมาร์กุกูรายาชวนให้เอนโซ เฟร์นันเดสย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดด้วยกันมาร์กุกูรายากองหลังทีมชาติสเปนที่เพิ่งย้ายจากเชลซีไปเรอัลมาดริดออกมาเผยว่าอยากเห็นเอนโซ เฟร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาย้ายไปร่วมงานกันต่อที่ทีมราชันชุดขาวสำหรับกุกูรายาร่วมงานกับเอนโซ เฟร์นันเดสมิดฟิลด์ชาวเจนไตและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์อย่างไรก็ตามล่าสุดหลังกูกูเลย่าได้ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแล้วเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์หวังว่าจะได้ร่วมงานกับเอนโซ เฟร์นันเดสอีกครั้งที่ซานติอาโกเบอร์นาเบียวทางนี้เอนโซ เฟร์นันเดสกำลังตกเป็นเป้าหมายของโจเซ่มูรินโญ่กุนซือคนใหม่ของเรอัลมาดริดโดยคาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่120ล้านปอนด์และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกNews Update
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ายช็อปสายชิมห้ามพลาดงานวิลเลจทูทาวน์เลือกจัดถิ่นช็อปฟินในเมืองพบของดีของเด่นคัดสรรจากร้านดังในชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าเกษตรแปรรูปและงานคราฟสุดเท่จากหมู่บ้านธรรมาค้าขายและตลาดต้องชมแถมมีเวิร์กช็อปให้ร่วมทำฟรีพิเศษช็อปคุ้มค่าใช้จ่ายสุดคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมลุ้นรับของรางวัลและคูปองส่วนลดภายในงานอีกมากมายระหว่างวันที่24-28มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
1: ์รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเมงพิพัฒน์แล้วก็จันทร์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ฮะห่างหายกันไป2วันครับก็กลับมาแล้วนะฮะก็แหมก็คิดถึงแฟนๆครับเดี๋ยวก็ไปกันที่ข่าวประจำพันกันก่อนนะฮะวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้อสมทจัดโปรพิเศษซุปเปอร์คุ้มซุปเปอร์สเปเชียลเดย์กับ4แพ็กเกจพิเศษสำหรับ Mcot Super Fan จัดเต็มทั้งวันเพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net โดยการสมัครผ่าน Google Account จะล็อกอินได้ง่ายที่สุดซื้อบัตร Mcot Super Fan Super Special Day เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ

0: ลุ้นรับของรางวัล1รถตู้อเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan จำนวน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัล4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ติดตามรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไลฟ์วันศุกร์ที่26นี้เวลา 19:00 น.ทางช่อง YouTube หรือ Facebook ของ FM Active FM 99 Active Radio และพร้อมกันอีก3เพจก็คือเพจสำนักข่าวไทย9 Mcot และ Backbone Mcot และการรายงานสดการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกกับรายการ99 Live วันโลกร่วมสนุกกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.วันที่20กรกฎาคม2569ฮะใครอยากได้รถตู้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมกับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์แล้วก็โกกิฟต์วอลเชอร์ต้องรีบสมัครกันเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือ LINE YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ส่งกันเข้ามาได้ฮะแล้วก็อย่าลืมต่อสายอาจารย์ธรนะฮะ อาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ต้อนรับสู่วันพฤหัสบดีนะครับที่ท่าทางจะร้อนฮะร้อนไม่ผมดูฟ้าอยู
0: ่เมื่อคืนฝนตกตกใจ
1: เลยวูบเดียว
0: ครับตื่นมาเข้าห้องน้ำตอน 3:00
1: ผมรู้อยู่แล้วเพราะว่าพอตอนใกล้ๆผมก่อนนอนผมดูแอปอากาศ
0: โอ้ครับผม
1: ดูแอปอากาศแล้วก็ต้องมาเปิดปิดม่านให้หมา
0: อืมโอ้
1: มาไปทำหมัน
0: ครับ
1: อืม
0: ดี
1: แล้วแผลหมาก็เลยโดนน้ำไม่ได้
0: ก
1: ็เลยต้องคอยปิดม่านให้หมาแต่ถ้าเกิดปิดตลอดตั้งแต่ต้นโดยที่ฝนไม่ตกมาก็จะกลายเป็นหมากก
0: ครับผมโอเคฮะเห็นภาพครับอาจารย์ฮะอ่ะก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนสลับกับแดดจัดเป็นบ้าง
1: ฝนเริ่มไม่มาแบบชุกๆเหมือนเดิมแล้วฉะนั้นก็ให้ดูไว้เพราะว่าเอลนีโยเริ่มเข้ามาแล้วสภาพความแปรปรวนของภูมิอากาศก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: ฝนอาจจะทิ้งช่วงตามที่กรมอุตุบอกไว
0: ้
1: เพราะฉะนั้นก็ดูไว้แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมันไม่แน่ใจนะครับแต่มันก็เบากว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว
0: ฮะ
1: 2อาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ลองติดตามใครมีสามารถเก็บน้ำได้ก็เก็บไว้นะฮะน้องสาวผมฟังผมพูดมากๆตอนนี้ก็ซื้อถังน้ำมาแล้ว30ใบ
0: เดี๋ยวนะครับบ้านอยู่กรุงเทพหรือฮะ
1: ไม่ฮะรีสอร์ทเนี่ย
0: โอ้
1: รีสอร์ทที่ระยองซื้อถังน้ำมาเรียบร้อยแล้ว30ใบไม่ต้องห่วงนะฮะใครไปบันดารารีสอร์ทระยองก
0: ็
1: จะมีน้ำใช้แน่นอนเพราะว่าน้องผมซื้อมาทำไมว่า30ใบ
0: เขามีบอกว่าเขามีระบบการจัดการน้ำที่ดีนะระยองเนี่ย
1: ถ้าพ่อดีสอนน้องผมอะไม่มีระบบการจัดการอะไรจัดการตัวเองแค่นั้นเงินตัวเอง
0: เอา
1: ครับบอกว่าอย่างน้อยสุดก็แล้วก็ต้องเอาใส่ทำระบบวอเตอร์ซีโร่ดิสชาร์จก็คือเอาน้ำมาใช้ใหม่เอาลงมาลดน้ำต้นไม
0: ้ครับก็เอ๊ะรถผมต้องไปซื้อด้วยไหมเนี่ยบ้านผมก็อยู่แถวๆนั้น
1: กรุงเดี๋ยวนะพูดถึงกระแสเหรอ
0: ครับ
1: กระแสมันอยู่ปากแม่น้ำน่าจะขาดน้ำนะ
0: แต่บันดาลาและยองก็อยู่ติดทะเลไหมนะ
1: จะใช้น้ำทะเลเหร
0: อครับ
1: แต่อยู่ติดทะเลเนี่ยตัวสวยนะ
0: ฮะ
1: บางทีน้ำกร่อยมันเข้าง่ายไอ้พวกน้ำบาดาลน้ำก๊อกน้ำประปามันทำกิจการไม่ได้อยู่แล้วไม่พอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกติดทะเลเนี่ยน้ำบาดาลเนี่ยน้ำเค็มมันลุกง่ายถ้าเกิดน้ำจืดมันน้อย
0: ครับ
1: ประ ว่าน้ำบาดาลเนี่ยก็อย่าลืมว่ามันก็คือน้ำมาจากน้ำฝนนะครับมันไม่ใช่มาผุดมาจากใต้โลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนมันน้อยเนี่ยน้ำบาดาลมันก็น้อยลงด้วยน้ำบาดาลมันน้อยเนี่ยน้ำเค็มมันก็อาจจะซึมลุกเข้ามาน้ำบาดาลเนี่ยอาจจะกร่อยเพราะฉะนั้นพวกคนที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลต้องทำใช้น้ำเยอะเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมการกันไว
0: ้ครับก็จะใช้ซักล้างก็ใช้น้ำทะเลนั่นแหละแต่ว่าดื่มอาจจะต้องใช้น้ำจืดฮะอ่ะก็อาทิตย์นี้เลือกตั้งผู้ว่าแล้วครับอาจารย์ฮะ
1: เดี๋ยวผมขอจิ้มในนี้ทิปหนึ่ง
0: ฮะจิ้มไอ้นี่ครับ
1: จิ้มสำเร็จแล้ว
0: ครับ
1: เลือกตั้งผู้ว่าครับก็แรกดิถ้าตอนนี้ก็การแข่งขันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรก็มีมาเกียร์ทับกันเล็กน้อยแค่นั้นเองป้ายหน้าบ้านผมก็มีไม่มาก
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสอค
0: ออ
1: ืมพวกป้ายแทบจะไม่มีเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่จะเป็นสอคอทั้งนั้นนะ
0: ครับก็ยังไงติดแล้วก็อย่าลืมมาเอาออกเลยกันฮะป้ายแถวๆบ้านผมนี่สอสอจำได้ว่าขวาจะเอาออกนี่ก็ต้องมีเลือกตั้งผู้ว่าหรือไม่ก็สอคอนี่แหละเขาถึงเอาของเดิมออก
1: ไม่แถวบ้านผมว่องไวรอยป้ายคุ้งเมงอยู่ชนบท
0: ใช่แม่พูดเหมือนตาเห็นอ่ะไปอัปเดตเรื่องต่างๆกันบ้างครับพบปลาหมอคางดำที่บางสะพานในทะเลลึก12เมตร
1: เ
0: ขาเริ่มพัฒนาหรือเปล่าฮะ
1: เดี๋ยวเพิ่งใจเย็นนะเดี๋ยวเรื่องปลาหมอคางดำพอดีเตรียมจะเขียนเรื่องอยู่ก็เลยมีข้อมูลเยอะไอ้12เมตรเนี่ยคือล่องน้ำสำหรับเรือเข้าเข้าใจไหมหมายเพราะงั้นร่องน้ำเนี่ยมันก็ต้องลึกอยู่แล้วเพราะว่าเรือเข้าในตรงบางสะพานเนี่ยมันมีโรงเหล็กอยู่แล้วมีท่าเรือบางสะพานอยู่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวเวลาเราได้ยินหัวข่าวอย่างเงี้ยเราจะนึกว่าชาวประมงออกไปกลางทะเลที่ความลึก12เมตรวางอวนแล้วได้ปลาหมอมาไม่ใช่นะฮะไอ้ร่องน้ำเนี่ยมันก็จะต้องมีขู่มีคันหินใช่ไหมฮะค
0: ุ
1: ณหมิงก็คงคิดออกอะแถวบ้านอยู่ริมทะเลมันก็ต้องมีคันหินอยู่ขนาบร่อง
0: มันมีความต่างกันระหว่างความลึกกับความตื้นอยู่ใกล้กันปลามันก็ว่ายอยู่ที่ตื้น
1: ก็จะคือมันเป็นหินยาวไปไงมันเหมือนแหลมอะ
0: ฮะ
1: เพราะฉะนั้นปลามันก็ว่ายเกาะไอ้หินเนี่ยไปเรื่อยๆมันไม่ได้เข้าใจนะก็คือมันก็ว่ายเกาะจากชายฝั่งเนี่ยมันก็ว่ายตามเกาะตามไอ้หินเนี่ยออกไปมันก็เหมือนฝั่งสำหรับปลาเพราะมันก็คือน้ำตื้นไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเหมือนกับมีคันคิดถึงสะพานปลาหรือคันอะไรที่ยาวไปกลางทะเลเนี่ยออกไปลึกๆเนี่ยสะพานท่าเรืออย่างเงี้ยปลามันก็ว่ายน้ำตื้นติดกับไอ้ท่าเรือเนี่ยออกไปจนถึงปลายเข้าใจใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งรอบๆเนี่ยลึก12เมตรแต่ปลามันไม่ได้ว่ายข้ามทะเลไกลไปขนาดนั้นมันแค่ว่ายเลาะตามไอ้คันหินออกไปเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเนี่ยไอ้ที่กลัวกันว่าปลาหมอคางดำจะระบาดกระจายไปทั้งทะเลมีรูป AI เจนมาปลาหมอมันว่ายสู้กับฉลามขาวเนี่ยขอให้เข้าใจว่ามันเปลี่ยนไปได้ยากอย่างแรกสุดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราหรืออะไรหรอกมันเกี่ยวกับปลาหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันไม่รูปร่างปลาหมออ่ะเข้าใจไหมฮะรูปร่างปลาหมอมันไม่ใช่เป็นรูปร่างที่จะว่ายจืดเป็นไปในทะเลเปิดเติร์กกว้างใหญ่ไพศาลแล้วว่ายทะลวงออกไปกลางน้ำเบื้องวางมันเป็นปลาที่ต้องอยู่ยังไงก็ต้องอยู่ชายฝั่งฮะอยู่ติดกับอะไรสักอย่างนึงมันปลาร่างป้อมมันต้องการคลื่นลมสงบอย่างเช่นจะบอกว่าอยู่ในคลองใช่อยู่ในป่ากงกลางใช่อยู่ในอ่าวปิดได้เพราะพวกนั้นคลื่นลมสงบหมดแต่ถ้าเกิดว่ายออกไปกลางทะเลแล้วโต้งๆลุยออกไปเนี่ยมันยากแล้วก็ถ้าเกิดน้ำเค็มจัดเนี่ยหลายคนบอกว่ามันอยู่ได้ถึง40ความเค็ม40คุณเหม่งอาจจะเคยเห็นภาพแล้วว่า40มันเค็มเกินน้ำทะเลในอ่าวไทยทั้งหมดแล้วเพราะน้ำทะเลในอ่าวไทยมันสำเร็จสำสองสำห้าอย่างมากนะแต่ไอ้นั่นคืออยู่ได
0: ้ฮะ
1: เข้าใจไหมฮะเหมือนคุณเหม่งเอาหมามาหนึ่งตัวเอาหมาตัวนั้นเนี่ยแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิให้หมา
0: แต่อยู่ยังไม่มีความสุขอยู่ได
1: ้
0: แ
1: ต่หมาอยู่ที่อุณหภูมิ45ก็ได
0: ้
1: เนี่ยเพียงแต่ว่าหมาก็กระสับกระส่าย ไม่มีความสุขถามว่าตายทันทีไหมก็ไม่ตายแต่ถ้าเกิดอยู่ไปสัก3เดือนหมาอาจจะตายก็ได้เนื่องจากกินข้าวไม่ลงข้าวน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ผอมตายอะไรอย่างนั้นเข้าใจนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าความทนความเข้มได้40

0: เดี๋ยวผมมีอารมณ์แล้วผมเขียนแล้วกันแต่ถ้าเกิดไม่มีอารมณ์ก็เอาง่ายๆว่าปลาหมอเนี่ยมันก็จะกองกันอยู่ชายฝั่งมันจะไม่ไปว่ายแข่งกับปลาทูอยู่ในทะเล
1: ฮะเอาเรื่องเอเรียนสปีชีส์อีกเรื่องนึงแล้วกันฮะไม่รู้ว่าอันนี้ข่าวดีหรือข่าวร้ายที่กุ้งเครฟิชระบาดที่ขวานพะเยาก็ไปรบกวนกุ้งฝอย คือของดีของเด็ดของควานพะเยาก็คือกุ้งเต้นนะคือเป็นกุ้งฝอยแต่ว่าตอนนี้ไซส์มันใหญ่ขึ้นกลายเป็นกุ้งเครฟิชแทนฮะอาจารย
0: ์ปัญหาก็คือว่ามันก็มีข่าวเหมือนกันว่ากุ้งเครฟิชเนี่ยมันเอามาทำข้าทำอาหารแล้วมันขายคือมันขายได้ราคาดีกว่ากุ้งฝอย
1: อ
0: ันนี้เป็นข่าวนะฮะแล้วเขาผมอ่านตามผมพูดตามข่าวนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยเหมือนกับที่ผมเคยเล่าคุณเหม่งแล้วก็คุณผู้ฟังไปแล้วตอนที่ผมไปนอร์เวย์เนี่ยผมไปจนสุดทางปลายอ่าวนอร์เวย์เลยที่นั่นเนี่ยมีคิงครับเทียบเลยขายอุตลุดนะฮะผมก็ไปกินที่นั่นอร่อยมากผมก็ถามเขาก็บอกว่าไอ้คิงครับเนี่ยเดิมที่ไม่เคยมีเลยมันเป็นคิงครับรุ่นนอร์เวย
1: ์
0: ซ
1: ึ่
0: งตัวเล็กกว่าเยอะราคาไม่ค่อยได้ราคาดีจากนั้นเนี่ยรัสเซียก็เอาคิงครับมาจากอีกที่หนึ่งอะไกลๆเลยเอามาปล่อยให้ชาวให้ชาวประมงรัสเซียจับเพราะราคาตัวมันใหญ่กว่าราคามันดีกว่าไอ้คิงครับรุ่นใหม่เนี่ยชนิดใหม่เนี่ยมันก็แพร่กระจายเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปในอ่าวนอร์เวย์เพราะว่ามันเป็นอ่าวติดกันเลยอ่าวยักษ์เหมือนอ่าวไทยเนี่ยเขมรเอาเอเลี่ยนมาปล่อยเอาปูยักษ์มาปล่อยแล้วปูยักษ์มันก็แพร่ระบาดเข้ามาในตราดเข้ามาในเมืองไทยอ่ะเข้าใจใช่ไหมฮะมันนี่เองเข้าใจก็คืออ่าวมันใช้ร่วมกันแต่เขาปล่อยในฝั่งนั้นแล้วคิงแคปก็เข้ามาในนอร์เวย์พอเข้ามาในนอร์เวย์เสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่ามันก็กินตัวอื่นกระจุยกระจายไอ้คิงแคปเดิมของนอร์เวย์ก็กระจายหายไปเลยเพราะว่าไอ้คิงแคปใหม่นี่ตัวใหญ่กว่าขายได้ราคาดีกว่าผมเมื่อถามมาจากประมงเขาบอกดีกูดเพราะราคามันบีบกันเยอะ
1: ครับ
0: โล15เหรียญกลายเป็นโล60เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นเอเลี่ยนไหมก็บอกว่าเป็นเอเลี่ยนแต่เอเลี่ยนเสร็จแล้วมันรบกวนสัตว์น้ำท้องถิ่นไหมบอกว่ารบกวนแต่ชาวประมงยิ้มไหมก็บอกชาวประมงยิ้มว่าตอนนี้กลายเป็นเมืองแห่งคิงครับเลยไอ้เมืองผมเนี่ยติดป้ายเลยนี่คือเมืองแห่งปูของนอร์เวย์เมืองคิงครับออฟนอร์เวย
1: ์
0: ทั้งที่จริงๆไอ้ตัวนี้มันเป็นเอเลี่ยนแล้วก็มีการส่งออกคิงครับนี่ไปทั่วโลกด้วยมีเขียนว่าผมดูมีจากไอ้เมืองนี้เนี่ยมีเส้นบินไปญี่ปุ่นไปไหนไหนทั่วโลกเข้าใจไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยคือแล้วนอร์เวย์นี่เขาแปลกมากนะฮะพอมาครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจบแค่นี้หลังจากนั้นเนี่ยพอมันจะแพร่ระบาดมาผิดกฎหมายแล้ว ใครจับต้องฆ่าทันทีตัวเล็กตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดอยู่ในเขตที่เป็นเมืองที่ผมไปเนี่ยไอ้ตัวนั้นตัวเล็กห้ามฆ่าคล้ายๆต้องกลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แบ่งเป็นสองอย่างแบ่งเป็นสองทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคำตอบง่ายๆก็คือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยมัน
1: มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือเปล่าทำไปได้ให้กับ
0: แล้วก็อย่างปลาหมอคางดำเนี่ยมันก็มีผลกระทบเยอะแยะเพราะว่ามันขายไม่ค่อยได
1: ้
0: ขณะที่ปลานิลเราก็ต้องยอมแล้วว่าปลานิลเองเนี่ยมันก็เป็นเอเลี่ยนแต่มันขายได้แล้วมันมีการผสมพันธุ์ผสมสายพันธุ์ต่างๆของเราให้เหมาะสมให้รบกวนธรรมชาติน้อยลงหรือไอ้อะไรต่างๆให้อ้วนขึ้นให้ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นปลานิลก็เลยกลายเป็นปลาเศรษฐกิจขนาดที่ปลาหมอคางดำเป็นเอเลี่ยนเข้าใจใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเกิดผมเป็นปลาหมอคางดำเนี่ยบางทีผมก็น้อยใจนะ
1: ก็หน้าตาก็คล้ายๆนะปลานิลเนี่ย
0: แล้วก็ชี้บอกที่ไอ้ตัวข้างๆเนี่ยทำไมคนเราไปเลี้ยงเยอะแยะมันทำไมชั้นแค่ตัวเล็กหัวโตก้างใหญ
1: ่
0: แล้วมันก็ใช่ไหม
1: ครับก็เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกเหมือนกัน
0: ตัวอย่างที่บอกไงมันขายไม่ได
1: ้ขาย
0: ในราคาที่มันคุ้มค่าไม่ได้ก็เหมือนกับฟาขาวฟาร์มกุ้งอ่ะ
1: สำหรับกุ้ง
0: ขายได้5บาทก็เหมือนกันนะเคฟิชเพราะงั้นถ้าเกิดเครฟิชมันขายได้ราคาแพงมากๆเนี่ยคนมันก็ลืมกุ้งฝอยไป
1: ราคาไอ้หน้าตาเมนูที่เขาเอามาทำก็หน้าตาน่าทานนะฮะอาจารย์นะต้มกินแล้วก็น้ำลายไหลกุ้งแม่น้ำเราดีนี่เองแต่ตัวย่อมลงมาหน่อย
0: เพียงแต่ว่า

0: มันก็จะไปรบกวนกุ้งกุ้งแม่ไอ้ถ้าไปรบกวนกุ้งฝอยไม่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ถ้ามันไปรบกวนกุ้งแม่น้ำเราคราวนี้เป็นเรื่องละ
1: อ
0: ๋
1: อใช
0: ่คือถ้าเกิดเอาเครฟิชมาเทียบกับกุ้งฝอยเราก็เฮ้ยเครฟิชเจ๋งกว่าแพงแต่ถ้าเกิดเครฟิชไปรูปเทียบกับกุ้งกล้ามกรามกล้ามกรามเนี่ย
1: ฮะ
0: เออเอาไงดีล่ะ
1: อืม
0: เพราะกุ้งกล้ามกรามราคาแพงกว่าเครฟิช
1: ใช่
0: แล้วก็ตัวใหญ่กว่าเครฟิชตัวเล็กกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคือจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กลุ่มกับมุมมองของคนนะฮะว่าสัตว์ไหนมันเป็นยังไง
1: ทุกครั้งที่ไปที่ขวานพยาวก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีตู้ปลาแล้วก็มีใส่ออกซิเจนนะฮะแล้วก็มีกุ้งฝอยเป็นเนี่ยอยู่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์อีกหน่อยก็จะเปลี่ยนเป็นกุ้งเครฟิชแทน
0: ก็ไม่รู้ว่าคุณมองสัตว์น้ำต่างทีนี้มันยุ่งมันจัดการไว้แล้วจัดการทีนึงบางทีมันกินตัวให้แพงกว่าตัวนั้นถูกกว่าตัวนี
1: ้
0: มันโอ้โหพอมาเข้ากลไกการตลาดเนี่ยมันเลยความสามารถของนักชีวะอย่างผมนักธรรมชาติอย่างผมเนี่ยมันกลายเป็นกลไกการตลาดผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับ
1: เอ๊ะผมเหมือนเคยเห็นข่าวที่ญี่ปุ่นก็มีกุ้งเครฟิชระบาดด้วยอันนั้นก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรือเปล่าด้วยหรือเปล่าฮะ
0: มีฮะมีแต่เขาก็มันน้ำมันค่อนข้างเย็นกุ้งมันก็อยู่ในบางพื้นที่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยแหล่งน้ำมันเล็กคือต้องเข้าใจญี่ปุ่นเกาะส่วนใหญ่เป็นภูเขาครับในที่ราบเนี่ยมีไม่มากเพราะงั้นเวลาระบาดมันก็ระบาดอยู่แน่แล้วระบบของญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะซุ่มในเรื่องจับสัตว์น้ำในเรื่องเลี้ยงสัตว์น้ำเห็นไหมคนที่มีข่าวว่าคนไทยไปจับกุ้งแล้วก็ติดคุกอ่ะคือที่ไปตกกุ้งอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ติดคุกเลย
1: อันนั้นมันผิดกฎหมายเขาคนละ
0: ไม่หมายความว่าเขาควบคุมดีไงฮะ
1: โอ้ฮะ
0: พอมีเห็นมีคนตกกุ้งปุ๊บเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปฟู้แป๊บเดียวเนี่ยอย่างของเมืองไทยเนี่ยคนจีนมาเดินจับปลิงเลยเนี่ยเราก็อะไรประมาณอย่างนั้นเข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: คนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างเคร่งงวดแล้วทุกคนช่วยกันพอช่วยกันเสร็จเนี่ยมันก็เลยทำให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่ามีคนแจ้งเยอะแยะขณะที่ของเราบางทีกฎหมายเราก็พยายามจะบอกว่าทำไมกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่เราก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราเห็นเราก็มันแย่จังแล้วก็เขียนอย่างมากก็เขียนดราม่าในโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ไอ้แจ้งตำรวจตรงๆหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตรงๆเนี่ยระยะหลังดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างแท้จริง
1: อ่ะตามเนื้อข่าวเนี่ยคือกุ้งเครฟิชระบาด ที่ขวานพะเยาติดรอบของชาวประมงต่อเนื่องนักวิชาการประมงก็เลยหวั่นว่าจะกระทบกับสัตว์น้ำพื้นถิ่นแล้วก็ระบบนิเวศ ทางจังหวัดก็มีคำสั่งเร่งจับห้ามปล่อยผู้ใดฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุด2 ล้านบาท
0: ก็จริงๆมันก็มีกฎหมายเลี่ยนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็จัดการเงินไป
1: ก็ว่ากันไปด้วยนะฮะแล้วก็ยังอยู่ที่สัตว์น้ำครับวานโผล่ที่ทะเลบางแสนครับอาจารย
0: ์ไปผมมา4-5 วันแล้ว
1: ฮะ
0: ก็มีทัวร์ไปดูกันเยอะแยะใครอยากดูก็ลองเสิร์ชดูหัวละ1,500นะผมเข้าใจไม่ผิดได้เร็ว
1: อันนี้ก็ได้เรื่องของท่องเที่ยวนะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่บางแสนนี่ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่แล้ว
0: ก็มีกลุ่มที่อยู่กรุงเทพแล้วไปดูวานโดยเฉพาะไง
1: ครับ
0: ตอนนี้มันเหมือนกันเลยฮะมันจะมีกลุ่มสัตว์ที่เห็นชัดๆนะฮะฉลามวาฬฉลามวาฬที่ชุมพรช่วงนั้นก็จะมีคนอยากเห็นฉลามวาฬไปชุมพรเพื่อไปดูฉลามวาฬโดยเฉพาะเหมือนอีเวนต์เนี่ยแล้วก็มีอีเวนต์นกเงือกจุดกม30ซึ่งตอนนั้นคนก็ไปเขาใหญ่กันเพียบเลยเพื่อไปดูนกเงือกแล้วก็มีวาฬบางแสนซึ่งจะเป็นอีเวนต์จะมีอยู่ไม่กี่วันคนก็จะไปดูวานที่บางแสนกันเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะว่าวานปกติมันจะดูวานมันจะออกจากกรุงเทพออกจากสมุทรสาครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออกจากเพชรบุรีแต่พอมีบางแสนมันก็เป็นอีเวนต์ช่วยกระตุ้น
1: อย่างนี้เนี่ยเขาจะอยู่ตรงที่ทะเลบางแสนสักกี่วันครับ
0: เฮ้ยผมไม่ใช่สามีวานนะฮะ
1: ครับ
0: เอาง่ายๆว่าคุณผู้ฟังเนี่ยถามว่าวันนี้แฟนจะ
1: วิเอาชีวิตจริงกับพูดเลยว่าอาจารย
0: ์โดยปกติกันน่าจะ2 อาทิตย์ครับ2-3 อาทิตย์อย่างมาก
1: อ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่

0: ที่2ของ Variety Travel ครับ
1: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
5: ้จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม่งพิพัฒน์ครับอ่ะก็กลับมาคุยกันต่อฮะอ้อย้ำอีกทีท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับมีข่าวสัมพันธ์นิดนึงนะฮะวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36 Amazing Aquatic Thailand นะฮะก็จะจัดวันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้า Future Parkและสเปลจะชินจะพูดต่อเป็นลังสิตอยู่เรื่อยเลยเป็นงานที่มีทั้งประกวดปลาสวยงามแล้วก็แสงพันสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ
6: ใช่ครับหล่อที่สุดด้วย
0: หล่อที่สุด
6: เพราะว่าคณะประมงเราเข้าไปช่วยกรมประมงเขาจัดมาโอ้โหเริ่มลุกกี่สิบปีแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของปลาสวยงามมีอะไรต่างๆคนที่อยากเลี้ยงปลาหรืออะไรก็สามารถที่จะไปซื้ออุปกรณ์ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องอะไรพวกนี้ก็เลี้ยงปลาน้ำจืดกันนะฮะปลาทะเลเลี้ยงยากอย่าไปเลี้ยงไปเลยนะ
0: ร
6: ู้ถ้าเกิดจะเลี้ยงปลาทะเลจริงก็เริ่มก็เลือกพวกปลาการ์ตูนหรืออะไรที่เขามีพ่อพันธุ์ขายกันนะ
0: ผมเห็นโปสเตอร์ที่เป็นอินโฟกราฟิกนี่ไม่ได้หล่อนะฮะเขาเอานางเงือกมาขึ้นมีประกันลอยว่ายอยู่ท่ามกลางประกันลังน้ำเค็มด้วย
6: อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมาก
0: ครับครับครับไปกันที่ข้อความกันหน่อยฮะแถวลำตะคองเขาใหญ่เที่ยงมีจุดไหนหรือร้านไหนน่าแวะบ้างครับถ้าไปตอนมื้อกลางวันนี่คุณทางวีส่งมาจากข้อมูลที่ผมได้รับรู้สึกว่าพอเขามีการสร้างทางด่วน M6 เนี่ยจุดแถวๆลำตะคองนี่เขาทบเซานะแต่บนเขาใจเที่ยงนี่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องไม่แน่ใจว่าขับเชิญนะอาจารย์นะ
6: ไม่ต้องเชิญไม่อยากพูด
0: เป็นงานไป
6: ก็ลำตะคองก็แวะผมบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยจำชื่อร้านได
0: ้
6: ไอ้ จุดที่พักชมวิวเขื่อนเนี่ย
0: ครับ
6: แต่ถ้าเกิด M6 สร้างเปิดจริงๆแล้วเนี่ยก็มันชื่อ M6 ใช่ไห
0: ม
6: ก็ตรงนั้นก็คงซบเซามันก็เป็นเรื่องปกติอะฮะเพราะว่าหนึ่งคนที่ต้องการจะลงมาใช้เส้นล่างก็จะมีจำกัดมีน้อยลงอ่ะ
0: ครับก็เคยได้ยินมีคนมีน้องนี่แหละที่รู้จักกันนะฮะเขามีญาติอยู่แถวๆตรงที่เขาเปิดร้านอาหารอยู่ด้วยก็บอกว่าคนหายไปเยอะเหมือนกันครับ
6: เขาเปิดแล้ว
0: ก็มีเริ่มเขาเปิดให้วิ่งข้างบนเนี่ยบางช่วงซึ่งบางช่วงที่ว่าเนี่ยมันเป็นช่วงลำตะคองพอดีฮะ
6: อ๋อนะฮะก็ย้ายร้าน
0: ก็ใหญ่แล้วถูกต้องโอเคอ่ะต่อไปครับคุณเฮียคุณสุวิทย์ครับสวัสดีสายๆวันที่เกาหลีตกรอบและทองคำลงแบบไม่รู้จะรีบไปไหนครับขอถามครูทอนว่าทองจะไปทางไหนครับคุณครูคุณครู
6: ทอง
0: มีแต่ทองแต่งงานแต่งเก็บไว้ตั้งแต่แต่งงาน
6: ใช่ผมไม่เรื่องทองผมมีทองงานแต่งที่จะขายก็เลยโดนก็เลยยังไม่อยากขายก็เก็บมันต่อไปส่วนจะไปไหนถ้าเกิดผมตอบได้เนี่ยผมเลือกจัดรายการแล้ว
0: ทองมันมีแต่ขึ้นเดี๋ยวผ่านไปสัก30ปีถือไว้เนี่ยไอ้ที่คนที่ซื้อตอน 80,000 เนี่ยอาจจะได้ขายสักแสนห้าได้ป่ะอาจารย์ฮะ
6: น่าจะไม่ถึง30ปีด้วย
0: ครับ
6: เพียงแต่ว่า
0: ตายแล้วก็
6: จะทนได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง
0: โ
6: อ้เพราะว่าทุกการอย่าลืมว่าไอ้ที่บอกว่าเงินไอ้ซื้ออย่างนี้เนี่ยต้องเงินเย็นจริงเหมือนกับผมซื้อทองมั่นแล้วเก็บไว้แล้วก็ลืมไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเท่ากับเงินเราไปติดอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเราจะขายไอ้ทองเราเนี่ยเท่ากับเราขาดทุนเข้าใจนะฮะไม่ขายไม่ขาดทุนเนี่ยใช้ได้สำหรับกรณีเงินเย็นเฉียบ
0: แบบอาจารย์นั่นเอง
6: ไม่เหมือนกับผมผมไม่เล่นทองเพราะทองมันปันผลไม่ได้
0: คร
6: ับ ผมถึงบอกว่าผมเล่นหุ้นนะแล้วหุ้นส่วนใหญ่ที่ผมซื้อเนี่ยต่อให้มันตกอีท่าไหนก็ตามผมก็ได้ปันผลฮะ
0: คุณธีรวัฒน์ครับอาจารย์เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไหนครับ
6: ให้ผมได้รถตู้ไฟฟ้า
0: ทำไมล่ะฮะ
6: อ้าวไม่ใช่เอ็มคอร์ดเขาแจกรางวัลเป็นรถตู้ไฟฟ้าอะไรไปกี้นี่
0: อ๋อเขามีรางวัลแคมเปญเขา
6: ก็ที่คุณเหม่งยังบอกให้รีบไปกันเร็วบางกอกแอร์เวย์อะไรบินฟรี
0: เขามีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาร์เรสซอน MPV ซุปเปอร์แวน1รางวัลผมก็อยากได้นะ
6: เพราะงั้นไม่บอกหรอกเดี๋ยวแย่ง
0: ครับ
6: ผมก็คงยังไงก็ต้องเชียงอังกฤษนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าทีมไหนแข็งจริงอังกฤษเราเล่นผ่านมาอันสองนี่เล่นเหยาะแยงให้ชอบคนน
0: ่
6: าเบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปทีมที่มันเริ่มสตาร์ทจริงๆอย่างสไปเอ็นเนี่ยหรือก็ท่านประธานปิ๊เป้เนี่ยท่านประธานเอ็มปาเป้เนี่ยนั่นแหละรู้สึกว่ามันดุเดือดดีนะฮะขณะที่อาร์เจนตินาก็ฝากความหวังว่าเมสซี่คนเดียวก็อย่าให้เมสซี่แก่แล้วกันเพราะงั้นก็อย่าวนๆอยู่แถวนี้แต่ถ้าเกิดก็น่าจะทีมประมาณนี้เพราะว่าถึงฝรั่งเศสสเปนอาเยนก็เขาเล่นปกติอาเยนจะสตาร์ทช้าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตรงคนนี้สตาร์ทเร็วไม่รู้เป็นไง
0: ครับ
6: ส่วนทีมอื่นก็ว่ากันแล้วกันทีมๆทรงๆไปเถอะส่งไปเยอะๆก็ได
0: ้ครับมีท่านฟังถามมาครับซูเปอร์เอลนีโญเขาวัดกันยังไงเขาว่าปีนี้จะแรงหรือปีหน้าจะเบาอะไรอย่างนี้
6: วัดได้ครับเอาตั้งใจฟังนะฮะคุณขับรถก็จอดรถฟัง
0: ถึงขั้นนั้นครับ
6: อย่างแรกสุดเนี่ยมันมีจุดพิกัดทั้งในจุดเขาเรียกว่าจุดอ้างอิงจุดอ้างอิงมีอยู่บริเวณเดียวก็คือใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าใจนะฮะ
0: ครับ
6: ซุปเอลนีโญหรือลานีญาเนี่ยเราวัดกันที่อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลตรงจุดนั้นถ้าเกิดอุณหภูมิอยู่หน้าน้ำทะเลเกิน 0.5 ว่าหมายความว่าร้อนปกติปกติ128องศาถ้าเกิดเป็น 28.6 ก็คือเกินเพิ่มขึ้นเกิน 0.5 องศานะฮะก็จะเข้าสู่เอลนีโญ
0: ค่
6: ะเราวัดกันที่จุดนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาประกาศว่าตอนนี้เข้าสู่เอลนีโญแล้วเนี่ยมันเข้าทั้งโลกไม่ใช่มันไม่เหมือนฤดูกาลหน้าร้อนเช่นญี่ปุ่นเข้าหน้าร้อนไทยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะ
0: ครับ
6: คือแต่ละประเทศมีหน้าร้อนของตัวเองแต่สำหรับเอลนีโญเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทั้งโลกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประกาศว่าเข้าเอลนีโญแล้วอเมริกาก็เข้าวันนั้นญี่ปุ่นก็เข้าวันนั้นไทยก็เข้าวันนั้นทั้งโลกก็เข้าพร้อมกันหมดเพราะว่าเขาใช้จุดอ้างอิงเดียวกันจุดเดียวเท่านั้นอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกไม่อยู่ใกล้อเมริกาไม่อยู่ใกล้ญี่ปุ่นอยู่ตรงกลางเลยเข้าใจนะฮะ
0: คร
6: ับแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งอุณหภูมิมันร้อนอ่ะผมราคาอุณหภูมิเกณฑ์เฉลี่ยที่28นะยกตัวอย่างนะฮะ28เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็น29มันก็เป็นเอลนีโญระดับ

0: หนึ่งละเริ่มแรงละถ้าเกิดเป็น 29.5 มันก็โอ้โหเฮ้ยมันก็แรงขึ้นมาตั้ง 1.5 องศาจากปกติ 29.5 นี่ก็คือปี 1.5 องศานี่ก็คือปี6667ครั้งหลังสุดที่เราเคยเจอแต่คนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นซูเปอร์เอลนีโญต้อง2ก็หมายความว่าถ้าเกิดอุณหภูมิปกติ28มันต้องเกิน30
1: อ
0: ุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลตรงนั้นต้องเกิน30คือบวก2
1: ครับ
0: เข้าใจนะฮะแต่ถ้าเกิดยิ่งแรงกว่านั้นก็เป็นไปได้อาจจะบวก 2.5 บวก3ก็อดซิลล่าเอลนีโญเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผมคงไม่อธิบายให้มากกว่านี้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังได้แล้วว่าเราวัดกันที่จุดอ้างอิงที่อยู่ใจกลางเพราะฉะนั้นเราสามารถวัดได้ว่ายิ่งน้ำร้อนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นเอลนีโญที่แรงขึ้นเท่านั้นซึ่งปรากฏการณ์ก็จะอยู่ประมาณ8-12เดือนคือน้ำร้อนกว่าเกณฑ์เมื่อใดที่น้ำเย็นลงเรื่อยๆจนเย็นต่ำเย็นจากอุณหภูมิปกติไม่เกิน 0.5ตรงนั้นเอลนีโญก็จะจบที่นั่น
1: ครับ
0: เข้าใจไหมครับ
1: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝั่งไทยจากที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกก็คืออเมริกาจะเป็นแบบเดียวกันไหมฮะ
0: ไม่เหมือนเนี่ยนะคือเข้าใจนิดนึงว่าอเมริกาเนี่ยใหญ่มาก
1: ครับ
0: เข้าใจไหมฮะมันหลายใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าเพราะฉะนั้นบางจุดของอเมริกาก็จะฝนตกเยอะจะกลับประเมินไทยฝั่งไทยฝั่งบ้านเราจะแล้งฝั่งอเมริกาฝนจะตก
1: oh.
0: แต่ฝั่งอเมริกาบางแห่งเท่านั้นบางแห่งของอเมริกาก็แล้งแต่เพราะว่าเหตุผลง่ายๆคืออเมริกามันใหญ่มาหือมามันไม่ได้สภาพภูมิอากาศมันไม่ได้แบ่งแยกประเทศโอ้นี่อเมริกาเพราะงั้นเราจะมอบภูมิอากาศแบบเดียวกันให้อเมริกาทั้งประเทศมันเป็นอย่างนั้นที่ไหนล่ะเข้าใจนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาถ้าเกิดคำพูดง่ายๆคือฝั่งอเมริกาส่วนใหญ่ฝนจะตกเนี่ยจ่ายที่แรงก็
1: ม
0: ีไฟป่าก็มีใช่ขณะที่บ้านเราเนี่ยบ้านเราก็ไม่เท่ากันนะครับญี่ปุ่นจะชื้นขึ้น
1: อ๋อฮะ
0: ขณะที่ฝั่งที่บอกคำว่าแรงเนี่ยคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: เท่านั้น
0: ที่โดนหนักก็คืออินโดของเราเองเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเกิดดูจากแผนที่เอลนีโญโดยทั่วไปเนี่ยของเรานี่ตรงขอบนะฮะผลกระทบที่เราโดนเนี่ยไอ้ที่บอกว่าแรงนี่คือตรงขอบเพราะว่าเรามีมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียอยู่อีกอันนึงประเทศเราเนี่ยมันเป็นคาบสมุทร
1: ม
0: ันมีอากาศภูมิอากาศสองมีมหาสมุทรสองอันที่ส่งผลกระทบไปมาเอลนีโญเนี่ยมันเกิดในแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียไม่มีเอลนีโญเพราะฉะนั้นอากาศของบ้านเราอาจจะแล้งบ้างอาจจะฝนตกบ้างเพราะว่าเราจะมีมหาสมุทรอินเดียช่วยอยู่ถ้าเกิดรายการนี้ย้ายไปอยู่จาการ์ตาเนี่ย
1: ครับ
0: ผมจะตอบได้อย่างชัดเจนว่าแล้ง
1: โอ้ฮะ
0: แต่พอดีอยู่กรุงเทพรายการที่อยู่กรุงเทพผมก็เลยบอกว่าแน่นอนว่าอากาศจะแปรปรวนโดยรวมแล้วน่าจะฝนน่าจะน้อยกว่าปกติแต่มันก็ไม่ใช่อัดถ้าเกิดมันจะแล้งจัดๆก็เป็นไปได้แต่เราก็ยังอยู่ตรงขอบเอลนีโญเพราะฉะนั้นเราจะมีอิทธิพลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ถึงจะแล้งแค่ไหนแต่ก็ไม่แล้งมากขนาดอินโดแล้วก็น้องสาวอาจารย์ก็ซื้อที่เก็บน้ำไปแล้วนะฮะตั้ง30ถัง
0: เออใช่แต่อีกอันนึงถ้าเกิดถามอีกอันนึงที่ตอบได้ง่ายกว่าคือร้อน
1: อ
0: ันนี้ตอบได้ว่าร้อนแน
1: ่
0: เพราะว่าบ้านเรามันร้อนอยู่แล้วเราโดนโรคร้อนแล้วโดนเอลนีโญยังไงหน้าร้อนปีหน้าก็ร้อนแล้วถ้าเกิดถามในเรื่องที่ผมชำนาญจริงๆเพราะว่าชำนาญจริงๆของผมคือทะเลถามว่าน้ำร้อนไหมผมบอกว่าน้ำร้อนแน
1: ่
0: เพราะว่ามันคนละเรื่องกับสภาพภูมิอากาศดังนั้นผมตอบได้แน่ว่าน้ำในอ่าวไทยนะฮะจะร้อนผิดปกติแน่นอนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
1: ครับแต่โลกจะร้อนยังไงคนไทยก็ยังใช้ชีวิตดำเนินชีวิต
0: ก็เราได้ตอนเรียกร้องเรียกร้องเขา3เดือนไม่พอหรอก
1: อุ้ย
0: เฮ้ย4เดือนไม่พอหรอก
1: ฮะ
0: ผมใช้หมดแล้วอ่ะ
1: อุ้ยผมก็หมดแล้วครับใช้ไม่หมดสิ8ไทยช่วยไทยใช่ไหมฮะพูดเรื่องเรารู้พูดเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่พูดเรื่องเดียวกันเรื่องเงินสำคัญสุดฮะเราไม่พูดเรื่องอื่นหรอกรายการเราเน้นย้ำเรื่องเศรษฐกิจทุนนิยม
1: ฝากถึงนายกอีกทีหนึ่งนะนะฮะพอรวมกับเพื่อไทยแล้วเนี่ย8,000รวมกับ4,500ที่ติดผมอยู่ตอนนี้ใช้มา4,000แล้ว นะฮะยังติดอยู่อีกอะไรเท่าไหร่นะ 8,500 ใช่ไหมฮะ
0: ข้าวของมันแพงนะท่านนายก
1: ครับ
0: มันทนลำบากมากวันนั้นผมไปช้อปปิ้งเนี่ยราคาตับผมตับไก่นะฮะบ้านผมมีลูกกินตับไก่ผมซื้อประจำตับไก่เนี่ยมันขึ้นจาก160กว่าบาทกลายเป็น190กว่าบาท
1: ลูกอาจารย์คือ
0: คลา
1: ฮะโถโถผมนึกว่าหาคุ
0: หาคุ
1: กินตับไก
0: ่เลยฮะทุกกินหนึ่งอ่าง
1: ครับ
0: กินเองไม่มีหมาธรรมชาติเนเจอร์เบสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันราคามันแพงขึ้นนะฮะท่านนายก
1: ครับ
0: ข้าวของผมซื้อปกติผมซื้อฟู้ดแลนด์พูดไปก็ได้เพราะแถวบ้านผมไม่มีตลาดเหลืออยู่แล้วก็ต้องถือของสดเติมทีเขาลดราคากันระยะเดี๋ยวนี้ไม่ลดเลยเพราะฉะนั้นท่านนายกก็บอกตามตรงว่า4เดือนมันไม่พอแล้ว
1: ใช่
0: เราต้องล่อกันสัก4ปี
1: คนที่ดูเนี่ยใช่คุณลูกแบตหรือเปล่า
0: ลูกแบตไม้แบตเยอะเลยถามก็นั่นแหละรายการเราเรียกร้องให้ยืดไทยเที่ยวไทยจาก4เดือนเป็น4ปีนะครับ
1: ครับเยียวยาไม่พอแล้วจะได้ถ้าเพิ่มวงเงินมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะฮะ
0: เพื่อวงเงินเดี๋ยวก็ภาษีหมดเอาเป็นว่าแค่วงเงินแค่นี้แต่อยู่ไป4ปีแล้วกัน
1: ครับเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวกันบ้างครับอัปเดตกันหน่อยนะฮะจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม1มกราคมถึง20มิถุนายน2569นะครับนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรก1จีน2ล้าน5แสนคนมีเศษนะครับก็ปัดขึ้นหมด2เป็นมาเลเซียครับ1ล้าน9แสน3อินเดีย1ล้าน1แสน4รัสเซีย9แสน9หมื่น5เป็นเกาหลีใต้5แสน7หมื่นนะฮะก็มีปัจจัยที่สำคัญส่งผลบวกในช่วงที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของการมีวันหยุดยาวต่อเนื่องช่วงเทศกาลไหว้บะจ่างดากอนโบสเฟสติวัลในจีนฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันแล้วก็มีวันหยุดกลางสัปดาห์ในมาเลเซียทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อยอ่ะก็จริงๆท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคนสุดท้ายเนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่าจริงๆแล้วท่านนายกก็บอกไว้อยู่ไม่ด้วยเหมือนกันนะฮะไม่ได้สนใจเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่แล้วในปีนี้เพราะว่าเน้นเรื่องของ valueover value ครับ
0: เขาว่าก็คือจริงๆต่อให้สนใจก็มีไม่มากหรอก
1: ครับรายการเราพูดความจริงใช่ไหมฮะ
0: รายการเราพูดความจริงที่สุดแล้วคุณผู้ฟังสบายใจได
1: ้ครับ
0: คนดำเนินรายการจะเกษียณอยู่แล้วแล้วไม่ปรารถนาตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะนอกจากจะเลี้ยงหมาอยู่บ้าน
1: อีกตั้งปีนึง
0: ก็นั่นแหละใช่แล้ว
1: ครับ
0: ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องการจะไปทางไหนทั้งสิ้นอย่าเป้าหมายหลักคืออยู่บ้านทำแผลหมาทำแผลหมามันสนุกนะ
1: ทำไมฮะ
0: มันต้องเอาหมามานอนให้ได้ก่อนก็ต้องทำให้หมานอนนี่กลับมาที่เรื่องตัวเลขนะท่องเที่ยวนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือมันก็อย่างเงี้ยก็บอกไปแล้ว30ล้านสามยังเก่งก็ไม่เกิน32ประมาณนั้นแหละแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวจริงๆก็อย่างที่ท่านนายกพูดก็ถูกตอนนี้เอาใจหน่อยเผื่อได้4ปีก็คือ4ปีนี้คือไทยช่วยไทยนะฮะก็คือ
1: ครับ
0: ก็คือมันก็ต้องรายได้แต่ปัญหาก็คือว่ามันได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีข่าวมาหลายที่นะฮะแล้วก็ที่ผมไปสัมผัสมาเนี่ยก็คือท่องเที่ยวน้อยลงหรือมาเฉยๆมามองซ้ายมองขวาถ่ายรูปเช็คอิน
1: ครับ
0: คนที่ได้ก็คือบริษัทมือถือ
1: ม
0: ั้งถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ขึ้นรถไปต่ออะไรเงี้ยแต่ปริมาณก็จะน้อยลงแต่ตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันเริ่มลงแล้ว
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าก็น่าจะดีขึ้น
1: วันนี้ก็มีข่าวกลุ่มน้ำมันเบนซินที่ไม่ใช่กลุ่มพรีเมียมพรีเมียมที่เขาลดลงเมื่อวันก่อนแล้วก็วันนี้ก็ลดลงอีกหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องดีฮะอาจารย์ฮะแต่ว่าลงทีตุ้มตุ้มตามแบบตอนที่ขึ้นไม่ได้เหรอ5บาท6บาททีเดียวไปเลยอย่างเงี้ย
0: รู้สึกจะ50,000กว่าล้านนะฮะแล้วลดจาก60,000กว่าล้านเหลือ50,000กว่าล้านแล้วอันนั้นก็คือเงินกองทุนน้ำมันที่ติดค้างอยู
1: ่
0: เราก็คงจะต้องเอาเงินไปใช้กองทุนน้ำมันก่
1: อ
0: นแต่ไอ้ที่สำคัญกว่าน้ำมันลดเนี่ยน้ำมันบางทีมันก็ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
1: ฮะ
0: ราคาตับที่ผมพูดไปเนี่ย
1: ตับไก่ยัง

0: อยู่ที่ตับไก่แล้วฮะโ
1: อ้ใช่ก็อยู่ที่ตับไก่คือตับไก่มันจะลดไหมไม่ก็เลยตับไก่ลดไก่มันก็ต้องลดราคาสินค้ามันก็ต้องลดหมดข้าวที่กินเนี่ยที่มันขึ้นไปรู้ลดปริมาณลงเนี่ยปริมาณจะเพิ่มขึ้นไหม
2: โอ้
1: เพราะว่าอาหารหลายอย่างก็เริ่มแพงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาน้ำมันลดเนี่ยต้นทุนการขนส่งลดเนี่ยก็หวังว่าราคาสินค้ามันจะลงซึ่งฝันไปเถอะ
0: ครับลดขึ้นคือถ้าไอ้พวกนั้นน่ะถ้าขึ้นแล้วมันลงยากนะ
1: อืมใช่แล้วตอนนี้มันก็ขึ้นไปเยอะแล้ว
0: ฮะ
1: อืม
0: อาจารย์กินมะม่วงกะทิหรือยังครับแจ่วส้มมาแล้วนะฮะ
1: แจ่วส้มนี่มันน้ำจิ้มใช่ไหม
0: น้ำจิ้มซีฟู้ดและไอ้คนที่เอาไปเคว่าเป็นแจ่วส้มเนี่ยเป็นประเทศที่มันไม่มีทางติดทะเลด้วยนะ
1: ไม่คือผมพูดตามตรงว่าเรื่องอย่างนี้มันหาเรื่องใส่ตัวนั้นก็ทะเลาะกันเสร็จแล้วก็ทะเลาะทางโซเชียลทะเลาะไปทะเลาะมาแล้วเราก็บอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆมันขัดขวางมันขัดกันเองตั้งแต่ต้นแล้วบ้านใต้เกลียงผมไม่ค่อยอยากพูดประเด็นอย่างนี้ฮะเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันขายค้าขายก็ค้าขายกันคนก็ข้ามกันไปข้ามกันมาจู่ๆจะไปหาเรื่องทำไมเราไม่ไปทะเลาะกับคนที่แถวแอฟริกา
0: อืมไกลหน่อย
1: หาประเทศแปลกๆก็ได้เราก็ไปบอกว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มแกเหมือนน้ำจิ้มฉันอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยกันทะเลาะไกลๆบ้านหน่อยครับเพราะว่าทะเลาะใกล้บ้านเนี่ยผมพูดตามตรงมันเสียประโยชน์ทั้งเราทั้งเขาไม่ได้ประโยชน์เลยได้ความสะใจแต่เสียตังค์ผมไม่ชอบความสะใจผมไม่สนใจผมสนใจตังค
0: ์ไปกันที่ SMS กันต่อครับทุกวันนี้อาบน้ำตอน 4 ทุ่มน้ำก๊อกยังอบอุ่นอยู่เลยครับจากคุณแพนด้าอย่าเปิดตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงนี่ถึงกับโหจ๊าก
1: ก็ดีออนเซนไงจริงๆก็ลองดูเดี๋ยวไม่ต้องไปตอนนี้ไปญี่ปุ่นไม่ค่อยมีตังค์ไม่ไปญี่ปุ่นก็หาทรายแถวหน้าบ้านคุณเหมิงก็ได้ขุดทรายแล้วก
0: ็ครับ
1: ฝังเลยฝังกองทรายแล้วก็อุ่น
0: หน้าบ้านผมเนี่ยก็เป็นอาคารมีแต่ฟ้ามฟากไปก็เป็นสวนหลวงร.9ครับ
1: อันนี้พูดถึงกระแสคร
0: ับ อ๋อๆครับโอเคฮะเหรอฮะเป็นโคลนหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะแถวนั้นน่ะ
1: ลองดูแล้วกัน
0: คุณชูชาติส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสวัสดีครับของผมคนละครึ่งตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาหมดผมก็ไม่ลงเอาเลยอ๋อ
1: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมอ่ะผมจนแต่ผมหากินโดยลำแข้งตัวเองครับผมไม่ได้หญิงนะแต่เขาเอามากิน
1: เนี่ยผมไม่รู้ไอ้ตรงนั้นเอาตรงนี้ว่าส่วนหนึ่งคือเงินภาษีผมเหมือนกันผมขอภาษีผมคืน
0: คิดเหมือนกันใช่
1: ไม่ไม่ได้ส่วนหนึ่งหรอกขอคืนนี่ได้คืนมาประมาณ 0.001% นะ
0: ครับที่จ่ายภาษีไปใช่ไหมฮะที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว
1: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละ0.01%นะ
0: คร
1: ับประมาณนั้น
0: ครับปีนี้รวมกระทรวงวัฒนธรรมกับท่องเที่ยวปีหน้าอยากให้รวมกระทรวงทรัพย์กับท่องเที่ยวบ้างมันจะทำได้เหรอ
1: คงยอม
0: ครับ
1: ไม่มีข่าวเลยครับกระทรวงทรัพย์กับกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยคงยากครับเพราะกระทรวงทรัพย์เป็นกระทรวงใหญ่อยู่แล้วครับเอาท่องเที่ยวใส่เข้าไปครับนี่ยิ่งแค่นี้กระทรวงทรัพย์ก็จะกลายเป็นกระทรวงท่องเที่ยวอยู่แล้วครับช่วยกรุณากลับมารักษาทรัพยากรกันเยอะๆ
0: มีข่าวลือว่าจะยืดเกษียณอายุจาก60เป็น65จริงไหมครับอาจารย์
1: ถ้าเห็นเขาทำกันอยู่หลายปีแล้วจริงๆแม่มีไอเดียนี้มีมาเป็น10 ปีแล้วครับ
0: แต่งบประมาณไม่น่าจะมี
1: กอพอเขาก็บอกว่างบประมาณไม่แล้วมันก็มีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือพอมันต้องใช้เงินเยอะไงพอตำแหน่งสูงเนี่ยค้างต่อไปเงินเดือนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วไอ้คนที่มาทดแทนตำแหน่งสูงๆเนี่ยมันก็ไม่มี
0: ครับ
1: คือเอาโอกาสเขาก็ไม่มีไงเพราะว่าถ้าสมมติพออธิบดีต่ออีก5 ปีเนี่ยแล้วเป็นไม่ได้อายุ50ก็เท่ากับเป็นอธิบดีจะต่อให้ย้ายไปย้ายมาเขาวนอยู่ในตำแหน่งสูงอ่ะขณะที่คนที่มาเป็นผอ.จะขึ้นมาเป็นรองอธิบดีเนี่ยขึ้นยังไงอ่ะเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างอยู่พอสมควร
0: ครับ
1: แต่ผมไม่เกี่ยวฮะเพราะว่ามหาลัยเราต่ออยู่ได้เราใช้เงินรายได
0: ้อ๋ออยู่พอนอกระบบอยู่แล้วดูแลตัวเอง
1: ใช่ดูแลตัวเองใช้เงินรายได้อยู่แล้วก็ขึ้นอยู่ว่าคณะประมงจะมีเงินจ้างผมไห
0: ม
1: ซึ่งคณะบดีก็บอกว่ามี
0: ครับ
1: แต่ผมแต่คราวนี้ก็เลยไพ่เลยกลับมาขึ้นอยู่กับผมว่าอยากได้เงินที่เขาจะจ้างไหม
0: ฮะก็เขาน่าจะจ้างนะ
1: ไม่ใช่เขาน่าจะจ้างไง
0: ครับ
1: ตอนนี้มาว่าอยากโดนจ้างไหม
0: โอเค

0: เค
1: เฉยๆไม
0: ่เขาถามไหมฮะหรือเขาไม่ถามครับเขาทำเงียบๆไป
1: เขาถามอย่ารู้เลยเรื่องในองค์กร
0: ครับตกลงค่าไฟทางริมถนนนี่รวมอยู่ในบิลของประชาชนจริงไหมครับ
1: เห็นนายกยังไม่รู้เลยอาจารย์คอนจะรู้ได้ไง
0: เ
1: ห็นนายกบอกเอ๊ะผมก็เพิ่งรู
0: ้ผมก็อ้าทันทีเหมือนกัน
1: ก็ไปจัดการกันแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ครับเรื่องนี้เสียใจด้วยแต่จริงๆก็ต้องอย่างที่คุณหมิ่นก็คงรู้ดีนะ
0: ฮะ
1: ผมไม่ได้เดือดร้อน
0: ครับ
1: เพราะว่าผมอยู่กับแม่
0: แม่จ่ายครับไฟกันนะลืมไฟอาจารย์บอกหลายรอบแล้ว
1: เฮ้ยจริงๆเทรนนี้ผมเพิ่งอ่านเจอในรายการนะ
0: บ้านนี้บ้านใครครับบ้านแม่หรือบ้านจานะเอาใหม
1: ่เดี๋ยวที่ดินที่ชื่อผม
0: อ๋อ
1: ชื่อผมกับน้อง
0: ครับ
1: ก็เหมือนเนี่ยนะเราคงไม่คิดจะขายบ้านแล้วไล่แม่ออกจากบ้านแล้วบ้านผมไม่มีแนวคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าแต่ไม่กลับมาที่เทรนใหม่ก่อนเทรนใหม่เนี่ยในอเมริกามีเยอะเลยนะลูกไม่ออกจากพ่อแม
0: ่ก็ดีแล้วก็พึ่งพาอาศัยกัน
1: คือเดิมทีเนี่ยเราคิดว่าคนแนวฝรั่งโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยอายุ18เขาชิ่งแล้วแล้วเป็นพฤติกรรมเนี่ยเป็นมาตั้งแต่สมัยลอร่าอีกั้นบ้านเล็กในป่าใหญ่หรือใครอ่านพออายุ18อายุ20 21อย่างเงี้ยก็ออกจากบ้านแล้วส่วนใหญ่18ก็ไปแล้วไปสร้างตัวเองแต่ตอนนี้เทรนด์ใหม่ตอนนี้ก็คือเกาะพ่อเกาะแม่กินก็แปลว่าเหมือนกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราล้ำสมัยอเมริกาไปพอสมควร
0: คือ
1: เขาก็ไม่ที่ออกไปไอ้พวกที่ออกไปก็รู้สำนึกว่าเวลาโดนจ่ายค่าไฟเองค่าน้ำเอง
0: ครับ
1: ค่าเช่าบ้านเองมันเป็นยังไงตอนนี้เทรนด์ใหม่ในอเมริกาคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งเนี่ยเกาะพ่อเกาะแม่กินต
0: ่อแต่ทางฝั่งเอเชียแล้วรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยก็จะเริ่มอยู่กันนานขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ก็เห็นชัดเลยนี่ไม่ใช่เมืองไทยเดียวญี่ปุ่นเนี่ยเห็นชัดเลย
0: ครับไม่ออกจากห้องด้วยบางคน
1: ไม่ออกจากห้องเลยพ่อแม่เราเอาข้าวมาวางถาดวางให้หน้าห้องเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสังคมอะไรแต่อะไรความคิดทัศนคติมันก็เปลี่ยนไปนะฮะทีนี้ผมเป็นผู้มาก่อนการแค่30-40 ปี 50 ปีเท่านั้นเอง
0: ดีนะแม่ยังมีตังค์ครับ
1: ตอนนั้นไม่ใช่สาระของผม
0: คุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งนายกบอกถ้าตับไก่แพงให้ไปเลี้ยงเองครับฮ่าๆคนละนายกแล้ว
1: เอ้ยไม่ใช่นายกไม่ได้พูดใครพูดสักคนนึง
0: อืม
1: ที่บอกให้เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ปลูกผักก็ผมแค่หมาก็พอแล้วสูงเลี้ยงไก่คนนี้ยิ่งหมากับไก่สู้กันเองยิ่งปวดหัวหนักขึ้น
0: ครับคุณธีรวัฒน์ครับส่งเข้ามาซูเปอร์เอลนิโญมีผลกระทบกับประเทศที่อยู่เหนือหรืออยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรขึ้นไปมากๆเช่นในยุโรปกำลังร้อนจัดแต่ประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอาจได้รับผลกระทบไม่มากนักแบบนี้ถูกต้องไหมครับ
1: ผิดครับยุโรปที่โดนฮีทเวฟอยู่เนี่ยอาจจะมีผลกระทบจากเอลนิโญบ้างแต่น้อยมากเอลนิโญส่วนใหญ่จะกระทบในประเทศในเขตเส้นศูนย์สูตรครับฮีทเวฟของยุโรปเนี่ยจริงๆพูดกันตามตรงเนี่ยเกิดจากความแปรปรวนแถวนั้นไม่แทบจะไม่เกี่ยวอะไรกับเอลนิโญเลย
0: อ
1: ืมเพราะว่ายุโรปไม่อยู่ในเอลนิโญจะส่งผลกระทบกับเอเชียแปซิฟิกก็คือประเทศรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหลัก
0: อ
1: ันอื่นจะโดนหางเลขเล็กน้อยแต่ยุโรปเนี่ยมีสภาพคือฮีทเวฟที่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของโลกร้อนมากกว่าเอลนิโญเอลนิโญอาจจะมีผลบ้างแต่โลกร้อนทำให้ฮีทเวฟมาเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้น
0: อืมอ่ะสุดเอสสุดท้ายครับจานครับไก่กับไข่อะไรอันไหนเกิดก่อนกันครับ
1: เป็นเอสเอสลองเพลงใช่ไหมเนี่ย
0: เอาเวลาหมดเวลาแล้วจานไม่ต้องตอบแล้ว
1: ฮะอย่าตอบ
0: ครับ
1: จริงๆรู้จริงด้วยตอบสบาย
0: เ
1: ท่ๆทีเวลาหมดแล้ว
0: ครับสำหรับวันนี้ผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็จันทร์ธรแล้วก็ธรธรรมรงนาวาสวัสดีนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวาไรตี้ทาเวลดำเนิน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีกรมอุทยานยืนยันปัญหาที่ดินทับลานจะมีการตรวจสอบสิทธิ์รายแปลงโปร่งใสยึดหลักกฎหมายผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบและยึดหลักฐานตามกฎหมายเป็นสำคัญการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยไม่ชอบหรือกลุ่มทุนที่เข้าครอบครองพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผืนป่าที่เป็นทรัพยากรของประเทศกรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธิ์จังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกานายพัฒน์พงษ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายกิตติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเข้าเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวันธโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธิ์ธรรมในอำเภอหนองหินจังหวัดขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปกเนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมให้ส่งคืนพร้อมให้ส่งพื้นที่กรมคืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่จนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น9ชุดนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดไว้ในพื้นที่ตามจุดต่างๆบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปกซึ่งปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดดร.มาริกาเบอร์14บุกตลาดตรอกหม้อชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฟื้นตลาดเก่าดันเสน่ห์กรุงเทพดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดตรอกหม้อเขตพระนครซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังปัญหาและนำเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาตลาดเก่าและย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครบรรยากาศภายในตลาดเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นหลายคนขอถ่ายภาพและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดเส้นทางการลงพื้นที่ส่งผลให้การค้าขายในช่วงเช้ามีความคึกคักเป็นพิเศษตลาดตรอกหม้อเป็นหนึ่งในตลาดเก่าแก่ของย่านพระนครมีประวัติยาวนานเชื่อมโยงกับชุมชนดั้งเดิมและวิถีชีวิตของคนกรุงเทพยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับแมนซิตี้ใกล้บรรลุข้อตกลงคว้า

0: ตัวเอลเลียตแอนเดอร์สันเข้ามาร่วมทีมแล้วสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้บรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษเพื่อคว้าตัวเอลเลียตแอนเดอร์สันมาร่วมทีมโดยแอนเดอร์สันซึ่งลงเล่นเป็นตัวจริงใน2นัดแรกของทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกเป็นเป้าหมายหลักของซิตี้มาโดยตลอดหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ล่าสุดเดลิเมลเสืออังกฤษอ้างว่าการย้ายไปยังทินเอทัสสเตเดียมกำลังมีความคืบหน้าและคาดว่าจะมีการเจรจาเพิ่มเติมระหว่าง2สโมสรในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งหากมีการตกลงกันได้เชื่อว่าค่าตัวจะสูงกว่า125ล้านปอนด์ที่ลิเวอร์พูลทุ่มเงินซื้อตัวอเล็กซานเดอร์อิซักมาจากนิวคาสเซิลเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยหมอผีชื่อดังชาวกาน่ายืนยันถอนคำสาปให้แฮร์รี่เคนแล้วนานาควากูบอนซัมหมอผีชื่อดังชาวกาน่าที่อ้างว่าใช้ศาสตร์มืดใส่แฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษยืนยันได้ถอนคำสาปแล้วเพื่อให้อีกฝ่ายยิงประตูได้ในนัดหน้าโดยก่อนเกมที่อังกฤษเสมอกับกาน่า0ประตูต่อ0ในเวิลด์คัพ2026รอบแบ่งกลุ่มแอนัดที่2นั้นบอซัมอ้างว่าเขาใช้ศาสตร์มืดใส่แฮร์รี่เคนทำให้แมตช์ดังกล่าวแฮร์รี่เคนไม่สามารถยิงประตูได้ทั้งที่มีโอกาสทองในช่วงท้ายเกมล่าสุดบอลซัมเปิดเผยว่าเขาได้ถอนคำสาปให้เคนแล้วหลังเกมกับกาน่าและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: Car stops.

0: มาแล้ว
1: บอลล็อกอัปเดต
0: มาแล้ว
2: สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีน้องเปรมสวัสดีคุณชื่ออะไรฮะคุณเอ็ม
3: คุณเอ็มครับพี่
2: แล้วผมเจสัน
3: ใช่ครับ
2: วันนี้จัดการวันนี้เราสามคนมาประจำการเหมือนเดิม
3: ใช่ฮะเหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังยังไงดี
2: ขอขอบคุณเพลง
3: ครับ
2: ทีมงานนะครับเปิดเพลงให้พร้อมมากเลยเพลงบอลโลกน่าจะปี2002ไหม
4: เพลงบูมของอนาสตาเซีย
3: ถูกต้องนะฮะคุณเซีย
2: จะทานไหมอนาสตาเซีย
3: อนาสตาเซียสอง
2: เป็นผู้ชาย
3: ผู้หญิง
2: ผมได้สั้น
3: ผมยาว
2: ได
3: ้ได้อยู่พี่ประมาณนี
2: ้วันนี้ก็วันพระราชบัญญัตินะครับที่25มิถุนายน2569นะครับบอลโลกอัปเดตมาต่อเนื่องเลยนะไม่มีพักเหมือนกับฟุตบอลโลก2026เลยฮะ
3: ใช่ครับพี่เจงครับต่อเนื่องเลยฮะ
2: เกาหลีใต
3: ้
2: น
3: ะ
2: เป็นยังไงเกาหลีใต้เป็นยังไง
3: เป็นยังไงครับ
2: ครับผม
3: นั่นแหละฮะแพ้แอฟริกาใต้ไป1 0ประตูต่อ1ครับพี่
2: แล้วจะได้ไปต่อหรือเปล่าเนี่ย
3: ยังอยู่ที่3นะฮะยัง3ใช่ครับพี่
2: ป๋าในบทอุบเลยใช่มั้ย
3: บทอุบเลยฮะบอกว่า
2: ทำ
3: ไมไม่ยิงทำไมไม่ยิงอะไรงี
2: ้อ๋อเหรอ
3: ใช่พี่วันนี้ใช่ครับน้องเปรม
4: ใช่ครับก็คืออ่ะถ้าเป็นตามตัวเลขก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะคือโอกาสยิงแอฟริกาใต้เยอะกว่านะครับ13ต่อ8เข้ากรอบ4ต่อ3นะครับเอาตัวเลขไปก่อนยังมีอะไรพูดอยู
3: ่ได้ครับ
2: ได้เลยอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเข้ามาทักทายกับเราได้นะ489899นะครับแล้วก็มี
4: คำถาม
2: มีอะไรคำถามมีไหมวันนี้
4: มีคำถามอยู่ในมือผมนะครับ
2: ได้เลย
4: โอเคคำถามเป็นอย่างนี้นะครับค่อยๆฟังนะครับคือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้ย้ำว่าโซนอเมริกาใต้นะครับ
2: ครับ
4: เปลี่ยนมาใช้ระบบทุกทีมพบกันหมดในฟุตบอลโลกครั้งไหนปีไหนตอบเป็นปีนะครับตอบเป็นปีว่าปีไหนที่10ทีมเนี่ยเขาต้องเจอกันเองหมดเลยซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ฟุตบอลโลกปีไหนนะครับส่งมาได้นะ4689899นะครับคำถาม
2: ตามไปไหนไปไหนมีอะไรพอไปไหนไ
4: หมปีนั้นเหรอฮะถ้าใบแบบไวๆปีนั้นน่ะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นน่ะไปฟุตบอลโลก
3: โอ้โหครับ
2: เหรอ
4: ใช
3: ่
4: ฮะ
3: ใช่พี่เก่ง
4: ใจพร้อมกันครับ
3: ปี
4: ที่ใช้ปีแรก
3: เขาไหมเนี่ย
2: ปีแรกเหรอเออเอาก็ไม่น่าย
4: าก
2: เนาะ
4: ไม่น่ายาก
2: ไม่น่ารู้รู้ไหม
3: โอ้ต้องลุ้นกันดีกว่าพี
2: ่เออลุ้นกันดีกว่าคืออะไร
3: ลุ้นต้องลุ้นพี
2: ่สรุปผลการแข่งขันดีกว่าในรอบ
3: สุ
2: ดท้ายของในกลุ่ม A B C นะครับให้เปมหรือว่าเอ็มดูอัสรุปผลพี่หน่อยเช่น
4: เดี๋ยว
3: ครับผม
4: เดี๋ยวไล่กลุ่ม B ให้ก่อนไวๆนะครับ
3: ใน
4: ตอนที่แวนคูเวอร์ฮะสวิตเซอร์แลนด์ชนะแคนาดาไป2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ที่เซียเทิลนะครับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาชนะกาตาร์ไป3ประตูต่อ1นะครับอ่ะไปกลุ่ม C กันที่แอตแลนต้าครับโมร็อกโกชนะเฮติไป4ประตูต่อ2เป็นไทเกมที่ดีนะฮะอย่างน้อยนะแล้วก็ที่ไมมี่การ์เดนส์กับบราซิลชนะสกอตแลนด์3ประตูต่อ0ครับแล้วก็ไปกลุ่ม A เมื่อกี้เราพูดถึงที่กัวดาลูเป้ไปแล้วนะครับที่แอฟริกาใต้ชนะเกาหลีใต้1ประตูต่อ0แล้วก็ที่เม็กซิโกซิตี้นะครับเม็กซิโกชนะเชเกีย3ประตูต่อ0ก็เป็นเกมอำลาของกิโมโอชัวน่ะนะครับ
3: ครับ
4: พี่เจ๋งครับ
2: สรุปผลก็คือในกลุ่ม B นะกลุ่ม B แล้วต้องรายงานก่อน
3: ใช่ครับ
2: เพราะว่าทั้งเตะตอนตี2ไงฟุตบอลตอนนี้ก็โอ้โหคือในรอบแบ่งกลุ่มเขานัดสุดท้ายต้องเตะพร้อมกัน
3: ครับ
2: มันเคยมีประเด็นตั้งแต่ปีบอลโลกปี82ไงเตะไม่พร้อมกันแล้วปรากฏว่าเยอรมันตะวันตกไงนะครับทับแอลจีเรียโอคาแอลจีเรียเตะก่อนไปจูมือเลยครับก็เข้ารอบไปเลยฮะ
4: ชนะชิลี 3-2 ให้แอลจีเรียตอนนั้นแต่ว่า
2: พี่แปดสองทันไหมเอ็มแปดสองครับไม่น่าทัน
4: ไม่น่าทัน
3: ครับยังไม่น่าทัน
2: ไม่ทัน
3: ไม่ทันจริงพี่เจ๋ง
2: เออนั่นแหละก็เลยมาเตะรอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายเตะพร้อมกันเพื่อเป็นการไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนับตั้งแต่บอลโลกปี 1998

0: 86นะนะครับก็อ้าวนั่นคือกลุ่มบีแล้วมาในช่วงเช้าได้กลุ่ม4
1: ใช่ครับ
0: กลุ่ม4ฮะครับผมอ้าวเอ็มเป็นยังไง
1: ก็สกอตแลนด์ครับผมแพ้บราซิลประตูต่อ3ครับพี
0: ่ครับ
1: ใช่ฮะแล้วก็โมร็อกโกครับชนะเฮติไป4ประตูต่อ2พี่เจ๋ง
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โอ้โหเฮตินี
0: ่
1: ไม่รอดแล้วใช่พี่
0: ครับ
1: ก็นั่นนะฮะก็เน้นที่คู่บราซิลดีกว่าฮะ
0: เป็นไงค
1: ุ
0: ณได้คุณได้ฟังเหรอไอ้การงานสดช่วงเช้าที่ผ่านมาหรือเปล่า
1: ได้ฟังครับผมแต่ตอนนี้บราซิล
0: ใครบรรยายใครบรรยาย
1: อะไรนะฮะ
0: ใครบรรยายตอนช่วงเช้าเอาหันหน้า
1: ไม่หันหน้า
2: หนูนั่งอยู่นั่งอยู่ทางขวาผมนี่แหละ
1: เพราะผมอ๋ออาจารย์ผมเอง
0: ไม่ฟังเลย
1: ฟัง
0: ไม่ฟังเลยไม่รักกัน
1: สักสงสักไงฮะ
0: ไม่รักกันสักแล้ว
1: กับใคร
0: เอ็ม
1: ได้อยู่
0: เด
1: ี๋
0: ยว
1: ได้อยู
0: ่ไปเดี๋ยวไปลมยางเลยใ
1: ช
0: ่
1: ไ
0: หมเอาโชคชะตาเป็นยังไงนะครับก็บราซิลโอ้โหบราซิลก็ดุใช่ได้นะ
1: ใช่ครับพี
0: ่มาไหมฮะก็เอาชนะสกอตแลนด์ไปอย่างขาดลอยนะครับ3-0นะครับแล้ววินิสซูเนียเมื่อวานนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน่าจะแฮตทริกด้วย
1: ใช่ครับพี
0: ่แต่ว่าจังหวะที่ยิงมีลูกนึงโดนลิฟนะครับพี่อาร์ตไปไงไปเตะขาก่อนเนี่ยไปเตะขาเจ็คแฮนตรีเมื่อวานนี้ต้องเมื่อเช้าชาร์ดได้บาดนอนต้องยอมรับว่าสกอตแลนด์สู้ไม่ได้จริงเกมรับก็รวมด้วยเนาะ
1: ใช่ฮะแล้วก็ในมาเจอาร์ก็ลงมาเปลี่ยนตัวด้วย
0: ในมาจูเนีย
1: ใช่ในมาเจอาร์เห็นฮะในมาเจอาร์ลงมาดีดเลยครับผม
0: ครับ
1: ใช่ฮะ
2: ก็
1: ช่วยได
2: ้ผลที่เกิดขึ้นนะฮะที่ไมตี้การ์เดนส์เนี่ยแน่นอนพอสกอตแลนด์โดนยิง3เบรกก็โอกาสกลับบ้านมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับกับผู้ได้เสียที่ไม่ดีติดลบ3แล้วนะครับในขณะนี้ก็เลยมีเรื่องให้คิดอยู่จากเกมนั้นครับ
0: เนาะแล้วก็เฮติแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วก็ตามแต่ว่าตกรอบไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังไว้ลายนะ
1: ใช่พี
0: ่ไว้ลายเสือ
1: เสือเลย
0: โมร็อกโกก่อนด้วยนะ
1: ใช
0: ่นำโมร็อกโกก่อนแล้วก็นำโมร็อกโก2ครั้ง2คราโมร็อกโกก็มาไล่ตีเสมอเนาะนะครับ2-2ก่อนที่จะยิงแซงครับยิงแซง4-2แฟนบอลชาวไทยเชียร์โมร็อกโกหัวใจไทยคนไทยเนี่ยหัวใจโมร็อกโก
1: ครับ
0: ช่วงชาที่ผ่านมาก็ขึ้นขบวนนะเรียบร้อยเกือบตกขบวนแล้วครับ
1: สรุปว่าไม่ตกใช่ไหมพี
0: ่ก็เหมือนน่าจะตกฟรีมั้งดูทรงก็ตกฟรีนะเดี๋ยวมาสรุปสถานการณ์กันอีกครั้งนึงก็เมื่อช่วงชาผ่านมาโอ้โหเกาหลีใต้กับอเมริกาใต้ป๋าบรรยายไงเมื่อช่วงชาผ่านมากับพี่สเตนคงเปีย
1: ใช่ครับ
0: พี่ขับรถไปเนี่ยป๋าบรรยายตะโกนมาอุ้ยเบียดเอียดนะเอียดนะ
1: เอียดเลย
0: ไฟแดงพอดี
1: ไฟเขียวพี
0: ่ไฟแดง
1: ไฟแดงอ๋อครับ
0: เป็นไงผมเป็นยังไง
2: ก็ประตูเดียวนะครับที่เกิดขึ้นในนี้ก็มาจากช่วงครึ่งหลังกันนะครับที่ว่าทางแอฟริกาใต้ได้ประตูไปนะฮะก็คือทางเชพาโมเดมี่จ่ายจากกรอบเขตโทษทางซ้ายมาถึงทาเปโรมาเซโก้นะครับยิงจากกรอบเขตโทษด้านขวายอดลอดขาลูกครึ่งเยอรมันนะเยนส์คาสทรอปนะครับกองหลังเกาหลีใต้เข้าไปที่เสาไกลก็เลยเป็นประตูเดียวเนาะ1-0นะครับแต่อย่างว่าในมุมที่เกาหลีใต้ก็ไม่ได้ว่าสู้ได้ดีเท่าไหร่ก็เลยแต่ประตูเดียวไงพี่เจ๋งฮะลูกได้4มันก็ไม่แรงมาก
0: เกาหลีใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไม่มีออปป้านะ
1: ออปป้าซ
0: อนฮันมินไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงอ่ะ
2: ชอนเดนก็สำรอง
0: เนาะไม่น่าเชื่อว่าฮองมิงโบนะโค้ชหนุ่มของเกาหลีใต้นะครับจากการรับซอนเดนมินซอนเดนก็ลงมาในช่วงครึ่งหลังเนาะมาแทนนาทีที่46นะครับก็แพ้ไป 0-1 นะในเกมนี้โหระบาดเลยนะตอนนี้ประกาศตายโดนวิจารณ์เยอะแต
1: ่
0: สุดท้ายพวกเขาก็สามารถที่จะพลิกกลับมาได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งเม็กซิโกก็โหเขารอดไปแล้วนะ
1: ใช่พี่
0: เม็กซิโกเนี่ยเขารอบไปแล้วชนะเชเกียไป3-0ครับเขารอบไปแล้วในฐานะแชมป์กลุ่มนัดสุดท้ายก็เตะเอาใจแฟนบอลเนี่ยถ้าชนะเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเตะที่เอสเตกาต่อไปนะ
1: ใช่ครับต่อไป
0: เอสเตกาต่อไปเลยที่กูเม็กซิโกซิตี้นะฮะก็ชนะ3-0ครับโอกิโยเนสยิงแล้วเหรอ
2: ใช่ฮะลูก2ฮะ
0: โอ้โหเลียนกิโยเนสยิงแล้วนะ3ตัวมากกิโยเนสเนี่ยใช่ไหมสุดยอดนะอ้าวก็เมสโกก็เป็นแชมป์กลุ่มแบบสง่าผ่าเผยนะครับเอาสรุปตารางหน่อยไ
1: หม
0: มีไหมมีไหมเปรมกับเอมีไหมกลุ่มเอเป็นยังไง
2: เดี๋ยวเก็บ3กลุ่มให้จบเลยนะฮะ
0: ได้เลย
2: กลุ่มเอเม็กซิโก9แต้มเต็มครับได้ที่1ลูกได้เสียบวก6นะครับแอฟริกาใต้ที่2 4แต้มลูกได้เสียลบ1นะครับเกาหลีใต้ที่เดี๋ยวจะว่านต่อ

0: กรุ๊ปซีเป็นยังไง
1: บราซิลนะครับ7แต้มลูกได้เสียบวก6โมร็อกโก7แต้มลูกได้เสียบวก3ตัดสินที่ลูกได้เสียเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็น2ทีมที่เสมอกันมาสกอตแลนด์3แต้มลูกได้เสียลบ3ครับเฮติ0แต้มลูกได้เสียลบ6ครับ
0: นะก็สถานการณ์ในเวลานี้เม็กซิโกเข้ารอบไปแล้วในฐานะของแชมป์กลุ่มแอฟริกาใต้เข้าไปเกาหลีใต้อันดับ3นี่สิ3นัดชนะเกมเดียวนะครับแพ้ไปถึง2และประตูติดลบด้วยลบ1
2: ลบ1
0: ต้องเป็นว่าจะได้อันดับ3ดีสุดหรือเปล่า
2: ครับ
0: ทั้งหมด2กลุ่มเอาแค่โอ้ก็เอาเยอะละเอา8กลุ่ม
2: 8ใช่พี่อันดับ3ที่ดีที่สุด
0: 3แต้มไม่น่าพอ
2: ใช่
0: เราต้อง4แต้มอันดับ3ดีสุดถึงจะเข้ารอบเนาะเอาก็ลุ้นกันนะทีมสมขาเกาหลีใต้ดันมาแพ้เฉยเลยวันนี้โอ้นะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะกลุ่ม B เนี่ยสุดท้ายก็เป็นแชมป์กลุ่มไปนะครับแคนาดาก็สี่แต้มเท่ากับบอสเนียครับบอสเนียก็สี่แต้มน่าจะเพียงพอแล้วนะครับในการได้ไปต่อนะแต่สี่แต้มพี่ว่าไปแล้วนะบอสเนียตัวนี้ได้อันดับ3ที่สุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C เนี่ยบราซิลแชมป์กลุ่มนะครับ7แต้มเท่ากับโมร็อกโกแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะนะครับแล้วก็สกอตแลนด์3แต้มสกอตแลนด์ต้องลุ้น
2: ใช่พี่
0: สกอตแลนด์ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะ
2: สามแรกสุด
1: นะไม่ว่าจะเป็นระบบไหนนะฮะแบ่งกลุ่ม16ทีมแบ่งกลุ่ม24ทีม32ทีม48ทีมนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ยังไม่เคย
0: บอสเนียตอนนี้เข้าไปแล้วนะโนนกับเปรมยังไม่ใช่บอลเอ็มกับเปรมนะบอสเนียเข้าเป็นอันดับ3ดีสุดแน่นอนรับประกันติด1ใน8เป็นที่แน่นอนแล้ว
1: ก็โอกาสที่เท่าที่เห็นนั่นนะฮะโอกาสมากที่สุดนะครับที่บอสเนียจะไปเจอเนี่ยจะไปเจอที่1กลุ่มดีโอกาสมากที่สุดแต่แทบจะ 100% ซึ่งที่1กลุ่มดีนะครับก็คือที่เกมที่จะว่ากันก็มีโอกาสที่จะเป็นสหรัฐมากที่สุด
0: ใช่
1: นะครับ
0: ขนาดผม
1: ตามนั้นนะฮะ
0: ตามนั้นนะครับนี้ล็อกเป้าแล้วนะซีนาริโอนะครับหรือว่าล็อกเป้าเรียกนะบล็อกสเก็ตแม่วางการป้ามาแล้วนะตอนนี้นะก็คือแอฟริกาใต้จะเจอกับแคนาดาครับ
1: ตี2คือวันอาทิตย์ครับจะอินโตบูดคร
0: ับ28นะครับก็แอฟริกาใต้เจอแคนาดานะครับแล้วที่ล็อกได้ตอนนี้โอ้มีคู่เดียวเนาะนะครับมีคู่เดียวที่ล็อกได้เยอรมันนี่ไปแชมป์กลุ่มไปแล้วนะนะครับก็เตะวันที่29มิถุนายนนะครับแล้วโมร็อกโกเนี่ยก็เข้าไปเรียบร้อยนะโดนนะเอประเด็นนะก
1: ็
0: จะไปเจอแชมป์ของกลุ่ม F ซึ่งกลุ่ม F เดี๋ยววันนี
2: ้วันนี้ใช่พี
0: ่ลุ้นกัน
2: ใช่ฮะ
0: กลุ่มของสวีเดนกลุ่มของญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เป็นแชมป์กลุ่มง่ายนะเป็นแชมป์กลุ่มในง่ายเลยเพราะว่าถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่ม F เนี่ยจะไปเจอบราซิล
2: โอ้โห
0: เลือกเลยกลุ่ม F ใครจะเจอ
2: ใครจะเจอบราซิล
0: ใครเจอบราซิลยังไงฮะถ้ารองแชมป์เป็นรองแชมป์เป็นเจอบราซิลนะโอ้อันนี้ลุ้นกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมไปว่ากันในเบรกหน้านะ
2: ได้พี
0: ่วันนี้น่าสนใจนะนี่นะ
2: ครับพี่เจง
0: ครับผมล็อกเป้าเลยแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยจะไปเจออันดับ3ในกลุ่ม C E F H หรือ I ครับนะสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ชนะเนาะก็เป็นแชมป์นะครับจะได้เตะที่ไวทูว่าต่อนะครับผมก็เตะที่ประเทศแคนาดาครับก็รอพบอันดับ3ของกลุ่ม E F G I J O ไปแชมป์กลุ่มถือว่าดีกว่านะ
2: ใช่ครับพี่ดีกว่ารองแชมป์
0: สวิตเซอร์แลนด์จะไปอยู่สายล่างกับอาร์เจนตินาเม็กซิโกแล้วก็บราซิลนะครับส่วนอเมริกาโมร็อกโกแอฟริกาใต้แคนาดาและเยอรมันนะครับไปอยู่สายบนตอนนี้น่าจะมองเห็นคร่าวๆแล้วว่าเส้นทางนี้เป็นยังไงนะ
1: ให้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับคือที่สวิตเซอร์แลนด์ได้แชมป์กลุ่มนะครับสิ่งที่พวกเขาได้เนี่ยนอกจากโปรแกรมที่ว่าแล้วเนี่ยได้เตะในช่วงสายของวันศุกร์นะครับแต่ว่าแคนาดาแน่นอนเพราะได้รองแชมป์กลุ่มคุณได้เตะคืนอาทิตย
0: ์
1: มันคนละสภาพกันเลยนะครับอันนี้ข้อสังเกตครับพี่เจงครับ
0: ใช่ฮะครับก็หัวเกาหลีใต้ตอนนี้ดูหน่อยสิจะได้ไปต่อหรือเปล่าเกาหลีใต้อ่ะเอ็มบอกว่าไงเกาหลีใต้ตอนนี้ก็มีสามแต้มนะติดลบด้วยนะประตูติดลบด้วยอ่ะลบหนึ่งตอนนี้ที่เตะไปแล้วนะครับ3เกมก็คืออัลบอสเนียกับเกาหลีใต้นี่ขนาดไม่ได้เตะนัดที่3นะสวีเดนกับโครเอเชียประตูที่เสียยังดีกว่า
2: เกาหลีใต้
0: เกาหลีใต้ตอนนี้อยู่อันดับ4นะ
2: น่าเป็นห่วง
0: และมีสิทธิ์ที่จะหล่นลงมาด้วยครับสกอตแลนด์นะครับอันดับ7นะครับเตะครบไปแล้ว3นัดไปอยู่ที่3แต้มและประตูติดลบถึง3ด้วยอันนี้ลุ้นเหนื่อยเลยเกาหลีใต้ว่าจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้นะโอ
2: ้
0: อุตส่าห์ชนะเกมแรกเนาะ
2: ใช่ฮะเกมแรกเปิดหัวซะดีเลยพี่เจ๋งน้องเปม
0: ใช่เกียร์2-1
2: ใช
0: ่เอ็มอยากให้เกาหลีใต้เข้าไหม
2: อยาก

0: ทีมจากเอเชียอยากให้เข้า
1: เหรอ
0: เยอะเลยครับพี่
1: ทำไมฮะ
0: เพราะเราเชียร์เอเชียครับพี่บ้านเราใช
1: ่คุณเชียร์อันนั้นเปล่า
0: อืมเชียร์เกาหลีสักพักแล้วพี่
1: เหรอจริงเปล่า
0: ใช่พี่เกาหลีกับอังกฤษฮะ
1: เชียร์ซอกมิน
0: ใช่ฮะซอกมิน
1: อ
0: ืมๆประมาณนี้พี่เด้ง
2: ก็แจ้งต่อไปนิดนึงนะฮะโอกาสมากที่สุดนะฮะสมมติว่าเกาหลีใต้ที่3กลุ่ม A เข้ารอบไปได้เนี่ยตามเปอร์เซ็นต์ที่ให้มามีโอกาสมากที่สุดที่เจอที่1ในกลุ่ม G
1: ครับ
2: นะครับซึ่งกลุ่มนั้นก็มารุมมาตุ้มกันอยู่นะครับระหว่างอียิปต์อิหร่านเบลเยียมอ่ะที่ลุ้นกันงั้นก็มองยากพอสมควรสกอตแลนด์นะครับโอเคไมค์ลูเกสจะติดลบเยอะแต่ถ้าดูจากความน่าจะเป็นนะครับถ้าเข้ารอบไปได้อ่ะโอกาสมากที่สุดจะไปเจอที่1ในกลุ่ม E นะครับมากที่สุดนะซึ่งกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มเยอรมนี
0: นะฮะ
1: แต่ว่าก็ต้องชมนะวันนี้นอกจากเกาหลีใต้พ่ายแพ้แล้วนะครับต้องชมแอฟริกาใต้เจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2010ด้วยนะที่เกมแรกนะครับพวกเขาก็เจอเชคเกียทุนนำไปก่อนใช่ไหมล่ะก็สามารถตีเสมอได้จากลูกจุดโทษนะครับแล้วเกมแรกเจอเม็กซิโกก็สู้ไม่ได้เนาะนักเตะโดนไล่ออกอีก2คนด้วยกันก็บอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้แอฟริกาใต้จบแล้วครับเชคเกียก็เสมอได้ก็เหมือนดีใจเหมือนชนะเนาะเขาบอกเนาะแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อนะครับโดนวิจารณ์มากก็ตามและเกมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับถูกนักวิจารณ์วิจารณ์ว่าเป็นรองทุกมุมทุกเหลี่ยมนะแต่สามารถที่จะเก็บ3แต้มได้เป็นไงประตูเสมอในเกมเจอเช็กเกียร์สำคัญมากทำให้แอฟริกาใต้ได้เข้ารอบน็อกเอาท์เลย
0: เอาเลย
1: เข้ารอบน็อกเอาท์นะครับโอ้สุดยอดนะแอฟริกาใต้เนาะนะฮะอ้าวก็ได้ไปต่อนะยินดีกับทีมชาติแอฟริกาใต้ด้วยนะครับก็
0: ครับ
1: สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบคือว่ารอบน็อกเอาท์นะครับก็เข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยถือว่าโอ้ยเป็นครั้งแรกเลยเด้อน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกนะ
0: ครั้งแรกเลยพี
1: ่ผ่านรอบแรกได้เป็นครั้งแรกเหมือนอียิปต์เลยที่ซาร่าฉลองกับแฟนๆนะอียิปต์ก็เข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกมาแข่งก่อนในปี90กับดีซาวส18
0: ครับ
1: ไม่ได้ผ่านรอบแรกครับนี่คือครั้งแรกแอฟริกาใต้ก็คือปอสามเหมือนกันได้ไปต่อนะแอฟริกาใต้นะครับสุดยอดนะ
2: ก็ถ้าได้ไปต่อจริงๆกันนะฮะซึ่งก็ใกล้แล้วนะครับมีปี2002ตอนนั้นเป็นแบ่งกลุ่ม32ทีมมันนั้นตกรอบแรกก็จริงแต่ชนะเกมหนึ่งอันนี้ก็คือไกลสุดแต่ยังว่าแอฟริกาใต้มีปัญหาในอดีตนะครับทำให้ไม่ได้คัดบอลโลกในยุค70-80นะครับก็เลยมันก็เลยได้มาไม่กี่ครั้งเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยประมาณนี้ครับ
1: เกาหลีใต้เนี่ยเขาหนีจับพลาดหรือเปล่าหนีคาเดราไหมหรือว่าไงครับเพราะแอฟริกาใต้เข้ารอบอันดับ2ใช่ไหมไปเจอกับคาเดราอันดับ2เหมือนกันไงหนีคาเดราเปล่าหนีจนจำไม่ได้เข้ารอบเกาหลีใต้ทำไปเล่นไปนะ
2: ไม่หรอกถ้าเกาหลีใต้มันจะหนีอย่างนั้นน่ะยังไงเกมนั้นก็เล่นที่เอลเออยู่ดีแล้วประเด็นหนึ่งก็คือในที่เขาคุยกันนะฮะก็คือว่ามีคนเกาหลีใต้อยู่เอลเอเป็นจำนวนมากพอที่มันจะทำให้ถ้าเกาหลีใต้เข้าไปเล่นเจอแคนาดานะฮะแฟนบอลอาจจะกรบแฟนบอลแคนาดาได้แต่ว่าซึ่งมันไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าแอฟริกาใต้ดันชนะเกาหลีใต้ก็เลยแฟนบอลแคนาดาก็มีโอกาสจะเข้าไปได้เยอะขึ้นไง
1: ครับผม
2: ในเกมคืนวันอาทิตย์นี้ประมาณนี้ครับ
1: มีคนเขาแซวคุณเอ็มมาว่ารู้แล้วว่าทำไมพี่เอ็มเนี่ยต้องให้พี่เจ๋งเนี่ยคือปวดหัวไม่มีเขาด่าละเอ็มนะเอ็มเข้าบ้านคือมีอะไรข่าวเฉลี่ยทิ้งท้ายหน่อยมีอะไรบ้างมีอะไรไหม
0: ไม่มีครับพ
1: ี่ไม่มี
0: คาร์ลฟุตบอลอย่างเดียว
1: ม
0: ันโลก
1: ใช่ไหมดูบอลไทยได้ด้วยอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าไง
0: ครับ ดูดูครับ
1: ดู
0: ซ้ำๆอยู่ใช่
1: ดูหรือว่าสอนคงสอนก็หรือว่า
0: ไม่มีคร
1: ับ
0: โอ้ไม่มีโ
1: อ
0: ้รายการฟุตบอลพี่ไม่มาดูฟุตบอลเดี๋ยวยาวครับพี
1: ่ยาวโอเคโอเคพักสักครู่ไหมหรือว่าไง
0: ได้ครับยินดี
1: มันจะล่องลอยอย่างนี้นะ
0: ครับเจ๋งไปเอาได้ครับพี
1: ่สักครู่ก่อนครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีเตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ. 101-102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
4: บอลโลกสตอรี่ สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองเวิลด์คัพ2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: 1
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: กลับมาครับในเบรก2ของบอลโลกอัปเดตครับตอนนี้แมตช์เดย์ที่3หรือว่าแมตช์เดย์สุดท้ายครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ผ่านมา3กลุ่มแล้วสรุปไปแล้วนะครับ A B C นะครับวันนี้นะครับเราจะได้บทสรุปนะครับอีก3กลุ่มนะ
3: ใช่ครับ
2: พี่เป็นยังไงบ้างเอมเป็นยังไง
3: ครับก็คืนนี้นะฮะเวลา 3:00 นะครับผมกูราเซาพบไอโอรี่โคสต์ฮะแล้วก็อีกคู่นึงเวลา 3:00 เหมือนกันนะฮะเอลกวาดอร์พบเยอรมนี
2: ครับ
3: ครับผมแล้วก็คู่เช้านะฮะ 6:00 นเช้าญี่ปุ่นครับเจอสวีเดนครับแล้วก็อีกคู่นึง 6:00 นเช้าเช่นกันนะฮะตูนิเซียพบเนเธอร์แลนด์พี่โอ้โหครับผมแล้วก็เวลา 9:00 นตุรกีพบสหรัฐครับผมและอีกคู่นึงปารากวัยครับพบออสเตรเลียพี่เจ๋งแข่งพร้อมกันสามคู่เลยครับผมแข่งพร้อมกัน
2: ไม่ใช่สามคู่ไม่ใช่ต้องสองคู่สิ
3: สองคู่สองคู่ครับ
2: สองคู่
3: สองคู่สองคู่สองคู
2: ่สามกลุ่มคุณพูดอย่างนี้ใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่
2: สามกลุ่มวันนี
3: ้ถูกต้องพี่
2: ครบแล้ว
3: ถูกครับพี่
2: ผมไปไม่เป็นเลยในฟอนต์กับสามคู
4: ่เอาคืนนี้ก่อนนะ
3: คืนนี้ก่อน
2: เอาคืนนี้ก่อนสิเออคุณเนี่ยฮ่า
3: คุณเราเศร้า
2: ฮ่าฮ่าตลอดฮ่าอีกแล้วเออเอากลุ่มแรกกลุ่มไหนกลุ่ม E ใช่ไหม
3: ใช่พี
2: ่เอาก็คือราซาวกับเอเวอร์ดีโคสคือราซาวนะครับก็ยังไม่ตกรอบนะแม้ว่าจะมีแค่แต้มเดียวครับโดนเยอรมันถล่มมาก่อน 1-7 ในนัดแรกแล้วก็เสมอเอกวาดอร์ได้ 0-0 แบบโหสู้สุดใจอ่ะคือราซาวเนาะ
3: ใช่
2: นะครับก็ยังมีโอกาสอยู่ครับ
3: คือราซาว
2: ส่วนเอเวอร์ดีโคสนะครับเกมแรกพวกเขาชนะเอกวาดอร์มา 1-0 ครับจากอามาเดเยโรเนาะแล้วก็เกมที่สองนะครับไปแพ้เยอรมัน1-2นะครับที่ยิงนำก่อนแล้วก็โดนทีเด็ดของอุดดับไงที่ยิงคนเดียว2ประตูนะครับก็อาวุธิโคตอนนี้มี3แต้มคือราซาวมีอยู่ที่1คะแนนนะครับสถานการณ์ในเวลานี้คือในกลุ่มนี้ทุกทีมมีโอกาสที่จะเข้ารอบตามหลังเยอรมันที่เป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วอ้าวสถานการณ์มองว่าไงฮะก็อาวุธิโคตเนี่ยพี่ว่าเกมของเขาชนะนะพวกอามัดดิยาโลเนาะกองกลางก็ฟ้องเกสิเย่อะไรพวกนี้เน
4: า
2: ะ
4: คือพละกำลังลูกตาอากาศยังมองว่าเป็นสิ่งที่โกติวัวจะทำได้ดีอยู่พี่เจ๋งนะแล้วก็ยังโอเคกับฟิตเนสของนักเตะวันนี้โค้ชคิดว่าน่าจะอยู่ยาวได้ถึง90นาทีคือลาซาวันนะฮะ
2: ก็คือว่าดิโกวคัส
4: แล้วก็ดูเกมริมเส้นน่าจะยังได้อยู่แต่ก็สุดท้ายก็วนกลับไปเรื่องกองหลังอยู่ดีฮะว่า
2: ก็ใช่ฮะ
4: เพื่อได้แต้ม
2: เอลอยรูมไงหรือว่าเอลอยโรมไง
4: โรมฮะไม่รูม
2: ที่อ่านออกเสียงตามภาษาดัตต์เนาะนะครับ
4: ก็ว่ากัน
2: ประมาณนั้นเอลอยรูมเอลอยโรมวันนี้เนาะก็อยู่กับไมมี่นะดัตต์ที่แล้วก็โอ้โหเซฟอุตรุด26ครั้งอ่ะโอ้นะฮะวันนี้น่าจะได้ข้อสอบประเดิมนะส่วนพวกกองหลังก็มีหลายคนนะมีฟอนบิลเนาะนะครับที่จะได้ลงสนามนะครับมียูเลียนการีอะไรพวกนี้นะมีฟานเอนจิมาเนาะนะครับส่วนตรงกลางก็มีพี่น้องไงนะครับจูรินโญ่บา

0: คูน่าครับและเลนโดบาคูน่าครับขณะที่แนวรุกพวกเขาก็มีนี่ไงเจคเกนโลคาเดียที่โหเป็นกองหน้าตัวใหญ่เลยกล้ามตัวเหมือนไอ้เจ้า
1: ใคร
0: ไอ้ของวูบะที่ชอบทานมา
1: อ๋อที่กล้ามตัวโตตัวใหญ
0: ่ครับผมนั่นนะฮะที่กล้ามใหญ่ๆอ่ะวิ่งแล้วข้อเนี้ยเหมือนกันเลยสไตล์เลยกันเลยครับผม
1: แต่เขารูปร่างไม่สูงเท่าไหร่นะพี
0: ่ฮะ
1: น้ำหนักไม่สูงเท่าไหร่ใช่แต่
0: สูง
1: สูงแต่เขาตัวใหญ่นะเขาตัวหนาใหญ่
0: กาปูเลยเฮ้ยจิ๊กเกอร์เลยคนเดียร์อ่ะครับผม
2: เผื่อสงสัยพูดถึงอารามาเตาเล่นะ
1: อารามาเตาเล่อาราม
0: าเตาเล่ที่กล้ามใหญ่เหมือนกันเลยนี่จิ๊กเกอร์เลยคนเดียร์น่าจะได้ลงในเกมนี้แล้วก็อีกคนนึงก็คือไทช่องไง
2: เนี่ยครับ
0: อืมเพราะว่าไงเกมนี้ครับพี่ว่าไอวิลิโคนน่าจะชนะได้นะ
2: ครับพูดซะเยอะจริงไอวิลิโคนควรจะชนะเกินหนึ่งประตูด้วย
1: โอ้โหจริงหนึ่งประตูผมว่าสักสามลูกอะ
0: เฮ้ย
1: จริงเจ๋ง
0: คุณมาทะเลคุณสามประตูตลอดคุณเอ็ม
1: อ้าวเจ๋งจริงครับนกพิม
0: เหรอ
1: จริง
2: ผมให้สาม
0: เพราะว่าไอ้โดนไอ้เวลิโคส
1: ใช่ไห
0: มเอาโดนไอ้เยอรมันถล่มมาใช่ไหมล่ะ
1: ครับพี่นัดนี้เขาต้องเอาชนะให้ได้
2: ใช่ยังก็สองศูนย์ไปละกันขออนุญาตครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่น่าพลาดนะไอ้เวลิโคสน่าจะชนะได้
1: ใช่พี
0: ่น่าจะชนะได้แต่อยู่ที่ว่าจะเจาะเกมบุกของทาง
1: กระเซา
0: ได้หรือไม่พี่ว่าเกมนี้กระเซามารับแน่นอนรับแน่นอนโตอาศัยจะว่าขึ้นเกมขึ้นเกมแบบจ่ายมาไปข้างหน้าแต่บอกได้ว่าให้โลคาเดียวิ่งไล่ไงเพราะวันก่อนแกวิ่งหน้าตั้งเลยแกวิ่งหน้าตั้ง
1: อย่าง ละเกิน
0: แกวิ่งมองฟ้าไม่ได้วิ่งมองบอล
1: อ้าววิ่งมองบอลสิครับพี
0: ่แกไม่ได้วิ่งมองบอลเลย
1: วิ่งมองฟ้าเหรอ
0: เออแกวิ่งไปสมัครแกล้มอ่ะ
1: แล้วเขาจะโดนบอลเลยครับเนี่ย
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: นะครับก็วันนี้นะลุ้นกันพี่ว่าไม่น่ารอดเกมนี้เพราะว่าโอ้โหเกมบุกของพวกไอวิลิคอร์เนาะหลายคนก็มีอามาดิจิโร่และอีกคนนึงไงยานเดียวบังเด้ไง
1: ยานเดียวบังเด
0: ้ค่าตัวเนี่ย100ล้านปอนด์ใช่ไห
1: ม
0: 125ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลอยากได้ตัวนี้เอาอยู่ป่ะกระเซาเอาอยู่ไหม
1: เอาอยู่
0: ฝั่งซ้ายเอาอยู่ไหม
1: เอ็มอยู่ฮะลิเวอร์พูลอยากได้นี่คือยังไงครับพ
0: ี่ก็อยากได
1: ้อยากได้อ๋อแต่ยังไม่ได
0: ้อยากได้ตัวอยากได้ตัวมาร่วมทีมอยากได้ตัวมากินข้าวแล้วก็ส่งกลับนะเอ็มสมัยพี่หวานเจี๊ยบอันนี
1: ้เออครับพี่ประมาณนี้
0: อย่างงี้เอาไอ้บริคอร์ดเอ็มว่า30
1: ใช่ฮะ
2: 20ขออนุญาต
0: 20พี่ว่าไอ้บริคอร์ดชนะพี่ไม่ได้การพนันนะพี่หยุดไปแล้วนะครับ
2: เดี๋ยว
0: จ่ายกับพี่ไว้ล่ะ
1: โอ้ยาเลยพี่ผมไม่ได้การพนันครับผมเป็นคนดีฮะ
0: คนดีนะ
1: ใช่ครับ
2: แต่เดี๋ยวจากฟิลาเดลเฟียเราไปอีสต์โรดทูฟอร์ด
0: วันนี้เตะที่ไหนเตะที่ฟิลาเดลเฟียอ๋อฟิลาเดลเฟียวันนี้คงไม่มีฝนนะอ่ะอีกคู่นะเอวาดอร์กับเยอรมันเป็นยังไง
1: ผมเอาเยอรมันครับ
0: พูดตรงๆเลยฮะอันนี้เตะที่ไหนฮะ
2: อีสต์ลัตเทอร์ฟอร์ด
0: ครับผม
2: ก็วิเคราะห์แบบไวๆก็คือเอวาดอร์เองก็ต้องบุกนะฮะสองนัดทำไปศูนย์ประตูนะครับดังนั้นก็ต้องคาดหวังเกมบุกให้ดีกว่านี้หน่อยนะครับส่วนเยอรมนีแน่นอนอาจจะพักตัวได้นะครับเพราะว่าเคลียร์แล้วเรื่องของตารางนะ
0: ครับจับตัวไปแล้ว
2: ดังนั้นก็อาจจะพักได้บ้างนะครับประมาณนี้ก่อนฮะเพราะว่าพอเยอรมันมันต้องเปลี่ยนนักเตะไงก็เลยบางทีแล้วก็เลยไม่แน่ใจ
0: ว่าจะเปลี่ยนแปลงก็อาจให้สำรองลงไหมอ่ะในกลุ่มนี้ในนัดสุดท้ายของทีมอิสเลกแต่เดี๋ยวเยอรมันตะวันตกนะครับจะเตะอีกทีเนี่ยในวันที่29โอ้
1: ครับพี
0: ่29 25
2: มันไม่ได้พักเยอะไงพี่เจ๋งคือ
0: ก็อาจจะพักไว้วันนี้
2: ก็คือเราเตะวันนี้วัน25ใช่ไหมฮะวันนี้พฤหัส
0: เตะ29เตะวันจันทร์
2: ไม่ได้พักนานขนาดนั้นแต่ก็โอเค
0: ก็ได้พักโหพักไปเยอะเนาะแล้วต้องเดินทางด้วยนะต้องเดินทางไปเตะที่ฟ็อกโบโร่ด้วยอันนี้ก็ต้องคำนวณเลยเพราะเปรียบเกมนี้อาจจะมีการพักผู้เล่นนะ
2: จริง
0: ๆแต่เม็กซิโกไม่พักไงเมื่อโชว์ช้าที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเขาเตะที่เม็กซิโกอยู่แล้วแล้วก็ชนะก็ได้เล่นที่แอสเตก้าเหมือนเดิมก็เลยไม่ต้องพักไม่ต้องเดินทางเนา
2: ะ
0: เกมนี้พี่ว่าเยอรมันน่าจะมีการพักผู้เล่นนะนะครับก็โหใครที่จะเอาใจเชียร์เยอรมันก็ลุ้นเลยนะแต่พี่ว่าเอวาดอร์เกมบุกยังชนะอยู่ไม่ว่าจะแพ้เอวาดอร์โคตรมาแล้วก็เกมล่าสุดเสมอกับกราเซา0ต่อ0และเป็นแต้มแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของกราเซาด้วยแต่พวกตัวรุกเอวาดอร์ก็ยังมีหลายคนนะเนาะนะครับก็มีนี่ไงเอ็นเนอร์วาเลเซียไงส่วนหน้าจอมเก่านี่นะที่โอกาสเยอะมากนะครับ36ปีนะครับก็มีตัวดังๆก็มีใครล่ะมีอ้าวจอนเยบัวอันนี้ก็ตัวรุกเหมือนกันนะนะครับอันนั้นฟรังโกก็อยู่ฝั่งขวานี่นะครับมาเซ็ตแกชโน่คุมตรงกลางอยู่ที่ว่าเยอรมันจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบ้างแค่ไหนถ้าเกมนี้เยอรมันเปลี่ยนผู้เล่นยกชุดเอวาดอร์มีสิทธ
1: ิ์

0: แต่ว่าไม่แพ้พี่ว่าเกมนี้
1: เสมอ
0: ไม่
1: จริง
0: เสมอ
1: เยอรมันอาจจะโลแพชันนักเตะ
0: แต่เตะเอวาดอร์ถ้าสองแต้มตกรอบนะ
1: เ
0: พราะถ้าเสมอก็ตกรอบต้องชนะชนะถึงจะได้ไปต่อนะโอ้เกมนี้มัน
1: ใช่
0: ในกีเตะกีเท่าไหร่ตีสาม
1: ตีสามเพจ
0: ตีสามวันนี้นะ
1: พร้อมกับคู่กุลเซากับไอริโคส
0: อ๋อตัวเตะพร้อมก
1: ัน ใช่พร้อมกันเพจ
0: นั่นคือในกรุ๊ปบีนะ
2: ใช่กรรมการคู่คืนนี้ครับเยอรมนีกับเอกวาดอร์นอนทอร์ลี่เพนโซนะกรรมการหญิงจากสหรัฐนะครับจะได้ลงอีกเกมหนึ่ง
1: โอ้โห
0: ในวัย39ปีนะฮะ
2: ค่อยว่ากัน
0: ทอร์ลี่เพนโซนะครับ
1: อ้
0: าวส่วนการแข่งขันในกลุ่มต่อมาในกลุ่ม F ล่ะเป็นยังไง
2: เริ่มจากที่อาร์ลิงตันนะครับสวีเดนเจอกับญี่ปุ่นครับน่าดู
1: น
2: ่าดูถึงแม้สวีเดนจะโดนยิงกระจุยเลยเกมที่แล้วก็ตามนะฮะแต่ก็ถ้าให้วิเคราะห์กันเนี่ยก็คือจุดเด่นสวีเดนแน่นอนใครจะไม่ชอบโยเคเลสกับอิซักนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็ดูว่าอิลังกาถ้าจะทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับส่วนญี่ปุ่นแน่นอนนะครับว่ามั่นใจเกมสวนกลับได้แหละนะครับก็อาจจะพอเห็นแล้วจากเกมเจอตูนิเซีย
0: ครับ
2: แล้วก็แผงหลังสวีเดนแน่นอนนะครับใครจะไปมั่นใจแผงหลังสวีเดนหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเข้าไปนะครับโดนเนเธอร์แลนด์ยิงขนาดนั้นนะครับแล้วก
0: ็
2: ยังถ้าเรื่องโค้ชพี่เจ๋งพี่เอ็มเอาโมริยาสืบมาโดนกับพอตเตอร์จะให้เชื่อใจใครแต่ผมยังมองคนแรกอยู่ประมาณนี้ครับคู่นี้ครับพี่เจ๋งครับ
0: ก็ญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เข้าแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะเข้าแบบไหนกันแน่สวีเดน3แต้มครับชนะตุรกี 5-1 ครับนะมาแพ้เนเธอร์แลนด์อยากขาดลอย 1-5 เกมนี้ก็โดนวิจารณ์เยอะนะเพราะว่าโหโดนเจาะเรียบร้อยโคดิกาโปเนี่ยเฉื่อยฉายนะ
1: โคดิกาโป
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้นะครับโอ้ญี่ปุ่นเจอสวีเดนต้องดูว่าโมริยาสือเนี่ยจะมีการสลับสับเปลี่ยนเมื่อเป็นนักเตะมากน้อยแต่เชื่อว่าน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมนะสวีเดนอย่างนั้นก็ต้องไม่แพ้เกมนี
1: ้ใช
0: ่ขอแค่เสมอ
1: ก็ข
0: อก่อนนะครับเสมอก็น่าสี่แต้มไปต่อแน่นอนอันดับ3ดีสุดแล้วเนาะนะครับแล้วญี่ปุ่นก็จะเป็นอันดับ2แต่อย่าลืมว่ากลุ่มนี้จะไปควยกลับไอ้กลุ่ม C ไงปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะถ้าญี่ปุ่นเข้าอันดับ2จะไปเจอกับบราซิล
1: โอ้ยน่าดูมาก
0: อุ้ย
1: โอ้โหตัดกันเลยโหนี่เราก็ต้องเชียร์ญี่ปุ่นอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาเพิ่งเจอกันมาเนี่ยใช่ไหมญี่ปุ่นที่ชนะบราซิลได้เป็นครั้งแรกเลยนะนะครับในเกมอุ่นเครื่องชนะ3-2ครับที่อุ่นเครื่องกันไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในศึกกิรินชาเลนจ์ครับนะครับชนะบราซิลครั้งแรกก็หรือว่าถ้าชนะสวีเดนได้เนี่ยไปแชมป์กลุ่มอันนี้ก็งานง่ายกว่าเจอกับโมร็อกโกใช่ไหมอ้าวอันนี้ก็ลุ้นกันนะนะครับส่วนอีกคู่ล่ะเป็นยังไงอันนี้เตะ6 โมงเช้าเนาะ
1: ครับพี่
0: ครับ
2: ที่อาร์โรเฮดครับที่แคนซัสซิตี้นะครับตูนิเซียกับเนเธอร์แลนด์นะครับสิ่งที่มองเนี่ยก็คือตูนิเซียถ้ามั่นใจในฮานีวาเมเบรีอยู่ก็ปล่อยให้เขาเล่นไปนะครับถึงแม้จะยังไม่ได้คะแนนก็ตามพูดถึงนะครับแล้วก็เกมรับเนเธอร์แลนด์แน่นอนแม้จะมีดาราอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าไม่ดีขนาดนั้นหรืออาจจะบอกเฟอร์จิลฟันไดอายุเยอะเกินไปแล้วนั่นก็อีกเรื่องนึงนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องเกมรับเนเธอร์แลนด์เดี๋ยวค่อยว่ากันรอบ32ทีมเพราะว่าเจอทีมที่หนัก
0: ตุรกีตกรอบไปแล้ว
2: ถูก
0: นะครับด้วยความที่โหนักเตะก็ร้องไห้แล้วเพราะว่าไปเปลี่ยนแปลงโค้ชแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงนักเตะที่ได้รอบคัดเลือกตัวหลักหลายๆคนนะครับก็ไปเปลี่ยนเขาก่อนมาก็เอานักเตะที่เล่นอยู่ในต่างประเทศมาคุมนะครับแล้วก็ลาบูชีมาคุมทีมอะไรก็คุมทีมเกมแรกแพ้สวีเดนโดนปลดเลยฮะแล้วก็เอาเอ็กเวย์เลยนะเอ็กเวย์เลยนะโค้ชชาวฝรั่งเศสมาเคยคุมทีมชาติสวีเดนเบียในศึกฟุตบอลโลกปี2022มาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าบรรยากาศภายในทีมไม่ดีฮะคุณทำอะไรฮะคุณเอ็มฮะครับผมอ๋อเช็คข่าวอยู่ใช่ไหม
1: ข้อมูลครับผม
0: อุ้ยคุณ
1: ข้อมูลไม่จริงครับ
0: โดนเช็คตอนนี้ทีมแตกไปแล้วบรรยากาศภายในทีมไม่ดีแล้ว
1: ครับพี
0: ่เนเธอร์แลนด์อยู่ที่ว่าจะกดกี่ลูกเท่านั้นเองถ้าเป็นแชมป์ของกลุ่มเอฟเนี่ยงานง่ายนะสำหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะพวกเขาจะไปเจอกับโมร็อกโกก็มันดีกว่าเจอบราซิลอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: มาไหมจะไปลองแชมป์กลุ่มเอฟเนี่ยไปเจอบราซิลแชมป์ของกลุ่มซีไงเกมนี้เนเธอร์แลนด์ที่ว่า6 โมงเช้าดูกัน
1: ใช่ครับผมแน่นอน
2: จะมองว่าอาจมองว่าญี่ปุ่นน่าจะเบียดสวีเดนได้นะครับ 2-1 แล้วเนเธอร์แลนด์ก็น่าจะชนะตุนิเซียสัก3 0
1: โอ้โห3เลยนะฮะ
2: ซึ่งถ้าคำนวณอย่างนี้นะฮะเนเธอร์แลนด์จะเป็นแชมป์กลุ่มเนื้อปุ่นจะได้ที่2นะครับแต่ว่าการคาดเดาของแต่ละคนทำให้แชมป์กลุ่มไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่า head-to-head ตัด2ชาตินี้ไม่ได้เนาะเพราะเจอกันเสมอกันเองนะครับคิดว่าประเทศไหนจะเป็นแชมป์กลุ่มครับพี่เจ๋งครับเพราะว่าลูกได้เสียลูกเสียเป็นประเด็นแล้ว
0: คิดว่าเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์แชมป์กลุ่มญี่ปุ่นเจอบราซิลแน่รอบต่อไปรอบ32ทีมสุดท้ายตุรกีก็กลับบ้านแล้วนะครับเล่นเพื่อได้อะไรเล่นเพื่อศักดิ์ศรี
2: เนเธอร์แลนด์ตุนิเซียผู้ตัดสินเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับคาเทียอิตเซลจากเม็กซิโกนะครับ
0: ก่อ
2: นจะจบกลุ่มนี้ไปฮะ
0: อันนี้เตะ6:00 นะ
1: ใช่พี่เจ๋ง
0: อ้าวคู่ต่อไปเป็นยังไงครับ
2: จะไปอีกกลุ่มนึงกันบ้างนะครับกลุ่ม D นะครับคู่นี้จะเตะ9:00 จากอิงโกวูดนะครับสหรัฐเจอกับตุรกีซึ่งสหรัฐนั้น6แต้มเต็มนอตุรกี0นะครับแต่คู่ที่น่าสนใจมากกว่านะคือขึ้นไปนิดนึงครับที่ซานตาคลารานะครับปารากวัยเจอกับออสเตรเลียซึ่ง3แต้มเท่ากัน
1: ครับ
2: เอาคู่ไหนก่อนดีพี่เจ๋ง
0: เอาคู่ไหนดี
1: ตุรกีก็ได้ครับกับสหรัฐ
0: ไม่น่าเชื่อตุรกีเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่โอ้โหอุตส่าห์แห่ขบวนรถเหมือนรถคันบ่าแหละตอนเดินทาง
1: รถคันบ่า
0: เลยนั่งรถบัสสีแดงฉาดเลยนะแล้วก็มีรถเก๋งสีแดงขับตรงบนทางด่วนหลายคันเลยน่าเกือบหลายร้อยคันอ่ะเออนะครับขับตามมาปรากฏว่าเออเอ็มทำไมยิ้มอะไรฮะ
1: ไม่มีอะไรสิไม่มีอะไร
0: เดี๋ยว
1: ดูข้อมูลเฉยครับพี
0: ่โอเคโอเคโอเค
1: ไม่มีอะไร
0: ยิ้มเนี่ยพี่ก็ยิ้มด้วยไงนะครับ
1: โอ้ครับพี
0: ่กลับคือเดินทางมาอเมริกาเนี่ยโอ้โหอย่างราชาแล้วแต่กลับโอ้ยเหงาหงอยนะตกรอบไปเรียบร้อยแต่อเมริกาเขาเข้ารอบไปแล้วไงทีนี้พี่ว่าตุรกีน่าจะอาจมีเซอร์ไพรส์ไหม
1: อาจจะ
0: อาจจะคืออะไรส่งท้ายได้ไหมหรือว่าไงฮะ
1: อาจจะไม่รอดผมว่า
0: เอ้ยเหรอ
1: ใช่อาจจะเสร็จ USA
0: คิดว่าเสมอเกมนี้เพื่อตุรกีไม่แพ้สองทีมนี้อยู่อืมทาคาชาดูกรูนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอาดาคือแลนด์พอดีเนาะอเมริกาเข้ารอบไปแล้วแชมป์กลุ่มไปแล้วว่ะอืมมันก็น่าจะน่าจะพักผู้เล่นไหมในเกมนี้อ่ะอันนี้เตะที่ที่ไหนเอ่ยออสโซฟาสเตเดียมนะ
2: ทีมกบูดนะฮะ
0: แล้วก็อเมริกานะครับเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วนะนะครับพวกเขาจะรอพบผู้โอ้จะรอพบอันดับ3ของกลุ่ม B หรือว่ากลุ่ม I
2: อ่าครับความน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นบอสเนียนะครับความน่าจะเป็นมากที่สุดนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: กลุ่ม B ใช่ไหม
2: นะครับก็คือกลุ่ม B แหละตอนน
0: ี้น่าจะเป็นบอสโอ้ยง่ายนะง่ายนะในกลุ่ม I เนี่ยก็กลุ่ม I ก็เป็นกลุ่มของ
2: เซเนกัลฮะ
0: นอร์เวย์เซเนกัลเลือกเลยตอนนี้
1: ฝรั่งเศส
0: อเมริกาเลือกเลยฝรั่งเศสชาวกลุ่มไม่ได้เจอแน่นอนอันดับ3ที่สุดโอ้โหมีโอกาสนะที่อเมริกาเจองานง่ายครับในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเตะวันที่1กรกฎาคมเลยนะ
2: ที่
0: เดิมเลยที่ Levi Stadium นะครับที่ซานตาคลารานะเกมนี้พี่ว่ามีโอกาสเสมออเมริกาน่าจะมีการพักผู้เล่นเอาไว้เยอะเลยในเกมนี้
1: ไม่ใช
0: ่น
1: ักเตะ
0: นะครับ
1: ครับพี
2: ่คิดว่าอเมริกาเบียด 1-0 นะครับบวกพักบวกพักไปแล้ว
1: ครับ
2: ผมแล้ว
0: ผมเห็นแตกต่างแบบนี้
1: อย่างนี้ต้องเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: ใช่ครับเจ๋งครับ
0: เอ็มจะยิ้มให้พี่สิโอ้ยิ้มให้พี่ละลายตลอดเลย
1: ข้อมูลอยู่ครับพี
0: ่ข้อมูลอยู่ขอไปขอไปเอาเลยอีกคู่ละเป็นยังไงอีกคู่ละเป็นยังไง
2: ก็น่าสนใจกว่าเยอะนะฮะพูดตามตรงนะครับก็ทั้งสองทีมมี3แต้มเท่ากันนะครับถ้าเสมอออสเตรเลียจะอันดับดีกว่านะครับตุ๊กได้เสียดีกว่านะฮะถ้าเสมอกันแต่ถ้าที่ไหนชนะก็ตามนั้นนะครับที่ต้องระวังของปารากวัยก็คือมิเกลอามิรอนฮะไม่ได้ลงนะครับในเกมที่จะแข่ง
0: ก็ไปป้องป่าไปว่าเขาไง
2: ก็ดันยังมันก็ขาดไปนะครับก็ทางออสเตรเลียสาระเนี่ยก็คือมันมีนักเตะเจ็บบ้างนะครับจะขอบอิตาเลียโน่แมทธิวเลคี้นะครับก็ดูว่าจะเล่นอย่างไรในนี้นะครับอันนี้ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าการขายมิรอนรู้สึกว่ามันส่งผลเยอะ
0: ก็โอ้แกก็สร้างคนนี้ตลอดเนาะนัดแรกก็ลากขาจะเอาจุดโทษแดนโดนใบเหลืองนะครับนัดนี้ก็เอ้าเอ็มหัวเราะเล
1: ยไม่ได้หัวเราะพี
0: ่เอ็มดูเอ็มยิ้มตลอดเลยนะ
1: ไม่ใช่ไม่เจ๋งดูข้อมูล
0: อ๋อ
1: มันก็นี่ไงข้อมูลดูกลุ่มดูอะไรอย่างงี้ใช่ครับพี
0: ่โอ้โห
1: เจ๋งเอาอีกแล้ว
0: หันไปได้ยิ้มตลอดเลยเราอ่ะ
1: ไม่มีครับพี
0: ่ตกใจไงเ
1: ฮ้ยข้อมูลเฉย
0: โอเคนี้ถ้าจูบถ้าเสมอก็จูบกันเข้ารอบเนี่ยเนาะจุ่มกันเข้ารอบนะปรักไวกับออสเตรเลียครับเพราะว่าก็มี3แต้มเท่ากันตอนนี้ถ้าเก็บได้อีก1แต้ม4แต้มเข้ารอบแน่นอนดังนั้นเกมนี้พี่ว่ามีโอกาสเสมอสูงเลย
1: อืมครับพี
0: ่ปรักไวกับออสเตรเลียครับ
2: ก็ถ้าได้รองแชมป์ในกลุ่มดีนะครับกว่าจะได้แข่งนะครับก็นู่นเลยวันในคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์นะครับมันก็พักนาน ทีเดียว
0: นะ
2: ครับก็เลยน่าเป็นน่าจะเป็นแรงที่ดีว่ามันได้พักไงนะครับซึ่งรองแชมป์กลุ่ม D เดี๋ยวไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม G มันก็จะพักมากกว่าวันหนึ่ง
0: ครับ
2: นะครับ
0: ครับนั่นคือสถานการณ์นะของการแข่งขันนะฟุตบอลโลกนะครับใน3กลุ่มนะครับเตะพร้อมกันครับผมในแต่ละกลุ่มนะครับก็เอาย้ำอีกครั้งหนึ่งเอเป็นยังไง
1: ครับก็กูลาเซานะครับพบไอโอริคอสเวลาตีสามนะพี่เจ๋งน้องเปรมไลท์คู่หนึ่งตีสามเอกวาดอร์พบเยอรมนีฮะและช่วงเช้านะฮะหกนาฬิกาเจแปนญี่ปุ่นนะครับเจอสวีเดนครับไลท์คู่หนึ่งตูนิเซียพบเนเธอร์แลนด์นะครับเวลาหกโมงเช้าแล้วเพิ่มเข้ามาอีกสายหน่อยฮะเก้านาฬิกาตุรกีพบสหรัฐอเมริกา USA เจ้าภาพของเรานี่เองนะฮะเก้าโมงอีกคู่หนึ่งครับปาราควายพบออสเตรเลียพี่เจ๋ง
0: โอ้ยโอ้ยออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียไม่ยิ้มนะพี
0: ่
1: ครับ
0: ก็เต็มลุ้นกันนะในวันนี้นะครับผมแต่ว่าที่น่าสนใจคือโมร็อกโกนะพี่ชอบไอ้กองหน้าเขาอิสมาเอลไซบารีไง
1: ที่ตัวใหญ่ๆ
0: ม
1: า
0: ศูนย์หน้าเขาเลยนักเตะคนนี้ประตูได้ด้วยที่ชนะไอ้ที่เสมอกับบราซิลไงก็ตำแหน่งเจอบราซิลเนี่ยเล่นตำแหน่งไอ้เซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับสกอตแลนด์เล่นเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็เจอเฮติเล่นกองกลางตัวรุกนะครับแล้วผลงานกับในพีเอสวีเอฟก็เล่นดีนะ37นัด19ประตูโหดูเหมือนไซบารีเนี่ยจะไปบาเยิร์นเนี่ยบาเยิร์นได้ของดีนะผลงานดีมากนะแซมบารี่นะสุดยอดนะฮะครับ
1: ครับ
0: ก็ลุ้นกันนะครับส่วนบราซิลเมื่อช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างเอ่ยบราซิลน่ากลัวไหมอ่ะ
2: อย่าบ่นเยอะเป็นที่เพราะว่าเกมกับโมร็อกโกมีเรื่องที่คิดไงแต่พอเกมเนี้ยพอจัดการสกอตแลนด์ได้แล้วเนี่ยมันก็ควรจะได้รับคำชมบ้าง
0: เนาะพี่ว่าบราซิลดีนะในยุคของอัลเชอร์ตินะ
1: ใช่คร
2: ับ
0: เมื่อช่วงเช้าก็ชนะสกอตแลนด์ไป3-0นะครับตัวหลักกองหน้าก็คุณย่าเนาะ
1: ใช่
0: ลาฟินย่าเจ็บไปก็มีตายานของบอลหมัดมาแทนใช่ไหมล่ะอันเช่ก็เอากองกระดาษก็บรูโน่กีมาไลท์ลูคัสปาเกต้าและได้เนมาพร้อมลงสนามด้วยวินิซิอุสก็ฟอร์มดีวินิซิอุสเนี่ยก็เท่าไหร่แล้ว4ประตูยังวินิซิอุสนะครับ
1: จูเนียใช่ไหมฮะของ
0: ใช่ฮะ
1: เรอัลมาดริด
0: ก็วินิซิอุสจูเนียครับ
2: ใช่ครับ
0: 4ประตูแล้วเท่ากับฮาลันและคิเลียนเอ็นบัปเป้ตามหลังเรียนเดอร์เมสซี่แค่1ประตูโอ้ฟอร์มดีมาก
1: ฟอร์มดี
0: จริงๆแกน่าจะยิง5ประตูนะเท่ากับเมสซี่แต่ว่า
2: ฟาวล์
0: ในช
2: ่
0: วงเช้าเนี่ยก็ไปเตะใส่แจ็คเคนทรีกองหลังของสกอตแลนด์ก่อนก็เลยโดนจับจะฟาวล์ก่อนแต่ทางที่ยิงเข้าไปแล้วนะนะครับ
2: เขาได้ยิง8ครั้งครับพี่เจงเมื่อเช้าได้2ประตูครับ
0: ใช่ฮะจะได้ไปไกลแค่ไหนในยุคของอัลเชอร์ตินะแต่อย่าลืมอย่างที่บอกไปว่ารอบต่อไปมีโอกาสเจอญี่ปุ่นกับบราซิลอ่ะ
1: ใช่พี่แต่ทีเนี้ยวัฒนธรรมของบราซิลเนี่ยปกติเขาเวลายิงเข้าประตูแล้วเขาจะแบบมันจะแซมบ้าอะไรไหม
0: อ๋อแต่คนนี้ไงวินิจูเนียยิงประตูประตู
1: แต่ผมเห็นยังไม่มีใครเต้นสักคนเลยนะฮะ
0: มีวินิจูเนียไปเต้นที่บริเวณมุมธงไงนะครับในเกมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไงนะครับที
1: ่
0: เขายิงประตูได้แล้วก็ไปเต้นบริเวณบริเวณมุมธงอ่ะเต้นแซมบ้าเหมือนโรเจอร์วิลล่า
1: ใช่ใช่
0: ชื่อดังของเคเบเลอร์มาเต้น
1: มันเป็นของเขาเหรอพี่ว่าท่านทำของบราซิลหรือเปล่า
0: เขาจะยกแขนขวาขึ้นมา
1: แล้วก็เต้น
0: แล้วก็มือซ้ายก็คือขนานกับพื้นใช่ไหมล่ะ
1: ใช่พี
0: ่มาหน้ามาไอ้ขนานกับบริเวณสะดือของเราใช่ไหมล
1: ่
0: ะ
1: หน้าท้อง
0: แบบนี
1: ้ก็ดูสวยงามนะพี่นะ
0: สวยงามนี่ไงเขาไปเต้นด้วยนะมีวิดีโอก็ยิงนาทีที่7นาที45บวก3นะแล้วก็คุณย่าปิดท้าย60นะครับแล้วได้เนมากลับมาด้วย
1: ใช่
0: เ
1: นมา
0: เจ
1: อใช่พี่
0: รู้ไงว่านำห่าง 3-0 เอาเนมาลงสนามนะครับเหมือนเป็นการเรียกเรตติ้งด้วยไง
1: ใช่ฮะคนก็คือหากันใหญ
0: ่เดี๋ยวก็เตะที่ไมมี่เนาะนะครับมีคนมาดูกันเยอะเลยนะมีศิลปินสาวอะไรนะคาเมล่าคาเมโยใช่ไหมวงฟิปฮาร์โมนีอ่ะเอ็มรู้จักไหมไม่รู้จัก
1: น่าจะไม่รู้จักครับ
0: จะคบกันได้บ้างมีเบโต้มีเบโต้มีใครล่ะหลายๆคนลบโรนัลโดก็มาด้วย
1: อ๋อโรนัลโด
0: ประธานฟีฟ่าเฟตโนก็มานะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบราซิลแต่เกมต่อไปถ้าผ่านญี่ปุ่นได้เนี่ยรอบน็อกเอาท์นะถ้าเจอญี่ปุ่นแล้วผ่านไปได้พี่ว่ามีโอกาสลุ้นเลย
1: ใช่ฮะ
0: บราซิลเนี่ยจะไปอยู่ในสายล่านะเอ็ม
1: ครับ
0: สายล่ากับอาร์เจนตินานะก็ถ้าเจอกันอีกทีเนี่ยรอบรองนะครับ
1: อ๋อรอบรองชาเลิศ
0: รอบรองที่แอตแลนต้าเลยถ้าว่าบราซิลกับอาร์เจนตินาไม่ตกรอบไปก่อนนะมีสิทธิ์ที่จะไปปะกันนะครับที่ แอตแลนต้าครับประเทศ
2: แอตแลนต้าขออภัยครับ
0: แอตแลนต้าก็ที่อเมริกาเนาะนะครับแต่รอบรองนะมีการไปเจอกันที่นั่นนะครับหากไม่ตกเราไปก่อนนะ
2: ครับเอ้ยมีเก็บตกอีกเรื่องนึงพี่เจ๋งครับยังไม่ได้วิเคราะห์คู่ประเทศออสเตรเลียเลยว่าสกอร์จะเป็นไงครับ
0: ยังไง
2: นะเลยมองว่าออสเตรเลียอาจจะเบียด 2-1 ครับ
0: เ
2: จ๋งว่า
0: เสมอ
2: เสมอไป
0: ถึงหมดรอบ
1: ผมว่าเสมอ
0: ให้คุณยังเรียนแบบผมสิเอ็ม
1: ก็เนี่ยก็เสมอกัน
0: โอ้เสมอนะ
1: โอ้ดีกว่า
0: เดี๋ยวครับปี2022หรือเปล่าอ๋อมาดึงเพลงใช่ไหมล่ะนาตาเซียใช่ไหมสวัสดีครับมิสเตอร์ดิลิทครับเยอรมันเนเธอร์แลนด์สวีเดนเขาจะไปขึ้นเหนือไหวหรือเปล่าครับจากคุณหมอยศลินครับขึ้นเหนือเหรอแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็ขึ้นดอยเนาะขึ้นเหนือไงอากาศหนาวไงนะครับหลายประตูอ่ะโมร็อกโกก
1: ็
0: หกลูกใช่ไหมล่ะเจอเฮติ
1: ใช่ฮะเฮติ
0: บราซิลก็3ประตูขึ้นเหนือไงมันจะว่าขึ้นเหนือไหม
1: อ๋อขึ้น3ประตูขึ้นสูงสุดขึ้นสูง
0: สกอร์สูง
1: สกอร์สูงทุกคู่ไม่ใช่ไม่เจ๋ง
0: เป็นนักลงทุนหรือเปล่าไม่ก็บรรทัดสุดท้ายเราไปกลัวบางทีมก็เข้ารอบไปแล้วบางทีมก็ตกรอบไปแล้วมันก็เลยแบบไม่มีอะไรจะเสียไง
1: ใช่
0: ติดรุดเนาะสู้กันแบบเรียกว่าใส่จัดเต็มเลย
1: ใช่ฮะ
0: นะฮะก็มีโอกาสนะนะครับถ้ารอบต่อไปญี่ปุ่นเจอบราซิลขอเชียร์ญี่ปุ่นครับลมยักษ์เหมือนกันเขาบอกก็ชนะมาแล้วญี่ปุ่นชนะบราซิลครั้งแรกแล้วในการแข่งขันคิรินคัพที่ผ่านมาไงในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนาะนะครับอยากเห็นพี่เจ๋งภาคคือลาซาวกับเอ็มครับโอ
1: ้โอ้ครับดีมากเลย
0: คือลาซาวผมภาพแล้วนะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับบรรยายกับคุณบรรยายกับคุณพัชระ
1: คร
0: อง
1: เอิร์นพี่ตุ๋ย
0: นะครับยอดดูเยอะมากนะขอบคุณมากๆนะครับผมที่ติดตามทั้งในบ้านแดงนะบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้าขอบคุณมาก
1: ครับบ้านฟ้า
0: บ้านฟ้าบ้านฟ
1: ้
0: า
1: ครับพี
0: ่ครับก็
1: ยิ้มอีกแล้ว
0: ขอบคุณมากเกลือเศร้านะครับนี่เกาหลีใต้ทำตัวเองครับผมต้องลดดับ3โอ้ไม่น่าไปต่อแล้วมากเกาหลีใต้3แต้มเองจะเพิ่มหน้าประตูได้เสีย
1: ครับพี่
0: ได้ไปต่อไหมอ่ะ
1: ตอนผมก็ยังเชียร์อยู่นะก็อยากจะมีลุ้นพี
0: ่มีลุ้นเหรอจะ3แต้มนะเอ็
1: ม
0: ติดลบด้วยประตูได้เสีย
1: ก็นิดนึง
0: ดอกถอดซอนเดมินทำไมอ่ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันเลยครับพี
0: ่มาโลเลยเนี่ยก็ไม่ทันนะเนาะนะ
1: ฮะ
0: นะครับสวัสดีทุกท่านมานะครับขอบคุณทุกคนนะครับบอกว่าระหว่างเจ๋งส่งมุกนะเอ็มเขาบอกมาฮะ
1: ครับ
0: เงียบตลอดเลยเราอ่ะส่งไปเดี๋ยวหายแป๊บนึงพี่เป็นไอ้เกไก่มุทาไลเนี่ยไม่ฟาดเลยเราอ่ะ
1: ฟาดอยู่
0: เป็นพี่ปุ้ยพรชัยเขาแก้วเลยอ่ะ
1: โอ้มันเป็นพรชัยเขาฟาดตลอด
0: ชงให้เมกาว่าไงเมกามีสิทธิ์ที่จะไปไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะเชียร์เยอรมันด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับคุณเจงครับบอกว่านอกเรื่องเขาบอกเก่งสุดอ้าวมาชมผมหรือว่าไงเขาบอกพูดเก่งหรือพูดนอกเรื่องเก่งหรือว่าไงฮะ
1: นอกเรื่องเก่งคร
0: ับ นอกเรื่องเก่งนะประมาณนี้นะ
1: ครับผม
2: ส่งท้ายดีกว่าพี่เจงครับวันนี้
1: ครับ
0: ครับผมอ้าวก็ส่งท้ายนะครับ
2: 6คู่เนาะ
0: 6คู่วันนี้นะครับก็เรื่องการนะครับไทยเป็น99รายการสดเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่วงหน้าก็อยู่กันต่อเนาะนะครับก็ตามที่บอลลูกันยาวๆนะครับวันนี้เราสามคนน้องเอ็มน้องเพรมและผมเจตศักดิ์ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 15วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเร่งสางทุจริตสอบท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแจงต้องไม่กระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์ลั่นคนทำผิดชิงลาออกก็ไม่เป็นผลฟ้าสางที่หนองหินกรมป่าไม้จับมือสอบสวนกลางลุยวัดร่มโพธิ์ธรรมบังคับคืนพื้นที่ป่าหลังดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนาน8ปีเวเนซุเอลาแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนมากกว่า7ริกเตอร์คาดเสียชีวิตนับหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับ25มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมวาน15วันเพื่อทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันปันนระสัมวาลแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกพร้อมพระราชาคณะรวม20รูปสวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโต๊ะหมู่บูชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารพัฒหารแด่พระสงฆ์นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สมณศักดิ์สดับประกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานอีกหลายพื้นที่ด้วยนะคะในวันนี้อย่างเช่นที่รัฐสภานะคะสภาผู้แทนราษฎรก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวาน15วันที่อาคารรัฐสภาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะมีนายสมพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวาน15วันนะคะอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยก่อนเริ่มพิธีประธานสภาได้เข้ามาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็พูดคุยกับผู้บริหารและข้าราชการโดยกล่าวถึงหลักธรรมพรหมวิหาร4ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงานโอกาสนี้ประธานรัฐสภาถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกียรราชวรมหาวิหารจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายทยธรรมแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1ที1ปี1นาทีนะคะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปอนุโมทนาก่อนที่ประธานในพิธีจะกรวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชานำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปและประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์ค่ะ ส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะที่วัดโพปฐมาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวาระครบ15วันหรือปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยทยธรรมทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สระปกรอนุโมทนาและกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานนั้นจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมนะคะที่เห็นชอบให้คณะสงฆ์และวัดทั่วประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเนื่องในวาระการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกำหนดจัดพิธีในวาระต่อเนื่องสำคัญค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเสนอร่างพรบ.โอนงบประมาณ 1,328 ล้านบาทเข้าสภาครับดึงงบที่ค้างจ่ายมาใช้กรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษที่มีนายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายโดยมีหลักการและเหตุผลก็คือให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,559 ของหน่วยงานรับงบประมาณเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายครับเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นจำนวน 1,320,865 นะครับขอไปฮะ 1,325.100 ล้านบาทนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่เสนอในวันนี้ครับมีวัตถุประสงค์ก็คือการนำงบประมาณรายจ่ายประจำปี69ที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการที่ทันในปีงบประมาณหรือว่าสามารถชะลอดำเนินการได้นะครับจำนวน10,000 กว่าล้านบาทนี่แหละครับไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆครับนายกรัฐมนตรีบอกว่างบประมาณและรายการที่นำมาจัดทำก็ประกอบด้วยรายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน69เช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาอบรมการประชาสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางไปราชการต่างประเทศ2รายจ่ายลงทุนในทุกบางรายจ่ายอาทิรายการปีเดียวรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถประกวดราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน69หรือว่ารายการที่เห็นว่าสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ69นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกคนจะให้การสนับสนุนและก็รับหลักการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้รัฐบาลได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยความคุ้มค่าโปร่งใสและก็เกิดผลสำลิดต่อประเทศชาติตนขอเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตามวาระดังกล่าวนะครับก็จำนวนเงินงบประมาณที่จะโอนงบกันนี้นะครับ 10,000 กับ328ล้านบาทครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคม ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: www.mybookie.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มาที่เรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นจับตาที่ประชุมจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของท้องถิ่นกรมส่งเสริมการส่ง

0: การปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะโดยทันทีที่นายวรสิทธิ์เดินทางมาถึงก็เปิดเผยสั้นๆถึงการย้อนสอบคดีทุจริตสอบในอำเภอเมื่อ10กว่าปีว่าถ้ามีข้อมูลอะไรที่สามารถดำเนินการได้ก็จะต้องทำค่ะส่วนการสอบบรรจุข้าราชการในส่วนมหาดไทยที่สอบทุจริตประเด็นร้อนตอนนี้ต้องดูข้อเท็จจริงหากเชื่อได้ว่ามีการทุจริตก็ต้องดำเนินการนายวรสิทธิ์กล่าวเปิดการประชุมย้ำนะคะว่าวันนี้นอกจากวาระปกติจะมีประเด็นที่กำลังร้อนแรงแล้วก็เป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนอาจต้องมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายวรสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัดและสังคมยังตั้งข้อสงสัยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งนายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าคำสั่งชะลอเป็นของสท.ที่ออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ก็คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองออกมาค่ะส่วนกรณีนายพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68โดยเกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ปปช.และปปป.ไปบุกตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและตั้งแต่วันที่มีการบุกตรวจค้นก็คือ23มิถุนายนผอ.พิชิตก็ไม่มาปรากฏตัวในที่ทำงานอีกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนท่ามกลางแสว่าผอ.พิชิตนั้นได้มายื่นใบลาออกไปแล้วค่ะล่าสุดนะคะนักข่าวเพชรบูรณ์ของสำนักข่าวไทยก็ติดต่อไปยังนางสาวสุนีมังคลารัตนาสีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีที่กำกับดูแลสำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างเพื่อให้ความชัดเจนถึงกระแสข่าวลือนี้ค่ะก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าผอ.พิชิตได้แสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการจริงค่ะโดยติดต่อมาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามายื่นนะคะคาดว่าผอ.พิชิตจะมายื่นใบลาออกด้วยตัวเองภายใน 1-2 วันนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้ที่ไม่เห็นผอ.พิชิตปรากฏตัวเพราะว่าที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์มีมติสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยร้ายแรงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาและนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าเพชรบูรณ์ก็ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายนค่ะส่วนทีมข่าวของสำนักข่าวไทยอีกทีมหนึ่งนะคะก็พยายามติดต่อไปหาผอ.พิชิตแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ค่ะด้านนายวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าที่ช่วงนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการโกงสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็นที่ผอ.พิชิตจะชิงยื่นใบลาออกก่อนสิ้นสุดคดีนายวรสิทธิ์ก็ยืนยันว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ไม่มีผลกับการดำเนินการกับคนที่กระทำความผิดค่ะด้านรองผู้ว่านครราชสีมานายมนัสสุวรรณรินอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ถึงกรณีสท.มีคำสั่งเบรกบรรจุข้าราชการทั่วประเทศที่จะเข้ารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะโดยบอกว่าจะยกเลิกหนังสือชะลอการบรรจุกี่โมงมิฉะนั้นผมจะต้องระงับการลาออกของน้องๆพนักงานราชการที่นี่6รายเพราะเขาจะกลายเป็นคนตกงานคงต้องระงับแบบมีเงื่อนไขหากได้บรรจุก็ให้มีผลตามการลาออกหากไม่ได้บรรจุก็ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและสั่งบรรจุแบบมีเงื่อนไข1รายบรรจุไปก่อนจนกว่ากองกลางจะมีมติเป็นอย่างอื่นเรื่องนี้ผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าในฐานะฝ่ายปฏิบัติการชะลอจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกมากรุ่นนี้ต้องให้บรรจุไปก่อนรุ่นต่อไปจึงชะลอไม่ต้องเรียกบรรจุอีกเมื่อแยกปลาในน้ำได้แล้วทุกเรื่องเสด็จน้ำแล้วก็ค่อยสอยทีหลังสอยจำนวน 3,000 รายที่เป็นข่าวหรือมากกว่าหากหลักฐานถึงไม่ใช่เหมาเข่งคนอยู่ภาคเอกชนหนักกว่านี้อีกลาออกจากงานไปแล้วแก้บนหัวหมูไปแล้วด้วยค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีForexนะครับโดย DSI ได้ออกหมายเรียกไปหลายคนให้มาพบนะครับหนึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศาลจะเป็นคนตัดสินว่าคลิปที่มีนายภาวุฒิเข้าข่ายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดีForexเป็นคดีพิเศษว่าได้พยายามเร่งรัดทำคดีแต่ว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานค่อนข้างมากโดยได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนทราบทุกๆ15วันเพื่อได้ทราบความคืบหน้าและ DSI ได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งมีนายภาวุฒิ พงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับส่วนที่นายภาวุฒิชี้แจงว่าในคลิปไม่ได้เป็นการโฆษณาเชิญชวนนั้นพลตำรวจโทรุตพลกล่าวว่าอยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางศาลจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อเป็นลักษณะการเทรดหรือว่าการชักชวนโฆษณาชวนเชื่อผู้สื่อข่าวถามครับว่ามีกระแสข่าวว่าในภาวุฒิจะลาออกจากสสบัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลก็บอกว่าเรื่องลาออกตนไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทางดีเอสไอปปงและแบงค์ชาติจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนปกติครับขณะที่นายภาวุฒิปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเครือข่ายหลอกลงทุนฟอเร็กซ์ของ DSI โดยเจ้าตัวได้ชี้แจงประเด็นต่างๆปฏิเสธทุกข้อหาครับยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติและไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนเป็นเพียงผู้เทรดยอมรับว่าอดีตเคยเทรดทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มจริงแล้วก็เผยว่าเทรดเจ๊งไปแล้วชี้ว่าในไทยมีคนเทรดแบบนี้จำนวนมากแต่อาจจะมีช่องว่างทางกฎหมายเรื่องโบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตเหตุผลที่เงียบไปเนื่องจากต้องรอรวบรวมข้อมูลสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเกือบ5ปีซึ่งบางธนาคารต้องส่งเรื่องเข้าสำนักงานใหญ่ทำให้ได้ข้อมูลมาช้าครับหากได้ครบแล้วจะรีบเข้าชี้แจงกับ DSI ทันทีส่วนปมคลิปโปรโมทโบรกเกอร์นายภาวุฒิชี้แจงบอกว่าเป็นเพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์หลังไปเรียนคลาสเทรดมาไม่ใช่การเชิญชวนส่วนเรื่องแต้มสะสมแลกทริปก็เป็นระบบปกติของแพลตฟอร์มยืนยันว่ายังไม่ยาออกจากสสและก็พรรคประชาชนเพราะตอนนี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยมั่นใจในความบริสุทธิ์และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนประเด็นความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับพี่สาวนายธนาธรจะขอไปชี้แจงกับ DSI โดยตรงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นะครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธารามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ค่ะนายพัฒพงศ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวัฒโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธารามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ที่ให้วัดร่มโพธารามและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมส่งพื้นที่คืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่นะคะจนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ก็แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เป็น9ชุดค่ะนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดตามพื้นที่จุดต่างๆรอบบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปก.ซึ่งปฏิบัติการวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะวัดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดค่ะ
1: พักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีทศครับย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับโดยวันนี้ผู้แทนกรมอุทยานเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการที่ดินวันนี้ครับผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานก็ยืนยันครับว่ากรมอุทยานพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลง

0: รเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือว่ากลุ่มทุนที่เข้าครอบครองในพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์กรมอุทยานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศทางนี้กรมครับจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศข้อมูลประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์อย่างรอบด้านอันจะช่วยสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าครับ
1: นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะให้ความเป็นธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะรัฐมนตรีที่นำมาอ้างอิงกันนั้นเป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่กฎหมายการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรจึงจะยึดมติครม.ทั้งหมดไม่ได้และการที่ชาวบ้านอ้างว่าอยู่มาก่อนอุทยานก็อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะนายชวัฒน์บอกว่าวันนี้ตั้งใจนำข้อกฎหมายหลักและหลักฐานทางราชการมาไล่เรียงให้เห็นนะคะว่าป่าเกิดเมื่อไรคนเข้ามาอยู่ตอนไหนและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้ามาช่วงไหนพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและสปก.ที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหารวมทั้งประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคนช.ซึ่งดูแลเรื่องแนวเขตที่ดินรัฐแนวใหม่ดีที่สุดแต่ทำไมกลับไม่ใช้อำนาจตัวเองในการบริหารจัดการแล้วโยนพื้นที่ไปให้สปก.ดูแลสปก.รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถร่วมทุนร่วมหุ้นหรือเปลี่ยนมือได้แล้วก็นำคนใหม่ที่ไม่ใช่คนพื้นถิ่นดั้งเดิมไม่ใช่อัตลักษณ์เดิมเข้ามาอยู่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงหรือการช่วยคนยากจนแล้วแต่เป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุเอาที่ดินไปแปลงเป็นทุนค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่แห่งปีกว่า77ตันมากสุดเป็นยาบ้ากว่า 40,000 กิโลกรัมเคตามีนกว่า 1,000 กิโลกรัมทำลายจนไม่เหลือซากครับเพราะว่าใช้เตาเผาสากลที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่ตามปฏิบัติการเบิร์นฟอร์เบเทอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่โรงงานเผาขยะอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับโดยนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพร้อมเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และผู้แทนสักขีพยานจากหลายหน่วยงานเริ่มส่วนตรวจของกลางว่าเป็นยาเสพติดจริงจากนั้นเจ้าหน้าที่ทยอยนำของกลางยาเสพติดเข้าสู่บริเวณเตาเผาก่อนเปิดระบบแล้วก็เดินเครื่องเผาทำลายตามกระบวนการอย่างเคร่งครัดนายดลินบอกว่าการเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่นี้นะครับจาก 54,097 คดีผ่านการตรวจพิสูจน์แล้วเป็นน้ำหนักยาเสพติดรวมหีบห่อ 77,897 กิโลกรัมมากที่สุดเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าครับ 40,080 กิโลกรัมรองลงมาเป็นเมทแอมเฟตามีนไอซ์21,067 กิโลกรัมเคตามีน 1,321 กิโลกรัมเฮโรอีน173กิโลกรัมMDMA ผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอื่นๆซึ่งการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเป็นการทำลายจนไม่เหลือซากอย่างโปร่งใสไม่ให้กลับมาเวียนทำลายสังคมได้อีกเลขาธิการอย.บอกว่าอย.ครับได้ร่วมการตรวจสอบพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้เพื่อยืนยันความถูกต้องโปร่งใสก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายการเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อมระบบควบคุมมลพิษจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช้เตาเผา2ชุดแบบหมุนอุณหภูมิมากกว่า850องศาเซลเซียสและเตาเผาซ้ำอุณหภูมิมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียสมีการตรวจสอบทุก3ชั่วโมงโดยจะเผาต่อเนื่อง4วันไปจนถึง28มิถุนายนนี้ครับ
1: กรณีเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะคะทางกรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตมาช่วยราชการนะคะแต่ว่าล่าสุดทางกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองกลับมาดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะโดยในหนังสือระบุว่ากระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของรถเมย์ครับเกิดอุบัติ

0: มีเหตุไปชนต่อหม้อ BTF ในกรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บไป2รายครับรถเมย์ปรับอากาศหักหลบแท็กซี่เบรกกระทันหันครับเสียหลักพุ่งชนต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวรถพังยับเลยนะครับโชคดีไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับและกระเป๋าบาดเจ็บติดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้ทันท่วงทีครับเหตุเกิดเป็นถนน3เลนบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธินขาเข้าฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับพบรถประจำทางปรับอากาศสีส้มสาย95วิ่งเส้นทางสถานีรถไฟหัวหมากถึงอู่บางเขนอยู่ในสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินจากการพุ่งชนอัดเข้ากับต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวโชคดีขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่รถกำลังวิ่งกลับเข้าอู่บางเขนอยู่ห่างออกไปเพียง500เมตรครับจึงไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับรถเมล์ก็คือนายภัทรพงษ์วงอัมไพอายุ58ปีถูกคอนโซลหน้ารถอัดทับอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นขาซ้ายหักส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารหญิงได้รับบาดเจ็บที่ขาครับสอบสวนพบว่าหักหลบแท็กซี่ครับแล้วก็เสียหลักพุ่งชนต่อหม้อดังกล่าวครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ7 2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานะคะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารบ้านเรือนจำนวนมากค่ะปฏิบัติการกู้ภัยครั้งใหญ่กำลังดำเนินอย่างเร่งด่วนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่รุนแรงต่อเนื่องถึง2ครั้งขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตะวันตกของกรุงกาลากัสประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรจำนวนมากในกรุงกาลากัสพังราบเป็นหน้ากลองมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจำนวนมากค่ะเขตที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดมีกรุงกาลากัสรัฐมิรันดารัฐลาเกวล่ารัฐอารากวารัฐการาโบโบและรัฐฟาลกอนสัญญาอินเทอร์เน็ตและระบบโทรคมนาคมทั่วประเทศรวมถึงในเมืองหลวงถูกตัดขาดสิ้นเชิงเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณเสียหายท่าอากาศยานนานาชาติชิมอนบอลิวาเสียหายอย่างหนักแล้วก็ต้องสั่งปิดให้บริการชั่วคราวนะคะรวมถึงระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟบนดินทั้งหมดถูกระงับการใช้งานด้วยค่ะเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศทันทีนะคะพร้อมกับสั่งการให้แพทย์และพยาบาลรายงานตัวเพื่อเร่งดูแลผู้บาดเจ็บขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยเร่งส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและหน่วยป้องกันพลเรือนเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเต็มกำลังเบื้องต้นสามารถดึงตัวผู้รอดชีวิตออกจากใต้ซากอาคารในกรุงกาลากัสได้กว่า20รายขณะที่สภากาชาดของเวเนซุเอลาก็กำลังร่วมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำนักสำรวจวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากค่ะที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมหาศาลคาดการเบื้องต้นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งถึง 10,000 ถึง 100,000 รายค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บอลโลกสตอรี
5: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 12:32 น.ครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live ครับผมอยู่กับวันนี้ประจำกันวันที่วันพฤหัสบดีที่25เนาะมิถุนายน2569ครับวันนี้อยู่ผมเบนซ์พิรวัชชมดวงแล้วก็พี่เปรมโสพลประจำการในวันนี้อีกเช่นเคย
2: สวัสดีครั้งครับ
1: ก็พบกับเรา2คนเนาะตลอดช่วงฟุตบอลโลกเลยในเวลา 12:30 น.จนไปจนถึงเวลา 13:00 น.เนาะก็ถือว่าเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่ว่าเมื่อคืนก็จะแบ่งแข่งกันไป3กลุ่มเนาะเป็นกลุ่ม A B C นะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะมีจัดเต็มกันต่อเนื่องอีก3กลุ่มก็จะมีทั้ง E F แล้วก็ D เนาะนะครับก็จัดเต็มกันต่อเนื่องไล่ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยก็เป็นคู่แรกเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม B เนาะเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดาต้องบอกเตะพร้อมกันนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยจะเตะพร้อมกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยกิจกรรมของอสมทเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มตลอดช่วงฟุตบอลโลกเลยนะครับก็วันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ครับอสมทเนี่ยจะจัดโปรพิเศษซุปเปอร์คุ้มครับในซุปเปอร์สเปเชียลเดย์กับ4แพ็คเกจพิเศษสำหรับ Mcord Super Fan ครับจัดเต็มทั้งวันเลยครับผมเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยเลือกการสมัครผ่าน Google Account ครับจะล็อกอินง่ายที่สุดนะครับซื้อบัตร Mcord Super Fan Super Special Day เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลครับโดยของรางวัลเนี่ยมีถือว่าจัดเต็มเลยของใหญ่สุดจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ครับ Farizon MPV EV Supervan ครับจำนวน1รางวัลในขณะที่ของรางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda ครับรุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลอันดับถัดมาจะเป็นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลถัดมาจะเป็นกิฟต์ Gold Gift Voucher ครับจำนวน5รางวัลต้องบอกว่าของรางวัลเนี่ยมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทถือว่าน่าสนใจนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับติดตามรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไลฟ์ในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ครับผมเวลา 19:00 น.ทางช่องทาง YouTube หรือ Facebook ของ FM 99 Active Radio ครับนะฮะพร้อมกับการรายงานสดการแข่งขันฟุตบอลโลกกับรายการ99 Live บอลโลกร่วมสนุกกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้ครับผมก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนที่มอบให้กับแฟนๆรายการตลอดช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับอ่ะก่อนจะไปพูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยส่งข้อความมาคุยกันได้เนาะกับเรา2คนทาง SMS 4689899รวมไปถึงช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับอ่ะคืนนี้เป็นเมื่อคืนนี้เป็นยังไงครับพี่เปรม
2: เดี๋ยวไล่จากที่แวนคูเวอร์นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแคนาดาครับนาทีที่11สวิสบุกมาทางกลางเคบุกด้านซ้ายริคาร์โดโรดริเกสจ่ายจากตรงนั้นถึงหัวกระโหลกไปถึงบริวเอมโบโลยิงไปติดเซฟในประตูแคนาดามักซิมเครโปแล้วเขาไปแล้วบอลไปเข้าทางโยฮันมาซัมบีในกรอบเขตโทษยิงทางซ้ายยิงซ้ำไปติดกองหลังนะครับแต่นั่นคือจังหวะน่าสนใจจังหวะเดียวนะครับนาทีที่46สวิสบุกมาทางขวาลูคาฮาเกสจ่ายผ่านนักเตะแคนาดา3คนเข้าไปที่ปีกขวาโยฮันมันซัมบี้จ่ายเรียดผ่านนักเตะแคนาดา2คนเข้ากลางกรอบเขตโทษเอมโบโลโดนประกบอยู่ไหลถึงบากัสแล้วก็จับคนเดียวแล้วยิงไปทางเสาไกลสวิสเป็นนำ 1-0 ครับนาทีที่57หลังจากแคนาดาลุ้นตีเสมอก็โต้กลับมาครับบริวเอมโบโลรับลูกเปิดจากฝั่งตัวเองเรียกบอลไปโดนกองหลังแคนาดาลูกเดฟูจโรพยายามแย่งบอลแต่ไม่ได้นะครับเอมโบโลจ่ายไปทางขวาลอดขาคอนเนลิอัสไปถึงมันซัมบี้ยิงเข้าไปนะครับในประตูปัดไม่พ้นสวิสนำ 2-0 มันซัมบี้โอเคเริ่มจะชินชื่นดีแล้วนะฮะผ่านไป3นัดนะฮะนาทีที่76เดฟูจโรเปิดบอลจากกลางสนามไปที่นอกกรอบเขตโทษซาลิบาเอาบอลลงจ่ายไปให้พรอมิสเดวิดที่หนีตัวประกบยิงเข้าไปนะครับไล่มา1ประตูต่อ2นะครับแคนาดาบุกเต็มตัวจนทดเจ็บแหละเพราะว่าถ้าคุณได้ประตูคุณได้แชมป์กลุ่มนะครับที่ปีกซ้ายเลียมมิลเลอร์ของแคนาดาเห็นตัวดัก2คนเลยจ่ายให้จาคอบเชฟเฟอร์เบิร์กเปิดเข้าไปกลางประตูที่อยู่กันเยอะอลิสเตอร์จอนสันมงเบาเกินไปเข้ามือเกรกอร์โคบอนสวิตเซอร์แลนด์ชนะ 2-1 นะครับโอกาสยิงแคนาดา 13-6 เข้ากรอบ 7-4 ครับ
1: ก็เป็นศึกที่ต้องบอกว่าเป็นการแย่งชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B เนาะ
2: ใช่ครับ
1: ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแคนาดาแต่ว่ารูปเกมเนี่ย สวิตเซอร์แลนด์ออกนำก่อน2ลูกเลยนะจากรูเบนวากัสแล้วก็โยฮันมันซัมบี้เนาะก่อนที่แคนาดามาเร่งช่วงท้ายไงเป็นโพมิสเดวิดที่ต้องบอกว่าเป็นตัวสำรองแล้วลงมาช่วยลดช่องว่างนะในนาทีที่76นะครับหลังจากลงสนามมาไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำก็ยิงทำประตูได้นะครับแต่ว่าผลการของการพ่ายแพ้ของแคนาดาในนั้นนี้เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอนอกสำหรับการเข้ารอบนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแคนาดาด้วยนะครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งที่6แล้วนะครับผลงานดีส่วนของเขาเนี่ยไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ3ครั้งนะคือในปี1934ครับ1938และก็1954ก็ต้องมาดูครับว่าสวิตเซอร์แลนด์จะไปได้ไกลแค่ไหนเนาะรวมถึงแคนาดาด้วยเพราะปีนี้แคนาดาก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอาจจะมีข้อผิดพลาดตรงเรื่องของการจบสกอร์ไงเพราะว่าต้องบอกว่า2นัดอ่ะ3นัดตลอด3นัดที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสยิงเยอะพอสมควรแต่ว่าไม่เป็นประตูสักเท่าไหร่นะครับแล้วการไม่ได้เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มของแคนาดาเนี่ยก็ทำให้พวกเขาไม่ได้เล่นที่แคนาดาเนาะในรอบต่อไปนะครับ
2: ครับยิงไปแคนาดายิงไป8ประตูนะครับจะบอกว่าตัวเลขสูงจังแต่ว่ากับทีมที่ควรจะทำได้ดีไงอย่างสวิตเซอร์แลนด์อย่างบอสเนียนะฮะมันก็ไม่ได้ว่าเยอะขนาดนั้นนะครับ
1: ใช่เพราะนัดแรกเนี่ยแคนาดาเจอบอสเนียเนาะแล้วครึ่งแรกเนี่ยยิงกันเยอะมากนั้นผมดูอยู่เป็นนัดแรกที่เปิดเขาเรียกว่าเปิดพิธีนะครับนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแคนาดายิงเยอะแต่ว่าไม่เป็นประตูมาเร่งเครื่องในช่วงสุดท้ายก่อนจะไล่ตีเสมอได้ก็ทำให้3นัดสวิตเซอร์แลนด์เป็นจ่าฝูงนะครับในขณะที่แคนาดาเนี่ยเขาเล่าเป็นรองแชมป์กลุ่มเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าที่3เนี่ยที่เป็นประเด็นเราไปเซียเทิลดีกว่านะครับบอสเนียเจอกาตาร์นะครับในทีที่29บอสเนียขึ้นนำไปก่อน 1-0 คริมอาราเบโกวิชรับบอลจากอีวานบาชิชนอกกรอบเขตโทษทางซ้ายเลี้ยงไปทางขวาผ่านนักเตะกาตาร์ไป3คนนะครับแล้วก็ยิงไกลเข้าประตูนั่นก็สวยนะครับ แต่ยังรู้สึกว่ามีลูกที่สวยกว่านั้นเดี๋ยวไล่ต่อไปนะครับนาทีที่34จังหวะต่อเนื่องจากลูกเตะมุมบอสเนี่ยบุกขึ้นมาด้วยลูกเปิดจากปีกซ้ายเอดินเชโกที่อยู่ในเขตโทษด้านขวายิงคนเดียวแฉลบสุลตานเอาบราเค่เข้าไปที่เสาใกล้เลยเป็น 2-0 นะครับก็เชโกเองยิงชนเสานาที37ด้วยนะก็เกือบเพิ่มอีกก่อนที่กาตาจะไล่มานะครับเปโดรมิเกลกองหลังกาตาเปิดบอลจากปีกขวาไปถึงเอดมิสันจูเนียร์เขาไม่ยิงกระจายกลับไปกลางประตูกองหน้ากัปตันกาตาทัสซันเอาเฮดอสแปรเข้าไปก่อนนักเตะบอสเนี่ยจะสกัดทันเลยครึ่งแรก 1-2 ก็บันเทิงกว่าคู่แรกกันนะครับ
1: ครับ
2: นาทีที่80ข้ามไปเลยนะครับกาตาเคลียร์ลูกเตะมุมไม่ขาดที่ในกรอบเขตโทษด้านซ้ายสเตปานราเดลยิชเตะกลับไปถึงเดนิสฮาชิคากูดิชหันหลังบังนักเตะกาตาร์4คนนะครับแตะไปทางขวาให้ตัวว่างอยู่เออร์มินมาบิชยิงเข้าไปแล้วก็ถอดเสื้อไปด้วยนะครับบอสเนียนำ 3-1 ชนะไปด้วยสกอร์นี้นะครับโอกาสยิงบอสเนีย 14-9 เข้ากรอบ 5-3 นะครับบอสเนียชนะนั้นแล้วรอผลอื่นๆตามมาก็ยืนยันว่าเข้ารอบอย่างเป็นทางการนะครับประมาณนี้ครับ
1: ก็บอสเนียจบอันดับที่3เน
2: า
1: ะ
2: แต่เข้ารอบไปแล้วนะครับมัน4แต้มมันไม่ทันแล้วนะครับทีมอื่นประมาณนี้ครับ
1: ครับก็ทำให้บอสเนียจบอันดับ3เหนือกาตาร์เนาะเพราะตอนแรกถือว่ากาตาร์ก็ยังมีลุ้นอยู่เนาะสำหรับการจบอันดับ3ที่ดีที่สุดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นบอสเนียที่เอาชนะไปได้3-1นะครับแล้วลูก2เนี่ยเป็นการทำเข้าประตูตัวเองด้วยของซูลตานอัลเบกของทางด้านของกาตาร์ไงซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการทำเข้าประตูเอง2ประตูเนาะเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนะครับ
2: เดี๋ยวว่ากัน
1: ในขณะที่กัปตันทีมอย่างเอดินเจโกนะครับเป็นต้องถือว่าเป็นซีเนียร์ใหญ่สุดของบอสเนียแล้วก็ว่าได้ลงเล่นเป็นนัดที่150ของเขากับทีมชาติบอสเนียและก็เป็นอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถือว่าวัย40ขึ้นไปก็ยังลงเล่นอย่างต่อเนื่องเนาะโอเคตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยอาจจะมีสำรองบ้างตัวจริงบ้างแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยังถือว่าเป็นซีเนียร์ที่ยังพึ่งพาได้นะครับซึ่งตลอดทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีโอกาสยิงชนเสาหลายครั้งเนาะพี่เปรมแต่สุดท้ายเป็นบอสเนียที่เอาชนะไปได้บอสเนียเนี่ยชนะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยครั้งแรกเกิดขึ้นที่2014ที่บราซิลนะครับโดยแมตช์นั้นเนี่ยเอาชนะไปได้เอาชนะอิหร่านจบลงด้วยสกอร์3-1นะครับก็เป็น
2: ชัยชนะทีมเอเชียแหละ
1: ใช่
2: ถึงนะครับนี่ก็เอเชียอีกชาติหนึ่ง
1: ใช่
2: งั้นเดี๋ยวขอวนไปกลุ่ม C เลยเพราะเดี๋ยวเราต้องพูดคืนนี้คืนนี้6คู่ก็อลังการอยู่นะมาร์โคเฮติและการเทแลนต้าเฮตินำก่อน 1-0 นะครับชองเควินดูเวิร์นจ่ายบอลจากปีกขวาแม้จะมีนักเตะบอร์โค3คนและยัสซิมโบโนมันไปถึงแล้วนี่โจเซฟแปรไปโดนโบโนเข้าประตูนั่นก็อีกลูกเข้าประตูตัวเองนะเมื่อกี้ที่เรนบอกนะฮะนาทีที่39บิลานเอลคานูสเปิดมาจากในกรอบเขตโทษทางซ้ายโมโคนะครับขออนุญาตเปิดแฉลบไปที่กรอบ6หลาจอนี่พราไซในประตูเฮติเซฟไปที่อัชราฮาคิมีแตะเข้าไปนะครับแต่มันก็อยู่เป็นกลุ่มแล้วแหละลูกนั้นนะฮะเสมอ 1-1แต่ไม่แค่นั้นสินะฮะนาที43ดูเวิร์นของเฮติเก็บบอลได้ที่นอกกรอบเขตโทษด้านขวาส่งให้วิลสันอิซิดอร์เขายิงไกลเข้าประตูสวยงามชอบลูกนั้นที่สุดนะเมื่อวานนะครับเฮตินำ 2-1 นะครับนาทีที่45บวก1อัชราฟฮาคิมีของโมร็อกโกอีกแล้วนะฮะรับลูกเปิดไกลแล้วจ่ายบอลจากปีกขวาไปกลางประตูอิสมาเอลไซบารีครับยิงเข้าประตูไปทางซ้ายเลยเป็น 2-2 ครับครึ่งหลังนะครับนาที78โมร็อกโกได้เตะมุมด้านขวาลูกบอลมาถึงชาดีริอัดกองหลังม่งย้อนออกไปนะครับมันจากเสาไกลแล้วม่งย้อนกลับมากลางประตูถึงซูฟิอานราฮิมีจับบอลแล้วยิงประตูผ่านนักเตะเฮติเลยเป็น 3-2 นะครับแล้วก็นาทีที่89ราฮิมีแย่งบอลกับกองหลังเฮติคาเรนส์อาคาสกันนะครับมันก็แย่งได้แหละจากนั้นอาคาสจะแตะลูกมันเบาไปแล้วทางราฮิมีไวกว่าก็ไปเอาลูกนั้นนะครับแล้วจ่ายเข้าไปกลางประตูให้กองกลางเจสซิมยัสซีนแปะเข้าไปที่เสาไกลเลยเป็น4ประตูต่อ2นะครับโอกาสยิงโมร็อกโก22ต่อ9เข้ากรอบ11ต่อ2มันก็ต้องชนะด้วยไงถึงแม้จะโอกาสจะยิงเยอะก็ตามครับเบนครับ
1: แต่ว่าเฮติก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะแม้ว่า2นัดแรกเขาจะแพ้รวดแล้วตกรอบก่อนเนาะแต่ว่าสุดท้ายนัดสุดท้ายเจอโมร็อกโกก็เป็นยักษ์ใหญ่อีก1ทีมแต่ว่าเขาออกสตาร์ทด้วยการนำถึง2ครั้งไงพอนำสองครั้งเนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์โมร็อกโกพอสมควรนะครับแต่ว่าโมร็อกโกก็ยังถือว่ากลับเข้าสู่เกมได้เนาะแล้วการทำเข้าประตูตัวเองในนัดนี้ก็ถือว่าเป็นการเท่าที่ผมนับมาเนี่ย11ครั้งแล้วนะทัวร์นาเมนต์นี
2: ้ใช่ครับมันเยอะมาก
1: ซึ่งสูงสุดเนี่ยเป็น2018เนาะทำไว้ที่12ครั้งไงนี่ขนาดที่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยทำไปแล้ว11ครั้งนี่ยังไม่รวมรอบถัดๆไปนะ อาจจะด้วยจำนวนแมตช์ที่มันเยอะขึ้น
2: เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเพราะว่าอันนั้นก็เยอะ
1: ครับ
2: และครับ
1: ทันไหมคู่ครับ
2: ไปคู่หนึ่งนะครับสกอตแลนด์เจอบราซิลที่ไมอามี่การ์เดนส์คู่นั้นไม่สนุกเท่าไหร่นะฮะในทีที่7สกอตแลนด์พยายามเคลียร์บอลจากฝั่งตัวเองรายานกองหน้าบราซิลแย่งบอลหน้าประตูเลยนะครับจากสกอตแมคเคนนาแล้วเขาก็จ่ายให้วินนี่จูเนียร์ที่ว่างอยู่เขาหลบแองกัสกันโกสกอตแลนด์แล้วยิงเข้าไปนะครับนำ 1-0 นาทีที่22วินนี่จูเนียร์ที่กรอบเขตโทษด้านขวาเบียดกับนักเตะสกอตแลนด์แจ็คเฮนรี่แล้วยิงไปทางเสาไกลเข้าประตูกรรมการไม่ให้ประตูนะครับเพราะไปเบียดก่อนไงนะฮะนาทีที่45บวก2สกอตแลนด์สกัดไม่ขาดอีกครั้งหนึ่งนะครับบรูโน่กิมาไรช์เปิดจากนอกเขตโทษด้านขวาผ่านไปถึงวินนี่จูเนียร์ฉีกกองหลังนาธานแพตเตอร์สันไปก่อนแล้วก็หม่งเข้าไปคนเดียวเลยเป็น 2-0 นะครับครึ่งหลังนาทีที่60บรูโน่กิมาไรช์รับบอลนอกเขตโทษครองบอลไว้ก่อนที่จะจ่ายบอลทางขวาให้มาเตอุสคุญญายิงเข้าไปก็ดูดก็เป็นการดูดประมาณหนึ่งแล้วก็จ่ายนะครับบราซิลนำ 3-0 แล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์นี้โอกาสยิงบราซิล21ต่อ14เข้ากรอบ9ต่อ5ครับ3ประตูนี่มันสร้างปัญหาให้สกอตแลนด์จริงๆเลยนะครับ
1: ก็ทำให้สกอตแลนด์ต้องลุ้นหนักเนาะสำหรับทีมอันดับ3ที่ดีสุดแต่ว่าบราซิลเมื่อวานส่งเนย์มาร์ลงแล้วไงแต่ว่าลงในฐานะสำรองตอนแรกเนี่ยคาร์โลอันเชลอตติเขาบอกว่าฟิตสำหรับลง90นาทีเต็มเนาะแต่สุดท้ายมีชื่อเป็นสำรองแล้วลงมาแทนมัตเซอุสคุนย่าในนาทีที่76นะครับก็ทำให้เป็นการลงให้กับทีมชาติบราซิลในรอบสุดท้าย4สมัยติดต่อกันนะครับผมส่วนวินิซิอุสจูเนียร์ต้องบอกว่าเมื่อคืนเล่นดีมากกลายเป็นผู้เล่นคนที่5ของบราซิลที่ทำประตูได้ทุกเกมในรอบแบ่งกลุ่มนะครับต่อจากเจซินโญในปี1970โรมาริโอ1994แล้วก็โรนัลโดอาร์9แล้วก็ลิวันโดในปี2002ซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยบราซิลคว้าแชมป์นะ
2: ไอ้แจซินโญปี70อันนั้นก็ยิงจนรอบชิงนะฮะโรนโดเดลิมาก็ซัด8ประตูนะบอลโลก2002ก็มีคนอื่นอีกแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อย่างว่าคือก็ยังไม่อยากว่าบราซิลแต่ประเด็นคือโปรแกรมมันจะยากไงแต่เดี๋ยวค่อยว่าต่อไปนะครับยังหรือเรายังต้องส่งท้ายกลุ่ม C อีกไหมไม่ต้องแล้วนะครับพอตารางคะแนนนิดนึงแล้วกันในกลุ่ม C นะฮะเป็นจะได้โชว
1: ์ C ก็ทำให้เป็นบราซิลอ่ะที่เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม
2: ลูกได้เสียดีกว่า
1: ลูกได้เสียดีกว่ามี7คะแนนเท่าโมร็อกโกเนาะในขณะที่สกอตแลนด์ต้องลุ้นหนักเลยนะครับโดนเฮติกลับบ้านตกรอบกลับบ้านครับ
2: ไม่มีต้องเสียใจนะฮะไปกลุ่ม A กันนะครับที่กัวดาลูเป้ครับแอฟริกาใต้เจอกับเกาหลีใต้นะครับ
1: เจอกับเม็กซิอ๋อเป็นแอฟริกาใต
2: ้ขอคุณนั้นก่อนเพราะว่าป๋ากับ พี่เทพโอ้คุณนั้นขอคุณนั้นก่อน
1: บรรยายมันเลย
2: เออนั่นแหละนะครับเขาเชียร์เนาะเชียร์เกาหลีใต้นะพูดถึงนะเกาหลีใต้บุกขึ้นมาก่อนในกรอบเขตโทษครับอีแชซ็อกจ่ายบอลไปทางขวาให้อีคังอินได้บอลหลบไปทางซ้ายแล้วยิงทางเสาไกลออกไปขออภัยครับนาทีที่30แอฟริกาใต้เกือบขึ้นนำทาเลนเต้มาบาท่ายิงไกลไปติดเซฟคิมซุงกิลผู้รักษาประตูแต่ลูกจะซ้ำมันล้ำหน้าไปก่อนแล้วจะซ้ำมันก็ไม่เข้าไงแต่ก็มันล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับนาทีที่63ไปครึ่งหลังเชพางโมเรมี่จ่ายจากในกรอบเขตโทษทางซ้ายมาถึงทาเปโลมาเซโกของแอฟริกาใต้เองนะครับเขาได้ยิงจากกรอบเขตโทษด้านขวาลอดขาเยนส์คัสทรอปกองหลังเกาหลีใต้เข้าไปที่เสาใกล้เลยเป็น 1-0 นะครับคัสทรอปเองก็มีลูกชิปเข้าไปนาที 90+3 จะไปให้พักจินซอฟหม่งไม่ได้นะครับก็เลยเป็นแอฟริกาใต้ชนะ1-0นะครับโอกาสยิงแอฟริกาใต้13-8เข้ากรอบ4-3ฮิวโก้ขอพาฮิวโก้บรอสนะครับกุนซือวัย74ปีนะก็นำแอฟริกาใต้ไปรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับแอฟริกาใต้เล่นแบ่งกลุ่ม32ทีม3ครั้งอะเนาะยังไป16ทีมไม่ได้นี่ก็ยังก็เข้า32แล้วเดี๋ยวไปว่ากันในเกมที่จะเจอแคนาดาในคืนวันอาทิตย์น่ะนะครับ
1: ก็เป็นการเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเนาะซึ่งเข้าไปจะรอเจอกับทางไปเจอกับแคนาดา
2: คือวันอาทิตย์ตี2จากอิงกวูดนะครับ
1: ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยต้องถือว่าผลงานค่อนข้างผิดหวังพอสมควรเพราะว่านัดแรกเอาชนะเช็กมาได้เนาะแต่สุดท้ายเนี่ยต้องจบอันดับ3ซึ่งต้องลุ้นหนักหน่อยนะครับส่วนอีกคู่ล่ะครับเม็กซิโกเช็ก
2: มันเหมือนงานอำลาเกโมโอชัวมากกว่านะครับคู่นี้นะครับนาทีที่7คนนี้เพิ่งได้ลงนะเดวิดวิชินสกี้ของเช็กเกียได้ยิงคนเดียวจากนอกกรอบเขตโทษด้านขวาบอลเรียเสาไกลเป็นนิดเดียวนะครับนาทีที่37ฟรีคิกของเม็กซิโกอิสราเอลเรเยสมีโอกาสจักรยานอากาศในจังหวะต่อเนื่องบอลก็ออกไปทางซ้ายนะครับแต่ประตูอยู่ครึ่งหลังนะครับนาทีที่55เม็กซิโกยิงนํา 1-0 ลุยส์โรโมครอมอนอยู่กลางสนามนักเตะเช็กเกียล้อมอยู่3คนแต่เขายังส่งไปทางขวาให้มาเตโอชาเวสวิ่งไปถึงกรอบเขตโทษขวาแล้วยิงเข้าไปเป็น 1-0 นาทีที่60นะครับกองหลังเม็กซิโกฮอเกซานเชสได้บอลที่จ่ายมาแล้วยิงติดเซฟมาเตโควาจากการเคลียร์ไม่ขาดฮูเลียนควิโรเนสซ้ำเข้าไปเลยเป็น 2-0 นะครับนาทีที่78นะครับโอชัวลงสนามมาแทนรังเกลก็เป็นการสั่งลาในทีมชาตินะครับก็จบอย่างยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็เสริมด้วยนาทีที่90+4ครับโรเบโตอัมบาราโดรับลูกที่สกัดออกมาของเม็กซิโกครับมุมยิงไม่ถนัดเลยจ่ายไปทางซ้ายให้อัมบาโรฟิดาโกยิงจากกลางประตูเข้าไปเป็น3-0โอกาสยิงเชเกีย13-11เข้ากรอบเม็กซิโก5-1นะครับจบไปครับ
1: เป็นกิโยโมโชเนาะคือมีรายชื่อของเม็กซิโกมา6สมัยนะส
2: ุ
1: ดท้ายนัดครั้งนี้เขาก็ได้ลงเนาะนะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าภาพเม็กซิโกเนี่ยทำผลงานดีมากนะเพราะว่าเขาเข้ารอบด้วยตำแหน่งแชมป์กลุ่มเก็บเต็มทั้ง9คะแนนครับแล้วไม่เสียประตูเลยนะครับในขณะที่ผู้เล่นอย่างกิเบโตโมล่าเป็นดาวรุ่งของเม็กซิโกเนี่ยวัย17ปี253วันเนี่ยก็กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับที่6ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดของเม็กซิโกที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับ
2: ยังต้องแบกไปอีก 3-4 ครั้งเลยนะถ้ารักษาได้สักทางโมรานะครับขอตารางคะแนนกันเพราะอยากพอจริงๆอยากพูดถึงเรื่องวันนี้ด้วยเบนเม็กซิโกแน่นอน9แต้มเต็มอย่างที่บอกนะครับแล้วก็แอฟริกาใต้4แต้มก็พอนะในการได้อันดับ2นะครับเกาหลีใต้ก็3แต้มลูกได้เสีย -1 โอเคมันยังไม่แย่ขนาดนั้นดีกว่าสกอตแลนด์แหละนะครับแล้วก็เชเกีย1คะแนนนะครับลูกได้เสีย -4 ก็จบไปนั่นคือ6คู่เมื่อวานนะครับ

0: ได้แต่ว่าลืมภาพตุรกีไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าตอนตุรกีมันจะไม่ดีเท่าไหร่ไงนะครับมีความเห็นไงกับเซตนี้ครับกลุ่มดี
1: เอาจริงสหรัฐก็ลอยลำแล้วนะครับเพราะว่าตุรกีถือว่าตกรอบแต่ผมว่าตุรกียังไงก็จัดเต็มเพราะว่าหนึ่งคือเป็นเหมือนเจเนอเรชันใหม่เนาะไม่ว่าจะเป็นอาร์ดากุแลเนาะแต่ว่าแม้ว่าเขาจะตกรอบไปเร็วเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเขายังน่าจะจัดเต็มอยู่ส่งผู้เล่นตัวจริงที่แบบจัดเต็มมากๆลงทำการแข่งขันเจอสหรัฐเนาะในขณะที่ออสเตรเลียเจอปารากวัยก็คู่นี้เนี่ยถือว่าก็เป็นการเขาเรียกว่าแย่งชิงอันดับ2แล้วกันนะครับก็ผมยังมองว่าคู่นี้แอบเบียดสูสีตามที่พี่เปรมบอกเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังเอ็นเอียงไปทางมีโอกาสหลงหน้าเสมอสูงด้วยซ้ำแต่ผมก็มองว่าเอ็นเอียงไปทางออสเตรเลีย
0: ถ้าเสมอก็ออสเตรเลียด้วยเสียดีกว่านะครับก็จะเข้าสู่รอบต่อไปขอนาทีท้ายๆแจ้งเรื่องความน่าจะเป็นกันนิดนึงนะครับกลุ่ม F เนี่ยเรื่องเกมต่อไปไม่มีปัญหาเรื่องวันเพราะทั้ง2ทีมอะแชมป์ก็ลองแชมป์กลุ่ม F โดนจับไปเตะวันจันทร์หมดนะครับแต่แค่ทีมที่เป็นแชมป์กลุ่ม F คุณบินไปกัวดาลูเป้เม็กซิโกนะครับถ้าเจอบราซิลก็อยู่ฮิวสตันนะฮะมีกลุ่ม E คือกลุ่มเยอรมนีเนาะเยอรมนีล็อกไว้แล้วนะครับเตะวันจันทร์แหละนะครับจากที่ Foxborough นะครับส่วนรองแชมป์กลุ่ม E คุณได้พักเพิ่มอีกวันนึงนะครับเดี๋ยวไปเจอรองแชมป์กลุ่ม I นะครับก็ขอโชคดีแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นนอร์เวย์นะขอโชคดีแล้วกันนะครับอันนั้นคือของวันอังคารแล้วก็เหลืออีกกลุ่มหนึ่งสิกลุ่ม D นะครับรองแชมป์กลุ่ม D เมื่อเทียบกับสหรัฐได้เตะวันเช้าวันที่2นะครับแต่ว่าถ้าคุณได้รองแชมป์กลุ่ม D คุณได้พักนานกว่านั้นนิดนึงนะครับจะได้เตะในคืนวันที่3นะครับแต่กลายเป็นว่ารองแชมป์กลุ่มนี้นี่พักเป็นสัปดาห์เลยนะแต่จะเป็นชาติไหนแค่นั้นเองอันนี้ความน่าจะเป็นไปก่อนนะครับแล้วก็บอสเนียที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยนะฮะโอกาสส่วนใหญ่เนี่ยว่าเดี๋ยวจะไปเจอกับสหรัฐนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์กันในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้เบนส่งท้ายครับ
1: ครับผมก็ SMS มีจากคุณอัมซ่าสวัสดีครับน้องเบนน้องเปรมฟังอยู่นะครับก็สวัสดีคุณอัมซ่าด้วยเป็นขาประจำเนาะส่วน99 Live World โลกวันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มพอสมควรเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมาจัดเต็มสำหรับคู่คืนที่คืนนี้แล้วกันอีกรอบนึงนะครับส่วน
0: แน่นอน
1: ผมเบนพิพัฒน์แล้วก็พี่เปรมโสพลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลรัฐบาลชูไซส์2026ดึงเครือข่ายทุนนวัตกรรมโลกเร่งสปีดสตาร์ทอัพไทยสู่ยูนิคอนรุ่นใหม่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Startup X Innovation Thailand Expo 2026หรือ SAIS 2026และกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิด Global Innovation Impact The Year of Investment ณสยามภารกรกรุงเทพมหานครนายยศชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลกำลังเร่งสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศโดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศ

0: ตาร์ทอัพและนวัตกรรมควบคู่กับพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ธุรกิจและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันดีปเทคและผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองรวมถึงการกระจายโอกาสด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านเครือข่าย Regional Science Park เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนในภูมิภาคเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากขึ้นผู้ประกอบการไทยต้องมองไกลกว่าตลาดในประเทศที่มีประชากรราว60ล้านคนไปสู่ตลาดอาเซียนกว่า600ล้านคนและขยายสู่ตลาดโลกโดยอาศัยจุดแข็งของประเทศไทยก่อนชี้พรบ.โอนงบเหลือ 1,300 ล้านบาทมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนได้น้อยมากนายกรจติกวณิชสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณพศว่าถือเป็นโอกาสที่สำคัญของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับความตั้งใจใช้ภาษีประชาชนให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นน่าเสียดายที่ผลลัพธ์ที่รัฐบาลนำเสนอต่อรัฐสภาเป็นกฎหมายที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจมีผลต่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคและมีผลต่อการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้น้อยมากเปรียบเสมือนเด็กเล่นขายของมากกว่าการทำงานของรัฐบาลในการบริหารการคลังของประเทศพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีไว้เพื่อปรับการใช้เงินของรัฐบาลให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลพูดถึงสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ส่งผลต่อปัญหาต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจึงประเมินว่าแผนการใช้เงินตามพ.ร.บ.งบประมาณปี69สมควรต้องปรับเปลี่ยนจะได้มีเงินมาดูแลเยียวยาประชาชนซึ่งถือเป็นหลักการที่ดีมากและเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองเห็นความจำเป็นในการปรับการใช้งบประมาณปี69ทันทีที่เกิดสงครามจึงเป็นสาเหตุที่ถูกบรรจุไว้ในนโยบายในการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อ9เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลต่อธุรกิจและประชาชนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกช้าและออกน้อยกกพ.จะออกใบอนุญาตขายไฟ Data Center คุมไม่ให้กระทบประชาชนและอุตสาหกรรมเดิมดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าผลการจัดสัมมนาความมั่นคงทางพลังงานของไทยในโลกที่ผันผวนซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการปัญญาประดิษฐ์โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นสอดคล้องกันว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center เป็นกิจการที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงมากกกพ.จำเป็นต้องเข้ากำกับทั้งระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศและอาจเกิดปัญหาการแย่งใช้ไฟฟ้ากับประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมจึงมีความเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ควบคุมไม่ได้ต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้มาตรฐานมาตรการการออกใบอนุญาตมากำกับการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกิจการ Data Center โดยจะนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับการออกใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตามความสำคัญของแต่ละโครงการตามประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศส่วนระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปริมาณความต้องการหรือไม่และกระทบต่อประชาชนและอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมหรือไม่หากจำเป็นต้องลงทุนต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นจะต้องไม่กระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับกิเยโมโอชัวทำสถิติลงสนามในฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่6กิเยโมโอชัวผู้รักษาประตูจอมเก๋าทีมชาติเม็กซิโกทำสถิติลงสนามในฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่6ของตัวเองโดยก่อนหน้านี้โอชัววัย40ปีลงสนามในเวิลด์คัพมาแล้ว5สมัยนับตั้งแต่ปี2000

0: สี่ล่าสุดโอชัวถูกเปลี่ยนลงสนามมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่78ของเกมที่เม็กซิโกถล่มสาธารณรัฐเช็กไป3-0ส่งผลให้เจ้าตัวทำสถิติลงสนามเป็นสมัยที่6ในวอลคัพก่อนจะรีไทร์อย่างเป็นทางการหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้อันเชลตตี้ยอมรับว่าการได้เนย์มาร์กลับมาลงเล่นถือเป็นเรื่องสำคัญกับทีมชาติบราซิลคาร์ลอนเชลตตี้เฮดโค้ชทีมชาติบราซิลยอมรับว่าการที่เนย์มาร์กลับมาลงสนามนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญกับทัพแซมบ้าพร้อมพอใจผลงานของลูกทีมเกมถล่มสกอตแลนด์3-0สำหรับบราซิลไปท้ายฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม C ด้วยการถล่มสกอตแลนด์ขาดลอยจากประตูของวินิซิอุสจูเนียร์2ลูกและมาติอุสคุนย่า1ลูกทำให้ทัพแซมบ้ามี7คะแนนจาก3นัดได้แชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปรอพบทีมอันดับ2ของกลุ่ม F นอกจากนั้นแล้วในแมตช์นี้เนย์มาร์ดาวเตซุปเปอร์สตาร์สามารถสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามได้เป็นครั้งแรกโดยถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่76และถือเป็นการคัมแบ็กช่วยทัพแซมบ้าอีกครั้งในรอบ981วันเลยทีเดียวและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: บ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ13รายการถึง14รายการรายการ Motor In Trend จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังหลังรับประทานอาหารกลางวันนะครับวันนี้ผมคาถาทองไวทยานนท์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังพร้อมด้วยพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับวันนี้เรามีประเด็นข่าวที่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของประเทศไทยเกี่ยวกับรถยนต์ 2-3 เรื่องมาฝากกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะครับท่านที่ติดตามรับฟังผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะครับลองเปลี่ยนไปใช้ระบบออนไลน์ดูบ้างนะครับฟังทาง YouTube ได้นะครับฟังทาง YouTube ได้หรือจะฟังทางMCOT นะครับเว็บไซต์ของอสมทนะครับซึ่งจะมีลิงก์มากมายหลากหลายสถานีก็เลือกactive radio ได้เช่นเดียวกันนะครับติดตามรับฟังกันได้ท่านที่อยากจะช่วยกันจัดรายการนะครับหรืออยากจะถามคำถามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์นะครับหรือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับหมายเลข4689899นะครับ4689899ย้ำกันนะครับหรือจะพิมพ์มาทาง YouTube นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับติดตามกันได้นะครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะครับเริ่มด้วยการเปิดตัวรถใหม่อีกหนึ่งรุ่นครับพี่โจครับ
2: ครับ
1: เป็นรถอะไรยังไงครับรถไฟเหาะตีลังกาหรือเปล่าครับ
2: โอ้โหบอกเลยว่าคันนี้ตลาดแตกนะฮะมันระเบิดระเบ้อนะเมื่อวานนี้เองเมื่อวานนี้เป็นการเปิดตัวรถยนต์เชอร์รี
1: ่ครับ
2: Q05 นะครับที่หลายคนเคยถามว่าเอ้ย Q05 มันยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะ
1: ใช
2: ่วันนี้เปิดตัวมาแล้วนะครับแล้วก็พลิกความคาดหมายอย่างถล่มทลายไอ้ราคาที่เราคุยกันว่า4ต้องสตาร์ท 400,000 เนี่ย MG ควรจะทำ MG ไม่ทำนะครับ
1: ปรากฏว่า
2: เชอร์รี่ Q05 จัดแล้วนะครับ
1: ครับ
2: เรียกว่าตลาดแตกกันไปเลยนะครับเปิดตัว 400,000 กว่าบาทนะฮะราคาเป็นไงนะพี่ขออีกทีสิ
1: 449,900 บาทสำหรับ
2: เท่ากับ
1: ตัวเริ่มต้น
2: อีก100นึงก็ 450,000
1: ครับ
2: เป็นไงนี่ 450,000 ก็ยังขายได้
1: ใช
2: ่ 450,000 นะ
1: ครับ
2: โอ้โหเป็นไง
1: รูปทรงเนี่ยเป็นรถแบบแฮชแบ็กไฟฟ้านะครับแฮชแบ็กก็คือ5ประตูนะครับถ้าใครนึกภาพอะไรไม่ออกเขามีการเทียบเคียงกันนะครับให้คิดถึงรูปทรงหน้าตาของมินินี่เป็นไง
2: เฮ้ยมันขนาดนั้นมันไม่ขนาดนั้น
1: เขาเอาไปเทียบอะโลกออนไลน์ก็เอาไปเทียบล่ะผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนนะ
2: แต่ผมเปิดรูปดูผมว่าไม่ถึงขนาด
1: ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ
2: ไม่ได้ขนาดแบบว่าเทียบชั้นมินิคูเปอร์ S อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้
1: ใช่
2: แต่ว่าถ้าทรงมีความคล้ายไหมก็คล้ายๆก็คล้าย
1: คือด้วย
2: จะไปคล้ายกับตัวนี้พี่มินิเหรอคล้ายนะเอาแค่คล้ายนะ
1: คลับแมน
2: ไม่มินิตัว EV มินิตัว EV เพราะว่ามินิ EV นี่ผลิตที่เดียวกันครับมาจากจีนด้วยกัน
1: แต่คนละโรงงานนะคนละโรงงาน
2: คนละโรงงานแต่ว่ามันมาในต้องมาใน
1: จักรแท้เดียวกัน
2: ได้ใช่มาด้วยกัน
1: ไม่ใช่บอกแท้เดียวกันไม่ได้บอกว่าอะไรนะ
2: เป็นอะไรนะ
1: เอเชียนด้วยกัน
2: ไม่ไชนีส
1: อายาน
2: ะอายาด้วยกันนะ
1: นะเป็นรถแฮชแบ็กนะครับแฮชแบ็กก็คือ5ประตูนะครับมีประตูฝาท้ายเปิดแบบทั่วไปไม่ได้เปิดแบบคลับแมนที่เป็นตู้กับข้าวนะไม่ใช่นะ122แรงม้านะครับแบตเตอรี่เนี่ย 41.3 กิโลวัตต์อาวขับเครื่องล้อหลังนะครับพี่โจ
2: ครับเป็นรถไฟฟ้าขับหลัง
1: ใช่นะครับไม่ใช่ขับหน้านะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จด้วยกำลังไฟสูงสุดเนี่ยเป็นแบบ DC หรือว่า กระแสตรงนะครับ85กิโลวัตต์นะครับวิ่งได้ระยะทางประมาณนะครับ400กิโลเมตรตามแบบมาตรฐาน NEDC นะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเขาบอกว่าเขา lifetime warranty battery นะนี่คือจุดขายของเขาเลย
2: อ่านดีๆนะฮะเวลาบอก lifetime อ่านดีๆคำว่าไลฟ์ไทม์การันตีเนี่ยจะมีดอกจันตัวเล็กๆกฎหมายกำหนดว่าต้องมีดอกจันไม่ว่าคุณจะมีเงื่อนไขอะไรมีดอกจันตัวเล็กจะเล็กแค่ไหนก็ได
1: ้แต่ต้องมี
2: จะต้องใช้แว่นขยายส่องแล้วอ่านก็ได
1: ้ครับ
2: แต่ต้องมีเตือนเพราะฉะนั้นไอ้หลุมพรางเหล่านี้รักกันชอบกันเลยบอกไว้ว่าให้ดูนิดนึง
1: ครับ
2: บางทีเขาไม่พูดไม่ใช่เขาไม่บอกนะ
1: ครับ
2: คุณไม่ถามเขาไม่พูด
1: ราคา 449,900 เนี่ยเป็นราคาในช่วงโปรโมชั่น
2: ช่วง Early Bird
1: นะครับจากราคาเต็มของคันนี้รุ่นเริ่มต้นเนี่ยคือ 469,900 ก็คือเขาลด
2: 20,000
1: ลดมาให้ 20,000 นะครับส่วนรุ่นกลางซื้อรุ่นค
2: ูณซื้อตอนราคาที่แบบไม่ลดก็ถือว่าถูกอยู่นะ
1: ก็400ยังถูกก็ถูกนะ
2: 407
1: อ่ะ 469,000 นะครับรุ่นคูนะครับรุ่นกลาง 479,900ณเวลานี้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ 499,900 ก็คืออีก150,000นะครับแล้วก็รุ่นท็อปหรือว่ารุ่นควินต์นะครับควิกคูลควินต์นะฮะราคาณปัจจุบันราคาเปิดตัวโปรโมชั่นอยู่ที่ 519,900 นะครับส่วนราคาเต็มอยู่ที่ 539,900 นะครับก็ลดลงมา 20,000 บาทนะครับสำหรับเชอร์รี่ค
2: ิวรุ่นละ 20,000 ถูกไหม
1: ใช่ครับ
2: แต่รุ่นเนี่ยที่บอกให้ราคาเริ่มต้นตอนนี้ช่วงแนะนำสินค้าก็เริ่มไป 20,000 บาทนะตื่นเต้นกันน่าดู
1: น่าสนใจตรงที่ปกติเราเห็นรถเนี่ยครับถ้าเราดูเขาเรียกระยะต่างๆขนาดต่างๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าความสูงกับความกว้างเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมาก
2: แต่ไซส์นี้เท่านี้ไหม
1: แต่คันนี้เนี่ยระยะความกว้างนะ 1.8 เมตรแต่ความสูง 1.5 หายไป
2: ไม่หลังคาเตี้ย
1: เตี้ยมาก
2: หลังคาเตี้ยมีแบบทรงแบบว่าหมอบหมอบ
1: แบน
2: จริงๆแล้วต้องการที่จะหมอบหมอบ
1: ใช่ครับระยะฐานล้อ 2.7 นะฮะ 2.7
2: โอ้โหโดยสารกว้างอยู่ไซส์นี้นะ
1: ครับ
2: ราคาเนี่ยพอๆกับ Geely EX2
1: ครับ
2: แต่ไซส์เนี่ยขึ้นไปซิ EX5 เลย
1: ใช
2: ่ขึ้นไปเลยนะโอ้ซัดกันถึงไซส์นู้น
1: ใหญ่นะไซส์ใหญ่นะฮะยาวใหญ่กว้างใหญ
2: ่ตอนนี้ก็เดือดร้อนไปถึง MG ที่เพิ่งเปิดมา
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปอีกคือออร่าไฟที่เพิ่งเปิดมาอีกเพราะว่าราคาพอจะซื้อรถปุ๊บเปรียบเทียบราคาพอเห็นราคาปุ๊บก็คุยลำบากแล้วผลราคาเงี้ยใครจะไปยิ้มขอตังแม่เนี่ยเหนื่อยแล้ว
1: ครับ
2: ต้องเชอร์รี่แล้วลูกเอ้ยเพราะถูกสุดแล้วล่ะ
1: ใช่ไฟก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรคิวบิตควอตส์อะไฟเป็นแบบส
2: ีข้างในนะ
1: ใช่ครับ
2: ด้านในโคมนะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเหมือนก้อนน้ำแข็งอยู่ข้างในนะ
1: ครับ
2: ก็จะเหมือนกันพวกนี้ก็จะเหมือนกัน
1: ครับเป็นรถขับหลังแล้วก็ท็อปสปีดที่เขาตามลงมาตรฐานทำมานี่คือ139 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
2: พอแล้ว
1: ไม่ได้วิ่งเร็วมาก
2: เร็วกว่านี้เดี๋ยวแบตหมดเร็ว
1: นะแต่ว่าระยะทางเนี่ยเขาบอกว่าวิ่งได้400 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งวิ่งจริงก็เอา
2: 300ต้นๆก็โอเค
1: ประมาณ3คิดว่า320นะครับประมาณนั้นส่วนการชาร์จนะครับจะชาร์จแบบ AC ชาร์จบ้านก็ได้นะ AC นะ
2: 6.6 กิโลวัตต์ใช่มั้ย
1: ใช่นะครับถ้าชาร์จ DC ก็ชาร์จได้ถึง85 กิโลวัตต์
2: 85 กิโลวัตต์ถ้า85เครื่องชาร์จทั่วไปก็ชาร์จได้อยู่นะ85
1: ใช่ครับ
2: แต่ต้องเป็นตัวใหม่ๆนะตัวเก่าอาจจะไม่ถึงยิ่งถ้าไปที่พระราม7นะการไฟฟ้ายันฮีตรงนั้นนะ
1: ครับ
2: ไม่ต้องไปเพราะว่าชาร์จไม่ถึงชาร์จได้เท่านี้คือเป็นที่ไฟฟ้านะที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าให้คน

0: ต้องไปเพราะว่าชาร์จไม่ถึงชาร์จได้เท่านี้คือเป็นที่ไฟฟ้านะที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าให้คนกรุงเทพใช้นะแต่เครื่องชาร์จมีนะแต่ว่าไฟชาร์จ
1: มันสะท้อนถึงองค์กร
0: มั้ยมันไฟชาร์จอ
1: ยู่มานานแต่ไม่ขยับ
0: สโลลี่มากเลย
1: เพราะไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ว่า
0: ผมเป็นลูกค้าผมไปชาร์จผมรู้สึกแบบถ้าพี่ยังจ่ายตังค์อ่ะ
1: ครับ
0: พี่จ่ายตังค์100 บาทเท่ากัน
1: ครับ
0: พี่ควรจะได้อะไร

0: ขับหลังนะครับแล้วก็ฟาสต์ชาร์จในเวลา16นาทีเท่านั้นถึง 80% นะครับ V2L สูงสุดได้ถึง 6.6 กิโลวัตต์
1: มี V2L ด้วย
0: V2L คืออะไร V2L คือการ
1: เอาไฟจากในรถเนี่ย
0: ครับ
1: ออกมาใช้ข้างนอก
0: ใช่

0: ด้วยไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นกลางขึ้นมาก็สีมีให้เลือก4 สีนะครับเป็นสีขาวสีเบจสีม่วงแล้วก็สีชมพูโรสพีชนี
1: ่
0: ส่วนภายในนะครับจะมี2 สีคือสีดำแล้วก็สีเขียวเฉพาะรุ่นควินนะครับแล้วก็เฉพาะตัวที่เป็นตัวถังCamry Brink นะครับก็เป็นรายละเอียดสำหรับตัวเชอรี่นะครับก็จะมาปักธงละอันเนี้ยจะมาปักหลักละ
1: คือเชอรี่เนี่ยนะยึกยักยึกยักเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเชอรี่เนี่ยจะเป็นรถที่มาจากจีนเป็นค่ายแรกเลยนะตั้งท่ามาแล้วมาหน่อยหน่อยมาไม่มากลับไปกลับมาคือจะมาจะไม่มาจนแบบคนอื่นเขามาเต็มไปหมดแล้วเพิ่งจะแบบมาเมื่อไม่นานแค่นี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เสียเวลาไปเยอะถ้าตัวเองมาก่อนป่านนี้ก็มาก่อนนี่มาก่อน MG ทำอีกนะ
0: ใช่ใช่
1: มาแต่ว่ามันก็ไม่อันนี้มาแล
0: ้
1: ว
0: มูแต่ไอ้ยาอยู่นั่นแหละ
1: ไอ้ยาแล้วก็ลองไปดูนะครับแต่ผมไม่ทราบเรื่องโชว์รูมเลยนะไม่ทราบเลยนะว่าเขาใช้โชว์รูมเดียวกับใครหรืออะไรนะ
0: ครับ
1: ถ้าลองไปดูได้ราคาที่เปิดขึ้นมานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องต่อไปครับนี่ฮะเป็นเรื่องที่จะต้องคุยแล้วก็พวกเราควรจะต้องได้รู้นะครับว่าเฮ้ยนี่มันคือความคุ้มครองที่คนไทยจะได้รับแล้วนะครับหลังจากที่เราซื้อรถ
0: ขออนุญาตขั้นพี่โจ้นิดนึงก่อนจะคุยเรื่องต่อไปนะพี่ Outsider Man บอกว่าพี่โจ้ตอบดีๆนะเดี๋ยวโดนชาร์จค่าไฟแบบไฟถนนนะครับพูดดีๆนะเรา
1: อันนี้ผมรู้มานานแล้วนะไอ้ที่เขาลุ้นคุยเรื่องค่า FT เนี่ยที่อยู่สมัยก่อนมันไม่มี FT แล้วไม่มีแวตด้วยถ้าเอาเป็นยุคสมัยก่อนเลยนะ
0: ครับ
1: ค่าไฟใช้กี่หน่วยคิดตามหน่วยจบไป
0: ครับ
1: FT เนี่ยมาตอนที่มีติดไฟตามถนนเยอะ
0: ๆครับ
1: ติดไฟเฉลิมฉลองแล้วก็บอกว่ามาหารกันคนไทยช่วยกันคนไทยก็บอกว่ายินดีในวันนั้นนะ
0: ครับ
1: ต้องมีเกิน20กว่าปีขึ้น
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องเนี้ยนะเอามาหารเป็นเอาไปค่าไฟที่เรามาใช้เฉลิมฉลองนี่แหละติดไฟตามถนนประดับประดาเลยเนี่ยมาหารเฉลี่ยตามบ้านซึ่งมันถูกในยุคนั้นนะพี
0: ่ครับ
1: บ้านนึงไม่กี่สตังค์เงี้ยบ้านนึงไม่กี่บาทมันได้แต่ตอนนี้กลายเป็นภาระผูกพันที่เก็บเรามาFT ที่บวกเราซะแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยดูไฟในอุโมงค์ตรงแยกรัชโยธินด้วยนะครับดับเต็มไปหมดเลยนะวิ่งมาปั๊บไฟแดดออกร้อนๆใช่ไหม
0: ครับ
1: ใส่แว่นกันแดดขับรถพอเข้าอุโมงค์ปุ๊บไม่มีไฟพี่ตาเนี่ยมันปรับไม่ทันนะรถเร็วจะชนรถช้านะครับในอุโมงค์เนี่ยเพราะว่ารถช้าวิ่งอยู่รถวิ่งลงมาเร็วๆจะทิ่มกันเพราะมันมืดมันมองไม่เห็นแต่มีโคมไฟเต็มไปหมดเลยด้านข้างมี
0: ครับ
1: แต่ด้านตรงกลางที่จะส่องที่พื้นถนนน่ะ
0: ครับ
1: ไอ้ด้านข้างอ่ะที่กำแพงอ่ะฝั่งซ้ายเข้ามาเนี่ยส่องกำแพงอยู่เห็นกำแพง
0: ครับ
1: แต่ถนนน่ะมืดหมดเลย
0: อืม
1: แต่ถ้าไม่ใส่แว่นกันแดดก็คงเห็นถนน
0: อ่า
1: แต่คราวนี้พอแดดมันแรงใส่แว่นกันแดดปุ๊บมันมืดพี
0: ่เวลาเข้าอุโมงค์ถอดไม่ทัน
1: เพราะว่ามันจากสว่างมันปุ๊บมันมืดเลยนะ
0: ครับ
1: นะมันก็ไหนๆก็เก็บแล้วฝากดูเรื่องไฟถนนด้วย
0: อันนี้ต้องชมรัฐบาลนะ
1: ประหยัดช่วยประหยัดไฟ
0: นี่เวอผมชมไหมผมพี่หมาแก่ขอโทษนะผมไม่ไปกับพี่นะอันนี้ต้องชมรัฐบาลนะว่าเนี่ยนี่จะลือเรื่องค่าไฟใหม่นะ
1: เอาจริงๆถ้าทำอ่ะผมไม่ยินดีจริงๆทำไปเลย
0: รัฐบาลทำทุกเรื่องสังเกตไหม
1: เพราะว่า
0: จับไอ้โม่งน้ำมัน
1: จับได้ไหมน้ำมันลงนะวันนี้น้ำมันลงอีกลิตรละ80 สตางค์นะครับแล้วก็ของเราเนี่ยต้องรอให้นู่นน่ะคือน้ำมันโลกมันลงเยอะมากด้วยตอนนี้ลงเยอะมากลงเยอะกว่าก่อนมีสงครามอีกนะ
0: ครับ
1: ลงไปก่อนมีสงครามอีกลงไปแบบต่อโหต่อบาร์เรลนี่หลายเหรียญเลยล่ะแต่ของเรายังชะลออยู่นะครับจริงๆลง3 บาทยังได้นะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ลงนะฮะ
0: ก็รัฐบาลเราต้องชมไงทำทุกเรื่องพยายามให้คนไทยมีการศึกษาเรื่องของ AI ไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องไอ้นี่เขาห้ามพูด
1: มันไม่เกี่ยวเลยเราคุยเรื่องรถอยู่ไป AI เงี้ยไม่เกี่ยว
0: ก็ชมรัฐบาลนี่คือปรับค่าไฟไงต่อไป
1: เอาเรื่องของเรา
0: ได้
1: ของเรา
0: อยากโดนเราชอบนะ
1: เอาเรื่องของเราเวลาโดนเนี่ยร้องไห้ฟูมไฟ
0: อ
1: ่
0: ะมาคุยเรื่องเราดีกว่าเรื่องรูอะไรนั้นเรารูรูเลมอนเหรอไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เหรอคุณพี่ผมรอไหมครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจผมแนะนำ
0: ครับ
1: ถนนที่จะมาทดสอบช่วงล่างรถยนต์ครับถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกอโศกมุ่งหน้าเอกมัยครับเลนซ้ายสุดผมทดสอบมาแทบจะเป็นไส้เลื่อนเลยครับมันเรียบมากเลยเด็กสักขนาดเนี้ย
0: พี่เอ้ยแล้วนอกจากมันไม่เรียบแล้วฝาท่อมันกระดกกระเดกแล้วตรงนั้นน่ะต้นไม้ไม่ค่อยตัดเลยจากอโศกไปเนี่ย
1: แล้วจะให้มอเตอร์ไซ

0: ไอ้วิ่งชิดสายมันจะวิ่งได้ไงฝาท่อรถออกจากซอยก็ไม่ระวังกัน
1: ใช่
0: ออกจากซอยก็ย้อนสอนมา
1: ครับ
0: มันจะชนกันเป็นไปไม่ได
1: ้อืม
0: นี่พี่ออสไซเดอร์บอกว่าน้ำมันลงต้องประกาศตามหาคนหายก่อนสิครับประเทศนี้คุณมา
1: ครับ
0: มาเลมอนรอกันดีกว่า
1: ได้ครับ
0: สิ่งที่พวกเราต้องรู้นะฮะ
1: คืออะไรครับพี่โจครับ
0: เลมอนรอนะครับเลมอนรอจริงๆแล้วมัน
1: ชื่อเต็มๆเนี่ย
0: แต่ละประเทศเนี่ย
1: ไม่เหมือนกัน
0: มันมีกฎหมายเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของรถยนต์เลยที่ผ่านมาไม่มีการซื้อคืน
1: ครับ
0: จะผิดจะถูกจะดีจะเลวอย่างไรก็ไปว่ากันเอาตามแบบเป็นผู้ประสบภัยอ่ะไปร้องเรียนไปสคบ.ร้องไปไม่มีการ
1: เป็นกลุ่ม
0: ไม่มีการซื้อคืนไปรวมอะไรกันไม่มีไม่มีแต่ตอนนี้มีกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคออกมาแล้วแต่ว่าที่เขาเรียกเลมอนลอ
1: ตอนนี้ยังไม่ออกนะแต่ว่าคือ
0: จะมา
1: เข้าครม.
0: ซึ่งมันจะดีมาก
1: ร่างก่อนร่าง
0: แล้วก็จะมาแล้วก็จะมานะเตรียมตัวนะฮะ
1: พรบเนี่ยชื่อพรบหรือพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า
0: เพราะฉะนั้นสินค้าใหม่ทุกอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะรถยนต์นะสินค้าใหม่ทุกอย่างคุณจะถ้าคุณเคลมคืนต้องรับคืนคือได้เลยนะครับรถเนี่ยมีเอฟเฟกต์มาไม่เกินกี่วันอะไรเงี้ยมีกำหนด15วัน30วันซื้อคืนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โหทุกอย่างมีการคุ้มครองหมดซึ่งประเทศเราเนี่ยเพิ่งจะส่งเรื่องเข้าถูกไหม
1: เป็นครั้งแรกที่มีการร่างพรบตัวนี้ขึ้นมา
0: เป็นครั้งแรกที่มีการ
1: แต่เดี๋ยว
0: เข้าใจประชาชนว่าแบบสิ่งนี้มัน
1: ความต้องการของประชาชนคืออะไรแต่ว่าขั้นตอนนะครับเมื่อร่างแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ข้างคือกระทรวงไหนกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นเจ้าภาพละส่งเข้าไปที่ครม.คณะรัฐมนตรี
0: ไฟเขียวแล้วนี่ผ่านไปแล้วนี่ครับ
1: ก็คือรับร่างไง
0: รับร่างมาแล้ว
1: รับร่างไปเดี๋ยวต้องเข้าไปถกกันเข้าไปถกก็คืออภิปรายนะครับในชั้นสภาผู้แทนราษฎรก็คือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ละมาตราเนี่ยมีรายละเอียดยังไงเรื่องการชดเชยเรื่องการคือรายละเอียดทุกอย่างอ่ะเกี่ยวกับที่มันขอบเขตของกฎหมายตัวเนี้ยนะครับในขั้นตอนนั้นน่ะก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาคณะนู้นคณะนี้นะครับเรียกผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้ความเห็นสรุประยะเวลาเนี่ยในการออกพรบแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานนะครับแต่ละความมั่นคงของสภาของรัฐบาลด้วย
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยเรื่องจริงพอผมเคยอันนี้ขออนุญาตเรียนว่าผมเคยมีประสบการณ์ตรงในการเข้าไปช่วยเป็นคณะอนุกรรมการร่างใช้ระยะเวลาถึง8ปีกว่า
0: อันนั้นมันคนละแบบกันพี
1: ่ใช่
0: สิ่งที่พี่เป็นเรื่องที
1: ่แต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกัน
0: แต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกัน
1: อัน
0: นี้มันต้องเร็วอันนี้มันต้องเร็วเพราะว่าคนรอนานคนรอนาน
1: อะไรก็ตามที่มีเรื่องเกี่ยวกับการชดเชยและเรื่องการเงินเนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องส่งเรื่องเข้าไปที่หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฤษฎีกาจะต้องเข้าไปดูไปตีความนะครับหลายๆเรื่องให้มันชัดเจนไม่ไปทับกับกฎหมายฉบับอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอดใจรอกันนิดนึง
0: แต่ว่ากฎหมายเนี่ยผมมองว่านะยังไงก็ต้องผ่านยังไงก็ต้องผ่านเพราะว่ามันคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงท
1: ุ
0: กวันนี้มันไม่มีใครคุ้มครองเลยนะอยู่ไปตามมีตามเกิดนะ
1: ครับ
0: คือคุณมีหน้าที่จ่ายภาษีแล้วก็อยู่เงียบๆไม่ได้
1: โยนี่เป็นเรื่องของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคไปซึ่งสำนักงานคุ้มครองไม่ได้มีอำนาจในการไปเรียกบริษัทรถยนต์มาลงโทษหรืออะไรเลยนะไม่
0: ทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้ทำได้แล้วนะครับเพราะว่าไอ้กฎหมายตัวเนี้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นเลมอนล
1: อ
0: แต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีชื่อของเราชื่อนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทุกประเทศมีหมดแต่ว่าเขาใช้เลมอนลอคือสแลงที
1: ่ครับ
0: ที่ทุกประเทศใช้กันแต่ความคุ้มครองของกฎหมายตัวนี้นะครับคือสามารถเคลมสินค้าได้เปลี่ยนของใหม่ได้ขอให้ซ่อมได้หรือขอคืนเงินได
1: ้
0: นะตามเงื่อนไขที่มีอยู่นะครับ
1: ครับ
0: หากเกิดกักของพังในระยะเวลาที่กำหนดเช่น
1: สมมุติซื้อมาแล้ว7วันแล้วเอ๊ะรถ
0: 15วันรถยนต์คืนได้อย่างเงี้ย
1: ไม่เอาดีแอร์ดับอยู่ดีเอ้าเบรกไม่อยู
0: ่ไม่เอาแล้วเปลี่ยนคันใหม่ได้ไม่เอาแล้วคืนเงินได้
1: พิสูจน์กันได้ว่ารถคันนี้บกพร่องจริงอะไรจริง
0: ใช่ต้องคืนได้ต้องเป็นแบบนี้ได
1: ้
0: ต่อไปจะเป็นแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะ
1: หรือนะครับกรณีซื้อมาแล้วศูนย์บอกว่ารับผิดชอบนะใช้งานได้ปกติแต่เราเกิดไปทำอุบัติเหตุแล้วต้องซ่อมซึ่งโดยมาตรฐาน
0: ไม่ใช่อย่างนี้มันเราทำพัง
1: ก
0: ็มันไม่เกี่ยวกับนี
1: ้เขาจะคุ้มครองด้วยก็คือเรื่องของการซ่อมบำรุงต้องไม่เกิน90วัน
0: ก็คืออ
1: ะไรต้องมานะ
0: ต้องมาต้องมีใช่
1: ถ้าอะไรไม่มี90วันเนี่ยนะ
0: ไอ้ที่รอแบบไม่มีระยะเวลาเงี้ย
1: ไม่ได้แล้ว
0: อยู่ในกฎหมายนี่โดน
1: ใช่นะครับไม่ได้แล้วอันนี้เป็นหมวดที่2นะครับคุ้มครอง
0: มีเนี่ยมีนี่ขึ้นมาที่ด่วนๆเนี่ยเพราะว่าปัญหามันเยอะปัญหามันเริ่มเยอะขึ้น
1: เยอะมาก
0: แล้วก็มันอีลุงตุงนังเคลียร์ไม่ได้แก้ไม่ออกก็จะเป็นแบบนี้ไป

0: นะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ได้เริ่มต้นถึงแม้ว่าจะต้องรอ
1: ครับ
0: นะส่วนคำว่าเลมอนรอเนี่ยมันเป็นคำแสลงที่ล้อกันนะฮะว่าคือเลมอนรอเราต้องนึกถึงมะนาวบ้านเราไม่ได้นะมะนาวแป้นอย่างนี้ไม่ใช่นะ
1: ครับต้องเป็น
0: ม
1: ัน
0: ต้องเป็นเลมอนที่เป็นแบบ
1: กลมๆใหญ่ๆ
0: เลมอนกลมๆลูกสีเหลืองเห็นไหม
1: ครับ
0: เห็นมะนาวแบบนั้นอ่ะมันดูน่ากินแล้วมันจะหวานไง
1: ครับ
0: แต่พอกินเข้าไปแล้วมันเปรี้ยวเขาก็เลยล้อว่าเลมอนรอคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หวานเหมือนที่คุณคิดนะ
1: ครับ
0: พอคุณเห็นลูกพอหยิบเข้าไปเนี่ยมันจะเปรี้ยว
1: คือคุณเดือดร้อนถึงต้องใช้กฎหมายตัวนี้
0: ใช่
1: ถ้าอยู่ดีๆมันไม่มีใครอยากใช้ไม่อยากกินมันหรอก
0: อันนี้มันกฎหมายเพื่อมาบังคับแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์คือเรานะพวกเราที่เราเป็นคนผู้บริโภค
1: ครับ
0: คนที่ขายของเนี่ยจะต้องดูแลแล้วก็จะต้องแบบต้องเปลี่ยนต้องคืนต้องซ่อมคือจะยุ่ง
1: กอง
0: แล้วก็ไอ้เรื่องที่แบบได้ของมาแล้วถ่ายวิดีโอด้วยเปิดกล่องอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คราวนี้เลมอนรอมานี่ไม่ต้องถ่ายวิดีโอนะ
1: เ
0: ปิดมานี่เจ๊งแปลว่าเจ๊งต้องเปลี่ยนนะถ่ายวิดีโอจริงๆตอนนี้ก็ไม่กฎหมายก็ไม่ได้กำคุ้มครองนะ
1: ครับ
0: บอกไม่ต้องถ่ายก็ได้ยังไงก็ต้อง
1: ใช่แต่มันเป็นเรื่องการตลาด
0: แต่ถ้ามีเลมอนรอเมื่อไหร่เนี่ยคราวนี้เรียบร้อย
1: ครับ
0: ออนไลน์เผื่อปิดไปเยอะถ้าอย่างเงี้ย
1: หลักๆนะครับผมสรุปให้ฟังนะฮะตอนนี้ที่เป็นร่างนะเป็นตัวร่างตัวร่างคือตัวกฎหมายเริ่มต้นเดี๋ยวจะต้องไปพิจารณากันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีการคุ้มครองดังนี้นะครับ1คุ้มครองยาว1ปีหมายความว่าเมื่อซื้อรถมาแล้วนะครับค่ายรถยนต์เนี่ยจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ได้ว่าสมมุติถ้าเกิดใช้ไปแล้วเกิดความบกพร่องเสียหายภายใน1ปีนะครับแล้วผู้ซื้อเนี่ยไปแจ้งบอกไม่เอาแล้วรถคันนี้ขอคืนนะครับขอคืนขอให้ซ่อมขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขเนี่ย
0: เลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
1: ใช่นะครับ
0: สมมติผมชอบผมไม่คืนซ่อมให้ผมไม่หาย
1: เออ
0: บางครั้งอ่ะไอ้ซ่อมให้หายกับเปลี่ยนใหม่อ่ะผมว่าผมเปลี่ยนให้พี่ง่ายกว่า
1: ก็ไม่รู้ไงแต่ว่ากฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดมีกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยบริษัทค่ายรถยนต์เนี่ยต้องเป็นผู้พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการผลิตเกิดจากผู้ใช้เอาไปใช้เองแล้วมันเสียหาย
0: อันนี้ก็คือก็จะเข้ามาแทนไม่อยู่ในเงื่อนไขเลมอนร
1: อจะมีในเงื่อนไขรอแต่ถ้าไม่นะครับแต่ถ้าไม่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วสมมติอย่างกรณียกตัวอย่างง่ายๆอย่างจีลี่ไม่ใช่ขอไปแจ็คคู่ J5 ที่มีท่อน้ำหยดนะครับกรณีนี้เนี่ยมันพิสูจน์เห็นชัดเจนคือวินยูชนเพิ่งรู้ว่ามันเป็นน้ำหยดที่เกิดจากการออกแบบทางวิศวกรรมของโรงงาน
0: คุณจะดื้อไม่ได้
1: กฎหมายคุ้มครองว่าคุณจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เขา
0: คุณจะต้องเรียกรถเข้ามาแก้
1: ใช่
0: หรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะทำไงก็ทำ
1: กฎหมายนี้จะมีผลแบบนี้น
0: ะครับจะมาแบบก็เป็นอย่างนี้ห้ามต่อสายนะไม่งั้นจะประกันหมดจะมาข่มขู่เราไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้กฎหมายคุ้มครองเราแล้วนะครับหมวดที่2คือหมวด
0: เหมือนมีคนคุ้มกระลาหัวเพิ่มขึ้น
1: ใช่นะหมวดที่2คือหมวดเดดไลน์การซ่อมก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่สมมติรถเกิดอุบัติเหตุนะครับใช้โดยสุจริตนะเราใช้ปกตินะแล้วรถเกิดอุบัติเหตุศูนย์บอกว่าเดี๋ยวซ่อมให้นะครับแต่ว่ารู้แล้วรอเหลียวรอไปเรื่อยๆอะไรยังไม่มาอันนี้ไม่ได้กฎหมาย
0: ต้องกำหนดเวลา
1: 90วันอันนี้เป็นตัวร่างนะตัวร่างคือ90วันคุณต้องซ่อมให้จบ
0: ใน90วัน
1: ใช่
0: คุณต้องหามาให้ได
1: ้รถจะต้องพร้อมออกมาวิ่งให้
0: 90วันก็นานนะ
1: ก็3เดือนไง
0: ก็นานเหรอ
1: ก็นานนะนี่สูงสุดเลยนะ
0: อ๋อ
1: ถ้าไม่
0: เนี่ย91วันที่มีเรื่อง
1: สามารถร้องเรียนค่าเสียหายได้ชดเชยคุณจะจ่ายเป็นยังไงจะให้เงินค่าสมมุติผมเอารถไปวิ่งรับจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ Grab Uber นะครับแล้วผมบอกผมมีรายได้วันละพันเนี่ยนี่ผม
0: ต้องพิสูจน์มาก่อนว่าวันละพันพี่ก็ต้องดูว่ามีเงินเข้าวันละพันทุกวันที่ผ่านมามั้ยอ่ะถูกไหม
1: ใช่
0: พี่ก็ต้องมีเงินจากแอปถ้าแอปมีจ่ายให้วันละพันทุกวัน
1: ก็ได้
0: ก็ได้
1: ก็ขอได้นี่พวกนี้เป็นเซ็นขอได้อยู่แล้วขอต้นขั้วกันได้อยู่แล้วจากคนขับกับแอปเขาน่าจะขอ
0: ขอนี่ไงขอให้ทำให้หรือว่า
1: ไม่ขอจากแกร็บเอาช่วยส่งให้น่าจะได
0: ้ขอให้ทำให้เลยเหรอมันทำได้เหรอ
1: ไม่น่าจะมีมั่งนะครับมันน่าจะไม่ต้องสรุปยอดปิ้นมาได้แหละ
0: อ
1: ันนี้คือซ่อมภายใน90วันนะครับและกรณีก็คือสมมติว่าตกลงกันไม่ไล่ซ่อม90วันไม่ได้รถก็ไม่มีคันใหม่มาให้คราวนี้สามารถเรียกร้องเรียนถึงขั้นว่าเปลี่ยนรถใหม่มาเลยหรือคืนเงินมาเลยได้แล้วแต่
0: คืนเงินผมบอกเลยคืนเงินเนี่ยนะถ้ากรณีสมมติว่าเป็นอย่างพี่เจี๊ยบบอกสู้กันจนสุดท้ายแล้วบู๊จนสุดท้ายแล้วเปลี่ยนรถเลยผมเปลี่ยนรถให้พี่เลยเราเดือดร้อนอีกนะ
1: ช่เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้น
0: เ
1: ราต้องรับผิดชอบนะ
0: เราเนี่ยต้องเดือดร้อนนะไอ้ค่าจัดไฟแนนซ์ที่ผ่านมาเราโดนนะ
1: แล้วประเด็นคือพี่กล้าใช้เหรอ
0: ดอกเบี้ยที่เราโดนกับไฟแนนซ์อ่ะไฟแนนซ์มันเก็บเต็มเลยนะมันเก็บดอกเบี้ยเราต้องเป็นคนซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้แบ่งรับพวกนี้หมดนะ
1: นี่นี่ดีเลยพี่โจ้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งค่าใช้จ่ายรายละเอียดที่เกิดขึ้นเนี่ยสองฝ่ายต้องสามารถเจรจาได้นะก่อนหน้านี้ผู้บริโภคไม่มีสิทธิ์ต่อรอง
0: ไม่มีสิทธิ์ถ้าผมเปลี่ยนรถให้คุณก็เปลี่ยนรถให้แล้วไงคุณซื้อรถแต่คุณไปจัดไฟแนนซ์เองไฟแนนซ์คุณก็ต้องรับไป
1: แต่ต่อไปเนี้ยเมื่อพรบนี้ออกมาเนี่ยนะครับ
0: ได้ส่วนนี้ด้วย
1: สามารถเจรจากันได้
0: แต่เจรจาจะไปทางไหนขึ้นอยู่กับการเจรจา
1: ขึ้นอยู่กับการเจรจาไงนะครับก็คือเรามีสิทธ
0: ิ
1: ์เราแทนที่เราอยู่ดีๆตายเนี่ยคราวนี้เราสามารถที่จะดิ้นกระเดวกระเดวได้แล้วค่อยตาย
0: ยืดอายุขัยไป
1: ก่อนตายยังมีเถียงได้แล้วค่อยตาย
0: ถือว่าดีอย่างน้อยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ด
1: ีได้ดิ้นกระเดวกระเดว
0: เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าถ้ากฎหมายนี้มันมีจริงแล้วมันศักดิ์สิทธิ์แบบในสหรัฐอเมริกาจริงผู้บริโภค
1: ขอเป็นศักดิ์สิทธิ์แบบในอิหร่านได้ไหมอ
0: ิหร่านนี่มันตัดหัวเลยนะ
1: เอาแบบ
0: ดื้อดึงมันตัดหัว
1: สหรัฐนี่มันก็โกงกันแหลงกันนะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วมันเข้มข้นจริงๆเนี่ยรถจีนเนี่ยจะหายไปอีกหลายยี่ห้อเพราะว่ามันเดือดร้อน
1: รถจีนมันอาจจะ
0: คนอื่นเขาพร้อมอยู่คนอื่นเขาพร้อมอยู่แต่ว่ามันมีรถจีนที่มัน
1: รถจีนที่ไม่ดีเนี่ยพร้อมจะหายไปหลายยี่ห้อรถจีนดีๆเขาก็
0: สู้
1: เขาจะพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง
0: แต่ว่าที
1: ่
0: แบบ
1: ด้วย
0: ไม่มีอะไรให้เขาสักทีรออะไรเปิด Facebook ดูเลยเนี่ยว่าไอ้รถที่มีปัญหาแล้วรออะไรจากบริษัทที่ขายของจีนเนี่ยผมว่าวันนึงเนี่ยเจอเนี่ย 2-3 เจ้า
1: อะไร
0: เอาแบบน้อยๆเลยเนี่ย
1: ผมว่าถ้าพี
0: ่แบบว่าอินเทอร์เวิร์ดเลยเนี่ยไม่ค่อยได้ดูอะไร
1: ถ้าพี่ท่องโลกออนไลน์ด้วยการสไลด์หน้าจอไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าวันทั้งวันน่ะไม่จบอ่ะเคสแบบนี้พี่หาได้ตลอดเยอะมาก
0: มันแบบเยอะจริงๆเยอะจริง
1: นะฮะโอ้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้เป็นหน่วยงานต้นเรื่องก็คือสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
0: คงเมาหมัดมากสคบอ่ะ
1: คงไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: คือแบบทุกคนก็มาลุมอะไรก็สคบถ้ามีกฎหมายนี้สคบทำงานน้อยลง
1: ครับ
0: เพราะมันจะจบเลยไง
1: ใช่
0: มันไม่ต้องมารอสคบแล้วเรื่องมันดองกันเป็นโอ้ไม่ไหวไม่ไหว
1: นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคนที่ทำงานด้วย
0: ถือว่าดี
1: นะครับ
0: อันนี้ดีฮะอันนี้ดีผมก็
1: หวังว่าจะเสร็จ
0: เร็ว
1: ๆหวังว่าจะออกมาเป็นพรบ
0: ให้เร็วที่สุดนะครับอ
1: ย่าโอ้รัฐบาลนี้ทำทุกเรื่องอ่ะไม่เสร็จสักเรื่อง
0: พี่นี่ชอบแขวะรัฐบาลนะ
1: ผม
0: ไม่ว่าอะไรผมไม่ว่าอะไรผมแค่บอกว่าพี่ชอบผมว่าพี่ชอบไง
1: ผมไม่ได้ชอบผมเอาข้อมูลมาพูด
0: อ่ะพี่อัมซ่าบอกว่าอย่าลืม SMS ด้วยนะครับ
1: อุ๊ยเดี๋ยวก่อนจะถึงพี่อัมซ่าพี่อัยยาสมทักคนมาคนแรกส่งเครื่องดื่มเย็นๆมาให้1แก้วขอบคุณครับพี่นะคุณพี่บ่าวนนทไทยคนนนทไทยบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆนะแล้วก็คุณพี่เอาไซเดอร์แมนบอกว่าพี่โจอันนั้นเตือนเรื่องค่าไฟ
0: ระ บ
1: บ
0: ชาร์จแล้ว
1: นะครับแล้วก็มีคุณพี่ผมหล่อไหมครับคุยเรื่องถนนนะครับสุขุมวิทตั้งแต่อโศกถึงเอกมัยนะแล้วก็คุณพี่อัศดินบอกว่าน้ำมันลมต้องประกาศหาตามคนหายแล้วก็พี่อัมซ่าบอกว่าอย่าลืม SMS เพราะนั้นไปดู SMS ครับพี่โจ
0: มีอันนี้ให้หมดสิ
1: อ้าวเหรอ บอกว่าวันนี้เห็นรถคุณพี่อัยสมนะบอกว่าวันนี้เห็นรถคันหนึ่งอยากขับมากข้างๆมีข้อความใช้ในราชการเท่านั้นที่พี่เจี๊ยบพี่โจขอวิธีสอบได้เป็นราชการ
0: เขามีรับอยู่อ่ะพี่ตอนนี้เป็นข่าวพี่ไปสมัครเลย
1: สี่ละแสนอ่ะ
0: เขาก็มีรับอยู
1: ่สี่ละแสน
0: นะกำลังเคลียร์กันอยู่นะ
1: โอ้ย
0: คือไม่มีตรงไหนที่จะไม่โกงกันเลยนะ
1: ขนาดนายกยังจะเป็นลมอ่ะคิดดูแล้วกัน
0: แต่จริงๆรถใช้ในราชการเนี่ยถ้าเห็นเสาร์อาทิตย์ไม่ได้นะเพราะว่าราชการหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ
1: ครับครับ
0: นะครับแล้วก็เอาจริงๆมันก็ผิดอยู่นะเอารถใช้ราชการอย่างเงี้ยผมเห็นตำรวจที่แบบเคยมีข่าวมาเอารถไปรับลูกรับภรรยาขับไปอ่
1: ะ
0: เป็นรถทะเบียนตาโร
1: ่ครับ
0: พอคนไปถ่ายก็ไปทะเลาะกันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จริงๆแล้วมีความผิดนะฮะใครถ่ายหรือว่าร้องเรียนไปเนี่ยโดนนะโดนนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาขับราชการจริงๆ
1: ไม่ใช่คนถ่ายโดนนะคนเอาไปใช้โดน
0: ใช่ถือว่าใช้ของหลวงเลยนะ
1: เออ
0: ผิดนะฮะผ
1: ิ
0: ดนะสมมุติถ้าเกิดว่าเอาไปเงี้ยเอาเป็นข้าราชการนั่งไปทำงานเนี่ยได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดโอ้โหนำเที่ยวเลยชิงฉับเลยเงี้ยสลบรถมันรู้แล้วหน่วยงานไหนอ่ะ
1: จริงๆแล้วการออกทำงานของหน่วยงานราชการอ่ะเขาก็มีระบุนะครับชัดเจนมีกำหนดการมีหมาย
0: ต้องมีเอกสารนะรถคันนี้ออกไปไหนนะ
1: นะครับไม่ใช่แบบอยู่ดีนึกจะ
0: อากุญแจมาหน่อยดิ
1: ไปกินก๋วยเตี๋ยวอันเนี้ย
0: ไปไป
1: ถ้าไม่รู้ตรงไหนขอให้มาดูตรงเนี้ยหลังกระทรวงเต็มขับรถมากินก๋วยเต
0: ี๋
1: ยว
0: นี่เห็นไหมพี่บ่าวโนนไทยคนไทยเขาเชียร์พี่นะ
1: ครับ
0: ผมเชียร์พี่เจี๊ยบครับผมเชียร์พี่เจี๊ยบด้วยพี
1: ่ส่งข้าวผัด
0: ผมเชียร์พี่เจี๊ยบด้วย
1: ชาดำเย็นให้ผมแล้วกันผมไม่กินโอเลี้ยงผมชอบชาดำเย็นนะเอาไปดูทาง4689899นะพี่อัมซ่าบอกว่า
0: ขับรถคนเดียวมันเหงาถ้ามีเราสองคนก็คงจะดีนะ
1: แต่พี่ไม่ว่ากันนะผมว่าพี่อัมซ่าลอกอันเก่ามาเปล่าอันน
0: ี
1: ้เหมือนจะเคยเห็นแล้วเปล่าพี่
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะ
1: ผมจดไว้แล้วอ่ะเนี่ยผมจำ
0: ผมอยากรู้ว่าพี่มีภรรยากี่คนพี่อัมซ่าพี่อัมซ่ากับพี่เจี๊ยบด้วยใครเยอะกัน
1: เปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องข่าวสวัสดีครับคุณพี่ทั้งสองเวลลอสกับ BRV ตัวไหนน่าใช้ครับกำลังตัดสินใจ BRV ไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนแต่เวลลอสเห็นบ่อยมากครับขอบคุณครับ
0: ขายน้อยด้วยกันทั้งคู่พี่รถ2ตัวนี้นะขายได้น้อยทั้งคู่
1: ครับ
0: นะผมกำลังดูอยู่ว่าผม
1: เวลลอสมันได้เปรียบเรื่องของความใหญ่นะใหญ่กว่าเยอะ
0: BRV มันก็ใหญ่มันเป็นรถทรงเดียวกันพี
1: ่เวลลอสใหญ่นะ
0: ทรงเดียวกันทรงเดียวกันเวลลอสเนี่ย
1: แล้วโตโยต้าก็แน่นอนครับได้เปรียบในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับ BRV ก็สมรรถนะนะครับโดดเด่นกว่าเวลอสจะเป็นเรื่องของการเน้นการใช้งานนะครับเน้นความทนทานเน้นการบรรทุกนะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยก็ไม่ต่างกันมาก BRV ก็ถือว่าประหยัด
0: คือมันเป็นคู่ที่เจอกันเลยนะ
1: ใช่
0: คู่นี้เป็นคู่ที่แบบต้องเจอกันอะ
1: แต่ความหรูหราเนี่ยอยู่กับ BRV ความสวยงามหรูหราเนี่ยอยู่กับ BRV
0: เป็นรถทรงเดียวกันเลยนะครับเป็นทรงเดียวกันเลยแล้วก็ผมว่าเวลอสมันได้แบบเวลอสเนี่ยตัวใหม่ตัวเนี้ยมันเป็นรถที่เอามาจากอินโด
1: ครับ
0: นะน่าจะทั้งคู
1: ่แต่ประกอบดีนะเวลอสถือประกอบ
0: ถือว่าประกอบดีมากตั้งแต่อินโนวาล่าสุดแล้วก็เวลอสเนี่ยตัวเนี้ยถ้าผมมองนะผมว่าเวลอสนะคู่นี้นะ
1: ครับ
0: แต่มันเหมือนกันทั้งคู่แล้วแต่ว่า
1: ชอบตัวไหน
0: สาวกHonda หรือว่าแฟน Toyota ถ้าได้ทั้งคู่พี่
1: ส่วนตัวถ้าส่วนสำหรับผมนะถ้าซื้อเพื่อการใช้งานนะครับเน้นใช้งานแล้วก็เดินทางคนนั่ง 3-4 คนทุกของเยอะหน่
0: อ
1: ยนะครับผมเชียร์ให้ไป Veloz แต่ถ้าแบบเน้นความคล่องแคล่วนะครับปาดเปรียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ลุยอะไรมากมายก็ BRV
0: นะครับได้ทั้งคู่แต่ถ้าผมซื้อเวลอสผมซื้อเวลอสผมไม่เคยมีรถโตโยต้านะ
1: อ๋อถ้าเป็น
0: แต่ว่า
1: ผมก็ใช้เวลอส
0: ผมเป็นแฟน Honda นะแต่ว่าถ้าซื้อตอนนี้ผมซื้อเวลอส
1: ครับ
0: เพราะ Honda นี่ย่ำแย่นะ
1: อะไรแย่
0: จริ งจริงเอาจริงนี่จะบอกให้ฟังเลย
1: เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องขยายแต่ก่อนจะขยายขอพักสักครู่นึงก่อน
0: ได้
1: นะครับพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับ

0: Talk Story
1: อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโน่มาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: 1736มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับเวลาอยู่ด้วยกันอีกประมาณ15นาทีผมกลัวว่ามันจะไม่มากพอสำหรับความรู้สึกที่จะคุยกับคุณผู้ฟังวันนี้นี่เป็นไงเพราะว่าพี่โจเนี่ยมีเรื่องอัดอั้นตันใจ
2: ไม่ไม่ไม่
1: ไ
2: ม
1: ่ไม่ไ
2: ม่อัดอั้นเลยพ
1: ี่เดี๋ยวใจเย็นผมขออนุญาตผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับเดี๋ยวลืมอีกนะครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับพรุ่งนี้นะครับอสมทจัดโปรแกรมพิเศษซุปเปอร์คุ้มนะครับซูเปอร์สเปเชียลเดย์กับ4แพ็คเกจพิเศษสำหรับ Mcot Super Fan นะครับจัดเต็มทั้งวันเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับโดยเลือกการสมัครผ่าน Google Account จะล็อกอินง่ายที่สุดนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับซูเปอร์สเปเชียลเดย์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบวชทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลนะครับ1รถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwagon นะครับจำนวน1รางวัลมูลค่า 1,500,000 กว่าบาทเลยนะนะครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cseer.mcot.netNET นะครับติดตามรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไลฟ์วันศุกร์ที่26เวลา19นาฬิกาทางช่อง YouTube หรือทาง Facebook ของ FM 99 Active Radio และพร้อมกันอีก3 Facebook Page 3 Fan Page นะครับทั้งสำนักข่าวไทย Mcot และBackbone Mcot และรายงานการแข่งขันฟุตบอลโลกกับรายการ99 Live บอลโลกนะครับร่วมสนุกกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 01.45 นครับจบข่าวประชาสัมพันธ์ครับพอจะดึงอารมณ์ให้พี่สบายใจขึ้นบ้างไหมครับ
2: ผมแต่คิดตามอยู่นี่ผมลืมโชว์ลูกบอลเลย
1: เฮ้ย
2: นี่ฮะนี่เป็นไงครับที่เล่นเกมเมื่อกี้มีที่พี่พูดมีป่ะ
1: ครับ
2: ใช่ลูกบอลนี้ป่ะนี่นะนี่เป็นลูกบอลของ Active Radio นะครับเป
1: ็
2: นช่วงฟุตบอลโลก
1: ของรางวัลเหรอ
2: นี่นะฮะไม่รู้ลูกบอล
1: อันนี้ของรางวัลมันกิมมิกเล็กๆน้อยๆใช
2: ่ๆอัน
1: นี้คือแบบอันนี้คือเหมือนแบบเค้าเรียกอะไรบอลยิงเข้าโอ๊ยไม่สบายใจเลยแจกอยากแจกๆเลยแต่รางวัลใหญ่ๆ2.5 ล้านนี่คือต้องเล่นเกม
2: มีไม่หมด
1: ฮะ
2: ไม่อั้น
1: เฮ้ยของมีของหายากครับพี่ไม่ใช่มีไม่อั้น
2: อันนี้ไม่ผมก็ไม่ได้นะ
1: ผมจะดึงไปสักลูกดิเขาจะบอกนับไว้แล้วนะพี
2: ่
1: พี่จะดึงไปได้เฉยๆไม่ได้ถ้าใครอยากได้ต้องติดตามนะครับเล่นเกมเดี๋ยวผู้ดำเนินรายการเขาจะหาทางช่องทางแจกกันไปนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าใครนั่นอยู่เดี๋ยวผมก็แต่ใบนี้ไม่ยังผมเหมือนกันเดี๋ยวผมก็ไปคืน
1: ถ้าใครได้2ใบรบกวนช่วยส่งให้ผมใบอย่างได้เงินผมไม่มี
2: ก็มีอีกข้อความนึงพี่เอาไซเดอร์แมนส่งมาบอกว่า Honda
1: ครับ
2: ดูดน้ำหวานมานานครับตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่นะครับตั้งปี54นะ
1: ครับ
2: ก็สร้างเงินเหลือสร้างโรงงานใหม่ที่ประจินอีกนะครับแล้วก็พอเจอพี่จีนเข้ามาตอนนี้ Honda ก
1: ็เมาหมัด
2: นะครับก็เซกเมนต์เดียวกันแต่ได้ของที่ต่างกันมากไม่คนละเรื่องเลยซึ่งที่ผ่านมา Honda เนี่ยผูกขาด
1: ไหนพี่โจขยายหน่อยสิ
2: หลายสิ่งหลายอย่างที่ Honda เขาได้มาเนี่ยก็คือเขาได้มาแบบสาวก
1: ตัวพิเศษ
2: สาวกเฮดเนี่ยมันเยอะมากไม่ว่าจะออกรุ่นไหนมาก็มีคนซื้อตลอดผมไม่ต้องสนใจใครมีรถในโชว์รูมขายได้หมดทุกรุ่น Honda นี่ขายดีเกือบหมดนะ
1: ครับ
2: แล้วก็การตลาดก็แบบก็มีทิศทางที่ไปของเขาอะ
1: ยกเว้นรุ่นเดียวที่ผมเชื่อว่าขายไม่ดีรุ่นเดียวเลยนะที่ผมไม่ค่อยเห็นเลยบนถนนนะ
2: อะไร
1: WRV
2: เนี่ย เป็นรถเล็ก เป็นอะไรนะเป็น
1: ทรงเดียวกับ
2: ทรงเล็กๆ
1: ใช่
2: ถามว่าทรงดีไหมแต่วันนั้นน่ะมันเหมือนแบบเป็นช่วงที่พอ WRV เนี่ยรถจีนมันเริ่มมา
1: ใช
2: ่พอรถจีนมันเริ่มมาแล้ว Honda ไม่เคยขายของถูกครับ
1: ครับ
2: แพงตลอดแพงแพงแพงจนแบบว่าไอ้อย่าง Civic ทุกวันนี้ขายได้เพราะว่ามีแต่วัยรุ่นซื้อ
1: ใช่
2: ก็ต้องยอมรับว่ามันมีสาวกที่เหนียวแน่นมาก
1: ๆครับ
2: แต่ปีนี้นะครับเป็นปีที่ Honda เนี่ยเพิ่งจะประสบสภาวะขาดทุนขาดทุนแบบขาดทุนทั้งโลกนะไม่ใช่ว่าขายไม่ดีเฉพาะบ้านเราแล้วก็ขาดทุนนะ
1: ครับ
2: คือในเมืองไทยก็ขาดทุนบางประเทศ Honda ปิดตัวไม่ขายแล้วก็มีนะเลิกไปเหมือนที่นะ MG Chevrolet เลิกอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: เลิกออกไปถอนทับออกไปเลยอย่างงี้นะแต่ยังมีรถค้างอยู่อย่างเงี้ยก็ดูแลกันไป
1: ครับ
2: แต่ตลาดรวมทั้งโลกคือขายไม่ดีเลยหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยร่วงแบบโหร่วงแบบไงเนี่ยถ้าเป็นคนก็ต้องแบบ
1: ไม่ใช่ตกบันไดอะตกเหวอะ
2: ตอนนี้ถลอก
1: รุนแรง
2: แล้วอะแล้วก็ขายมันก็ขายได้น้อยก็จะมีอะไรมีซีวิกที่ขายได
1: ้ครับ
2: ซีวิกยังมีสาวกเล่นอยู่ถูกไหม
1: ครับแต่ว่านี่ก็ปลายโมเดลแล้วนะ
2: ใช่ทีนี้จะมีอะไรมา
1: ปลายสกุลแล้วนะ
2: รถไฟฟ้าที่บอกจะมาซูเปอร์วันเนี้ย
1: ครับ
2: ล่อไป 7-8 แสนอะเมื่อกี้นี่รถอะไร Q05
1: ครับ
2: ได้2คัน
1: อ
2: ะได้ตัวท็อป2คัน
1: อ
2: ะใช่ป่ะตอนแรกจะขายล้านตอนแรกจะขายล้านขายร้านบอกไม่ได้หรอก800,000คนก็ไปซื้อเขาไปซื้อ Q5 ครับเนี่ย
1: ครับ
2: ใช่ป่ะ
1: ถ้าคนที่เขารู้สึกว่าโอ้ยังอยากได้ความเป็นญี่ปุ่นอ่ะ
2: ก็ซื้อถามว่ามันคุณจะไม่กลับมาเหมือนเดิมไงถูกไหม
1: ใช่ครับ
2: ค
1: ุ
2: ณจะไม่กลับมาขายดีแบบ
1: อันดับ2แข่งกับโตต้าเงี้ย
2: โบนัสแบบครึ่งปีจ่ายโบนัส9เดือนแล้วรออีกครึ่งปีจ่ายอีกอะไรเงี้ยมันจะไม่มีแบบนี้ละ
1: ครับ
2: มันจะยากแล้วเพราะว่าสภาวะขาดทุนแบบนี้ถึงถ้าเกิดตลาดแบบว่าหรือว่าข่าวการตลาดในต่างประเทศเนี่ยจะไปแล้วนะพี
1: ่ครับ
2: จะถึงขนาด
1: ไปไหนพี
2: ่ไปเลยนะพี่เอาจริง
1: ๆครับ
2: คือตอนนี้ก็คือตลาดในต่างประเทศเนี่ยตอนแรกเราจะรู้ข่าวว่านิสสันประสบ
1: ชะตากรรม
2: ภาวะขาดทุนแบบ
1: นิสสันนี่เป็นเจ้าแรกเลยที่เปิดออกมา
2: ที่โดนตั้งแต่คาร์ลอสกอนชักดาบเอาเงินหนีไป
1: ล้าน
2: ดอลลาร์นะ
1: ครับ
2: คาร์ลอสกอนแล้วก็จับคาร์ลอสกอนไม่ได้แล้วก็เอาเงินไปเสวยสุขตั้งแต่นั้นนิสสันก็แบบน่วมนุ่มนิ่มโดนทุบโดนอะไรมันร่วงมาตลอดนะ
1: ครับ
2: แต่ก็ยังถูลู่ถูกลางถูถ่ายมาจนได้นะ
1: ครับ
2: ไม่ได้กำไรมากมายแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะแยะยังพอทรงอยู่ได้ถูกป่ะแล้วก็เรโนมาอุ้มใช่ไหม
1: ครับ
2: ก็ยังพอไปได้แต่ Honda เนี่ยไม่มีใครอุ้ม
1: ครับ
2: แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าตลาดโลกมองว่าถ้าคู่นี้เนี่ยเผื่อ Honda จะไปนะ
1: กับนิสสันน่ะเหรอ
2: เออคู่เนี้ย
1: เอ้าโครงสร้างมันต่างกันเยอะเลย
2: คู่นี้คือคุณเป็นญี่ปุ่นด้วยกันถูกป่ะ
1: ครับ
2: แต่นิสสันเนี่ยเรโนอุ้มไว้
1: ใช่
2: เขานิสสันเคยอุ้มเรโน
1: ครับ
2: ตอนนี้เรโนกลับมาอุ้มนิสสันแต่ Honda ไม่มีใครไง
1: ครับไม่มีพันธมิตรพูดง่าย
2: แล้วถ้าเกิดคู่นี้จะไปเนี่ยกลายเป็นว่าเรามองว่าโอ้ยังไงกับนิสสัน
1: เขามองว่ามันมีสรุปบทเรียนด้วยว่า นิสสันรอดตายเพราะ14แบบฝึกหัดที่เขามีทำมาเลยนะเนี่ยผม
2: ไม่ใช่14อีกครั้งนะ
1: ไม่14วิธีที่เขาทำเนี่ยส่วนหนึ่งเลยที่ Honda ไม่เคยทำคือการยอมเฉือนชิ้นเนื้อร้ายนิสสันเนี่ยสังเกตไหมครับก่อนหน้านี้เคยมีข่าวนิสสันปิดโรงงานบราซิลแต่ว่าไม่ได้ปิดทั้งหมดปิดแผนกสีอะไรอย่างเงี้ยนิสสันปิด
2: ที่โรงงานในเนี่ยตรงเนี้ย
1: ตรงสยาม
2: บ
1: ู
2: ร
1: พา
2: บางนาเนี่ย
1: ปิด
2: มี2โรงงานใหญ
1: ่ๆครับ
2: บอกว่าเขาปิดโรงงานโอ้โหข่าวเขาไม่ได้ปิดโรงงาน
1: เขาก็
2: ยุบรวมโรงงานจะได้ไม่ต้อง
1: ลดค่
2: าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายมาใช้ในโรงงานเดียวกัน
1: ใช่
2: ขยับใหม่นะมีการจัดการโรงงานใหม
1: ่ครับ
2: เพื่อที่ก็ผลิตรถเหมือนเดิ
1: ม
2: แต่ Honda ยังไม่ใช่ตรงนั้น
1: เรายังไม่เห็นข่าวนั้น
2: ยัง
1: ครับยังไม่หรือเขาอาจจะทำแต่เขาไม่ได้อนาวส์ออกมาก็ไม่รู้นะ
2: ซึ่งตลาดโลกบอกว่าใกล้แล้วนะ
1: เหรอ
2: เอออันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบผมฟังอ่ะผมเป็นแฟน Honda นะพี
1: ่
2: ผมยังรู้สึกแบบโอ้โห
1: ใจหายใจเลย
2: หายใจหมดเลยนะครับ
1: ใจหายครับพี่อาร์มซ่าบอกว่า
2: เดี๋ยวมีพี่บ่าวเขาส่งมาก่อน
1: อะไรพี่บ่าวบอกว่าจะชมรัฐอย่างไรให้น้ำมันมันลงพี่ต้องไปชมรัฐบาลสิงคโปร์พี่ถ้าจะเอาจริงๆนะ
2: มันมี
1: ให้มันลดราคาหน้าโรงกลั่น
2: มันมีเงื่อนไขด้วยว่าทำไมต้องไปถึงต้องมาอิงราคาสิงคโปร์มันมีนะ
1: แ
2: ต่
1: เวลาแล้วไม่ฟังไม่ขึ้น
2: ฟังไม่ขึ้นแต่ว่ามันก็พอฟังได้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังก็ได
1: ้โอเคครับ
2: แล้วก็ค่ายเฮดนี่กระทบคนไทยเยอะเลยนะครับ
1: ครับ
2: ฝากพี่โจช่วยเป็นกระบอกเสียงด้วยนะครับ
1: ครับ
2: เผื่อสมัยหน้าจะได้มีกลิ่นความเจริญบ้าง
1: ฮุนไดอะเหรอพี
2: ่เอ้ยฮุนไดพรุ่งนี้มีเอ้ยไม่ใช่ปลายเดือนมีเปิดตัวนะ
1: นี่
2: แล้วก็ เจคู่ 6T
1: ครับ
2: REEV นะ
1: ใช่ๆ
2: ก็จะมีเปิดตัวนะ
1: ครับ
2: เปิดกันลึ่มเลย

0: เลยนะฮะ
1: ฮุนไดเนี่ยเราเห็นเขาเป็นแบรนด์ที่อาจจะบางคนบอกว่าไม่อยู่ในสายตาเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าฮุนไดเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับไม่ใช่ของประเทศนะของโลกนะ
0: พี่จอยพี่จอยคนหนึ่งพี่จอยอ่ะ
1: ครับ
0: พี่จอยวันสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจครับฟังอยู่แถวบางบ่อนะ
1: ครับพี่
0: ฮุนไดอ่ะกลับมาฮุนไดพี่เจี๊ยบ
1: ถามปลาสลิดพี่บอยพี่จอยหน่อยบ่อไหนอร่อยเขาบอกบางบ่อ
0: คือบางบ่อครับบางบ่อก็เป็นปลาสลิด
1: แล้วบ่อไหน
0: ก็เป็นปลาหมอคางดำอ่
1: ะเหรอ
0: นะฮุนไดเนี่ยที่ขายดีพี่เห็นป่ะ
1: ครับ
0: พี่ดู Walking Dead ไหม
1: เออใช่ใช่
0: เมืองล้างทั้งเมือง
1: เออ
0: รถจอดกระเกื่อนเต็มถนน
1: ครับ
0: มีรถให้หยิบให้ขับเยอะแยะ
1: ไม่ขับ
0: ไอ้พระเอกไปเอาฮุนไดมาขับ
1: ฮุนไดหมดเลยอ่ะเออ
0: รถสปอร์ตมาแต่งจอดอยู่กลางถนน
1: ไม่เอาเออ
0: มันไปหยิบฮุนไดขับตลอดทั้งเรื่องอ่ะ มันจะไม่ขายดีได้ยังไง
1: การตลาดเขาเก่งมากนะแล้วข้อสำคัญคือวิธีการทำธุรกิจเขาเนี่ยครับเขาคุมคอสดีนะครับอะไรที่ขายได้เนี่ยเขาไม่แข่งกับใครฮุนไดเอสวันเป็นไงเขาเห็นว่าตลาดมันเบลอเธอเขาก็ขายตรงเนี้ย
0: ไม่ต้องคุณไดเฮดวันต้องเป็นพี่อุ๋ยต้องให้พี่อุ๋ย
1: ซึ่งท่านไปแล้ว
0: นะฮะคุณไดเฮดวันเนี่ยคือคนที่ทำคุณไดเฮดวันเกิดกับเป็นคนเดียวกับคนที่ทำโฟล์กสวาเก้น
1: ใช่พัสสาดตอนนั้น
0: ไม่ใช่ไม่ใช่พัสสาดโฟล์กสวาเก้นพัสสาดเป็นรถเก๋ง
1: อ่ะใช่ไง
0: โฟล์กสวาเก้นโฟล์กคาราเวล
1: คาราเวล
0: โฟล์กคาราเวลนะแต่ก่อนนี้แบบสสในสภา400คนมีรถ500กว่าคันนั้นที่เป็นคาราเวลจอด
1: อ่าครับ
0: คือคนที่ทำคนนี้ทำคาราเวลไปอยู่ฮุนได
1: ครับ
0: แล้วก็หยิบเอา H1 มาทำ
1: ครับ
0: ทำหมดทุกอย่างซัพพลายเออร์ในบ้านเราทั้งนั้นนะครับบอกก่อนนะ
1: ครับ
0: รถมาเปล่าๆนะจะเบาะที่นั่งหรูหราขนาดไหนภายในหรูหราเจ๋งแค่ไหนซัพพลายเออร์ในบ้านเราหมดนะ
1: ครับ
0: ทั้งพาสาเอ้ยไม่ใช่ทั้งคาราเวลแล้วก็ H1
1: ครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้อยู่นะโปคิวนะใช้อยู่นะเกียร์แมนนวลด้วยไง
0: เฮ้ยจริงดิ
1: จริงจริง
0: โอ้ย
1: ขับดีมาก
0: เล
1: ยขับดีมาก
0: อ้าวเวลาหมดแล้วครับ
1: ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้โอ้ยมี2ข้อความเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้นะครับเรื่องของแรนเจอร์นะครับวันนี้ผมคทาทองไวเทนนและพี่โจ้ดินทรารัตน์บุญชูลอยลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลสทไฟเขียวเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนนายธนนท์พันธ์พีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวานนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งการเรียกรายงานตัวการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องการบรรจุซึ่งเมื่อวานนี้เห็นว่ากระแสสังคมและเรื่องการตรวจสอบการทุจริตยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อนแต่เมื่อมีการประชุมในวันนี้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นซึ่งมีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตส่วนใครที่พบการทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้มีหนังสือออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อไปยืนยันว่าในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานใดซึ่งไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์1ชุดส่วนตัวเชื่อว่าของกรมไม่ได้หลุดส่วนที่จะบอกว่ามีการตรวจข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่นายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้ปปช.อายัดข้อสอบไว้ซึ่งกรมจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดสุชาติขอโทษอิงฟ้ายันไม่ได้ฟ้องปมทับลานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกระแสข่าวเรื่องการส่งทนายฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะกรณีอุทยานแห่งชาติทับลานว่าฝ่ายกฎหมายมอนิเตอร์ข่าวเป็นปกติและเสนอเรื่องมาจริงแต่ตนยังไม่ได้เซ็นอนุมัติฟ้องยืนยันพร้อมยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำงานในโซเชียล

0: ที่มีเดียได้ทุกคนจะด่าจะว่าไม่มีปัญหาแต่ยอมรับไม่ได้หากถูกวิจารณ์ในเชิงว่าขี้โกหกและทุจริตเพราะการทำงานของตนโปร่งใสตรวจสอบได้โดยย้ำว่าเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานมีข้อมูลทั้งสองด้านทั้งจากฝั่งอนุรักษ์และฝั่งราชการซึ่งตนทนเห็นน้ำตาของชาวบ้านไม่ได้และขอโทษอิงฟ้าและนายณวัฒน์อิสระไกลศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารริสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยยืนยันว่าไม่ได้ให้ใครฟ้องใครพนิดันแบรนด์กุ้งไทยสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสตลาดในและต่างประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในจังหวัดภูเก็ตว่านางสุภจีสุขธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งขยายช่องทางการตลาดควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ากุ้งไทยระยะยาวจากการหารือร่วมกันกับสมาคมกุ้งไทยพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรจากจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตรวมถึงหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันผลักดันการสร้างแบรนด์กุ้งไทยในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับภาพลักษณ์สร้างการรับรู้คุณภาพกุ้งไทยตลาดโลกสำหรับแผนการดำเนินงานจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอาทิจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์ผ่านท่าอากาศยานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและผลักดันการขยายตลาดผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศขณะเดียวกันจะเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อให้การนำเข้ากุ้งไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับวินิซิอุสกลายเป็นนักเตะคนที่5ของบราซิลที่ทำประตูได้ในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดหลังจากที่ทีมชาติบราซิลเอาชนะสกอตแลนด์ไปอย่างขาดลอย3ประตูต่อ0และฮีโร่ในเกมนี้ก็คือวินิซิอุสจูเนียร์ที่เหมาไปคนเดียว2ประตูและจาก2ประตูนี้ส่งให้วินิซิอุสยิงไปแล้วถึง4ประตูจาก3เกมนอกจากนั้นวินิซิอุสยังกลายเป็นนักเตะคนที่5ของบราซิลที่สามารถทำประตูได้ในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดโดย4คนก่อนหน้านี้ประกอบด้วยเจซินโญ่โรมาริโอโรนัลโดและริวาโดทั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจคือทุกครั้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้บราซิลจะเป็นแชมป์โลกทั้งหมดทาเกฟุซาคุโบจะพลาดลงสนามในเกมกับสวีเดนทาเกฟุซาคุโบแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่นจะหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่จะพบกับสวีเดนในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บหัวเข่ายังไม่หายดีสำหรับแนวรุกจากเรอัลโซเซดาดได้รับบาดเจ็บจากเกมนัดประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มที่ญี่ปุ่นเสมอเนเธอร์แลนด์2ประตูต่อ2จากนั้นก็ไม่ได้ลงเล่นในเกมต่อมาที่ชนะตูนิเซีย4ประตูต่อ0สำหรับทีมชาติญี่ปุ่นตัดสินใจเซฟตัวคุโบไว้ให้นักเตะพักต่อเนื่อง2เกมเพื่อให้เขาหายจากอาการบาดเจ็บและมีโอกาสกลับมาลงสนามได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายถ้าทีมผ่านเข้าไปถึงและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
7: รียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25ถึง27มิถุนายน2569พ101 102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
8: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการคัลเลอร์ไลฟ์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้จำวันได้สิเพราะวันนี้วันที่25มิถุนายนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปเชียงใหม่นะฮะอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์นะครับและอาจารย์สันติเสริมมูลวิชัยนางลำจัดรายการร่วมกันครับผ่านทาง SMS 4689899 4689899ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆนำเสนอคุณผู้ฟังก่อนเลยนะอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะว่าเรามีแค่มิสเตอร์ CCTV มีมิสเตอร์ CCTV เนี่ยกล้องวงจรปิดนะ V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับคุณผู้ฟังครับจะดูความสดหรือจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตากันเลยและเสียงด้วยทำได้ครับผ่านมือถือง่ายมากนะฮะความละเอียดเนี่ยหลายคนถามความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดเนี่ยระดับ 4K UHD ครับติดตั้งง่ายมากครับได้ทั้งในบ้านนอกบ้านนะครับได้เลยทนแดดทนฝนนะฮะฝนกระหน่ำเมื่อวานก็ไม่มีปัญหาเลยเพิ่มเมมโมรี CD โทษครับ SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องเนี่ยได้30 วันเพราะนั้นคุณผู้ฟังครับสามารถตรวจตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้นะครับ อย่างที่บอกไว้นะครับหมุนได้355 องศาหมุนขึ้นลงได้75 องศาควบคุมกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับผ่านแอปในมือถือกลางคืนสบายมากเพราะมีโหมดอินฟราเรดครับสบายได้เห็นแน่นอนเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1 ปีครับโปรโมชั่นนี้นะครับสุดพิเศษจากช็อปแมนเนียนะครับซื้อ1แถม1 buy 1 get 1 free ครับราคาเพียง 1,290 บาทโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับเอาละครับเราไปที่อาจารย์สันติสิมลไม่ช้าทั้งนั้นอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเกียรติคุณานิติพงษ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับสันติสวัสดีมลไม่ช้านั้งนั้นความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมและสูงสุดของคุณธรรมคือความกตัญญูรู้จักบุญคุณคนครับคุณสุเกียรติ
0: ครับผม
1: เนี่ยครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักร้านอาหารที่ผมไปทานมาอร่อยมากครับคือในเมืองจีนเนี่ยผมก็เดินทางหลายมณฑลนะคร
0: ับ
1: แต่มณฑลที่ผมชอบที่สุดนะครับทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องสิ่งบันเทิงเรื่องลมทั้งหลายสัตว์ด้วยนะครับคุณเกียรติรู้ไหมว่ามณฑลอะไร
0: โอ้มณฑลมณฑลเสฉวน
1: โอเคอาจารย์คุณเกียรติเก่งมากมากเลย
0: ก็เราคู่กันอาจารย
1: ์เอาอีกแล้วเออแ
0: หละไม่คู่กับลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้หรอ
1: เออเอาไปหยวน
0: โอ้อาจารย
1: ์คืออย่างนี้คุณสมเกียรติผมเนี่ยไปเสฉวนเนี่ยไปหลายครั้งเลยนะในชีวิตครั้งหนึ่งก็รัฐบาลมณฑลเสฉวนก็เชิญมา
0: ครับ
1: แล้วอีกครั้งหนึ่งก็ผมทำทัวร์
0: คร
1: ับทำทัวร์อยู่เมืองจีนแล้วมันก็ต้องไปที่เสฉวนด้วยผมก็ไป
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเรื่องส่วนตัวเองก็เคยไป
0: ครับประมาณไปหาสาวเนาะ
1: สาวเสฉวนไม่ใช่หรอกไม่สวยหรอกต้องสวยไหมเฮ้ยพอจริงๆผมเกลียดพูดถึงผู้หญิงสวยนี่
0: เข้าใจหังโจชูโจเสี่ยงไฮ้อาจารย์ก็ไปบ่อย
1: ก็ไปเลยโอ้โหเสียงไห้มันสวยอ่ะสาวเสียงไห้สวยเอ็งอยากให้กูพูดเรื่องเสียงไห้หรือว่าเพื่อเสียชวน
0: เสียชวนสิเสียงไห้เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอาจารย์ไปหาสาวบ้างหรือเปล่า
1: สาวเสียชวนไม่มีมีแต่เสียงไห
0: ้โอเค
1: กูเกียดจะมีแฟนกินแต่คนต้องเอาสวยๆสิ
0: ได้เลยครับ
1: เสียชวนมันเป็นมณฑลนะที่อยู่มันลึกลับซับซ้อนมาก
0: ครับ
1: นะครับเป็นมณฑลที่เป็นรู้จักเล่าปี่ไหม
0: เล่าปี่
1: เล่าปีหรือสามก๊ก
0: อ่ะ
1: นั่นละก็ไปตั้งเมืองหลวงที่นั่นรู้สึกชื่อถ้าผมจำไม่ผิดนะที่จุ๋ยก๊กมันมีสามก๊กใช่ไหมมีงอก๊กมีจุ๋ยก๊กมีอะไรเนี่ยนะเล่าปีอยู่นั่นโดยคำแนะนำของคงเบ้งอ่ะนะครับผมเบ้งบอกวันนี้มันปลอดภัยมากเลยนั่นก็ดีมันแต่ปลอดภัยไปลำบากนะทางจะไปสื่อชวนเนี่ยสมัยนั้นน่ะไปลำบากมากเลยนะครับครับแต่นั่นแหละครับนั่นแหละว่าเอาละครับคราวนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้อาหารสื่อชวนเนี่ยอร่อยแล้วก็แตกต่างกับอาหารจีนทั่วไปคืออะไรลุงเกียรติ
0: โอ้ยถ้าถามผมนะผม อันนี้ความรู้น้อยหน่อยถ้าถามผมก็โอ้โหพวกรสชาติจัดจ้านอ่ะเหมือนพวกหมาล่าพวกอะไรเงี้ยก
1: ็ไม่ละกินหมาล่า
0: เห็นไหมล่ะ
1: หมาล่าที่
0: ของเราคู่กัน
1: ไอ้ยาสมเกียรติ
0: ทำไมอ่ะลูกศิษย์อาจารย์คู่กันอ่ะ
1: แล้วเมื่อไรจะโอนที่ดินให้กูล่ะ
0: อ้าวอันนั้นมาคุยกันได้เลยเรื่องโอนมีปัญหาเรื่องไม่โอนมีปัญหา อ่ะมีหมาล่ามีอาหารรสชาติจัดจ้าน
1: อาหารชิ้นส่วนเนี่ยจะต้องมีหมาล่าหมาล่าเนี่ยมันกินแล้วลิ้นชา
0: ครับ
1: ลิ้นชาน
0: ั่นน่ะสิ
1: ความจริงหมาล่าเนี่ยมันคือว่าเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: ที่คล้ายๆกับมะขวัญ
0: ของทางเหนือ
1: รู้จักมะขวัญนะ
0: รู้จักเจ้าม
1: ะขวัญก็กินแล้วก็ลิ้นชาเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับมันก็มีคือเสน่ห์ของการกินอาหารสื่อส่วนนะครับแล้วผมเมื่อชอบซุปเคยกินนะซุปสื่อส่วนเนี่ยเคยกินซุปสื่อส่วนนะ
0: เคยกินครับ
1: ตอนนี้คนไทยเนี่ยทำซุปสื่อส่วนเนี่ยมันไม่ใช่ของออริจินัลแท
0: ้ไม่ถึงอ่ะ
1: ใช่อย่างไอ้เจ้าเชฟป้อมอ่ะนายป้อมที่สังคมนั่นนะ
0: เชฟป้อม
1: นั่นก็เขาทำซุปเสือจวนอร่อยแต่ผมก็มันจะต้องไปกินของแท้ๆเลยว่าคนเสือจวนเขาทำซุปเสือจวนยังไงรสชาติเป็นไงนะเครื่องเขาที่ใส่มามีอะไรบ้างเมื่อวานนี้ลูกสาวคุณเพื่อนก็เลยพาผมไปทานอาหารเสือจวนนะครับอาหารเสือจวนเนี่ยแต่เขาชื่อร้านสีฉวน
0: ร้านสีฉวนเลย
1: ครับอยู่ที่ถนนสีลม
0: ถนนสีลมห
1: ม
0: ู่รถติดมาก
1: ครับก็เราก็ต้องไปกินเลยไปกินแล้วไม่ได้กินแค่ซุปสีฉวนนะมันมีหลายอย่างที่เราได้กิน
0: ครับ
1: นะอาหารสีฉวนนั่นแล้วคุณเกียร์ครับเขาอร่อยจริงๆอร่อยมากๆเลยจริงเกียรตินะครับคือเข้าไปในร้านเขาเนี่ยบรรยากาศมันน่ารักตรงที่ไหนเราจะได้ยินเขานวดแป้งฝาดแป้งตีแป้งดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเนี่ยมันก็ทำให้บรรยากาศในการกินของเราเนี่ยมันดูก็สุนทรีมากขึ้นครับเอาละครับผมก็เริ่มสั่งเขาเลยซุปสีชวนคุณจริงเกียรติครับซุปเสือชวนของเขาไม่เหมือนกับที่ผมกินของเชฟป้อม
0: ครับ
1: คือรสมันจัดจ้านมากเลยผมเกียรติรสมันจัดจ้านมันทั้งเปรี้ยวมันทั้งเผ็ดมันทั้งร้อนและเครื่องที่ใส่มานี้มีมากกว่าที่เรากินร้านเชฟป้อม
0: ครับ
1: ครับผมบอกโอ้โหนี่ได้ละเพราะว่าผมชอบกินซุปเสือชวนมากเลยครับนี่ก็ต้องบอกว่าใครอยากจะกินซุปสีฉวนแท้ๆเนี่ยต้องไปร้านสีฉวนเนี่ยนะครับตอนนี้ไอ้
0: อยู่ตรงไหนล่ะ
1: ก็อยู่ตรงถนนสีดมตรงหลังเชงกรีล่า
0: อ๋อหลังโรงแรมเชงกรีล่า
1: แล้วมันอยู่ติดกับร้านบุญของนั้นร้านบุญมันเป็นร้านยูนาน
0: ครับ
1: แต่ไอ้ยูนานกับสีฉวนเนี่ยมันติดกันอยู่แล้วใน
0: ใกล้เคียงกัน
1: ฮะ
0: รัฐไอ้มณฑลเขาติดกันไงอาจารย
1: ์อะไรนะ
0: มณฑลเขาติดกันเสฉวนกับ
1: ใช่ร้านอาหารเขาที่ก็ติดกัน
0: ครับผม
1: ผมก็เคยไปกินร้านบุญเงินเนี่ยสั่งสีฉวนมา มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เลยมันใครอยากจะกินซุปเสียฉวนแท้ๆเนี่ยร้านสีฉวนเนี่ยไปเลยนะครับก็อยู่ติดร้านชื่อบุญนะร้านบุญก็ปิดตาเปิดอยู่ผมไปกินก็อร่อยนะทีนี้ไอ้เจ้าลูกเขยผมเนี่ยจะจอร์ดเนี่ย
0: ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยจอร์ดอ่ะ
1: จอร์ดใหญ่ดีโอ้ล้ำด้วยเมื่อวานอยู่ดีก็ควักเงินมาให้ผม 5,000
0: โอ้โห
1: เอาไปใช
0: ้เบา
1: ๆน่ารักมันก็สบายสบายแล้วผมก็ลูกหลานเนี่ยรวยๆทุกคนผมก็สบายใจมีแต่ผมไม่ค่อยรวยคนเดียว
0: ไม่เป็นไรอาจารย์ยังมีผมอยู่
1: เมื่อไรจะเมตตามาแบ่งสมบัติไหม
0: อาจารย์ยังมีผมอยู่ไม่ต้องห่วง
1: นะ
0: อาจารย์ยังมีผมอยู่ไม่ต้องห่วงเลย
1: มึงได้แต่พูดนายสมเกียรติมึงไม่เคยทำ
0: อ้าวก็ตอนนี้มีคนทำให้เยอะไงเราก็อยู่ห่างๆห่วงแบบห่างๆเข้าใจไหมห่วงแบบห่างๆให้แบบห่าง
1: ๆแต่แล้วมึงคู่กับกู
0: ก็คู่กันไงก็อาจารย์มีคนให้เยอะตอนนี้ลูกหลานเต็มไปหมดเราจะไปแย่งชิงเขาก็โหเดี๋ยวก็กลายเป็นศึกชิงบัลลังก์อีก
1: นี่วันนั้นเจ้าของซอยพี่เขียนนั่นก็มากินข้าวที่ร้านไม่ใช
0: ่เออแล้วบอกเขาทีสิน ะบอกที
1: ก็บอกว่าที่นั่นไม่แม่ที่นั่นแหละไม
0: ่
1: เคยซื้อหรอกรับรองเขาบอกก็ไม่เคยซื้อเลย
0: ไม่ให้ความหวังเลยเหรอ
1: ไม่มีก็บอกมันไม่น่าซื้อเลย
0: อ้าว
1: มันไม่ใช่ที่เที่ยวหย่าแล้วเดี๋ยวนี
0: ้เออทิ้งเลยไว้คนไปทิ้งเยอะๆเลย
1: ใช่เมืองนนท์นะพวกเทศบาลเอาไปทิ้งเที่ยวหย่า
0: ทิ้งเลย
1: ใครจะไปซื้อที่
0: เที่ยวอ๋อเทศบาลเหร

0: ผัดดองแบบเสฉวน
1: ต้มปลากระพงปลากระดอง
0: เดี๋ยวนี้กำลังนิยมมากเลย
1: ใช่
0: ไหมนิยมมากเลยตามร้านอาหารที่ต่างๆนั้นมีปลากระพงใส่ผักกาดดอง
1: โอ้ถ้าร้านไหนไม่มีเชยเลยนะเนี่ยถ้าร้านไหนไม่มีเชยเลย
0: ใช่ตอนนี้แต่ว่ามันก็แบบเป็นที่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่ารสเฉยๆมันจัดจ้านจริง
1: ๆครับ
0: ตอนผมไปกินไอ้เจ้าลูกเขยผมไอ้เจ้าโบ้พาผมไปกินนะก็ผมว่าสู้ร้านนี้ไม่ได้ปลากระพงเนี่ยผักกระดองสีชมพูหูละกินน้ำลาย
1: มันเปรี้ยว
0: มันเผ็ดมันร้อนอะครับพ่อขอบคุณเกียรตินะครับมีอันหนึ่งก็เขาสั่งไก่ราดซอสซีอิ๊วมา
1: ครับ
0: อันนี้ผมว่าไม่เท่าไหร่ไก่ราดซอสซีอิ๊วเขาไม่เท่าไหร่แล้วก็ไอ้ที่อร่อยมากๆไอ้หลานผมอ่ะสะพรายอ่ะไผ่เพชรสั่งบะหมี่เนื้อด้วยตุ๋นนะเพราะมันอร่อยมากเลย
1: บะหมี่เขาตีเส้นเองไหม
0: บอกนะ
1: บะหมี่ตีเส้นเองไหมอ
0: ะไรนะ
1: บะหมี่ตีเส้นเองไหมครับ
0: ไม่ใช่อร่อยมากผมก็ลองกินเขาโอ้อร่อยอร่อยครับอร่อยมากแล้วก็แม่เพื่อนเขาก็เลยสั่งไก่ผัดมาล่า
1: ครับ
0: ใช้พริกเสฉวน
1: ครับ
0: เป็นพริกแห้งนะครับอร่อยอร่อยจริงครับอะไรก็ตามร้านนี้แปลกนะสุนเกียรติ
1: ครับผม
0: ไม่มีขนมหวาน
1: ร้านไม่มี
0: ก็ได้ผมบางคนที
1: ่ไม่มีหวานไม่ได้นะ
0: เราคนไทยแท้นะกินแล้วก็กินข้าวแล้วก็มีหวาน
1: ครับ
0: ไม่งั้นก็เป็นแบบสมเกียรติหน่อยกินหรือเปล่า
1: อะไร
0: กินหรือเปล่ากินหวานแล้วไม่กิน
1: กินข้าวไม่กินหวานสดานไพร่เขาว่ากันอย่างนั้น
0: นั่นแหละสมเกียรติก็อาจไม่ได้กินใช่ไหม
1: เอ้าเราโหกินข้าวก็จุกละ
0: ก็บอกว่านะร้านนี้ผมขอแนะนำนะครับร้านชื่อสื่อชวนนะสื่อชวนนะออกเสียงเป็นแบบคนจีนแต่คนไทยอ่านออกว่า
1: เสฉวน
0: ครับอยู่
1: โทรศัพท์ล่ะ
0: ติดกับร้านบุญไอ้ร้านบุญนี่ก็อยู่ด้านหลังของร้านเชงกรีล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็แถวบางรักกันเนา
0: ะ
1: ฮะใกล้ๆบางรักเนอะสีลมบางรัก
0: ใช่อยู่ในเขตบางรักอ่ะสีลม
1: หัวหน้าเดินหน้าไปอ่ะ
0: ก็ไปถึงหยุดไม่หา
1: ถ่ายรายการได้ไหมแล้วเนี่ย
0: ฮะ
1: ถ่ายกินอย่างสมเกียรติได้ไหม
0: โอ้ไอ้ผู้ภาษาจีนได้ไหม
1: ตึงโอ้ตาตึงหนังอวยโอ้ตึงหนังเกี้ย
0: โอ้ยนี่เป็นแจ๊ดผิวไอ้นี่เขาเป็นสื่อชวนเนี่ย
1: สื่อชวนพูดยังไงล่ะ
0: ก็หาเจ้ามือเคาะร้ายที่เองมีเยอะแยะเลยไปลองกินอร่อยไหมสมเกียรตินี่พูดดีนะเห็นในเมนูในเขาให้มาดูนี่ผมมีเป็นร้อยร้อยรายการ
1: ครับ
0: สมเกียรติกินเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์มากเลย
1: ครับ
0: อ้าว
1: บางร้านก็กินเกือบหมดแล้ว
0: เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ร้านเขาไว้ท่านผู้ชมเขาเบอร์โทรศัพท์086
1: ครับ
0: 086 042
1: ครับ
0: 042 6688
1: ครับ
0: เขาเปิดขายตั้งแต่11โมง
1: มื้อเที่ยงมื้อเย็นล่ะ
0: แล้วก็ปิดตอน3
1: ฮะ
0: ปิด3บุกเกียรติ
1: อ้าวนักเที่ยวไปได้เลยนะนักเที่ยว
0: ก็เนี่ยเขาจะทำนองนั้นให้สมเกียรติเลย
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าไม่ผิดหวังร้านนี้ผมก็ชอบอาหารเสฉวนเยอะ
1: ครับผม
0: ความจริงมันอาหารที่มันแต่ละมณฑลมันก็มี
1: เสน่ห์ไม่เหมือนกัน
0: อย่างเซี่ยงไฮ้นี่ผมก็ชอบที่เซี่ยงไฮ้อร่อย
1: ครับ
0: นะครับอังโจซูโจหลิวโจอะไรพวกนี้อร่อยแต่ถ้าบางคนไทยส่วนใหญ่จะชอบอาหารกวางตุ้ง
1: ครับ
0: กวางตุ้งพูดถึงกวางตุ้งพ่อคุณตอนนี้อยู่ที่กวางตุ้ง
1: อ้าว
0: อยู่ที่ก็อยู่กวางตุ้งแล้วก็คุณเกียรติจะสั่งอะไรก็โทรสั่ง
1: โอ้ไม่เอาก็พอดีเจอรี่เขาจะไปอยู่ที่บิสเบนกำลังหาที่อยู่ให
0: ้อะไรนะ
1: คือจอนลูกชายหลานอาจารย์อะไรเจอรี่เขาสอบคนจุฬาอินเตอร์เ เพราะฉะนั้นสอง

0: ปีหลังเขาต้องไปเรียนที่บริสเบน
1: อ๋อ
0: แกก็เลยถามว่าคือถ้าเมลเบิร์นอะที่พักเยอะแต่ว่าบริสเบนเราที่ควีนส์แลนด์เขาเรียนเขาต้องไปเรียนที่ควีนส์แลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้รัฐควีนส์แลนด์เพราะนั้นเขากำลังหาที่พักอยู่แต่เดี๋ยวนี้คือแต่ก่อนเนี่ยซิดนีย์เมลเบิร์นอะมันจะดังมันจะค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้บริสเบนก็ไม่แพงกันเลยอาจารย
1: ์
0: โอ้ตรงบริสเบนโกลโคสต์นี่แพงแต่ว่าเจอรี่เขาจำเป็นต้องไปเรียนไงเพราะว่าเป็นโครงการของจุฬากับโครงการของควีนส์แลนด์ยูนิเวอร์ซิตี
1: ้
0: กำลังเช็คให้อยู่กำลังแต่ละที่โหราคาไม่แพ้เมลเบิร์นไม่แพ้ซิดนีย์แหละ
1: น่ารักเมลเบิร์นน่ารักลูกโสมผมลูกสาวผมพิมก็ไปเรียนหนังสือที่เมลเบิร์น
0: ใช่
1: ไปเจอไอ้เจ้าโบเนี่ยเมลเบิร์นเด็กโบก็มาจากปักกิ่ง
0: ครับ
1: นะมาก็ไปอยู่กันก็นี่รุ่นหลานผมรู้ไอ้โบลูกกับพิมโบเก่งมากพูดทั้งภาษาจีนพูดทั้งภาษาฝรั่งพูดทั้งภาษาไทยแล้วชื่นใจเห็นหลานนะเราจะแก่ยืนเกียรติสงสารน้องเกียรติแล้วเออมันก็เลยชื่นใจอย่างนี
0: ้โอ้ไม่เป็นไรไม่ชื่นใจแทนอาจารย์ก็ได
1: ้โอ้ยความสุขนะคนยามอายุมากเนี่ย
0: โอ้โหอาจารย์มีกี่คนหลานอะ
1: เยอะเลย
0: เห็นไหม
1: มี
0: โชคดี
1: เยอะก็หลายคนจริงจริงไงเยอะ
0: เราเมียไม่ต้องถามถึงเมียเยอะอยู่แล้ว
1: เฮ้ยบอกแล้วมีเก้าคนนะ
0: เมียเก้าคนนี่คือเมียที่เป็นเรื่องเป็นราวนะ
1: ใช่ที่จดจำไม่ใช่
0: ที่อยู่ด้วยกันปีเป็นสองปีสามปีแต่เมียที่วันสองวันเต็มไปหมดเน
1: าะเยอะใหญ่เป็นเกียรติจริงนะ
0: โอ้โหถ้าใครอยากรู้ก็โทรถามส่วนตัวออกอากาศไม่ได้มีรู้จักคนแหละมีอาจารย์อ่ะ
1: มีร้อยคนเรามีเสน่ห์เลยว่ะใครๆก็รักอ
0: ่ะประมาณ200ร้อยคนน้อยไปอันนี้ไม่พูดถึงต่างชาตินะพูดถึงเฉพาะเมียไทย
1: ก็ต่างชาติเอออยู่เยอรมันอ่ะ
0: เยอรมันฟิลิปปินส์ไนลีฟโอ้เยอะแยะไปหมดเยอะไปหมดอ่ะเพราะอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยอย่างที่อาจารย์ไปกินมาเนี่ยเป็นอาหารเสฉวนเราก็เป็นอาหารเสฉวนซึ่งเป็นออริจินอลเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยกินหมาล่าไม่รู้หมาไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดหมาจริงหมาปลอมเนาะแต่ถ้าร้านเนี้ยที่อาจารย์บอกว่าให้ตาเปิดไปแล้วเนี่ยร้านเสฉวนที่อยู่ตรงสีลมอยู่ตรงบางรักเนี่ยร้านเนี้ยอาจารย์การันตีว่าเป็นออริจินอลแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ให้ทุกเมนูคือเมนูไหนที่ถูกใจก็ให้เมนูไหนที่ไม่ถูกใจก็ต้องให้เขาไปปรับปรุงหรือว่าเป็นแนวของเขาเราก็ไม่ว่ากันลิ้นใครลิ้นมันอย่างปลานึ่งอย่างเงี้ยปลานึ่งซีอิ๊วก็แบบเขาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบเขาอะสไตล์อะ
1: อร่อยอร่อย
0: คร
1: ับ
0: เนาะ
1: มันเป็นร้านแบบเฉวนที่ผมชอบอยู่ไอ้ที่เฉวนมันเกิดยังเกิดไหมมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเฉวนอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไม่ได้ดี
0: ก็กินต่อเป็นหมาล่าไปแล้วแต่คนนี้อื่นๆไม่รู้ว่า
1: สัตว์เป็นสัตว์
0: เป็นสัตว์ละ
1: เออที่เขาส่งมาเป็นของขวัญให้แรกกับประเทศไทยแล้วเราก็เหลืออยู่ดังมากเลยไปอยู่ที่
0: แพนด้าเหรอ
1: ฮะ
0: แพนด้า
1: ถูกต้องแพนด้าเนี่ย
0: เขาเชิญตัวอยู่เสฉวน
1: แพนด้ามีเฉพาะที่สื่อเฉินเท่านั้นนะ
0: เมืองเฉินตู
1: ไม่มี
0: เมืองเฉินตูเหรอ
1: ฮะ
0: เมืองเฉินตูใช่ไหม
1: เฉินตู
0: เฉินตูเป็นแหล่งที่เขาแพนด้าอยู่ในละอยู่ในมณฑลเสฉวนใช่ไหม
1: เฉินตูก็เป็นเมืองหลวง
0: อ๋
1: อเมืองหลวง
0: โอ้ยทั่วโลกเลยนะแพนด้าเนี่ย
1: โอ้ยใครๆก็ต้องการน่ารักจริงต้องรู้นะฉลาดนะแล้วผมไปเนี่ยไปที่สื่อเฉินอ่ะก็ลงไปเล่นกับมันในบ่อครับพี่มันเก่งนะมันเหมือนกับคนเลยรูปร่างก็คล้ายๆกับเกียรติ
0: อ่ะไม่ก็เรื่องบ่อจะการจะเลี้ยงจะเล่นกับแพนด้าก็มาเล่นกับผมก็พอกันแหละผมฉลาดกว่า ตัวเท่ากันฉลาดกว่าเดี๋ยวไปทำสีเป็นดำขาวก็ได
1: ้ น่ารัก
0: เนอะแพนด้า
1: แพนด้านี่เราจะสังเกตอีกอย่างนึงว่าเป็นการเล่นกันเป็นประเทศเนี่ยตามร้านอาหารสีสวยเนี่ยเขาจะมีเนี่ยคุณเกียรติเคยเห็นไหม
0: ครับ
1: ไอ้ที่เขาเปลี่ยนหน้าได้ทันทีอ่ะสบัดทีสบ
0: ั
1: ดทีสบัดทีเปลี่ยนได้ตั้งโอ้ไหลเป็นสิบจุดหน้าเลยนะ

0: นี่มีเฉพาะที่มันเป็นเสฉวนเท่านั้นนะคนอื่นไม่มีนะเป็นความลับที่เขาเก็บกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
1: คร
0: ับ นะครับเวลาเดี๋ยวนี้นะคุณไปกินอาหารจีนเนี่ยร้านใหญ่ๆจะมีคนไทยเนี่ยเล่นได้ละเปลี่ยนหน้าเนี่ยสะบัดหน้าสีสะบัดปรับเปลี่ยนไปสะบัดไปนะครับก็คนไทยเราเก่งทุกอย่างเลยผมก็ภูมิใจในคนไทย
1: ครับผมเขาเรียกอะไรร้านอาหารเสฉวนเนี่ยคือความเด่นของเขาคือหม่าล่าเนี่ยอาจารย์คราวนี้หม่าล่าที่ร้านทั่วๆไปที่เปิดกันเยอะๆเนี่ยเป็นเสฉวนไหม
0: ที่ไหนวะ
1: เปิดเยอะไปหมดเลยอะไรก็หม่าล่าเนี่ย
0: คนไทยชอบไ
1: หมคือเป็นเสฉวนเหมือนกันไหม
0: มันร้านไหนก็ว่ากันนะลิ้นไทยลิ้นมันเราไม่ได้ว่าใครแต่ผมไปกินในร้านเสฉวนเนี่ยที่ผมพูดวันเนี่ยมันใช่เลยแต่มันใช่ทุกอย่างอาหารอร่อยนะครับแล้วก็เมนูก็มีเป็นร้อยรายการเลยคุณเกียรติ
1: ครับ
0: เสียดายอย่างเดียวเป็นร้านที่แปลกมากไม่มีขนมหวาน
1: เลย
0: ก็ผมว่าติดแค่นิดเดียวนะครับก็ลองไปทานดูนะครับผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังมีหน้าที่หาร้านอาหารอร่อยแปลกมาให้ท่านผู้ฟังได้ลองรับทานกันดูครับ
1: ไอศครีมไอศครีมก็ไม่มีเหรออาจารย
0: ์ไม่มีทุกอย่างเลยสมเกียรติ
1: แปลกดีเนาะ
0: อืม
1: เพราะร้านอาหารจีนส่วนใหญ่ต้องปิดท้ายด้วยของหวานเหมือนกันเหมือนร้านอาหารไทยเรานี่แหละ
0: อืม
1: แต่เขาอาจจะไม่ถนัดอะหรือว่าคนมณฑลเสฉวนเขาไม่ค่อยกินของหวาน
0: เฮ้ยมีนะผมเมื่ออยู่ที่เฉินตูอะมีนะมีของหวานแต่ร้านนี้ทำไมไม่มีหรือว่าไม่มีเพราะที่เฉินตูเออจำไม่ได
1: ้
0: มันผมมันติดนิสัยกินข้าวแล้วกินหวาน
1: ครับ
0: มันมาตั้งแต่โบราณแล้วมันอยู่กับดินยาแล้วใครเราทานนี่ก็มันก็ติดนะแต่ถ้าร้านไม่ใช่โดยหลวงมีนะครับมีทุกอย่างเลยของหวานมีร้านอาหารก็จะมีของหวานแปลกอย่างไอ้สาคู
1: สาคูต้น
0: สาคูที่ผัดสลุงเนี่ยขายดีมากเลย
1: ครับ
0: เรามาเปลี่ยนใส่ผ้าอ่อนลงไปอีกนะครับแล้วนี่เดี๋ยวอีกอันเนี่ยผมมีที่บ้านผมเพชรบุรีเนี่ยเขามีลูกตาลอร่อยมากอร่อยแก้วนะเราก็เอามาขายด้วย
1: คร
0: ับ คุณเหลือไม่เป็นไรเนี่ยคือกินอาหารไทยเนี่ยทุกร้านเนี่ยก็มีของหวานจบท้ายเลย
1: อาหารจีนก็มีโต๊ะจีนเห็นไหมปิดท้ายก็ต้องมีของหวาน
0: ใช่แล้วมีของหวานรสชาติจีนนะครับแต่ยูก็มีนะครับบางตุ่มก็มีก็เหลือแต่สุชวนเงี้ยนะ
1: ก็นั่นแหละสิแล้วอาจารย์บอกเขาไปหรือเปล่า
0: บอกเขาแต่ผมพูดภาษาจีนไม่ได้เนี่ยนะ
1: อ๋อโลในร้านพูดภาษาจีนหมดเลยหรอ
0: เออก็มีเด็กเสิร์ฟในที่เป็นคนไทย
1: เด็กเสิร์ฟก็ไม่รู้เรื่องหรอกต้องเจ้าของ
0: เขาพูดไทยไม่ได้อ่ะก็เลยบอกว่าร้านนี้ไม่มีของหวานให้กินแต่ก็โอเคคุ้มนะครับผมเกียรติไปกินเมื่อวานนั่นแหละ
1: ครับ
0: คุ้มครับคุ้มจริงๆที่ไปเลยรู้จัก
1: เออคุ้มยิ่งกว่าอยู่แฟดปลาทองอีก
0: ฮ
1: ะแล้วแฟดปลาทองบอกเขาคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆแฟดปลาทองอันนี้เฉยๆยิ่งกว่าแฟดปลาทองอีกนะคุ้มจริง
0: ๆอ๋อแล้ว
1: เนี่ยมีข่าวสารมาจากจากคุณปองห้าแยกตำซั่ว
0: ว่า
1: เลิกแล้วค่ะหนูจะเลิกแล้ว
0: อ้าวเหรอทำไมจะเลิก
1: เขาไปดูร้านเอกเนกที่อาจารย์ชอบอะที่แปดริ้วอะแล้วคุณปองกับสามีคุณใหญ่เขาอยากไปอยู่บรรยากาศแบบต่างจังหวัดนิดๆซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพเขาก็ไปดูร้านเอกเนกเขาอยากทำแบบร้านเอกเนก
0: ร้านที่ไหนที่แปดริ้ว
1: แต่เอกเนกไงที่อาจารย์ไปกินบ่อยๆอะ
0: ร้าน
1: เอกเนกเอกเนก
0: อะไรคุณนกนะอร่อยมากเลยคุณเกียรติ
1: มากคืออย่างนี้คุณปองเขาเลยโทรมาบอกว่าเขาจะเลิกที่ร้านตรงอินทรมิตร44กำลังจะเลิกเขาจะขายเพราะว่าตรงนั้นน่ะเขาผ่อนหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์เขาจะขายพร้อมสูตรเลยชื่อลงชื่อร้านเราไปได้เลยสิ5แยกตำซั่ว
0: มีเบอร์โ โทรศัพท์ไหนบอกท่านผู้ฟังเลยอยากจะ

0: เบอร์064-296-1591 064-296-1591เขาก็บอกว่าสูตรอาหารทั้งหมดอ่ะเขายกให้เลยเดี๋ยวเขาจะมาสอนจับมือสอนเลย
1: โอ้ยไส้กรอกอีสานก็อร่อยมากเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไส้กรอกอีสานอร่อยมากบอกให้ทำไส้กรอกอีสานแบบไส้กรอกคุณยาอะไรนะที่อาจารย์นำมาให้ชิมอร่อยอร่อยทำแบบนั้นเลยทำขายเลยแล้วก็คุณปองเขาจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด
1: จะไปแปดริ้วนะ
0: เขาก็อยากอยู่แถวนั้นแปดริ้วนครนายกอะไรไม่ไกลอ่ะแล้วก็แล้วใครอยากซื้อ
1: ที่เยอะกี่ไร่ล่ะเดี๋ยวจะหา
0: ที่เขาแค่ไม่ถึง200200ตารางวาได้ไหม
1: โอ้ยเล็กไปตั้ง1ไร่สิริมแม่น้ำบางประกง
0: ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ว่าตรงนั้นโอเคแต่ตรงที่ร้านให้แยกจำซั่วเนี่ยมันอยู่ในเมืองอยู่อินทรมิลาส44ใช่ไหมฮะใครที่สนใจลองไปสอบถามดูได้นะครับอันนั้นเนี่ยเนื้อที่ประมาณสักไม่เกินอาจารย์ดูไม่เกิน200ตารางวาเน
1: า
0: ะ
1: เออไม่เก
0: ินมีห้องแอร์มีห้อง
1: เบลล์ผมต้องบอกว่าที่จอดรถนี่ไม่ค่อยดีก็ไปจอดในร้าน
0: จอดในร้านแล้วก็จอดริมถนนอะไรนั่นไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเขาอยากไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่ต่างจังหวัดเขาจะไปเปิดร้านเหมือนเอกเนกอะ
1: แล้วได้เดี๋ยวช่วยหาให้เพราะว่าคุณนกเนี่ยเจ้าของเอกเนกเนี่ยเขามีที่เยอะนะตรงนั้นเดี๋ยวจัดการให
0: ้เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวปองว่าโทรหาอาจารย์ลองปรึกษากันดูอาจารย์เขาให้คำปรึกษาล่ะร้านนี่คือเปิดพิสดารนะคือหมายถึงว่าตัวเขาว่าอยากอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้อากาศบริสุทธิ์อยากได้ต้นไม้อยากได้อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้มีเลยแต่ด้วยนี่
0: ถ้าแยกต่ำซั่วรีบๆไปกินนะก่อนที่แกจะเลิกแล้วค่ะ
1: เลิกขาดเลย
0: โอ้เพราะว่าคนเดชเชฟจอนนี่อ่ะจอนนี่รัชดา17อ่ะฟู่หยวนอ่ะไปกินมา3รอบแล้วเนี่ย
1: ฟู่หยวน
0: อ่ะจอนนี่
1: ไม่ย้ายหรอกไม่ย้ายที่หรอกผมเกลียด
0: ฮะ
1: ไม่ย้ายมีอยู่ที่นั่นแล
0: ้
1: ว
0: ไม่จอนนี่อ่ะเขาไปกินร้านถ้าแยกต่ำซั่ว3วันติดแล้วชอบกินปลาเผาชอบกินอาหารอีสานบางอย่างที่เขาชอบนะ
1: จอนนี่เหรอ
0: จอนนี่ไปเองเลย
1: หาเมียไม่ได้เลยไปเมียอีสาน
0: เออคงย้ายปองหาเมียให้มั้ง
1: นะ
0: เพราะนั้นใครอยากกินอาหารอีสานแบบอาจารย์สันติสมุนให้เปิดพิสดารเนี่ยร้าน5แยกตำซั่วอินธรรมราช44เขาเปิดขายตั้งแต่10โมงจนถึงประมาณตี5ทุ่มมั้ง5ทุ่มเที่ยงคืนอ่ะอันนี้อาจารย์การันตีมีรูปอาจารย์เลยการันต
1: ีโอ้ยเขาอร่อยจริง
0: ๆอร่อยจริงๆเพราะนั้นใครอยากทำธุรกิจต่อก็ลองไปคุยกับพี่ปองดูนะครับ064-296-1591นางอยากจะไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดละ
1: ผมขอแนะนำท่านผู้ฟังนะถ้ามีโอกาสจะซื้อเลยก็แค่จำใช้เกาะอีสานขายเนี่ยอร่อยมากเลย
0: เนาะ
1: คุ้มกำไร
0: อร่อยเขามีชื่อเสียงมานาน
1: รู้ไหมเขาขายราคาเท่าไหร
0: ่เออนี่ราคาเกียรติไม่ได้ถามเพราะว่าเดี๋ยวเกียรติก็ว่าเดี๋ยวจะมาพูดให้แล้วใครสนใจก็ติดต่อไปแล้วพูดคุยกันเองเลยนะ
1: ครับมาดี
0: ก็คุณผู้ชมคุณฟังก็ลองไปชิมก่อนไปดูบรรยากาศร้านก่อนถ้าอยากทำธุรกิจตัวเขาเนี่ยไม่ได้เจ๊งนะตัวเขาเนี่ยอยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดต่างจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
1: ก็ดีแล้วล่ะก็ติดต่อแล้วก็เอาลูกสาวไปด้วยป่ะ
0: ลูกสาวน่าจะทำธุรกิจอื่นหมายถึงว่าคุณใหญ่กับคุณปองสามีภรรยาไปส่วนลูกสาวเนี่ยอาจจะทำธุรกิจอย่างอื่นเราไม่รู้อะไรเงี้ย
1: อ๋อลูกสาวขี่รถปอร์เช่อยู่ไม่ใช่ล่ะ
0: โอ้โหตอนนี้เป็นปอร์เช่ตอนนี้เป็นอีซูซูแล้ว
1: ดีผมก็ใช้อยู่นะดีนะมันใช้งานดี
0: ครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อไปตามเบอร์นะจ๊ะ
1: ได้คุณเนาะแย่ยังไม่เลยรถเบอร์ซื้อรถไทยไม่กี่ตังค์ที่คุย
0: อะไร
1: ที่ซื้อที่ผมใช้ที่บ้าน2คัน
0: ก็จะไม่บอกนี่จะซื้อ
1: บอกแล้วเปลี่ยน
0: อาจารย
1: ์โอ้ยก็เปลี่ยนผู้จัดการใหม่เป็นคนญี่ปุ่นไม่ใช่คนไทย
0: แต่ก็ลดให้อาจารย์ได
1: ้เอาล่ะ
0: จะซื้อเร็ว
1: ขายมาในอิสุดีนะ

0: ท่านดูบ้างผมไม่มีอะไรผมเบื่ออะไรกับเขาหรอก
1: ครับอาจารย์ใช้อิซูซูตลอด
0: ใช่ผมว่าใช
1: ่ทั่วประเทศเลยอ่ะ
0: โอเคผมว่าใช้ทั่วประเทศนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปคอนแกนอีก
1: ฮะ
0: หลายเรื่อง
1: ได้เลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะอาจารย
0: ์ดีครับ
1: เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงสองกับคาร์ลอฟไลฟ์ครับ
2: คาร์ลอฟไลฟ์ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
4: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดานแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
4: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทางนี้เป็นข่าวสุขภาพที่เรดิโอขึ้นเลยแข็งแรงวันนี้นะวันพฤหัสบดีนะครับอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์และอาจารย์สันติสเวทวิมลแม่ช้อยนางรำครับใครที่อยากถามเรื่องราวต่างๆจากอาจารย์ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นบูชนียบุคคลด้านอาหารจริงๆได้หลายด้านแหละเพราะว่าปีนี้อาจารย์เข้า81ปีแล้วนะครับแล้วก็ชิมกินเยอะมากนะครับเพราะนั้นใครที่อยากถามนะฮะคือรุ่นใหม่ก็ดีรุ่นเก่าก็ต้องโอ้โหสุดยอดเพราะฉะนั้นใครอยากถามอะไรถามได้เลยครับ SMS มาที่4689899 4689899ได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องยกเว้นการเมืองและศาสนาครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับ
5: อยู่ครับ
4: นั่นแหละนะถามได้หมดเลยอาจารย์เขาเปื่อยเลยอ่ะเขาเรียกว่าเปื่อยความรู้ให้ทุกคนรู้หมดเลยเห็นในทุกอย่างของอาจารย
5: ์ถึงขนาดเปื่อยเลยนะสมเกียรติ
4: เขาเรียกอะไรล่ะเขาก็อาจารย์ให้หมดอ่ะพี่คนนี้เขาพี่จะให้อ่ะอาจารย์ก็ต้องให้ทุกอย่างแหละ
5: เองให้อะไรกูบ้าง
4: อ้าวก็เดี๋ยวรอสิรอแป๊บนึงรอแป๊บอาจารย์รอแป๊บ
5: ครับมึงเนี่ยนานแล้วหลายปีแล้วนะ
4: เราจะอยู่กันอีก20-30ปีอาจารย์ไม่ต้องห่วง
5: ไม่จะกูห่วง
4: ไม่ห่วง
5: ทำรายการกับมึงมาใน20กว่าปีแล้วนะ
4: 22ปีแล้วอาจารย์
5: นะ
4: 22ปีแล้ว
5: 22ปีก็พูดทุกทีเลยว่าจะให้จะให
4: ้อ้าวก็ไม่รีบไงเราต้องอยู่กันไปเรื่อย
5: ๆ
4: นี่มีคนบอกว่าไปเชียงใหม่พักที่โรงแรมแอคพินนครสบายมากเลยก็จริงๆโรงแรมแอดพรีนครเนี่ยของคุณสุนทรีเนี่ยอาจารย์สันติสมุนเป็นคนแนะนำเลยเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ยุงก็ดีเขาเป็นแม่ครัวประจำตัวของหมอเสิร์ตเวลาผมบินเครื่องบินหมอเสิร์ตไปรอบโลกเขาจะมีแม่สุนทรีไปด้วย
4: แม่สุนทรีแม่ครัว
5: ทำอาหารเนื้ออร่อยแล้วที่สำคัญร้านเขาโรงแรมเขาเนี่ยมันมีของกินเยอะมากมากเลย
4: ครับหลากหลายเมนู
5: แล้วก็ไม่แพงด้วย
4: ไม่แพงเลยเพราะว่าโรงแรมเขามี3แห่งอ่ะจะเรียกคุณไปพักที่ไหนล่ะเขามีทั้งที่นิมมานซอย12นะครับแล้วก็มีที่ห้วยแก้วแล้วก็มีที่ฟ้าห้ามอาจารย์พักมาหมดแล้วแหละทั้ง3ที่3บรรยากาศ
5: ใช่ใช่ใช
4: ่นะฮะ
5: เขาเก่งสามีเขาเก่งเป็นสถาปนิก
4: ใช่สามีเป็นอดีตนายกสมาคมสถาปนิกของเชียงใหม่จบที่ราชจบที่ราชมงคลตีนดอยที่เดียวกับจรัญมโนเพชรแล้วก็ตัวคุณสันทรีเนี่ยโรงแรมเขาเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกแหละโรงแรมเขาน่ารักเขาเป็นแบบแนวอย่างโรงแรมบางโรงแรมก็เป็นแนวเรเนซองส์ผสมผสานแล้วราคาไม่แพงพันกว่าบาทพันหนึ่งสองพันสามก็พักได้แล้วอะนะฮะใครอยากไปพักเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมที่คุณผู้ฟังที่บอกมาโรงแรมแอดพินาคอนอะนิมมานเนี่ยสะดวกสำหรับคนที่ชอบนิมมานนะจ๊ะเนาะเดินไปเดินมาจะไปกินนู่นกินนี่เดี๋ยวนี้นิมมานเขามีที่นิยมอ่ะนะนิมมานหรือใครอยากจะพักแบบบรรยากาศแบบมีต้นไม้เยอะๆก็ไปที่โรงแรมแอปพินาคอนห้วยแก้วสวยสวยแล้วบรรยากาศดีแล้วถ้าใครอยากแบบติดริมแม่น้ำปิงเนาะที่อาจารย์ไปมาล่าสุดอ่ะโรงแรมแอปพินาคอนฟ้าห้ามเขาเป็นทรงขนมผิงของรุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าทรงสร้างสมัยก่อนเนาะทรงขนมผิงแล้วก็อาหารทุกที่ราคาเท่ากันอย่างอาหารเช้าโหอาจารย์นี่จะไปถ่ายรายการอาหารเช้าเขาว่าอาหารเช้าก็200กว่าบาทมีทั้งอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารไทยและที่สำคัญอาหารล้านนามีหมดเลยน้ำพริกอ่องน้ำพริกนมแกงแกงฮังเล
5: ลำขนาด
4: กินเลยแคบหมูแคบโอ้ยมีทุกอย่างอยู่ในเมนูเช้า200กว่าบาทแต่ถ้าเราไปเช่าโรงแรม
5: ร้านเยลสมายล้านนา
4: แต่ถ้าเราไปพักเนี่ยเราก็อินคลูดอาหารเช้าอยู่แล้วนะอาจารย์เนาะที่แอดพินนครอีกโรงแรมนึงถ้าคุณยังไม่ไปพักเราไปพักสบายนะสมายล้านนาของอาจารย์สมศรี
5: โรงพยาบาลที่สมเกียรติ
4: ที่กาจะโรงพยาบาลสวนปรุงของอาจารย์สันติเขามีตึกเขาอยู่ อันเนี้ยกันเองเลยถ้าเกิดคุณไม่อยากนอนโรงแรมคุณก็ไปนอนโรงพยาบาลแล้วบอกว่าใช้เส้นอาจารย์สันติเท่านั้นแหละมีตึกของเขาอยู
5: ่มีตึกแล้ว
4: ตึกชื่อสันติเลย
5: ชื่อสันติเขามี
4: ถ้าสตังค์ในกระเป๋าน้อยนะ
5: แต่ชื่อตึกสันติแต่สมเกียรติอยู
4: ่ยังไม่ได้ไปอยู่ก็รออาจารย์ไปอยู่ด้วยกันโรงพยาบาลส่วนปรุงโรงพยาบาลร้านอะไรนะสมัยร้านนา
5: สมัยร้านนา
4: โอ้โหคุณสุกี้เขาว่าเขาเรียกสุกี้ไม่จ่ายก็
5: ยูนานยูนานยูนาน
4: สุกี้ยูนานเขาหน้าสิบชั้นอร่อยมากต้องกินประมาณ5คนอ่ะถ้าเป็นคนเดียวก็สั่งเป็นชามไปสมัยร้านนา
5: เป็นคนจีนยูนานอ่ะพ่อเขาฝากผมไว้ก็อยู่ที
4: ่บ้านจีนเหล่าจาง
5: อังคางอังคาง
4: บ้านจีนเหล่าจางใช่ไหมที่เป็นบ้านดีที่อาจารย์ไปนอนอ่ะ
5: ใช่
4: ที่พาสาวไปนอนอ่ะ
5: ยูนานใช่สาวไหนก็เมียกูนั่นแหละ
4: โรงแรมเขาน่ารักมากคุณผู้ฟังเป็นโรงแรมแบบบ้านดินน่ะแล้วก็ตรงเครื่องขึ้นอ่างขางอากาศก็ดีนะเพราะฉะนั้นเขาก็มีปลูกสตรอเบอรี่มีปลูกนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วย
5: ผลไม้ฝรั่งมาปลูกได้หมดเลยที่อ่างขาง
4: นั่นแหละบ้านจีนเหล่าจางนะจ๊ะเรา
5: ใช่ก็ใช่เดียวกับผมไง
4: โ
5: อ้จาง
4: เป็นบ้านดินคุณผู้ฟังเป็นบ้านดินเย็นสบายมีมุ้งโอ้ยสบายมากเป็นแบบธรรมชาติจริงๆใครที่อยากไป
5: พักไอ้ผักน้ำก็อร่อยมากนะ
4: ไ
5: ม่ต้องไปกินเบตงเลย
4: ครับ
5: มีปลูกผักน้ำซึ่งสวย
4: เนี่ยนั่นเลยสบายมากนะบ้านจินเหล่าจางอะอาจารย์เรามาดูเรื่องราวดีๆใน SMS ของเราดีกว่านะก่อนที่เราจะมาข่าวประชาสัมพันธ์เยอะด้วยวันนี
5: ้แม่อาลีไม่มีนะวันนี
4: ้มีสิโอ้ยังแม่อาลีก่อนเลยก็ได้อาจารย์พูดถึงปุ๊บก็แม่อาลีเลยนะครับคืออย่างนี้คือคุณผู้ฟังที่อยากกินน้ำปลาหวานเนี่ยโดยเฉพาะหน้าเนี้ยผลไม้เปรี้ยวออกมาหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งมะม่วงเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีอย่างอาจารย์บอกวันก่อนเนี่ยคนซื้อแก้วมังกรมาเนี่ยเขาก็ไปจิ้มเหมือนกันนะเพราะจริงๆมันเพิ่มรสชาติอาจารย
5: ์
4: นะน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติที่เรียกว่าเข้มข้นนะฮะหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไปเซเว่นนีเลเว่นไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตไปฟู้ดแลนด์ไปวิลล่าไปกูเม่กูเม่คือซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างของเดอะมอลล์กรุ๊ปนะแล้วก็โลตัสก็ได้นะไปเข้าไปเชลที่เป็นน้ำปลาหวานแต่ต้องบอกว่าบางทีมันจะหมดเร็วหน่อยคือไปถึงอาจจะมียี่ห้ออื่นข้างๆอยู่แต่ของแม่อาลีก็เกลี้ยงกล่าวเพราะว่าเขาใช้คุณภาพดีจริงๆถ้าไม่ดีไม่ได้ตาเปิดพิสดารครับเป็นน้ำปลาหวานเจ้าเดียวเลยที่ได้ตาเปิดพิสดารพูดแล้วน้ำลายไหลหมดพอดีเลยพี่วีเมื่อไรจะส่งให้อีกไว้ไปหาซื้อแล้วมันหมดอ่ะอันนี้คือขอเลยอาจารย
5: ์ขอเลยโอ้ยเรื่องนี้เนี่ยผมเจตนาขอเข้าไปนะ
4: ใช่
5: คุณเซน
4: ก็อาจารย์อะไรนะอะไรเซนนะ
5: คุณเซนเนี่ยมันขอไปทั่วโลกเลยขอทางประเทศแม่ขอไป
4: เนี่ยอย่าผมไปเปรียบเทียบเขานะ
5: ในคุณเหนียวเขาใช่ไหม
4: ไม่อะไรไม่รู้ไม่สนใจ
5: เอาโอเคเอาใจถามเอสเอ็มเอสก็ได้ตอบ
4: เนี่ยตอบเลย
5: มาทีนะ
4: ไม่เดี๋ยวผมมีข่าวสารด้วยเมีย2-3 วันของอาจารย์สันติไม่ผ่านทดลองงานหรือครับ
5: ใคร
4: ก็อาจารย์บอกเมียจริงๆมี8-9 คนแต่เมียที่วัน2 วันน่ะอันนี้ไม่ผ่านการทดลองเหรอไม่ผ่านงานเหรอ
5: ทดลองมันไม่ดีก็เลยไม่ผ่าน
4: บอกมาผ่านไปเรื่องนี้ไปคุยส่วนตัวกันที่ร้านไม่ช้อยโดยหลวงเอาบอกวิธีไปร้านเอกเนกพร้อมเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับ
5: โอ้โหง่ายมากเลยคุณสมเกียรติคุณอยู่ที่สะพานไหมนะบางประกงอ่ะ
4: ครับ
5: ร้านก็อยู่ข้างๆสะพานบางประกงนะครับแล้วก็คุณแต่ว่าต้องขับรถลงสะพานไปยูเทิร์นกลับมาแล้วก็มาถึงร้านเขาเนี่ยเห็นชัดครับร้านเขาโอ้นั่งสบายติดกับแม่น้ำบางปะกงเลยของคุณนกนะแล้วก็ตอนนี้ก็ขยับขยายใหญ่โตลูกสาวก็ไปเรียนไอ้พวกเบเกอรี่มาด้วย
4: อาจารย์มีเบอร์ไหมเวลาหมดแล้ว
5: รู้กูเดี๋ยวนี้หาง่าย
4: เซิร์ชเข้าไปใน Google เลยเขาว่าร้านเอกเนก8 ริ้วนะจ๊ะเนาะ
5: อร่อยครับ
4: โอเคการพรุ่งนี้เราเจอกัน
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับวันศุกร์ที่26 มิถุนายนนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ย อสมทจัดโปรพิเศษซุปเปอร์คุ้มซุปเปอร์สเปกเชียลเดย์กับ4แพ็กเกจพิเศษนะครับสำหรับเรียกว่า M-Cord Superfan นะครับเพราะนั้นใครที่อยากจะจัดเต็มแบบเรากับเรานะครับพรุ่งนี้นะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ภาษาอังกฤษนะครับโดยเลือกการสมัครผ่านทาง Google Account จะแล้วนะแล้วก็จะล็อกอินเข้าไปนะครับง่ายที่สุดซื้อบัตร M-Cord Superfan Super Special Day เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะลุ้นรับรางวัลนะครับอันที่1ก็จะเป็นรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะ Forison อันนี้ผมใช้อยู่ MPV EV Super Van นะครับแล้วก็รางวัลที่2ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะรุ่น UC3 จำนวน5รางวัลส่วนรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airwaysภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลรางวัลที่5ไอ้ที่4เป็น Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับรวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 บาทครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะ cheer นะฮะภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcord แล้วก็ .net นะครับอันนี้สบายแล้วก็ .met ขอโทษครับ .net นะครับก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกกับเราได้ติดตามรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไลฟ์วันศุกร์ที่26นี้นะครับเวลา 1 ทุ่มตรงบอกได้เลยว่าทางช่องทาง YouTube หรือ Facebook ของ FM 99 Active Radio ครับสำหรับอันนี้มันพร้อมกันเลยนะครับทั้ง3 Facebook Page สำนักข่าวไทยนาย M-Cord แล้วก็ Backbone M-Cord นะครับพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นรายงานสดการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกกับรายการนายที่นายไลฟ์บอล

0: โลกครับเอาละฮะอีกหนึ่งเรื่องที่จะฝากคุณผู้ฟังไว้นะครับก็คือเรื่องราวของกิจกรรม Y Entertain Award ครับงานประกาศรางวัลที่มอบแก่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้นะครับในคอนเซปต์ของเขาคือคอนเซปต์ชื่อว่าไทเซียสนะครับคือเส้นเดอะโกลเด้นโลตัสนะครับเรามีบอกได้เลยว่ามี5สาขารางวัลนะครับรางวัลแรกก็จะเป็น Y Couple of the Year นะครับอันที่2เป็น Prince of Boy Love อันที่3เป็น Princess of Girl Love อันที่4เป็น Rising Star Couple อันที่5เป็น Most Popular Y Novel นะครับเพราะฉะนั้นการร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ของเราคือ yentertain awards มี s นะครับ .mcot.net yentertainaward.mcot.net นะครับเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้นะครับอันนี้เป็น Y Entertain Award นะครับสนุกแล้วก็โหตอนนี้สู้ฟาดฟันกันเยอะมากเลยเพราะนั้นใครเชียร์ใครใครเป็นด้อมใครนะครับต้องเข้ามาร่วมกิจกรรมเหล่านี้เลยทีเดียวรับรองได้ว่าคุณจะมีโอกาสได้นะครับชื่นชมกับศิลปินที่เราชื่นชอบเวลาหมดครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุก SMS นะครับแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะครับกับคุณสันติสิริมนต์และผมสมเกียรติวันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: มหาดไทยแจ้งความจับขบวนการทำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นรั่วขณะที่นายกกำชับสอบสวนกลางทำคดีทุจริตให้ไวและโปร่งใสพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าหลังจากกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปรามเพื่อให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการทำให้เอกสารข้อข้าราชการท้องถิ่นรั่วไหลออกมารวมไปถึงการปรับแก้ไขคำตอบข้อสอบซึ่งกองปราบปรามจะรวบรวมหลักฐานซึ่งกรณีดังกล่าวหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏตามข่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งต้องสืบให้ความจริงปรากฏมีใครที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบ้างส่วนกรณีเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกกรณีรวมทั้งกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วโปร่งใสจะต้องทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคมวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการกลางข้าราชการมีมติทำหนังสือถึงปปช.ขอรื้อตรวจข้อสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานไฟเขียวให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวตามปกตินายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการพิจารณาวาระปกติแต่มีวาระเพิ่มเติมที่กำลังเป็นประเด็นคือเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมี2เรื่องและมีมติเรื่องการตรวจข้อสอบใหม่มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงกระจ่างรวมหลังจากนี้จะต้องมีการดูระเบียบว่าในการดำเนินการมีคนเกี่ยวข้องส่วนใดบ้างรวมถึงต้องประสานไปยังปปช.เนื่องจากขณะนี้กระดาษคำตอบตัวจริงปปช.อายัดไว้หลังไปตรวจสอบโรงพิมพ์ซึ่งต้องมีการประสานงานกันเพราะหากอยากให้เกิดความแม่นยำและได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต้องตรวจกับกระดาษคำตอบตัวจริงทางนี้ที่ประชุมมีมติเรื่องเกี่ยวกับการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่เห็นว่าไม่ควรชะลอควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติโดยสาเหตุที่คณะกรรมการส่วนใหญ่มองแบบนั้นเพราะยังบอกไม่ได้ว่าใครมีการทุจริตแม้ทุกคนเห็นในสภาพความเป็นจริงอาจมีการทุจริตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครดังนั้นจึงต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตให้สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งตามที่มีข่าวประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนไม่อยากให้ไปกระทบสิทธิ์กับคนที่สอบได้ด้วยความสามารถหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ต้องดำเนินการ เปิดยุทธการพิฆาตยาเสพติดปูพรม92จุดทลายคลังยานรกยึดไอเครื่องตันและยาบ้าเฉียด 700,000 เม็ดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดยุทธการเชิงรุกนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดปูพรมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย92จุดทั่วทั้งจังหวัดเพื่อกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคนโดยเดินเท้าเข้าชุมชนทุกจุดที่มีประวัติการซื้อขายยาเสพติดทำความเข้าใจสื่อสารเชิงรุกและปลุกพลังมวลชนร่วมกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสอันเป็นประโยชน์จากการแถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่26พฤษภาคมถึง24มิถุนายนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้227คดีได้ผู้ต้องหารวม233คนพร้อมยึดของกลางยาบ้า 676,288 เม็ดไอ500กิโลกรัมกัญชา180กิโลกรัมเฮโรอีนและสารเสพติดอื่นๆ27กรัม
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
5: บอลโลกนิวส์อัปเดต
6: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับอาร์เซนอลยกเลิกแผนการคว้าตัวฮูเลียนอัลวาเรสแล้วสปอร์ตสื่อดังของสเปนรายงานว่าอาร์เซนอลล้มเลิกแผนการคว้าตัวฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าของแอตเลติโกมาดริดแล้วหลังจากนักเตะไม่สนใจโดยทัพปืนใหญ่วางแผนเสริมกองหน้าคนใหม่เพิ่มเติมสำหรับการลุยศึกในซีซั่นหน้าและหนึ่งในเป้าหมายหลักที่อาร์เซนอลต้องการคว้าตัวมาร่วมทีมคือกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างฮูเลียนอัลวาเรสอย่างไรก็ตามอัลวาเรสไม่สนใจที่จะย้ายไปค้าแข้งในถิ่นเอมิเรตสเตเดียมเนื่องจากมีรายงานเปิดเผยว่าเจ้าตัวอยากย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนามากกว่าไมค์การิชาร์ดมองว่าโทมัสทูเคิลควรปรับทีมครั้งใหญ่ในเกมกับปานามาไมค์การิชาร์ดกูรูฟุตบอลชื่อดังมองว่าโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษควรจะปรับทีมครั้งใหญ่ในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่จะพบกับปานามาในวันอาทิตย์นี้โดยทัพสิงโตคำรามโดนวิจารณ์อย่างหนักหลังทำได้แค่เสมอกับกาน่า0ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มทั้งที่นัดแรกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถเอาชนะโครเอเชียมาได้ถึง4ประตูต่อ2ล่าสุดริชาร์ดมองว่าอังกฤษควรจะปรับทีมครั้งใหญ่ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มโดยการส่งพวกที่เป็นตัวสำรองก่อนหน้านี้ลงเล่นเป็นตัวจริงทั้งมาคัสแรชฟอร์ดบุกายอสซาก้าลิวัตกินส์และมอร์แกนโรเจอร์สเนื่องจากนักเตะเหล่านี้มีความสดและจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในเกมรุกให้กับทีมชาติอังกฤษได้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: บอลโลกนิวส์อัปเดต
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
9: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
10: Acer ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำ

0: รองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะครับดำเนินการโดยกับผมดร.ประดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับก็สำหรับช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านได้ทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับแน่นอนทางคลื่นวิทยุนะครับ FM 99.0 MHz นะครับแน่นอนถ้าฟังผ่านทาง YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งติดตามคุณจะได้ไม่พลาดรายการของ FM 99นะครับหรือว่าฟังผ่านแอปนะครับชื่อว่า MCOT Connect นะครับเป็นแอปเดียวที่รวมหมดทุกอย่างแล้วนะครับทุกสื่อของอสมทนะครับอันนี้ก็สามารถฟังวิทยุได้ด้วยนะครับส่ง SMS ขึ้นมาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับ4689899นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับและขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็อาจจะมีเสียงแบ็คดาวฝนตกนิดนึงนะครับโอ้โหแบบตกหนักมากนะครับตอนนี้นะฮะก็อ่ะแจ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับอันนี้ก็แจ้งเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่ใช้นะครับอุปกรณ์คลาสสิกนะจริงๆก็คือของเก่าใช่ไหมเราใช้คำว่าคลาสสิกนะครับนะของเก่าของ Apple นะครับก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นสินค้าในตระกูล AirPods นะครับที่เป็นตัว Time Capsule นะครับพวกนั้นนะครับก็อันนี้เขามีการแจ้งแล้วนะครับว่า Apple ที่มีการอัปเดต iOS 27นะครับก็จะยกเลิกนะครับการสนับสนุนตัว AirPods Utility นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะไม่มีการรองรับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยรวมไปถึงตัวที่ใช้บน Mac ด้วยนะครับตัว Mac OS Golden Gate นะครับตัวใหม่นะครับที่จะเปิดซึ่งตอนนี้โอเคเปิดให้ดาวน์โหลดสำหรับนักพัฒนาเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็จะเปิดตัวจริงก็คงประมาณเดือนกันยายนนี่แหละนะครับถึงจะเปิดให้ใช้งานจริงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็มันมีหลายตัวด้วยกันนะครับมันมีตัว AirPods Express นะครับมีตัว Time Capsule มีอะไรทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวบริหารจัดการนะครับที่เข้าไปตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งโอ้โหผมว่าอันนี้ผมโดนเต็มๆนะผมใช้พวกนี้อยู่นะครับก็เพราะนั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอุปกรณ์พวกนี้เขาออกมาตั้งแต่ปี2018นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีแอปตัวนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะยกเลิกหมดแล้วนะครับซึ่งอันนี้มันก็ส่งคำถามมาว่าเออแล้วในเรื่องของความปลอดภัยล่ะนะครับพูดง่ายๆคือมันเป็นเหมือนเราเตอร์ตัวนึงนั่นแหละนะครับก็แต่ว่าเป็นของ Apple นะครับในยุคนั้นนะครับที่เขาผลิตเราเตอร์มาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับตอนนั้นที่ผลิตแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีอุปกรณ์ของ Apple ที่ทำเป็นเกี่ยวกับเราเตอร์ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปว่า Apple จะสนับสนุนนะครับในเรื่องของแพทช์เรื่องความปลอดภัยต่อด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวแอปก็ไม่มีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครเคยดาวน์โหลดมาอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกลับมาได้อีกนะครับแต่ว่าก็คือเขาเลิกซัพพอร์ตนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นที่ทิ้งท้ายว่าสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีตัวโปรโมชั่น Back to School หรือเปล่านะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยนะครับก็จะประมาณ10วันนะครับหลังจากงาน WWDC นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่แล้วก็นั่งนับก็พยายามรีเฟรชหน้าจอก็มีอะไรแปลกๆขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือบนหน้า Apple เว็บไซต์ของประเทศไทยนะครับเขาก็ขึ้นว่าเป็นโปรโมชั่นเพื่อการศึกษาแค่นั้นซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันมีอยู่แล้วนะครับโปรโมชั่นเพื่อการศึกษานะครับว่าก็สามารถที่จะซื้อของผลิตภัณฑ์ Apple นะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook Neo MacBook Air MacBook Pro ตอนนี้ล่าสุดก็มีตัว Apple Watch ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ iPad ต่างๆนะครับอันนี้ก็ได้ส่วนลดสำหรับการศึกษาอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ว่าเขาขึ้นมาหน้าแรกนะครับแต่ว่าที่แปลกก็คือมันไม่

ที่ของแถมนะครับก็คือปกติแล้วโปรโมชั่น Back to School เนี่ยเขาจะมีแบบซื้อ MacBook จะแถมหูฟัง AirPods อะไรเงี้ยซื้อ iPad ก็จะแถมตัว Apple Pencil อะไรเงี้ยนะครับซึ่งปีนี้ดูแล้วไม่มีนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับเพราะว่าหรือปีนี้อาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าก็ล่าสุดก็ที่ทีมคุกออกมายืนยันกับ Wall Street Journal ขึ้นราคาแน่นอนนะครับขึ้นราคาแน่นอนก็แสดงว่าเอออันนี้จะไม่มีหรือเปล่าเพราะจริงๆตอนแรกผมก็ไปดูเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับเขาขึ้นเหมือนกับของประเทศไทยนี่แหละนะครับว่าเป็นราคาการศึกษาเท่านั้นเองนะครับไม่มีโปรโมชั่นแถมหูฟังแถม Apple Pencil อะไรไม่มีเลยนะครับปีนี้นะครับก็รอลุ้นต่อไปนะครับแต่รู้สึกว่าผมว่ามีแววจะลุ้นขึ้นยากแล้วนะครับเพราะว่าขนาดทิมคุกออกมาประกาศแล้วเนี่ยนะครับก็คือสัมภาษณ์ทาง Wall Street Journal เนี่ยนะครับว่าคือราคาแน่ๆคือราคานั้นแล้วก็ข่าวก็มาอีกว่าประมาณเดือนนี้แหละนะครับ iPhone 17เนี่ยนะครับเขาว่าจะขึ้นราคานะครับโหนะก็คือเพราะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้เพราะว่าราคาอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับก็คืออย่างค่าของ DRAM เนี่ยนะครับขนาดของ12กิกในชิปของ iPhone 17 Pro เนี่ยนะครับก็คือ39ดอลลาร์นะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยนะครับอาจจะพุ่งขึ้นไปเป็น145เหรียญสหรัฐนะครับก็คือ39พูดง่าย40ขึ้นไปเป็น150อ่ะโอ้โหเอาคิดแบบกลมๆแล้วกันนะครับขึ้นแบบว่าคือเป็น100เหรียญน่ะคือนะฮะคืออย่างสมมุติว่าอย่าง flash storage นะครับที่เป็นขนาด256นะครับ Apple เคยจ่ายอยู่ที่13เหรียญสหรัฐนะครับก็ใน iPhone 17 Pro ขยับไปถึง51นะครับก็จากพูดง่าย10บาทไปขึ้นไป50บาทโอ้โหคือต้นทุนแบบว่ามหาศาลนะครับตอนนี้นะครับคือราคามันขึ้นไปกระฉูดมากนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้น iPhone 17เนี่ยนะครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นข่าวลือมาว่าอาจจะมีการขึ้นราคาภายในเดือนนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังมีโปรโมชั่นอะไรนะPayday ใช่ไหมช่วงวันนี้พอดีนะ25มิถุนาอะไรเงี้ยนะครับก็ตามเว็บช้อปปิ้งทั้งหลายนะครับโอ้ที่น่าสนใจก็คือตัว iPhone 17กับ iPhone Air เนี่ยนะครับตอนนี้ราคาแบบถ้าลองดูจังหวะดีๆนะครับราคาแบบสูสีอะราคาสูสีกันเลยนะครับเพราะนั้นก็ไปเลือกกันดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็มันก็มีข้ คืออยากได้ทุกอย่างมันไม่ได้หมดนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะได้เบานะครับคุณก็ต้องกล้องก็เหลือแต่ตัวเดียวนะครับiPhone Air นะครับแบตก็น้อยลงนะครับแต่ว่าอาจเอา iPhone 17นะครับคุณก็จะได้น้ำหนักมันก็หนักกว่านะครับนะอันนั้นก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะอีกอันนึงนะครับที่เขาบอกนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยทางที่ว่าจะมีต้นทุนนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคือในเรื่องของvariable aperture นะครับที่มีการปรับรูรับแสงได้นะครับในตัวของ iPhone 18 Pro นะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยสูงกว่ากล้องรุ่นตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับถึง 50% เพราะฉะนั้นถ้าเอามาคำนวณรวมๆนะครับโดยราคาเนี่ยนะครับประมาณ 1,400 เหรียญสหรัฐเอากลมๆแล้วกันคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ 50,000 เอาคิดปัดเป็นกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โห 50,000 นะครับอันนี้คือแล้วก็บวกภาษีนำเข้าอะไรเข้าไปอีกคือโอ้โหนะผมว่าราคาดูเดือดแน่นอนนะครับปีนี้ตัว18 Pro 18 Pro Max นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับราคาในประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นนะปกติที่ผ่านมาก็ Apple ก็ขายอยู่ราคาเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะรุ่น Pro เนี่ยนะครับเขามีจริงๆตั้งแต่ปี2017นะครับก็คือก่อนหน้านั้นเป็น999เหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่1,099นะครับขึ้นมา100เหรียญนะครับแต่ถ้าขยับขึ้นไป 2-300 เหรียญเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นอะไรที่กระโดดขั้นสูงเลยนะครับซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ผมว่าก็คือนั่นแหละกลมๆอาจจะมีการมีเลข5เห็นนะครับมี 50,000 เห็นนะครับเพราะตอนนี้จริงๆแล้วรุ่นเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ4อาจจะ4ปลายๆถ้าเป็นโปรก็อาจจะเป็น4ต้นๆนิดๆนะครับถ้าเป็นโปร Max นะครับยัง4ปลายๆยังไม่แตะ5แต่ว่าถ้าปีนี้เปิดตัวมาเนี่ยนะครับคิดว่านะครับเนื่องจากราคาต้นทุนสูงขึ้นทุกอย่างนะครับก็มีโอกาสที่จะโหแบบขึ้นเลข5เลยนะครับรอดูนะครับก็รอดูต่อไปนะครับโอ้โหนะเพราะตอนนี้แบบของทุกอย่างก็ขึ้นแพงหมดใช่ไหม

นะแต่ค่าเดินทางเองค่าน้ำมันน้ำมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับโอ้โหก็รอลุ้นนะครับตอนนี้ก็ช่วงขาลงอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวพอเนี่ยมันจะเป็นแบบทุกครั้งเลยผมจะไปเติมมันจะขึ้นพอใช้ไปมันราคาน้ำมันจะลงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่พอน้ำมันจะเริ่มหมดนะครับมันก็จะขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับเป็นรอบของมันนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับอันนี้ทางสำนักข่าวของ Macworld เนี่ยนะครับเขามีการเผยข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่า iPhone Ultra เนี่ยนะครับโอ้ยังไม่พูดถึง Ultra เลยใช่ไหมที่ iPhone ที่เป็นจอพับนั่นแหละซึ่งเราแอดซูมว่าชื่อเป็น iPhone Ultra นะครับเขาบอกเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงที่สุดของ Apple นะครับซึ่งอาจจะเผชิญชะตากรรมเดียวกับตัว Mac Pro หรือ Vision Pro ก็ได้นะครับเพราะว่าซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับกระแสข่าวของiPhone ที่เป็นจอพับเนี่ยนะครับก็คือราคาอาจจะสูงกว่า 2,000 เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งโอ้โหถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เอากลมๆก็ประมาณ 8-90,000 คือเกิดแตะหลักแสนนี่โอ้โหมันแบบว่าเป็นอะไรที่นะเพราะว่าอย่างเอาง่ายๆ Vision Pro เนี่ยนะครับก็เห็นอยู่นะครับยังไม่มีขายเมืองไทยก็จริงนะผมคิดว่าเขาคงอาจจะไม่เปิดตลาดในเมืองไทยก็ได้นะเพราะว่าโอ้โหราคามันสูงมากนะครับคิดว่าราคาสูงมากนะครับแล้วถ้าเกิดอย่าง iPhone จอพับเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตนะครับที่คือจุดสำคัญมันคือจุดที่เป็นพับนั่นแหละนะครับอะไรที่มันพับเนี่ยนะครับแล้วมันต้องมีการเปิดออกมานะครับก็มีข่าวมาเรื่อยนะครับว่าโอเคแก้ได้แล้วบ้างพอแก้ได้แล้วเดี๋ยวติดปัญหาโน้นติดปัญหานี้อะไรเข้ามาอีกครับแล้วก็ซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่คือผลิตภัณฑ์มันมีราคาสูงมากนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าเนี่ยมันก็ตอนนี้ก็มีจำกัดอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าราคาสูงขนาดนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหคนที่จะมีกำลังซื้อเนี่ยนะครับคือเอาง่ายๆอย่าง Vision Pro เนี่ยนะครับโหยอดขายก็เขาไม่ได้บอกว่ายอดขายเท่าไหร่นะครับแต่คิดดูแล้วนะครับเขาคงไม่น่าจะเยอะมากนะครับเพราะว่าจริงๆก็เปิดตัวอย่างแค่ไม่กี่ประเทศเองนะครับประเทศไทยก็ยังไม่ได้เปิดนะครับซึ่งลองดูอีกมุมมองนึงนะครับอย่างเวลาที่เปิดตัว MacBook Neo นะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่10,000ราคาทั่วไปนะครับ 19,900 บาทนะครับก็คือตัวเริ่มต้นนะครับหรือ 23,900 บาทนะครับอันนั้นที่ขยับขึ้นมานะครับนิดนึงนะครับที่มีความจุเพิ่มขึ้นมี Touch ID นะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวสำคัญแหละนะครับว่าในเรื่องของราคานะครับผู้คนนะครับมองแน่ๆในเรื่องของราคาแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าราคามันสูงเวอร์ขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าแบบมันจะมีรุ่น2ต่อไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าสไตล์ Apple แล้วเนี่ยนะครับก็คือเขาจะพยายามจะดัน2รุ่นนะครับก็คืออย่างน้อยๆลองดูตลาดนะครับจริงๆอ่ะ Apple Watch เนี่ยนะครับก็จริงๆก็เคยมีมาแล้วนะครับราคาแบบเป็นหมื่นเหรียญสหรัฐเลยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยนะครับก็เขาจะมีเป็นในละตัวเรือนเป็นทองคำอะไรเนี่ยตอนนั้นโอ้โหตั้งแต่ยุคแรกที่เปิดตัวนะครับตัว Apple Watch นะครับมีเซรามิกอะไรแบบแพงอ่ะแพงเวอร์วังนะครับแพงเวอร์วังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ Apple ก็มีการปรับภาพลักษณ์ของตัว Apple Watch ใหม่นะครับก็เน้นไปด้านสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจอะไรใช่ไหมมีวัดชีพจรวัดอะไรพวกเนี้ยนะครับมีวัดอุณหภูมิอะไรได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งโอเค Apple Watch ก็คงไปรอดนั่นแหละนะครับก็คงไปรอดนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัว MacBook Neo ก็เห็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่หลายฝ่ายเขาก็มองว่ามันคุ้มค่านะครับคือในด้านประสิทธิภาพแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับWindows ก็พยายามทำออกมาแข่งใช่ไหมก็มีการรายงานข่าวออกมาอยู่เหมือนกันนะครับผมก็รายงานข่าวอยู่นะครับว่าออกมาแบบราคาชนเลยนะครับชนราคากันเลยนะครับก็แต่ว่าก็ต้องแลกกับข้อจำกัดด้านวัสดุนะครับคุณภาพตัวเครื่องแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เท่าที่ผมลองคุยกันในแวดวงนะครับของคนที่ใช้ Windows เองจริงๆเขาก็บอกว่าคนที่ใช้อย่างพ่อแม่เนี่ยนะครับเขาก็บางทีเขาแบบคืออยากให้ลูกใช้ Mac แต่ว่าโอ้โหจะไปซื้ออย่าง MacBook Air เครื่องนึง 3-4 หมื่นนะครับมันก็คงไม่ไหวเหมือนกันบางทีแบบมีลูกมากกว่า1คนอย่างเงี้ยนะครับมันก็แพงอยู่นะครับแต่ว่าตัว MacBook Neo เนี่ยนะครับมันก็เลยแบบตอบโจทย์นะครับว่าโอเคมันทำได้นะครับแต่ว่า

ว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าตัว iPhone จอพับครับก็รอลุ้นนะครับก็อีกแค่เท่าไหร่อ่ะเดือนนี้เดือน6หมดเดือนแล้วนะครับ7 8อีก2เดือนก็เดือนกันยาแล้วนะครับเปิดแน่ๆอยู่แล้วนะครับปีนี้แบบว่าคือมันมากันแบบว่าครบน่ะก็คือเห็นว่าจะเป็นการเซตต่างๆนะครับในตัว macOS เองอย่างที่บอกอ่ะก็คืออย่างฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะครับมันสะท้อนได้แค่ขนาดของจอ iPhone เท่านั้นนะครับแต่ว่าพอตัว macOS Golden Gate นะครับถ้าเกิดคุณใช้สะท้อนหน้าจอไปมันมีการปรับหน้าจอแนวนอนปรับได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แอปมันมีการแบบไม่ว่าจะเป็นบน iPad เองนะครับซึ่งอย่างแอปถ้าเกิดคุณติดตั้งแอป iPhone เนี่ยนะครับมันก็จะรูปมันก็จะไม่เต็มอ่ะเอาไว้ง่ายแต่ว่าบน iPad OS ตัวใหม่เนี่ยมันมีการปรับขนาดของแอปเนี่ยให้มันแบบเต็มหน้าจอนะครับได้นะครับแล้วก็คือเห็นอยู่แล้วว่าอันนี้มันต้องมารองรับกับ iPhone ตัวใหม่แน่ๆนะครับที่เป็นจอพับนะครับแต่ว่าที่จะติดใจก็คือในเรื่องของราคานี่แหละนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับตัว WatchOS นะครับตัวเบต้าWatchOS 27นะครับเบต้า2นะครับสำหรับนักพัฒนานะครับอันนี้ยังไม่เปิดให้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะครับซึ่งผมว่าน่าจะคาดว่าน่าจะประมาณสัปดาห์หน้านะครับก็น่าจะมีการเปิดให้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะครับถ้าเกิดใครอยากลองเล่นนะครับแต่ผมก็แนะนำอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่นักพัฒนานะครับถ้าเกิดว่าไปดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์นะครับที่มันยังไม่ใช่ของจริงอ่ะนะครับมันก็อาจจะมีบั๊กบ้างอะไรบ้างหลายอย่างก็ยังใช้ไม่ได้นะครับทีนี้มีปัญหาก็คือในเรื่องของตัว WatchOS 27เนี่ยนะครับเขามีการแจ้งว่าจะไม่รองรับตัว Apple Watch Ultra นะครับ Apple Watch Ultra ที่เป็นรุ่นแรกนะครับเพราะนั้นโอ้โหอันนี้คือมันคือแบบว่า Apple Watch Ultra รู้แล้วนะครับราคามัน 30,000 อัพอ่ะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีรองรับได้แต่เพียง Apple Watch Ultra 3เท่านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเขาบอกว่า Apple Watch Ultra 2ก็ใช้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้พอตัว WatchOS 27 Beta 2ออกมากลายเป็นว่า Apple Watch Ultra 3นะครับก็คือรุ่นล่าสุดนะครับเท่านั้นนะครับเพราะนั้นมันก็เลยว่าโอ้โหแบบจริงๆแล้วตัว Apple Watch เนี่ยโดนตัดไปเยอะนะโดนตัดไปเยอะว่ามันจะใช้ได้ตัว Series 9เป็นต้นไปนะครับ9011นะครับ9011นะครับซึ่งโหผมว่าเป็นอะไรที่นะครับคือปกติ Apple Watch เนี่ยมันซัพพอร์ตอยู่อย่างนั้นก็4 5ปีนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัดซีรีส์7ซีรีส์6ออกไปเลยนะครับซีรีส์7ซีรีส์6ออกไปเลยนะครับก็มีอะไรที่เพิ่มเข้ามานะครับในตัว WatchOS 27นะครับอย่างเช่นในเรื่องของ Liquid Glass นะครับก็ปรับปรุงให้อ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสไตล์เดียวกันกับบน iOS นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่เป็นคู่หูการออกกำลังกายอย่าง Workout Buddy นะครับที่สามารถที่จะทำงานบน Apple Watch ได้อย่างสมบูรณ์แม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กับ iPhone ก็ตามนะครับซึ่งอันนี้ฟีเจอร์นี้มันยังไม่มีในประเทศไทยนะครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นด้วยนะครับคือก็น่าเสียดายนะก็คือแต่ว่า บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างวิ่งไปเนี่ยผมก็จะมีเสียงแบบภาคคอยคือเหมือนเป็นโค้ชให้เราอะนะครับบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับว่าเออเนี่ยโอ้โหนะตอนนี้คุณวิ่งมาได้เท่านี้แล้วเนี่ยวิ่งอีกนิดนึงอะว่าวิ่งมาได้อะ5โลอะเอาอีกสักกิโลนึงอะไรเงี้ยนะแหมอีกนิดนึงจะได้แบบโอ้โหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับบางคนเนี่ยแบบเวลามันไม่พออะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละนะครับอันนั้นก็เป็นพวกเอาบัดดี้แต่งจริงต่างประเทศผมเขารีวิวกันก็คนที่สายกำลังกายจริงคือไม่ต้องมีโค้ชอะนะไม่ต้องมีโค้ชนะครับก็แล้วก็มีตัวตามหาอุปกรณ์นะครับที่ Find My อันใหม่นะครับที่อันนี้เนี่ยเขามีการแสดงให้เห็นเป็นแผนที่นะครับโอ้โหน่าจะมาตั้งนานแล้วคือก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณกด Find My บนตัว Apple Watch เนี่ยนะครับมันจะเห็นเป็นแค่จุดแล้วก็บอกว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นบริเวณคือเหมือนกับอยู่แถวอำเภอนี้ตำบลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่เด่นอันนึงนะครับที่อันเนี้ยโอเคผมชอบเลยคือในตัวของคำสั่งใหม่นะครับคำสั่งนิ้วใหม่นะครับที่ WatchOS 27นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งแตะกัน2ครั้งนะครับมันจะขึ้นเป็นตัว Smart Stack ก็คือมันจะมีแบบลิสต์ของแอปเนี่ยนะครับที่ขึ้นให้เราดูว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับแต่ว่าพอมันขึ้นดูปั๊บเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องใช้2นิ้วดีก็เอ้ยต้องใช้2มืออยู่ดีก็คือเอามือเอาอีกมือข้างนึง

0: เนี่ยถ้าเกิดสมมุติคุณใส่ Apple Watch ข้างซ้ายนะคุณก็ต้องใช้นิ้วมือข้างขวาไปแตะว่าคุณจะเอาแอปอันไหนนะครับแต่ว่าตัว watchOS 27เนี่ยนะครับก็คือคุณสามารถที่จะใช้แตะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยโอเค2ครั้งเนี่ยมันขึ้นสแต็กขึ้นมาจริงแล้วคุณแตะ1ครั้งนะครับเพื่อที่จะเลือกวิดเจ็ตอันนั้นนะครับที่ใช้งานได้ทันทีนะครับโอ้โหนะผมว่าทำไมใช้เวลาตั้ง1ปีในการคิดของแตะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเพียงแค่1ครั้งนะครับโอ้โหนะคือผมว่ามันสะดวกอ่ะก็คืออย่างอีกมือไม่ว่างเนี่ยอย่างเช่นอีกมือนึงล้างจานอยู่อะไรเงี้ยอีกมืออุ้มอาจจะอุ้มลูกอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างเวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับสุดท้ายคือปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทยังไม่ต้องใช้2มืออย่างที่ผมบอกนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับมันก็มีเพิ่มเข้ามาคือคำสั่งที่ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งแตะเพียงแค่ครั้งเดียวก็คือมันก็เลือกพูดง่ายคือแตะ1ครั้งคือการเลือกนะครับแต่2ครั้งคือการแบบสโครคือการแบบเลื่อนไปดูสแต็กอันไหนที่เราจะใช้อยากจะใช้งานนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับคำสั่งอันนี้เนี่ยนะครับมีตั้งแต่ตัว Apple Watch Series 9นะครับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับก็ลองถ้าใส่ตัว Apple Series 9อยู่นะครับก็ลองแคปขึ้นมาแล้วเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งแตะกัน2ครั้งติ๊กๆมันจะมีแบบเลื่อนขึ้นมามีเป็นแอปที่เป็นเปิดเพลงบ้างหรือว่าถ้าเกิดมีคนโทรเข้ามาครับถ้าคุณกดนิ้วมือนิ้วชี้กับนิ้วโป้ง2ครั้งติ๊กๆคุณก็เป็นการรับสายโทรศัพท์ก็ได้นะครับอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแล้วก็จริงๆปีที่แล้วเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามาคือเรื่องของสะบัดข้อมือคือปิดทุกอย่างนะครับเหมือนกับเวลาคุณเอาสมาร์ทสแต็กแล้วเนี่ยแล้วคุณแบบไม่อยากใช้แล้วเนี่ยนะครับคุณก็สะบัดข้อมือนะครับแต่ว่าอันนี้คือเพิ่มใหม่ท่านึงนะครับมีแตะ2นิ้วนิ้วชี้นิ้วโป้งแล้วก็แตะนิ้วชี้นิ้วโป้ง1ครั้งแล้วก็มีสะบัดข้อมือนะครับในตัวของ Watch 27นะครับโอเคนะครับวันนี้15:30 PMนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: เทคโนโลยีดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
2: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
3: Acer
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
6: ่เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990 บาทฟรีกระบอกน้ำค่าแบบค่าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
7: บอลโลกสตอรี
8: ่ซุนเฮืองมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันซุนเฮงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คจีซองและจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือซุนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่ง ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ใน World Cup ปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม

0: 02-2-1-6-7-6
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ครับกับเข้าสู่รายการเทคโนโลยีไลฟ์นะครับวันนี้พฤหัส25มิถุนายนนะครับยังอยู่กับผมด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับก็พรุ่ง26พรุ่งนี้วันศุกร์26นะครับมีทางอสมทมีจัดโปรพิเศษนะครับซุปเปอร์คุ้มนะครับเป็นซุปเปอร์สเปเชียลเดย์สำหรับกิจกรรมนะครับ Mcot Super Fan นะครับจัดเต็มทั้งวันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับโดยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับวิธีง่ายสุดนะครับคือสมัครผ่านทาง Google Account นะครับถ้าเกิดคุณมี Google Gmail อยู่แล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินง่ายสุดนะครับอันนั้นนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับ Super Special Day เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัล1นะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัล นะครับรับอันดับรางวัลที่2นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับและรางวัลสุดท้ายนะครับเป็น Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับได้ที่เว็บไซต์cheer.mcot.net cheer.mcot.net นะครับติดตามรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไลฟ์นะครับวันศุกร์ที่26วันพรุ่งนี้นะเวลา 19:00 นะครับทางช่อง YouTube นะครับหรือ Facebook ของ FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็พร้อมกันอีก3 Facebook Page นะครับจากสำนักข่าวไทยด้วยนะครับ9 Mcot นะครับแล้วก็ Backbone Mcot นะครับแล้วก็การรายงานสดการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกกับรายการ99 Live บอลโลกนะครับร่วมสนุกกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับนะครับเพราะนั้นวันพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะครับเข้าไปเลย cheer.mcot.net นะครับมาดูมีส่งเข้ามาทาง YouTube นะครับได้นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับคุณอทอนิมโตนะครับเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับคุณณัฐสร Newsroom นะครับเข้ามาทักทายเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งทางคอมเมนต์ทาง YouTube ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับSMS นะครับ4689899นะครับยังส่งมาได้เรื่อยๆนะครับก็ขอแบบไม่เกิน 15:50 นแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวจะตอบไม่ทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบมันจะมีดีเลย์นิดนึงอ่ะนะครับเพราะว่าเวลาจัดสดถ้างานถ้าเกิดคุณเปิดทั้งวิทยุกับ YouTube คุณจะฟังแล้วว่ามันไม่ตรงอ่ะนะเพราะว่ามันจะเหลื่อมกันหน่อยมันจะเหลื่อมกันนิดนึงถ้าฟังวิทยุมันจะเร็วกว่านะวิทยุจะแบบว่าโชว์เลยนะครับแต่ว่าฟังทาง YouTube อะไรเนี่ยนะครับมันก็จะมีดีเลย์ไปนิดนึงผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่ารู้สึกมันจะช้าไปกว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมาดูข่าวต่อแล้วกันนะครับพูดถึง Apple Watch Ultra นะครับก็มาดูข่าวลือแล้วกันนะครับว่าตัว Apple Watch Ultra ตัวใหม่นะครับตัวรุ่นที่4นะครับเขาบอกว่าจะมีการอัปเกรดเซนเซอร์ใหม่นะครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ประหยัดแบตได้มากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเขามีข่าวลือจาก DigiTimes นะครับเขาระบุว่ามีการอัปเกรดหลายด้านที่ผู้ใช้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะในด้านสุขภาพการออกแบบอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อาจจะมีฟีเจอร์วัดความดันโลหิตใหม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็กำลังรอการอนุมัติจาก FDA นะครับซึ่งแน่นอนก็จะมาเปิดตัวพร้อมกับตัว Apple Watch Series 12นะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับก็เปิดตัวปกติ Apple Watch เปิดตัวพร้อมกับ iPhone นี่แหละนะครับทีนี้อันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการอัปเกรดในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับก็คือจะมีความสามารถในการตรวจจับนะครับที่ Apple สามารถที่จะใช้ในการตรวจจับได้ดีขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยนะครับเขาเอาคือจับได้เท่าเดิมแต่เขาใช้อัลกอริทึมนะครับเป็นเหมือนกับ ใช้ซอฟต์แวร์ใช้ซอฟต์แวร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็มันจะมีเซ็นเซอร์ที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ที่เอาตรวจวัดน้ำตาลในเลือดเนี่ยคงยังไม่มานะครับปีนี้คงยังนะครับคิดว่าคงยังอีกนานเลยนะครับยังอีกนานเพราะว่าอันนั้นมันเอาจริงคือมันไม่ได้วัดที่ระดับน้ำตาลโดยตรงนะครับมันไม่เหมือนกับไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลนะต้องบอกว่าเขาใช้เป็นอัลกอริทึมก็คือใช้ซอฟต์แวร์นะครับเป็นการเหมือนกับส่องกับเป็ดเลือดอะไรเนี่ยแล้วก็เอาวิเคราะห์ประมาณคือใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เอาอะนะครับว่าระดับน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่นะเพราะให้ความแม่นยำสูงสุดเนี่ยนะครับมันก็ไม่พ้นกับไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลนะอันนั้นมันแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือฟีเจอร์อันหนึ่งนะครับก็คืออาจจะมีตัวที่วัดความดันโลหิตนะครับใหม่นะครับอันนี้เขาก็อย่างที่บอกก็คือรอทางองค์การอาหารและยาของที่สหรัฐอเมริกาอนุมัติอยู่ก่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็มันเป็นต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบถ้าเคยใครใช้ตัว Samsung ตัว Galaxy Watch มันจริงๆมีมานานแล้วนะครับตัววัดความดันโลหิตแต่ว่ามันก็ต้องมีการคาลิเบตนะครับอย่างเขาจะมีช่วงระยะของเขาอยู่แล้วก็คุณจะต้องมีซื้ เครื่องวัดความดันที่แบบว่าเหมือนกับที่เขาใช้ก็คือเขาจะมีเขามีระบุรุ่นนี้รุ่นนี้คือต้องใช้เครื่องวัดความดันรุ่นนั้นเอามาสอบเทียบคือเอามาแบบเทียบกันเพราะว่าค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดใช้ไปยังไงก็แล้วแต่คุณต้องมีการเทียบรู้สึกว่าผมจำได้ว่าเดือนละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ครั้งเนี่ยนะครับไม่งั้นค่าที่มันวัดมาได้จากนาฬิกามันจะไม่เป๊ะนะครับมันจะไม่เป๊ะนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่า Apple จะทำยังไงเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เพราะว่าตัวของ Samsung Galaxy Watch เองนะครับคุณต้องมีเครื่องวัดความดันอยู่ดีนะครับเพื่อที่จะสอบเทียบกันนะครับแบตเตอรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ตัว Apple Watch เนี่ยนะครับก็มันก็อึดอยู่แล้วนะนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันจะอึดยิ่งกว่าอีกนะครับก็ต้องรอดูครับต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะวันนี้ก็มีรายงานข่าว Apple Watch เยอะเลยนะครับอีกอันนึงนะครับที่ตัว Apple Watch เนี่ยเขาบอกว่ายอดโต 21% ในไตรมาสแรกของปี2026นะครับโอ้สวนทางกับคู่แข่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างเขาเช็คในเรื่องของปริมาณการชิปเมนต์นะครับก็คือที่ขายเนี่ยนะครับอันดับ1เป็นของตัวของ Apple อันดับ2เป็นของ Huawei นะครับอันดับ3เป็น Xiaomi นะครับอันดับ4เป็นของผมอ่านว่าอะไรเนี่ย IMOO นะครับอันดับ5ของ Samsung นะครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นนะครับตามมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ย Apple เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การบวกขึ้น 21% เลยนะครับ Huawei 12% นะครับนะฮะเพราะนั้นในตัวส่วนของตลาดโลกเนี่ยนะครับก็Samsung ก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายเดียวที่มีการหดตัวเป็นอย่างหนักนะครับยอดจัดส่งเนี่ยลดลงถึง 28% นะครับโอ้โหนะก็นะก็คืออย่างที่บอกแหละนะครับตัว Samsung เขามีตัว Galaxy Watch ของเขาใช่ไหมนะครับเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยฟีเจอร์สุขภาพของ Apple Watch เนี่ยนะครับจริงเขามันเป็นตัวปัจจัยที่ดึงยอดขายนะครับเข้ามาใช้นะครับในส่วนของ Apple Watch นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าราคาเนี่ยนะครับก็มาดูว่าราคามันจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับผมว่ามีแววว่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าโหโทรศัพท์มันขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็ขึ้นตามตลาดทุกอย่างนั่นแหละนะครับครับรอดูต่อไปซึ่งเดี๋ยวก็เปิดตัวพร้อมกับตัว iPhone แน่ๆอยู่แล้วนะครับ Apple Watch นะครับถ้าใครเล็งๆอยู่นะครับก็รออีก3เดือนนะครับก็ยังมีตัว Series 12Series 12นะครับผมคิดว่าคงปีนี้คงน่าจะไปเน้นที่ตัว iPhone ที่เป็นจอพับนั่นแหละนะครับตัว Apple Watch อาจจะเป็นไปเน้นที่ตัวของ Ultra นะครับว่า Ultra นี่แทบจะไม่ค่อยมีการอัปเดตอะไรใหม่เลยนะครับก็ต้องรอดูนะครับผมว่าก็เดี๋ยวมาเดือนกันยานะครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรอัปเดตมาใหม่นะครับอีกอันนึงนะครับตัว Siri นะครับ AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็น Siri คนเดียวกันในทุกอุปกรณ์นะครับทีนี้หลายๆคนก็อาจจะเราที่ใช้ที่ผ่านมามันไม่เหมือนกันยังไงนะครับต้องบอกว่านะครับ

0: ปัจจุบันเนี่ยตัวที่คุณใช้อยู่นะครับตัวสิริเนี่ยนะครับที่ใช้บน iPhone Apple Watch หรือว่า HomePod หรือว่า Mac หรือ Apple TV เนี่ยนะครับมันมีความสามารถไม่เท่าเทียมกันนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคือผมเจอเสมอเลยนะครับอย่างตัว HomePod เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณสามารถจะสั่งหยุดเพลงสั่งตั้งเวลาปิดทั้งอะไรแต่ว่าบน iPhone หรือบน iPad เนี่ยมันสั่งแบบนั้นไม่ได้นะเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับเป็นสิริคนละคนนะเมื่อแต่ว่าถามว่าแล้วปกติแล้วถ้าเปิดเพลงตั้งเวลาให้ปิดเพลงไว้มันทำได้แหละแต่ว่าคุณต้องเอามือไปตั้งที่บนแอปนาฬิกาอะไรเนี่ยก็คือมันวุ่นวายเอาตรงๆนะคือวุ่นวายมากเลยนะครับแค่แบบอยากให้เปิดเพลงแล้วก็ตั้งเวลาแบบสลีปโหมดเอาง่ายๆนะครับสมมติว่าให้แบบหยุดเล่นอีกสัก30นาทีอย่างเงี้ยแล้วอยากฟังเพลงเพลินๆก่อนนอนอ่ะ30ให้มันหยุดเล่นนะครับใน iPhone เนี่ยนะครับโอ้โหกว่าคุณจะตั้งได้เนี่ยนะคุณต้องเปิดแอปเคาะที่เป็นนาฬิกานะครับแล้วก็ไปเปิดว่าโอเคให้มาอีก10นาทีแล้วให้หลุดเล่นเพลงโอ้โหมันรู้สึกมันวุ่นวายเหลือเกินนะเอาตรงๆนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าฟีเจอร์นี้จริงๆแล้ว iPhone มันมีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็น HomePod เนี่ยนะครับคุณก็แค่สั่ง HomePod Siri ทำได้เลยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกแหละก็คือ Siri บนแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เลยจริงๆนะก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้งานที่รู้สึกสับสนนะครับแล้วก็ลดความน่าเชื่อถือของ Siri นะครับแต่ว่าตัว Siri AI เนี่ยนะครับของตัวใหม่เนี่ยนะครับที่ตัว iOS 17เนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็ทุกอย่างให้มันเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่ว่าผู้ใช้งานจะคุยผ่านทาง Apple Watch บนข้อมือหรือว่าผ่าน iPhone บนมือถือนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับมันจะรวมกันหมดนะครับก็อย่างที่ว่าแหละนะครับมันจะมีแอปตัวหนึ่งเลยนะครับที่เป็น Siri นะครับชื่อแอป Siri อันนี้เลยนะครับเพราะนั้นมันควรจะมีการแบบทุกอย่างมันต้องทำงานได้หมดนะครับรวมไปถึงบน Apple CarPlay ด้วยนะApple CarPlay ก็นั่นแหละนะครับเป็นจริงๆมันก็คือ Siri บน iPhone นั่นแหละนะครับก็มีข้อจำกัดอยู่หลายๆอย่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็บน CarPlay จะมีแอป Siri ด้วยนะแต่ว่าคุณอ่านไม่ได้แต่ว่ามันจะแบบมีข้อความที่เราคุยกับ Siri ที่คุยก่อนหน้าเนี่ยนะครับมีข้อความอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยอันนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับคิดว่าคงใช้เวลาอีกโหว่าประมาณตีไปเลยนะครับ 3-4 ปีแน่ๆนะครับโหกว่าจะเพราะตอนนี้คือบอกเป็นแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยนะครับภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งนะครับว่าอันนี้ทางประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขามีการเปิดเผยว่า Apple ได้ตกลงทำงานกับ Intel นะครับเพื่อผลิตชิปบางส่วนในสหรัฐนะครับก็อันนี้ก็ส่งผลในราคาหุ้น Intel พุ่งขึ้น 9% นะครับในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดนะครับขณะที่ Apple ขึ้น 0.6% นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า Intel ไม่ได้ออกแบบชิปขึ้นมาแล้วส่งให้ Apple ไม่เหมือนก่อนหน้านั้นนะก็คือใช้อะไรนะ Intel Core อะไรนะไม่คนละแบบกันคืออันนี้เนี่ย Intel ผลิตชิปตามแบบของ Apple ที่ส่งให้ทาง TSMC นะครับอันนี้เหมือนกับมันปรับเป็นต้องบอกว่าเป็นอะไรเป็นคนผลิตตามออเดอร์ที่ Apple สั่งมันกลับกันนะคือก่อนหน้านั้นเนี่ย Intel แบบชิปออกแบบIntel Core i5 Core i7 อะไรนั้นนะก็คืออินเทลออกแบบแล้วผลิตแล้วส่งให้ Apple ก็ไปพัฒนาเอาไปใส่ในเครื่องของ MacBook อะไรต่อแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือ Apple มีการออกแบบแล้วให้ Intel ผลิตนะครับก็คือผลิตเนี่ยก็เป็นตัวอย่างเช่นชิปที่เป็น M series นะครับที่ใช้ใน iPad หรือว่าใช้กับ Mac นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็คือก่อนที่มาใช้ตัวชิป Apple Silicon เนี่ยนะครับก็แน่นอนข้ออย่างที่บอกแล้วก็คือใช้ Intel นะครับที่สำหรับ Mac นะครับแต่ว่าออกเกิดปัญหาดีเลย์ของชิปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นปัจจุบัน Apple ก็เลยแบบว่าออกแบบเองเลยนะครับแล้วก็ไปให้ TSMC เป็นผู้ผลิตนะครับซึ่งอันนี้ก็เปิดตัวสินค้าได้ตามกำหนดการที่คาดการณ์ได้มากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆที่ผ่านมา Apple ก็ไม่เคยมอง Intel เป็นซัพพลายเออร์นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับเป็นอันนี้มันก็มีหลายๆเรื่องเนี่ยเพราะ Intel ก็อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการแบบเผื่อๆไว้ขยายซัพพลายเชนนะครับเพราะว่า TSMC ตอนนี้ก็รับหลายเจ้าเหลือเกินนะครับไม่ได้รับแต่ Apple เจ้าเดียวนะครับแล้วก็ TSMC เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในไต้หวัน นะครับก็ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะนั้นมันก็ขยายลดความเสี่ยงนั่นแหละนะครับเพราะนั้นก็เลยเอาเป็นบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วกันนะครับก็เลยเอา Intel นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือ TSMC ก็ไปรับงานของชิปที่ทำบนเซิร์ฟเวอร์ AI ทั้งหลายนะครับเพราะนั้นก็เลยมันก็มีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางแหละเพราะนั้นก็เลยต้องให้ Intel ในการช่วยผลิตนะครับในส่วนนี้นะครับอีกอันนึงนะครับก็เป็นทางสำนักข่าวมาร์เกอร์แมนนะครับเขาเปิดเผยว่าจอห์นเทอร์เนสเนี่ยนะครับที่ว่าที่ CEO คนใหม่ของ Apple เนี่ยอาจจะกำลังเตรียมปรับสมดุลอำนาจภายในบริษัทนะครับแล้วก็นำทีมออกแบบกลับมามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับซึ่งอ๋อที่น่าแปลกก็คือในงาน WDC นะครับจอห์นเทอร์เนสไม่มีออกแม้แต่ฉากเดียวเลยนะผมก็ก็เห็นก็ก็เพิ่งนึกขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็ผมว่าเขาคงให้ทีมคุกแบบเต็มที่แหละนะครับครั้งสุดท้ายของลุงทีมแล้วนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเปิดตัว iPhone ก็จอห์นเทอร์เนสก็คงเป็นคนขึ้นเวทีแน่ๆแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในช่วงตลอด10ปีที่ผ่านมาอิทธิพลของชิปออกแบบเนี่ย Apple เนี่ยค่อยๆลดลงนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่จอนาธานไอฟ์นะครับออกจาก Apple นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในยุค ของทีมคุกครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับจอนาธานไอฟ์เป็นทีมออกแบบที่อำนาจสูงสุดเลยนะรองจากสตีฟจ็อบส์นะครับซึ่งในช่วงของสตีฟจ็อบส์เนี่ยที่บริหาร Apple เนี่ยที่ออกแบบภายใต้การนำของจอนนี่ไอฟ์ก็คือต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดของบริษัทนะครับซึ่งทางวอลเตอร์ไอแซคตันเนี่ยผู้เขียนชีวประวัติของสตีฟจ็อบส์นะครับเขาเปิดเผยคำพูดของสตีฟจ็อบส์ว่าเนี่ยจอนาธานไอฟ์เนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินงานมากกว่าใครใน Apple นะครับรองจากผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนออกแบบโครงสร้างองค์กรแบบนี้นะครับคือในยุคนั้นเนี่ยทีมออกแบบ Apple เนี่ยคือมี power มากนะครับก็คือมีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวนะครับต่อมาเนี่ยนะครับในเรื่องของอิทธิพลทีมออกแบบเนี่ยลดลงนะครับหลังจากที่จอนาธานไอฟ์ออกจาก Apple นะครับก็ออกมาให้ที่ออกแบบมาให้กับเจฟฟ์วิลเลียมส์นะครับซึ่งตอนนั้นก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนะครับ COO นะครับ Chief Operating Officer นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทีมออกแบบไม่ได้รายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุดเหมือนในอดีตนะครับซึ่งอันนี้ก็มีเสียงวิจารณ์ทั้งภายนอกภายในว่าด้วยความสำคัญกับการดำเนินงานการจัดการซัพพลายเชนกับการประสิทธิภาพทางธุรกิจนะครับมากกว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทางทีมคุกถนัดอยู่แล้วนะครับเพราะทีมคุกเขาเป็นสายที่พัฒนาในด้านของในส่วนของซัพพลายเชนในเรื่องของธุรกิจนะครับเพราะทีมคุกคือสายธุรกิจอะประมาณนั้นนะครับเพราะทีมคุกก็เคยอยู่บริษัทใหญ่ๆมาก่อนอย่าง IBM อย่าง Compaq นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าหลังจากวันที่1 กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับว่าทีมออกแบบเนี่ยจะกลับมามีบทบาทมากขึ้นอีกครั้งนะครับเพราะนั้นก็ที่หลายคนก็บ่นว่าโอ้โหไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะครับแต่ละปีนะครับเพราะว่าด้านการบริหารจัดการนะครับเขามีการเปลี่ยนไปนะครับก็คือในเรื่องของมาดูในแง่ของซัพพลายเชนเป็นหลักนะครับการจัดการธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้คนใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับที่วันที่1กันยาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีเป็นอะไรต่อไปนะครับว่าเขาจะฟื้นบทบาทของทีมออกแบบนะครับให้กลับมาเป็นหัวใจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าแน่นอนเขาก็คงต้องเป็นคนที่เปิด iPhone ที่เป็นจอพับรุ่นแรกครับจอห์นเทอร์เนสนะครับอันนี้ผมเดาๆไม่ต้องเดาแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็ต้องเป็นคนผมเดานะก็คงแบบใส่ในกระเป๋ามาก็คงเป็นกระเป๋ากางเกงยีนอะไรเงี้ยแบบชักออกมาแล้วก็เปิดทับออกอะไรเงี้ยนะก็คือกลางออกนะผมเดาๆนะมันต้องมีฉากนั้นแน่ๆนะครับจอห์นเทอร์เนสต้องเป็นคนแบบเปิดตัว iPhone ที่เป็นจอพับแน่ๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะมีการเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนะครับผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนชอบบ่นนะว่าโอ้โหมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ต้องแจ้งเพื่อทราบนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ Microsoft อยู่นะครับเขาประกาศแล้วนะครับว่าจะเลิกสนับสนุน Office 2021นะครับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ตัว Microsoft Office 2021นะครับก็มี Word Excel PowerPoint เนี่ยนะครับเขาเลิกสนับสนุนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมนะครับเพราะนั้นใครที่มีตัว Microsoft Office 2021อยู่นะครับก็ใช้งานได้นะครับไม่ได้บอกใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยนะครับเนื่องจากไม่มีการออกแพทช์หรืออัปเดตเรื่องความปลอดภัยต่อไปนะครับผู้ที่ใช้งานเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วปัญหานี้ก็เคยมีสำหรับผู้ที่ใช้ Office 2010 2013นะครับแต่ว่ามันใช้ได้แม้มันใช้ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดของซอฟต์แวร์นะครับที่จะไม่ได้อัปเดตพวกฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเพราะนั้นอย่างคนที่ใช้รุ่นใหม่เนี่ยนะครับแล้วคุณไปเปิดกับOffice รุ่นเก่าเนี่ยบางทีก็เปิดไม่ได้หรือบางทีเปิดได้มันก็จะเพี้ยนนะครับเครื่อง Microsoft เนี่ยเขาก็แนะนำให้อัปเกรดเป็นตัว Office 2024นะครับที่มีสิทธิ์การใช้งานแบบตลอดชีพนะครับคือ Office 2024ก็มีตัว Word PowerPoint Excel เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องใช้บนคลาวด์ไม่ต้องใช้เป็นล็อกอินสมาชิกรายเดือนนะครับเพราะว่าตัวปัจจุบันเนี่ยตัว Microsoft 365เนี่ยนะครับคุณต้องเสียค่าสมาชิกแบบรายเดือนนะครับเพื่อให้เข้าถึงแอปตัว Office นะครับ Word PowerPoint Excel เนี่ยนะครับหรือว่าแล้วก็มีพื้นที่เก็บข้อมูลบนCloud Drive นะครับตัว OneDrive นะครับก็เพราะนั้นใครที่ใช้ตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าในแวดวงการศึกษาส่วนใหญ่ทางสถาบันการศึกษานะครับเขาก็จะมีตรงนี้ให้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็นักเรียนนักศึกษาหรือครูบาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่สถาบันการศึกษานะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเขาจะมีตัว Microsoft 365นะครับก็อัปเกรดรุ่นล่าสุดมีอยู่แล้วนะครับในส่วนนั้นนะครับก็ใช้ไปครับแต่ว่าถ้านักศึกษาจบแล้วน่าสินะครับอันนั้นก็ต้องเสียตังเองแล้วแหละนะขึ้นอยู่ว่าคุณได้ไปทำงานที่ไหนครับว่าบริษัทที่คุณทำเลยเขามีออฟฟิศอะไรตัวนี้ซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ Instagram นะครับคนที่ชอบดูบนจอใหญ่ๆนะครับบนทีวีนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเขามี Instagram for TV รองรับการเล่นวิดีโอแนวนอนแบบเต็มจอนะครับแต่ว่าอันนี้จำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับInstagram เขามีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับในแอป Instagram for TV ที่เอาไว้ดูรีลส์บนทีวีจอใหญ่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอปนี้รองรับเฉพาะตัว Amazon Fire TV แล้วก็ Google TV เนี่ยในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการขยายมานะครับว่าจะมีการรองรับวิดีโอขนาดที่เป็นขนาดยาวนะครับแล้วก็สำหรับครีเอเตอร์บางรายที่มีบางคนเขาทำละครสั้นอะไรเงี้ยนะครับเห็นมีบางคนเท่าที่ผมคุยนะเขาดูแบบดูหนังซีรีส์จีนผ่านอินสตาแกรมเลยด้วยนะแบบโอ้นะก็จอมันเล็กนิดนึงนะถ้าเกิดดูบนมือถือเนี่ยแต่ว่าดูบนทีวีมันก็จะดูแปลกๆเพราะว่าทีวีมันจอใหญ่แต่ว่ามันดูแบบเต็มๆแบบนั้นไม่ได้อะมันอินสตาแกรมมันถูกล็อกไว้อยู่นะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับMeta นะครับเขามีการเปิดตัว Meta Glasses นะครับเป็นแว่นตาฉริยะใหม่นะครับภายใต้แบรนด์ของตนเองนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่299เหรียญสหรัฐนะครับนี่ยังไม่เห็นราคาไทยหรือจะเปิดตัวในไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเปิดตัวแล้วนะครับมี26แบบโอ้โหในมีทั้งสีมีเลนส์มีกรอบโอ้โหสารพัดรูปแบบเลยนะครับก็มีทั้ง Meta Adventure นะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า Meta Furry นะครับที่มีกรอบหนาโดดเด่นแล้วก็ Meta Glasses by Kylie นะครับเป็นกรอบแว่นทรงรีที่ออกแบบร่วมกับKylie Jenner นะครับคือตัวแว่นตาไม่มีหน้าจอแสดงข้อมูลนะครับมีกล้องที่สามารถถ่ายภาพได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมีลำโพงแบบเปิดหูที่ได้ยินเสียงรอบตัวด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้นานต่อเนื่อง8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ส่วน AI ที่มาพร้อมกับแว่นตาก็เป็น Muse Spark นะครับเป็นแว่นตารุ่นแรกที่ได้ใช้โมเดลรุ่นนี้นะครับตัวอันนี้เขามีการเริ่มวางขายแล้วนะครับอันนี้ยังไม่เห็นที่ขายในประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็มันมี AI เข้ามาผสมนะครับก็รอดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับมันถ่ายกล้องถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับโหนี่ก็นะก็มันก็เหมือนดาบสองคมแหละนะครับเอาไปถ่ายอะไรอย่างอื่นเนี่ยนะครับได้หมดนะครับอ่ะ 15:58 นาทีแล้ววันนี้อ่ะหมดเวลาพอดีนะครับก็เดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้านะครับมาอัปเดตกันต่อนะครับก็อย่าลืมเข้าไปโหวตกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับของ cheer.mcot.net นะครับก็เขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับก็ไปลงทะเบียนกันนะครับอ่ะวันนี้กับผมดร.ประดิษฐ์คงต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461

0: อนนี้เวลา 16:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายืนยันคนไทยปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาต่อเนื่อง2ครั้งขนาด 7.1 ถึง 7.5 นั้นประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดขณะนี้ทางการเวเนซุเอลาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมระดมหน่วยกู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาประเทศเปรูซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลาได้ประสานคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจำเป็นเบื้องต้นทราบว่ามีคนไทยที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาเพียง1คนซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศในขณะนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแผ่นดินไหวเวเนซุเอลายืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว32คนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาได้มีการเปิดเผยภาพขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรกขนาด 7.2 ที่ประชาชนแตกตื่นลงมาบนท้องถนนรถยนต์โคลงเคลงไปมาอีกเพียงไม่กี่วินาทียังได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ตามมารวมถึง after shock มากกว่า20ครั้งขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมากำกับดูแลการรับมือกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ล่าสุดรัฐบาลยืนยันมีผู้เสียชีวิต32คนด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือและได้สั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งเตรียมความพร้อมและระบุด้วยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายโดยไม่ได้ระบุจำนวนหรือที่มาพักขมลตั้งกระทู้ถามปัญหาในกระทรวงมหาดไทยปมชัดลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยและทุจริตสอบข้าราชการการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามกรณีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีมอบมาให้นายวรศิษฐ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบแทนนางสาวพักขมลกล่าวว่าตนพยายามทุกทางแล้วยังไม่ได้รับความชัดเจนไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องของข้าราชการหรือเรื่องของส่วนบุคคลที่ผ่านมาไม่เคยมีการโยกย้ายกันแบบนี้การย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และอิทธิพลสุดท้ายแล้วอิทธิพลอะไรผลประโยชน์อะไรที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บอะไรความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ส่งผลกับเศรษฐกิจภาพใหญ่วลีที่สร้างความสั่นสะเทือนที่อธิบดีกรมการปกครองพิมพ์หาปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าช่วยน้ำเงินด้วยปลัดก็ตอบกลับไปว่า 100% ครับนายวันนี้ปลัดภูเก็ตคนนั้นที่ถูกย้ายกลับไปแล้วฐานความผิดอะไรก็ไม่มีเปิดเผยด้านนายวรศิษฐ์กล่าวว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการออกคำสั่งให้ไปช่วยราชการของข้าราชการ5คนเช่นปลัดจังหวัดในอำเภอผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเนื่องจากมีการร้องเรียนหลายคนพยายามบอกว่าการออกคำสั่งให้มาช่วยราชการครั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองแต่ในระเบียบไม่ได้ย้ายขาดและส่งไปช่วยราชการเพื่อตรวจสอบและให้ข้าราชการเหล่านั้นพิสูจน์ตัวเองเมื่อสอบเสร็จแล้วก็คืนพื้นที่กลับคือนายอำเภอเมืองกับนายอำเภอถลางปัจจุบัน5คนกลับพื้นที่ไปแล้วกรมการปกครองได้สรุปผลการสอบทั้งหมดและเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการต่อส่วนชัดลายหลุดที่อ้างว่าเป็นของอธิบดีกรมการปกครองได้ให้นโยบายในการตรวจสอบไปแล้วล่าสุดได้มีการสั่งให้ทำหนังสือชี้แจงหลังจากนี้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงที่ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเมสซี่ไม่ปิดโอกาสในการลงเล่นฟุตบอลโลกปี2030 เลียเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาไม่ปิดโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งหน้าหากตอนนั้นสภาพร่างกายยังไหวแต่ณตอนนี้ขอโฟกัสกับปัจจุบันเป็นหลักเท่านั้นทางนี้หลังจากฟุตบอลโลก2026ผ่านไปได้เพียง2นัดเมสซี่ก็ยิงไปแล้วถึง5ประตูทำให้เจ้าตัวทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรวมแล้วถึง18ลูกแซงหน้าสถิติเดิมของมิโรสลาฟโคลเซ่ตำนานหัวหอกทีมชาติเยอรมนีที่เคยทำไว้16ประตูบรัดลีย์บาโกล่าสนใจย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลและเทนสปอร์ตส์สื่อของฝรั่งเศสรายงานว่าบรัดลีย์บาโกล่าตัวรุกของปารีสแซงต์แชร์กแมงสนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยแข่งทีมชาติฝรั่งเศสมีข่าวเรื่องย้ายทีมอย่างต่อเนื่องหลังปัจจุบันตกเป็นตัวสำรองของแปร์เชโดยทั้งปืนใหญ่อาร์เซนอลและหงแดงลิเวอร์พูลต่างมีข่าวว่าให้ความสนใจบาโกล่าอย่างไรก็ตามล่าสุดสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าบาโกล่าสนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลมากกว่าและเจ้าตัวพร้อมที่จะย้ายมาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกแล้วและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99

0: ื่องไทยแข็งแรง
1: สวัสดีครับพบกับสกอตไกด์ได้เป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 16.00 นถึง 17.30 นนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับวันนี้มีผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิตวงนะครับมาครับดำเนินรายการร่วมกับน่าจะเป็นน้องเจตนะครับเพราะว่าแรกน่าจะกำลังเดินทางมานะครับวันนี้ต้องบอกกล่าวชัดๆก่อนนะครับว่ารายการสปอตไกด์จะมีเพียง1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าจะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงหลัง 17.00 นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องใช้ความรวดเร็วสักนิดหนึ่งกับเรื่องราวของกีฬานะครับเพราะว่ามีเวลาแค่1ชั่วโมงนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้ฟุตบอลโลกก็ยังแข่งกันเหมือนเดิมนะครับแต่ดูเหมือนนะครับสภาพร่างกายนะครับของคนดูแต่ละคนเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มเขาเรียกว่ายืนระยะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามีการต้องแอบงีบนะครับแอบพักนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นเฉพาะคนดูนะครับแต่คนที่ต้องไปบรรยายนะครับที่โมโนแม็กเนี่ยเราคงต้องสอบถามเขาวันนี้แน่นอนนะครับนอกจากผมแล้วก็มีน้องเจตตอนนี้เดินทางเข้ามาเรียบร้อยสวัสดีครับน้องเจต
2: สวัสดีพี่หมอเมาครับสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์ตั้งแต่มาที่อสมทน่าจะหลายปีแล้วนะนี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมกดลิฟต์จากชั้น1มาชั้น5เนี่ยแวะทุกชั้น
1: แสดงว่า
2: โอ้จังหวะอะไรจะพอดีขนาดนั้นไม่อย่างนั้นนี่จะต้องเจอพี่หมอตอน 16:07
1: ใช่เอ้ยผมก็เหลือบดูแล้ว
2: ไม่น่าเชื่อนะ
1: ไม่น่าเชื่อ
2: เอ้ยทุกทีจะมีเวลาอย่างเป็นทางการแต่รอบนี้นี่แวะทุกชั้นแวะทุกชั้นอ่ะพี่หมอเมาเกริ่นไปแล้วก็นับไปนับมาเนี่ยต้องถือว่าฟุตบอลโลกผ่านครึ่งทางนะพี่หมอเพราะว่าคือฟุตบอลโลกคนนี้มีทั้งหมด104แมตช์แล้วก็หลังผ่านนัดที่2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันผ่านไปแล้ว52แมตช์แล้วพอรวมกับ3กลุ่มเมื่อคืนและเมื่อเช้าอีก6คู่เท่ากับว่าตอนนี้เราดูฟุตบอลโลกกันมา58แมตช์แล้วนะฮะ
1: นับเฉพาะแมตช์นะห้ามนับวันนะ
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่าถ้านับวันเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเจตเมื่อกี้เนี่ยผมเกริ่นนิดน
2: ึง
1: ตอนเนี้ยเริ่มมีแผ่วแล้ว
2: ครับ
1: นะครับนอกจากคนดูเนี่ยเพราะว่าต้องจัดตารางโปรแกรมตัวเองใหม
2: ่
1: นะครับก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมว่าก็สนุกไปอีกแบบนึง
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันกันทั้งหมด48ทีมแล้วก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับยังไม่จบรอบแรกนะ
2: ครับ
1: แต่ก็ต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยใช้คำว่าพลิกความคาดหมาย
2: คร
1: ับ นะครับก็สนุกแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ทั้งเจ็ดเราจะจัดเป็นแค่ชั่วโมงเดียว
2: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเราอาจจะต้องเขาเรียกว่ากระชับสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนรายการสปอตไกด์เวอร์ชันวันหยุดสุดสัปดาห
2: ์อันนั้นต้องปล่อยเข้าไปเอาจริงๆไม่ต้องเอาผมไปรวมก็ได้นะผมขอมาอยู่วันธรรมดาเสาร์อาทิตย์นี้ต้องให้พี่โอ๊ตพิธีกรคนเดียวเลยรับไปเต็มๆนะฮะอ่ะตกลงปิ่นเป็น4:45หรือว่า5โมงตรง4:45พี่หมอ
1: ครับ
2: โอ้ถ้าแบบนี้เราก็ต้องเบรกทีนึงก่อนถูกไหม
1: ใช่ๆ
2: โอเคได้เลยอ่ะวันนี้ก็ SMS มาคุยกันนะครับ4689899แล้วก็มีไลฟ์ทางเพจแล้วก็ YouTube เหมือนเดิม
1: อ่ะเพื่อเป็นการรีบเร่งนะ
2: ครับ
1: เอาก๊อป LPGA รายการเมเจอร์เลย KPMG Women PGA Championshipนะครับต้องบอกว่าเป็นรายการที่ผมพูดน้อยมากนะ
2: ครับ
1: คือผมเนี่ยแอบติดตามการฝึกซ้อมของโปรจีนนะครับแต่ไม่กล้าพูดเพราะว่าผลการแข่งขันที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่เป็นไปตามที่เราคาดเดาแล้วก็การแข่งขันกอล์ฟสตรีรายการ KPMG Women PGA Championship Major ที่3ของปีเนี่ยจัดขึ้นนะครับที่สนาม Hazen Time National Golf Club นะครับรัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐนะครับเริ่มคืนเนี้ย25-28 มิถุนายนจริงเงินรางวัลนะครับล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมดูนะคอนเฟิร์มได้เลยว่า13ล้านเหรียญสหรัฐ
2: ครับ
1: นะครับก็ประมาณ430ล้านบาทไทยนะครับโดยครั้งเนี้ยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 1.95 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ65ล้านบาท
2: ครับ
1: นะครับก็เรียกว่าสนุกแน่นอนมีนักกอล์ฟเข้าแข่งขันทั้งหมด156คนแชมป์เก่าก็คือลีบินจีชาวออสเตรเลียนักกอล์ฟไทยที่ลงแข่งขันรายการนี้มี10คนนะครับมีโปรจีนอาทิยาธิติกุลมีแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจมีโปรเมเอริยาจุฑานุการมีโปรเมียวปาจลีอนันต์นาฬิกามีโปรพราวชนิตตีวรรณแสนมีโปรเปียโนอภิชยายุบลมีจัสมินสุวรรณปุระมีโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำมีโปรโมโมริยาจุฑานุการแล้วก็โปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรม
2: ครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ต้องพูดถึงความพร้อมทุกคนพร้อมแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าพอถึงเวลาแข่งขันแล้วใครจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนรายการนี้มาครบท็อป10มาหมดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสนามเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างยากนะครับพา72
2: ครับ
1: ระยะ 6,760 หลานะครับสนุกแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าผมจะไม่พูดถึงความพร้อมของนักกอล์ฟแต่ละคนแล้วกันเพียงแต่ว่าจับตามองแล้วกันนักกอล์ฟไทยมี10คนที่ลงแข่งขัน
2: ผมไม่อยู่บรรยากาศละการเล่นโปรแอมก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์นี่จีโน่แพตตี้เปียโนและเนลลี่คอด้าเขาไปเล่นโปรแอมกันพี่หมอแล้วไปมารายการนี้เนี่ยคือรายการที่เงินรางวัลมากที่สุดใน LPGA ทัวร์นะครับหมายถึงว่าเงินรางวัลรวมนะ13ล้านเหรียญนี่มากที่สุดที่มินนิโซตานะครับ
1: คือเจ็ดความน่าสนใจสำหรับเมเจอร์ที่3ก็คือสนามฮาสันไทม์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับเป็นสนามที่ใช้แข่งขันรายการสำคัญสำคัญเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ครับหรือว่าเป็นกอล์ฟชายเนี่ย PGA ก็ใช้สนามนี้บ่อยครั้งเลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็วกกลับมาแข่งขันคือLPGA ก็เคยแข่งสนามนี้นะครับแล้วก็ปีนี้ทางเมเจอร์ที่3 KPMG เลือกสนามนี้ลงแข่งขัน
2: ครับ
1: นะครับอ่ะสนุกแน่นอนนะครับใครที่อยากติดตามดูผลการแข่งขันต้อง AIS Play นะ
2: อ
1: ันนี้ต้องยืนยันว่า AIS Play
2: อ่ะก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับกอล์ฟนะส่วนถ้าเอาแร็กเก็ตเกมเนี่ยแร็กเก็ตเกมเนี่ยพี่หมอวันนี้ต้องส่งแรงใจเลยนะน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้ว
1: ผ่าน2รอบแล้ว
2: ถูกต้องน้องไหมนี่ผ่านมาแล้ว2รอบตามกำหนดการจะลงเล่นรอบควอลิฟายรอบ3เจอกับนักเทนนิสจากฝรั่งเศสโดแดงเนี่ยนะฮะโอเซนโดแดงนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสซึ่งถ้าน้องไหมทำได้น้องไหมจะเข้าเมนรอแล้วก็จะทำให้ในวิมเบิลดันหนนี้เราจะมีหญิงเดี่ยวในเมนรอ2คนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยน้องรวงข้าวลาลานาธาราฤดีเนี่ยไปรออยู่แล้วด้วยอันดับโลกด้วยแรงกิ้งนะครับแต่ว่าน้องใหม่เหลืออีกแค่ด่านเดียวพี่หมอ
1: แต่เป็นด่านอันตราย
2: ใช่
1: เพราะว่าคู่แข่งขันเนี่ยเป็นมือเก่า
2: ใช่
1: ที่ต้องบอกว่าอยู่ในวงการมานานเกิน10ปี
2: อายุ29ปีปัจจุบันเนี่ยแรงกิ้ง473ก็จริงแต่ว่าด้วยความเป็นมือเก่าอะเนาะ
1: ใช่นะครับอ่ะสนุกแน่นอนต้องส่งกำลังใจไปช่วยนะครับเพราะว่าท่านนายกนะครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมเนี่ยผมมีโอกาสได้พูดคุยเขาบอกว่าเราต้องพยายามเขาเรียกว่าบอกแฟนเทนนิสเมืองไทยให้เชียร์น้องใหม่นะครับเพราะว่าการเข้ารอบเนี่ยระดับอย่างวิมเบิลดันเนี่ยมันยากมาก
2: ไม่ธรรมดาก็ถ้าพี่หมอยังจำได้ที่เมลเบิร์นอยู่ในเมนดอทั้งคู่นะแล้วก็น้องไหมของพี่หมอนี่แหละไปเจอกับน้องเอ็มม่าของพี่หมอจำได้ไหม
1: จำได้
2: น้องไหมมนัญชยาเนี่ยเจอเอ็มม่าราดูคนูในรอบแรกตอนนั้นเนี่ยโอ้ถือว่าฮือฮาอย่างน้อยๆก็มันทำให้เห็นว่าเรามีนักเทนนิสหญิงไทยได้เล่นในศึกแกรนด์สแลมย้อนกลับไปปีที่แล้วผมก็จำได้บูมกับซิดิกก็ได้เข้าเมนดอในออสเตรเลียนโอเพ่นเท่ากับว่าหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นนักเทนนิสไทยในเมนรอมากขึ้น
1: นี่คือผลงานของลอนเทนนิสสมาคมที่มีคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมเป็นนายกสมาคม
2: อัน
1: นี้ต้องยอมรับนะแล้วก็การวางแผนคือผมเนี่ยจะพูดคุยกับท่านนายกหลายสมาคมนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นนายกคนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าแฟนกีฬาเนี่ยชื่นชมเพราะว่าเป็นคนตั้งใจแล้วก็พูดง่ายๆว่าดูแลสมาคมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาแต่ดูแลแบบครบวงจรนะครับก็เลยทำให้ผลงานอย่างที่เราบอกตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาทำงานเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยคุณสุชัยก็บอกแล้วว่าเราต้องเริ่มปั้นนักเทนนิสใหม
2: ่ๆ
1: เพื่อให้ขึ้นมาแทนพาราดอนศรีชพันธ์หรือว่าธรรมรินทร์ธนสุการหรือว่าจะ จ้าปิ๊กดนัยอุดมโชค
2: ครับ
1: นะครับอ่ะก็ปรบมือให้สำหรับเรียกว่านักเทนนิสดาวรุ่งทั้งหลายที่ต้องบอกว่าเริ่มมีผลงานดีย
2: อดเยี่ยม
1: คร
2: ับ ไหนๆก็แร็คเก็ตเกมแล้วจริงๆเรามีอีกหนึ่งชิ้นกีฬาคือแบดมินตันนะก็ไหนๆก็พูดหน่อยแม้ว่าจะเป็นรายการ300นะครับเราไปกันไม่เยอะน่าจะมีคู่พี่น้องแซ่เฮงเนี่ยพี่หมอแต่ปรากฏว่าในประเภทคู่ก็ตกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าในประเภทหญิงเดียวเนี่ยต้นรักแซ่เฮงเนี่ยชนะวิเวียนซันเดอร์ซาฮีจากฮังการี2เกมรวดเดี๋ยวเช้ามืดวันพรุ่งนี้นะจะเจอกับเทวิกาซีฮักจากอินเดียแข่งตอน 5:30 นี่เวลาล้อกับฟุตบอลโลกเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเล่นที่สหรัฐไงดังนั้นเดี๋ยวเชียร์ต้นรักกันเช้ามืดวันพรุ่งนี้นะ
1: คร
2: ับ
1: เรื่องของเซปักตะก
2: ้อ
1: ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างวุ่นวายผมใช้คำว่าค่อนข้างวุ่นวาย
2: ครับ
1: แล้วก็ยังไม่มีใครตอบได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมฟังเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในวงในอย่างน้องหนุ่ยนนทรีวัฒนาคารก็บอกแล้วว่าหลังชีวิตนะครับต้องบอกว่าทางอิสตาฟเนี่ยนะครับประกาศสั่งห้ามนักกีฬาเซปักตะก้อไทยจากทีม C จำนวน5คนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสหพันธ์ให้การรับรองเป็นการชั่วคราวจนกว่ากระบวนการสอบสวนกรณีที่ไม่ยอมทำการแข่งขันต่อในเกมเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกที่ประเทศมาเลเซียนะครับจะจบก่อนนะครับแต่ชุด A ชุด B
2: อ
1: ันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีการลงโทษนะครับก็คือเฉพาะชุด4นะครับก็ต้องรอดูนะครับ5คนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยวิชาญเต็มโคตรจากกริดถิ่นบางบนภูตะวันโสภาสิทธิพงษ์คำจันและก็จตุพลศิริอาจและสตาฟอีก2คนรวมเป็น7คนนะครับเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนี้สหพันธ์เซปักตะก้อโลกหรืออิสตาฟเนี่ยก็ออกมายืนยันว่านักกีฬาไทยจากทีม A และทีม B จะไม่ถูกลงโทษเนื่องจากเป็นแมตช์ที่จบลงแล้วและทั้งหมดมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์น้อยมากแต่จะลงนามในหนังสือให้คำมั่นว่าจะยึดมั่นในเรื่องของน้ำใจนักกีฬาเคารพเจ้าหน้าที่การแข่งขันและปฏิบัติตามกฎระเบียบของอิสตาฟอันนี้ผมเสนอตามข่าวแล้วกันแต่นะครับคนวงในเนี่ยยังหนุ่ยนนทรีเขาพูดเลยว่าหนังชีวิตนะครับจะเป็นหนังชีวิตแบบไหนต้องรอเพราะตอนนี้มันยังอึมครึมอยู
2: ่ครับ
1: นะครับเรื่องราวของสปอร์ตก็เอาแค่นี้แล้วกันครับ
2: แล้วก็นิดนึงพี่หมอต้องไปที่วอลเลย์บอลหน่อยจริงๆถ้าหญิงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเบรกกัน2สัปดาห์เสร็จเนาะก่อนจะไปสนามที่ญี่ปุ่นแต่ว่าโอ้จริงๆทีมชายเนี่ยวันนี้คู่ในกลุ่ม B เนี่ยมันมีผลเหมือนกันนะครับกับผลที่ออกมาเพราะว่าการแข่งขันที่อินเดียเนี่ย ABC ครับผลเนี้ยไทยอยู่กลุ่ม B พี่หมอหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเพราะว่าเราแข่งติดกันติดกันน่ะถ้าเทียบกับชาติอื่นนะตอนนี้ไทยอ่ะแข่งครบไปแล้ว4แมตช์นะครับชนะ2แพ้2มีชนะ2แพ้2พี่หมอตอนนี้นะอยู่อันดับ2ของตารางแต่ว่าผลการแข่งขันวันนี้ที่เราจะต้องลุ้นให้เกาหลีใต้เนี่ยเขาชนะโอมานคือ 3-0 หรือไม่ก็ 3-1 เนี่ยปรากฏว่าเกาหลีใต้ชนะโอมาน 3-2 เซตทีนี้มันเลยส่งผลนะครับตอนนี้เอาจริงว่าเขากำลังคำนวณกันอีรุงตุงนังเลยว่าไทยยังมีโอกาสหรือเปล่า เพราะว่าไทยแข่งครบแล้ว ส่วนโปรแกรมเนี่ยวันพรุ่งนี้จะเหลือแค่2คู่คือเกาหลีใต้เจอกาตาร์และอินโดนีเซียเจอโอมานซึ่งผลปรากฏว่าผมเช็คจากน้องโกเนี่ยน้องที่ไปภาคด้วยเนี่ยโกบอกว่าเงื่อนไขเดียวนะครับที่ไทยจะเข้ารอบคือเขาจะเอา1กับ2เข้านะครับเกาหลีต้องชนะกาตาร์วันพรุ่งนี้3-0หรือ3-1และต้องให้อินโดนีเซียกับโอมานเนี่ยเป็นโอมานชนะอินโด3-2เท่านั้นด้วยนะคือต้องล็อกสกอร์3-2เท่านั้นน่ะ
1: โจทย์ยากมาก
2: อันนี้จะพูดได้นะ
1: โจทย์ยาก
2: คือเกาหลีชนะกาตาร์นี่ถามว่าโอ้โหกาตาร์เขาก็นึกไหมพี่หมอก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ากาตาร์นี่เขาก็ชนะไทยมา3เซตรวดนะ
1: ใช่
2: แต่ถามว่าอ่ะถ้าเกาหลีชนะได้แล้วมันไม่พอมันต้องชนะ3-0 3-1อ่ะในขณะที่อีกคู่นึงเนี่ยอันนี้ต้องล็อกเลยคือโอมานต้องชนะอินโด3-2เหนื่อย
1: ต้องบอกว่าโจทย์ยาก
2: อันนี้เอามาอัปเดตกันเพราะว่าคู่เกาหลีใต้กับโอมานเพิ่งจบเมื่อสักครู่นี้เลยนะคร
1: ับ
2: ABC ครับที่กุจราตอินเดียนะ
1: ฮะ
2: ตามนี
1: ้ก็คงเรื่องราวของกีฬาน่าจะมีแค่นี้นะ
2: ประมาณนี้ไหมพี่หมอ
1: ประมาณนี้เชิญครับ
2: งั้นเราไปข้อความไหม
1: ข้อความเลย
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาย้ำว่าวันนี้เราจะอยู่กันถึงประมาณสัก16:45 น.ตามที่ได้รับการแจ้งเตือนจากทีมงานนะครับ ก็ข้อความแรกภรรยาของอดัมไม่ขยับครับหมอป้าเจตอัมซ่ามาแย้วงับนะแต่สกอตแลนด์คนไหนที่ชอบดีใจตอบเฮอดัมนี่วงเล็บเชมาจากน้องอัมซ่านะครับนัดมาคุยทุกข่าวชาวเรานี้สวัสดีมีสุขไม่ทุกเศร้าสองหนุ่มหล่อรอทักทายหายซึมเศร้าไม่มีเหงาเข้าทักทายคล้ายหิวใจจากน้องอัมซ่านะครับบอกว่าพี่หมอคุณเจตผมไม่เคยฟังบรรยายฟุตบอลทาง FM 99เลยเช้านี้ได้ฟังก็มันดีประมาณนี้นะครับจากคุณหงไฮเวย์นี่เป็นไงล่ะ
1: คือใครที่ฟังการบรรยายการแข่งขันฟุตบอลทางเสียงเนี่ยต้องบอกว่าผู้บรรยายต้องมีฝีมือแต่ละคนเนี่ยที่ได้รับมอบหมายเนี่ยจะมีลีลามีบุคลิกในการบรรยายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความได้เปรียบนะครับเพราะว่าคนที่จะต้องพูดเขาเรียกว่าโดยที่ไม่มีภาพให้คนที่ฟังเนี่ยสนุกกับเกมการแข่งขันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมาก
2: คือต้องให้คนนึกภาพเห็นน่ะ
1: ใช่
2: ว่าโอ้โหริมเส้นยังไงเลี้ยงตัดเข้ามามีกองหลังขวางอยู่กี่คนคือมันต้องใส่มากกว่าทีวีนะ
1: คือต้องอธิบายด้วยถ้อยคำที่ฟังง่ายพอได้ประตูเนี้ยอย่างลูกของวินิซิอุสลูกแรกเน
2: ี้
1: ยลูกส้มหล่นส้มหล่นแบบไหน
2: หล่นกี่ใบหล่นทั้งแข่งหรือว่าหล่นแค่ไม่กี่ใบ
1: อันนี้ผมชมน้องๆทุกคนนะว่าเก่งแล้วก็ลีลาไม่เหมือนกันมีคนเนี้ยคอมเมนต์เรื่องป๋าแป๊ะกับพอ.สุเทพ

0: จะโคนไม่เหมือนกันอย่างเจดเนี่ยผมยกตัวอย่างเจดอาจจะถนัดในการบรรยายที่แบบที่สไตล์ของเจดนะมีคนชอบแต่บางคนบอกอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
1: แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบ
0: คือผมถึงบอกว่าเรื่องเนี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก็คือว่าผมเนี่ยจะไม่คอมเมนต์เลยนะสำหรับผู้บรรยายไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าทางทีวีผมว่าน้องทุกคนมีความสามารถ
1: ก็คนละสีสันคนละรูปแบบคนละแบบว่ากันไปทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับแสดงว่านี่ผมไอเวนี่ฟังพี่ป่าแป้วพี่สุเทพเม
0: ื่
1: อเช้าตอนเช้านะครับบอกว่าโอ้เนี่ยคุณเจ๋งเนี่ยบรรยายเห็นภาพเลยประมาณนี้นะครับถามครับแอฟริกาใต้เมื่อก่อนใช่แล้วก็หายไปเลยข้อความหายไปนะครับโอเคส่งมาใหม่แล้วกันนะ
0: เคยเป็นเจ้าภาพอ่ะเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วย
1: ใช่2010ไงแต่เขาบอกว่าใช่โรเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจว่าโรอะไรข้อความมันหายไปนะพี่หงไฮเวย์นะสวัสดีครับอมรและพี่เจตครับสวิต26เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวคือแพ้เยอรมัน4-3สวิตจะได้แชมป์โลกครับจากคุณปูสระบุรีสวิตเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในสเปคของม้ามืดได้ผมว่าพวกสวิตนอร์เวย์สกอตแลนด์พวกนี้ใช่ไหมอยู่ในสเปคของการเป็นม้ามืดนะ
0: yeah.
1: ถ้านับในยุโรปนะครับ ส่วนพี่เทียนแท้ฉลอมนะครับบอกว่าพฤหัสสวัสดีไม่มีเหงาเมื่อหมอเมามานั่งเฝ้านั่นไง เมื่อหมอเมามานั่งยังเฝ้ารอคู่หมอไม่ใช่ใครใจจดจ่อดูดีหนอเจ็ดเองเล็งเลือดล้ำสปอร์ตไกด์วันนี้ชี้โดดเด่นอาชีสดใสไม่ห่างไกลแดดแรงแสงประจำเจตดูดีทุกชั้นนั้นน้อมนำโอ้งามขำย้ำดีมีความหล่อฮะเจตวิเทียนท่าฉลอมเอาจริง
0: ๆไม่บ่อยครั้งนักเลย
1: ครับ
0: ที่ผมจะได้ยินเจตอ่าน
1: ผิดสองสามรอบนะ
0: เยอะมากขนาดนี้
1: จะต้องมีดราม่าไหมเนี่ย
0: เนี่ยคือผลอะไรผลจากการที่ทำงานหนักในช่วงฟุตบอลโลก
1: พี่หมอต้องให้เครดิตคุณเทียนเขาวางกับดักไว้เยอะแยะไปหมดเลยพี่หมอลองดูสิ
0: คือ
1: เนี่ย
0: คือพี่เทียนวันนี้ก็ต้องบอกว่าวิวางกับดักแต่เจตเนี่ยเป็นปกติแล้วผมจะไม่เห็นเจต
1: ไม่มีผิด
0: คือมีนิดหน่อยอ
1: ่ะนี่ๆผมเลยกําลังจะบอกว่าคนเราเนี่ยไม่น่าสร้างมาตรฐานไม่สูงเลยภาคบอลเกมนึงผิดครั้ง2ครั้งก็ไม่ได้
0: ใช่มั้ยคือ
1: ว่าทุกทีไม่ผิดเลยอะไรเงี้ยหรอ
0: คือผมไม่ตําหนินะไอ้ความผิดพลาดแต่ผมจะบอกว่าเนี่ยนี่ผลมาจากการที
1: ่ทํางานหนัก
0: ดูฟุตบอลโลกไง
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องบอกว่าการพักผ่อนเดี๋ยวบางทีไม่พอ
1: เดี๋ยวต่อไปจะอ่านผิดทุกวันจะได้เป็นมาตรฐานใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่านถูกมาตลอดแล้วเดี๋ยวผิดมันจะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งถูกไหมพี่บอ
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยววันนี้เราพักกันเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวกลับมานี่เราจะมีเราไปบอลต่างประเทศเลยถูกไหมพี่หมอเพราะว่าเดี๋ยวฟุตบอลโลกก็เข้มข้นเพราะวันนี้ย้ำอีกทีนะครับเราจะออกกันตอนประมาณ 16:45 นาทีนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลด์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอลด์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอลด์คัพคนนี้ด้วย
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: มันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: 16:30 นะครับต้องย้ำว่าเป็นช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์วันนี้นะวันนี้เราอยู่กันถึงแค่ประมาณ16:45 นะครับ
4: ผลฟุตบอลเมื่อคืนเลย
3: ได้เลย
4: นะครับเอาเป็นกลุ่มเลยเจ็ดว่ามาเลย
3: ครับก็เอาเป็นกลุ่มไล่จากช่วงเวลาด้วยก็แล้วกันนะครับก็ถ้าเอาคู่ตี2เมื่อคืนนี้นะครับเริ่มที่การแข่งขันในกลุ่ม B ก็ปรากฏว่าสวิตเซอร์แลนด์ก่อนก็แล้วกันโอ้โหถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะพวกเขาเบียดชนะเจ้าภาพแคนาดาไป2-1พี่หมอ
4: ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะเอาถ้าถามผมนะ
3: ครับ
4: ผมว่าแคนาดาเจ้าภาพเนี่ยหวังที่จะชนะเพื่อจะเล่นในบ้านแต่ปรากฏว่าพอเล่นแล้วเนี่ยสวิตดูดีกว่า
3: ครับ
4: นะอันนี้ก็ผมไม่แปลกใจเรื่องผลการแข่งขัน
3: ก็ถือว่าทำได้ดีนะ
4: ยุค
3: ทีมของมารัตยากินเนี่ยก็บริวเอมโบโลพวกนี้รูเบนวากาสกรานิชชาก้าเรโมฟลอยเลอร์ผมว่าเขาก็เป็นทีมที่มีแกนที่ค่อนข้างผสมผสานอะระหว่างผู้เล่นมากประสบการณ์แล้วก็ผู้เล่นที่กำลังขึ้นมาแล้วอยู่ในช่วงพีคพอดีแล้วก็ในมุมของแคนาดาเองก็ยังไงพวกเขาเอาเข้ารอบนะครับแต่ว่าอีกคู่นึงอะน่าสนใจเพราะเป็นเกมสำคัญตัดกันโดยตรงนะครับก็คือบอสเนียกับกาตาร์เพราะว่าก่อนเกมนี้บอสเนียมี1แต้มส่วนกาตาร์ก็มี1คะแนนคือผลเสมอไม่ดีทั้งคู่พี่หมอถ้าผลเสมอเนี่ยน่าจะตกทั้งคู่แต่ปรากฏว่าบอสเนียครับจัดการชนะกาตาร์ไป3-1
4: ดูเหมือนว่าจะสูสีแต่พอเล่นแล้วห่างคืออันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยบอสเนียทีมจากยุโรปมาตรฐานดีกว่า
3: ครับ
4: อันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าจะมาเชียร์ทีมในเอเชียนะเรามาตรฐานเรายังสู้ไม่ได้
3: เนาะคือบอสเนียมันมีจังหวะแบบอยู่ดีหายอ
4: ่
3: ะดีเป็นประตูอะไรทำนองเนี้ยดังนั้นเนี่ยก็ทำให้บทสรุปในกลุ่ม B นะครับสวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มเป็นแคนาดาพี่หมอ
4: ครับ
3: เหตุผลเพราะว่าแคนาดาเนี่ยประตูได้เสียดีกว่าบอสเนียและอันดับ3เป็นบอสเนียที่มี4แต้มซึ่งพูดได้เลยว่าเข้ารอบ
4: ครับ
3: กลุ่มนี้จะมี3ทีมเข้ารอบอันนี้คือในกลุ่ม B ทีนี้ไปที่กลุ่ม C ที่มีทีมชาติบราซิลซึ่งพี่หมอมองว่าอย่ามองข้ามนะเจเป็นไงฮะเช้ามืดเมื่อหันมาบราซิลถล่มสกอตแลนด์ไป3-0
4: ถามว่าเบรฟฮาร์ทของเชนอสเนี่ยนะก็มาดีนะแต่เพียงแต่ว่ายังดีไม่พอเมื่อมาเล่นกับทีมชาติบราซิลที่มีอันเช
3: ่
4: คาร์โลอันเชโรติเป็นผู้จัดการทีมนิ่งแล้วก็เขาเรียกว่าจัดตัวผู้เล่นลงเล่นเนี่ยนะผมว่าเขาคาดเดาแล้วก็มองสถานการณ์ในการเล่นชัดเจนนะครับชนะหลายคนบอกอาจจะได้ลูกฉาบฉวยด้วยอะไรก็ตาม
3: ความผิดพลาดของสกอตแลนด์เอง
4: นะ
3: ส้มหล่นมาก
4: แต่ก็ต้องบอกว่าอย่างลูกที่สองนะลูกคัตแบ็กมาแล้วทางวินิซิอุสหม่งคนเดียวอันนี้ก็นี่คือมาตรฐานบราซิล
3: ใช่ครับ
4: นะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องนั่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะชนะมากกว่า3ด้วยเพียงแต่ว่าความเฉียบคมเนี่ยความเป็นบราซิลที่เราเคยเห็นเนี่ยมันยังไม่มีให้เราดู
3: บรูโน่กิมาราชก็เด่นนะ
4: คือ
3: 2 assist นะแล้วก็วินิซิอุสนี่ก็แม่เนี่ยครับกลายเป็นว่าวินิซิอุสเล่นฟุตบอลโลกคนนี้3นัดยิงทุกเกมยิงทุกเกมนะครับในรอบแบ่งกลุ่มที่สำคัญเนี่ยเราต้องพูดถึงเนมาหน่อยพี่หมอปรากฏกายลงสนามเนี่ยนาที76แทนที่ของมาเตอุสคุนยาเป็นไงเห็นเนื้อเห็นตัวละเนมา
4: คือสภาพร่างกายก็ยังไม่เต็มร้อยการห่างเหินจากเวทีระดับชาติไปนานมันก็เนี่ยมันก็เห็นเลยว่ายังไม่ใช่เนมาคนที่เราเคยเห็นนะครับต้องให้เวลานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการได้ลงสนามที่ผมว่าคาร์โลอัลเชโรตติเขาเรียกว่ามีกลยุทธ์ในการใช้แล้วกันนะครับผมว่าบราซิลชุดนี้ผมว่ายิ่งเล่นยิ่งดีนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยรู้ขึ้นอยู่กับว่าคู่แข่ง

0: ขันในรอบต่อไปเนี่ยความยากง่ายมีแค่ไหน
1: เดี๋ยวพอไล่เรียงไปเนี่ยผมจะลองไปดูความน่าจะเป็นให้ว่าบราซิลเนี่ยคือตอนนี้บราซิลเนี่ยอ่ะแวะเลยก็ได้แชมป์กลุ่ม4จะไปเจอรองแชมป์กลุ่ม F พี่หมอเล่นที่ฮูสตันซึ่งรองแชมป์กลุ่ม F สถานการณ์น่าจะเป็นใครทราบไหมฮะรองแชมป์กลุ่ม F ก็คืออาจจะเป็นญี่ปุ่นสวีเดนหรือเนเธอร์แลนด์เป็นไปได้หมด
0: ได้หมด
1: ยังเป็นไปได้หมดคือจะเจอกลุ่มนี้บราซิลอ่ะ
0: ก็อย่างที่บอกว่าเขาพอเขาจัดตารางฟิกไว้เนี่ย มันก็ทำให้ญี่ปุ่นต้องคิดหนักอันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ
1: มีโอกาสสูงเนาะ
0: คือถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มีสิทธิ์เลือก1 2 3แต่ถามว่าเลือกไปแล้วก็ลำบากทุกอัน
1: เพราะว่าเขาฟิกเลยนะครับว่าแชมป์กลุ่มคือบราซิลจะต้องไปเจอรองแชมป์กลุ่ม F นั่นหมายความว่าเนเธอร์แลนด์เจอตูนิเซียนัดสุดท้ายที่ตกรอบไปแล้วเนเธอร์แลนด์น่าจะชนะทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยต่อให้ชนะหรือเสมอสวีเดนพี่หมอญี่ปุ่นก็อันดับ2อยู่ดีดังนั้นเนี่ยญี่ปุ่นสูงมากนะตอนนี
0: ้
1: มียกเว้นว่าญี่ปุ่นจะแพ้สวีเดนแล้วก็ให้สวีเดนไปเป็นรองแชมป์กลุ่มแล้วญี่ปุ่นไปเข้าในฐานะอันดับ3แต่มันก็จะขนาดนั้นไหมล่ะฟุตบอลน่ะ
0: ก็คือคาดเดานะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: เขาก็เล่นเต็มที่แหละหมายถึงว่าถ้าเอาตามโอกาสบราซิลมีโอกาสเจอญี่ปุ่นอันนั้นคือสถานการณ์ในกลุ่ม4นะครับก็ย้ำอีกรอบว่าบราซิลเข้าอันดับ1อ้อโมร็อกโกเราลืมพูดถึงโมร็อกโกก็จัดการชนะเฮติไป 4-2
0: โมร็อกโกเนี่ยนะผมบอกเจนนะผมดูนัดแรกผมประทับใจนะ
1: ที่เสมอบราซิล
0: แต่พอนัด2นัด3เน
1: ี่
0: ยผมว่าพอเจอทีมมาตรฐานต่ำลงมาเนี่ยโมร็อกโกก็เล่นมาตรฐานต่ำนะอันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวแล้วกันจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยไอ้ 4-2 ก็ไม่ควรจะชนะขนาดนี้ด้วย
1: โอ้โหมายิง2ประตูท้ายเกมนะ
0: ใช่
1: เกือบจะจบ 2-2 แล้วด้วยอ่
0: ะ
1: ก็เท่ากับว่าในกลุ่ม C นะครับบราซิลแชมป์กลุ่มโมร็อกโกรองแชมป์กลุ่มสกอตแลนด์จบอันดับ3มี3แต้มแต่ประตูที่เสียลบ3อ่ะจะไหวมั้ยตรงนี้ต้องไปลุ้นนะครับเพราะว่าเอาแค่ว่าสกอตแลนด์เนี่ยไปเทียบกับเกาหลีใต้กลุ่ม A เนี่ยสกอตแลนด์ก็เป็นรองนะอย่างที่ผมบอกแหละว่า3แต้มเนี่ยมันจะมีทั้งกลุ่มที่ได้เข้าและกลุ่มที่ไม่ได้เข้าเดี๋ยวรอดูกันนะครับปิดท้ายที่กลุ่ม A พี่หมอก็ต้องถือว่าแม่ผมว่าคู่ที่พลิกล็อกเล็กๆก็คือเกาหลีใต้ไหมแพ้เลย
0: อันเนี้ยคือเจตผมดูแล้วผมคิดเยอะนะไม่มีซองผมแล้วก็ฮวงวงโมเนี่ยคิดอะไรอยู
1: ่ครับ
0: นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเล่นกับแอฟริกาต้องบอกว่าต้องเปิดเกมบุกใส่แล้วก็แต่ถามว่าดูแล้วเกาหลีแบบผมว่าเล่นบอลช้า
1: ครับ
0: นะมันก็เลยทำให้พอถูกยิงนำด้วยยิ่งลนลานยิ่งแบบโอ้โหยิ่งแบบพอยิ่งรีบก็ยิ่งแบบว่ายิ่งเสีย
1: ผมว่าจุดหนึ่งก็คือว่านักฟุตบอลเกาหลีชุดนี้แต่ละคนไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดอ่ะหมายถึงว่าคุณอยู่ในทีมก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักขนาดถ้าคุณไปเทียบกับญี่ปุ่นนะทุกคนอยู่ในทีมแล้วเป็นตัวหลักอยู่ในช่วงฟอร์มดีอาโอทานากะใช่ไหมเล่นขนาดเล่นกับลีสก็ฟอร์มดีไดจิคามาดะอย่างเงี้ยทุกคนเป็นตัวหลักอยู่ในฟอร์มดีแต่ว่ากับเกาหลีซอนเฮงมินเนี่ยยกไว้ใช่ไหมอีคังอินเนี่ยพี่หมอก็ไม่ได้เป็นตัวจริงเบสเชนะผมถึงบอกว่าเนี่ยคุณภาพที่มันต่างก็เซอร์ไพรส์เป็นไงของการที่แพ้แอฟริกาใต้นะครับส่วนเม็กซิโกก็โอ้โหสมราคาเจ้าภาพเลย
0: ตามสภาพ
1: ถล่มเช็กเกียไป 3-0
0: ไม่พูดถึงเช็กเกียว่าอ่อนผิดปกติน
1: ั่นน่ะสิพี่หมอจมตกรอบเป็นบวยอ่ะโอ้โหได้แต้มเดียวนะทีมของพาทริกชิกเนี่ยก็เลยทำให้ในกลุ่ม A นะครับเม็กซิโกแชมป์กลุ่มอันดับ2แอฟริกาใต้ครับบาฟาน่าสร้างอุติศาสตร์เข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกนะพี่หมอก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2010เป็นชาติแรกที่เป็นเจ้าภาพแล้วตกรอบแรกจริงๆมันควรจะมีโอกาสเข้าเนี่ยตอนนั้นใช่ไหมทำไม่ได้ปรากฏว่าวันเวลาผ่านไปพวกกลับมาฟุตบอลโลกอีกรอบแล้วมาได้เข้ารอบในหนนี้สุดยอด
0: ครับ
1: ส่วนเกาหลีใต้ก็ต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดซึ่งต้องถือว่าผมเดาว่ายังเข้านะ
0: น่าจะเข้า
1: ผมว่า3แต้มถ้าไม่ได้ลบเยอะ
0: ไม่3แต้มลบ1นี่ถือว่าได้เปรียบมาก
1: ตอนนี้ก็ถือว่าได้เปรียบสกอตแลนด์มาแล้วไง1ทีมเนี่ยแล้วก็มันมีอีกบางกลุ่มที่อันดับ3อาจจะมีแค่2แต้มด้วยซ้ำเรียบร้อยไปอันนั้นคือผลส่วน3กลุ่มคืนนี้ครับพี่หมอเชิญเลย
0: เอาไหนก่อนเอาว่ากลุ่ม E ก่อนแล้วกันนะครับตีสามนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างคิราเซากับไอวอรี่โค้ดนะครับก็ต้องบอกว่าในมุมมองของเจ็ดคู่นี้เป็นยังไง
1: ก็ในกลุ่ม E เนี่ยคือสถานการณ์เนี่ยไอวอรี่โค้ดมี3แต้มส่วนคิราเซามี1แต้
0: ม
1: คือในมุมไอวอรี่โค้ดเนี่ยโค้ดอีวัวเนี่ยผมว่าเสมอเข้าแต่ว่าเท่าที่ผมดูฟอร์มนะโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่แพ้เยอรมันเนี่ยถ้าใครดูนี่ถ้าไม่ได้เจ้าอุนดาฟนะพี่หมอ
0: ใช่
1: โคดิวัวมีแต้มแน่แล้วที่สำคัญเนี่ยเจ้าหนูร้อยล้านพี่หมออย่าลืมยานโยมงเด
0: ้
1: ของอาเบไลซิกกำลังเล่นดีมากนะผมว่าไม่น่ามีปัญหานะผมว่ากีราเซาอาจจะเซอร์ไพรส์เสมอเอลกาดอร์มาแต่ว่ารอบนี้ผมว่าเสร็จโคดิวัว
0: คือผมว่ากีราเซามาไกลนะเพราะดิกอาร์ตโวคาร์ดด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าวางเกมดีแต่ถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับไอวอรี่โค้ดนะครับผมก็ยังดูว่าสู้ไม่ได้อะผมไม่มองว่าเสมอนะผมมองว่าไอวอรี่โค้ดจะชนะกีราเซาเลย
1: เนาะน่าจะชนะสัก2ลูกด้วยสวยๆไป
0: นะครับอีกคู่นึงแล้วกัน
1: กลุ่มเดียวกัน
0: เอลกอดอร์กับเยอรมัน
1: ก็เยอรมันนี่ไม่ได้เข้าอย่างเดียวนะเข้าแบบการันตีแชมป์กลุ่มดังนั้นพี่หมอจะเห็นตัวสำรองแน่นอน
0: ผมก็ยังประทับใจอยู่อ่ะผมบอกให้ผมชอบเยอรมันนะผมชอบจูเลียนนาเกลมันวางถึงแม้ว่าจะใช้ผู้เล่นสำรองสลับสับเปลี่ยนนะโรเตชันก็ตามนะผมว่าเอลกัวดอร์คือทีมจากอเมริกาใต้เนี่ยผมว่านอกจากบราซิลอาร์เจนตินาแล้วผมว่าตกลงฟอร์มการเล่นตกลงเพราะนั้นถึงจะเป็นผู้เล่นสำรองผมก็ยังมองว่าเอกวาดอร์จะแพ้เยอรมัน
1: วันนี้เยอรมันสำรองทั้งทีมแน่นะเขาคาดว่านิกวอเตอร์มาเดอร์แม็กซ์ไบเออร์ปัตเกาโกรสอะไรพวกนี้ลงแน
0: ่
1: ส่วนเอกวาดอร์ก็ยังนำโดยเอเนอร์วาเลนเซียนะครับมอยเซสไกเซโดอย่างนี้พี่หมอแต่ว่าโดยเงื่อนไขเนี่ยเอกวาดอร์ต้องชนะเท่านั้นนะครับสถานเดียวเลยถ้าเสมอตกในขณะที่เยอรมันการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้ว
0: ก็ผมว่าคือกลุ่มเนี้ยดูไม่ยากหรอกนะเพราะว่าทางไอวอรี่โค้ดเนี่ยผมว่าเข้าเยอรมันแล้วก็รุ่นที่3ก็เดี๋ยวดูคะแนนกันเอง
1: ใช่อยู่ที่ว่าเอกวาดอร์จะชนะได้หรือเปล่านะครับโอเค
0: มาที่กลุ่ม F ญี่ปุ่นพบสวีเดน
1: อันนี้สำคัญญี่ปุ่นมี4แต้มสวีเดนมี3แต้มเอาจริงๆนะกลุ่มเนี้ยตูนิเซียตกไปแล้วไงพี่หมอดังนั้นเนี่ยเสมอก็เข้าทั้งคู่
0: ใช่
1: มันจะออกเหลี่ยมไหนดีอะ
0: ญี่ปุ่นไม่มีหรอกผมไม่เคยเห็นญี่ปุ่นมาแบบคือเล่นอะไรเพื่อต้องการ1คะแนนเพื่ออะไรคือญี่ปุ่นใส่เต็มอยู่แล้ว
1: คืออย่างนี้ในกลุ่มนี้ถ้าเรามองว่าเนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซียแน
0: ่
1: เพราะตูนิเซียตกรอบไปแล้วถูกไหมพี่หมอญี่ปุ่นเนี่ยเสมอหรือชนะญี่ปุ่นไปเจอบราซิลครับ
0: ใช่อันดับ2
1: ในรอบ32ทีม
0: 100%ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับผมว่าเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายเนี้ยวิจารณ์ไม่ยากหรอกผมว่าตูนิเซียไม่มีฮึด
1: สู้เนเธอร์แลนด์ยิงกี่ลูกน่าจะยิงเยอะอย่าง
0: นี้นะผมว่าสู้กันไม่ได้ด้วยตูนิเซียอ่อนมากปีนี
1: ้ครับ
0: นะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มดี
1: กลุ่มดี
0: ตุรกีตกรอบไปแล้วเจออเมริกาเจ้าภาพ
1: โอ้โหผมว่ามันจะออกอีหลอบเหมือนเม็กซิโกดิเข้าไปแล้วแต่ว่าแม่แต่ตุรกีมันก็จะไม่เอาอะไรเลยพี่หมอคนนี
0: ้เอาอะแต่ผมว่าสภาพจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแย่หมดนะครับผมว่าถ้าไม่เสมอผมว่าแพ้แต่ผมว่าโอกาสแพ้มากกว่าเสมออ
1: ่ะผมว่ามันสนุกคู่ปารากวัยกับออสเตรเลียมากกว่าปารากวัยมี3แต้มเท่าออสเตรเลียเลยเพราะว่าชนะ1แพ้1มาด้วยกันแต่ถ้าจบเสมอออสเตรเลียจะเป็นอันดับ2เพราะออสเตรเลียประตูที่เสียดีกว่าออสเตรเลียแต่ถ้าเสมอทั้งคู่ผมว่ากลุ่มนี้ก็เข้าทั้งคู่อีกเผื่อเสมอนะคุย
0: โอกาสเสมอสูง
1: เนาะ
0: คือพอได้เห็น2นัดของออสเตรเลียแล้วนะ7
1: ครับ
0: ผมว่าสู้ได
1: ้ไม่ธรรมดา
0: ผมว่าสู้ได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกทีมจากอเมริกาใต้นอกจากบราซิลกับอาร์เจนตินาแล้วผมว่ามาตรฐานตกลง
1: แถมปารากวัยเนี่ยมิเกลมีรอนแบนด้วยนะที่ไปเอามือป้องปากจะติดโทษแบนอีก
0: อ่
1: ะก็แต่ว่าถ้าออกเสมอน่าจะเข้าทั้งคู
0: ่
1: 4แต้มยังไงก็เข้าอ่ะอันดับ3อ่ะนะน่าจะประมาณนี้6คู่ในฟุตบอลโลกครับ
0: สนุก
1: คน
0: สนุกมากเลยต้องถามเจตในฐานะผู้บรรยายนิดนึง
1: ครับ
0: ผมถามทุกคนนะมาถึงตรงเนี้ยคิดว่า 4ทีมสุดท้ายในมุมมองเจตเลย
1: เอาแบบว่าไม่ได้ดูสายนะ
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าถ้าดูสายเนี่ยมันต้องไปคำนวณอีกรอบ
0: ไม่ไม่เอาแบบเราดูฟอร์มแล้วตัดสินใจ
1: ส่วนตัวผมนะฝรั่งเศสแน่ๆ อาร์เจนติน
0: า
1: โอ้โหไปสองแล้วนะโอ้โหไม่รู้ทำไมปีนี้ผมรู้สึกว่าผมก็ยังชอบเยอรมันอยู่นะผมรู้สึกว่านาเกลส์มันเนี่ยและอีกพื้นที่หนึ่งผมให้กับอันเช่แล้วกันบราซิล
0: โอ้โหนี่เจ็ดไม่ได้นัด
1: ไม่ได้ยอมตัดสเปน
0: ผมจะถามต่อว่าทำไมตัดสเปน
1: ผมว่าสเปนผมกลัวสเปนจะไปเจอเกมแบบเคปเวิร์ดอีกคือเวลาถึงเวลาแล้วมันตื้อๆตันๆ
0: อ
1: ่ะแล้วก็เนเธอร์แลนด์นี่ตัดอยู่แล้วผมว่าเนเธอร์แลนด์ยังดูไม่ค่อยอังกฤษผมยังตัดเลยพี่หมอ
0: ใช่ผมดูอังกฤษเล่นนะเล่นกับกาหน้าแล้วนะผมกากบาททิ้งเลย
1: อันนี้เอาแบบว่าไม่ได้กางสายนะเอาแบบว่าจากความรู้สึกล้วนๆว่าถ้าดูจากฟอร์ม
0: ถ้าจะมีม้ามืด
1: โอ้โหม้ามืดถ้าม้ามืดผมให้นอร์เวย์นอร์เวย์ถือว่าเรียกเป็นม้ามืดได้
0: เจนรู้ไหมเมื่อวานเนี่ยผมดูโมร็อกโกผมพยายามตั้งใจด
1: ูจะให้โมร็อกโก
0: ไม่ผมกากบาทเลยโมร็อกโกไม่ถึง
1: อีกทีมหนึ่งผมฝากไว้ผมเอาใจช่วยเขาอยู่คือเซเนกัลตอนนี้เซเนกัลเนี่ยกับคือแพ้รวดมาพี่หมอแต่ว่าเดี๋ยวคืนวันศุกร์เนี่ยเซเนกัลจะเจออิรักตอนนี้เซเนกัลประตูได้เสียลบ3ถ้าเซเนกัลชนะเยอะๆเซเนกัลจะมี3แต้มมีโอกาสเข้ารอบแล้วถ้าเซเนกัลเข้ารอบเนี่ยผมอาจจะให้เซเนกัลเป็นม้ามืดอิสมาอิล่าซานิโคลัสแจ็คสันซาดิโอมาเน่อิริซากานาเกเงี้ยชอบ
0: คือผู้เล่นของเขาเนี่ยนะโอ้โหมาตรฐานเขาดีมากเพียงแต่ว่าประกอบร่างแล้วมันไม่ดี2นัดที่ผ่าน
1: ใช่ๆอ่ะก็ประมาณนี
0: ้อ
1: ่ะก็เดี๋ยวเก็บข้อความได้แป๊บนึงมั้ยพี่เอก
0: เชิญ
1: ๆๆยังได้อีกนิดนึงนะบอกว่าไม่ต้องกังวลไปครับพี่กิตตินักข่าวช่อง3ยังอ่านผิดทุกวันจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วอุ๊ย
0: มันเป็นเรื่องปกติ
1: มันก็ขออภัยอ่ะถูกมั้ยพี่หมอ
0: มันเจ็บคือเรื่องเนี้ยในมุมมองผมเจ็บไร้สาระมาก
1: ใช่ๆ
0: เพราะผมพูดจริงๆไร้สาระ
1: เออนั่นแหละจนบางทีก็งงก็ต้องชี้แจงเรื่องอะไรวะเนี่ยบอลอาหรับเจอกฎห้ามเจ็บห้ามนอนเข้าไปโดนเยอะทุกทีมจากแคมเปอร์อาร์มนะฮะโอ้โหแล้วนี่เขาฟังเราอยู่นะพี่หมอนะนี่ทางออนไลน์เนี่ยมีน้องโบ๊ทโยอันนะเจ้าของเพจโยอันเนี่ยที่ภาคบอลกับผมนั่นแหละเออคือในการภาคฟุตบอลโลกเนี่ยผมจะเป็นปากหนึ่งแล้วก็น้องโบ๊ทเนี่ยเขาจะเป็นปากสองให้เขาเข้ามาแซวว่าบอกว่าพี่เจตนี่ใช่พี่เจตห้องเชือดไหมฮะนี่นี่มาแล้วนะมาแล้วนะ
0: เอ
1: ๊ะนี่คุณนี่ไม่ได้เคยฟัง99นี่คุณมารู้ได้ไงคุณมารู้ได้ไงว่าผมมีประเด็นอะไรอยู่เนี่ยเขาบอก FC คุณเจตห้องเชือด
0: แสดงว่าที่เห็นไหมน้องเขาสนใจไม่น้องเขาสนใจนะครับแล้วก็ไม่ใช่สนใจเฉพาะตอนจัดรายการ
1: ครับ
0: นะครับข่าวข้างตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญ
1: ใช่มีอะไรก็กระซิบพี่มานะโบ๊ทนะสวัสดีพี่โกพัทยาด้วยนะครับแล้วก็บอกว่า
0: ฝากบอกน้องโบ๊ทด้วยนะพี่ฟังอยู
1: ่
0: บอกอย่าไปสนใจนะครับเดินออกไปกลางทุ่งแล้วอย่าไปกลัวแดดอย่าไปกลัวฝนอย่าเอานี่อย่าไปกลัวฝนอย่าไปกลัวลมนะครับถ้าเราเนี่ยมั่นใจว่าเราทำดีแล้วนะครับไอ้ความผิดพลาดมันมีทุกคน
1: น้องเขาหลังไมค์มาหาผมนะพี่เจตงานเนี้ยผมเองเนี่ยแหละพี่ลากพี่ออกมาโดนด้วย
0: จริงๆไม่เกี่ยว
1: เขาจะเล่นผม
0: เจ็บ เจ็บ ผมบอกแล้วไงว่าถ้าคุณเนี่ยนะจะเป็นซัมบอดี้ในเรื่องของผู้บรรยายแล้วคุณเดินออกไปกลางทุ่งคุณต้องไม่กลัวถ้าคุณกลัวแล้วแล้วคุณหวั่นไหวนะคุณไปไม่ไกลหรอกคุณต้องเอาคำที่เขาเรียกว่าพูดจาปรามาสคุณเนี่ยนะมาเป็นแรงจูงใจทำให้คุณได้พัฒนาตัวเอง
1: ก็เลยคุยกับน้องเขาว่าแต่2แมตช์ถัดมานะที่ภาคเยอรมันกับฝรั่งเศสไม่มีผิดเลยนะดังนั้นเนี่ยคุณไม่ตั้งกระทู้บอกว่าภาคไม่ผิดเลยบ้างอะto be fair
0: ไม่มีหรอกเจตผมเนี่ยเป็นคนที่ดูถ่ายทอดสดเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แล้วผมก็ฟังนะผมพยายามจะไม่ดัดจริตฟังภาษาอังกฤษอันนี้ผมพูดกับเจตนะผมฟังน้องๆแต่ละคนที่บรรยายเฮ้ยเขาก็มีลีลาของเขาอะนะครับถามว่าเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าโอ้โหมาตรฐานต้องสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ดังใจไอการบรรยายผิดพลาดเนี่ยมันขอโทษนะมันวับเดียวอะนะครับแล้วก็หลายคนผมชมนะเวลาภาพจับไปที่ผู้เล่นคนสำคัญนะครับที่เข้ามาดูในสนามเนี่ยเฮ้ยน้องเก่งว่ะน้องนี่รู้จักกันหมดเลยรู้จักพวกนี้หมดเลย
1: ที่สำคัญพี่หมอบางทีมันตีสี่นะ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้อง
0: ไม่ใช่เจ็ดคือถ้าคุณไม่ทำการบ้าน
1: เนี่ย
0: คุณจะไม่มีทางรู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมาดูฟุตบอลเนี่ยนะถ้าเป็นอดีตนักบอลชื่อดังเนี่ยมันได้แต่ถ้ามันไม่ใช่อดีตนักฟุตบอลเนี่ยคุณไม่มีทางเลย
1: ครับ
0: นะครับอ่ะผมให้กำลังใจน้องๆทุกคนนะที่เป็นผู้บรรยายทั้งทางทีวีและทางวิทยุอย่าไปหวั่นไหว
1: อ่ะส่งท้ายเนี่ยผมขอประชาสัมพันธ์ให้กับคลื่นหน่อยมาติดตาม FM 99ได้นะครับกับการบรรยายสดๆนะพี่หมอนะก็เดี๋ยวจะช่วงแรกเลยเนี่ยคุณเอกหิมสกุลแล้วก็จุ่นเพนกวินนี่จะมาตามกลุ่มของเยอรมันถูกไหมอันนี้คือในช่วงเวลากี่โมงเนี่ยกลุ่มเยอรมันถูกต้องแล้วก็ไล่เลียงมาก็จะเป็นกลุ่มของญี่ปุ่นนะพี่เจ๋งทรงศักดิ์และโอ๊ตสิงห์พงศ์ผมเอาสั้นๆนะครับแล้วก็ช่วงเช้าจะเป็นโอ้โหอันนี้ก็น่าสนใจครับพี่หลีหมิงกับพยองเดชอันนี้จะเป็นตอน9โมงเช้ากลุ่มอเมริกาตุรกี
0: ครับ
1: เป็น3คู่ผู้เป็นใหญ่ใน3ช่วงเวลาของ FM 99นะครับ
0: 3บุคลิก
1: 3บุคลิกฮะยังไงฝากไว้ด้วยบอกว่าอย่าคิดมากเลยครับคนที่ไม่ผิดพลาดคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยนี่อ้าววันนี้เวลาหมดเพราะว่าเดี๋ยวเข้าเรื่องของพิธีการนะครับวันนี้พี่หมอเมาผมเจรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99

0: อิบเรดิโอติดต่อโฆษณาโทร022016736
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง 12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: บนโลกสตอรี่
9: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026มาริโซ โปเชตติโน่เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาโปเชตติโน่ได้รับภารกิจสำคัญในการนำทัพพยาอีซีในฐานะเจ้าภาพร่วมวอร์คัพคนนี้ซึ่งอดีตผู้จัดการ

0: การทีมสเปอร์สและเชลซีรายนี้ต้องแบกรับความหวังของแฟนบอลชาวอเมริกันในการยกระดับทีมชาติให้ก้าวไปสู่รอบลึกๆของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้ให้ได้สำหรับผลงานเด่นของโปเชติโน่คือการพาท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี2019และคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชร์กแมง
1: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดาลัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัตรัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันระสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัดฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติ ให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงเครื่องเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงเครื่องเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภารตะวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงเครื่องเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรัสสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรัสสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรัสสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤต เช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่ง

ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

Oop. Nope. Oop.

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณ

0: ู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ยังที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: ตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรหมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังพระเมธมหาราชวรสาพระมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมี1สำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากทรงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรน

ธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัตรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษฎาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปเพื่อสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรง

0: ลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาฏที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจโลกาธิปตีสหัมปติกัตอัญชลีอัญชิวรังอัญญาจทาสันติทะสัตตาปรชัคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชพานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

จะวัสสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหัง

0: ธรรมมุตตมันตินะบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณะรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยอานุภาพแห่งพระกรุณาที่คุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเว อัปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ศัพท์ว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะติยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะสัทธะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้ว พึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัชจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้น ความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญะวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18 นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรม

านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงส่งถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอาทิตย์ปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับแต่ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: อิติตังปฏิตังสุนันท

สัพพัสสะปัตตังชีวตุตัติเรสัพพัสสะปัตตังชีวตุตัติเรสัพ

0: านี้สมควรแล้วอาตมาภาพขอถวายพระพรจะเช่นในพระบรมอิสราชสมภารเจ้าของพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงฆ์ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ไหว้ความเคารพทางซ้าย

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9:55 น.นะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระภัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
5: จริง
6: ว้าว
4: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่มีควิกเซฟเงินกว่าจริงป่ะ
5: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่มีควิกอย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่มีควิกก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
7: เติมที่รถ300เพื่อคุณ
8: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
10: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
11: ่เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
12: บอลโลกสตอรี
13: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ขาแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: Gamecock.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: จะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
5: สายช็อปสายชิมห้ามพลาดงานวิลเลจทูทาวน์เลือกจัดทิปช็อปฟินในเมืองพบของดีของเด่นคัดสรรจากร้านดังในชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าเกษตรแปรรูปและงานคราฟต์สุดเท่จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมแถมมีเวิร์กช็อปให้ร่วมทำฟรีพิเศษช็อปคุ้มค่าใช้จ่ายสุดคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมลุ้นรับของรางวัลและคูปองส่วนลดภายในงานอีกมากมายระหว่างวันที่24-28มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
6: ์ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
7: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
6: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยด
7: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
6: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
8: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: Bubble corn, bubble corn, eh?

0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: โอ้ชื่อมารยาทดีสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะทุ่ม5นาทีนินทากีฬาโลกมาแล้วจ้ะวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนะครับเลยไวยพจน์บวชมา4วันก็เอาพระทหารไปถวายเพลพระใหม่กันด้วยนะวันนี้อยู่กับผมหยองเดชและพี่โจอี้หยองคนดีอี้คนเดิมสวัสดีครับพี
2: ่กราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีพยองเดชด้วยนะฮะ
1: คุณผู้ฟังบอกไม่ต้องกราบแล้วครับพื้นสกปรก
2: มีแต่คนห้ามผมเนี่ยเวลาผมจะกราบสวัสดีเนี่ย
1: อ๋อครับ

0: มิงทิงแล้ว
1: แล้วทำไมฮะ
0: พูดทีไรก็ไม่ต้องกราบแล้วครับไม่ต้องกราบทำอะไรก็ไม่ถูกใจ
1: งั้นเฮ้ยหวัดดีเฮ้ย
0: อะไรอย่างนั้นอ่ะ
1: เยี่ย
0: ทำอะไรก็ผิด
1: มีมารยาทก็ไม่ดี
0: เออผิดหูผิดตาไปหมดนะครับก็มาพบกันในวันนี้หยองคนดีและอี้คนเดิมนะครับวันนี้วันอะไรอ่ะ
1: วัน
0: ห้ามสระผมนะครับ
1: เออวันพุธไม่ให้ตัดวันพฤหัสไม่ให้สระ
0: พฤหัสสระบ่อดีนะครับ
1: อุ้ย
0: ก็ใช่ป่ะคุณจะเล่นงี้ป่ะ
1: เออทำไมเขาไม่ให้ตัดผมทำไมร้านตัดผมต้องอยู่วันพุธ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะครับ
1: พอดีกันบกไม่ว่างวันพุธ
0: กันระบกใช่ไหม
1: กันระบก
0: อ่านมาแวบๆเนี่ยเขาบอกว่าวันพุธเนี่ยเป็นวันตัดผมของใช้คำสามัญนะ
1: เจ้านาย
0: ของเจ้านายของกษัตริย์ประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นคนสามัญทั่วไปเนี่ยวันช่างตัดผมเนี่ยจะไม่ว่างวันพุธ
0: จะไปตัดวันเดียวกับท่านเนี่ยไม่ได้นะครับก็สืบเนื่องต่อกันมาจนกระทั่งไม่ตัดผมวันพุธกันห้ามอย่าไปตัดนะห้ามตัด
1: แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าร้านตัดผมร้านไหนจะเปิดวันพุธก็เรื่องของเขาเถอะ
0: เรื่องของเขา
1: เ
0: ราก็บอกตอนนั้นเนี่ยผมไม่ตัดหรอกทำไมล่ะร้านเขาปิดใช่ไหมเมื่อก่อนนี่มันเป็นแบบนั้นน่ะ
1: เออใช่
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็ตัดได้ทุกวันนะครับ
1: ทุกอย่างเขาบอกหลายอย่างเนี่ยมันก็เป็นกุศโลบายทั้งสิ้น
0: ครับ
1: เขาบอกว่าห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน
0: เออแบบห้ามตัดเล็บวันพุธด้วย
1: เหรอ
0: รวมไปเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: มันรวมกันไงไหนๆตัดผมก็ตัดเล็บด้วย
1: จะเอาทุกอย่างไปรวมกันมันดื้อๆไม่ได้แล้ว
0: ก็ต้องรอให้เที่ยงคืน1นาที
1: โอ้โห
0: เข้าวันพฤหัสเราค่อยตัด
1: เราบอกห้ามตัดเล็บตอนคืนเมื่อก่อนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแสงเทียน
0: อ๋อเหรอ
1: ร่างกายตัดเล็บไม่มี
0: อ๋อแล้วทำไง
1: เอามีด
0: ไม่ได
1: ้มีดายาเนี่ยเรา
0: เรื่องแสงก็สำคัญนะต
1: ั
0: ดเล็บในที่ที่แสงไม่พอก็อาจจะผิดพลาดได
1: ้เขาก็บอกงั้นแหละแล้วถึงเป็นกุศโลบาย
0: ครับที่เราต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องแบบนี้ก็เพราะว่าหยองได้ไปอ่านข่าวว่ากาหน้าเนี่ยเขาลงมนต์ดำอะไรห้ามเฮลิเคนยิงประตูมันเรื่องจริงหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ถอนแล้วเขาบอกถอนแล้ว
0: ถอนแล้วด้วยนะ
1: เออเขาบอกถอนแล้วเดี๋ยวนัดหน้าเคนยิงเขาบอกงี
0: ้อ๋อเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังดูฟุตบอลโลกสนุกแล้วข่าวเรานี้ก็ดูแบบสนุกไปด้วยนะ
1: คือชาติแอฟริกาเนี่ยเขายังมีเรื่องพวกนี้อยู่นะ
0: มี
1: มิฉะนั้นเนี่ยแคเมรูนจะได้ชื่อว่าหมอผีได้อย่างไร
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ตอนเพลย์ออฟบอลโลกเมื่อช่วงต้นปีเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เพลย์ออฟป่ะ
0: ทำไม
1: น่าจะเพลย์ออฟนะที่เดียร์คองโกยิงจุดโทษกับไนจีเรีย
0: มีเหรอมีการเล่นของเหรอ
1: ก็โค้ชไนจีเรียไปฟ้องสื่อฟ้องฟีฟ่าแถลงอ่ะบอกตอนยิงจุดโทษเดียร์คองโกใช้หมอผีแช่งอยู่ที่ซุ้มมานั่งกำลองเนี่ยผมเลยยิง
0: เลยยิงพลาดเลย
1: เป็นอย่างนั้นไป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเอาไว้แบบสนุกจริงหรือไม่เนี่ยอย่าไปตอบเลย
1: แต่ต้องแต่งชุดวูดูมาด้วยนะหมอพี
0: ่เดี๋ยวคนก็เชื่อทางนี้แล้วเขาจะมาว่าเราเราก็ดูเอาไว้สนุกแล้วกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมอผีกาหน้าเนี่ยนะจะอัพเลเวลเพิ่ม
1: ทำไมครับ
0: คือนอกจากจะไปห้ามคนอื่นยิงแล้วเนี่ยช่วยทำให้ตัวเองยิงได้ด้วยและกาหน้าจะไปได้ดีในฟุตบอลโลก
1: เอ
0: างี้แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ไอ้หมอผีนี่ถ้าเป็นฉายาในวงการกีฬานี่เยอะเหมือนกันนะ
0: มีนอกจากแคเมรูนแล้วมีอะไรกัน
1: ก็สตูลไง
0: สตูลสมัยที่เล่นไทยแลนด์ครับ
1: สมัยที่สมยศแดงยวนยังแบบเฟื่องเฟื่องเนี่ย
0: เขาเล่นได้เหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เขาอ๋อแต่เขามักจะโชว์ลูกควายอยู่เสมอ
1: เขาเป็นแกนนำของทีมปลาทองคานูเนี่ย
0: ถูกต้องฉายาก็คือแมวขาเมา
1: อ้าว
0: คนที่ตั้งฉายานี้คือคุณเต้ยแม่กลองเขาตั้งให
1: ้ตัวไม่เมาแขนไม่เมาหน้าไม่เมา
0: ตั้งไว้ก่อนแมวขาเมา
1: เหรอ
0: ช่วงที่ตั้งคงไปกินกันบ่อยอ่ะพอจะคิดฉายาก็เอาแมวขาเมาแล้วกัน
1: ช่วงนี้ไม่ได้แล้ว
0: เหรอ
1: เขาตีกอล์ฟแล้ว
0: ระดับผู้บริหารใช่ไหม
1: บอแล้ว
0: ก็เห็นโพสต์อยู่นะ
1: โพสต์ท่าตีกอล์ฟเหรอ
0: ใช่
1: ก็โพสต์ท่าจบไงรอให้คนถ่ายเดี๋ยวถ่ายท่าจบ
0: ตอนนั้นแหละที่แอคดีที่สุดแล้วก็จะโฟกัสได้ชัดที่สุด
1: ไอตอนสวิงเนี่ยคลิปนี่ห้ามถ่ายเด็ดขาด
0: อย่านะ
1: ก็ตีท็อปไปช่องก็ไปเด้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งไปเนี่ยโอ้ยุ่ง
0: พาห้า
1: ออกสิบ
0: ล่อสักสิบสอง
1: โอ้โห
0: แล้วบอกด้วยนะแคดดี้ชื่อวัลภาผมไม่เอานะครับวัลภา
1: เหรอขอ
0: วันละสองพา
1: ถ้าแฮนดี้แคปอย่างนี้เดี๋ยววัลภาก็ดีแล้วก็โจมตีแล้วนะ
0: อุ้ยตีอย่างนี้ยังจะหวังพาย
1: เออครับคนตีกอล์ฟใหม่ๆนี่มันบางทีมันก็เขาบอกว่าถ้าเพื่อนรวมกวนต้องระวังเหมือนกันนะ
0: ทำใหม
1: ่มันแฉลบมันแข้งมันอะไรได้เดี๋ยวไปยืนข้างหน้าข้างเนอไม่ได้นะ
0: ใช่
1: เหมือนผมดูรายการอะไรใน YouTube พี่เผือกอะคุณ

0: ผือกพงศธร
1: อ่า
0: หัดตีกอล์ฟ
1: ครับ
0: เออ
1: แล้วเป็นไง
0: แล้วก็ตีใหม่ๆไปออกรอบกับเพื่อนเนี่ยบอกอ้าวเผือกจะไดฟ์แล้ว
1: เออ
0: แทนที่ออฟทุบตีกันนั่นเน็กมั้งวันนั้นนั่นเน็กมีเสานั่นเน็กไปยืนหลบเสา
1: หลบทำไมอ่ะ
0: เลยมีเผือกตีมาไงชนแข้งมาหลบเสาอย่าง
1: ด
0: ี
1: ดีมาก
0: สักพักมีเผือกซัดไปโดดต้นไม้ตุ้มกระเด้งกลับมานั่นเอง
1: เฮ้ยอันนี้คอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
0: ให้ตีร้อยทีก็ไม่ได้หรือว่าพี่เผือกเนี่ยชอบอันนี้คุณอาร์ตมาลุดก็เล่าให้ฟังนะผมดูมาผมชอบดูรายการแกตีกอล์ฟสนุกดี
1: ครับ
0: แกบอกว่าคุณพงศธรเนี่ยจงวิราชเนี่ยตีใส่ทุกอย่างที่มีชีวิตแม้กระทั่งนกในสระน้ำเนี่ยก็ตีอัด
1: โดนนะไอ้ฝีมือว่ะ
0: ทั่วไปนกหง่อยเลยหัวทิ่มน้ำเลย
1: แต่ตีลงหลุมนี่ไม่ลงไม่มีชีวิตใช่ป่ะต้องตีอัดใส่สิ่งมีชีวิตเออแสดงว่าเรดาร์ทำงาน
0: ครับ
1: นะครับ
0: กลับไปที่เรื่องหมอผีสตูลเมื่อกี้มีสตูลมีอะไรอีก
1: สตูลแล้วก็บุคคลด้วยก็
0: เชิดศักดิ์ชัยบุตร
1: ถูกต้องอีกโค้ดหมอผีสมัยเป็นนักเตะก็ประมาณนั้นมีอีกไหม
0: ทำมาก่อนเนี่ยมีนักมวยอยู่คนหนึ่ง
1: เฮ้ยมีฉายานี้ด้วย
0: เด่นทักษิณเกียรติรัตพล
1: หมอผีเหรอ
0: มาจากใต
1: ้แล้วเขามีแบบ
0: ตัวเล็กๆหน้าตาเป็นบูดูหน่อย
1: เขามีแบบพิธีกรรมอะไรไหมก่อนชกอะไร
0: ไม่มีฮะตัวเล
1: ็
0: ก
1: ๆแค่นั้นนะ
0: เก่งๆดูแบบศักดิ์สิทธิ์
1: คล้ายๆตุ๊กตาวูดู
0: ประมาณน
1: ั้
0: นถ้าเป็นมวยโลกก็มี
1: ใคร
0: แกชื่ออะไรวะลิฟวิ่งสโตนบรัมเบิล
1: เฮ้ย
0: เก่าแล้วยุค80
1: มีชื่อเขาเลยเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่ค่อยดังนะเนี่ย
0: เป็นแชมป์โลกไงนะ
1: เหรอแสดงว่า
0: คุณรู้จักเลมันชินี่ไหม
1: รู้จักเขาเป็นนักบอลอยู่อิตาลีไง
0: นามาโรเบโต้มันชินี่ชาวบ้าน
1: ไม่รู้ไม่รู
0: ้เลมันชินี่ที่ต่อยคิมทุกกูตาย
1: อ๋อที่มีข่าวแบบนั้นนะ
0: ตอนนู้น
1: ฉายาด้วยเหรอหมอผีด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่เลมันจีนี่เนี่ยมันแพ้หมอผีนี่แหละ
1: อ๋อนี่ยุค80ใช่ไหม
0: ขึ้นเวทีเขาจะใส่ไอ้หมวกแบบแอฟริกา
1: เออ
0: แล้วก็ผ้าแบบลุกพลิ้ว
1: ๆเหมือนนั่นแหละพิธีกรรมอย่างนั้นอ่ะ
0: ก็แหละบ้านเรามวยหนังสือมวยโลกมาก่อนเลยตั้งฉายาหมอผี
1: อ๋อแต่ทางนักมวยไทยเมื่อสักครู่นี้ไม่มีพิธีกรรมอะไรแบบนั้นแต่งตัวก็ไม่มี
0: แกเป็นคนใต้เฉย
1: ๆเป็นเพราะพื้นถิ่นอยู่ภาคใต้เท่านั้นเอง
0: ถูกเด่นทักษิณเกียรติรัตพล
1: นี่คือหมอผีและเรื่องมนต์ดำในวงการกีฬาฟุตบอลโลกนี่ไคเมรูนไม่มาคราวนี้ก็เป็นกาหน้า
0: ครับ
1: ดูเอาไว้เพื่อความสนุกสนาน
0: เรื่องมนต์ดำนี้ถ้าให้ผมนึกอีกคนนะ
1: เฮ้ยมีอีกเหรอ
0: มี
1: เขาเตรียมมาเยอะจริงๆ
0: ไม่ได้เตรียมเลยนึกเอา
1: ว่ายังไง
0: ดิโอนิเซียปาเกียว
1: เฮ้ยแล้วเป็นอะไรกับแมนนี่ปาเกียว
0: เป็นแม
1: ่เหรอเขาทำเพื่อลูกพิธีกรรมต่าง
0: ๆเคยมีอยู่ทีนึงไปดูอยู่ในเวทีด้วย
1: ครับ
0: มวยปาเกียวลูกชายกำลังซัดตูสีแล้วตุ้งตั้งตุ้งตั้งป้องแผนไปที่ดิโรนิเซียปาเกียว
1: เอ
0: ามือกำมาอยู่ที่ปากข้างหนึ่งข้างชี้ไปที่คู่แข่งบริกรรมคาถา
1: แบบ
0: ชี้แบบต้องตาย
1: ยิงของใส่คู่แข่ง
0: ประมาณนั้น
1: ถ้าแนวนี้ก็โอ้เยอะ
0: เราก็มี
1: เยอะๆลุงเนก็ทำลุงเนนี่บริกรรมคาถาเลย
0: บริกรรมคาถาเลยเสกเสกเสกคาถา
1: เอาพี่เสกก็ออกมาแล้ว
0: ออกมาแล้ว
1: ครับพูดถึงกอล์ฟเมื่อสักครู่นี้จะให้พยองเดชนี่อัปเดตหน่อยนะครับว่าคุณนิดพี่รีมิงไปไหนครับ
0: ไปงานกอล์ฟฟอร์มก
1: ย่อมาจาก
0: กินฟรีมีเกียรติ
1: บอกนานยัง
0: เมื่อเช้า
1: วันนี้เราต้องเจอเขานะเนี่ยวันนี้นะครับ
0: ผมก็อย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็อุตส่าห์ไลน์ไปบอกพี่โจอี้ว่าพี่พรุ่งนี้เนี่ยผมมีภาคสนุกนะเวลามันจวนเจียนพี่รบกวนแทนหน่อยเพราะว่าพี่สมชายให้แทน
1: งานเยอะจริง
0: ๆละก็ให้พี่โจอี้มาผมก็วันนี้จะได้แบบนอนตื่นสักทุ่มนึง
1: นะมีนะนอนตื่นสักทุ่มนึงนะดูสิ
0: ผมกะดูเกาหลีไงเลิกก็ตอนไหร่ละเกาหลีเมื่อเช้าอ่ะ
1: เกาหลีแต่8โมงก็ต้องจบ10โมงกว่าก
0: ะนอนลืมโลกไปเลยตื่นสักทุ่มนึงแล้วก็ไปภาคสนุก
1: นอนซะให้สะใจอย่างงี้ใช่ไหม
0: สักพักพี่หลีหมิงไลน์มาวันนี้จัดแทนหน่อยนะ หลีหมิงจะไปงานกฟมก
1: นี่เขาตั้งเองใช่ไห
0: ม
1: ฉายานี้นะไอ้ตัวย่อนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เป็นเขาบอกเป็นงานวันเกิดของดร.ตีมั้ยดร.ตีอีเดมิเสือ
1: ครับซึ่งก็คงจะไปเจอกับพี่แมวที่นั่น
0: ก็
1: เกี่ยวไหมพี่แมวเกี่ยวกับวงการนี้ป่ะ
0: อีเดมิสือไหม
1: ไม่แน่นะ
0: อ่า
1: สายกอล์ฟ
0: ครับ
1: เขาต้องไปตีเพื่อเดี๋ยวรายการเมเจอร์จะตีวันนี้แล้ว
0: เนี่ยนี่ตีกอล์ฟป่ะไม่รู้นะกอล์ฟฟอร์มกอนี่คือกินฟรีมีเกียรติ
1: ใช่ก็กว่าจะมาพบกันได้ในวันนี้นะครับ
0: น
1: ี่คือพี่รีมิงนะอ่ะแล้วตามมาด้วยผมต้องการอัปเดตทราบว่าพี่ปรูของผมเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณสมชายซ้ายลม
0: ก็หลังจาก
1: แฟนๆนี่เขาอยากทราบนะเป็นไงบ้าง
0: หลังจากภาคบอลกับผมเนี่ยว
1: ัน
0: นั้นเนี่ยพูด10คำไอ8คำไปแล้วเนี่ย
1: กี่วันมาแล้วเนี่ย
0: มีภาคมียาอมตกด้วยยาอมแบบปึ๊บรู้ไหมอ้าวอยู่ไหนวะ
1: แล้วก็หยิบขึ้นมาอมต่อไอ้พี่เอาไม่เหรอ
0: ยาอมร่วง
1: อ่
0: าแกก็ภาคเสร็จปั๊บแกก็เดินออกไปข้างนอกไม่ไหวว่ะยอมแทนพี่หน่อย
1: โอ้ไม่ผ่านการทดสอบความฟิตตั้งแต่ต้นแล้ว
0: ทั้งตอนเที่ยงทั้งวันนี้ทั้งพรุ่งนี้เลยแล้วก็เนี่ย99ตอนเนี้ย
1: ครับ
0: ผมก็ไลน์หาพี่ทันทีเลยว
1: ่า
0: ที่ไหนได้สุดท้ายก็ต้องมาเอง
1: เพราะยังต้องตามพี่บีมา
0: พี่บีครับเดี๋ยวพี่บีนู่น
1: เอาไปนู่นเหรอ
0: ภาคอยู
1: ่โอ้แต่กระสานสั้นเซ็นไปน
0: ี่
1: คือทีมนินทากีฬาโลก
0: นะฮะ
1: ใช่ไหม
0: พี่สมชายช่วงนี้ก็คิวแกเนี่ยรอบแรกนี่น่าจะหมดแล้ว
1: หมดแล้วใช่ไหม
0: แต่รอบล็อกเอาท์นี่ไม่รู้มีอีกไหม
1: ต้องเฮไหมหมดแล้วเนี่ย
0: หมายถึงใคร
1: คนดู
0: พี่บีบีเนี่ยโกนใหญ่ให้แกมาภาค
1: ถูกด้วยความเป็นห่วงเราอยากจะให้มาบ่อยใช่ไหมแต่ว่าที่พี่คุณสมชายสายลมเป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าหยองนี่เอง
0: ทำไม
1: นะคุณไม่ห้ามเขาเลยเวลาเขาจะไปสั่งอะไรกินอะไรเนี่ยชงตลอด
0: ผมจะไปห้ามอะไรเขาได
1: ้ห้ามเขา
0: บุรุษผู้นี้เนี่ยไม่เคยมีใครห้ามก็ได้ฮะไม่มีทาง
1: ต้องเม
0: ไม่เมซะละ
1: กัลยาณมิตรเนี่ยถ้าคุณเห็นพี่ปูเดินออกมาจากบ้านใส่เสื้อแดงกางเกงเขียวรองเท้าส้มหมวกสีฟ้าอย่างเงี้ยคุณจะทักเขาไหม
0: อย่าคิดว่าไม่เคย
1: เขาเคยทำเหรอ
0: โอ้โหกาลครั้งหนึ่งนะมาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2554
1: ทำไม
0: เมื่อครั้งที่เกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนั้น
1: จำได้
0: พิพาวดีรังสิตนั้นเต็มไปด้วยน้ำที
1: ่มวลน้ำ
0: มวลมหาน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือ
1: ครับ
0: กลายเป็นคลองส่งน้ำชั้นดีไปในคราวนั้น
1: ออ
0: ฟฟิศรีนิวนั้นอยู่บนถนนพิพาวดีรังสิตขณะที่บ้านของคุณสมชายไซลมนั้นอยู่ในซอยมหานครใกล้ใกล้กัน
1: เอาแล้ว
0: แกก็จัดการซื้อเรือท้องแบนมา1ลำแล้วก็
1: ซื้อใหม่ด้วยเหรอ
0: ไ
1: ม่สุดยอด
0: แล้วก็ซื้อเครื่องตัดหญ้ามาติดเข้าไปเป็นเครื่องเป็นเรื่องยาว
1: มอเตอร์
0: ขับมาเนี่ยแท็ดแท็ดแท็ดแท็ดแท็ดจากบ้านแกมาออฟฟิศเดลีนิวเนี่ยเดินเนี่ยน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วขับเรือมาในชั่วโมงครึ่ง
1: เฮ้ยการจราจรทางน้ำติดขัดเหรอ
0: ดับมั่งอะไรแล้ววันนั้นเนี่ยอยู่ดีๆแกขับเรือผมเนี่ย54นี่ปีอะไรปี
1: 2011
0: ผมเนี่ยเพิ่งเข้าเดลีนิวได้ปีกว่า
1: ๆ
0: ก็ยังไม่ค่อยอาจจะแบบว่าหยอกเอิญสนิทสนมกับแกขนาดนั้นผมก็เดินไปในโรงพิมพ์เนี่ยน้ำมันไม่ท่วมไงผมก็เดินออกไปข้างหน้าพบบุรุษท่านหนึ่งจอดเรือของแบรนด์ของเขาไว้
1: ใช่คำว่าจอดเรือ
0: แล้วก็เดินลงมาด้วยเสื้อเลี้ยวภูสีเหลือง
1: ท่านผู้ฟังนึกภาพตาม
0: เสื้อเลี้ยวภูสีเหลืองเสื้อเยือน
1: ครับ
0: กางเกงสีอะไรวะจำไม่ได้แล้วกางเกงขาสั้น
1: ใส่ไปเลยใส่สีไปเลยเอาเป็นสีแดงแล้วกัน
0: กางเกงสีแดง
1: ห
0: มวกแน่นอลีและไม่ง่ามหนึ่งอัน
1: เฮ้ยเขาอารมณ์ไหนอะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: จะไปออกงานแฟนซีไหนปะ
0: น่าจะมีรูปอยู่ด้วยมั้งผมถ่ายรูปไว้สักคนแหละไม่รู้ว่าต้องแบบพี่ในรีดิวเก่าๆน่าจะมีคนถ่ายรูปเก็บไว้สักคน
1: แล้วมีใครทักแกไหมว่ามาชุดนี้ทำไม
0: ตอนนั้นผมได้จากพี่ครับสวัสดีครับพี
1: ่
0: มันยังไม่สนิทไง
1: ไม่กล้า
0: ไม่กล้าไม่กล้าโอ้โหถ้าเป็นเดี๋ยวนี้แล้วก็โอ้โหพี่อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยนะ
1: ก็เป็นทำไมได้ต้องถ่ายคลิปด้วยแหละ
0: โอ้สมัยนั้นกล้องถ่ายกล้องโทรศัพท์ยังไม่ชัดเลย
1: แต่ก็ไม่มีใครทักแกใช่ไหมล่ะ
0: เยอะแยะเลยทักกันทั้งโรงพิมพ์
1: แล้วแกตอบว่าไงไหมเหตุผลในการทำอย่างนั้น
0: ออกมาจากบ้านเดี๋ยวใส่ชุดนั่นๆมาเดี๋ยวมันเลอะ
1: หยิบอะไรได้ก็ใส่มา
0: แกบอกงั้น
1: แล้วมีไม้งามเนี่ยนะ
0: มีไม้งาม
1: อ๋อเอาไว้พายไง
0: ทอ
1: ใช่โอ้คนอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม้งามเนนาลีเลยนะสีแดงๆอ่ะ
1: โอ้เนนาลีด้วย
0: เคยเนนาลีใช้ไม้งามไหมแกน่าจะเอาของลูกมาแหละอันนั้นแหละดูแล้ว
1: เห็นไหมไม่ได้คนเรานี่กัลยาณมิตรเราต้องทักทำอะไรที่แบบผิดหูผิดตาเนี่ย
0: ช่วงน้ำท่วมเนี่ยมัน
1: ทำไม
0: บอกเฮ้ยน้ำเข้าบ้านพี่ปูไว
1: ้
0: ที่ออฟฟิศนะ
1: ครับ
0: ไปช่วยพี่ปูยกของกันดีกว่า
1: ไป
0: ไปเดินไป
1: ครับ
0: เดินแบบตึงตังตึงลุยน้ำไปเลยน้ำแค่เอวอ่ะเดินลุยน้ำไปเลยตึงตังตึงตังไปถึงพี่ปูบอกเสร็จแล้ว
1: เฮ้ยยกเองเหรอ
0: แกบอกแกเอาหินหนุน
1: เออฮะแค่นี
0: ้เอาอิดหนุนขาตู้อะไรเงี้ยพลิกทีละข้างหนุนพอได้แล้วเสร็จแล้ว
1: โ
0: อ้ก็บอกเอางั้นร้านส้มตำเปิดดิ
1: เออคุณท่านว่าไง
0: เออมันน้ำท่วมไม่ถึง
1: เออง
0: ั้นกินส้มตำกันดีกว่าไปทั้งโรงพิมพ์เลย
1: ดีมาก
0: ปู่บอกไม่เดี๋ยวพี่ไปเดินออกมาก็นั่นแหละเกงขาสั้นใส่หมวกเนนารีมาเหมือนเดิมแกก็มานั่งกล่าวบอกเอ้ยคุยกันเฮฮาสักพักหันไปพี่ปู่ขาเสาเลย
1: โอ้เจ้าภาพด้วย
0: เจ้าภาพเรียบร้อย
1: ตื่นขึ้นมาจ่าย
0: ตื่นขึ้นมาเขาจ่ายไปเลยโอ้ยตอนนั้นพี่วงพี่ว่าวก็ไป
1: โอ้โหเทียมอ๋อถ้าหัวหน้าว่าวอยู่สบายใจ
0: หัวหน้าว่าวไป
1: กลัวอย่างเดียวไม่มีคนจ่ายนั่นเอง
0: โอ้ยมันตอนน้ำท่วมเนี่ยมันในความทุกข์ระทมแต่มัน
1: ใช่แต่ว่าลำบากนะช่วงน้ำท่วมเนี่ย
0: นอนกันบนกองสือพิมพ
1: ์เหรอโอ้โหหลายท่านเนี่ยไม่สนุกนะน้ำท่วมในช่วงเวลานั้นเนี่ยติดตามข่าวสารนะโอ้โหจะเข้าเมืองแล้วจะเข้ามาถึงใจกลางเมียงแล้วกลัวมากเลย
0: ผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยอยู่ดอนเมืองเนี่ยบ้านผมอยู่ไม่ได
1: ้
0: ผมมาอยู่โรงพิมพ
1: ์อยู่ที่นั่นเลย
0: นอนแล้วก็ตกเย็นก็นั่งรถเที่ยว
1: ฮะทำไมไม่คุณไม่นั่งเรือของพี่ปู่เที่ยว
0: มันไปไม่ไกลไง นี่นั่งรถสายส่งออกมาน
1: ั่งรถเที่ยวไหนอ่ะมันน้ำท่วมอ่ะ
0: รถสายส่งแล้วก็ไปส่งคนตามนู้นตามนี้ตามสถานีรถไฟฟ้าแต่ผมก็นั่งรถเที่ยวอยู่โรงพิมพ์ไม่รู้ทำอะไร
1: พักผ่อนดีเหมือนกันอุ้ยทำไปได้
0: ดีว่าอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งผมหนีไปสี่เกม
1: ใช่ใช่ทำไมคุณไม่เจอผมอ่ะ
0: ผมอยู่จาการ์ตา
1: ผมอยู่ปาเลมบังทำไมคุณไม่เจอผมก็มาแวะหน่อยเจ
0: ้ก็ใส่ตาสั้นตรงนั้นมองปาเลมบังไม่ถึง
1: บังนะเซ่นะครับก็คุณผู้ฟังอัปเดตให้แล้วนะ
0: ครับ
1: ว่าคุณสมชายซ้ายลมนี่สภาพร่างกายตอนนี้ต้องรับการทดสอบก่อนนะครับก่อนที่จะมาจัดรายการนี่จะมาบรรยายฟุตบอลก็ตาม
0: ก็ต้องทีมแพทย์นี่กำลังเช็คความฟิตทั้ง คุณหมอตุ๋ยลุงเจริญแล้วก็คุณหมอสวัยแขกวง
1: เขาเป็นใครอ่ะ
0: ไม่รู้งานเห็นไปงานวัดที่ไหนก็เจอเนี่ยหมอสวัยแขกดวง
1: ต้องชื่ออย่างนี้เหร
0: อ
1: แขกดวง
0: ไปทีแรกอ่านแขกวง
1: พออ่านได้
0: คนอะไรว่าประกุลแปลกเหลือเกิน
1: 4689899นะครับ
0: ครับ
1: 4689899ส่งข้อความมาคุยกับเรา
0: แล้วพี่สมชาย
1: ในบรรยากาศฟุตบอลโลกแบบนี
0: ้แฟนๆพี่สมชายนี่หลังไมค์บ้างอะไรบ้างแบบเป็นห่วงกันเยอะนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะวันก่อนเนี่ยแกอยู่ดีๆแกก็โพสต์คลิปใส่งอบ
1: ใช่
0: แล้วก็มีอยู่10วิแล้วแกก็กดปิดหลายคนก็อินบ็อกซ์มาบอกเฮ้ยดูพี่สมชายดูแกเป็นอะไรเปล่าวะ
1: ดูไม่มีที่มาที่ไปด้วยใช่ไหม
0: ดูแกน่ะดูแกลอย
1: ๆ
0: สอบถามมาให้แล้ว
1: ว่า
0: แกบอกว่าพอดีเนี่ยแกเนี่ยจะเล่นมุกวันที่21มิถุนาวัยพศจะลาบวชแกก็กดถ่ายจึ้งเข้าไป
1: ครับ
0: กดไลฟ์
1: อ
0: ่ะแล้วก็เปิดเพลงจะล็อกแบบ21มิถุนาใส่งอบด้วยนะ
1: จะถ่ายทำคอนเทนต์ไป
0: จะลาบวชใส่งอบทำไมก็ไม่รู้เด็กในนิ้วจักงอบไหม
1: พร็อพเขางอบใช่ไหมก็เวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อแต่เอาให้จบก่อน
0: พอดูเทพอ่ะเนี่ยก็แกบอกว่ากดไลฟ์ปั๊บแล้วสวัสดีครับเพลงขึ้น21แกนึกเพิ่งนึกได
1: ้ว่า
0: เอ๊ะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์กดแล้วทำไมพี่ไม่ลบลบไม่เป็น
1: โอ้ทำอะไรไม่มีแผนไม่มีอะไรเลย
0: กลายเป็นลงภาพนิ่ง
1: ไปดุยดุยดุยดุยแล้วก็ผลงานก็ออกมาอย่างนั้นอ่ะ
0: คนก็แตกตื่นไปหมดเลยว่าคลิป10กว่าวิของแกเนี่ยหลายคนเนี่ยตีความเป็นเขาเรียกอะไรนะศิลปะเป็นนามธรรมอ่ะ
1: ใช่
0: ภาษาอังกฤษ
1: แอบสแตรก
0: เป็นคลิปแอบสแตรก
1: มีให้คนได้สงสัยและตีความ
0: เป็นปริศนาธรรม
1: ให้สอบถาม
0: แกเนี่ยจะสื่อถึงอะไร
1: นี่
0: บางคนก็ว่ากันไปถึงขั้นว่าแกเนี่ยจะสื่อถึงคุณธรรมที่ค้ำจุนโลก
1: เฮ้ย
0: อะไรเป็น
1: แหมไปทางปรัชญาซะแล้ว
0: เออ
1: ซึ่งจริงๆแล้ว
0: แกกดปิดแกกลัวลิขสิทธิ์เปิดเพลงแล้วแกกลัวลิขสิทธ
1: ิ์โอ้ยอย่า
0: บอกว่าเดี๋ยวเฟซโดนแบน
1: อย่าตีความไปทางนั้นคุณสมชายสายลมนี่แนวนี้อยู่แล้วเห็นตั้งแต่รดน้ำมนต์แล้วล่ะรู้แล้วล่ะว่าทำไมไม่หายไอสักทีแทนที่จะหาหมอได้ไปรดน้ำมนต์
0: หนวดเนิดงอกไปหมดแล้วตอนนี
1: ้เออไม่รู้จะเอาฮาไปถึงไหนนะ

0: การบรรยายกีฬาก
1: ูก็พูดไปเล่นไป
0: เปิดรับทั่วประเทศ
1: ก็ทางไหนจ้างก็ไปหมดแล้ว
0: ไปทุกที
1: ่ภาคได้ก็ภาคครับภาคไม่ได้ก็จะภาค
0: ไปทุกที่ที่ให้มากกว่า
1: อันแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา
0: คุณรีมิงเขาว่าอย่างนั้น
1: อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาน
0: ะครับ
1: ครับ
0: คุณฟังเห็นเป็นอย่างไรแล้วดูฟุตบอลโลกสนุกหรือไม
1: ่
0: พยองเดชนั้นเขาสารภาพแล้วนะครับ
1: ว่า
0: ผมดูไม่ไหวว่าจะดู104นัดเนี่ย
1: เสียความบริสุทธิ์ไปแล้วเมื่อเช้า
0: ไม่ไหวใช่ป่ะ
1: อืม
0: คุณเปิดไปสักนาทีนึงก็ไม่ได้เหรอ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยผมอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมี5นาที10นาทีทุกคู่นะ
0: เออ
1: ทุกคู่ด้วย
0: นี่คุณยังแบบติดต่อกันมาตลอดแบบไร้พ่ายมาตลอดใช่ไหม
1: เมื่อเช้านี่เสียความบริสุทธิ์ไปแล้ว
0: ว้ายตายละ
1: เปิดแล้วด้วยนะ
0: คือ
1: ใครที่ดูถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะเข้าเกมเขาจะเข้าฟีดถ่ายทอดสดเนี่ยครึ่งชั่วโมงก่อนเกมใช่ไหมมีนักเตะวอร์มเวิร์มอะไรเงี้ย
0: เ
1: มื่อเช้าเนี่ยผมดูคู่โมร็อกโก
0: เออ
1: ครึ่งแรกดูบราซิลครึ่งหลังดูโมร็อกโก
0: ครับ
1: จบ7โมง
0: อืม
1: ผมก็อยากดูเกาหลีเหมือนกัน
0: ป่ะ7โมงเช้านี่มีเกาหลีใต้กับเซาท์แอฟริกาและเช็กกับเม็กซิโก
1: เขาเตะ8โมงใช่ไหม
0: 8โมง
1: ผมก็ดูโมร็อกโกจบ7โมงอยากดูเกาหลีไ
0: ว้ต้องดู
1: มิดก็ยังดีวะลุกขึ้นไปทำนู่นทำนี่ลงขึ้นมาอีกห้องอีกทีหนึ่ง7โมงครึ่งอ่ะเข้าฟีดแล้วไว้เปิดไว้แล้วก
0: ็มาแล้วมาแล้วฟีดมาแล้ว
1: แล้วก็เอียงตัวลงไปเค้ง
0: ล้มตัวลงนอน
1: นับ1ไม่ถึง10
0: ไปละ
1: ไปแล้วตื่นมาอีกที11โมงครึ่งเข้ารายการตอนเที่ยง
0: ก่อนจากบอกดูไม่ไหวผมขอสารรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ไม่ได้พูดไม่ได้คิดเลยไปโดยอัตโนมัติเลย
0: โอ้เนี่ยน็อกน็อกนี่เขาเร
1: ีย
0: ก
1: เรียกน็อก
0: แพ้น็อกจากเดิมไล่พ่ายไปหยก
1: แต่เป็นป่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้มีแพ้นก
0: น็อกเดี๋ยวก็ผู้สาประตูออกมาช็อก
1: ออกมาช็อกจนกองหลังเนี่ยล้อมลงไปในเขตโทษ
0: ล้ม
1: โ
0: อ้นี
1: ่บีจะเลิกได้หน้าที่การงานแน่นอน
0: อัมตลอดเลยบีอัมตลอดเลยเราก็ได้แต่หัวล็อกไม่กล้าหา
1: อันนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนแล้วก็โดนด้วย
0: สรุปว่าคุณเนี่ยก็เสียความบริสุทธิ์ไปไม่นับไม่นับ
1: ใช้คำอื่นได้ไหม
0: ก็คุณใช้เองนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยก็เหมือนกับนักเตะที่ลงไปเล่นนะครับ1นาทีก็ถือเป็น1เก
1: ม
0: นะคุณไม่เห็นตอนคิกออฟนี่เสียความบริสุทธิ์ละ
1: คือตั้งแต่ก่อนนกหวีดเริ่มเกมจนนกหวีดจบเกมเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ได้สัมผัสวันนี้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องติดโทษแบนให้คุณห้ามดู2นัด
1: โอเคยอมขอนอนก่อนแล้วว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
0: ต้องพักผ่อนนะไม่ได้เลย
1: เดี๋ยวพี่พูดเรื่องนี้ก็ดีนะ
0: อะไร
1: มันเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยลงสนามไป1นาทีนี่ก็นับว่าลง
0: ใช่
1: เมื่อเช้าเนี่ยก็มีเรื่องของนักฟุตบอลที่ได้ลงมาเพื่ ให้แฟนๆได้บอกลา
0: เขาเป็นใคร
1: กิเยโมโอชัวไง
0: ผู้รักษาประตูของเม็กซิโก
1: ครับ
0: นี่เราก็ดูอยู่นะช่วงครึ่งหลังเนี่ยคือเขาต้องถูกเปลี่ยนลงมาอย่างแน่นอน
1: ใช่
0: เพราะว่าเหมาะสมละ
1: เกมนี้เนี่ยเขาเข้ารอบไปแล้ว
0: แล้
1: วก็กิเยโมโอชัวเนี่ยปีนี้เป็นสำรอง
0: ใช่
1: ใช่ไหมตอนแรกเลยจะไม่ได้มาบอลโลกอยู่แล้วกดว่า
0: อะไร
1: หลบ
0: ปรากฏแว
1: ่ปรากฏว่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะเจ็บ
0: ครับ
1: ไอ้มือหนึ่งหรือตัวสำรองจำไม่ได้แล้วล่ะ
0: แล้วเขายังไง
1: เขาก็ต้องเรียกประตูมาเพิ่มอีกคนนึงไงเขาก็ไปเรียกกิเยโมโอชัวมาก็ทำให้ติดไปบอลโลกสมัยที่6
0: ไม่ได้เป็นการแบบเรียกมาเพื่อสร้างสถิติป่ะเหตุบังเอิญนี้ป่ะจริงๆหรือหลุดทีมชาติไปแล้วเนี่ย
1: หลุดไปแล้วไม่ติดทีมชาติมาเป็นปีแล้ว
0: แต่ด้วยความเป็นผู้รักษาประตูระดับตำนานนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนลงมา
1: โอชัวเนี่ยจะมาทุก4ปี
0: ถูกต้อง
1: สโมสรเนี่ยไปเล่นที่ไหนอะไรไม่รู้หรอก
0: อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบบางทีอยู่ในสเปนมีใช่ไหมก
1: ็บอลโลกทีไรมา
0: จำไม่ได้ใช่แล้วก็ต้องลงมาในเกมนี้นะครับพบกับเช็กเกียเนี่ยเพราะว่า เป็นเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็เหมาะสมดี
1: ที่เม็กซิโกเข้ารอบไปแล้ว
0: ผลการขันไม่เป็นไรแล้วก
1: ็ต่อหน้าแฟนๆ
0: ถ้าจะอำลานี่สนามอัสเตก้าก็เหมาะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เหมาะสมด้วยประกาศทั้งปวงแล้วเราก็ไม่ทราบว่าเม็กซิโกจะไปถึงไหนใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็จริงๆโอชัวอาจจะได้ลงก็ได้สมมติกรณีผู้สาประตูเจ็บอะไรแบบนั้นนะ
1: ผมว่าคงไม่แล้วแหละ
0: แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเหมาะสม
1: เพราะว่าตอนนี้เขาจะเป็นมือ3ด้วยครับ
0: นะครับก็ถือว่าเหมาะสมผู้สาประตูเมื่อก่อนนี้เราเห็นแต่นักฟุตบอลโลกเนี่ยเล่น5สมัยนะนี่ก็เยอะแล้วนะ
1: ใช
0: ่ปรากฏว่ามาเทอุสแล้วก็มีผู้สาประตูของเม็กซิโกอีกคนนึงอ่ะยุคมาเทอุสที
1: ่โอเคคัมโปสเหรอ
0: ที่ทำสถิติ แก่กว่านั้น
1: ยุคก่อน
0: อ่า

0: ย่างนั้นอะ
1: โอเดอร์ฮอเก้คัมโพส
0: เฮ้ยโอเดอร์แปลว่าแก่คือสถิติเก่าๆนี่ก็จะเป็นแบบนั้น
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ท่านกำลังดูอยู่นี่เมสซี่6สมัย
1: สมัยนี่ก็มากมายแล้วนะ
0: โอ้โหเมสซี่6สมัยโรนัลโด6สมัยนี่เล่นด้วยนะไม่ใช่ว่ามีชื่อเฉยๆนะ
1: โอดิช5
0: ก
1: ็โอชัวเนี่ย6แต่ว่าโอชัวเนี่ย2สมัยแรกเขาไม่ได้เล่น
0: ครับ
1: ไม่ได้ลงเลย
0: แล้วก็ทำให้เราเห็นว่าแล้วคนอายุ40กว่าเนี่ย มาหลายคนเลย
1: ครับ
0: บางคนก็เล่นได้ดีอย่างไอ้โรนัลโดเป็นต้นนะก็ทำให้มันมีความเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้สูงอายุทุกท่านดูนี่เรายังดูเลเจนด์อยู่ไงตำนานเนี่ย
1: แก่สุดในบอลโลกคนนี้นี่43นะ
0: ผู้สาประตูสกอตใช่ไหม
1: เคกกอดอน
0: กอดอนเนี่ยเราก็ดูแล้วก็ 2-3 วันที่ผ่านมาพอเมสซี่เล่นได้ดีใช่ไหมแล้วก็โรนัลโดยิงประตูได้เนี่ยเขาก็จะย้อนกลับมาดูว่าทำไมเขาถึงรักษาสภาพร่างกายได้ดีขนาดนี
1: ้แล้วเมสซี่เนี่ย18ประตูในฟุตบอลโลกเนี่ย
0: ครับ
1: 12ในจำนวนนั้น12ประตูเนี่ยหลังอายุ35นะ
0: นี่เห็นไหมเลข3ครั้งที่แล้วใช่ไหม
1: ครั้งที่แล้ว7
0: ครั้งที่แล้วยิงเป็นวาเลนยิงแทบทุกนัดน่ะ
1: ครั้งที่แล้ว7ครั้งนี้อีก5
0: ส่วนคริสเตียโนโรนัลโดก็6สมัยนี่ยิงทุกสมัย
1: ยิงทุกสมัย
0: ทีละลูก2ลูกอะไรก็ว่าไป
1: ทีนี้ไอ้บอลโลกครั้งเนี้ยอย่างที่หลายท่านทราบกันว่ามันมีอาร์มใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่อาร์มนู่นอาร์มนี
0: ่
1: อาร์มซ่า
0: อาร์มแชร
1: ์อาร์มซ่ามีไหม
0: มีอาร์มซ่าส่งข้อความเข้ามาแล้ว
1: อะไร
0: ไหนแทรกหน่อยก็ได้ภรรยาของอดัมไม่ขยับครับลุงหยองพี่โจอี้นักเตะออสเตรียคนไหนที่ขับรถหรูตอบสเตฟานพอช
1: อ
0: ันนี้ตรงตัวป่ะ
1: ตรง
0: ต้องมีแก้ป่ะ
1: ไม่มี
0: แก้ติดป่ะต้องติดตามเสื้อให้มัน
1: ให
0: ้มันลายพร้อยไป
1: อาร์มชนิดนู้นชนิดนี
0: ้
1: แล้วมันจะมีชนิดหนึ่งที่เขาเรียกกันเลกาซี่เลเจนดารี่อะไร
0: นี่
1: ที่เล่นฟุตบอลโลก5สมัย
0: นี่ต้องติดไว
1: ้โอชัวนี่ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: จริง
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย
0: เออ
1: ในความเป็นจริงไม่ได้แต่ว่าเหมือนสมาคมฟุตบอลเม็กซิโกเขาแบบขอฟีฟ่าเป็นกรณีพิเศษ
0: ขอแถมหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
1: เพราะว่าโอชัวนี่โอ้โหระดับตำนานของทีมชาติเขา
0: ตอนแรกฟีฟ่าเขาจะไม่ให้และเม็กซิโกบอกว่าขอหน่อยนะผมเตรียมมาแล้วทำอาร์มาเองได้ป่ะ
1: ก็ติดลงไปเมื่อเช้าก็ได้อำลาก็โดนโยนบกไปที่เรียบร้อย
0: แล้วลอยกลางอากาศใช่สวยนะภาพสวยเห็นแล้วก็น่าชื่นชม
1: ก็หลังฟุตบอลโลกนี้ก็คือแขวนถุงมือด้วยนัดสุดท้ายในชีวิตการเป็นนักฟุตบอล
0: ครับ
1: จบที่ออสเตรีย
0: ดีมากเห็นไหมสวยงามป่ะ
1: เหมือนซินาดีนซีดานเลย
0: ทำไม
1: ก็นัดสุดท้ายในชีวิตการเป็นนักฟุตบอล
0: จบที่ออสเตรีย
1: จบที่นี่แหละบอลโลก2006นัดชิง
0: เบอร์ลิน
1: ผมว่าเนี่ยภาพที่ซีดานเดินผ่านถ้วยวันนั้น
0: ทำไม
1: สำหรับตัวผมยกให้เป็นภาพที่คลาสสิกที่สุดภาพกีฬาที่คลาสสิกที่สุดตลอดกาลผมว่าต้องมีท็อป5อ่ะ
0: เท่าที่ได้เห็นแบบสดๆณเวลานั้นน่ะใช่ไหมต่อหน้าต่อตาเรา
1: ครับที่แบบคลาสสิกได้ทุกอย่างได้ทั้งอารมณ์บอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของคนความยิ่งใหญ่ของทัวร์นาเมนต์สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอก
0: และเหตุการณ์ช็อกโลกช็อกนะไม่ใช่ชกนะ
1: เหตุการณ์ช็อกโลก
0: เหตุการณ์ช็อกโลก
1: อ
0: ันนี้พูดถูกต้องแล้ว
1: นั่นแหละผมว่าอาจจะให้เลือกมา5ภาพกีฬาที่คลาสสิกที่สุดตลอดกาล
0: เอาแบบว่าติดตาตรึงใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ผมว่าสำหรับผมภาพซีดานเดินผ่านถ้วยวันนั้นหนึ่งในนั้น
0: หนึ่งในนั้นใช่ไหมมีอีกไหมนอกจากแฮนด์ออฟก็อดแล้วต้องมีแหละ
1: อารามาโลดามาลาโดมาลามาโดล่านะอะไรวะ
0: มาโดล่ามาลาโดน่าใช
1: ่กระโดดชกบอลนั่น
0: อันนั้นต้องมี
1: ปีเตอร์ชินตันไง
0: ทำหน้าอย่างนี้ด้วยเหรอ
1: เอ้ย
0: ได้ไปมองยิ้มหวานใช่
1: อีกภาพหนึ่งเนี่ยถ้าให้ผมนึกนะ
0: เอ้ยเอาแล้ว
1: ต้องมีภาพที่มูฮัมหมัดอาลียืน
0: อ้าวแหมนี่ว่าฟุตบอลเอาไปอาลีแล้วใช่ไหม
1: กีฬาทั้งหมด
0: เ
1: ลยต้องมีมูฮัมหมัดอาลียืนค้ำไอ้ซอนนี่ลิสตันแล้วบอกลุกขึ้นมา
0: อันนั้นนี่อันนี้น็อกยกแรกๆเลยป่ะ
1: ยกแรก
0: ยกแรกเลยใช่ไหมผมเคยดูประวัติเขา
1: สปอร์ตอิลลัสเตรตภาพของสปอร์ตอิลลัสเตรต
0: ทำขึ้นปกไปใช่ไหม
1: บอกว่าได้รับการยกย่องมาเป็นภาพที่พอดีเป๊ะเลยแล้วก็จังหวะใบหน้าอารมณ์อะไรเป๊ะมาก
0: เ
1: ป็นอีกหนึ่งภาพคลาสสิก
0: อ
1: ีกภาพหนึ่ง
0: เฮ้ยแสดงว่าเขาเตรียมมาเยอะ
1: ไม่ได้เตรียมมาเนื่องนึงปกติเลย
0: ผ่านล้างอัดฟิล์มมาแล
1: ้
0: วอัดมาหลายใบหน่อย
1: ถ้าอีกภาพหนึ่งผมนึกถึงภาพไมเคิลจอร์แดน
0: ทำอะไร
1: ที่ลอยขึ้นไปแล้วถือ
0: บอลอย่างนี้ใช่ไหม
1: ลอยขึ้นไปจะดังเลยถือเงี้ย
0: แล้วบินเหมือน
1: บินขึ้นไปจาก

0: โดดจากเซนโทดอ่ะ
1: เหมือนหนุมาน
0: อ
1: ่ะแบบบินไปหยุดรถพระอาทิตย
0: ์ผมนึกถึงภาพนั้น
1: อันนี้ก็ติดตาตรึงใจเหมือนกันนะ
0: ของพี่มีไหม
1: ยังนึกไม่ออกนอกจาก Hand of God นั่นแหละ
0: อ
1: ันนั้นอ่ะที่แบบนึกว่าฟุตบอลไง
0: ครับ
1: กำลังนึกเรื่องบอลอยู่เอารูปไหนดีวะที่มันจะติดตาตรึงใจใช่ไหมหยองเขาเตรียมมาเห็นไหมเรา
0: เตรียมนั่งนึกเมื่อกี้เนี่ย
1: เรานึกออกก็ Hand of God นั่นแหละที่ติดตาตึงใจเราใช่ไหมทางผู้ฟังก็ดีเหมือนกันนะมีไหมมีไหม
0: ภาพกีฬาภาพไหนที่แบบเป็นใช้คำว่าคลาสสิกแล้วกันไม่รู้จะแปลความหมายว่าไง
1: เป็นภาพที่แบบว่า
0: คลาสสิก
1: ระดับโลกอ่ะ
0: เ
1: ห็นแล้วอยากจะ
0: เป็นไอคอน
1: ไอคอนทำอยากเห็นแล้วอยากจะขยายรูปบานใหญ่ๆเอาไว้แขวนไว้ที่บ้าน
0: คนครึ่งโลกเห็นปั๊บเล่าได้เลยว่านี่เหตุการณ์อะไร
1: เอาจริงนะกีฬาไทยไหมกีฬาไทย
0: กีฬาไทยเหรอ
1: กีฬาไทยนึกไม่ออกนะ
0: เจ้าของวันเกิดวันนี้เลย
1: ทำไม
0: ธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
1: มีภาพไหมล่ะมันต้องมีภาพแบบ
0: มีแต่คลิปนะ
1: ที่เราแบบเห็นกันบ่อยๆสิ
0: มันมีแต่คลิป
1: พอดีไม่ค่อยมีเดี๋ยวค่อยๆนึกไป
0: กีฬาไทยก็เป็นอื่นไม่ได้หรอกครับผมว่าภาพที่พี่บาสชูบรมฉายาลักษณ์ที่แอตแลนต้าเนี่ย
1: เหรียญทองโอลิมปิกใช่ไหม
0: เหรียญแรก
1: อะไรแบบนั้นน่ะเพราะว่าถ้าเรื่องกีฬาไทยนะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปก่อนเพราะว่าเขาต้องมีประกวดภาพกีฬาดีเด่นแห่งปีไง
0: ที่ช่างภาพ
1: ไปนึกก่อน
0: ช่างภาพที่ได้ก็จะวนๆอยู่สยามกีฬามั่งไทยรัฐมั่งเดลี่นิว
1: ก็ฝีมือเขาอยู่แค่นี้ไง
0: พี่เฉาเนี่ยได้ตลอด
1: ช่างภาพแบบระดับโปรอ่ะ
0: ครับผม
1: ถ่ายให้เราแล้วก็อยากจะบอกเขาเนี่ยช่วยขยายมาให้สักบานหนึ่ง
0: โอ้โห
1: เรียกอย่างนี้นะ
0: บาน
1: ขอสักบานหนึ่งได้ไหม
0: ยังว่าเมื่อก่อนก็อย่างนี้นะเวลาเฮียเอผีน้อยของผมเนี่ยที่เดลี่นิวเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: โทรไปขอรูปเพื่อนๆเนี่ยพี่อุ๋ยไทยรัฐแย
1: ่
0: อุ๋ยเฮ้ยขอรูปเอาสมมติรีสอร์ทขอรูปรีสอร์ทบานดูขอรีสอร์ทสักบานหนึ่ง
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ถ้าพูดอย่างนี้กับเรานะว้ายมันนอกจริงเลยพี่เอนี่
0: เมื่อก่อนเลยภาพสมมติทางพาไปถ่ายแล้วไม่ได้
1: เ
0: งี้ยแสงไม่ได้ไม่ได้ทำไงวาดเอาวาดเราก็ได้วะวาดเอา
1: ใช้คำว่าวาดนี่มีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาล่าสุดนะครับ
0: ค่
1: ากระโดดถีบของคันโตน่า
0: อย่
1: างเงี้ยเห็นไหม
0: คลาสสิก
1: ติดตาตึงใจไหมล่ะ
0: ครับ
1: จะเป็นเรื่องดีไม่ดีชอบไม่ชอบไม่รู้นะแต่ว่าโอ้โห
0: นี่
1: เห็นกันทั่วโลก
0: กลับไปแล้ว
1: ใคร
0: คันโตน่าไง
1: มาทำไม
0: ให้อายบ้านนาละนวล
1: มาแบบเดี๋ยวนี้เขาต้องรับอีเวนต์ใช่ไหมเป็นเลเจนด์น่ะ
0: มาเที่ยวด้วยได้ตังค์ด้วย
1: เหมือนบัตโจมาก่อนหน้านั้น
0: น่ะใช่
1: ใช่ไหมแล้วมีคันโตน่าโอ้เดี๋ยวมีอีกหลายคน
0: ก็เห็นแกไปให้สัมภาษณ์บนเวทีพี่บอบูถามว่าถ้าเจอแมทธิวซิมอนอีกทีจะทำไง
1: ทำไง
0: จะพูดว่าอะไร
1: เออ
0: แกไม่พูดอะไรแล้วก็ทืบคิดกิมอเกน
1: มันต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: คนเราเนี่ยมันมาถึงนี่แล้วมันไม่มีละตอบได้แบบฟรีสไตล์
0: และคันโตน่านี่ไปเที่ยวไอ้นี่เลยนะ
1: อะไร
0: ล็อกผับ
1: อืม
0: ตรงข้ามช่อง5
1: เออแล้วไงไปเล่นดนตรี
0: กระเด้นกระดิ้นน่าดูเลยก็เจอวงเล่นเพลงถูกใจ
1: โอ้โหชอบ
0: วงล็อกยุค80 60 70 80เลย
1: อ๋อแต่เล่นเพลงฝรั่งใช่ไหม
0: เล่นเพลงฝรั่งล็อกผับมาเล่นเพลงฝรั่ง
1: ไม่เล่นล็อกไทยบ้างล่ะ
0: ตัวหน้าไปไม่เป็นเจอมาดูมีพิงฟอยมีเลดแซปลินอะไรกันดิ้นใหญ่เลย
1: นะ
0: เห็นถ่ายรูปคู่อาจารย์ปาดอรุณรังสีมาอย
1: ู่แสดงว่ามีคนแนะนำแกดิให้ไปเที่ยว
0: ก็น่าจะประมาณนั้น
1: ใช่ไหม
0: ไว้ก็เขาคงถามแหละว่าอยากไปแบบไหนอะไรเงี้ยพอบอกก็นึกร้านไป
1: เออไม่บอกอ่ะเราอ่ะ
0: ไปไหน
1: หาคันตัวหน้าไง
0: เขาต้องไปส่วนตัวสิเขาจะไปบอกใครล่ะ
1: บอกหน่อยสิอาจารย์ปาดก็ได้โทรบอกหน่อย
0: รู้จักแกไหม
1: ป่าชัยคำไง
0: คนละปาดแล้วอ
1: าจารย์ป่าก็สอนกีตาร์อยู
0: ่รู้จักเนี่ยอาจารย์เบียด
1: ปาดสอนกีตาร์อยู่ต้องเรียนนะแก
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่เราเล่นไม่เป็นนะถึงต้องไปเรียนไงพูดถึงฟุตบอลโลกนะก็ดูกันไปนะฮะน
0: ี่
1: จำนวนนัดนี่เล่นมาถึงครึ่งทางยังน่าจะถึงได้แล้วนะไม่ถึงก็ใกล้เคียงนะ
0: แต่ว่านี่นัดที่เท่าไหร่แล้ววะ
1: นี่นัดรอบ
0: เดี๋ยวดูสิ
1: รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ของทุกกลุ่มละจำนวนนัดนี่ผมว่าไปเยอะละ
0: จำนวนนัดนี
1: ่ไม่ถึง50นัดนี่ก็ใกล้เคียงนะครับดูกัน
0: เดี๋ยวดูให้
1: ดูกันแบบฉ่ำเลยแต่อย่างนึงที่เราดูฟุตบอลโลกนะนอกเหนือจากเกมการแข่งขันแล้วนะครับเมื่อวานคุยไปทิ้งละ
0: อะไร
1: ผมดูเรื่องสนามกีฬาด้วยดูเรื่องสนามต่างๆนะทั้งที
0: ่ถูก
1: ทั้งที่

0: ็กซิโกทั้งที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาเนี่ยนะโดยเฉพาะที่สหรัฐนะเวลากล้องเขาถ่ายมานะ
1: อลังการงานสร้าง
0: หรือใครก็ตามที่อยู่ที่นั่นแล้วก็เขาก็ถ่ายรีวิวหรืออะไรก็ได้นะเห็นสนามอย่างนั้นแล้วเนี่ยอยากมีมั้ง
1: ผมแนะนำให้ไปดูนี่เลย
0: อะไร
1: YouTube ของคุณอาร์ตไก่ป่า
0: เอ้ย
1: แกไปบอลโลกครั้งนี้แล้วแกไปสนามแล้วแกถ่ายให้ดู
0: ครับ
1: พอละขึ้นไปบนสเตเดียมของพวกอเมริกันนี่มันอลังการจริง
0: ขึ้นไปอยู่บนสูงสุดบนดอยใช่ไหมล่ะ
1: แล้
0: วก็ถ่ายลงมาเอ้ยแกไปที่ตั้งแต่พิธีเปิดแล้วใช่ไหมเม็กซิโกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เม็กซิโกก็ไปใช่ป่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้มาข้ามาอเมริกาแล้วนะ
1: เ
0: ออก็ท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นเหมือนกันว่าแต่ละสนามที่สหรัฐอเมริกาเอาสหรัฐอย่างเดียวก่อนนะใช้จัดเนี่ยมันอลังการระดับ 5-6 หมื่นคนน่ะทุกสนามอ่ะ
1: 6 หมื่นขึ้นไปทั้งสิ้น
0: เออ
1: ความจุน้อยสุดในสนามของฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะจุที่ 64,000 คน
0: แถวนั้นนะสนามอะไร
1: ก็คือที่บอสตันกับที่ไมอามี
0: ่นี่เล็กสุดแล้วนะ
1: เล็กสุดของฝั่งอเมริกา
0: ของอเมริกานะ 64,000
1: 64,000
0: คือแบบดูแล้วคือแบบนี่ขนาดเล็กสุดของเขานะเนี่ยแล้วก็สนามนอกเหนือจากความใหญ่โตแล้วเนี่ยก็เรื่อง
1: ความทันสมัย
0: เทคโนโลยีต่างๆความอลังการความทันสมัยเนี่ยเห็นแล้วเมื่อก่อนนี่ผมเคยคุยกับหยองไปละผมแอนตี้มากเลยเรื่องสนามฟุตบอลติดเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันติดแล้วมันร้อนมันใช้พลังงานสูงทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ถ้าเป็นราคาปิดมันก็ไปเรื่องนึงแต่ราคาเปิดแบบพี่กาตาเนี่ยก็ผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกัน
0: ใช
1: ่พี่กาตาก็ติดแอร์นะแต่ว่าราคาเปิดแล้วก็เป่ามาจากใต้เก้าอี
0: ้ต้องเรียกว่าเครื่องปรับอากาศไงอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: บางทีเนี่ยปัจจุบันนี้เขาสร้างสนามกีฬาเนี่ยเขาไม่ได้จัดกีฬาอย่างเดียวแล้วไงเขาก็ทำเป็นฮอลล์ใช่ไหมล่ะมีคอนเสิร์ตมีอะไรได้จัดกิจกรรมได้ทุกอย่างเขาก็เลยต้องถ้าสร้างได้ถึงก็มีราคาปิดติดเครื่องปรับอากาศอะไรแบบนั้นน่ะ
1: พวกหลังคาปิดนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นสนามใหม่
0: ๆก็ปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นแล้วคือต่อต้านไม่ได้ละ
1: ครับ
0: ผมก็เลยอยากมีบ้างอ่ะอยากเห็นมันเกิดขึ้นในบ้านเรา
1: แต่ว่าเอาจริงอ่ะถ้าบ้านเราสร้างอ่ะ1คือก็ประมาณมหาศาลจริงๆนะ
0: ครับ
1: 5,000 ล้านไม่อยู่อ
0: ่
1: ะ
0: สองระดับต้องหมื่นละรวมค่าที่ด้วย
1: 2สร้างมาแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงให้ใช้งานมันคุ้ม
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเกิดไม่มีอีเวนต์ไปลงเนี่ยค่าเมนเทนเนนซ์เนี่ยมหาศาลอีกนะต้องคำนวณให้ดีว่าคุ้มไหมเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้ให้ได้เนี่ยต้องดูให้ดีว่าคุณจะเอาเทคโนโลยีขั้นไหน
0: ครับ
1: ถ้าคุณจะเอาแบบมาหรูหรามหาศาลมาเห่าเนี่ยคุณมีตังค์หรือเปล่า
0: เอาเท่าที่เรามีงบประมาณแล้วก็สร้างไปจนถึงขั้นที่พอสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็เริ่มหาเงินจากมันละเริ่มทำละกิจกรรมอะไรแบบนั้นค่อยๆทำไป
1: ผมว่าเอาสร้างให้มันเป็ดความทันสมัยอะไรเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าสร้างให้มันมีกิมมิกอะอย่างสนามในบอลโลกครั้งนี้มีอยู่สนามนึงที่มีกิมมิก
0: อะไร
1: ก็คือสนามที่ Kansas City เนี่ย
0: ทำไม
1: Head Stadium เนี่ย
0: เออ
1: นี่คือสนามที่อยู่ใน Guinness Book นะ
0: เพราะว่า
1: เป็นสนามกีฬากลางแจ้งที่ได้รับการบันทึกใน Guinness Book ว่าเสียงเชียร์ดังที่สุด
0: เพราะอะไรเนี่ยเพราะวัสดุป่ะติดตั้งอะไรในสนาม
1: ไม
0: ่
1: ร
0: ู
1: ้มันเรโซแนนซ์อ่ะมันก็กล้องไปกล้องมานับเฉพาะสนามที่เป็นกลางแจ้งนะไม่มีหลังคาปิดนะ
0: ที่เมสซี่เล่นป่ะสนามนี้เมสซี่อาร์เจนตินาใช่ไหม
1: นัดแรกดังที่สุดในโลก
0: อย่างเงี้ย
1: สนามของแคนซัสซิตี้ชีฟ
0: เราเนี่ยใช่ไหมเราดูแล้วเราก็อิจฉาเขา อยากจะมีแต่บอกหยองแล้วก็บอกผู้ฟังแล้วทีมพูดไปตั้งแต่เมื่อวานละ
1: ขออีกทีนะ
0: สนามแบบนั้นนะเราจะต้องมีแน่นอน
1: ครับเมื่อไหร่
0: เพราะสนามที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ย
1: ไม่ไหวแล้ว
0: มันเริ่มเก่าแล้วยังไงเราต้องมี
1: ผมว่าเลี้ยวไปดูแค่ญี่ปุ่นก็พอแล้วแค่ประมาณนั้น
0: ต้องมีแน่นอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม
1: ่ความจุสัก 45,000 ก็พอแล้ว
0: ต้อง 55,000
1: เหรอทำไม
0: ผมไปดูงานมาแล้วที่สิงคโปร์และฮ่องกง
1: ที่สิงคโปร์นี่ 55,000
0: ใครตัก
1: ที่ใครตักนี่ก็ 55,000
0: 55,000 เอาสเปคนี้ผมสั่งไว้แล้วเนี่ย
1: รอ
0: เขาทำอยู
1: ่อันนี้สนามกีฬาหรือเลโก
0: ้ของจริงใช
1: ่ล่ะๆๆค
0: ือสิงคโปร์เห็นมานานแล้วใช่มั้ยพี่หยองกับผมก็เห็นแล้วนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเห็นฮ่องกงแล้วผมทนไม่ไหว
1: โอ้ไข่ตักนี
0: ่ไข่ตัก
1: มีอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่นั่นด้วย
0: ฮะ
1: ไม่มีหัวหมาก
0: อินดอร์สเตเดียมผมอยากรู้ว่าไข่ตัก
1: อ้าวผานบใจเกลือไง
0: ใช่มั้ยนึกแล้วต้องเล่น
1: วันเกิดเมื่อวานด้วยพี่ตัก
0: คือพอเห็น

0: เห็นแบบนั้นแล้วแบบเออมันคงใช่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ประเทศอื่นๆเขาก็ทำกันไงเขาก็ทำสนามแต่ละของตัวเองเป็นสนามอเนกประสงค์จัดได้หลายอย่าง
1: ก็เรียกว่าไปตามยุคตามสมัยนะ
0: จัดได้หลายงานก็ดูเราสิใช่ไหมเราเริ่มถดถอยละ
1: สิงคโปร์สร้างใหม่เวียดนามสร้างใหม่มาเลย์อินโดสร้างใหม
0: ่
1: ของเราอย่าง
0: ของเดิมที่เขามีอยู่อย่างมาเลเซียหรือว่า
1: ก็ดีอยู่แล้ว
0: เสนายันเนี่ยเขาก็รีใหม
1: ่รีใหม
0: ่รีปัจจุบันนี่ก็ใช้เงินเยอะนะถ้าคุณยังคิดว่าจะใช้สนามเดิมก็ได้นะ
1: ของเรารีราชมังก็ได้
0: แล้วก็รีไปถูกต้องแบบนี้แหละอยากมีอย่างเขา
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวพักดีกว่า
0: ดีมาก
1: นะก่อนพักก็ขอบคุณก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เกเตอร์ครับแบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรเกเตอร์พักสักครู่ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airwaysสะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
6: บอลโลกสตอรี
7: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์กลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: สนับสนุนโดย
9: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
1: มาแล้ว
0: ครับจะไปไหนมาล่ะ
1: ไปเฝ้าวายินมาแวบนึง
0: แม่เผลอได้เป็นงีบนะครับมีข้อความประชาสัมพันธ์กันนิดหน่อยนะครับมาแจ้งให้ทราบนะครับตื่นยังตื่นมาฟังหน่อยนะวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้นะครับอสมทจัดโปรพิเศษซุปเปอร์คุ้มนะครับซุปเปอร์สเปเชียลเดย์กับ4แพ็คเกจพิเศษสำหรับ Mcot Super Fan นะครับจัดเต็มทั้งวันเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับสมัครผ่านทาง Google Account จะล็อกอินได้ง่ายที่สุดนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan ซูเปอร์สเปเชียลเดย์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับรุ่นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV ซูเปอร์แวน1รางวัลนะครับ
1: ครับ
0: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลผมอ่าน UC 3มาหลายวันแล้ว
1: เออผมอ่าน UC ก็ต้อง UC 3
0: UC 3นะครับ5รางวัลนะฮะสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็Gold Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยกันนะครับมูลค่ารวม 2,600,000 บาทนะครับก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับติดตามรายละเอียดรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไลฟ์นะครับวันศุกร์นี้26มิถุนายนเวลา 1 ทุ่มตรงนะครับทางช่อง YouTubeแล้วก็ Facebook ของ FM 99 Active Radio นะครับพร้อมกันอีก3 Facebook ของสำนักข่าวไทยแล้วก็นาย Mcot
1: ครับ
0: แล้วก็ Blackborn หรือ Blackborn อ่ะเนี่ย Blackborn Mcot ไม่บอกตัวอ่านมา
1: อย่างว่ะ
0: เห็นยังข้างล่าง
1: Blackborn มั้ง
0: Blackborn ป่ะ
1: Blackborn Blackborn
0: กระดูกดำเนี่ยเหรอ
1: Blackborn กระดูกสันหลังสิกระดูกหลัง
0: อ๋อนั่นแบล็กนะขออภัย
1: ครับ
0: อีกทีนะ3เพจนะครับสำนักข่าวไทยนาย Mcot และ Blackborn Mcot นะครับรายงานสดการแข่งฟุตบอลระดับโลกกับรายการนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับร่วมสนุกกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่โจอี้เสียงโดยพอเต่า
1: ก็เดี๋ยวนี้แกไม่เห็นแกผัดกะเพราไว้กินเช้า
0: โอ้โหเวลามาเจอก็บอกมีอะไรกินไหม
1: เออ
0: หมดแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวร้อย
0: แล้วก็บางวันมาไม่เจอนะครับขอโทษนะคะเมื่อวานเต่าลาตรวจสุขภาพเหมือนกันนะคุณเนี่ยโอ้หลายท่านนะก็ต้องไปดูแลร่างกายให้ดีนะครับ
1: นี่ป๋าก็บอกว่านโยบายเนี่ยให้ใครเข้ารายการตอนไหนอยู่ก็ถ้าบดตรงบอลก็พากไปเลย
0: เออ
1: สงสัยผมทุกวันนี้แต่ผมก็เข้าจัดรายการ 9:00 น 10:00 นั่นนี่ท่าทางพอที่จัดคิวโหดเลือ
0: นของคุณนี่เป็นข้อยกเว้น
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะคุณคือเจ้าชายของวงการบรรยายกีฬา
1: โอ้ เลอปติดอ่ะ
0: เออเดี๋ยว
1: เราปฏิปลิ้นซะไง
0: เจ้าเหล่งนี้ป่ะใช่ไหมเจ้าชายน้อยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับ
0: เอออ้
1: าวนี่มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาคุยกันเรื่องภาพคลาสสิกของวงการกีฬาทั้งไทยทั้งเทศเยอะเหมือนกันนะ
0: มีไหมมีไหมขอภาพเด็ดๆสักภาพสิ
1: สีดานครับหัวโขกสถานโลกครับเดินออกจากสนามผ่านถ้วยฟุตบอลโลกนี่ตะเตือนไต
0: แต่หยองเขาชอบตอนสีดานเดินผ่านถ้วยฟุตบอลโลกนะ
1: ซีดานนี่เป็นนักเตะไอดอลผมด้วยไงประขวัญใจชอบ
0: แต่ป้องหนึ่งโมงมาเตลซี่นั่นก็เป็นภาพประทับใจเหมือนกันนะเหตุการณ์ช็อกโลกไง
1: แต่ผมชอบตอนเดินผ่านถ้วยมากกว่า
0: เดินผ่าน
1: บอกทุกอย่างเลยไม่มองเลย
0: ป้องหนึ่งสถานโลก
1: เออแล้วก็บอกภาพพี่เลี้ยงแบกสมานสอจตุรงค์ขึ้นบ่าบนเวทีครับ
0: มีป่ะมีภาพนี้ป่ะ
1: มี
0: ต้องบอกท่านผู้ฟังนะเอาแบบภาพที่แบบเป็นภาพนิ่งนะสมมติว่าไปอยู่ปกนิตยสารอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แบบภาพที่เราเห็นเป็นภาพนิ่งเอาภาพนิ่ง
1: แต่นี่อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเฉพาะคนไทยนะ
0: เออ
1: แต่ว่าถ้าระดับโลกเนี่ยมันจะมีเยอะ
0: เพราะบางท่านจะส่งเข้ามานึกว่าเป็นภาพแบบเหตุการณ์ไงเหมือนที่หยองบอกพี่วังยิงเกาหลีใต้อย่างเงี้ย
1: ครับมันจะเป็นคลิป
0: ขอเป็นภาพนิ่งดีกว่าภาพนิ่ง
1: เป็นภาพนิ่ง
0: แบบเดินผ่านทั่วก็มีภาพนิ่งใช่ไหมล่ะHand of God อะไรเงี้ยก็มีภาพอยู
1: ่ชอบภาพซ้อมโรนัลโดมาแมนยูใหม่ๆครับผ่านมาเจออะไรบางอย่างเพื่อร่วมทีมที่ใหญ่โตมโหฬารจนหน้าตาเหลือหลามเลยพี่โจผี
0: โอ้พี่โจผีอันนี้ยิงอันนี้คลิปเลยล่ะคลิปหนักเลยพี่โจ
1: ชอบสุดคือพี่มาดยืนหลบหมัดคู่ชกครับ
0: อันนี้ก็เป็นไฮไลท์ไงที่ได้ดูบ่อยๆครับ
1: ประมาณนั้น
0: นะเมื่อกี้คุยเรื่องเมสซี่กับโรนัลโดที่รักษาสุขภาพนะคุณก็ต้องกินน้ำเปล่าให้มากขึ้นเข้าใจป่ะมันจะเรียกความสดชื่น
1: อ๋อครับ
0: จริงนะอย่าไปกินพวกเพราะว่านักเตะระดับนี้เนี่ยเขางดเลยน้ำบัลลมเขาไม่กินแน่นอน
1: น้ำชงทั้งหลายแหละ
0: งดกินแล้วคุณต้องกินน้ำเปล่าให้มากขึ้นรักษาสุขภาพ
1: น้ำเปล่านี่เป็นสปาร์คลิ่งได้ไหมนี่มีข้อแม้เยอะ
0: พูดอะไรไม่รู้จักฟังสักนิดก็ไม่มีนะส่วนที่อาหารที่เขากินนะต้องมีหน่อยตอนนี้เราต้องดูแลอาหารการกินหน่อย เมื่อกี้ไปเจอไก่มาก็
1: ไก
0: ่จ๋ามากเลย
1: ไก่เก่า
0: เก้าขึ้นเลยไม่ไหวนะเชียร์ฝรั่งเศสผมก็ไม่เชียร์แล้วตอนนี้
1: ไม่เกี่ยวกันเด็
0: กไม่เกี่ยวเหรออ ่
1: า
0: แล้วก็นี่อะโวคาโดอะโวคาโด
1: โ
0: อ้กินหน่อยกินไหม
1: เออไม่อร่อย
0: เออนึกแล้วมันต้องตอบอย่างนี้ปลาปลาปลาก
1: ลางเยอะ
0: เอาอย่างพูดอย่างนี้แล้วก็ไปเจอกันที่เอี่ยมเนื้อตุ๋นที่เดิม
1: โอ้เอ็นเปล่าชามนึงโอ้เคี้ยวหนึบ
0: ๆผมไม่กินข้าวกับพยองเดชเอี่ยมเนื้อตุ๋นนี่ผมก็เบรกเขานะครับกินข้าวถ้วยเดียวพอซึ่งหยองก็บอกผมไม่ทำตามพี่หรอก
1: แฮปปี้มิล
0: ผมก็ต้องเบิ้ลสอง
1: ผมมีสูตรผม
0: ยังไง
1: ไปดึงเนี่ยถ้าผมไปคนเดียวเนี่ยก็เหล่าถ้วยกับอย่างข้าวสอง
0: อย่างเงี้ยผมไปกินกับผมแต่ผมต้องเบรกเขาหยองถ้วยเดียวพอ
1: แต่หม้อไฟเนี่ยข้าวไปเลย2ถ้วยครึ่ง
0: ไม่กิน2ถ้วยนะบอกงี้หยองบอกไม่ครับไม่กิน2ถ้วยเหรอพี่ไม่ต้องมาแล้ววันหลังนะโอ้ยคนจะมีความสุขกับการกินเงี้ยมาเบรกอยู่ได
1: ้ผมเป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตนะ
0: ต้องมีการควบคุมนิดนึง
1: แต่ว่าวัยนี้แล้วก็ต้องหมอก็บอกผมทุกทีอ่ะที่ไปหาหมอเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ตรวจร่างกายทุก4เดือนผมเนี่ย
0: แล้วก็ต้องหัดกินให้เหมือนกับรีมิงครับผม
1: เหรอ
0: ไข่ต้ม
1: โอ้ขโมยหมดโรงแรมเลย
0: คุณต้องกินบ้างเสริมโปรตีนงดคาร์โบไฮเดรต
1: แล้วแกกินเนี่ยแกบอกว่านี่กินไข่ต้มกินน้ำเต้าหู้
0: อย่างนั้นอ่ะ
1: แล้ววันมีวันแกเอาน้ำเต้าหู้ที่กินมาเป็นขวดตั้งโอ้โหพี่น้ำเต้าหู้ลดน้ำผึ้งแล้วใส่น้ำตาล มันจะไปช่วยอะไรเนี่ย
0: สุดท้ายแล้วนี่นะพูดไว้ทิ้งทัวร์เลยก่อนหมดช่วงนี้นะน้ำตาลนะหวานนี่แหละเหมือนเปรียบเหมือนคำหวานของสตรีเพศ
1: ครับ
0: ที่มาลวงหลอกพยองเดชคนแล้วคนเล่า
1: ก็บอกว่าคนเราเนี่ยน้ำตาลเนี่ยที่ร่างกายต้องการจริงๆคือวันละ6ช้อนชา
0: ครับ
1: ทีนี้เนี่ยน้ำตาลมีอยู่ในทุกอย่างคุณก็ไปคำนวณ
0: น
1: ะว่ามันพอไหม
0: 6ช้อนชาใช่ไหม
1: ช้อนชา
0: เคยมีเครื่องดื่มอยู่ยี่ห้อนึงนะเอาไปดูแล้วเนี่ย14ช้อนชาอยู่ในนั้นดูสิ
1: ข้าวเปล่านี่ก็แปลเป็นน้ำตาลนะ
0: แป้งมันจะกลายเป็นน้ำตาลในเวลาต่อมานะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ดีชั่วรู้หมดครับแต่หมดไม่ได
0: ้ต้องมาเตือนพยองเดชเอาไว้เพราะว่าเขาถูกคำหวานๆของสตรีเพศเดี๋ยวเราลวงหลอกมาบ่อยนะครับก็ต้องฟังเพลงน้ำตาลคือยาพิษเอาไว้ด้วย
1: อยากฟังมีเพลงน้ำกดแช่เย็นนะ
0: เฮ้ยใช่
1: ผมชอบมากคนแต่งเพลงนี้จีเนียน
0: ถูกไหม
1: โอ้โหจีเนียนมากน้ำกดแช่เย็นสันติดวงสว่าง
0: ฟังแล้วไม่อยากจะกินเลย
1: โอ้
0: กลัวมากเลย
1: น้องยืนน้ำเย็นพี่เห็นก็คว้ามาดื่มแต่ตอนนี้ต้องพักแล้วเพราะเดี๋ยวจะมีข่าวต้นชั่วโมง
0: ได้พักกันก่อนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวหลัง2ทุ่มเดี๋ยวกลับมาเจอกันในนินทากีฬาโลกช่วงสุดท้ายครับ
10: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
11: สนับสนุนโดย
12: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
13: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
14: นี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

0: มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอแตนเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: Bubble corn, bubble corn, eh?

48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ฮัลโหล
1: กำลังดูข้อความทาง Facebook อยู่นะครับคุณผู้ฟังนินทากีฬาโลกในช่วงนี้นะยองน้ำกรดแช่เย็นต้นฉบับคนร้องคือรังสีเสรีชัย
0: เอาเหรอเอาผมนึกว่าสันติดวงสว่างมาตลอดเลยเนี่ย
1: รังสีไม่ดีตรงไหนปะเคยมีเพลงนี้ไหม
0: รังสีอ่ะรังสีเสรีชัยต้องเพลงนี้เด้
1: เพลงอะไร
0: ขอเวลา3นาทีบอกกับพี่ต้องไปต้องมา
1: ใช่หรือเปล่า
0: อ
1: ัน
0: นี้ใช่อันนี้ชัว
1: ร์เราต้องสูญวิญญาณรีมิง
0: เหรออ
1: ย่าถามมากไม่รู้จำไม่ได
0: ้อ้าว
1: ขอบคุณนะพี่ศักชัยนะแล้วก็อีกหลายท่านที่ทยอยส่งข้อความเข้ามา
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ทุกช่องทางนะครับ4689899นะจะตอบเลยป่ะเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนไปตอบมีแจ้งข่าวดีของแฟนเทนนิสไทยกันหน่อย
1: ข่าวอะไร
0: เพราะว่าช่วงนี้เป็นวิมบลดันล็อกเรื่องไง
1: เหรอเฮ้ยโหใกล้แล้วเหร
0: อวิมบลดันเนี่ยเมนดรอจะเริ่ม29
1: จำได้ว่าต้องตีกันในช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละวิมบลดันนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็วันนี้เป็นวันรอบเลือกวันสุดท้ายเป็นรอบเลือกรอบ3นะครับหญิงเดี่ยวนี่มีน้องใหม่นะมนัญชยาสว่างแก้วเจอกับโอเซียงโดแดงนี่ก็
1: เขาเป็นใคร
0: สัก10ปีที่แล้วเนี่ยเคยโชว์ฟอร์มดีในแกรนด์สแลมอยู่สักรายการนึงมั้ง
1: ครับ
0: เคยได้ยินชื่ออยู่แหละพูดง่ายๆแต่ว่าช่วงหลังนี่ก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อนานแล้วก็เจอกับน้องใหม่นะครับใหม่ปรากฏว่าน้องใหม่ชนะไปนะเซตแรกแพ้ไปก่อนด้วย 5-7 กลับมาชนะ 7-5-6-1 เข้าเมนรอวิมบลดันนะครับน่าเยี่ยมรอดเยี่ยมยอดเยี่ยมรอดอะไรวะ
1: ต้องเข้าเมนรอได้นี่มันสบายใจแล้วนะ
0: สาวสิงห์บุรีวัย23
1: เงินรางวัลในแต่ละรอบนี่สูงมากนะแกรนด์สแลมในยุคปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนนี่หลักแสนเดี๋ยวนี้นี่ตกรอบเมนรอรอบแรกนะครับ
0: เ
1: ป็นล้านอ่ะได้หลักล้าน
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยใหม่เนี่ยปีนี้นี่เพิ่งได้แชมป์มานะถ้าจำกันได้ที่มุมไบเม
1: ื
0: ่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ในรายการ WTA ระดับ125นะแล้วก็เข้าเมนรอในรายการแกรนด์สแลมที่ออสเตรเลียนโอเพ่น
1: ครับ
0: เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เข้าเมนรอแกรนด์สแลมแล้วที่วิมเบิลดันนี่ก็ต่อเนื่องไปเลยทีเดียว
1: ต่อเนื่องกันมา
0: ต่อเนื่องเลย
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็รอเชียร์น้องใหม่กันในรอบเมนรอ
1: เชียร์กันนะ
0: ครับ
1: ดีดีเพราะว่าหลังๆนี่ก๊อฟขออภัยเทนนิสแกรนด์สแลมเนี่ยพอมันก็ค่อยๆถดถอยลงไปสำหรับเรานะ
0: ถูกถูกถูก
1: พอไม่มีนักกีฬาไทยไปแข่งขันเนี่ยมันก็บางทีก็แข่งแล้วเหลือนี
0: ่
1: อะไรแบบนั้นนะ
0: ไม่ค่อยได้ติดตามว่ามันเถอะไม่ค่อยมีข่าว
1: ใช่
0: เพราะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมีพี่บอลไปแข่งมีพี่เทมมี่ไปแข่งเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ต้องมีแหละอ้าวเดี๋ยวบอลพลดอนพร้อม
1: นี
0: ่แทมมี่เตรียมรุย
1: พูดยังไงพี่บอลเนี่ยเวลาเขาพร้อมอ่ะ
0: พร้อม
1: โอ้ยพอเจ๋งก็ชอบไปเรียนเสียงพี่บอลน่ะพร้อมครับ อะไรแบบเนี้ยไม่อยากจะทำเลย
0: โดนพี่บอลด็อปคิกก็ที
1: นะ
0: ตัวมันเลิกเลยพี่บอล
1: เพราะว่าเทนนิสกับกอล์ฟนี่แหมพัวพันกันอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะพี่หยองนะแล้วท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: กอล์ฟหญิงรายการเมเจอร์เนี่ยเขาก็ตีอยู่นะเนี่ย
0: เมเจอร์อะ
1: ตีตอนนี้เลยนะ
0: เหรอ
1: PGA Championshipรายการเมเจอร์ที่3ใช่
0: ครับ
1: ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มเล่นกันละมันตั้งแต่ประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ย
0: เดี๋ยวผมเข้าไปดูสกอร์ลีนไทม
1: ์
0: เป็นไง
1: เรียลไทม์นะครับมีนักกอล์ฟของเรานะครับ10คนด้วยกันเล่นในรายการนี
0: ้ปีนี้นักกอล์ฟไทยใน LPGA เยอะจริง
1: ๆยืนเรียงแถวไปหน้ากระดานนะครับชเนตีวรรณแสนพรณรงค์เพชรล้ำ
0: ครับ
1: อภิชยายุบลธิดาภาสุวรรณปุระประพังกรทวัฒนกิจสุวิชยาวินิจฉัยธรรมโมริยาจุฑานุการปาจรีอนันต์นฤกาลอาทยาธิติกุลและเอริยาจุฑานุการ
0: ก็
1: เรียงกันมาเลยเล่นกันแต่ทุ่มละ
0: รอบเช้านี่ครับเพิ่งทยอยกันออกม
1: า
0: ตัวตีเร็วสุดนี่เพิ่งหลุม4มั
1: ้งไอ้โปรพาวโปรแหวนเนี่ยตีอยู่เปียโนจัสมินเนี่ยเริ่มเล่นละ
0: ผมอยากจะรายงานเหลือเกินนะครับแต่ว่าลีดเดอร์บอร์ดเนี่ย
1: ทำไม
0: มีชนิดตีคนเดียวนะที่ออกไปแล้วนะครับก็คือโปรพราวเนี่ย
1: ครับ
0: ออกไป4หลุมนี่เกินไปแล้ว2
1: นะก็แบ่งกันเป็นรอบๆไปนะ
0: ครับ
1: ส่วนจีโน่แล้วก็อย่างโปรเมเนี่ยก็จะว่ากันไปสักตอนตีหนึ่ง
0: อ๋อมีโปรแหวนนี่คนนึง
1: ที่ออกไปแล้วตีอยู่เนี่ย
0: โปรแหวนนี่3หลุมอีเวนต
1: ์ครับ
0: ยังไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายไปไหน
1: น
0: ี่ครับจีโน่เนี่ยรายการที่แล้วไม่ผ่านตัดตัวนะ
1: ครับ
0: จีโน่จะออกในกู

0: วนเดียวกับที่ผู้ช้านี่คือยังหาไม่เจอ
1: ดึกเลยดึกเลย
0: นะครับจีโน่เนี่ยจะออกในควร
1: คุณเอาเทปคุณเอาเทปไปแช่น้ำหน่อยไป
0: ยานค้างเลยคือเขาออก2ทางนะออกที่หลุม10ด้วยแล้วก็ออกที่หลุม1ด้วย
1: เฮ้ยลืมไปแช่น้ำมันจะยิ่งยืดกว่าเดิม
0: เออมันแช่ตู้เย็น
1: ต้องเข้าตู้เย็นใช่ไหม
0: จีโน่นี่น่าจะออกกับกามี่โลเปสแล้วก็ชาลีฮาวนะ
1: นู่นแหละ
0: ส่วน
1: ได้ผลกันนะก็ลงเช้าอ่ะ
0: ก็ตามเวลาท้องถิ่นคือบ่ายโมง
1: ครับ
0: บ่ายโมง42
1: อืม
0: นะครับ
1: นะก็เป็นกีฬาระดับโลกอีกรายการหนึ่งเล่นไม่กลัวฟุตบอลโลกชนเป็นชน
0: ชนเป็นชน
1: นะครับอีกรายการหนึ่งก็ไม่กลัวฟุตบอลโลกคือฟุตบอลกรมพละ
0: โอ้ย
1: ต้องดูผ่านแล้วต้องดูนิดนึง
0: เมื่อเช้านี่มีดราม่าด้วยนะ
1: ทำไม
0: ก็บอกว่ากลัวว่าสังคมทั่วไปจะเห็นว่านักฟุตบอลใส่สตั๊ดแพงเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
1: เออแล้วทำไง
0: ก็เลยเอาหญ้าให้สูงๆเข้าไปนักบอลลงไปวิ่งเนี่ยมองไม่เห็นสตั๊ดเลย
1: ไอ้ประชดหรือเปล่า
0: ประชดไม่มีรู้จักแต่ประชันนะ
1: แล้วประชันทุกอย่างเลยเมื่อก่อนนี่เขาก็มีนี่ไม่รู้รายการไหนอ่ะ
0: นี่พึ่งไปทำอะไร
1: พึ่งนี่บนคานประตูอ่ะ
0: สนามนี้แหละ
1: จริงเหรอ
0: สนามกองหก
1: มันไม่ดีขึ้นเลยเนี่ย
0: อันนี้ขึ้นแล้วแต่ว่าเขาบอกว่ายังก็อย่างว่ามันสนามราชการนะแล้วก็ไม่ได้ไปใช้บ่อยๆก็บอกว่าช่วงนี้ฝนมันตกหนักหญ้ามันขึ้นเร็วแล้วก็คนตัดหญ้าไม่อยู่อะไรต่ออะไรได้แหละ
1: ไม่ได้
0: ก็เมื่อเช้านี้เตะไปคู่หนึ่งแล้วก็ช่วยไปตามคนตัดหญ้าหน่อยตัดด่วนเลยก่อนคู่สองลง
1: ตัดด่วนคุณจะมาอ้างราชการไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปสอบเข้ารับรองสอบได้ดีเลยแหละเข้าได้ด้วย
0: ตามสบายฮะ
1: เหรอ
0: ขอบคุณเป็นนั้นครับ
1: ไม่ได้ต้องพร้อมนี่เราพูดเรื่องสนามกีฬาไปแล้วไงพี่หยอง
0: ครับ
1: ถูกไหมเห็นฟุตบอลโลกครั้งนี้เห็นสนามแล้วโอ้อยากมีมั่งพอมาเจอสนามแบบมีพึ่งมาอยู่มีหญ้าพึ่งตัดด่วนอะไรเงี้ยนะ
0: คือเรา
1: สะท้อนใจ
0: เอาจริงคือเราไม่ต้องไปขนาดมาเลอินโดก็ได้นะ
1: ครับ
0: มาเลเนี่ยเขามีหลายรัฐแต่ละรัฐเขาแข่งกันเอง
1: เออ
0: เขามีตังค์
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาสามารถมีสนามกีฬาจุด 3-4 หมื่นในรัฐของเขาเองเนี่ยสบายสบาย
1: ครับ
0: ไม่รวมสนามกีฬาใหญ่ของประเทศอะไรเงี้ยไม่รวมบุกิจจาริวนี่ตรงชาลัมนี่ก็ทุบสร้างใหม่จุ 40,000 นะ
1: ถูกต้องชาลัมผมอยู่ในสนามวันนั้
0: น
1: วันไหนซีเกม2017ไทยชิงกับมาเลเซียที่ชาลัม
0: ครับทุบไปแล้ว
1: ชอบมากเลย
0: ทุบทิ้งไปแล้ว
1: สนามเห็นว่าตอนแรกนึกว่าเราคุ้นแต่บุกิจจาริวใช่ป่ะ
0: จุ 8-90,000 นะชาลัมเนี่ย
1: พอไปถึงเห็นชาลัมปุ๊บบ้าบอคอแตก
0: บ่เริ่มเลย
1: คือแสดงให้เห็นเลยว่าเขากีฬาเขานี่เขาทำ
0: แล้วคนมาเลเนี่ยดูบอลเนี่ยจุ 8-90,000 ก็เต็มนะ
1: เอออย่างนั้น
0: ผมเคยไปมาเลตอนที่เขามีฟุตบอลถ้วยนัดชิงพอดีอ่ะ
1: ครับ
0: บุกิจจาริวอ่ะ
1: จ
0: ุ 80,000 กว่า
1: เ
0: ต็มเต็มเลย
1: เออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ท่านที่ฟังเราอยู่นะครับและมีส่วนมีหน้าที่เกี่ยวกับการทำเรื่องพวกนี้ผมรออยู่นะ
0: เราเอาแค่สัก2สนาม2สนาม2สนามที่อ่ะความจุสัก 40,00050,000
1: ครับ
0: อาจจะ50,000หนึ่งที่3สัก 30,000 อีกที่หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็สิ่งที่ควรมีก็มีให้ครบแค่นั้นแหละไม่จำเป็นต้องวิลลิสมาลาอะไรหรอก
1: ตาม
0: จริงนะ
1: ตามยุคสมัยที่มันเป็น
0: เอาแค่ให้มันใช้ได้แล้วก็ผ่านเกณฑ์ FC ก็พอแล้ว
1: ที่บอกว่าขอมันต้องมีเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าทั่วนี้เขาไปถึงไหนกันแล้ว
0: ครับ
1: แล้วคนยุค2ยุคที่แล้วเนี่ยเขาสร้างมรดกไว้ให้ท่านนะครับสนามสุพัชราใส
0: โอ้เนี่ยน่ารีโนเวทมากเลย
1: ต่อมาเป็นราชมังคลากีฬาสถานนะครับ28ปีไปแล้วนะถึงวันนี้มองไปสู่อนาคตว่าคนยุคนี้นะครับยุคเราณปัจจุบันนะฮะ
0: ครับ
1: จะสร้างอะไรไว้เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลังเขาได้ใช้ต่อไป
0: อย่างสะอาดถ้าวัดกันที่ฟุตบอลโลกอะสนามฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: ไม่มีสนามไหนเกินต่ำกว่าเขาเรียกว่าสร้างก่อนยุค2000เลยนะไม่มีเลย
1: นั่นแหละเห็นไหม
0: จะมีก็ที่แคนซัสที่แคนซัสอาจจะก่อนนอกนั้นไม่มีเลย
1: ทั้งที่ของเดิมเขาก็ดีอยู่แล้วนะเนี่ย
0: ใหม่หมด
1: แต่เนื่องด้วยมาตรฐานทุกอย่างกีฬานี่มันเดินหน้าไปข้างหน้าแล้ว
0: บางสนามบางที่เนี่ยก็เป็นสนามเดิมเป็นเมืองเดิมที่ใช้ตอนบอลโลก94
1: ครับ
0: ดัลลัสเนี่ยตอนที่บอลโลก94เนี่ยเป็นคอตตอนโบทุบไปแล้วคอตตอนโบ
1: นี่เห็นไหม
0: ตอนนี้ก็เป็น AT&T Stadium จุ90

0: เป็น4นั่นน่ะ
1: แล้วก็ที่นิวยอร์กไอ้ MetLife Stadium เนี่ยที่จะใช้นัดชิงเนี่ยถ้าจำกันได้ตอน94ที่นิวยอร์กเนี่ยเป็น Giant Stadium Giant Stadium เนี่ยอยู่ข้างๆกันเลย
0: นิวยอร์ก Giant ใช่ไหมสนามนี้ป่ะ
1: Giant Stadium สนาม Giant Stadium เดิมเนี่ย
0: ครับ
1: อยู่ในพื้นที่เดียวกันข้างๆเลยแต่ว่า Giant Stadium เนี่ยทุบไปแล้ว
0: ครับ
1: สร้างใหม่เป็น MetLife
0: นี่แหละเขาเดินหน้าต่อไป
1: ไหนกันซานฟรานซานฟรานเดิมนี่เป็นสนามในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็น่าจะยังอยู่แต่เหมือนจะปรับลดความจุลงไปแต่ว่าสนามที่ใช้ตัวนี้เป็นรีไวซ์สเตเดียมอะไรอย่างนี้ก็เป็นสนามใหม่หมด
0: ใช่
1: เป็นสนามใหม่
0: ที่บอกเห็นแล้วก็อยากมีอย่างเขาบ้างนะ
1: ครับ
0: ย้ำอีกทีหนึ่งถ้าท่านไม่สร้างใหม่ก็ไม่เป็นไรนะ
1: แต่ว่า
0: ใช้ของเดิมไปก่อน
1: อันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าสนามที่อเมริกาเนี่ยมันมีเขาเรียกมันมีกิจกรรมมีเจ้าของชัดเจนมีเงินทุนหมุนเวียนในการเมนเทนแนนซ์มัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมของเราเนี่ยถ้าจะสร้างมันก็จะเป็นของรัฐอ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างสนามที่อเมริกาเนี่ยคุณไม่ใช้งานในอีเวนต์อื่นคุณก็มีเกมในการฟุตบอลคุณมีคอนเสิร์ตไปลง
0: ถูกต้อง
1: เป็นสนามเอกชน อะไรอย่างเงี้ยเขามีวิธีในการบริหารจัดการหาเงินของเขา
0: ที่พูดมานี่นะสร้างใหม่ใช่ไห
1: ม
0: ถ้ารีโนเวทให้ไปดูโมเดลของซานดิเอโกเบอร์นาเบลโอ้โหพ่อคุณเ
1: ล
0: ย
1: นั่นก็น่าจะเป็นสนามที่ใช้ตังค์แพงเลยนะต้นๆของโลกนะ
0: สร้างใหม่ได้
1: อ
0: ะงบประมาณรีโนเวทอะ
1: ครับ
0: ทำซะเป็นหม้อหุงข้าวเลยโอ้โหสนามยังยานอวกาศนะ
1: เดี๋ยวบาซ่าที่คัมโนก็จะเสร็จตามมาเร็วๆน
0: ี้เห็นไหมเนี่ยดูดิสนามนี่เข้าไปถึงไหนกัน
1: คัมโนนี่ก็แสนคนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: โจนะเพิ่มมากกว่าเดิมอีกนะ
0: เ
1: ดิมคัมโนเดิมเนี่ย 90,000 กับแสนน
0: ี
1: ่ขึ้นไปเป็นแสนกว่านะคร
0: ับ ของเราอ๋อรู้ละของเรารีโนเวทละเสนอตัวจัดยูทโอลิมปิกเกม
1: เหรอ
0: แต่ยังไม่ได้นะ
1: เอา
0: ที่ยังไม่ได้นี่คือยังไม่รีโนเวทนะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นภาพด้วย
1: ไม่ได้เสนอตัวด้วย
0: รอไปก่อน
1: รอ
0: นะครับเฮ้ยเขายังนี่อยู่เขายังไม่เรียกเจ้าภาพเขารอเรานั่นแ
1: หละรอ
0: เออ
1: รอทำไม
0: รอชัดชัด
1: ไม่ต้องรอ
0: ว่าเราจะเอาต่อไหม
1: เอาเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยเชื่อผม
0: เพูดถึงโปรแกรมคืนนี้หน่อยพี่หยอง
1: ได้
0: จะดูคู่ไหนเนี่ยมีอีก6คู่ด้วยกันนะครับ
1: สงสัยผมก็ต้องไปรอดูเช้าแล้วตีสามคงไม่ได้ดูแล้ว
0: ตีสามนี่เอกวาดอร์กับเยอรมัน
1: ครับ
0: แล้วก็คูราซาวกับไอวอรี่โคสต์ของกลุ่ม E นะครับ
1: ของผมมันพลาดไปแล้วนี่ผมไม่ยังเป็นนอนไปแล้วนอนแล้วไปมาแล้ว
0: แล้วก็กลุ่ม F ว่ากันที่6โมงเช้านะครับตูนิเซียกับเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นกับสวีเดน
1: ครับ
0: ก่อนที่9โมงเช้าตุรกีกับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพและปารากวัยกับออสเตรเลีย
1: กลุ่ม E กลุ่มเยอรมันนี่เยอรมันเข้าไปแล้วนะครับ
0: ส่
1: วนอีก3ทีมที่เหลือนี่ยังมีลุ้นหมด
0: ถูกต้อง
1: กอดิวัว3แต้มเอกวาดอร์กุลซาว1แต้มกลุ่ม F ฮอลแลนด์ญี่ปุ่นเนี่ย4แต้มเท่ากันมีสวีเดน3แต้มส่วนตุนิเซียนี่ตกไปแล้ว
0: 3ทีมที่อยู่เนี่ยเขาก็จะชิงแชมป์กลุ่มกันนะครับ
1: กลุ่ม F นี่เข้าอันดับที่เท่าไหร่ก็หนักครับรอบหน้าควายเจอบราซิล
0: แล้วบราซิลเข้าไปรออยู่แล้วนะ
1: ส่วนกลุ่มดีนี่อเมริกาเจอตุรกีนี่ทีมหนึ่งเข้าไปแล้วทีมตกไปแล้วนะครับ
0: ไอ้คู่นี้มาภาคนี่คู่นี้
1: ใช่
0: เออ
1: ก็น่าจะตามคู่ออสเตรเลียปารากวัยเพราะ3แต้มเท่ากันวัดกันเลยใครจะเข้าที่2ที่3
0: คือความสนุกมันอยู่ที่การลุ้นที่3ด้วยนะตอนนี้นี่ก็เรียงกันมาแล้วในบอสเนียเนี่ยเป็นที่3ก็จริงแต่มี4คะแนนนี่เข้ารอบไปแล้วนะครับ
1: ก็3กลุ่มที่จบไปแล้วเนี่ยสกอตแลนด์คือที่3ที่แย่ที่สุดนะ
0: เ
1: ออ3แต้มก็ประตูได้เสียลบ3
0: อันนี้นี่เฉียดฉิวคิดว่าไม่ผ่านด้วยนะสกอตเนี่ยแพ้เยอะไปหน่อย
1: ต้องไปลุ้นในกลุ่มต้องไปลุ้นใน6กลุ่มที่เหลือ นะครับ
0: นะครับส่วนเกาหลีใต้ขวัญใจและเป็นความหวังของหมู่บ้านชาวเอเชียนะ
1: ลบ1
0: 3คะแนนกันลบ1นี่รอไปก่อนเดี๋ยวดูคืนนี้อีกสัก6คู่ว่าจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: นะครับแต่ที่แน่ๆในบอสเนียเข้ารอบแล้วนะ4คะแนนจะ
1: น่าจะ
0: ไม่น่าจะเข้าแล้ว
1: เข้าแล้วใช่ไหม
0: เข้าแล้วนะครับในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดแน่นอนแล้วนะครับสำหรับบอสเนีย
1: ครับ
0: ลุ้นกันต่ออีก 2-3 วันนะจะจบละในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
1: ครับ
0: ข
1: ้อความดีกว่าพี
0: ่ครับข้อความไปที่ไหนแล้วเนี่ย
1: คุณนันอาร์ตบอกว่าในช่วงที่ร้องเพลงคิดถึงเธอเปล่าครับหยองที่โยอีกาหน้า
0: ฮะ
1: อะไรวะ
0: เพลงอะไรอ่ะ
1: คุณนานัทข้อความมันน่าจะโดดไปโดดมานะผมงงกันนะ
0: คุณพูดถึงเพลงน้ำกรดแช่เย็นไง
1: เหรอ ันนี้มันมาทั้งกระทุ่ม10นาที
0: แล้ว
1: ยองเขาบอกอีก3วันโลกจะแตกยองจะทำอะไรเป็นอันดับแรกนอนนะไม่ทำอะไรอะโลกแตกนอนดีกว่า
0: โลกแตกเหรอ
1: ไม่ทำอะไรฮะ
0: ได้แต่ถ้าเกิดแต่เป็นกี่เสียงอะ
1: ไปอยู่เสียงใหญ่
0: ผมอยากจะอยู่เสียงที่อยู่กับเธอนะ
1: นึกๆแล้วก็เกาหลีสมควรที่แพ้แล้วนะอ้าวอ้าว
0: เ
1: หรอไม่ได้ดู
0: นะเกาหลีนี่เขาชนะเช็คนัดแรกใช่ป่ะแล้วมาแพ้เม็กซิโกกับแพ้แอฟริกาใต้นี่โอ้โหดูเหมือนทีมจะมีปัญหาภายในนะเห็นภาพการเปลี่ยนตัวแล้วมีไม่พอใจอ่ะ
1: สนบอกไม่มี
0: ไม่มีใช่ไหมอุ้ยลุ้นเอาว่าจะเข้ารอบหรือเปล่า
1: บางคนบอกไม่ชอบบอลโลกแต่อยากให้ลีกกลับมาเปิดเร็วๆผมบอกต้องบอกว่าสติใจเย็นครับน้องบอลนี่ชอบบอลโลกทุกครั้งคือสีสันสนุกสนานจากน้องบอลนะ
0: เหรอมีไม่ชอบบอลโลกอ๋ออยากดูฟุตบอลลีกแล้วเนี่ยเหรอคนอย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละมีน้ำเขียวจะกินน้ำส้มอ่ะเป็นอย่างนั้นแหละ
1: ฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะย่านที่หนูอยู่ตอนนี้มีบุรีบางชันคลองสองฝนตกหนักมากเลยค่ะที่นาอยู่ฝนลงหรือยังคะ
0: ตกแล้วครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันอยู่ในตึก
0: ออกไปดูละ
1: อะไ
0: รบางๆไม่มากนักแต่เมฆมาโอ้โหคลึ้มมากเลยตอนแรก
1: นักเตะสเปนคนไหนนักเตะรายการได้เบอร์99ตอบเฟงกี้เดยองเดชอยากคุณเด็กผีซ่า
0: เฮ้ยดีเรียกเดยองว่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ใช่นักเตะสเปนนะฮะอันนี้นักเตะ
0: เนเธอร์แลนด์
1: เนเธอร์แลนด์นะฮะ
0: เล่นยูลีกสเปนแล้วกันอุ้ยกว่าจะโยงได
1: ้เยปุ่นส้มไหวไหม
0: ญี่ปุ่น
1: เยอรมันส่วนส้มนี่อะไรส้มนี่พรรคประชาชน
0: เนเธอร์แลนด์
1: อ๋อเนเธอร์แลนด
0: ์ไหวสิดูแล้วต้องไหวทั้งหมดนะ
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวครับที่ไม่ไหวที่สุดคือเรานี่แหละครับ
0: ใช่ครับ
1: อะไรเนี่ยคะแนนลีนไทม์นี่น่าจะผอมนะฮะ
0: เห็นไหมคุณไปเล่นอย่างเงี้ย
1: ทีวีภาคอีกทีวันไหนครับผมพรุ่งนี้เช้านะฮะดูสิว่าจะได้นอนหรือยัง
0: อย่าให้ถึงขั้นละเมอมาจัดนะ
1: ช่วยเล่าข่าวเป๊กสัญชัยกับหนิงปฐมาตั้งแต่แรกหน่อยฮะจาก FC เบ่งไม่เอาทนไม่รู้เรื่องเลยฮะ
0: ไม่ทราบเรื่องจริง
1: ครับ
0: พูดไม่ได้นะครับ
1: อยากให้ผู้จัดบางท่านเลิกพูดถึงการเดิมพันถึงจะบอกเป็นรายเล็กๆแต่ไม่โอเคเลยอะไรทำนองนั้นนะ
0: เหรอ
1: ก็เป็นสีสันของแต่ละท่านไปแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ห้ามไม่ได้มึงพรุ่งนี้มีแน่ดู
0: มีเหร
1: อประคู่ผมนี่แหละ
0: โอ้ยเรียกพ่อทองหยอดแล้วกัน
1: เหรอเมืองไทยทุบครับทุบฟุตบาทเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องทุก2ปีงบกทมเยอะ
0: เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ต้องไปเลือกตั้ง
1: เลือกตั้งดีกว่า
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะ
1: ครับ
0: เราเด็กเทพด้วยเกือบลืม
1: ผมเด็กบ้านนอก
0: ฮะว้ายตายละ
1: ทาง Facebook คุณสกายแมนสวัสดีพี่สมรักษ์บอกสวัสดีครับคุณอภิชาติบอกคุณยองลิฟวิ่งสโตนแบมเบิลที่ผมทันนะครับคิมลูกกูนี่คุณแม่ก็ตายหลังจากเฝ้าลูกที่อเมริกาสร้างเป็นหนังด้วยเศร้ามาก
0: เหรอ
1: ก็ทีมลูกกูต่อยกันเลยแมนชินี่แล้วเสียชีวิตใช่ไหมตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยรัฐบาลเกาหลีออกตังค์ให้แม่เนี่ยเป
0: ็
1: นครอบครัวยากจนนะแม่บินไปเฝ้าลูกที่อเมริกาแล้วลูกตายกลับไปทำพิธีศพที่เกาหลีอีกไม่กี่วันต่อมาแม่ก็สดยาฆ่าแมลงตามไป
0: เนี่ยสะเทือนใจจริงๆนะครับ
1: คุณทองรินบอกเฮฮาพี่สมชายแกเก๋าครับรุ่นนี้หายาก
0: จริงเก่าเก่าแท้เก่าแท
1: ้พี่อูบอกพรุ่งนี้หยองกับพี่หลิมหมิงเนี่ยขอภาคบอลเป็นกรแปดนะโอ้โหพูดธรรมดาก็จะแย่อยู่แล้วฮะคุณพรุ่งนี้วันสุนทรภู่เหรอ
0: คุณใช่ป่ะ
1: เนี่ยพี่ก็บอกมาย
0: ี่สิบกว่าแถวเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณนะอุ้ยช่วยเตือนเดี๋ยวผมแต่งกลอนสักบทหนึ่ง
1: พี่นี่จะบทเจ้ากรอยู่แล้ว
0: พอได้บางวัน
1: ชาติที่แล้วเนี่ยพายเรือสวนกับสุนทรภู่มาแล้วแกว่ามาบทหนึ่งเพียกลาครอบไว้ใช่ไหมพี่ถึงได้มาทุกวันน
0: ี้แหมใช้กลาครอบด้วย
1: คุณเกษมบอกฟังทุกคืนครับที่บ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองสัญญาณดี
0: ดีใช่ไหม
1: คุณรุดโคราชบอกหลุยโซเล็กกัดครับภาพคลาสสิกเอาไปจำอะไรอย่างนั้นละครับ
0: เพิ่งเห็นภาพอยู่นะมันย้อนกันมาช่วงเดือนมิถุนายนนี่พอดี
1: คีเอลินี่ใช่ไหม
0: คีเอลินี่
1: ผมดูใจเราสดอยู่ได้วันนั้นจำได้อะไรวะน่าก
0: ัดแถวๆคอแต่หัวไหล่เนี่ยนะแล้วภาพออกมานี่โซเล็กเจ็บฟันด้วยนะคือขอความเห็นใจอ่ะเล่นไปเสียวไป
1: คุณวรวุฒิบอกบาสินครับพี่ปุ๊บอกยองชอบเมนูนี้ไหมกบทอดกระถินอะอะไร
0: ทอดกระเทียมใช
1: ่ยั่วด้วยแกบอกยั่วยั่วทำไมคุณศักดิ์ชายบอกวันดียองโจอี้คู่หูคู่หาสาระไม่ต้องช่วงนี้แกไม่ค่อยได้โชว์หลานครับแกโชว์แต่หมามี
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ถึงพี่ลิมิงเหรอให้เลือกระหว่างซีดานกับซาดีนครับไม่เลือกสักอย่างนะ
0: ซาดีนแล้วกันกำลังหิว
1: พี่โจอี้ครับหยองจะได้บรรยายที่อะไรวันนี้ หรือ AS ครับจะตามไปจับผิดโอ้ผมไม่ได้ไปโมโนอยู่แล้ว

0: ย่อซะไม่รู้ว่าเป็นประเทศไหนเลยเออมันมีโค้ดของมันอยู่นะ
1: มี
0: เออเพราะ
1: เราก็ใช้บังคับใช้ด้วย
0: บางประเทศมันก็ซ้ำอะไรเงี้ย
1: ถูกต้อง
0: ก็ต้องศึกษากัน
1: อ่า
0: ครับส่วนทาง YouTube
1: ครับ
0: คุณปลั๊กสวัสดีวันนี้วันเกิดชาคิดย้ำนามกับโคตรวังครับ
1: โอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับสองสามวันนี้นี่นอกเหนือจากวันเกิดเมสซี่แล้วนะวันเกิดซีดานด้วย
0: บิ๊กแน
1: ทแล้วก็พี่แนทด้วยใช่ไหม
0: พี่แน
1: ทแล้วก็หม่ำจกมกด้วย
0: โอ
1: ้เอาให้หมดนี
0: ่ยังที่ไหนก็บอกด้วยนะ
1: ทำไม
0: ตามไปกินฟรีเลยก
1: อ
0: ฟอมกอ
1: มีเกียรติอีกแล้ว
0: คุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีพี่โจ้พี่ยองไอทิศรายงานตัวครับสวัสดีไอทิศนะฮะพี่คุณเอิร์ธบอกว่าสวัสดีครับพรุ่งนี้พี่หยองภาคฟุตบอลโลกกับซ้อหมิงรอฟังเลยฮะให้พี่หมิงแบก
1: ไป
0: บอกไว้พรุ่ง
1: นี้ติดตามนะติดตามนะหยองง่วงไม่เป็นไรรีหมิงอยู่ทั้งคน
0: เดี๋ยวแกก็เอ้ย
1: เสียงสูงอีกแล้ว
0: มีเชงนอกคุณนัทสอนสวัสดีนะครับคุณดอนฟอร์เรสบอกซ้อหมิงกับพี่สมมีโอกาสภาคบอลโลกคู่กันสักนัดเป็นบุญหูไหม
1: มีปะ
0: ผมกลัวจะเป็นบาปหูเลย
1: เดี๋ยวพูดอย่างนั้น
0: ผมเคยตัดผมวันพุธครับดวงกดทุกที
1: เหรอไม่หรอกลองดูลองดูเราก็เคยตัดเหมือนกันนะวันพุธอ่ะ
0: บางทีไปตัดไม่รู้เหรอวันไหนไม่ได้รู
1: ้ใช่เราไม่รู้ด้วยไง
0: ครับ
1: มันก็ไม่มีอะไรนี
0: ่อ
1: ย่าไปคิดมาก
0: เมื่อคืนนี้พอเจ๋งพอเทนี่มาลงเล่นให้สกอตแลนด์อีกแล้วครับ
1: นี่พอเทนี่ด้วย
0: กรรมการนะ
1: เอ้ย
0: พอแปะบรรยายภาษาใต้รอพี่หยองฟังบรรยายเป็นภาษาเพชรบุรีมั่ง
1: ได้ปะ
0: ได้หรอกนึกคำท่านมา
1: ขอเออนั่นสำเนียงมาละ
0: เกาหลียังมีโอกาสเข้ารอบไหมมีครับพี่โจ้ยี่มาบ่อยๆหยองชวนไปเลี้ยงข้าวยังให้เลี้ยงข้าว
1: กินกันมาหลายมื้อแล้ว
0: นัทพงศ์หวัดดีนะครับบอลโลกทุกนัดดูทุกนัดจริงเหรอก็เสียความบริสุทธิ์ไปเมื่อเช้านี่ฮ
1: ะแต่ที่อย่างที่บอกไปนะนัดละ1นาทีก็ถือว่าดูนะครับสถิติเขาบันทึกไว
0: ้พี่บ๊อบบอกได้กินข้าวไปหางานทำฝนปากเกร็ดฝนตกหนักมากนะครับบอกมาขอทีเด็ดคืนนี้หน่อยไม่มีเลยฮะ
1: คุณต้องเชียร์เจแปน
0: หยองข้อมูลหมอผีแน่นมากเลย
1: เกี่ยวกับหมอผีนะ
0: มีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นแหละ พี่อูบอกว่าฮาไม่ไหวแล้วเมื่อเช้าตื่นมาดูครึ่งหลังคู่เช็กเกียร์กับเม็กซิโกประตูที่3มานาทีบาปครับ
1: พี่เอิร์ธนะขอบคุณมาก
0: พูดถึงหมอผีจะแก้ทางหมอผีการหน้าต้องเชิญอาจารย์หน่อยไปฮะอันตปัดชะเยอปฏิเทเทนาเนี่ยนะ
1: แกก็ได้เหมือนกันนะ
0: ไว้กับปฏิปื๊ดปื๊ดปื๊ดเนี่ย
1: จ้ะมีปื๊ดเหรอ
0: ตอนจบไง
1: ใช้ด้วยเหร
0: อ
1: ปื๊ดปื๊ด
0: นนทบุรีฝนตกมากน้ำท่วมครับปลาเลมบังทำไมเขาไม่ลุกก็บ่อยคำขนานั่งเนี่ย
1: เออปลาเลมบังนี่เขาจัดซีเกมต่อเอเชียนเกมเลยนะ
0: ครับ
1: โดดเด่นมากเมืองนี
0: ้สวัสดีครับอยากได้เสื้อแท้ทีมชาติอังกฤษครับไปที่ร้านเลยฮะซื้อเอานะครับ
1: เขาขายมานานแล้วไปได้เลย
0: ตำนานนักเตะฟ้าขาวคนหนึ่งต้องไปล้างหน้าครับเขาคือเดียโก้มาโดนลัดหน้าชอบภาพพี่สมจิตครับเก็บมาเยอะพ่อชอบภาพที่วินนี่โจนครับบีบเอกอ้วนซ่าพอแก๊สคอยครับได้ลมดี
1: นภาพมันก็ชัดนะเห็นไหมไอ้ภาพนิ่งไงเนี่ยเราจำได้จำได
0: ้ใช้มือปัดบอลนี่มันอัปยศมากกว่าเปล่าก็ไม่ใช่เรื่องถูกแต่ว่ามันก็คลาสสิกนะ
1: ใช่ใช่
0: เคยดูโลกดนตรีไหมครับช่อง5คุณเสกสรรผู้ประดิษฐ
1: ์โคศกคนยาก
0: มีนาฬิกาคาเรล่าสำหรับสุภาพบุรุษ1เรือนสุภาพสตรี1เรือน
1: ขอเชิญพบกับไมโครนี่ประมาณนี้
0: อะโวคาโดปั่นครับใส่โยเกิร์ตอร่อยอะไร
1: เห็นไหมลองดูลองดูลองกินดู
0: ร้านมนชัยครับอยู่ข้างหน้านี่เองขอหมูย่างอร่อย
1: เอ้า
0: คุณโจหยองถ้าญี่ปุ่นฮอลแลนด์ชนะทั้งคู่แต้มเท่ากันเฮดทูเฮดเสมอ 2-2 ใครจะเป็นที่1กลุ่มก็ลูกได้เสียง
1: ดูผลต่างประตูได้เสียดูแฟร์เพลย์ดูไปเรื่อยๆ
0: เห็นแล้วกินแล้วอะไรต่อเลยครับอะไรฮะศาสนาบอลโลกวันนี้ไม่ทันแล้วนะครับต่อเนี่ยงนี่คนที่ไหนฮะ กรมพละอยากได้ยินเสียงพี่ยองฮะโอ้โหเขาไม่ทุกเขาไม่ตามเดี๋ยวเอ้า
1: แบบหมดเวลาแล้ว
0: ไม่ทันแล้วครับขออภัย
1: อ่านบันทึกไว้ในใจทุกข้อความนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับนินทากีฬาโลกนะครับ หยองอ้นคนดีและอีคนเดิมลาไปแล้วครับพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ.101-102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: Dognet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: อารมณ์ไหนเปิดเพลงเนี่ย The Cup of Life ของของใครวะของวิกกี้มาร์ตินเดี๋ยวนะขอก่อนจะไปถามเนี่ยขอทดสอบความจำตัวเองก่อน Cup of Life เนี่ยปี2012ป่ะ
1: โอ้โหเอาใหม่ให้ทายที
0: จำไม่ได้
1: 2012ไม่มีบอลโลกด้วย
0: 2010ป่ะจำไม่ได้ว่ะ
1: 98
0: ใช่เหร
1: อ
0: Cup of Life 98เหร
1: อ
0: ทำไมจำไม่ได้วะแต่จำได้เพลงนี้โอ้98จริงเว้ย
1: เพราะว่า2010เป็นวากาวากา
0: โอ้ขออภัยนะครับขออภัยครับปี1998ที่
1: ฝรั่งเศสฟรองก์98
0: อารมณ์ไหนเปิดเพลงนี้วะ
1: ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงบอลโลก
0: แล้วทำไมไม่เปิดเพลงลิซ่า
1: ก็รู้สึกว่ามันดูมันดูแบบง่ายเกินไปพอพูดถึงบอลโลกแล้วเปิดเพลงลิซ่าก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเปิดให้มันเข้ากับตัวเองหน่อยก็เลยอยากจะเปิดเพลงบอลโลกเพลงแรกที่จำความได
0: ้
1: แต่ไม่ใช่บอลโลกปีแรกที่ดูนะเออแต่ว่าเป็นปีแรกที่จำความได้ว่าแบบนี่แหละคือเป็นปีแรกที่เรารู้จักว่ามันมีบอลโลกอะไรประมาณนี้เออ
0: ก็กับลิกกี้มาร์ตินเพลงนี้ดังดังมากนะ
1: แล้วพี่เชื่อว่ามันก็ยังเมื่อกี้ฟังแล้วก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกมันคลาสสิก
0: มันยังใหม่อยู่ก็ไม่ได้ดูเก่าแต่ในความทรงจำในยุคพี่นะเว
1: ้
0: ยในยุคพี่เนี่ยมันจะเป็นบอลโลกปี90เว้ย To be number 1อันนี้คือพี่ว่าไม่รู้นะคนเจนพี่อ่ะถ้าถามผมว่า185อ่ะใครสนับสนุนคำพูดผมนะลองดูหน่อยนะ185 190ถ้า3เพลงบอลโลกนะถ้าทันจริงๆเนี่ยจะพูดถึง To be number 1แบบผมว่าประมาณเนี้ย185 190
1: number 1ร้องไง
0: To be number 1
1: นึกออกแล้ว
0: ของอิตาลีอ่ะแต่นะ

0: เอานึกออกนึกออกนึกออกนึกออกนึกออกนึกออก
1: มันคลาสสิกว่ะแล้วหลังจากนี้เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่มันเป็นคลาสสิกเพราะมันเป็นยุคนั้น
1: ๆก็ด้วยแต่ผมจะเปิดมามันยังแบบหืมใจบอลโลกนี่คือบอลโลกแต่วันนี้เพลงหลังๆเนี่ยในยุคเอาสปอยเป็นลิซ่าก็ตามเป็นก่อนหน้านี้จำไม่ได้แล้วนะผมจำบอลโลกได้3เพลงไม่รู้ในมุมพี่นะเพลงแรกคือ To Be Number 1เพลงที่2ใช่ลิกกี้มาตินเพลงนี้เพลงที่3ไอวากาวากาใช
0: ่แต่พี่ชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะที่ทำให้เราจำเพลงบอลโลกได้นะมันก็อ่ะหนึ่งส่วนหนึ่งแหละมันจะเป็นเพลงที่มันติดหูจริงๆแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ชื่อว่าเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้มีทางเลือกให้เราจะรับสื่ออะไรขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะบอลโลกสมมติไอ้อย่างเพลงไอ้อย่าง number one พี่ม
1: ุกทูบีnumber
0: oneทูบีnumber oneทุกคนก็เปิดช่วงบอลโลกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่มันมีอยู่เพลงเดียว
0: เอออะไรอย่างเงี้ยบอลโลกปีไอ้อย่างปีเนี้ยมีกี่เพลง
1: ยังไม่รู้เลย
0: มีเยอะมีหลายเพลงเพราะมันมีนักร้องหลายคน
1: อ
0: ันหนึ่งในนั้นก็คือเพลง Ghost
1: ของ
0: ลิ
1: ซ่า
0: หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบอย่างวากาวากามันก็เข้ามันเริ่มมันช่วงหลังแล้ววากาวากาปี
1: อาชิกาไซ
0: ปี2010ซึ่งวากาวากามันก็เริ่มอยู่ในช่วงที่อ่ะ
1: มี
0: วากาวากาแอฟริกาใต้ยังไม่มีดิจิตอลทีวีแต่ตอนนั้นเริ่มมีเคเบิลทีวีละพอพิชี่จำได้ว่าพิชี่เริ่มทำงานแล้วมีบอลโลกอ่ะรู้สึกแก่เหมือนกันเลยนะพอพูดเนี่ยคือบราซิล2014พิชี่จำได้ว่าตอนนั้นน่ะก็ยังอยู่ไทยรัฐอยู่นั่นแหละก็เพิ่งเริ่มเป็นเด็กใหม่ไทยรัฐเลยช่วง
1: 12ปีก่อน
0: ช่วงบราซิลก็คือตอนบอลโลกเขาใช้ชื่อว่าบราโวบราซิลแล้วพิชี่ก็จะต้องโฟนอินกับนักข่าวที่ไปทำงาน
1: ที่บราซิล
0: ซึ่งเราไม่รู้จักใครเลยเว้ย
1: เรา
0: ก็
1: เด็กใหม
0: ่สงสารพี่ๆนักข่าวตอนนั้นที่ต้องเจออีนี่ที่แบบคนไรไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็ถามเขาแล้วคุยกับใครรู้ป่ะ
1: ใคร
0: เจ๊หมวยมาเฟลี
1: ่โอ้ได้เข้าอีสานอิตาลี
0: เออแล้วโทรสัมภาษณ์เขาอากาศเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้
0: อีกกี่อะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: ราก็แบบเด็กๆสมัยนั้นเด็กมากก็กี่ปีแล้วอ่ะ2014จนตอนเนี้ย
1: ก็แก่แล้วเราอ่ะแก่แล้ว
0: ไม่เราย้อนไปแล้ว
1: 12อุ๊ยนี่พูดย้อนไ
0: วว
1: ันนี้นิดนึงนะครับผมเจอหน้ามันนะผมทักคำแรกเลยให้หน้าเปลี่ยนเว้ยแต่ผมรู้ผมตาม IG อยู่ไปทำหน้ามา
0: ใช่ไปทำ
1: อารมณ์ไหนไปทำหน้าอะไรเนี่ยทำหน้าอะไร
0: ก็
1: ม
0: ัน
1: คืออะไรมันคืออะไร
0: ส่องกล้องดึงหน้า
1: แต่นี่เปลี่ยนจริงนะหน้ามันแบบหน้ามันเปลี่ยนไปเลย
0: มันเฟรชมันไม่ได้เปลี่ยนแบบนั้นหรอกคือพี่มนจำหน้าแบบ
1: จำได้
0: แต่ถ้าเป็นคนที่แบบเห็นพันผ่าไม่ได้มานั่งจ้องหน้าจำหน้ากันขนาดนั้นก็ไม่ได้รู้สึกเพราะวันนี้เจอหลายคนก็ไม่ได้รู้สึกก็ถ้าไม่บอก
1: แต่เราเจอกันบ่อยมันก็เลยรู้สึกว่าหน้ามันตึงเว้ย
0: เออ
1: มันหน้ามันเปลี่ยนเว้ย
0: มันเฟรชคือเอางี้พี่ชี่ใช้คำว่าพี่ชี่ทำย้อนวัยหน้าตัวเอง10ปี
1: เฮ้ยไอ้เมื่อ10ปีที่แล้วหน้าตามเป็นอย่างนี้หรอ
0: แต่นะ10ปีที่แล้วก็หน้าตามไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่แค่เราอยากรู้สึกเด็ก
1: เด็กลง10ปี
0: เด็กลง10ปี
1: มันคือนวัตกรรมอะไรอ่ะ
0: มันก็คือรู้จักร้อยไหมใช่ไหม
1: รู้จัก
0: ร้อยไหมเนี่ยมันคือเข้าไปเอาไหมเนี่ยไปร้อยผิวหนัง
1: ให้มันตึงๆหน่อย
0: แค่มันลงไปได้แค่ชั้นผิวหนังแต่ว่าผิวหนังอ่ะมันก็จะมีหน้าเราอ่ะมันก็จะเป็นผิวหนังไขมันชั้นสมัชถ้าชั้นสมัชคนที่พวกทำแบบอัลเท
1: อ
0: ร่าอัลเทอร่าฟอร์เมอร์จะรู้จักเพราะไอ้การทำพวกนั้น
1: อ
0: ่ะคือการใช้คลื่นอัลตราซาวผ่านผิวหนังผ่านไขมันเพื่อไปกระตุ้นชั้นสมาร์ทให้ชั้นสมาร์ทมันยกซึ่งไอ้สองกล้องดึงหน้าของพิชี่เนี่ยจริงๆมันคล้ายๆร้อยไหมแต่ร้อยไหมอ่ะมันร้อยแค่ผิวใช่ไห
1: ม
0: สองกล้องดึงหน้าพิชี่อ่ะไปดึงสมาร์ทขึ้นเลย
1: ลงไปลึกกว่านั้น
0: ลงไปชั้นสมาร์ทดึงชั้นสมาร์ทขึ้น
1: คำถามทำได้ทุกเพศทุกวัย
0: ทุกเพศทุกวัย
1: หน้าหนาๆพี่ก็ทำได
0: ้
1: หนามากเลยนะพี่หน้าด้านมากเลยเอาจริงๆ
0: เขาไม่ได้ใช้คำว่าหน้าด้านเขาใช้คำว่าคือหน้าทุกคนมันก็จะหย่อนไปตามคอลลาเจนที่มันหายไป
1: ถูก
0: หย่อนไปตาม
1: อายุ
0: แล้วก็อายุมันคือแรงโน้มถ่วงกับมลภาวะที่เราเจอทุกวันมันก็จะหย่อนของมันไปเรื่อยๆซึ่งมันทำได้ทุกคนแต่ว่าจะทำใหญ่ทำเล็กต่างกัน
1: อ
0: ย่างของพิชี่เนี่ยหน้าพิชี่ไม่ได้เหี่ยวมากยังไม่ได้เรียกว่าเหี่ยวอ่ะ
1: อายุไม่เยอะเท่าไหร่หรอก
0: มันแค่ยังไม่ถึงมันแค่คล้อยลงมาบ้างซึ่งมันก็เลยทำให้ยังไม่ต้องเก็บผิวเก็บหนังหน้าเข้าใจป่ะแต่ถ้าอย่างพี่มนไปทำ
1: ม
0: ันพี่มนต้องเก็บหนังหน้าม
1: ันต้องมีแล้ว
0: ต้องตัดหนังหน้าออก
1: ต้อง
0: เย็บเข้าไป
1: อุ้ยหนัก
0: มากก็คือไปยกชั้นสมาชก่อนแล้วเก็บหนังหน้าด้วยเพราะนึกออกป่ะถ้าสมมติว่าเรายกแค่ชั้นสมาชแต่หนังหน้าเราไม่ยกอ่ะมันก็เหี่ยวอยู่ดี
1: แต่หนังหน้าพี่หนา
0: แต่หนังหน้า

0: องเก็บหนังนาด้วยก็อย่างแบบก็มีหลายคนไปหารีวิวได้เขาก็แบบยกแบบอันนั้นเขาจะเรียกว่าผ่าตัด
1: โอ้โหยาวอีกแล้ว
0: เออก็จะมีแผล
1: แล้วเจ็บเจ็บไหม
0: ไม่เจ็บเพราะหลับ
1: สลบ
0: อืมบางยาสลบ
1: โอ้โหนี่ขนาดนี้
0: นอนโรงพยาบาลคืนนึงแต่ว่าแบบบางคนน่ะ อย่างแม่เพื่อนที่แบบไปทำแล้วเขาทำเยอะเขาเก็บคอด้วยเก็บคอก็คือต้องตัดหนังที่คอออกเย็บเก็บหน้าด้วยทำจมูกเก็บถุงใต้ตาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนอ่ะงั้นนอนโรงพยาบาลไปเลยยาวๆเพราะว่าต้องไปทำแผลทุกวันอย่างพี่ชี้อ่ะนอนโรงพยาบาลคืนนึงก็จริงแต่ต้องขับไปทำแผลทุกวันแม่เพื่อนก็เลยนอน7วันเลยเออก็จะได้ไม่ต้องขับไปทำแผลอะไร
1: แล้วมันจะหายแล้วมันจะเซ็ตหน้า
0: ไม่มันหมายถึงว่าเข้าที่เมื่อไหร่แล้วแต่คนก็สะอาดเดือนถึง3เดือนโดยประมาณ
1: มันอยู่กับเรานานไหม
0: มันพี่ชี่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้ใช้คำว่าอยู่กับเรานานไหมมันเหมือนตอนนี้เรานั่งไทม์แมชชีนให้หน้าตัวเองกลับไป10ปีแล้วถ้าต่อจากนี้เราไม่ดูแลไม่เมนเทนเดี๋ยวมันก็กลับมา
1: อ๋อ
0: เพราะเวลามันเดินหน้าตลอดเราแค่นั่งแทนมาชีนพามันกลับไปแล้วมันก็ยังเดินหน้าต
1: ่อ
0: เพราะฉะนั้นในช่วงที่มันเดินหน้าต่อเราก็ต้องดูแลมันอยู่ดีแต่แค่เราได้นั่งแทนมาชีนไปแล้วหนึ่งรอบแล้วไม่ใช่เรามันก็มีหลายคนที่พอผ่านไป10ปีนั่งแทนมาชีนอีกรอบหนึ่งก็
1: กลับมามันได
0: ้ก็ได
1: ้เออ
0: แต่ถึงตอนนั้นก็ต้องดูว่าแบบปัญหาหน้าปางนั้นเป็นยังไงจะทำอะไรบ้างอะไรเง
1: ี้
0: ยประมาณนั้น
1: ใครอยากเห็นหน้าน้องมันนะดู YouTube ได้ตอนนี้ก็มาบอกกันนี่เฮ้ยไมค์บังหน้า
0: เอาออกแล้วเพิ่งเห็นว่ามันบัง
1: เห็นนิดนึงมันบังไว้นะฮะ
0: ทาปากดีกว่าเพราะพี่มนพูดแบบ
1: เอาอีกแล้วดูดิมันนักทาปากก็จัดรายการไม่ต้องเลย
0: ก็จะได้หน้าเฟรชๆไง
1: อันนี้มันก็โอเคอยู
0: ่นิดนึงให้มันมีสีหน่อยมึงเบาๆปรุงจืดปรุงจืด
1: อ่ะมาแล้วครับกับสปอร์ตรีแลกฮะคุณผู้ฟังครับ 2:30 นะครับจนถึง 4:00 โดยประมาณนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีเจอกันในช่วงฟุตบอลโลกครับชั่วโมงนี
0: ้และมาพร้อมกับฝนพรำฟ
1: ้
0: ามืดมืดฟ้ามัวดินมากเมื่อกี
1: ้นะฮะผมวอนบี้ครับมากับพิชชี่วรันธรนะ
0: เรียกโปรดเรียกว่าน้องพิชชี
1: ่ต้องเรียกน้องด้วยหน้า
0: เพราะว่าเราย้อนวัย10ปีแล้วต้องเป็นน้องพิชชี่สมัยมาจัด FM 99ใหม่ๆ
1: แต่อายุมันก็ยังเดินหน้าต่อไปอายุเดินหน้าต่อไป
0: เขาเรียกว่าอายุแห่งประสบการณ
1: ์ครับนะฮะเบอร์ติดต่อเราพิชชี่พูดสิมีอะไรบ้างวันนี
0: ้สามารถส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะคะที่4689899นะคะและเดี๋ยวในเบรกสุดท้ายก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้ที่022485936แล้วก็37
1: คือช่วงเนี้ยช่วงฟุตบอลโลกเนี่ย
0: อ่อมมากไม่ใช่คำว่าอ่อมเดี๋ยวดูเดี๋ยวใช้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นอ่อมแก่ใช้คำว่ายม
1: คืออะไรว่ายม
0: ยมก็เหมือนแบบเคยไปซื้อส้มตำแล้วพอตำใส่ถุงแล้วไม่ได้กินสักทีส้มตำมันยมมันเหี่ยวมันยม
1: อมน้ำมันแบบ
0: มันยม
1: อ๋อแล้วยมอ่ะ
0: ช่วงนี้เขาใช้คำว่ายมช่วงนี้ก็คือยมเพราะว่าบอลมันแข่งเราก็ไม่ได้ดูทุกคู่สารภาพมันไม่มีทางดูทุกคู่ได้เวลามัน
1: วันนึงดูอีกคู
0: ่โอ้ยไม่ถึงคู่เลยซ้ำบางทีครึ่งคู่ก็ไปแล้ว
1: เดี๋ยวนี้มาตีสองตีสามกันนะ
0: ใช่มาถ้ามา
1: คืนเนี่ย
0: ถ้ามาเที่ยงคืน
1: อ
0: ่ะอาจจะได
1: ้
0: ดูอาจจะได้ดูเกือบคู
1: ่
0: แล้วมาตีสองอาจจะได้ดู15นาทีหรือไม่ได้ดูเลย
1: ป๊อกไปแล้ว
0: หรือไม่ก็ตื่นมาดูคู่เช้าแต่พี่ชี้ทำงานเช้าไง
1: ก็ดูไม่ได้อีก
0: ไม่หมายถึงว่าแบบบางทีแบบตอนขับรถก็เปิดนิดนึงหรือแบบทำงานเสร็จเปิดดูนิดนึงหรือแบบระหว่างทำงานเปิดทิ้งไว้หน่อยนึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเวลามันไม่ได้เพราะเราต้องตื่นเช้าไปทำงาน
1: อ่ะเอาจริงนะชีวิต2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ยม
1: โอ้โหสภาพคือหลังๆเนี่ยยอมรับว่านอนดึกก็ไม่ไหว
0: อย่างเงี้ยไม่ได้ใช้คำว่ายม
1: เออ
0: ใช้คำว่าอ่อม
1: อ่ะอ่อมมันแก่ไม่แก่เว้ย
0: ไงอ่อมแก
1: ่ไม่แก่เอายมแล้วกัน
0: โอเคยม
1: คือหลังๆเนี่ยอยากดูหลายคู่มากเลยแต่มันมาตีสามมันมาตีสี
0: ่คู่คืนนี้เนี่ย
1: กี่โมงวะ
0: มีตั้งแต่มีหกคู่อะตีสองตีห้ามั้งใช่ไหม
1: น่าจะใช่นะ
0: ถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ตีสองเหรอ
0: ตีสอง
1: ตีสองใช่
0: เน็ตไม่เดิน
1: วันนี้ตีสาม
0: ตีสาม
1: โอ้โหหนักโอ้ยวันนี้ตีสาม
0: เนี่ยวันนี้มีอะไรตีสามหกโมงเช้าเก้าโมงเช้า
1: โอ้หนัก
0: แต่ว่าคือที่น่าดูก็คือกลุ่ม F ไงฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศส
0: ไม่ใช่ฝรั่งเศสขออภัยเจแปนสวีเดนแล้วก็ตูนิเซียกับ
1: น
0: ิวซีแลนด์เนี่ยอะไรของเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่ายมกับเนเธอร์แลนด์
1: คือไอ้พวกนั้นนะพี่ไม่ค่อยอยากดูพี่อยากดูจริงนะอยากดูญี่ปุ่นตอน6โมงเช้าก็คิดว่าเราจะเสียดายเยอรมันไหมถ้าไม่ได้ดูก็เสียดายนะแต่เยอรมันมันเข้าที่หนึ่งไปแล้วมันเข้าที่หนึ่งไปแล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันเอาเป็นว่ากะว่ากลับไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจะนอนเลยเดี๋ยวตื่นมาสัก6โมงจะดูญี่ปุ
0: ่นได้อยู่แล้วตื่นไปตีกอล์ฟได้ก็ต้องตื่นไปดูบอลได
1: ้ไม่ตีกอล์ฟบางทีไม่ได้นอนอย่าพูดอย่างนี้ตีกอล์ฟไม่ได้นอนถ้านอนคือไม่รู
2: ้
1: ตีกอล์ฟต้องไม่นอน
2: ไม่ไหว
1: แต่บางทีก็มีนอนนะนอน2ชั่วโมงเนี้ยดันตื่นด้วย
2: พี่ชี้ต้องนอนไม่ไหวท่านไม่นอนไปตีนะโอ้โหยม
1: ไม่แต่เช้าๆพอได้อยู
2: ่ไม่ได
1: ้อย่างวันนั้นไปเดินตอนเช้าเนี่ยได้
2: ไม่ได้เห็นนะไปเดินอยู่คนเดียว
1: เดินอยู่ 4-5 คนก็เดินคนแก่คนแก่เขาเดินสู้แล้วก็ต้องสู
2: ้
1: นะฮะก็วันนี้นะมีตีสาม6โมง9โมงเช้าโหบ้าบอคอแตกมาก
0: พี่ชื่อว่าโฟกัสของแฟนๆณตอนนี้น่าจะไปโฟกัสคู่6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าใช่มีคู่ตูนิเซียน่าดูญี่ปุ่นน่าดู9โมงก็น่าดูนะ9โมงปารากวัยออสเตรเลียในชิงกันเข้ารอบ
2: อ
1: ันนี้ก็น่าสนใจอยู่
0: คือไอ้กลุ่ม F เนี่ยที่บอกว่าน่าดูเพราะว่าถ้าคุณเป็นที่2ของกลุ่มคุณต้องไปเจอบราซิล
1: อู้อยากเจอ
0: แล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าที่1ที่2เนี่ยไม่เป็นญี่ปุ่นก็เนเธอร์แลนด
1: ์อู้อยากเจอเลย
0: มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบ32
1: คือวันเนี้ยไอ้กลุ่มเมื่อคืนเนี้ยนะจะคุยนิดนึงแล้วกันนะไอ้กลุ่มเมื่อคืนเนี้ย
0: คู่ไหน
1: ทั้งไอ้บราซิลทั้งไอ้ตูนิเซียเนี่ยไอ้ทั้งไอ้บราซิลทั้งไอ้โมร็อกโกเนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยถ้าวันนี้พี่เป็นญี่ปุ่นนะพี่เข้าที่2ง่ายกว่าคือเจอบราซิลง่ายกว่าพุ่งตรงเพราะอุ่นเครื่องกันมาล่าสุดญี่ปุ่นชนะนะ
0: อุ่นเครื่องตอนนี้
1: เข้าใจ
0: ตอนนี้บราซิลเขากำลังมั่นอกมั่นใจนะคะคน
1: แต่ละคน
0: มีมาเคอุสกุนยา
1: เก่งอยู่คนเดียว
0: ยิงไปแล้ว3ลูก
1: เก่งอยู่2คน
0: วินิซิอุสจูเนีย
1: ไม่เอาไอ้นั้นไม่เก่ง
0: คาเซเมโร
1: อันนี้เกือบเก่งเพราะว่ามันออกไปแล้วแต่นับเก่งอยู่คนเดียวนับคุณย่าไอเนมามันเหลาแล้วมันจบไปแล้วมันคือแซมบ้าตัวสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันเขินมันเหมือนไอลุคสกายวอล์กเกอร
0: ์
1: มันเหมือนลุคสกายวอล์กเกอร์ที่มึงต้องมาอยู่ในดาวลึกลับดวงหนึ่งไล่คนไปตามหามึงเนี่ยเอาจริงมันไม่มีอะไรแล้วนะครับมันคือลัดแซมบ้า
0: ช่างจะเปรียบเทียบ
1: สุดท้ายแล้วจริงๆนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเจอโมร็อกโกยากกว่านะโมร็อกโกโคตรเข่งเลยโมร็อกโกชากว่าผมบอกเลยเนเธอร์แลนด์ถ้าเข้าที่1เนี่ยเจอโมร็อกโกเตรียมตัวเลยผมพูดเลยโรนันคูมันเนี่ยเตรียมตัวเลยข้อดีของเนเธอร์แลนด์มีอยู่แค่เรื่องเดียว
0: คือ
1: เขามีคอร์ดี้กักโปแค่นั้นเอง
0: นอกนั้น
1: เฮ้ย2ลูกเลยกักโปอ่ะคุณอย่าไปอย่างนั้นเพราะว่าผมพูดจริงนะทั้งโลกชอบกักโปยกเว้นแฟนลิเวอร์พูลซึ่งแฟนลิเวอร์พูลอคติ
0: อ
1: คติกับกักโปของเขาถูกเปล่านอกนั้นทุกคนเชียร์กัสโปผมก็เชียร์มันทั้งยิงทั้งจ่ายสองนัดถูกมันผู้เล่นสมคุณค่าชัด
0: ๆทำดี
1: ลิเวอร์พูลใช้เป็นหรือเปล่าใช้คำนี้ดีกว่าลิเวอร์พูลใช้ไม่เป็นก็ได้ของดีขนาดนี้แม่โถนะฮะอ่ะก็ดูกันนะคืนนี้นะใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองนะครับก็ไปลุ้นกันสวีเดนจริงถามว่าลุ้นเข้ารอบไหมถ้าชนะนี่ก็เข้ารอบแหละ
0: ก็ยังมีลุ้นอยู่มีแค่ไออย่างกลุ่ม F เนี่ยมีแค่ตูนิเซียที่ตกรอบแล้ว
1: เมื่อคืนเป็นไงบ้าง
0: ยังไง
1: เมื่อคืนดูวะ
0: โอ้ยเอาอะไรมาดู
1: เมื่อคืนคู่อะไร
0: ตีสองไง
1: เมื่อคืนคู่อะไรสนุกปะเมื่อคืน
0: คือจริงๆอ่ะพี่ชี่อยากดูสกอตแลนด์บราซิลแต่ว่ามันไม่ไหวแข่งตีห้า
1: สกอตแลนด์สู้ไม่ได้เลยขนาดมีสกอตแมคทูมิเน่นะยังสู้ไม่ได
0: ้คู่สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาไงน่าดู
1: คือเมื่อวานดูสวิตกับแคนาดาก็ต้องชมว่าสวิตก็ทรงบอลดีกว่าแต่แคนาดาเจ้าบ้านอ่ะมันเล่นอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเข้ารอบไปแคนาดาเข้ารอบอยู่แล้ว
0: อีกหนึ่งทีมที่แฟนชาวไทยอาจจะเชียร์กันเยอะหน่อยก็คือเกาหลีใต้แล้วเกาหลีใต้เนี่ยดันไปแพ้แอฟริกาใต
1: ้1-0บุกเยอะกว่าด้วย
0: ก็เลยทำให้สถานการณ์นะตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าอ้าวต้องไปรอลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: แต่มีอยู่3คะแนนอันนี้เหนื่อยนะ
0: แต่ว่า3คะแนนก็เหนื่อยแต่อนะตอนนี้3คะแนนของเกาหลีใต้เนี่ย3คะแนนประตูได้เสียลบ1
1: เออ
0: ซึ่งไอ้3คะแนนประตูได้เสียลบ1เนี่ย
1: เออ
0: มันถือว่ามันดีกว่าอีกกลุ่มนึงเดี๋ยวนะดีกว่าน่าจะเป็นสกอตแลนด
1: ์เพราะว่าสกอตแลนด์ลบเยอะ
0: 3คะแนนประตูได้เสียลบ3
1: เ
0: พราะฉะนั้นมี1ทีมอยู่ใต้ละคือมันเอาอันดับ3
1: 8ทีม
0: 8จาก12
1: 8ทีมไอ้2คะแนนเนี่ยตัดทิ้งได้เลยนะใครพวก2คะแนนเนี่ยตกแน่นอน
0: น่าจะได้ชัวร์
1: 4ก็ต้องลุ้นเพราะ4เยอะอยู
0: ่แต แต่พี่ชื่อว่าสี่
1: เพราะช่วงหลังอะสี่เยอะอยู่สี่ผมว่าได้อยู่แล้วล่ะ
0: สี่เนี่ยได้เข้าแต่ว่าสามเนี่ยจะได้เข้าไหมเนี่ยต้องรอลุ้น
1: ใช่สกอตแลนด์เกาหลีใต้ต้องลุ้นเมื่อวานถ้าเสมอก็จบเมื่อวานบุกก็เยอะอะไรก็ไม่
0: จบไม่ได
1: ้เออนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็น่าเสียดายแล้วทีมจากเอเชียเราเนี่ยทยอยตกรอบกันหมดเลยนะครับไอกาตาร์ก็เรียบร้อยเมื่อวานนี้เจอบอสเนียเรียบร้อยเลย
0: ส
1: ู้
0: ไม่ได
1: ้
0: สู้ไม่ได
1: ้นะครับส่วนโคเอเชียไม่ใช่สิเช็คโดนเม็กซิโกยำเละเลย 3-0
0: เช็ค
1: นี่ได้ลุ้นเข้ารอบไหมไม่ได้ลุ้นแล้วนะ
0: เดี๋ยวนะ
1: เช็คเดี๋ยวนะ
0: เช็คไม่ได้
1: มี3คะแนน
0: ไ
1: หมอ๋อไม่มีเช็คมีคะแนนเดียว
0: เช็คมีคะแนนเดียวเกาหลีใต้นี่ไงที่มี3คะแนน
1: เช็คก็ตกรอบไป
0: ตกรอบไป
1: เรียบร้อยนะครับไม่ต้องลุ้นอะไร
0: ก็คืนนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าตอนนี้เราได้3ทีอ่า6ทีมละ
1: เออ
0: ใช่ป่ะอันดับ1อันดับ2ที่ผ่านเข้าไปแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยสักช่วงสายๆแล้วก็จะรู้อีก6ที
1: ม
0: ก็เยอะนะก็12ละแล้วเดี๋ยวค่อยๆมันก็จะค่อยๆเนี่ยอีกไม่กี่วันเองแล้วก็จะเข้ารอบตัดเชือกแล้วพี่เชื่อว่าพอรอบตัดเชือกมันจะคือคักขึ้นเยอะ
1: ก็รอบตัดเชือกเนี่ยราว32ทีมเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในคืนวันอาทิตย์นี้เลยนะฮะเขาประกบคู่มาแล้วคู่แรกก็คือเซาท์อเมริกาเจอแคนาดา
0: ใช
1: ่นะครับก็
0: ซัดกันก่อนตีสองตีสองวันจันทร์
1: เฮ้ยมันอันนี้ไม่ได้เตะทีละคู่หรอ
0: ทีละคู่
1: อ๋อไม่
0: ทีละสองคู
1: ่ทีละสามคู่ได้ด้วยซ้ำมีบราซิลครับไปยืนรอก่อนตอนเที่ยงคืนนะครับ
0: ไม่มันอีกคืนนึง
1: ใช่ไงวันอังคารไง
0: เออ
1: แล้วก็เยอรมันไปยืนรอที่3ที่ดีที่สุดแล้วก็โมร็อกโกไปเจอที่1กลุ่ม F ซึ่งยังไม่เจอตอน8โมงเช้า มันมีตอนเที่ยงคืนตีสามครึ่งแล้วก็8โมงเช้าคราวนี้ก็เป็นแบบนี้ปรับเวลาไหมก็ไม่ถึงกับปรับเวลาเนาะ
0: ไม่ถึงกับปรับเวลาก็ยังเป็นโซนเวลาเดิมเที่ยงคืนตีสามแปดโมงเที่ยงคืนตีสี่แปดโมงประมาณนี้
1: นะฮะ
0: ห้าทุ่มมีห้าทุ่มตีสามเจ็ดโมงมันก็จะบวกลบอยู่ประมาณนี
1: ้ครับนะรอบสามสองก็อีกหลายวันนะอีกห้าหกวันเลยนะ
0: ไป
1: ยาวเลยนะ
0: ไปแข่งรอบ16อีกทีวันที่5เดือนหน้า10วันโดยประมาณ
1: ยาวเลยอ่ะเออยาวเลยอ่ะนะครับก็โหทัวร์นาเมนต์มัน104เกมอ่ะนะมันก็มากกว่าเดิมเกือบเท่าตัว
0: แต่พี่ชื่อว่าเนี่ยมันจะเริ่มแบบเข้มข้นขึ้นคือ พูดยากแบบอย่างเราอะเราทำงานในวงการกีฬาเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันมีเรื่องราวมากมาย
1: ใช่
0: แต่สำหรับคนนอกอะนะตอนนี้เขายังไม่ได้รู้สึกเท่าที่พี่ชื่อสัมผัสนะ
1: อ้าวเดี๋ยวเบรกแป๊บนึง
0: อ้าวโอเค
1: ฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะจ๊ะ
0: จ้ะ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

02-21-6736

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผอ. JIC ไทยโต้ข่าว F-16 ไทยล้ำน่านฟ้ากัมพูชายืนยันปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าของประเทศพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีมีข้อมูลอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนประเทศกัมพูชายืนยันว่าไม่เป็นความจริงกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดศูนย์ยุทธการทางอากาศของกองทัพอากาศมีระบบควบคุมติดตามและบริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจการและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้ทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถยืนยันได้ว่าการฝึกบินดังกล่าวไม่มีการบินล้ำเขตแดนตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดแคทผ่อนคลายมาตรการการบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่

0: ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจากการติดตามและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลงและความจำเป็นในการคงมาตรการพิเศษในหลายพื้นที่ลดลงจึงได้ปรับแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติขณะเดียวกันยังคงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนภายใต้ประกาศฉบับใหม่ผู้ปฏิบัติการบินโดรนที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตตามกฎหมายสามารถปฏิบัติการบินได้ทั่วราชอาณาจักรยกเว้นพื้นที่ควบคุมในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนซึ่งยังคงต้องมีข้อจำกัดในการปฏิบัติการบินเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศทรัมป์ของงบพิเศษ 87,600 ล้านดอลลาร์ค่าทำสงครามอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อสภาคองเกรสเพื่ออนุมัติงบประมาณเติมเต็มพิเศษจำนวน 87,600 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับความจำเป็นเร่งด่วนในสงครามอิหร่าน1วันหลังสภาคองเกรสลงมติจำกัดอำนาจการทำสงครามของประธานาธิบดีทำเนียบข่าวระบุว่างบประมาณส่วนใหญ่ราว 67,000 ล้านดอลลาร์จะถูกส่งตรงไปยังกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนเพื่อฟื้นฟูคลังแสงและค่าใช้จ่ายทางการทหารแบ่งเป็นงบจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และกระสุน 21,000 ล้านดอลลาร์ค่าปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อม 17,300 ล้านดอลลาร์และโครงการลับอีก 12,100ร้อยล้านดอลลาร์นอกจากนี้เป็นงบอุดหนุนเกษตรกรชาวอเมริกัน 11,100 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและภัยพิบัติในช่วงปีที่ผ่านมาที่เหลือเป็นงบรับมือวิกฤตโรคระบาดอีโบลา 1,400 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกากลางและงบประมาณอีก300ล้านดอลลาร์ในการยกระดับความปลอดภัยของสถานทูตอเมริกันในตะวันออกกลางและเอเชียใต้ที่ถูกโจมตีในช่วงต้นตลอดจนงบซ่อมแซมสถานีรถไฟเพนสเตชันในนครนิวยอร์กและโครงการก่อสร้างรอบกรุงวอชิงตันดีซีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
6: ลับมาครับในเบรกที่2ครับหลังจากฟังข่าวกันนะสปอร์ตรีแลกฮะคุณผู้ฟังครับยังอยู่ผมมนุมี่แล้วก็น้องพิชชี่นะต้องเรียกมันน้องแล้วด้วยหน้ามันเด็กลง
7: ใช่
6: นะฮะมีอะไรเอาก่อนเลยเชิญเชิญของพี่ก่อนก็ได
7: ้ของพี่มนก่อนสิ
6: ช่วงนี้นะขอบคุณ FBT ครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับกีฬาครับ
7: แล้วก็ฝากกันด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะศุกร์ที่26มิถุนายนนะคะอสมทจัดโปรพิเศษซุปเปอร์คุ้มนะคะนั่นก็คือซุปเปอร์สเปเชียลเดย์กับ4แพ็คเกจพิเศษสำหรับMCOT Superfan นะคะจัดเต็มวันเลยก็ใครสนใจก็เข้าไปลงทะเบียนนะคะเข้าสู่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะคะแล้วก็เลือกสมัครผ่าน Google Account ก็จะล็อกอินง่ายสุดเลยซื้อบัตร MCOT Special Fan นะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลที่คุณชื่นชอบของรางวัลมีเยอะมาก
6: อะไร
7: มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค
6: ์
7: ฟาริซอน MPV EV ซุปเปอร์แฟน1รางวัล มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล มีตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Gold Gift Gold ทองอ่ะเป็น Gold Gift Voucher 5รางวัลรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยนะ2ล้าน6แสนบาทโดยประมาณ
6: อ
7: ย่างที่บอกนะคะค่าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะพิมพ์ cheer.mcot.net แล้วก็ทำลงทะเบียนอย่างที่เราบอกไปนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไลฟ์นะวันศุกร์26นี้ตอน1ทุ่มตรงนะคะก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube Facebook ของ FM 99 Active Radio นะคะแล้วก็มีอีก3 Facebook นะสำนักข่าวไทย 9MCOT แล้วก็Backbone MCOT นะคะรวมถึงการรายงานสดฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกที่ก็ไลฟ์กันตลอดกับรายการ99 Live บอลโลกนะคะ
6: นี่ไงนี่
7: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
6: ครับ
7: ได้เรื่อย
6: ๆ
7: จนถึงวันที่20กรกฎาคมตอน 1:45 จ้ะ
6: วันชิงแหละนะครับอ่ะนะฮะก็ใครสนใจก็เข้าไปได้นะครับไปร่วมสนุกกันนะครับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอ่ะก็ SMS นะส่งเข้ามาได้นะ4689899นะครับแต่วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องนึงผมว่าไอ้เรื่องฟุตบอลคืนนี้เดี๋ยวมาว่ากันแล้วกันนะนิดๆหน่อยๆพอไอ้เราเนี่ยมันต้องมาคุยแกะเกาในเรื่องที่แบบเรื่องเป็นเรื่อง
7: เช่น
6: คือเห็นไอ้มิเกลเมลอนไหม
7: ป้องปากป้องปาก
6: เป็นคนแรกในจักรวาลที่มึงป้องปากแล้วมึงโดนไล่ออก
7: ไอ้ประเด็นเนี้ยคุยอ่ะมันจะเหมือนอะไรรู้ป่ะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเพราะมันจะแบบมันแตกแยกย่อยได้เยอะมันมองได้หลายมุม
6: คือ
7: แต่พิชี่สรุปได้ในใจพิชี่ว่า
6: ว่า
7: ถ้าคุณอยากจะคุยคุณอยากจะด่าคุณอยากจะอะไรทำเลยแต่เมื่อไหร่ที่มันป้องปากแล้วเขาบอกแล้วว่าการป้องปากเนี่ยมันสื่อคือเขาป้องกันเหยียดบูลลี
6: ่ถูก
7: สองอย่างก็ถ้าคุณไม่ได้มีความตั้งใจจะเหยียดหรือบูลลี่อ
6: ่
7: ะ
6: ก็ไม่ต้องป้องปาก
7: ก็ไม่ต้องป้องสิแต่พี่ชี้ว่าหนึ่งอย่างที่มันทำให้นักฟุตบอลหลายคนป้อง
6: เ
7: พราะมันเป็นความเคยชิน
6: ก็ด้วยเพราะมันอ่านปากกันแต่มันมีกรณีหนึ่ง
7: เ
6: มื่อวานไอ้จูดเบอร์ลิงแฮมกับไอ้จอร์แดนอาร์ยูมันป้องปากแต่ไม่โดนใบแดงคือฟีฟ่าออกมาให้เหตุผลแบบงงๆเว้ยคือเอ้าฟีฟ่ามันจะรู้ยังไงคืออย่างนี้ฟีฟ่าบอกว่าที่ให้ใบแดงไออ
7: เมรอน
6: มันจังหวะชุลมุนเว้ย
7: ม
6: ันเป็นจังหวะที่ในเหตุการณ์นั้นอ่ะมันชุลมุนกันอยู่มันน่าจะเข้าไปด่าพ่องน่าจะอย่างนี
7: ้
6: แต่จังหวะจู๊ดที่คุยอายิวเนี่ยฟีฟ่ามันตีความว่ามันไม่ได้อยู่ในจังหวะชุลมุน
7: ม
6: ันเป็นการป้องปากกันมันอาจจะชวนไปอาบน้ำก็ได
7: ้
6: เข้าใจไหมเฮ้ยเลิกอาบน้ำไหมแช่น้ำอุ่นไหมอเมริกาเขาบอกดีนะ
7: สุดท้ายมันคืออะไรรู้ป่ะ
6: อะไรฮะ
7: ที่มันทำให้หลายๆอย่างมันเป็นประเด็นแล้วคุยกันได้ตลอดแบบกี่สิบปีสิบชาติก็ยังคุยกันได
6: ้
7: คือมันจะตัดจบด้วยว่าอยู่ที่ดุลยพินิจของ
6: กรรมการแต่ผมว่ามันไม่แฟร์เว้ยพี่ว่าไม่แฟร์เว้ยพีทคือในความเป็นจริงอะถ้าออกกฎนี้มาคุณฟังครับถ้าคุณให้คุณไม่สามารถจะรู้เลยว่ามิเกลเมลอนมันพูดอะไรในวันนั้นมันแต่มันปิดปากถูกป่ะ
7: ใช่มันปิดปาก
6: กับการวันนี้ไอ้จูดเบอร์ลิงแฮมเมื่อคืนเนี้ย
7: มันก็อาจจะพูดก็ได้
6: มันอาจจะด่าก็ได้หน้ามันอาจจะยิ้มแต่มันด่าก็ได้ยิ้มพ่องพ่อง
7: แต่พี่ชี่ถึงบอกไงว่าพี่ชี่ก็เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่นักฟุตบอลจะต้องตระหนักว่าไม่ต้องป้องปากเลยถ้าอยู่บริสุทธิ์ใจ
6: จะใส่ไปเลย
7: จะคุยกับเพื่อนจะคุยกับใครจะอะไรก็ไม่ต้องป้องปาก
6: อ่ะ
7: มันไม่งั้นป้องปากมันก็คิดได้สองแง่สองงาม
6: อ่ะถูก
7: แล้วเวลาเขาดูจากอะไรอ่ะเวลาคุณป้องปากเขาดูจากอากัปกิริยา
6: ถูก
7: ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นนักแสดงคุณสามารถป้องปากปากคุณเป็นการบูลลี่ปากคุณเป็นการเหยียดแต่ตาคุณยิ้มหน้าตาคุณดูเลิงล่าคุณทำได้คุณทำ
6: ถูก
7: แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้เป็นนักแสดงระดับออสการ
6: ์
7: คุณไม่สามารถโกหกทางแววตาและสีหน้าของคุณได
6: ้
7: แล้วคนคิดว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดอ่ะมันไม่ใช่การบูลลี
6: ่
7: มันไม่ใช่การเหยียด
6: เออ
7: ก็เปิดปากพูดไปเลย
6: เออแต่มันก็ คือถ้าเปิดปากเนี่ยด่าเนี่ยโดนเยอะ
7: เออ
6: มันจะโดนเยอะไงแต่ผมกำลังจะพูดว่าใช่อย่างที่ที่พี่ชี่พูดอะถูกต้องแต่กำลังจะพูดว่าคือถ้ากติกามึงออกมาแบบเนี้ยมันต้องเท่าเทียมเว้ยในความเป็นจริงแล้วจะบอกว่าอยู่ในสถานการณ์เถียงหรือไม่เถียงในสถานการณ์ที่กดดันไม่กดดันสถานการณ์ชุลมุนไม่ชุลมุนแต่ถ้าป้องปากต้องโดนเว้ยก็คุณออกกฎมาแล้วอ
7: ่
6: ะ
7: ไม่แต่ว่ามันก่อนหน้านี้มันมีป้องปากมาหลายป้องพี่มนมันไม่ใช่มีป้องแรกแต่แบบอ่ะป้องปากคุยกันเอง
6: เฮ้ยคุยกันเองไม่เป็นไรเข้าหมายที่คุยฝ่ายตรงข้าม
7: แบบบางทีพี่ชื่อว่ามันก็มีแบบหลังแบบมาคุยกันแบบอยากคุยเพื่อนๆแต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ชื่อว่าอันนี้มันเป็นความเคยชินของนักฟุตบอลที่มันกลัวช่างภาพจะจับกลัวจะนู่นกลัวจะนี่หลายอย่างมันแบบแล้วมันทำต่อกันมา
6: เป็นนิสัย
7: แล้วมันไม่ใช่แค่เจนนี้นึกออกป่ะมันเป็นมากี่เจนแล้วที่คุณป้องปากตั้งแต่มีการถ่ายทอดสดอ่ะคุณก็ป้องปากกันแล้วหรือจริงๆไม่ถ่ายทอดสดคุณก็ป้องปากเพราะคุณกลัวเขารู
6: ้
7: ว่าเราจะเล่นแท็กติกไหนถูกปะล่ะมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องแบบเมมไว้ในหัวว่าไม่ต้องไปป้องปากหรอกเพราะไม่งั้นเนี่ยมันหรืออยู่ดีๆอ่ะคุณอาจจะเป็นคนปากคว่ำตาดุแต่จริงๆคุณพูดปกติแหละไม่ได้มีอะไรเลยแต่เขาก็สามารถอนุมานได้
6: ไม่แล้วเห็นด้วยอะไรกฎนี้ไหม
7: พี่ชื่อว่า
6: เ
7: ห็นด้วยไหมเหร
6: อ
7: มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรหมายความว่าการถ้ามันตัดการบูลลี่ตัดเขาเรียกว่าอะไรตัดการบูลลี่ตัดการเหยียดออกไปได้
6: อ
7: ะมันก็จะดี
6: เข้าใจ
7: เพราะว่าสุดท้ายอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงตลอดแบบ10กว่าปีใช้คำว่า10ปีนี้แล้วกันจะบอกว่า20ปีอาจจะนานไป10กว่าปีมาเนี้ยมันคือการรณรงค
6: ์ไม่ให้บูลลี่กัน
7: ไม่ให้บูลลี่ไม่ให้เหยียด
6: เพราะเวนซิวโดนเยอะ
7: แล้วเขารณรงค์กันมานานพี่ชี่จำได้ว่าตั้งแต่ยุคไหนก็ยังแบบโชว์กล้วยยังอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยนึกออกป่ะซึ่งเขารณรงค์กันมานานแล้วแต่การรณรงค์ที่ว่ามาเนี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นได้จริงมันไม่ได้ทุกคนไม่ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติจริงแล้วพอมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยบอกว่าให้คุณทำเขาบอกคุณมากี่ปีแล้วแต่คุณทำไม่ได้เขาก็เลยออกกฎนี้เลยก็จะได้เห็นกันไปในเมื่อไม้อ่อนไม่ได้เอาไม้แข็งไป
6: ซึ่งผมว่าถ้าจะออกก็ออกมาแหละแต่อย่างที่ผมนำเสนอนะอย่างที่ผมบอกว่ามันควรจะต้องใช้เท่ากันเพราะไอ้อเมรอนมันโดนไปนัดนึงถูกไหมล่ะมันก็เลยมันแล้วไอ้จูดไม่โดนมันคุณมาตีความยังไงอะกรรมการไม่ถูก
7: ไอ้เรื่องการตีความเนี่ยพี่ชี่ว่ามันก็ควรจะต้องให้เคลียร์
6: ใช่มันต้องเคลียร์อ
7: ย่างที่พี่มนพูดก็อาจจะถูกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็รวบให้หมดไปเลย
6: ต้องรวบ
7: ว่าป้องปากกับคู่แข่งถือว่าคนมีเขาเรียกว่าอะไรอะ
6: มีพฤติกรรมอะ
7: คนมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงแต่ถ้าป้องปากกับเพื่อนร่วมทีมป้องปากกับโค้ชเข้าใจได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณป้องปากกับคู่แข่งไม่ต้องใช้ดุลพินิจเลยถือว่าคุณมีถือว่าคุณมีแนวโน้ม
6: ใช่ก็คำถามก็คือแล้วคุณรู้ได้ไงอเมรอนมันด่าถูกป่ะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าไอ้จูดเบลลิงแฮมมันไม่ด่าคือจะบอกว่าสถานการณ์เฮ้ยไม่เกี่ยวบางคนมันเดินไปมันด่ากันเฉยๆอย่างนั้นก็มี
7: ก็จริง
6: ถูกป่ะล่ะคือถ้าคุณออกกฎแล้วคุณต้องบังคับใช้มันถูกต้องเว้ยผมว่าฟีฟ่ามันติ่งตองไงงานเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมในมุมผมว่ามันไม่ค่อยแฟร์กฎเนี้ยมันเหมือนกับไอ้ประธานฟีฟ่าเว้ยมันบอกว่าไอ้ hydration break อ่ะบางเมืองอุณหภูมิเย็นก็ไม่จำเป็นต้องมีแต่มันไม่มีไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีมันจะมีการเสียเปรียบได้เปรียบกันเข้าใจอารมณ์ป่ะ
7: เข้าใจ
6: ก็เหมือนกันไงก็ไอ้กฎบ้าเนี่ยมันออกมาแล้วก็ทำให้มันเหมือนกันไงใครป้องคุยฝันก็โดนเลย
7: แต่อันนี้มันมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องไงไอไฮเดรชันเบรก
6: มีโฆษณา
7: พวกบอร์ดของบอร์ดแคสทั้งหลายแหละคือฟีฟ่าสามารถเอาไอจุดเนี้ยฟีฟ่าอาจจะบอกว่าผมไม่ได้ตังค์ผมแค่ทำเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬ
6: า
7: แต่เวลาสมมติเขาไปคุยกันหลังอันนี้เราไม่รู้นะเขาไปคุยกันเธอซื้อลิขสิทธิ์ฉันไปสิฉันจะปกติฉันขาย 1,000 แต่คราวนี้ฉันจะขายเธอ 1,100 เพราะเธอสามารถมีช่องทาง
6: ออกนี้ได้ด้วย
7: คอมเมอร์เชียลได้ในช่วงไฮเดรชันเบรก
6: เออ
7: ไอบอร์ดแคสก็ต้องคิดไฮเดรชันเบรกอยู่ตรงกลางยิ่งดียิ่งกว่าพักครึ่งอีก
6: ก็โดยเจนคอปด่าโดยเจนคอปด่า
7: ก็ล่าสุดเอ็มบัปเป้ไงออกมาบอกว่าแบบไอไฮเดรชันเบรกนี่มันก็ทำหน้าหงุดหงิดเหมือนกันมันพูดประมาณว่าคือถ้าสมมติว่าแบบบอลมันกำลังแบบลื่นๆไหลๆอ่ะแล้วอยู่ดีมาไฮเดรชันเบรกมันก็เสียงหงุดหงิดเหมือนกันนะแต่ว่าคิดอีกแง่นึงในทางกลับกันถ้าตอนนั้นมันกำลังตื้อๆตันๆทำอะไรไม่ออกสมาธิเสียมีไฮเดรชันเบรกก็ดี
6: ก็ดี
7: แต่พี่ชี้ว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าคุณอยู่ในกฎกติกาเดียวกันหมายความว่าวันหนึ่งคุณ

0: ณอาจจะได้เปรียบจาก hydration rate
1: อาจจะ
0: แต่ว่าคุณอาจจะเสียเปรียบก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็พี่ชี้ว่ามันก็ไม่ได้อะไร
1: ก็แฟร
0: ์ก็แฟร์แค่เราอาจจะรำคาญหน่อย
1: ถูกน่ารำคาญเลยแหละนะฮะสามนาทีเนี่ยน่ารำคาญมากเพราะเราไม่ชินคุณฟังผมว่าทุกคนไม่ชินหรอกไอต่อให้มันมีเคยมีไอคูลิ่งเบรกเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ใช้บ่อยไง
0: มันก็
1: อยู่ที่วิจารณญาณในวันนั้นว่าฟีฟ่ากำหนดเกิน21องศาให้มีคูลิ่งเบรกถ้ามันไม่เกินมันก็ไม่ต้องใช้ไงซึ่งเราก็จะไม่ค่อยชินกับมันเพราะวันนี้มันมีทุกคู่เลยหน้าปวดกระบาลอยู่นะฮะก็เป็นกฎขำๆนะคุณฟังนะซึ่งผมว่าฟีฟ่าต้องคิดเยอะอะในการที่จะออกกฎอะไรมาบางข้อดีเว้ยบางข้อไอ้เรื่องเตะจากประตูช้าอย่างเงี้ยไอ้เรื่องทุ่มช้าผมเห็นด้วยนะโดยเฉพาะไอ้เรื่องการเปลี่ยนตัวช้า
0: อ
1: ันนี้ผมเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเต็มที่เลยพวกนี้ชอบดึงเชงดึงเกมดึงเวลาต้องให้มันวิ่งออกมารีบวิ่งออกมาอันนี้ถูกอันนี้ถูกนะครับแต่อย่างอื่นบางทีผมว่าไอ้ป้องปากอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ถ้าบังคับใช้แล้วกรุณาบังคับใช้ให้มันเท่าเทียมกันด้วยให้มันเสมอภาคกัน
0: ให้มันเหมือนกันให้หมด
1: เออไม่ใช่คนนี้ไม่จำเป็นคนเฮ้ยมันจะมาตีความอย่างนั้นไม่ได
0: ้
1: ถูกปะล่ะนะฮะเพราะนั้นอ่ะนี่ก็เป็นอีกฎแปลกๆนะครับพูดถึงอังกฤษนิดนึงได้ดูไหมอังกฤษ
0: มันดึกตีสาม
1: สุดยอดเลยโทมัสทูเคิลเจสเปนมาไงไม่รู้ เจสเปนเข้ามาไงครับเขาเดินลงมาหัวเก่งกองโอ้ยไอ้นี่มันเอเลี่ยนยังไงวะ
0: ไอ้โทมัสทูเคิลเนี่ยนะตอนนี้คือมันเขาเรียกว่าอะไรอ
1: ะไร
0: ได้บททดสอบแล้ว
1: ยังไงอ่ะ
0: มันเป็นหนึ่งตัวเต็งนะอังกฤษเอาจริงๆแล้วอ่ะ
1: เต็งแชมป์เลย
0: ชื่อชั้นชื่อชั้นด้วยชื่อชั้นไม่ว่าช่วงไหนมันจะฟอร์มดีไม่ดีด้วยชื่อชั้นมันก็เป็นถือว่าเป็นทีมเต็ง
1: เออสื่อของมันด้วย
0: เออ
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: แต่ว่าสังเกตมาไอเกมแรกโอ้โหดีเลยเพราะอะไรอ่ะโคเอเชียเปิดเกมบุกเข้าใส
1: ่ใ
0: มีพื้นที่เล่นง่าย
1: เจอเกมลับ
0: แต่พอเจอเกมลับโอ้โหคราวนี้ไปไม่เป็นแล้วคุณอย่าลืมว่าอังกฤษอ่ะทีมไหนอ่ะถ้าเจอคุณ
1: อ
0: ่ะถ้าไม่ใช่ทีม
1: ใหญ่
0: ด้วยกันอ่ะเขาเปิดเกมลับกับคุณหมดอ่ะมีทีมไหนเขาจะมาเปิดแรกกับคุณบ้างเออมันก็ต้องไปทำการบ้าน
1: อ
0: ่ะเออแล้ววันนั้น
1: อ
0: ่ะเกือบโดนเหมือนกันนะ
1: เกือบเซนิคาเล่นดีนะคือผมไม่ได้อะไรหรอกครับมันจะอะไรก็ตามแต่ในมุมผมกับโทมัสทูเคิลเนี่ยนะฮะก็คือเขาเป็นคนที่ประเภทอย่างนี้ฮะคุณฟังพี่ชี
0: ้
1: มันเป็นประเภทกูต้องเหนือชั้น
0: อ
1: ะก็จะอารมณ์ป่ะกูต้องเหนือชั้น
0: อ
1: ะคือจะทำอะไรให้คนอื่นคาดเดากูไม่ได้อะวันนี้เฮ้ยมันต้องเอาไอ้นี่ลงมาแน่ๆไม่ใช่ผมถามไอ้นี่โกเดลี่มันเล่นไม่ดีกว่าเจสซาเป็นตรงไหนวะขอคำตอบหน่อยคือไอ้ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผมถามอย่างนิโก้เอลี่มันควรจะเป็นสำรองเจสสเปนไหมผมถามจริงๆอ่ะอันนี้จักใจเลยเอาคุยกันนิดนึงอ่ะคืออะไรวะคือแกมายังไงอ่ะ
0: พูดยากไอ้เรื่องพวกเนี้ย
1: ไอ้ผมไม่ติดนะไอ้มาดูเอเก้กับไอ้บูโกโยซาก้าไอ้ผมไม่ติดนะผมว่ามาดูเอเก้ช่วงหลังดีกว่าอันนี้มุมผมนะแฟนอาร์เซนอลจะคิดไงผมไม่รู้นะแต่ในมุมผมว่าไอ้เก้ลงไม่ได้เสียหายอะไรแต่ผมงงเว้ยไอ้แอนโทนีกอร์ดอนเหมือนกันอันนี้งงเหมือนกันมันเล่นดีตรงไหนวะแล้วกันนี้คาสันช่วงหลังก็ไม่เล่นเลยมันเจ็บอ่ะ
0: ไอแอนโทนีโกดอนเนี่ยเป็นประเด็นเหมือนกัน
1: เฮ้ยมาคัดด็อกเตอร์เฮ้ย
0: ยิงประตูได้นะเว้ย
1: เฮ้ยยิงให้คาริกมันดูนะ
0: ประตูแรกได้ว่าดียิงเยอะ
1: ๆเออ
0: บอกเลยยิงเยอะ
1: ๆมันต้องมาแล้ว
0: รีบยิง
1: มันต้องมาแล้วด็อกเตอร์เนี่ย
0: เออรีบยิงเยอะๆยิงเยอะ
1: ๆฤดูกาลหน้าไม่ไปไหนนะ
0: จะขาย
1: เฮ้ย
0: พี่ชี้บอกแล้วชัดเจนขาย
1: ของดีอย่างนี้ไม่ขาย
0: ขาย
1: ไอ้พีท
0: ของดีเท่าไหร่ถ้ามันเป็นของเก่ามันก็คือของเก่า
1: เองกับพี่ยืนตรงข้ามกัน
0: เออได
1: ้พี่จะปกป้องเขายิ่งชีวิต
0: เหมือนเราปกป้องกักโป
1: เฮ้ยกักโปมันของดีที
0: ่
1: ลิเวอร์พูลเขามองข้ามเราต้องการให้เขามองในสิ่งที่ดี
0: ๆ
1: ฉันใดฉันนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยมันต้องมองด็อกเตอร์ว่าเป็นของดีสิจะไม่ยังไม่มองข้ามมาได้ไงคุณไม่เห็นเขาล็อกหลบยิงลูกนั้นเหรอคุณก็ดูเขาไปแบกหลังหักกับบาร์เซโลน่ามา
0: ล็อกหลบยิงลูกนั้นก็ปุ๊บปกติเขาเลยลูกเก่ง
1: อ่ะมาเห็นไหม
0: แค่เขาไม่ได้ทำให้เราเห็นมาสักพักนึงแค่นั้นเอง
1: ปีหน้าให้โอกาสเขาเธอ
0: ไม่
1: เอ้ยเชื่อดี
0: ไม่ผ่าน
1: ไอ้นี่มันยังไงวะ
0: ฉันเป็นคนไม่ยุ่งอะไรกับของที่มัน
1: เอางี้งั้นสมมติว่า
0: ไม่ไงอย่างที่พี่ชี้บอกตลอดถ้ามันดี
1: มันดี
0: มันเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีถ้ามันดีกับเร
1: าม
0: ันจะไม่จนถึงมาวันนี
1: ้แล้วถ้าเขาซุ้มเขาเป็นดาวซันโมอ่ะ
0: ก็ดีจะได้ขายได้ราคาแพง
1: มันจ้องจะขายอย่างเดียว
0: อยากได้ตังค
1: ์ไม่เอาดี
0: อยากได้ตังค์
1: เราต้องเอาเขาอยู่ประคองทีมเดี๋ยว
0: เราถ้ายิงเป็นดาวซันโมเลยดี จะได้ตังค์เยอะๆแล้วเอาไปซื้อคนอื่นเพราะถ้ามันเป็นจิ๊กซอที่ใช่ของเราอ่ะถ้ามันพอดีกับเราอ่ะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างทุกวันนี
1: ้ตัดสินใจหลังบอลโลกอีกที
0: ไม่ชัดเจน
1: เฮ้ย
0: ชัดเจนเป็นคนชัดเจนแน่วแน
1: ่นี่ของดีไปอยู่มิลานแล้วนะอาโมลิมไปอยู่มิลานแล้วนะไม่เสียดายกันหรอกที่เสียดายเนี่ยน้ำตาไหลนะบอกมิลานเซ็นสัญญาเนี่ยน้ำตาไหล
0: คนที่พี่ชี่เสียดายที่สุด
1: เขาคือเทนฮาร์ก
0: สกอตแม็กโทมินีคนนี้เสียดายที่สุดเพราะว่าการแยกย้ายกับสกอตแม็กโทมินีเนี่ยไม่ได้ไม่ชอบไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ดีแต่แค่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเขาเลยต้องไปแล้วพอไปแล้วเขาได้ดีอ่ะเสียดายแต่ดีใจกับเขาด้วย
1: นั่งร้องไห้3วันเต็มๆ
0: แต่ดีใจกับเขาด้วยแต่ดีใจกับเขาด้วย
1: แต่เมื่อวานแบกไม่ไหวนะสกอตไม่ไหวนะทำอยู่คนเดียวไม่ไหวจริงๆ
0: เหมือนอะไรรู้เปล่าเหมือนเควินเดอบรอยกูทำอยู่คนเดียวกูก็บ่ไหวเหมือนกันเด้อ
1: คือถามเควินเดอบรอยมันก็เหนื่อยของมันแหละนะครับก็ช่วยไม่ได้นะฮะล่าสุดมีการอัปเดตตลาดซื้อขายมาเรียบร้อยนะครับ
0: ครับผม
1: นะฮะแมนยูไนเต็ดนะครับก็แต่ยังไม่ได้อะไรมากแต่ว่ายื่นไปเรียบร้อยใบรายันบ็อบบี
0: ้
1: นะฮะของไอฮอลแลนด์นะครับไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าซันเดอร์แลนด์ก็บอกว่าจะปล่อยนะเล่นดีไหมผมก็เฉยๆนะส่วนทางด้านของคอนี่กักโปครับสเปอร์ยื่นมาแล้ว
0: แฟนลิเวอร์พูลเขาอยากให้รีบปล่อยเลยยิ่งฟอร์มดีจริงๆนะแฟนลิเวอร์พูลอ่ะคิดเหมือนคล้ายๆพิชชี่กับรัชฟอร์ดกับกักโปอ่ะแต่พิชชี่บอกแบบนี
1: ้อะไรสิ
0: กักโปเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ที่ภาพลักษณ์ของแฟนลิเวอร์พูลไม่แฮปปี้กับกักโปอ่ะมันเพราะอาร์เนอร์
1: ไม่ใช่หรอกอาร์เนอร์สล็อตที่เขารู้สึกไปคุมหลีกสกอตแล้วมันก็จะไม่ผิด
0: นั่นแหละแต่มันเป็นเพราะอาร์เนอร์เพราะอาร์เนอร์แบบคือถ้าสมมติกักโปมันนักฟุตบอลมันไม่มีช่วงฟอร์มดีตลอดไป
1: มันไม่ติหรือเปล่าม
0: ันไม่มีใครฟอร์มดีตลอดไปเดี๋ยวเข้าใจว่ามันต้องมีทุกคนเมสซี่ก็มีช่วงฟอร์มไม่ดีโรนัลโดก็มีช่วงฟอร์มไม่ดีหรือแม้กระทั่งคนเก่าๆแบบตำนานทั้งหลายแหละกองอิริคันตอน่า
1: ก็มีช่วงกระโดดเตะเขาก็มี
0: ใครดีอ่ะคนที่โคตรเก่งซีดานมีช่วงฟอร์มไม่ดีไหมมี
1: แต่น้อย
0: โรนัลโดอาร์ไนช่วงฟอร์มไม่ดีมี
1: ตอนเจ็บ
0: เพราะฉะนั้นทุกคนมีช่วงเวลาที่ฟอร์มไม่ดีแต่มันอยู่ที่ว่ากุนซือพอเขาฟอร์มไม่ดีคุณอาจจะดรอปเขาไหม
1: นี
0: ่หรือคุณจะใช้จิตวิทยายังไงเพื่อให้เขาอยู่กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีเพื่อให้เพื่อนๆยังคงแฮปปี
1: ้
0: ให้แฟนยังคงแฮปปี้ไอสกอตไอแต่อาร์เนอร์แม่งฟอร์มไม่ดีไม่เป็นไรลงลงต่อเนื่อง
1: นี่ไงก็มีความคิดแบบเนี้ยต้องมองด็อกเตอร์ทำไมอ่ะทำไมด็อกเตอร์ถึงจะจับคู่กับคาริกไม่ได้อ่ะมันต้องได้ดีเขาอาจจะไปในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีไงแต่ในเมื่อเขามาแล้วก็อาจจะถึงเวลาที่เขาเหมาะสมอยู่กับโค้ชที่เหมาะสมแล้วมันต้องให้โอกาสเขาเชื่อดีมันต้องให้โอกาสเขาและอีกคนหนึ่งฝากเลยนะเขากลับมาแล้วให้โอกาสเขาเถอะโอนาน่าจริงๆเชื่อพี
0: ่ให้โอกาสได้ต่อสู้ตำแหน่งตัวจริง
1: ก็ให้มันได้เล่น
0: ไม่ต้องต่อสู้ตำแหน่งตัวจริงก่อนคุณต้องต่อสู้ตำแหน่งตัวจริงให้ได้ก่อน
1: มันใช้เท้าไม่ได้อะเข้าใจว่ามันใช้เท้าไม่ได
0: ้แต่สุดท้ายทีมไม่เสียประตูได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโอเคป่ะล่ะ
1: แต่ไม่ชอบมันใช้เท้าไม่เป็น
0: ไม่เป็นไรโกใช้มือเป็นหลักก่อนได
1: ้เราก็คิดแบบในมุมแบบอย่างเงี้ย
0: เพราะอะไรรู
1: ้ป่ะอะไร
0: เพราะพอเจอโกใช้เท้าเป็นแล้วชีวิตชิบหายอยู่ตอนนั้น
1: อีบ้าเลยนะฮะ
0: แต่ว่าคำว่าพังช่วงนั้นน่ะ
1: เออ
0: ก็คือฟอร์มพังนะแต่เอ็นเกจเมนต์โคตรดีเลย
1: เออ
0: มีเรื่องเล่นเยอะไปหมด
1: อันนั้นจริง
0: เอออ
1: ันนั้นจริงนะครับก็ลุ้นกันนะผมว่าสนุกดีแต่ปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวหลังฟุตบอลโลกเนี่ยน่าจะอัปเดตกันสนุกเลยแหละนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนนั้นคนนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับค่ำคืนวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะฟุตบอลโลกยังไม่หยุดยั้งนะครับค่ำคืนวันนี้ก็ยังเตะกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีทั้งหมด6คู่ในรอบสุดท้ายมาฟันธงสักนิดนึงในมุมของเรา2คนแล้วกัน
0: อุ๊บว้าว
1: นะครับ
0: ขออนุญาตเปิดเขาเรียกว่าอะไรคู่มือไปด้วย
1: เปิดคู่มืออ่ะวันนี้อ่ะคู่แรกก่อนคือราซาวกับไอเวอรี่โค้ชคู่นี้เดี๋ยวบอกสถานการณ์ให้พิชชี่ฟันธงสักนิดนึงนะครับคือไอเวอรี่โค้ชมี3คะแนนคือราซาวมี1คะแนนยังไม่เข้ารอบทั้งคู่นะวันนี้ชิงเป็นที่2ของกลุ่ม ชิงเป็นที่2กลุ่มเพราะไม่มีใครแซงเยอรมันได้แล้วเยอรมันเป็นที่1แน่นอนนะครับก็อยู่ที่ว่าวันนี้

0: รองเท้าแตะไอไอวอรี่โค้ดโลโก้เป็นช้างดาวผู้ฟังนะฮะคิดว่าวันนี้เท่าไหร่สกอร์เท่าไหร
1: ่2บวก
0: หูยขาดเลยเหร
1: อเพราะมันขาดเพราะอะไรรู้ป่ะ
0: เพราะอะไร
1: ถ้ามันเล่นเกมลับอ่ะมันอาจจะไม่ขาดแต่มันต้องสู
0: ้
1: เพราะมันสู้อ่ะมันจะขาด
0: ก็เป็นไปได้นะครับผมว่าไอวอรี่โค้ดเหนือกว่านะวันนี้นะสูตรเยอรมันครับเจอเอลกวาดอร์ยังไง
1: คุณว่าเขาจะจัดเต็มหรือเปล่า
0: ไม่จัดอยู่แล้วไม่จัดอยู่แล้ว
1: ยิ่งชาร์ลอตเทเบกเจ็บไปแล้วหนึ่งกลับบ้านไปแล้วด้วยก็อาจจะแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ย
0: คือวันนี้เยอรมันเนี่ยเก็บตัวแน่นอนคุณฟังเพราะเข้ารอบไปแล้ว 100% เนี่ยยังไงก็เก็บตัวแล้วก็เป็นที่1แล้ว 100% เนี่ยมันไม่ต้องแคร์อะไรแล้วส่วนเอกวาดอร์ครับขอชนะเยอรมันเพื่อลุ้นเข้ารอบอยู่แล้วจะลุ้นที่2หรือจะเป็นที่3มี4คะแนนนี่ลุ้นเข้ารอบได้นะ
1: ใช่ๆๆๆๆแต่ผมพี่มอนว่าก่อน
0: ผมมองวันนี้เสร็จเยอรมัน
1: พี่เชื่อว่าเยอรมันไม่แพ้
0: เออ
1: แต่ว่าจะชนะหรือจะเสมอก็ต้องดูการจัดตัวอีกทีนึงว่าแบบว่ายังไงอะไรเงี้ย
0: ไม่แต่สำรองเยอรมันโอเคอยู
1: ่
0: ก็อาจจะอยากเล่นอะไรเงี้ยก็เชื่อว่า
1: อาจจะลงมาไหนมีโอกาสทั้งที
0: เ
1: ออขอโชว์ของหน่อยนึง
0: ลงมาโชว์นิดนึงดีอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะพอรับได้เยอรมันวันนี้สัก1ประตูนะฮะส่วน
1: 1ประตูเองหรอ2ลูกมั้ง
0: เยอะไปเปล่า
1: เหรอ
0: เออตัวเดียวก็พอแล้วนะฮะไปถึงคู่ตอนเช้าๆหน่อยดีกว่าวันนี้มีตีสามใช่ไหมแล้วก็ไปที6โมงเช้าโอ้ยบ้า6โมงบ้าบอมากนะครับ6โมงพรุ่งนี้โคตรน่าดูครับญี่ปุ่นกับสวีเดนเดี๋ยวขอเรียนสถานการณ์นิดนึงก่อนให้พิชชี่ฟันธงญี่ปุ่นมี4ยังไม่เข้านะสวีเดนมี3ยังไม่เข้าเช่นกันนะครับวันนี้ชิงที่1ที่2หรือที่3กันได้หมดวันนี้ญี่ปุ่นอาจจะได้เปรียบนิดนึงเสมอก็ได้แพ้ก็ยังพอกัดฟันได
1: ้เอาจริงๆนะหลายคนน่ะโดยเฉพาะคนไทยอ่ะเชียร์ญี่ปุ่นเยอะและไม่อยากให้ญี่ปุ่นไปเจอกับบราซิลในรอบ32คืออย่างน้อยคือก็ยังอยากให้บราซิลอยู
0: ่
1: และก็ยังอยากให้ญี่ปุ่นอยู่ด้วยเลยมองว่าถ้าอย่างนั้นน่ะจะไปลุ้นเป็นที่1ของกลุ่ม
0: มันต้อง
1: ก
0: ับเ
1: นเธอร์แลนด์เนี่ยมันอาจจะยากลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดไปเลยดีกว่ามั้ย
0: อ๋อคือแพ้ไปเลยดีกว่า
1: แล้วถ้าอันดับ3ที่ดีที่สุดอ่ะคุณอาจตอนนี้มันเริ่มแบ่งสายบนสายล่างแล้วสายล่างมันดูเหนื่อยสายล่างมีบราซิลมีอาร์เจนติน
0: า
1: สายบนดูเหมือนจะเบากว่านิดนึงหรือเปล่
0: า
1: เออซึ่งเขาหลายคนก็เลยมองว่าถ้าเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอ่ะแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าจะได้เจอใครจะดีกว่าหรือเปล่าแต่พี่ชี้ว่าด้วยจิตวิญญาณ
0: เลือดนักสู
1: ้ของซามูไรบลู
0: มันไม่กลัวอยู่แล้ว
1: มันจะใส่เต็ม
0: ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแล้วพี่คิดว่าไอ้สวีเดนนี่แหละมันจะเอาที่3ที่ดีที่สุดคือมันกะเอามาเสม
1: อ
0: คิดอย่างนั้นเลยนะแล้วถ้ามันจะเล่นเสมอเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนญี่ปุ่นถูกไหม
1: ใช่
0: คือสวีเดนเองผมว่า4คะแนนของสวีเดนแล้วบวกลบศูนย์เนี่ยได้ลุ้นอยู่แล้วไงมันได้ลุ้นอยู่แล้วมันยังไงมันก็ลุ้นเข้ารอบมันอยู่แล้วมันลูกไม่บวกไม่ลบเนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงถ้ามี4คะแนนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังมองว่าเสร็จญี่ปุ่นแต่ไอ้คู่น่าจะเซอร์ไพรส์วันนี้คือเนเธอร์แลนด์กับตูนิเซียเว้ย
1: คุณมองว่ายังไง
0: ผมมองว่าตูนิเซียไม่แพ้วันนี้ถึงแพ้ก็ไม่ขาดเว้ย
1: แต่ตูนิเซียตกรอบไปแล้วเนี่ย
0: ตกไปแล้วดิวันนี้มันไม่มีความกดดันมันเล่นเต็มที่อ่ะมั้ยอ่ะ
1: แล้วคุณว่าเนเธอร์แลนด์ไม่ดี
0: คือเนเธอร์แลนด์ผมไม่ชอบยกเว้นกัคโปคนเดียว เข้าใจมั้ยคือคนอื่นผมไม่ชอบหมดเลยผมไม่ชอบผมชอบกัคโปคนเดียวคนอื่นผมเฉยๆ
1: คุณมันไบแอสอ่ะ
0: ไบแอสบ้าเลยเรารักเขา
1: คุณมันใบแอด
0: ของดีที่ถูกมองข้ามเนี่ยผมน้อยใจแทนเนี่ยเข้าใจป่ะ
1: ไปดูไลน์อัพเนเธอร์แลนด์นิดนึงนะ
0: ผมน้อยใจแทนไงมันดีอะตายแล้วไปมองข้ามมันไปบูลลี่มันไปด่ามันเงี้ยมันไม่
1: กล้าเป็นแบกไม่ดีหรอ
0: มันก็โอเคแต่ผมไม่ชอบไงอยู่ที่ภูมิเล่นดี
1: มีวาจิลฟันได
0: ก็บางเกมมันก็ดีบางเกมไม่ดีนะฟันได
1: ดูมฟรีซัมเมอร์วิล
0: ปีนี้ไม่ค่อยดีดูมฟรีซัมเมอร์วิลโคตรเกียดแม่งเลยซัมเมอร์วิลนี
1: ่
0: ตัวหมูเลย
1: โอเค
0: นะฮะก็มันมีคนเดียวตัวชูโรงเนี่ย
1: แต่ว่าเว็บต่างชาตินะเขาบอกนะ
0: ว่า
1: เนเธอร์แลนด์จะชนะ 3-0
0: เยอะไปเยอะไป
1: กักโปยิงแฮตทริกได้ปะล่ะ
0: ถ้าเป็นกักโปยิงอ่ะเอาที่ยอม
1: คุณมันอคติ
0: ถ้ากักโปยิงคือยอม
1: คุณมันอคติ
0: จะก็ลุ้นให้กักโปไปดาวซันโวไปเลยไหนๆก็ไหนๆละ
1: เอางี้พี่มอนก่อนจะไปถึงขั้นนั้นนะขอไอ้นี่กับพี่มนหน่อยว่าตอนนี้เมสซี่เป็นดาวซันโวอยู
0: ่
1: นำใช้คำว่านำเป็นดาวซันโวอยู
0: ่
1: ที่5ลูกพี่มนว่าดาวซันโวฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยเกิน10ป่ะ
0: โหพูดยากพูดยาก

0: 8 9มี
1: ไม่เอาเอาเกิน10ป่ะตอนเหมือนถ้าพี่ชี่จำไม่ผิดอันนี้ตัวเลขไม่เป๊ะนะขอเหมือนถ้าพี่ชี่จำไม่ผิดมันน่าจะแม็กซิมัมอยู่ที่8
0: แต่ก็คือเอมาเบ้นี่แหละปีแล้ว4ปีแล้วคือมันเป็นไปได้เพราะมันเพิ่มรอบและที่สำคัญเวลามันเพิ่มรอบเข้ามาคุณผู้ฟังครับทีมที่แบบดูแบบเกรดล่างๆลงมามันจะมีเข้ามาเยอะพวกยกตัวอย่างเราก็ไม่ได้บูลลี่เขานะอย่างพวกจอแดนอูซเบอะไรเงี้ยที่เข้ามากือลาซาวอย่างเงี้ยมันก็เป็นทีมที่ใครเจอแล้วถ้าทีมท็อปเจอมันมีโอกาสที่ทำประตูเยอะไงมันก็อยู่ที่ว่าจับฉลากกันยังไงถูกป่ะมันก็เป็นไปได
1: ้
0: อย่างเอ็มบาเบ้มันยิงขนาดนั้นอ่ะผมว่าฝรั่งเศสไปลึกไงก็เลยรู้สึกว่าฝรั่งเศสอย่างเอ็มบาเบ้มีโอกาสทำลายสถิติตัวเองแต่สิบหรือเปล่า
1: ไม่คิดว่าจะเป็นเมสซี่หรอ
0: ผมไม่คิดว่าเมสซี่ไปถึงนัดชิงด้วยผมว่าเมสซี่อาร์เจนติน่าอย่างเก่ง8ทีมเต็ง1ในใจคือฝรั่งเศสตอนนี้นะมากกว่าสเปนด้วยซ้ำสเปนคือเต็ง2
1: เต็ง3ค่ะ
0: โหเต็ง3เหรอเต็ง3
1: ไหนคนไล่1ถึง5เอางี้ไม่ต้อง1 5 1 5ไกลไปเอา4ทีมรอบรอง
0: 4ทีมรอบรอง
1: ก็คนต้องดูสายด้วยหรือเปล่า
0: ไม่จำเป็น
1: ไม่เผื่อมันชนไงเผื่อมันชน
0: มันชนก็วัดกันไปเลยคือในมุมมองนะเราอาจจะเป็นแฟนเยอรมันนะก็มองเยอรมันเป็นเต็ง3แต่เยอรมันมันต้องไปตัดกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมถ้าใครหลุดไปคราวนี้ก็ยาวอ่ะถ้าเยอรมันหลุดผมว่าเยอรมันก็ยาวเหมือนกันอ่ะในมุมผมนะเต็ง4เหรอเต็ง4
1: มีใครนะมี
0: ฝรั่งเศสสเปนเยอรมันนะฮะส่วนเต็ง4ผมเฉยๆหมดเลยอ่ะคือไม่รู้สึกกับทีมอะไรเป็นพิเศษเลยเอาจริงๆเลยนะผมไม่รู้สึกการกรีดเพราะมีโทมัสทูเคิลเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วนะฮะถ้าถามผมเหรอบราซิลเนี่ยมันสันเจิ้นอ่ะผมก็ไม่ชอบมันอยู่แล้วเอาจริงๆนะฮะอื่นโปรตุเกสผมว่าถ้ามันจะไปตายเพราะโรนัลโดก็ไม่น่าจะถึงไหน
1: โรนัลโดเขาออกมาประกาศแล้วนะ
0: มันเจออูดเบ
1: I am back
0: มันเจออูดเบ
1: คุณเห็นจังหวะเขาวันเล่แบบไม่ต้องจับหรือ
0: มันเจออูดเบ
1: เปิดมาวันเล่เต็มข้อไม่ต้องจับต้ม
0: ผม
1: ฟรีคิกผมไม่แย่งเพื่อนยิงนะครับ
0: ผมก็ยังย
1: ื
0: นย
1: ันผมให้เพื่อนยิงครับ
0: มันเจออูดเบผมยังยืนยันเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเต็ง4ถ้าเขาหลุดไปได้ก็พอได้นะอังกฤษอย่างเงี้ยก็พอได้อยู่นะครับอีกสักเต็งนึงผมให้คอร์ดี้กัตโปแล้วกันผมว่าปีนี้ทีมจากอเมริกาใต้ไม่ดีเลยสักทีไม่หลุดถึงรอบรองแล้วกันนะถ้าจะหลุดนะสมมุติถ้าจะหลุดจริงๆคือความมหัศจรรย์เมสซี่เมสซี่คือมหัศจรรย์ซึ่งมันก็มหัศจรรย์แหละแต่
1: พ
0: ี่
1: เช
0: ื่อ
1: ว่าพูดตรงนี
0: ้
1: เมสซี่จะสร้างแฟรี่เทล
0: ยากเพราะว่าองค์ประกอบคือไม่ได้อคตินะเว้ยใครดูอยู่อะเดี๋ยวมาคุยกันช่วงเบรกหน้านะไอเราจะโลมาร์ติเนสเอามันมาทำไมเล่นไม่ได้เลยแล้ว
1: เขาอยากให้ในทีมมีหลายมาร์ติเนสไงลิซันโดมาร์ติเนสลาตาโรมาร์ติเนสแล้วก็ลิซันโดมาร์ติแล้วก็อะไรนะโกชื่ออะไรนะ
0: ไอโกมันก็
1: โกอะไรมาร์ติเนสนะ
0: ไอโกก็จำชื่อไม่ได้มันก็มาร์ติเนสเหมือนกัน
1: ไอโกชื่ออะไรวะอยู่ดีก็เลย
0: ชื่อโคตรโหลเลยนะฮะ
1: คืออะไรนะโกอาเจน
0: นะจำชื่อไม่ได
1: ้อยู่ดีก็นึกชื่อไม่ออกเฉยอะไรวะ
0: เอออะไรมาร์ติเนสวะนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึง
1: อะไรนะ
0: เดี๋ยวรู้เรื่อง
1: อยู่ดีๆไม่เจอ
0: มาแล้ว
1: อะไร
0: เอ
1: มิเลนโนมาร์ติเนส
0: เ
1: มื่อกี้รีบพูดเอมิเลนโน
0: เอมิเรียโน
1: มาร์ติเนสเดี๋ยววันนี้มาร์ติเนสไม่ได้
0: จะผมเรียนมาร์ติเนสอยู่วิลล่าแล้วก็เรียนมาร์ติเนสเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าชื่อจริงมันอะไรกันชื่อเอมมี่อะไรเงี้ยใช่นะก็ผมว่าคนอื่นไม่ประทับใจครับเอนโซไอแม็กกาลิสเตอร์ไม่ได้ประทับใจเลยไอพวกไอเดอร์ปองอะไรก็ไม่รู้ตัวนะฮะผมว่ามันคนเดียวแหละครับเนลเมสซี่คนเดียวเท่านั้นเองก็ถ้าไปถึงรอบรองได้ก็ยกนิ้วให้แล้วล่ะว่าเก่งแล้วล่ะ
1: เขาจะสร้างแฟนรีเทล
0: ก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นไปได้นะครับเอาเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงรับสายดีกว่านะครับรับสายดีกว่านะครับทาง022485937ช่วงหน้าโทรมาคุยกันนะพักสักแป๊บครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กรุ๊ปออฟสเตทและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดทที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
5: ์ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: ไม่ได้หรอกอ่ะกลับมาครับในเบรกสุดท้ายครับเดี๋ยวช่วงนี้รับสายนะพี่จี้เบอร์อะไร
4: มันมามีคนโทรมาแล้วอ่ะที่จำเบอร์ไม่ได้อ่ะ
3: ย้ำเบอร์ไปอีกทีนึง
4: เบอร์อะไรนะ
3: 022485936-7นะฮะเออผมขอบคุณนะคุณบอลสาริกาที่บอกว่าดาวซันโวฟุตบอลโลกในครั้งเดียวคือ13ประตูผมไปหาข้อมูลมาเออจริงเพราะว่าผมไม่ทันจริงๆครับคุณผู้ฟังครับนะครับคือมันมีเกิน2หลักหลายคนมากนะครับ3คนอันดับ1คือจูดฟองแตงครับของฝรั่งเศสในปี58ยังไม่เกิดเลยครับพี่นะครับในปี54ครับซันเดอร์คอสซิตฮังการี11ประตูแล้วก็เกตมุลเลอร์ครับเยอรมันตะวันตก10ประตูปี70ในเม็กซิโกมันเกิน2หลักกว่าและในยุคนั้นเนี่ยทีมมันไม่เยอะขนาดนี้นะเว้ย
4: แต่ว่ามันอาจจะความต่างของฟุตบอล
3: ก็อาจจะ
4: ต่างกันเยอะ
3: อาจจะด้วยนะครับแล้วก็9ประตูเนี่ยก็จะเป็นยูเซบิโอครับนะครับของโปรตุเกสนี่ตำนานเขาเลยนะกาเบียลบาติสตูต้า9ประตูแต่กาบิบาติต้าเนี่ยทำได้ในการแข่งขัน2ครั้งรวมกันแต่ที่ทำได้พวก8ประตูเนี่ยโรนัลโดอะไรเงี้ยไม่ว่ากันนะครับโรนัลโดใหญ่นะอ่ะคุณมิสเตอร์อาร์เซนอลเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับคุณพิชชี่กับคุณมนมัมมี่
3: ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อครับพี่
5: มันฟุตบอลโลกก็เลยเปลี่ยน
4: ปกติพี่เขาชื่ออะไร
3: คุณคุณอะไรวะผมก็ลืมชื่อคุณเนี่ยดูในอาร์เซนอลผมไม่ค่อยใส่ใจด้วยชื่ออะไรนะ
5: พี่
3: พี่ปืนแก๊ป
4: ปืนแก๊ป
3: ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกฟุตบอลโลกคุณเปลี่ยนอาร์เซนอลเพื่ออะไรครับ
5: เอ้าก็ผมเชียร์อาร์เซนอลไง
4: แล้วในฟุตบอลโลกเชียร์ใครคะ
5: เชียร์บราซิลครับ
3: เชียร์บราซิลเชียร์บราซิล
4: อาร์เซนอลมีนักเตะบราซิลปะ
3: มีบากันเยสไง
5: มาเตเยส
3: มีบากันเยสไง
5: ม
3: ีมาตินลี่ติดไหมว่าชุดนี้ติดไหมพี
4: ่ติดดี
3: ติดปะ
5: ไม่รู้ติดปะผม
3: จำไม่ได้ผมว่าไม่น่าติดนะมาตินลี่ไม่น่าติดนะ
4: ไม่ติดหรอ
3: ไม่น่าติดนะมาตินลี่ไม่น่าเดี๋ยวผมเช็คให้คุยไปก่อนว่ามา
5: เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นมาดีนะคร
3: ับ มาดีมาก
4: เกาหลีใต้ไม่ค่อย
3: แต่เกาหลีใต้ไม่ค่อยดี
4: คือฟอร์มอาจจะแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้ไง
5: ผมว่า3แต้มของแต่ละกลุ่มเนี่ยน่าจะเข้ารอบได้ครับ
3: เหรอแต่มัน4แต้มเยอะมากเลยนะพี่4แต้มมันเยอะมากเลยนะ
5: เอา4แต้มเยอะเหรอครับ
3: เยอะเยอะ4แต้มเยอะอยู
5: ่แต่มันเยอะอยู่แต่มันก็อาจจะไม่ถึง8กลุ่มก็ได้มั้งอาจจะมีแค่ 3-4 กลุ่มเงี้ย
3: ไม่แต่3แต้มติดลบก็เหนื่อยนะ
5: หรอมันก็ต้องดูประตูได้เสียไงลบใครดีกว่าเงี้ย
3: ก็เกาหลีมันติดลบไง
4: เกาหลีติดลบ1
3: เกาหลีมัน
4: ติดลบอย่าง
3: ที
4: ่บอกว่าณตอนนี้เกาหลี3คะแนนติดลบ1มีทีมที่แย่กว่าก็คือสกอตแลนด
3: ์
4: 3คะแนนติดลบ3แต่ขอเพิ่มเติมสรุปมาร์ตินเนลลี่ติด
3: ติดมั้ยติดโอเคโอเคโอเคโอเค
5: ติดนะครับ
4: ติด
5: โอ้แล้วเม็กซิโกมาดีมากเลย3นัด9แต้ม
3: มาในบ้านมาแล้ว
5: โอ้โห
3: ในบ้านมันโหด
5: สหรัฐได้ทีมร
3: อในบ้านมันโหดก็ตามทรงผมถามนิดนึงอังกฤษใช้มาดูเอเก้มากกว่าทางด้านของบุโกโยซาก้าคิดยังไง
4: บุโกโยซาก้าเขาไม่เฟส
3: ต่อให้มันฟิตผมว่ามันฟิตนะ
5: ไม
3: ่ช่วงหลังผมว่าฟิตช่วงนี้มันก็ฟิตไม่ได้ลง
5: ผมว่ามันอยู่ที่โค้ชอ่ะเขาอยากใช้ใครอ่ะ
3: อย่าง
5: ถ้าเป็นผมอ่ะผมก็ต้องใช้ซาก้าแล้วสมมติอ่ะผมบริผู้จัดการทีมนะมันก็แล้วแต่มุมมองครับ
4: ไม่แต่ว่าตามข่าวอันนี้ใช้คำว่าตามข่าวนะ
3: ครับ
4: มันไม่เฟสมันมาแบบประมาณแบบ 80-90% แล้วก็เลยให้ลงแบบช่วงครึ่งหลังเล็กๆหน่อยๆให้ได้แบบมัน
5: อาจจะยังไม่เต็มที
4: ่มีจังหวะแบบเคาะสนิมด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ย
5: มันเพิ่งจบลีกมาแล้วมันไม่ถึง2อาทิตย์อาทิตย์กว่าๆแล้วมาเล่นแล้วอ่ะ
4: คุณอย่าลืมสิเขาไปถึงนัดชิง UCL จนต้องดวลจุดโทษ
3: ใช่ๆ
4: เขาเล่นร่างกายมาเต็มที
3: ่ยึกๆๆๆยิงออกจำได้ยึกๆๆก็ออก
5: คุณมนครับ มีข่าวว่าอาเตต้าก็สนอาวาเลสของอาร์เจนตินา
3: ฮูเลียนอาวาเลสเหรออ
5: ืม
3: จะซื้อกลับมา
5: เขาบอกว่าอาเตต้าชอบการเล่นของเขาบทบาทของเขาอ่ะ
4: แฟนลิเวอร์พูล
5: ผมว่ามา
4: เ
5: ซนอลดีนะ
3: มันต้องไม่ถามแอดมาดริดจะขายหรือเปล่า
4: แอดมาดริดผมไม่ได้อยากขาย
5: ผมว่าเขาขายนะ
4: อาวาเรส
5: ถ้าสักร้อยล้านปอนด์เนี่ยเขาขายนะ
4: เขาว่าให้สัมภาษณ์กับ ESPN เลยค่ะ
3: ว่า
4: ว่าผมอยากย้าย
3: อย่างนี้ก็จบดิถ้าอยากย้ายอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องแย่งกันแล้ว
4: ก่อนหน้านั้นน่ะบาร์ซ่ายื่นข้อเสนอไปร้อยล้านยูโร
3: ไม่ขายอยู่แล้ว
4: มาดริดปฏิเสธ
5: ไม่แอตเลติกเขาไม่ขาย
3: เออไม่ขายแล้ว
5: กันก็กลัวว่าจะมาเป็นคู่แข่ง
3: ใช่ใช่ใช่แต่บาร์ซ่าขายให้แอตเลติกนะ
5: ออกนอกประเทศได้ออกนอกลีกได
3: ้อ
5: าร์เซนอลก็เลยสนใจไง
3: เท่าไหร
5: ่ร้อยล้านปอนด์น่ะน่าเอาแล้วมาเล่นกับโยคาเลสเนี่ยโอ้โหผมว่าดีเลย
3: ปีที่แล้วกับแอตเลติกดีมากดีเลย
5: ใช่
3: ดีเลยดีเลยแต่ว่าในเกมฟุตบอลโลกได้ลงบ้างสำรองก็เฉยๆนะ
5: ค
3: ุ
5: ณมน
3: ว่า
5: คุณมนจำได้ไหมอาร์เซนอลเคยเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมของโยคาเลส
3: เออ
5: แล้วตอนหลังโยคาเลสก็ย้ายมา
3: ใช่ใช่ใช่
5: ก็เล่นจากอาร์เมดิตไปแล้วเดี๋ยวเบื่ออาจจะอาร์เวเลสก็อาจจะย้ายมา
3: ก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาประกาศอย่างที่พี่ชี้พูดนะเขาคือเขาประกาศเขาอยากย้ายก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได
5: ้
3: เป็นไปได้แต่ต้องแย่งอาร์เซนอลไอ้ต้องอาร์เซนอลต้องแย่งลิเวอร์พูลไหมอ่ะ
5: ไม่รู้ครับผมไม่ทราบ
3: อ้าวถ้าแย่งกันก็
5: ลิฟูตอนนี้ลิฟูขยับมาไม่มี
3: ผมนี่แหละถ้าผมเป็นอาวาเรสผมอยากไปผมอยากเล่นกับกัคโป
5: ผมไม่อยากมาผมอยากมาเล่นกับทีมแชมป์ดีกว่า
3: ผมไปล่าแชมป์กับลิฟูดีกว่าพูดจริงจากใจเลยผมไม่มา
5: ลิฟูตอนนี้ต้องสร้างทีมใหม
3: ่ก็นี่ไงอิราโอล่าไงนี่ไงมาสร้างทีมแล้วนี่ไง
5: ว่าแต่ปีหน้าน่าดูนะ
3: เออ
5: ทีมแต่ละคนนี่ทั้งแฟนลำผาดก็มาแล้วก็ทั้ง
3: ไอ้ลำผาดไปไหนวะ
5: อลอนโซก็โคนที่ไง
3: อ๋อเออใช่ใช่ใช
5: ่แล้วก็อลอนโซก็มาอยู่เชลซีใช่ไหม
3: อืม
5: โอ้โหน่าดูแล้วก็มาเลสก้าก็ไปอยู่กับเซนตี้
3: อืมใช่ทุกอย่างจบที่คาริคครับ
5: ไม่ฮะ
3: ทุกอย่างจบที่คาริคครับอันนี้ผมพูดเลยทุกอย่างต้องสยบที่คาริค
4: ถ้าคุณมิสเตอร์คุณปืนแก๊ปได้ไหมคุณปืนแก๊ปถ้าคุณจะคุยกับคุณมันมัมมี่นะเขาจะบอกว่าทุกอย่างจะจบที่คาริคโดยมีเดอะแบกคาริคนั่นคือมาคัสแรชฟอร์ด
3: แล้วก็ยอดกัปตันในดวงใจของผมแฮร์รี
4: ่แม็กไกว
3: ถูกต้อง คือถ้ามันมาติดอังที่มันติดอังกฤษชุดนี้การันตีเข้าชิงเลยแล้วกันนะจริงมันไม่ติดไอ้ทูมาทูเคิลเนี่ยมึงยังไงวะ
5: ผมไม่ถือคุณนนท์หรอกเนี่ยเดี๋ยวดูจบฤดูกาลก็ดูแล้วกันว่าเป็นไง
3: เฮ้ยผมที่3คุณที่1ก็เข้าใจแต่ผมที่3ไงผมก็คุยขมได้หลายทีมแล้วกันน่ะบางทีที่5ที่6ยังมาคุยเลยผม
5: ตอนแรกคุณบอกว่าผมอะอาร์เซนอลน่ะจะไม่ได้สักแชมป์เลยแล้วเป็นไงก็ได้แชมป์นึง
3: มันก็เกือบแหละซิตี้มันเล่นไม่ดีเองโถเอ้ยแล้วซิตี้มันดีหน่อย
5: มัน
3: ก็
5: ไม่ดี
3: นั่นไป
5: คู่แข่งก็ช่วยผมบอนมัดกับเอเวอร์ตันนี่ช่วย
3: แต่ผมรู้นิดนึงผมอยากรู้ว่าเป๊ปจะไปไหนคิดว่าเป๊ปไปไหนพี
4: ่พัก
3: หรอ
4: ต้องพักสักครู่
3: เหรอไม่รู้
4: พี่ชี้ว่ายังไม่ไปไหนช่วงนี้
5: คุณมนปีนี้บอลโลกถึงเงียบๆนะคนไม่กระตือรือร้นเลยนะ
3: มันดึกมากครับพี
4: ่เวลามันไม่ดี
3: มันดึกมากครับพ
5: ี่บอลทีมันเยอะมันก็ไม่น่าสนใจไง
3: ก็ด้วยแล้วมันดึกมากมันดูไม่ไหวครับพี่มันไม่ไหวจริงครับ
5: ไม่ไหว
3: มันไม่ไหวคือเราชิน
5: แล้วผลบอลเราเลย
3: เราชินกับบอลโลกเนี่ยถ้าไม่นับอเมริกาครั้งที่แล้วนะเราชินกับบอลโลกมาตอนหัวค่ำเย็นๆเราก็เคยได้ดูถูกปะเราก็จะดูตั้งแต่หัวค่ำบ้างเย็นๆบ้างจนถึงสักประมาณตีสองจบตีสี่แฮปปี้
5: ใช
3: ่โอเคเลยแฮ

0: ี้เลยถูกป่ะถ้าอยู่ยุโรปเนี่ยโอ้โหมาแล้วจะคู่เช้า2ทุ่มมาแล้วโอ้โหเอาแล้วกลับบ้านคึกคักแล้วเออมันอยู่ตรงนั้นมากกว่า
1: คุณบอลครับ
0: ครับผม
1: ผมว่าปีนี้เมสซี่นี่ครั้งสุดท้ายของบอลโลกอ่ะ
0: น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วน่าครั้งสุดท้ายแล้ว
1: แต่เขายิง5ลูกนี่มาเหมือนกับทิ้งทวนเลยนะ
2: พี่ชี่บอกแล้วเขาจะสร้างแฟรี่เทล
1: อืม
2: เขาจะสร้างแฟรี่เทลไม่รู้ป่ะวันที่เมสซี่อะค่ะยิงประตูได้ตอนเกมนั้นนะเกมแรกอ่ะ อยู่ดีๆพอหลังจากจบเกมปุ๊บอ่ะที่เขาทำแฮตทริกใช่ไห
0: ม
2: พิชชี่แฟลชแบ็กไปถึงตอนเขาย้อมผมทองอ่ะ
0: โอ้ยหลายปีแล้วนะ
2: ว่าแบบตอนนั้นแบบผมไม่เล่นบอลโลกแล้วครับไม่เล่นไม่ติดทีมชาติแล้วครับพอแล้วครับ
0: เลิกเล่นบอลโลกเล่นทีมชาติ
2: แล้วเป็นไงอ่ะคว้าแชมป์โลกแล้วเกมแล้วหลังจากคว้าแชมป์โลกมาด้วยดาว3ดวงเกมแรกอีก4ปียิงแฮตทริก
0: มันสุดยอดจริงไอ้นี่มันไม่ธรร
2: มดาพี่บอกแล้วเขาจะสร้างแฟรี่เทล
0: แต่ผมก็เป็นติ่งเมสซี่นะแต่ก็ผมว่าเฉยๆบราซิลคุณเป็นยังไงบราซิลคุณเป็นย
1: ัง
0: ไง
1: บราซิลก็ยิงเมื่อเช้ายิงกี่ลูกอ่ะ
0: เดอะแบกนะคุณย่าเนี่ยเดอะแบกนะเดอะแบกนะ
1: คุณย่าแล้วก็มีของ
0: ไอเวนิสมันลูกเขาผิดพลาดสกอตแลนด์มันผิดพลาดเอง
1: แต่มันก็ถือว่าสุดยอดนะโหมันก
0: ็มันสุดยอด
2: แต่มันต้องชมบราซิลอ่ะคือสกอตแลนด์พลาดก็จริงแต่บราซิลมันเพสสูงจนสกอตแลนด
1: ์
2: กดดันแล้วจนพลาดเอง
0: มันดีเพราะคุณย่ามันดีเพราะคุณย่า
1: ผมว่าถ้าบราซิลจริงอ่ะอาร์เจนตินานี่คงจะสุดยอดเลยนะ
2: แต่เขาจะไม่ได้ชิงกัน
1: ค่ะอเมริกาใต้มาเจอกัน
2: มันอยู่สายล่าง
0: เขาไม่ต้องมาเจอกันอยู่แล้ว
2: มาถ้ามัน
0: ไม่รอบแปดก็รอบ
2: เดี๋ยวพี่ชี่ดูให้ว่าถ้าจะเจอกัน
1: มีสิทธิ์เจอกันไม่คงไม่มีสิทธิ์แน่เลยเน
0: า
1: ะ
0: มันเจอกันถ้าไปลึกๆไปลึกๆแต่มันไม่ถึงชิง
2: มันถ้าจะเจอกันรอบแปดค่ะ
0: โอ้โหเจอกันเร็ว
2: ถ้าผ่านเข้าไปลึกๆเจอกันรอบแปด
0: เจอกันเร็วเลยแหละ
2: เจอกันเร็วเพราะว่าเขาอยู่สายล่างเหมือนกัน
0: เ
1: พราะว่าสายมันคนละไอ้นั่นกัน
2: ใช่ใช่
1: ครับผมสุดท้ายนี้ขอทั้งสองท่านมีความสุขมากนะคร
0: ับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับพี่
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะมาสิงโตมาต่อเลยเชิญเลยจ้าสิงโต
3: สวัสดีครับพี่ชี่สวัสดีครับพี่มนครับ
0: สวัสดีจ้าวันนี้เดี๋ยวนี้สวัสดีพี่ชี่ก่อนเนาะ
2: คร
0: ับเรา
3: พี่มนไอเวลาไลฟ์สดที่พี่มนให้ร่วมสนุกและแจกเสื้อบอลนี่เกรด A หรือของแท้ครับพี่
0: จะบอกว่าเป็นเราจะพูดเกรด A ก็คงเอาเป็นว่าเป็นของพรีเมียมแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันนะเกรด A ก็จะดูนั่นไปแต่ว่าเป็นพรีเมียมแล้วกัน
3: ครับผม
0: นะ
3: ใส่ละครับ
0: ไม่คันของดีตะเข็บเรียบไม่ต้องห่วงนะไปเอาด้วยนะสิงโต
3: ครับพี
0: ่อ่ะว่าไงวันนี้ไอ้สิงโตเชียร์ทีมไหน
3: ทีมเมสซี่พี
0: ่ฮะ
2: ทีมเมสซี่
0: อ๋อทีมเมสซี่ทีมเมเจน
3: ครับผมว่าปีนี้ถ้าเมสซี่ยังฟอร์มดีนี่อาจจะเป็นทีมแรกของถ้วยใบนี้นะ
0: ที่
3: ป้องกันแชมป์ได้พี
0: ่ของ FIFA World Cup ครับ
3: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ของจูริเม่
2: อ๋อจูริเม่เป็นบราซิลทำได้ยกไปเล่ถูกไหม
0: ใช่จูริเม่เป็นบราซิล
3: เพราะว่ามันมี2ทีมที่ว่าเข้าซีซั่น2สมัยติดอย่างน้อยแล้วว่าครั้งแรกได้แล้วก็มาครั้งที่2ชิง
0: เฮ้ยมันอย่างนี้เยอรมันตะวันตก2ครั้งได้ครั้งหนึ่งก็เท่ากับอาร์เจนตินาเพราะชิงกับอาร์เจนตินาไงคุณจำได้ไหมปี86อาร์เจนตินาชิงกับเยอรมันและอาร์เจนตินาได้เพราะมาราโดน่า90ก็เข้าไปชิงกันที่อิตาลีเยอรมันได้แล้วก็อาร์เจนตินาแพ้สลับกันแล้วที่ชิง2ครั้งติดนะ
3: แต่ว่าบราซิลอ่ะชิง3ครั้งติดปี94 98 2002 94ได
0: ้94ได้98ชิงกับใครวะ98ชิงฝรั่งเศสแล้วก็แพ้ฝรั่งเศส
3: แล้วฝรั่งเศสล่าสุด2018
0: ครับ
3: ชนะโครเอเชียคร
0: ั้
3: งที่แล้ว
0: ใช่
3: แพ้อาร์เจน
0: ใช่ใช่
3: ที่มวลว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือยังไงครับพี่มันเป็นยังไงที่
2: ป้องกันแชมป์ไม่ได้หรอ
3: ใช่ครับผมช่วยใจนี้นะ
2: เอาจริงนะคะกว่ามันจะคว้าแชมป์ได้ครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ง่ายนะฟุตบอลโลก
0: ยากมาก
2: เพราะว่ามันไม่เหมือนกับฟุตบอลสโมสรที่คุณปีต่อปีคุณปีต่อปีอ่ะ4ปีผ่านไปอ่ะนักเตะมันเปลี่ยนชุดแล้วคนที่ฟอร์มดีมันฟอร์มไม่ดีแล้ว
0: แล้วคนอื่นเขามีเกิดขึ้นมาอีก
2: ใช่เพราะฉะนั้นมันเลยการที่มันจะป้องกันแชมป์โลกได้มันต้องแบบแสดงว่านักเตะทุกเจเนเรชันของคุณ
0: อ
2: ่ะมันดีจริงๆแล้วนอกจากทุกเจเนเรชันดีนะต้องอยู่ในฟอร์มที่ดีไม่เจ็บรวมถึงโชคด้วย
0: ใช่การจับฉลากมีผลหมด
2: การแบบแบ่งสงแบ่งสาย
0: ว่
2: าค
0: ุ
2: ณอยู่สายบนสายล่างมันหลายปัจจัยมันก็เลยทำให้การป้องกันแชมป์มันยากมาก
0: ตัวเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างแต่ผมชอบนะเยอรมันเจ็บเยอะนะผมในมุมแฟนเยอรมันนะสิงโตคุณผู้ฟังพี่ชี่ในมุมพี่เนี่ยเยอรมันเจ็บเยอะดีนะเพราะเยอรมันมันเจ็บเยอะมันจะไปลึก ถ้าเยอรมันอันไหนฟิตๆเนี่ยมึงก็ล่วงก่อน
2: เพราะอะไรรู้ป่ะเยอรมันถ้ามันมาแบบมันเครียดอ่ะมันจะไม่ดีมันจะเหมือนแบบแบกความกดดันแต่พอปีไหนที่มันแบบคนไม่เอาเลยตามสบายคนก็เล่นชิวๆอ่ะ
0: คืออย่างปี96เป็นแชมป์ยูโรอ่ะที่อังกฤษอ่ะถึงขนาดโอลิเวอร์คานมันต้องเตรียมเสื้อกองหลังแล้วอ่ะมันจะไม่มีตัวลงแล้วนะย้ายโอลิเวอร์คานเป็นกองหลังแล้วอ่ะคือมันขนาดนั้นล่ะผมก็เลยนั่งคิดเออเสียไอ้ชาร์ลเทอร์เบกไปมันก็น่าจะดี
3: วันนี้อย่าลืมเชียร์โปรตีนะคอปเมเจอร์เริ่มแข่ง
0: อ๋อจิโน่วันนี้อีเวียงป่ะรายการอะไรวะ
3: PGA ของฝ่ายหญิงพี
0: ่นั่นแหละวันนี้เมเจอร์รายการอะไร
3: KPMG
0: อ๋อ KPMG ก็เป็นเต็ง2นะเมเจอร
3: ์ครับผมพี่มนพี่ว่าผลงานเป็นไงครับวอลเลย์บอลสาวไทยนะที่เพิ่งจบไป
2: พี่ชี้ไปดูเลย
0: เป็นไง
2: โอ้
3: เป็นไงบ้างครับพี
2: ่จริงๆ2เซตแรกอะเราสู้เขาได
0: ้
2: เราเกือบจะได้เซตด้วยแต่เราไปพลาดแบบ25 23 25 22อย่างเงี้ยแล้วเหมือนพอเราจะได้แล้วเราไม่ได้มันมีช่วงที่เรานำเขา 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเขาตามมาแล้วเขาพลิกชนะแล้วพอ1ไม่ได้2ไม่ได้3นี่ขาดเลยเกมแบบ
0: โมเมนตัมมา
2: พอคะแนนเนเธอร์แลนด์ไปประมาณ20อ่ะคนเดินออกแล้ววะ
0: รถติดแล้ว
2: เพราะว่ามัน20ต่อ11อย่างเงี้ย
0: ขาดแล้ว
2: โดนขาดแล้วมันโดนมาซะแล้ว2เซตเงียบกิ๊บ
0: เออ
2: พี่ชื่อว่ามันไม่เหนียวพอไอ้2เกมที่เราชนะมา
0: เพราะเราเหนียว
2: แต่เกมกับเนเธอร์แลนด์อ่ะเราไม่เหนียวแล้วเค้าเหนียวเราเจอเค้าเหนียวกว่า
0: ตกชั้นมั้ยเพราะสนาม3โคตรโหดเลยสนาม3อเมริกาญี่ปุ่นบราซิล
3: ใช่คร
0: ับ แล้วกลายเป็นทีมวะตุรกีโอ้โหคือ
2: ไม่ได้อยากจะแช่งนะโอกาสสูงมาก
0: ไม่จะถามว่าตกชั้นไหมล่ะในมุมพี่9คะแนนอ่ะมันโอกาสตกชั้นน้อยนะ
3: อาจจะแบบปีที่แล้วอ่ะอาจจะแบบปีที่แล้ว
2: สูสี
3: เบ
2: ียดเบียด
0: เ
3: บียด
2: เอางี้ไอสนาม3อ่ะถ้าจะไปอ่ะไปแพ้
0: 3 2วะ
2: แพ้แบบขอมีคะแนน
0: เออแพ้3 2แต่โหถ้าในมุมมองพี่นะพี่ว่าเจออเมริกาช่วงหลังเจออเมริกานะแพ้แต่แพ้เกือบชนะเว้ยแพ้3 2แพ้3 2นะอเมริกานี่เหนื่อยกับเราตลอดนะถ้านะมองในมุมนี้นะเราอาจจะแบบเจออเมริกาแล้วขอแต้มสักแต้มนึงก็เป็นไปได้เจอญี่ปุ่นหลายคนบอกญี่ปุ่นฟอร์มไม่ดีเพราะแพ้ไอ้ใครวะแพ้ไอ้คิวบาไม่ใช่แพ้อะไรนะแพ้โดมินิกัน
3: ครับ
0: ผมก็รู้สึกว่าญี่ปุ่นเราก็ยังเหนื่อยมากๆอยู่ดีอ่ะแล้วบ้านเขาด้วยอ่ะตุรกีไม่ต้องไปคุยเลยเจอไอ้คาราคูสเข้าไปก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปรับมันแล้วล่ะในมุมผมนะบราซิลอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละตัว
2: หลังๆอ่ะพี่ชื่อว่าเมื่อก่อนอ่ะด้วยความที่เราตัวเล็กเราใช้ความเร็วสู
0: ้
2: แต่ตอนนี้มันเริ่มยากเพราะคู่แข่งเขานอกจากใหญ่แล้วเขายังเร็วด้วย
0: เราก็แก่แล้วด้วยหลายคน
2: เอ้ยก็ไม่มากเดี๋ยวนี้เด็กๆใหม่ก็มาเยอะพี่ชื่อว่าเราต้องไปปั้นเรื่องความสูงด้วย
3: ครับผมสุดท้ายนี้ก็
0: ครับ
3: โอกาสมา
0: แล้วอะไรนะ
3: โชคดีนะครับขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณครับเช่นกันนะสิงโตนะไปเอาเสื้อนะสิงโตนะ
3: ครับผม
0: ดีจ้านะครับอ่ะนะฮะ
2: SMS นิดนึงไหม
0: เชิญสิเชิญเลย
2: ไม่ได้เยอะมากมีน้องพิชชี่ยังอยู่เหรอครับหมายถึงยังอยู่99ครับ
0: อยู่สิ
2: เขาเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันมาไปมาไป
0: แล้วหน้ามันเด็กลงแล้วด้วย
2: นี่ไงเขาเรียกน้องพิชชี่พี่มัมมี่น้องพิชชี่คนสวยคุณย่าแมนยูยิงอีกแล้วครับจาก
0: ของ
2: สีแดง
0: มันของเก่งอยู่แล้ว
2: น้องพิชชี่มาบ่อยๆนะครับขอบคุณค่ะ
0: อ
2: ิหร่านกับอเมริกามีโอกาสเจอกันไหมมีเดี๋ยวพิชชี่เปิดแป๊บนึง
0: จริงเหรอ
2: วันนี้พิชชี่ดูมันมีโอกาสคือณตอนนี้อเมริกาเขาอยู่สายบนเนาะแล้วก็เขามีโอกาสจะไปเจออันดับที่3ของกลุ่ม B กับกลุ่ม I ซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่แต่ว่าอิหร่านเนี่ยอิหร่านเดี๋ยวพิชชี่ขอเปิดโค้ดแป๊บนึง
0: อ
2: ิหร่านเนี่ยนะอิหร่านอยู่กลุ่มนะอิหร่านอยู่กลุ่มไหนวะอิหร่านกลุ่มมันเยอะเหลือเกินวะพี่มนช่วยหาหน่อยดิอิหร่านอยู่กลุ่มไหน
0: อิหร่านนะ
2: อาจารย์ละ
0: อ
2: ิหร่านอยู่กลุ่มไ
0: ออ
2: ิหร่านอยู่กลุ่มไออันไม่ใช่นี่อิรักอิหร่านอยู่กลุ่มจี
0: อ
2: ิหร่านอยู่กลุ่มจีเนี่ยคือถ้าสมมติว่าอิหร่านเป็นที่หนึ่งของกลุ่มจีอิหร่านก็จะผ่านเข้าสู่รอบ 3-2 ใช่ไห
0: ม
2: แล้วถ้าอิหร่านชนะรอบ 3-2 อีกอเมริกาชนะรอบ 3-2 อีกรอบ 16 จะเจอกัน
0: โอ้โหซัดกันเขาเรียกว่าสงครามฮอร์มุด
2: นั่นคือสิ่งที่พีชอยากเห็นเลย
0: โอ้โหแล้วนี่โจทย์มาถึงในบ้านแล้วนะ
2: แล้วอเมริกาทำทุกอย่างเลยนะเข้าปุ๊บออกปั๊บวีซ่องวีซ่
0: า
2: ขึ้นเครื่องไม่ได้ลุงนั่งรถโอ้โห
0: วุ่นวายอีก
2: เออ
0: เอาทุกทางอ่ะ
2: ทุกทางแล้ว
0: นะครับอ่ะนะฮะไปดูข้อความทางอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมอ่านให้นะฮะอาจารย์อู๋ใหญ่ไม่ต้องมาแล้วนะครับนะฮะอังกฤษต้องแชมป์โลกแล้วแจ้งว่าน้ำท่วมตลอดเส้นเลยเฮ้ยจริงเหรอแมนยูมีข่าวใครหรือยังครับสเปอร์เขาได้ไปหลายตัวแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวเรามาทีเดียวนะเอมี่มาซิเดสครับถูกขอบคุณครับทำไมพี่มนไม่มาพากบอลบ้างครับก็พากได้นะครับแต่เหนื่อยครับก็เลยขออนุญาตแล้วกันนะครับขี้เกียจครับนะฮะของดีกักโปเก็บไว้ใช้เองเถอะจากคุณอ๋าวนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่โมโนมี่ครับและพี่ชี่เด็กผีนะครับมาไงวันนี้พี่ชี่ก็จะมาประจำแหละนะครับคุณผู้ฟังครับทุกวันพฤหัสแต่ว่าก็ช่วงนี้อาจจะต้องสลับหน่อยน้องมันจะต้องไปต่างจังหวัดด้วย
2: แต่เดือนหน้าไม่มี
0: อ่ะก็ว่ากันไปไม่มีปัญหา
2: เป็น
0: ได้เลย
2: นะครับ
0: อะไรเนี่ยเมืองขนาดยมคืออะไรวะเมืองขนาดแล้วก็ยมไม่เก็ตนะคร
2: ับ อ๋อหมายถึงว่ามันเป็นภาษาเมืองขนาดหรือเปล่าแบบคำว่าโยมภาษาเหนือหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหรอ
2: แต่เขาใช้เด็กคนสมัยเขาใช้กันนะคำว่าโยมอ่ะไม่เอาเดี๋ยวมันโยมอะไรเงี้ย
0: ผมเป็นลูกครึ่งอิตาลีด้วยไม่รู้จะตอบยังไงไม่ถนัดฮะนะฮะพี่ชี่พักบอลด้วยป่ะครับ
2: พี่ชี่ไม่ได้พักแต่พี่ชี่ก็มีเข้ารายกองรายการอะไรบ้างฝากติดตามกันด้วย
0: อืมนะฮะสวัสดีครับพี่ชี่พี่มนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะเอาแล้วพี่ชี่มารีแลกซ์นะฮะมาสิครับนะฮะแล้วก็
2: เดี๋ยวจริงๆพี่ชี่มาหลายสัปดาห์แล้วนะเพิ่งเห็นกันหรออ
0: าจจะเพิ่งเห็นก็ตามกันแหละเดี๋ยวพี่ชี่น้องมันก็มาตลอดแหละไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยสวัสดีครับพี่ชี่พี่มนมันม่วงแฮ่เขาห้ามเรียกพี่แล้ว
2: หน้ามันเด็ก
0: แล
2: ้
0: วเออถึงอายุมันจะ40แล้วก็ตาม
2: ยังอย่ามาร้ายกับน้อง
0: ต้องยอมรับนะเราก็
2: แต่มันยังไม่ถึงไง
0: ก็ไปเยอะแล้วนะ
2: ยังไม่ถึง
0: อายุเนี่ย
2: ยังไม่ถึง
0: โอเค
2: ใจเรายังสู้อยู่หน้าเราก็เด็กลงมา10ปีแล้ว
0: ถ้าอายุน้อยมันก็ไม่ไปทำหรอกนะเชื่อพี่ดิ
2: โอ้ยเดี๋ยวนี้เด็ก30เขาก็ทำแล้ว
0: จริงเหรอมันแก่เร็วขนาดนั้นเลย
2: แบบ31อะไรเขาทำแล้วก็มีนะฉันเพิ่งฉีดโบท็อกครั้งแรกอะตอน31
0: น่าตื่นเนี่ยนะครับอ่ะไปดีกว่าหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้นะเจอกันนะ20:30กับสปอร์ตรีแลกซ์นะจ๊ะ
2: ค่
0: ำคืนวันนี้ใครดูฟุตบอลก็ดึกหน่อยแล้วกันพรุ่งนี้ทำงานก็ว่ากันไปเนาะ
2: ขับรถระวังหลับในด้วยนะ
0: เออไปแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่า
9: รู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่อง

0: จนต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
8: Car stops.

0: บอลอัปเดตมาแล้ว
1: สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีน้องเปรมสวัสดีคนชื่ออะไรฮะคุณเอ็ม
2: คุณเอ็มครับพี่
1: แล้วผมเจนสงสาร
2: ใช่ครับ
1: วันนี้จัดการวันนี้เรา3คนมาประจำการเหมือนเดิม
2: ใช่ฮะเหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังยังไงดี
1: ขอขอบคุณเพลง
2: ครับ
1: ทีมงานนะครับเปิดเพลงให้พร้อมมากเลยเพลงบอลโลกน่าจะปี2002นะ
3: เพลงบูมของอนาสตาเซีย
2: ถูกต้องนะครับอนาสตาเซ
1: ียแม่อนาสตาเซีย
2: อนาสตาเซีย2
1: เป็นผู้ชาย
2: ผู้หญิง
1: ผมได้สั้น
2: ผมยาว
1: ได
2: ้ได้อยู่พี่ประมาณนี
1: ้อันนี้ก็วันพระราชบดีนะครับที่25มิถุนายน2569นะครับบอลโลกอัปเดตมาต่อเนื่องเลยนะไม่มีพักเหมือนกับฟุตบอลโลก2026เลยฮะ
2: ใช่ครับพี่เจงครับ
1: ต่อเนื่องเลยฮะเกาหลีใต้นะ
2: ใช่ฮะ
1: เป็นยังไงเกาหลีใต้เป็นยังไง
2: เป็นยังไงครับ
1: ครับผม
2: นั่นแหละฮะแพ้แอฟริกาใต้ไป1-0ประตูต่อ1ครับพี่
1: แล้วจะได้ไปต่อหรือเปล่าเนี่ย
2: ยังอยู่ที่3นะฮะยัง3ใช่ครับพี่
1: ป๋าเนี่ยบทอุบเลยใช่ไหม
2: บทอุบนะบอกว่
1: า
2: ทำไมไม่ยิงเขาไม่ยิงอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้
2: ใช่พี่วันนี้ใช่ครับน้องเปรม
3: ใช่ครับก็คือถ้าเป็นตามตัวเลขก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะคือโอกาสยิงแอฟริกาใต้เยอะกว่านะครับ13-8เข
1: ้
3: ากรอบ4-3นะครับเอาตัวเลขไปก่อนยังมีอะไรพูดอยู
2: ่ได้ครับ
1: ได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเข้ามาทักทายกับเราได้นะ489899นะครับแล้วก็มี
3: คำถาม
1: มีอะไรคำถามมีไหมวันนี้
3: มีคำถามอยู่ในมือผมนะครับ
1: ได้เลย
3: โอเคคำถามเป็นอย่างนี้นะครับค่อยๆฟังนะครับคือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้ย้ำว่าโซนอเมริกาใต้นะครับ
1: ครับ
3: เปลี่ยนมาใช้ระบบทุกทีมพบกันหมดในฟุตบอลโลกครั้งไหนปีไหนตอบเป็นปีนะครับตอบเป็นปีว่าปีไหนที่10ทีมเนี่ยเขาต้องเจอกันเองหมดเลยซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ฟุตบอลโลกปีไหนนะครับส่งมาได้นะ4689899นะครับคำถาม
1: ไปไม่ไหนมีพอไม่ไหน
3: ปีนั้นเหรอฮะถ้าใบ้แบบไวๆปีนั้นน่ะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลก
2: โอ้โหครับ
1: เหรอ
3: ใช่ฮะ
2: ใช่พี่เก่ง
3: ใช่พร้อมกันครับ
2: ปี
3: ที่ใช้ปีแรก
2: เขาไม่เนี่ย
1: ปีแรกเหรอเอาก็ไม่ได้ยากเนาะ
3: ไม่ได้
1: รู้ไหม
2: โอ้ต้องลุ้นกันดีกว่าพี
1: ่ลุ้นกันดีกว่าคืออะไร
2: ลุ้นต้องลุ้นพี
1: ่สรุปผลการแข่งขันดีกว่าในรอบ
2: สุดท้าย
1: ของในกลุ่ม A B C นะครับให้เต็มหรือว่าเอ็มดูอัสดุผลพี่หน่อยใช
3: ่ไ
1: ห
3: มเดี๋ยว
2: ครับผม
3: เดี๋ยวไล่กลุ่ม B ให้ก่อนไวๆนะครับในตอนที่แวนคูเวอร์ฮะสวิตเซอร์แลนด์ชนะแคนาดาไป2-1นะครับแล้วก็ที่เซียเทิลนะครับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาชนะกาตาร์ไป3-1นะครับอ่ะไปกลุ่ม4กันที่แอตแลนต้าครับโมร็อกโกชนะเฮติไป4-2เป็นไทเกมที่ดีนะครับอย่างน้อยนะแล้วก็ที่ไมมี่การ์เดนส์กับบราซิลชนะสกอตแลนด์3-0ครับแล้วก็ไปกลุ่ม A เมื่อกี้เราพูดถึงที่กัวดาลูเป้ไปแล้วนะครับที่แอฟริกาใต้ชนะเกาหลีใต้1-0แล้วก็ที่เม็กซิโกซิตี้นะครับเม็กซิโกชนะเชกเกีย3-0ก็เป็นเกมอำลาของกิโมโอชัวน่ะ
2: นะครับ
3: ครับพี่เจงครับ
1: สรุปผลก็คือในกลุ่ม B นะกลุ่ม B แล้วต้องรายงานก่อน
2: ใช่ครับพี่
1: เพราะว่าทั้งเลตตอนปี2ไงฟุตบอลตอนนี้ก็โอ้โหคือในรอบแบ่งกลุ่มเขานัดสุดท้ายต้องเตะพร้อมกัน
2: ครับ
1: มันเคยมีประเด็นตั้งแต่ปีบอลโลกปี82ไงเตะไม่พร้อมกันแล้วปรากฏว่าเยอรมันตะวันตกไงนะครับทับแอลจีเรียโอคาแอลจีเรียเตะก่อนไปจูมือเลยครับก็เข้ารอบไปเลยฮะ
3: ชนะชิลี3-2ในแอลจีเรียตอนนั้นแต่ว่า
1: พี่ไป2ทันไหมเอ็มเล่นหรือไงครับไม่ได้ทัน
3: ไม่ได้ทัน
2: นะครับยังไม่ได้ทัน
1: ไม่ทัน
2: ไม่ทันจริงพี่เก่ง
1: เออนั่นแหละก็เลยมาเตะรอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายเตะพร้อมกันเพื่อเป็นการไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนับตั้งแต่บอลโลกปี1986นะครับก็อ้าวนั่นคือ

0: บี้แล้วมาในช่วงเช้าในกลุ่ม4
1: ใช่ครับ
0: กลุ่ม4ฮะครับผมอ้าวเอ็มเป็นยังไง
1: ก็สกอตแลนด์ครับผมแพ้บราซิลไป0-3ครับพี
0: ่ครับ
1: ใช่ฮะแล้วก็มอร์โกครับชนะเฮติไป4-2พี่เจ๋ง
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โอ้โหเฮตินี
0: ่
1: ไม่รอดแล้วใช่พี่
0: ครับ
1: ก็นั่นแหละฮะก็เน้นที่คู่บราซิลดีกว่าฮะ
0: เป็นไงคุณได้ฟังเหรอไอ้การงานสดช่วงเช้าที่ผ่านมาหรือเปล่า
1: ได้ฟังครับผมแต่ตอนนี้บราซิล
0: ใครบรรยายใครบรรยาย
1: อะไรนะฮะ
0: ใครบรรยายตอนช่วงเช้าเอา
1: ไม่หันหน้า
2: หนูนั่งอยู่นั่งอยู่ทางขวาผมนั่นแหละ
1: เพราะผมอ๋ออาจารย์ผมเอง
0: ไม่ฟังเลย
1: ฟัง
0: ไม่ฟังเลยไม่รักกัน
1: สินสงสักเนี่ยฮะ
0: ไม่รักกันสิน
1: สัก
0: กับใครกับใครกับใคร
1: เอ็มได้อยู่
0: เด
1: ี๋
0: ยวลมไปเดี๋ยวไปลมยางเลยใ
1: ช
0: ่
1: ไ
0: หมเอาโจชา
1: ได้ได้
0: ง่ายนะครับก็บราซิลโอ้โหบราซิลก็ดุใช่ได้นะ
1: ใช่ครับพี
0: ่ทำไมฮะก็เอาชนะสกอตแลนด์ไปอย่างขาดลอยนะครับ3-0นะครับแล้ววินิสซูจูเนียร์เมื่อวานนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน่าจะแฮตทริกด้วย
1: ใช่ครับพี่
0: แต่ว่าจังหวะที่ยิงมีลูกนึงโดนลิฟนะครับ
1: ที
0: ่อาร์ตลิฟไปไงไปเตะขาก่อนเนี่ยเตะขาเจ็คแฮนตรีเมื่อวานนี้ต้องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าสกอตแลนด์สู้ไม่ได้จริงเกมรับก็รวมด้วยเนาะ
1: ใช่ฮะแล้วก็เนมาเจอาก็ลงมาเปลี่ยนตัวด้วย
0: เนมาจูเนียร
1: ์ใช่เนมาเจอเห็นฮะเนมาเจอาลงมาดีดเลยครับผม
0: ครับ
1: ใช่ฮะ
2: ก็
1: ช่วยได้
2: ผลที่เกิดขึ้นนะฮะที่ไมมี่การ์เดนส์เนี่ยยังแน่นอนพอสกอตแลนด์โดนยิง3ไปก็โอกาสกลับบ้านมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับกับได้เสียที่ไม่ดีติดลบ3นะครับในขณะนี้ก็เลยมีเรื่องให้คิดอยู่จากเกมนั้นครับ
0: เนาะแล้วก็เฮติแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วก็ตามแต่ว่าตกรอบไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังไว้ลายนะ
1: ใช่พี
0: ่ไว้ลายเสือ
1: เสือเลย
0: โมร็อกโกก่อนด้วยนะ
1: ใช
0: ่นำโมร็อกโกก่อนแล้วก็นำโมร็อกโก2ครั้ง2คราโมร็อกโกก็มาไล่ตีเสมอเนาะนะครับ2-2ก่อนที่จะยิงแซงครับยิงแซง4-2แฟนบอลชาวไทยเชียร์โมร็อกโกหัวใจไทยคนไทยเนี่ยหัวใจโมร็อกโก
1: ครับ
0: เจ้าชายผ่านมาก็ขึ้นขบวนนะเรียบร้อยเกือบตกขบวนแล้วครับ
1: สรุปว่าไม่ตกใช่ไหมพี
0: ่ก็เหมือนน่าจะลดฟรีบ้างดูทรงลดฟรีนะเดี๋ยวมาสรุปสถานการณ์กันอีกครั้งเดี๋ยวก็เมื่อช่วงเช้าผ่านมาโอ้โหเกาหลีใต้กับกาตาร์ป๋ามันยายไงเมื่อช่วงเช้าผ่านมากับพี่สเต็ปคงเปีย
1: ใช่ครับ
0: โอ้พี่ขับรถไปเนี่ยป๋ามันยายตะโกนมาอุ้ยเอี้ยดนะเอี้ยดนะ
1: เอี้ยดเลย
0: ไฟแดงวันนี
1: ้ไฟเขียวพี
0: ่ไฟแดง
1: ไฟแดงอ๋อครับ
0: เป็นไงผลเป็นยังไง
2: ก็ประตูเดียวนะครับที่เกิดขึ้นในนี้ก็มาจากช่วงครึ่งหลังนะครับที่ว่าทางแอฟริกาใต้ได้ประตูไปนะฮะก็คือทางเชพาโมเดมี่จ่ายจากกรอบเขตโทษทางซ้ายมาถึงทาเปโลมาเซโกนะครับยิงจากกรอบเขตโทษด้านขวายอดลอดขาลูกครึ่งเยอรมันนะเยนส์คาสทอปนะครับกองหลังเกาหลีใต้เข้าไปที่เสาไกลก็เลยเป็นประตูเดียวนะ1-0นะครับแต่อย่างว่าในมุมที่เกาหลีใต้ก็ไม่ได้ว่าสู้ได้ดีเท่าไหร่ก็เลยแต่ประตูเดียวไงพี่เจ๋งฮะลูกได้เสียมันก็ไม่แรงมาก
0: เกาหลีใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไม่มีโอปป้านะ
1: โอปป้าซ
0: อนฮันมินไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงอ่ะซอนฮันมินก็
2: สำรอง
1: สำรอง
0: เนาะไม่น่าเชื่อว่าฮองมิงโบนะโค้ชหนุ่มของเกาหลีใต้นะครับจากการดรอปซอนเดมินซอนเดมินก็ลงมาในช่วงครึ่งหลังเนาะมาแทนนาทีที่46นะครับก็แพ้ไป0-1นะในเกมนี้โหระบาดแล้วนะตอนนี้ประกาศไปโดนวิจารณ์เยอะ
1: ใช่
0: แต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถที่จะพลิกกลับมาได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งเม็กซิโกก็โหเขารอดไปแล้วนะ
1: ใช่พี่
0: เม็กซิโกเลยเขารอดไปแล้วชนะเชคเกียไป3-0มาเขารอดไปแล้วในฐานะแชมป์กลุ่มนัดสุดท้ายก็เตะเอาใจแฟนบอลไงถ้าชนะเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเตะที่เอสเตกาต่อไปนะ
1: ใช่ครับต่อไป
0: เอสเตกาต่อไปเลยที่กูมิสโกซิตี้นะฮะก็ชนะ3-0ครับโอ้กิโยเนสยิงแล้วเหรอ
2: ใช่ฮะลูกสองฮะ
0: โอ้โหเลียนกิโยเนสยิงแล้วนะ3-0มากิโยเนสเนี่ยใช่ไหมสุดยอดนะเอ้าก็เมสโกก็เป็นแชมป์กลุ่มแบบสง่าผ่าเผยนะครับเอาสรุปตารางหน่อยไหมมีไหมมีไหมเปรมกับเอมีไหมกลุ่มเอเป็นยังไง
2: เดี๋ยวเก็บ3กลุ่มให้จบเลยนะฮะกลุ่มเอเม็กซิโก9แต้มเต็มครับได้ที่1ลูกได้เสียบวก6นะครับแอฟริกาใต้ที่2 4แต้มลูกได้เสียลบ1นะครับเกาหลีใต้ที่เดี๋ยวจะว่างต่อไปนะครับ3แต้มลูกได้เสียลบ1แล้วก็

0: เชเกีย1แต้มลูกได้เสียลบ4นะครับเชเกียก็แน่นอนนะครับเหมือนกับ20ปีที่แล้วนะก็จบเส้นทางรอบแรกแต่อย่างว่ารอบแบ่งกลุ่มพูดไปหลายครั้งแล้วว่ารอบแบ่งกลุ่มสมัยก่อนมันยากกว่านี้นะครับดังนั้นก็ปล่อยไปขยับไป B นะครับ
1: B เป็นไง
0: สวิตเซอร์แลนด์ก็ตามที่ผมคาด7แต้มนะครับได้ที่1ลูกได้เสียบวก4แคนาดา4แต้มลูกได้เสียบวก5บอสเนียเฮอร์เซโกวีนา4แต้มลูกได้เสียลบ1ตัดสินที่ลูกได้เสียนะครับเพราะว่าเสมอกันเองกาตาร์แน่นอน1แต้มลูกได้เสียลบ8ก็จบไปเหมือนครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวไปนะครับแชมป์เอเชียต่อนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต้นปีหน้านะฮะกลุ่ม C
1: กลุ่ม C เป็นยังไง
0: บราซิลนะครับ7แต้มลูกได้เสียบวก6โมร็อกโก7แต้มลูกได้เสียบวก3ตัดสินที่ลูกได้เสียเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็น2ทีมที่เสมอกันมาสกอตแลนด์3แต้มลูกได้เสียลบ3ครับเฮติ0แต้มลูกได้เสียลบ6ครับ
1: นะก็สถานการณ์ในเวลานี้เม็กซิโกเข้ารอบไปแล้วในฐานะของแชมป์กลุ่มแอฟริกาใต้เข้าไปเกาหลีใต้อันดับ3นี่สิ3นัดชนะเกมเดียวนะครับแพ้ไปถึง2และประตูติดลบด้วยลบ1
2: ลบ1
1: ต้องไปลุ้นว่าจะได้อันดับ3ดีสุดหรือเปล่า
2: ครับ
1: แล้วทั้ง2กลุ่มเอาแค่โอ้ก็เอาเยอะละเอา8กลุ่ม
2: 8ใช่พี่อันดับ3ไม่ดีที่สุด
1: 3แต้มไม่น่าพอ
2: ใช่
1: เราต้อง4แต้มอันดับ3ดีสุดถึงจะเข้ารอบเนาะเอาก็ลุ้นกันนะทีมสมขาเกาหลีใต้ดันมาแพ้เฉยเลยวันนี้โอ้นะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะกลุ่ม B เนี่ยสุดท้ายก็เป็นแชมป์กลุ่มไปนะครับแคนาดาก็สี่แต้มเท่ากับบอสเนียครับบอสเนียก็สี่แต้มน่าจะเพียงพอละนะครับในการได้ไปต่อนะแต่สี่แต้มพี่ว่าไปแล้วนะบอสเนียตัวนี้ได้อันดับ3ที่สุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C เนี่ยบราซิลแชมป์กลุ่มครับ7แต้มเท่ากับโมร็อกโกแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะนะครับแล้วก็สกอตแลนด์3แต้มสกอตแลนด์ต้องลุ้น
2: ใช่
1: ครับสกอตแลนด์ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะ
2: สามแต้มสุด
0: นะไม่ว่าจะเป็นระบบไหนนะครับแบ่งกลุ่ม16ทีมแบ่งกลุ่ม24ทีม32ทีม48ทีมนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ยังไม่เคย
1: บอสเวียตอนนี้เข้าไปแล้วนะโนนกับเปรมยังไม่ใช่หมด
2: เอ็ม
1: กับเปรมนะบอสเวียเข้าเป็นอันดับ3ดีสุดแน่นอนรับประกันติด1ใน8เป็นที่แน่นอนแล้ว
0: ก็โอกาสที่เท่าที่เห็นนะฮะโอกาสมากที่สุดนะครับที่บอสเนียจะไปเจอเนี่ยจะไปเจอที่1กลุ่ม D โอกาสมากที่สุดแต่แทบจะ 100% ซึ่งที่1กลุ่ม D นะครับก็คือที่เกมที่จะว่ากันก็มีโอกาสที่จะเป็นสหรัฐมากที่สุด
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ตามนั้นนะฮะ
1: ตามนั้นนะตอนนี้ล็อกเป้าแล้วนะซีนาริโอนะครับหรือว่าล็อกเป้าเรียกนะบลักสเก็ตแม่วางการมาแล้วนะตอนนี้นะก็คือแอฟริกาใต้จะเจอกับแคนาดาครับ
0: ตีสองคือวันอาทิตย์ครับจะอินโดบู
1: ครับวันที่28นะครับก็แอฟริกาใต้เจอแคนาดานะครับแล้วที่ล็อกได้ตอนนี้โอ้มีคู่เดียวเนาะนะครับมีคู่เดียวที่ล็อกได้เยอรมันเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับก็เตะวันที่29มิถุนายนนะครับแล้วโมร็อกโกเนี่ยก็เข้าไปเรียบร้อยนะโดนนะเอ้ยเปรมนะก็จะไปเจอแชมป์ของกลุ่ม F ซึ่งกลุ่ม F เดี๋ยววันนี้
2: ใช่พี่
1: ลุ้นกัน
2: ใช่ฮะ
1: กลุ่มของสวีเดนกลุ่มของญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด
2: ์
1: เป็นแชมป์กลุ่มง่ายนะเป็นแชมป์กลุ่มในง่ายเลยเพราะว่าถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่ม F เนี่ยจะไปเจอบราซิล
2: โอ้โห
1: เลือกเลยกลุ่ม F ใครจะเจอ
2: ใครจะเจอบราซิล
1: ใครเจอบราซิลยังไงฮะถ้ารองแชมป์เป็นรองแชมป์เป็นเจอบราซิลนะโอ้อันนี้ลุ้นกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมไปว่ากันในเบรกหน้านะ
2: ได้พี่
1: วันนี้น่าสนใจนะนี่นะ
2: ครับพี่เจ๋ง
1: ครับผมอืมล็อกเป้าเลยแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยจะไปเจออันดับ3ในกลุ่ม C E F H หรือ I ครับนะเชอร์สแลนด์วันนี้ชนะเนาะก็เป็นแชมป์นะครับจะได้เตะที่ไปทัวร์ต่อนะครับผมก็เตะที่ประเทศแคนาดาครับก็รอพบอันดับ3ของกลุ่ม E F G I J Oเป็นแชมป์กลุ่มถือว่าดีกว่านะ
2: ใช่ครับพี่ดีกว่ารองแชมป์กลุ่ม
1: เนี่ยจะไปอยู่สายล่างกับอาร์เจนตินาเม็กซิโกแล้วก็บราซิลนะครับส่วนอเมริกาโมร็อกโกแอฟริกาใต้แคนาดาและเยอรมันนะครับไปอยู่สายบนตอนนี้น่าจะมองเห็นคร่าวๆแล้วว่าเส้นทางเป็นยังไงนะ
0: ให้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับคือที่สวิตเซอร์แลนด์ได้แชมป์กลุ่มนะครับสิ่งที่พวกเขาได้เนี่ยนอกจากโปรแกรมที่ว่าแล้วเนี่ยได้เตะในช่วงสายของวันศุกร์นะครับแต่ว่าแคนาดาแน่นอนพอได้รองแชมป์กลุ่มคุณได้เตะคืนอาทิตย
1: ์
0: มันคนละสภาพกันเลยนะครับอันนี้ข้อสังเกตครับพี่เจงครับ
1: ใช่ฮะเออก็โหเกาหลีใต้ตอนนี
2: ้
1: ดูเหมือนจะได้ไม่ต่อหรือเปล่าเกาหลีใต้อ่ะเอ็มบอกว่าไงเกาหลีใต้ตอนนี้ก็มีส
2: าม
1: แต้มนะ

0: ติดลบด้วยนะประตูติดลบด้วยอ่ะลบหนึ่งตอนนี้ที่เตะไปแล้วนะครับ3เกมก็คือเอาบอสเนียกับเกาหลีใต้นี่ขนาดไม่ได้เตะนัดที่3นะสวีเดนกับโครเอเชียประตูที่เสียยังดีกว่า
1: เกาหลีใต้
0: เกาหลีใต้ตอนนี้อยู่อันดับ4นะ
1: น่าเป็นห่วง
0: และมีสิทธิ์ที่จะหล่นลงมาด้วยครับสกอตแลนด์นะครับอันดับ7นะครับเตะครบแล้ว3นัดไปอยู่ที่3แต้มและประตูติดลบถึง3ด้วยอันนี้ลุ้นเหนื่อยเลยเกาหลีใต้ว่าจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้นะโอ้อุตส่าห์ชนะเกมแรกเนาะ
1: ใช่ฮะเกมแรกเปิดหัวซะดีเลยพี่เจ๋งน้องเปรม
0: ใช่เกียร์สองหนึ่ง
1: ใช่
0: เอ็มอยากให้เกาหลีใต้เข้าไหมอ
1: ยากทีมจากเอเชียอยากให้เข้า
0: เหรอ
1: เยอะเลยครับพี่
0: ทำไมฮะ
1: เพราะเราเชียร์เอเชียครับพี่ด้านเราใช
0: ่คุณเชียร์อันนั้นเปล่า
1: เชียร์เกาหลีตับสะพักแล้วพี่
0: จริงว่า
1: ใช่พี่เกาหลีกับอังกฤษฮะ
0: เชียร์ซอกมิน
1: ใช่ฮะซอกมินประมาณนี้พี่เด้ง
2: ก็แจ้งต่อไปนิดนึงนะฮะโอกาสมากที่สุดนะฮะสมมติว่าเกาหลีใต้ที่3กลุ่ม A เข้ารอบไปได้เนี่ยตามเปอร์เซ็นต์ที่ให้มาโอกาสมากที่สุดที่เจอที่1ในกลุ่ม G
0: คร
2: ับ นะครับซึ่งกลุ่มนั้นก็มารุมมาตุ้มกันอยู่นะครับระหว่างอียิปต์อิหร่านเบลเยียมที่ลุ้นกันงั้นก็มองยากพอสมควรสกอตแลนด์นะครับโอเคไมค์เวสเซจะติดลบแล้วแต่ถ้าดูจากความน่าจะเป็นนะครับถ้าเข้ารอบไปได้อะโอกาสมากที่สุดจะไปเจอที่1ในกลุ่ม E นะครับมากที่สุดนะซึ่งกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มเยอรมนี
1: นั่นแหละ
0: แต่ว่าก็ต้องชมนะวันนี้นอกจากเกาหลีใต้พ่ายแพ้แล้วนะครับต้องชมแอฟริกาใต้ชาติภาพฟุตบอลโลกปี2010ด้วยนะที่เกมแรกนะครับพวกเขาก็เจอเชเกียทุนนำไปก่อนใช่ไหมล่ะก็สามารถตีเสมอได้จากลูกจุดโทษนะครับแล้วเกมแรกเยอรมนีก็สู้ไม่ได้เนาะนักเตะโดนไล่ออกอีก2คนด้วยกันก็บอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้แอฟริกาใต้จบแล้วครับเช็กเกียก็เสมอได้ก็เหมือนดีใจเหมือนชนะเนาะเขาบอกเนาะแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อนะครับโดนวิจารณ์มากกว่าตามและเกมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับถูกนักวิจารณ์น่าเป็นรองทุกมุมทุกเหลี่ยมนะแต่สามารถที่จะเก็บ3แต้มได้เป็นไงประตูเสมอในเกมเจอเช็กเกียก็สำคัญมากทำให้แอฟริกาใต้ได้เข้ารอบน็อกเอาท์
1: เลย
0: เขารอบน็อกเอาท์นะครับโอ้สุดยอดนะแอฟริกาใต้เนาะเออนะฮะเอาก็ได้ไปต่อนะยินดีกับทีมชาติแอฟริกาใต้ด้วยนะครับก็
1: คร
0: ับ สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบคือว่ารอบน็อกเอาท์นะครับก็เข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยถือว่าโอ้ยเป็นครั้งแรกเลยเด้อต้องเอาเป็น
1: ครั้งแรกเลย
0: น
1: ะครั้งแรกเลยพ
0: ี่ผ่านรอบแรกได้เป็นครั้งแรกเหมือนอียิปต์เลยที ่ซาร่าฉลองกับแฟนๆนั้นอียิปต์ก็เข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกมาแข่งก่อนในปี
1: 90
0: กับปี2018
1: ครับ
0: ไม่ได้ผ่านรอบแรกครับนี่คือครั้งแรกแอฟริกาใต้ก็คือปอสานเหมือนกันได้ไปต่อนะแอฟริกาใต้นะครับสุดยอดนะ
2: ก็ถ้าได้ไปต่อจริงๆกันนะฮะซึ่งก็ใกล้แล้วนะครับมีปี2002ตอนนั้นเป็นแบ่งกลุ่ม32ทีมอันนั้นตกรอบแรกก็จริงแต่ชนะเกมหนึ่งอันนี้ก็คือไกลสุดแต่ยังว่าแอฟริกาใต้มีปัญหาในอดีตนะครับทำให้ไม่ได้คัดบอลโลกในยุค70-80นะครับก็เลยได้มาไม่กี่ครั้งเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยประมาณนี้ครับ
0: เกาหลีใต้เนี่ยเขาดีจับพลาดหรือเปล่าหนีแคนาดาไหมหรือว่าไงครับเพราะแอฟริกาใต้เข้ารอบอันดับ2ใช่ไหมไปเจอกับแคนาดาอันดับ2เหมือนกันไงเออหนีแคนาดาหรือเปล่าหนีจนจำไม่ได้เข้ารอบเกาหลีใต้เออทำไปเล่นไปนะ
2: ไม่หรอกถ้าเกาหลีใต้มันจะหนีอย่างนั้นอะยังไงเกมนั้นก็เล่นที่ LA อยู่ดีแล้วประเด็นหนึ่งก็คือในที่เขาคุยกันนะฮะก็คือว่ามีคนเกาหลีใต้อยู่ LA เป็นจำนวนมากพอที่มันจะทำให้ถ้าเกาหลีใต้เข้าไปเล่นเจอแคนาดานะฮะแฟนบอลอาจจะกรบแฟนบอลแคนาดาได้แต่ว่าซึ่งมันไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าแอฟริกาใต้ดันชนะเกาหลีใต้ก็เลยแฟนบอลแคนาดาก็มีโอกาสจะเข้าไปได้เยอะขึ้นไง
0: ครับผม
2: ในเกมคืนวันอาทิตย์นี้ประมาณนี้ครับ
0: มีคนเขาแซวคุณเอ็มมาว่ารู้แล้วว่าทำไมพี่เอ็มเนี่ยต้องให้พี่เจ๋งเนี่ยคือปวดหัวในนี้เขาด่าละเอ็มนะเอ็มข้าวบ้านคือมีอะไรข่าวเฉลี่ยทิ้งท้ายเดี๋ยวมีอะไรบ้างมีนะ
1: ไม่มีอะไร
0: ไม่มี
1: ข่าวฟุตบอลอย่างเดียว
0: บ
1: อลโลก
0: ใช่ดูบอลไทยได้ด้วยอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าไง
1: ดูครับ
0: ดู
1: ซ้ำๆอยู่ใช
0: ่ดูหรือว่าสอนคงสอนกอล์ฟหรือว่า
1: ไม่มีเลยสอนจีพีโอ้ไม่มีโอ
0: ้
1: นักการฟุตบอลพี่ไม่ฟุตบอลเดี๋ยวยาวครับพี่
0: เดี๋ยวยาวนะโอเคถ้าสู้ไหมหรือว่าไง
1: ได้ครับยินดี
0: มันจะล่องลอยอยู่ตรงน
1: ี้นะครับเจ๋งไปเอาได้ครับพี
0: ่สักครู่ก่อนครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติโน

0: ทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริปได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
3: ่สนุกเกอร์99
2: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดา รัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
4: บอลโลกสตอรี
5: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์

0: ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
2: กลับมาครับในเบรก2ของบอลโลกอัปเดตครับตอนนี้แมตช์เดย์ที่3หรือว่าแมตช์เดย์สุดท้ายครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ผ่านมา3กลุ่มแล้วสรุปไปแล้วนะครับ A B C นะครับวันนี้นะครับเราจะได้บทสรุปนะครับอีก3กลุ่มนะ
3: ใช่ครับ
2: เป็นยังไงบ้างเอมเป็นยังไง
3: ครับก็คืนนี้นะฮะเวลาตี3นะครับผมกูราเซาพบไอโอรี่โคสต์ฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเวลาตี3เหมือนกันนะฮะเอกวาดอร์พบเยอรมนี
2: ครับ
3: ครับผมแล้วก็คู่เช้านะฮะ6โมงเช้าญี่ปุ่นครับเจอสวีเดนครับแล้วก็อีกคู่หนึ่ง6โมงเช้าเช่นกันนะฮะตูนิเซียพบเนเธอร์แลนด์พี่โอ้โหครับผมแล้วก็เวลา9นาฬิกาตุรกีพบสหรัฐครับผมในอีกคู่หนึ่งปารากวัยครับพบออสเตรเลียพี่เจ๋งแข่งพร้อมกันสามคู่เลยครับผมแข่งพร้อมกัน
2: ไม่ใช่สามคู่ไม่ใช่ต้องสองคู่สิ
3: สองคู่สองคู่ครับ
2: สองคู่
3: สองคู่สองคู่สองคู
2: ่สามกลุ่มคุณผู้ชมใช่ไหม
3: ใช่
2: สามกลุ่มวันนี
3: ้ถูกต้องพี่
2: ครบแล้ว
3: ถูก
2: อ๋อครับพี่ผมไปไม่เป็นเลยในฟอนต์กับสามคู
4: ่เอาคืนนี้ก่อนนะ
3: คืนนี้ก่อน
2: คืนนี้ก่อนเอาเออคุณเดือดฮะ
3: คุณเราเศร้าม
2: าฮะตลอดฮะอีกแล้วเออเอาคุณแรกคุณแรกกลุ่มไหนกลุ่มอีใช่ไหม
3: ใช่พี่
2: เอาคือราเซากับอวินิโคสคือราเซานะครับก็ยังไม่ตกรอบนะแม้ว่าจะมีแค่แต้มเดียวครับโดนเยอรมันถล่มมาก่อน 1-7 ในนัดแรกแล้วก็เสมอเอกวาดอร์ได้ 0-0 แบบโหสู้สุดใจอ่ะคือราเซาเนาะ
3: ใช่
2: นะครับก็ยังมีโอกาสอยู่ครับ
3: คือราเซา
2: ส่วนอวินิโคสนะครับเกมแรกพวกเขาชนะเอกวาดอร์มา 1-0 นะครับจากอามันเดเยโรเนาะแล้วก็เกมที่2นะครับไปแพ้เยอรมัน1-2นะครับที่ยิงนำก่อนแล้วก็โดนที่เด็ดขออุดดับไงที่ยิงคนเดียว2ประตูนะครับก็อวิริโคตอนนี้มี3แต้มคือราซาวมีอยู่ที่1คะแนนนะครับสถานการณ์ในเวลานี้คือในกลุ่มนี้ทุกทีมมีโอกาสที่จะเข้ารอบตามหลังเยอรมันที่เป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วเอาสถานการณ์มองว่าไงฮะก็อวิริโคเนี่ยพี่ว่าเกมบุกเขาชนะนะพวกอามัดดิจาโลเนาะกองกลางก็ฟองเกสเย่อะไรพวกนี้เน
4: า
2: ะ
4: คือพละกำลังลูกตาอากาศยังมองว่าเป็นสิ่งที่โกติวัวจะทำได้ดีอยู่พี่เจ๋งนะแล้วก็ยังโอเคกับฟิตเนสของนักเตะอวิริโคสก
2: ็
4: น่าจะอยู่ยาวถึง90นาทีคือลาเซาวันนะฮะ
2: ก็คือว่าก็ดีกว่าครับ
4: อืมแล้วก็ดูเกมริมเส้นน่าจะยังได้อยู่แต่ก็สุดท้ายก็วนกลับไปเรื่องกองหลังอยู่ดีฮะว่า
2: ก็ใช่ฮะ
4: เพื่อได้แต้ม
2: เอลอยรูมไงหรือว่าเอลอยโรมไง
4: โรมฮะไม่รูม
2: ที่อ่านออกเสียงตามภาษาดัตเนาะนะครับ
4: ก็ว่ากัน
2: ประมาณนั้นเอลอยรูมเป็นเอลอยโรมวันนี้เนาะก็อยู่กับไมมี่นะดัตที่แล้วก็โอ้โหเซฟอุตรุ่น20ครั้งอ่ะโอ้นะฮะวันนี้น่าจะได้ภาพสอบประเดิมนะส่วนพวกกองหลังก็มีแต่หลายคนนะมีฟอนบิลเนาะนะครับที่จะได้ลงสนามนะครับมียูเลียนการี่อะไรพวกนี้นะมีฟานเอจิมาเนาะนะครับส่วนตรงกลางก็มีพี่น้องไงนะครับจูรินโญ่บาคูน่าครับและเลนโดบาคูน่าครับขณะที่ในรูปพวกเขาก็มีนี่ไงเจเกนโลคาเดียที่โหเป็นกองหน้าตัวใหญ่เลยกล้ามตัวเหมือนไอ้เจ้าของวูบะที่ชอบทานมา
3: อ๋อคือกล้ามตัวโต
2: ครับผมนั่นนะฮะที่กล้ามใหญ่ๆวิ่งแล้วก็เนี่ยมันการเล่นสไตล์เล่นกันเลยครับผม
3: แต่เขารูปร่างไม่สูงเท่าไหร่นะพี
2: ่ฮะ
3: รูปร่างไม่สูงเท่าไหร่ใช่แต่
2: สูง
3: สูงแต่เขาตัวใหญ่นะเขาตัวหนาใหญ่
2: กาปูเลยเอจิเป็นลูกคนเดียวล่ะครับผม
4: เผื่อสงสัยพูดถึงลาม่าเตาเล่นะ
3: เตาเล่ตาเล่
2: ลาม่าเตาเล่ที่กล้ามใหญ่เหมือนกันเลยนี่จิเป็นลูกคนเดียวน่าจะได้ลงในเกมนี้แล้วก็อีกคนนึงก็คือไทชองไง
4: นะครับ
2: อืมเพราะว่าไงเกมนี้ฮะพี่ว่าไอวิลลี่คอนน่าจะชนะได้นะ
4: อืมครับพูดซะเยอะจริงๆไอวิลลี่คอนควรจะชนะเกิน1ประตูด้วย
3: โอ้โหจริงๆ1ประตูผมว่าสัก3ลูกอ่ะ
2: เฮ้ย
3: อืมจริงเจ๋ง
2: คุณว่าทําไมคุณ3ประตูตลอดคุณเอ็ม
3: อ้าวเจ๋งจริงครับน้องพิม
2: เหรอ
3: จริง
4: ผมให
2: ้3ครับโดนอเมริกาโค้ช
3: ใช่ครับ
2: โดนเยอรมันถล่มมาใช่ป่ะล่ะ
3: ครับพี่แต่นี้เขาต้องเอาชนะให้ได้
4: ใช่ยังก็2-0ไปแล้วกันขออนุญาตครับ
3: ครับ
2: ก็ไม่น่าพลาดนะอเมริกาโค้ชน่าจะชนะได้
3: ใช่พี
2: ่น่าจะชนะได้แต่อยู่ที่ว่าจะเจาะเกมบุกของทาง
3: กุลเซา
2: เกเรเซาได้หรือไม่เพื่อว่าเกมที่เกเรเซามารับแน่นอนรับแน่นอนตัวอาศัยจังหวะขึ้นเกมขึ้นเกมแบบไต่มาไปข้างหน้า

0: จำได้ว่าเฮ้ยรถคันเดียววิ่งไล่ไงพ่อวันก่อนแกวิ่งวิ่งหน้าตั้งเลยแกวิ่งหน้าตั้งอย่างไรเลยแกวิ่งมองฟ้าไม่ได้วิ่งมองบอล
1: อ้าววิ่งมองบอลสิครับพี
0: ่แกไม่ได้วิ่งมองบอลเลย
1: วิ่งมองฟ้าเหรอ
0: เออแกวิ่งไปสมัครแกล้มอ่ะ
1: แล้วเขาโดนบอลเหรอครับพี
0: ่เรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: นะครับก็วันนี้นะลุ้นกันพี่ว่าไม่น่ารอดเกมนี้เพราะว่าโอ้โหเกมบุกของพวกเออไอวิลิคอนเนาะหลายคนก็มีอาบัตดิจิทัลอีกคนยังไงยานเดียวบังเด้ไง
1: ยานเดียวบังเด
0: ้ค่าตัวเนี่ยร้อยล้านปอนด์ใช่ไหมร้อยห้าล้านปอนด์ลิปูอยากได้ตัวนี้เอาอยู่ไหมเกรซ่าเอาอยู่ไหม
1: เอาอยู่
0: ฝั่งซ้ายเอาอยู่ไหม
1: เอาอยู่ฮะลิเวอร์พูลอยากได้นี่คือยังไงครับพี
0: ่ก็อยากได
1: ้อยากได้เอาแต่ยังไม่ได
0: ้อยากได้ตัวอยากได้ตัวมาร่วมทีมอยากได้ตัวไปกินข้าวแล้วก็ส่งกลับนะเอ็มสมัยพี่หวานเจี๊ยบอันนี
1: ้เอ้าครับพี่ประมาณนี้
0: อย่างงี้เอาเอเวอร์ดีโคตเอ็มมา30
1: ใช่ฮะ
2: 20ขออนุญาต
0: 20พี่ว่าเอเวอร์ดีโคตชนะพี่ไม่ได้การพนันนะพี่หยุดไปแล้วนะครับ
2: แล้วเดี๋ยว
0: จ่ายกับพี่ไว้ล่ะ
1: โอ้อย่าเลยพี่ผมไม่ได้การพนันครับผมเป็นคนดีฮะ
0: คนดีนะ
1: ใช่ครับ
2: ก็เดี๋ยวจากฟิลาเดลเฟียเราไปอีสต์โรสทูฟ
0: าร์มวันนี้เตะที่ไหนเตะที่ฟิลาเดลเฟียอ๋อฟิลาเดลเฟียวันนี้คงไม่มีฝนนะอ้าวอีกคู่น่ะเอวาดอร์กับเยอรมันเป็นยังไง
1: ผมเอาเยอรมันครับพูดตรงๆเลยฮะ
0: อันนี้เตะที่ไหนเนี่ย
2: อีสต์โรสทูฟา
0: ร์มครับผม
2: ก็วิเคราะห์แบบไวๆก็คือเอวาดอร์เองก็ต้องบุกนะฮะ2นัดทำไป0ประตูนะครับดังนั้นก็ต้องคาดหวังเกมบุกให้ดีกว่านี้หน่อยนะครับส่วนเยอรมนีแน่นอนอาจจะพักตัวได้นะครับเพราะว่าเคลียร์แล้วเรื่องของตารางนะ
0: จะจบไปแล้ว
2: ดังนั้นก็อาจจะพักได้บ้างนะครับประมาณนี้ก่อนฮะเพราะว่าพอเยอรมันมันต้องเปลี่ยนตักเตะเนี่ยก็เลยบางทีก็เลยไม่แน่ใจ
0: ก็จะเปลี่ยนแปลงก็อาจจะให้สำรองลงไหมในกลุ่มนี้ในนัดสุดท้ายของทีมอิสเลกแต่เดี๋ยวเยอรมันตะวันตกนะครับจะเตะอีกที่เนี่ยในวันที่29โอ้
1: ครับพี
0: ่29 25
2: มันไม่ได้พักเยอะไงพี่เจ๋งคือ
0: แบบพักไว้วันนี้
2: ก็คือเราเตะวันนี้วัน25ใช่ไหมฮะวันนี้พฤหัส
0: เตะ29เตะวันจันทร
2: ์ไม่ได้พักนานขนาดนั้นแต่ก็โอเค
0: ก็ได้พักโหพักไปเยอะเนาะแล้วต้องเดินทางด้วยนะต้องเดินทางไปเตะที่ฟ็อกโบโรด้วยอันนี้ก็ต้องคำนวณเลยเพราะเปรี้ยวเกมนี้อาจจะมีการพักผู้เล่นนะ
2: จริง
0: ๆแต่เม็กซิโกไม่พักไงเมื่อโชว์ช้าที่ผ่านมาแม้เพราะว่าเขาเตะที่ไม่โซ่อยู่แล้วแล้วก็ชนะก็ได้เล่นที่แอสเตก้าเหมือนเดิมก็เลยไม่ต้องพักกันไม่ต้องเดินทางเนา
2: ะ
0: เกมนี้ที่ว่าเยอรมันน่าจะมีการพักผู้เล่นนะนะครับก็โหใครที่จะเอาใจเชียร์เยอรมันก็ลุ้นเลยนะแต่พี่ว่าเอวาดอร์เกมบุกยังชนะอยู่ไม่ว่าจะแพ้เอวาดอร์โคตรมาแล้วก็เกมล่าสุดเสมอกับกิลเลอร์เซา0-0และเป็นแต้มแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของกิลเลอร์เซาด้วยแต่พวกตัวรุกเอวาดอร์ก็ยังมีหลายคนแล้วเนาะนะครับก็มีนี่ไงเอ็นเนอร์วาเลเซียไงส่วนหน้าจอมเก่านี่นะที่โอกาสเยอะมากนะครับ36ปีนะนะครับก็มีตัวดังๆก็มีใครล่ะมีจอนเยบัวอันนี้ก็ตัวรุกเหมือนกันนะนะครับอลันฟราโก้ก็อยู่ฝั่งขวานี่นะครับมาเซ็ตแกชโน่คุมตรงกลางอยู่ที่ว่าเยอรมันจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบ้างนะแค่ไหนถ้าเกมนี้เยอรมันเปลี่ยนผู้เล่นยกชุดเอวาดอร์มีสิทธ
1: ิ์
0: อาจจะไม่แพ้พี่ว่าเกมนี้
1: เสมอไม่จริง
0: เสมอ
1: เยอรมันอาจจะโลแคชนักเตะ
0: แต่เตะเอวาดอร์ถ้าสองแต้มตกรอบนะถ้าเสมอก็ตกรอบต้องชนะถึงจะได้ไปต่อนะโอ้เกมนี้มัน
1: ใช่
0: ตีเท่าไหร่ตีสาม
1: เพจ
0: ตีสามวันนี้นะ
1: พร้อมกับคู่กรัวซาวกับไอริคอร์ด
0: อ๋อจะเตะพร้อมกัน
1: ใช่พร้อมกันเพ
0: จแล้วคือ ในกรุ๊ปบีนะ
2: กรรมการคู่คืนนี้ครับเยอรมนีกับเอกวาดอร์นอนทอริเพนโซนะกรรมการหญิงจากสหรัฐนะครับจะได้ลงอีกเกมหนึ่ง
1: ครับผม
0: ในวัย39ปีนะฮะ
2: ค่อยว่ากัน
0: ครับทอริเพนโซนะครับส่วนการแข่งขันในกลุ่มต่อมาในกลุ่ม F ล่ะเป็นยังไง
2: เริ่มจากที่อาริงตันนะครับสวีเดนเจอกับญี่ปุ่นครับน่าดูถึงแม้สวีเดนจะโดนยิงกระจุยเลยเกมที่แล้วก็ตามนะฮะแต่ก็ถ้าให้วิเคราะห์กันเนี่ยก็คือจุดเด่นสวีเดนแน่นอนใครจะไม่ชอบโยเคเลสกับอีซับนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็ดูว่าอิลังกาถ้าจะทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับส่วนญี่ปุ่นแน่นอนนะครับว่ามั่นใจเกมสวนกลับได้แหละนะครับก็อาจจะพอเห็นแล้วจากเกมเจอตูนิเซีย
0: คร
2: ับแล้วก็แผงหลังสวีเดนแน่นอนนะครับใครจะไปมั่นใจแผงหลังสวีเดนหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเข้าไปนะครับโดนเนเธอร์แลนด์ยิงขนาดนั้นนะครับแล้วก
0: ็
2: ยังถ้าเรื่องโค้ชที่เจ๋งพี่เอ็มเอาโมริยาสื่อมาโดนสปอร์ตเตอร์จะให้เชื่อใจใครแต่ผมยังมองคนแรกอยู่ประมาณนี้ครับคู่นี้ครับพี่เจ๋งครับ
0: ก็ ญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เข้าแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะเข้า

0: แบบไหนกันแน่สวีเดน3แต้มครับชนะตุรกี5-1ครับนะมาแพ้เนเธอร์แลนด์อย่างขาดลอย1-5เกมนี้ก็โดนวิจารณ์เยอะนะเพราะว่าโหโดนเจาะเรียบร้อยคนนี้กัปโปเลยเฉื่อยฉายนะ
1: คนนี้กัปโปน
0: ะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้นะครับโอ้ญี่ปุ่นเจอสวีเดนต้องดูว่าโมริยาสึเนี่ยจะมีการสลับสับเปลี่ยนเมื่อเป็นนักเตะบ้างน้อยแต่เชื่อว่าน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมนะสวีเดนอย่างนั้นก็ต้องไม่แพ้เกมนี
1: ้ขอแ
0: ค่เสมอก่อนนะครับเสมอก็น่าสี่แต้มไปต่อแน่นอนอันดับ3ดีสุดแล้วเนาะนะครับแล้วญี่ปุ่นก็จะเป็นอันดับ2แต่อย่าลืมว่ากลุ่มนี้จะไปไขว้กลับไอ้กลุ่ม C ไงปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะถ้าญี่ปุ่นเข้าอันดับ2จะไปเจอกับบราซิล
1: บราซิลโอ้ยน่าดูมาก
0: อุ้ย
1: โอ้โหตัดกันเลยคนนี้เราก็ต้องเชียร์ญี่ปุ่นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาเพิ่งเจอกันมาเนี่ยใช่ไหมญี่ปุ่นที่ชนะบราซิลได้เป็นครั้งแรกเลยนะนะครับในเกมอุ่นเครื่องชนะ3-2ครับที่อุ่นเครื่องกันไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในศึกกิรินชาเลนจ์ครับนะครับชนะบราซิลครั้งแรกก็หรือว่าถ้าชนะสวีเดนได้เนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มอันนี้ก็งานง่ายกว่าเจอกับโมร็อกโกใช่ไหมอ้าวอันนี้ก็ลุ้นกันนะนะครับส่วนอีกคู่ล่ะเป็นยังไงอันนี้เตะ6โมงเช้าเนาะ
1: ครับพี
0: ่ครับ
2: ที่อาร์โรเฮดกับที่แคนซัสซิตี้นะครับตุนิเซียกับเนเธอร์แลนด์นะครับสิ่งที่มองเนี่ยก็คืออาตูนิเซียถ้ามั่นใจในฮาดีวังเบบรี่อยู่ก็ปล่อยให้เขาเล่นไปนะครับถึงแม้จะยังไม่ได้คะแนนก็ตามพูดถึงนะครับแล้วก็เกมรับเนเธอร์แลนด์แน่นอนแม้จะมีดาราอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าไม่ดีขนาดนั้นหรืออาจจะบอกเฟอร์จิลฟานไดอายุเยอะเกินไปแล้วนั่นก็อีกเรื่องนึงนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องเกมรับเนเธอร์แลนด์เดี๋ยวค่อยว่ากันรอบ32ทีมเพราะว่าเจอทีมที่หนัก
0: ตุรกีตกรอบไปแล้ว
2: ถูก
0: นะครับด้วยความที่โหนักเตะก็ร้องไห้แล้วเพราะว่าไปเปลี่ยนแปลงโค้ชแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงนักเตะที่ได้รอบคัดเลือกตัวหลักหลายๆคนนะครับก็ไปเปลี่ยนเขาก่อนมาก็เอานักเตะที่เล่นอยู่ในต่างประเทศมาคุมนะครับแล้วก็ลาบูชีมาคุมทีมอะไรก็คุมทีมเกมแรกแพ้สวีเดนโดนปลดเลยฮะแล้วก็เอาเอเวเลนาเอเวเลนาโค้ชชาวฝรั่งเศสมาเคยคุมทีมชาติซาอุดิอาระเบียในศึกฟุตบอลโลกปี2022มาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าปัญหาภายในทีมไม่ดีฮะคุณทำอะไรฮะคุณเอ็มฮะครับผมอ๋อเช็คข่าวอยู่ใช่ไหม
1: ข้อมูลครับผม
0: อุ้ยคุณ
1: สุดยอดครับเจ๋ง
0: เรื่องเช็คตอนนี้ทีมแตกแล้วบรรยากาศภายในทีมไม่ดีแล้ว
1: ครับพี
0: ่เบสแลนด์อยู่ที่ว่าจะกดกี่ลูกเท่านั้นเองถ้าเป็นแชมป์ของกลุ่มเอฟเนี่ยงานง่ายนะสำหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะพวกเขาจะไปเจอกับโมร็อกโกก็มันดีกว่าเจอบราซิลอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: มาไหมจะไปลองแชมป์กลุ่มเอฟเนี่ยไปเจอบราซิลแชมป์ของกลุ่มซีไงเกมนี้เนเธอร์แลนด์ที่ว่าผมมองเช้าดูกัน
1: ใช่ครับผมแน่นอน
2: ก็มองว่าญี่ปุ่นน่าจะเบียดสวีเดนได้นะครับ2-1แล้วเนเธอร์แลนด์ก็น่าจะชนะตุรกีสัก3-0
1: นะฮะ
2: ซึ่งถ้าคำนวณอย่างนี้นะฮะเนเธอร์แลนด์จะเป็นแชมป์กลุ่มญี่ปุ่นจะได้ที่2นะครับแต่ว่าการคาดเดาของแต่ละคนทำให้แชมป์กลุ่มไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่า head to head ตัด2ชาตินี้ไม่ได้เนาะเพราะเจอกันเสมอกันเองนะครับคิดว่าประเทศไหนเป็นแชมป์กลุ่มครับพี่เจคครับเพราะว่าลูกได้เสียลูกได้เสียเป็นประเด็นแล้ว
0: คิดว่าเนเธอร์แลนด์เป็นแชมป์กลุ่มญี่ปุ่นเจอบราซิลแน่รอบต่อไปรอบ32ทีมสุดท้ายตุรกีก็กลับบ้านแล้วนะครับเล่นเพื่อเรียกอะไรเล่นเพื่อสัก
1: ส
0: ี
1: แล้ว
2: เนเธอร์แลนด์ตุนิเซียผู้ตัดสินเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับคาเทียนิเซลจากเม็กซิโกนะครับก่อนจะจบกลุ่มนี้ไปครับ
0: อันนี้เตะ6โมงเช้านะ
1: ใช่พี่เ
0: จ
1: ง
0: คู่ต่อไปเป็นยังไงครับ
2: จะไปอีกกลุ่มหนึ่งกันบ้างนะครับกลุ่มดีนะครับคู่นี้จะเตะ9โมงเช้าจากอิงเกอร์วูดนะครับสหรัฐเจอกับตุรกีซึ่งสหรัฐนั้น6แต้มเต็มนะตุรกี0นะครับแต่คู่ที่น่าสนใจมากกว่านะคือขึ้นไปนิดนึงกับที่ซานตาคลารานะครับปารากวัยเจอกับออสเตรเลียซึ่ง3แต้มเท่ากัน
0: ครับ
2: เอาคู่ไหนก่อนดีพี่เจ๋ง
0: เอาคู่ไหนดี
1: ตุรกีก็ได้ครับกับสหรัฐ
0: ไม่น่าเชื่อตุรกีเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่โอ้โหอุตส่าห์แห่ขบวนรถเหมือนรถคันบ่าเลยตอนเดินทางน
1: ัก
0: เตะนั่งรถบัสสีแดงฉาดเลยนะแล้วก็มีรถเก๋งสีแดงขับตรงบนทางด่วนหลายคันเลยน่าเกือบหลายร้อยคันอ่ะเออนะครับขับตามมาปรากฏว่าเอ็มทำไมยิ้มอะไรฮะ
1: ไม่มีอะไรยิ้มสิไม่มีอะไร
0: เดี๋ยว
1: พี่ข้อมูลเฉยพี
0: ่โอเคโอเคโอเค
1: ไม่มีอะไร
0: ยิ้มพี่ก็ยิ้มด้วยไงนะครับโอ้กลับคือเดินทางมาอเมริกาเนี่ยโหอย่างราชาแล้วแต่กลับโอ้ยเหงาหงอยนะตกรอบไปเรียบร้อยแต่อเมริกาเขาเข้ารอบไปแล้วไง

0: พรุ่งนี้พี่ว่าพรุ่งนี้น่าจะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ไหม
1: อาจจะ
0: อาจจะคือแบบส่งท้ายได้ไหมหรือว่าไงฮะ
1: อาจจะไม่รอดผมว่า
0: เฮ้ย
1: ใช่อาจจะเสร็จอยู่
0: เสมอเสมอเกมนี้พิลตุกยังไม่แพ้สองทีมนี้อยู่อืมทาคาชาดูกรูนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอาดาคือแรงพอดีเนาะอเมริกาเขารอดไปแล้วแชมป์กลุ่มไปแล้วว่ะ
1: อ
0: ืมมันก็น่าจะน่าจะพักผู้เล่นไหมในเกมนี้อ่ะอันนี้เตะที่ที่ไหนเอ่ยออสโซฟาสเตเดียมนะ
2: ทีมกบูด
0: นะฮะแล้วก็อเมริกานะครับเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วนะนะครับพวกเขาจะรอพบผู้โอ้จะรอพบอันดับ3ของกลุ่ม B หรือว่ากลุ่ม I
2: นะฮะความน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นบอสเนียนะครับความน่าจะเป็นมากที่สุดนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: กลุ่ม B ใช่ไหม
2: นะครับก็คือกลุ่ม B แหละตอนน
0: ี้น่าจะเป็นบอสโอ้ยง่ายนะง่ายนะและกลุ่ม I เนี่ยก็กลุ่ม I ก็เป็นกลุ่มของ
2: เซเนกัลฮะ
0: นอร์เวย์เซเนกัลเลือกเลยตอนน
1: ี้ฝรั่งเศส
0: อเมริกาเลือกเลยฝรั่งเศสชาวกลุ่มไม่ได้เจ็บแน่นอนอันดับ3ที่สุดโอ้โหมีโอกาสนะที่อเมริกาเจองานง่ายครับในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเตะวันที่1กรกฎาคมเลยนะ
2: ที่
0: เดิมเลยที่ลิเวอร์พูลสเตเดียมนะครับที่ซานตาคาร่านะเกมนี้พี่ว่ามีตาเสมออเมริกาน่าจะมีการพักผู้เล่นเอาไว้เยอะเลยในเกมนี
1: ้
0: นะครับ
1: พี
2: ่คิดว่าอเมริกาเบียด 1-0 นะครับบวกพักไปแล้ว
1: ครับ
0: ผมแล้วนะครับเห็นแต่ตาแบบนี้
1: อย่างนี้ต้องลุ้นกันนะฮะ
0: ครับ
1: ใช่ครับเจ๋งครับ
0: เอ็มยิ้มให้พี่สิ
1: ไม่ยิ้มให้
0: พี่ละลายตลอดเลย
1: หรอโอ้โห
0: ด
1: ู
0: หัวไฟหัวไฟเออเอาเลยอีกคู่ละเป็นยังไงอีกคู่ละเป็นยังไง
2: ก็น่าสนใจกว่าเยอะนะฮะพูดตามตรงนะครับก็ทั้งสองทีมมี3แต้มเท่ากันนะครับถ้าเสมอออสเตรเลียจะอันดับดีกว่านะครับต้องได้เสียดีกว่านะฮะถ้าเสมอกันแต่ถ้าทีมไหนชนะก็ตามนั้นนะครับที่ต้องระวังของปารากวัยก็คือมิเกลอามิรอนฮะไม่ได้ลงนะครับในเกมที่จะแข่ง
0: ก็ไปป้องป่าไปว่าเขาไง
2: อืมนั่นเนี่ยมันก็ขาดไปนะครับก็ทางออสเตรเลียสาระเนี่ยก็คือไม่มีนักเตะเจ็บบ้างนะครับจะเข้าอิตาเลียโน่แมทธิวเลคี้นะครับก็ดูว่าจะเล่นอย่างไรในนี้นะครับอันนี้ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าการขาดมิรอนรู้สึกว่ามันส่งผลเยอะ
0: ก็โอ้แกก็ทราบคนนี้ตลอดเนาะนัดแรกก็ลากขาจะเอาจุดโทษเนี่ยโดนใบเหลืองนะครับนัดนี้ก็เอ็มหัวเราะ
1: เลยไม่ได้หัวเราะพี
0: ่เอ็มดูข้อมูลตลอดเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่เจ๊ดูข้อมูล
0: อ๋อ
1: มันก็นี่ไงข้อมูลดูกลุ่มดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่โอ้โหถึงเอาอีกแล้ว
0: หันไปได้ยิ้มตลอดในเราอ่ะ
1: ก็มีพี
0: ่ใจไงเ
1: ฮ้ย
0: เอาแค่นี้ถ้าจูถ้าเสมอก็จูบกันเข้ารอบเนี่ยเนาะจูบกันเข้ารอบได้ปรักไว้กับออสเตรเลียครับเพราะว่าก็มี3แต้มเท่ากันตอนนี้ถ้าเก็บได้อีก1แต้ม4แต้มเข้ารอบแน่นอนดังนั้นเกมนี้พี่ว่ามีโอกาสเสมอสูงเลย
1: อืมครับพี
0: ่ปรักไว้ครับออสเตรเลียครับ
2: ก็ถ้าได้รองแชมป์ในกลุ่มดีนะครับกว่าจะได้แข่งนะครับก็นู่นเลยวันในคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์นะครับมันก็พักนานทีเดียว
0: นะ
2: ครับก็เลยน่าเป็นน่าจะเป็นแรงที่ดีว่ามันได้พักไงนะครับซึ่งรองแชมป์กลุ่ม D เดี๋ยวไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม G มันก็จะพักมากกว่าวันหนึ่ง
0: ครับ
2: นะครับ
0: อืมอ่ะนั่นคือสถานการณ์นะของการแข่งขันนะฟุตบอลโลกนะครับใน3กลุ่มนะครับเตะพร้อมกันครับผมในแต่ละกลุ่มนะครับก็เอาย้ำอีกครั้งหนึ่งเอเป็นยังไง
1: ครับก
0: ็
1: กุลาเซานะครับพบไอริคอร์ดเวลาตีสามนะพี่เจ๋งน้องเปมไลท์คู่หนึ่งตีสามเอกวาดอร์พบเยอรมนีฮะและช่วงเช้านะฮะ6นาฬิกาเจแปนญี่ปุ่นนะครับเจอสวีเดนครับไล่คู่หนึ่งตุรกีเซียพบเนเธอร์แลนด์นะครับเวลา6โมงเช้า
0: คร
1: ับแล้วเพิ่มมาอีกสายหน่อยฮะ9นาฬิกาตุรกีพบสหรัฐอเมริกา USA เจ้าภาพของเรานี่เองนะฮะ9โมงอีกคู่หนึ่งครับปาราควายพบออสเตรเลียพี่เจ๋ง
0: โอ้ย
1: บอกเสีย
0: งดีมากเลยออสเตรเล
1: ีย ออสเตรเลียไม่ยิ้มนะพี
0: ่
1: ครับ
0: ก็เต็มลุ้นกันนะในวันนี้นะครับผมแต่ว่าที่น่าสนใจคือโมร็อกโกนะพี่ชอบไอ้กองหน้าเขาอิสมาเอลไซบารีไง
1: ที่ตัวใหญ่ๆใช่
0: ไ
1: หม
0: เออศูนย์หน้าเขาได้ได้ก็ยิงประตูได้ด้วยที่ชนะไอ้ที่เสมอกับบราซิลไงก็ตำแหน่งเจอบราซิลเนี่ยเล่นตำแหน่งไอ้เซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับสกอตแลนด์เล่นเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็เจอเฮติเล่นกองกลางตัวรุกนะครับแล้วผลงานกับในพีเอสวีเอฟก็เล่นดีนะ37นัด19ประตูโหดูเหมือนไซบารีเนี่ยจะไปบาเยิร์นเนี่ยบาเยิร์นได้ของดีนะผลงานดีมากนะแซบารี่นะสุดยอดนะฮะครับ
1: ครับ
0: ก็ลุ้นกันนะครับส่วนบราซิลเมื่อช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างเลย

0: บราซิลน่ากลัวไหมอ่ะ
1: อย่าบ่นเยอะเป็นที่เพราะว่าที่นั่นเป็นเกมกับโมร็อกโกอ่ะมีเรื่องที่คิดไงแต่พอเกมเนี้ยพอจัดการสกอตแลนด์ได้แล้วเนี่ยมันก็ควรจะได้รับคำชมบ้าง
0: เพราะพี่ว่าใช่บราซิลดีนะในยุคของอัลเชอร์ตินะ
2: ใช่
0: เมื่อช่วงเช้าก็ชนะสกอตแลนด์ไป3-0นะครับตัวหลักก่อนหน้าก็คุณย่าเนาะ
2: ใช่
0: แล้วคุณย่าเจ็บไปก็มีกัตตายานของบอลบัตมาแทนใช่ไหมล่ะอันเช่ก็เอากองกระดาษก็บรูโน่คีมาไลท์ลูคัสปาเกต้าและได้เนมาพร้อมลงสนามด้วยวินิซิอุสก็ฟอร์มดีวินิซิอุสเนี่ยก็เท่าไหร่แล้ว4ประตูยังวินิซิอุส
2: นะครับจูเนียใช่ไหมฮะของ
0: ใช่ฮะ
2: เรอัลมาดริด
0: ก็วินิซิอุสจูเนียครับ4ประตูแล้วเท่ากับฮาลันและคิเลียนเอ็นบัปเป้ตามหลังเรโดเมสซี่แค่1ประตูโอ้ฟอร์มดีมากจริงๆแกน่าจะยิง5ประตูนะเท่ากับเมสซี่นะว่า
1: ฟาว
0: ล์ในช่วงเท้าเนี่ยก็ไปเตะใส่แจ็คเคนทรีกองหลังของสกอตแลนด์ก่อนก็เลยโดนจับฟาวล์ก่อนแต่ตามที่ยิงเข้าไปแล้วนะนะครับ
1: เขาได้ยิง8ครั้งครับพี่เจงเช้าได้2ประตู
0: ใช่ฮะจะได้ไปจะไปไกลแค่ไหนในยุคของอัลเชอร์ตินะแต่อย่าลืมอย่างที่บอกไปว่ารอบต่อไปมีโอกาสเจอญี่ปุ่นกับบราซิล
2: ใช่พี่แต่ทีนี้วัฒนธรรมของบราซิลเนี่ยปกติเขาเวลายิงเข้าประตูแล้วเขาจะแบบมันจะซัมบ้าแล้ว
0: อ๋อแต่ก็นี่ไงวินิซูเนียยิงประตูประตู
2: แต่ผมเห็นยังไม่มีใครเต้นสักคนเลยนะฮะ
0: มีวินิซูเนียกำลังเต้นที่บริเวณมุมธงไงนะครับในเกมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไงนะครับที
2: ่
0: เขายิงประตูได้แล้วก็ไปเต้นบริเวณบริเวณบริเวณมุมธงอ่ะเต้นซัมบ้าเหมือนโรเจอร์วิลล่า
2: ใช่ใช่
0: ใช่ชื่อดังของเคเบเดอร์มาเต้น
2: มันเป็นตัวเขาเหรอพี่ว่าท่านทำกับบราซิลหรือเปล่า
0: เขาจะยกแขนขวาขึ้นมา
2: แล้วก็เต้น
0: แล้วก็มือซ้ายก็คือขนานกับพื้นใช่ไหมล่ะ
2: ใช่พี
0: ่มาหน้ามาไอ้ขนานกับบริเวณสะดือของเราใช่ไหมล่ะ
2: นั่นแหละ
0: ท้อง
2: ก็ดูสวยงามนะพี่นะ
0: สวยงามนี่ไงเขาเต้นด้วยนะมีวิดีโอก็ยิงนาทีที่7นาที45บวก3แล้วก็คุณย่าปิดท้าย60นะครับแล้วได้เนมากลับมาด้วย
2: ใช่
0: เนมา
2: เจอใช่
0: รู้ไงว่านำห่าง 3-0 เอาเนมาลงสนามนะครับเหมือนเป็นการเรียกเรตติ้งด้วยไง
2: ใช่คนก็คือหากันใหญ
0: ่แต่ก็เตะที่ไมมี่เนาะนะครับมีคนมาดูกันเยอะเลยนะมีศิลปินสาวอะไรนะคาบิล่าคาบิโยใช่ไหมวงฟิปฮาร์โมนีเอ็มรู้จักไหมไม่รู้จัก
2: น่าจะไม่รู้จักครับ
0: ถามเขาจะรู้ได้บ้างมีเบโต้มีเบโต้มีใครล่ะหลายๆคนลบโรนัลโดเข้ามาด้วย
2: โรนัลโด
0: ประธานทีฟ่าเฟรนโดเข้ามานะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบราซิลแต่เกมต่อไปถ้าผ่านญี่ปุ่นได้เนี่ยรอบน็อกเอาท์นะถ้าเจอญี่ปุ่นแล้วผ่านไปได้พี่ว่ามีการลุ้นเลย
2: ใช่
0: บราซิลเนี่ยจะไปอยู่ในสายล่านะเอ็ม
2: ครับ
0: สายล่ากับอาร์เจนตินานะก็ถ้าเจอกันอีกทีเนี่ยรอบรองเนี่ย
2: อ๋อรอบรองชาเลิศ
0: รอบรองที่แอตแลนต้าเลยถ้าว่าบราซิลกับอาร์เจนตินาไม่ตกรอบไปก่อนนะมีสิทธิ์ที่จะไปปะกันนะครับที่แอตแลนต้าครับประเทศ
1: แอตแลนต้าขออภัยครับ
0: แอตแลนต้าก็ที่อเมริกาเนาะนะครับแต่รอบรองนะมีการไปเจอกันที่นั่นนะครับหากไม่ตกรอบไปก่อนนะ
1: ครับแล้วมีเก็บตกอีกเรื่องนึงพี่เจ๋งครับยังไม่ได้วิเคราะห์คู่ประเทศออสเตรเลียเลยว่าสกอร์จะเป็นไงอีกครับ
0: ยังไง
1: เลยมองว่าออสเตรเลียอาจจะเบียด 2-1 ครับจริงว่า
0: เสมอ
1: ไ
0: ปถึงรอบ
2: ผมว่าเสมอ
0: ไม่คุณยังเรียนแบบผมสิ
2: ครับก็เนี่ยก็เสมอกัน
0: เสมอนะ
2: ดีกว่า
0: เลยครับที่สมศรหรือเปล่าอ๋อมาดึงเพลงใช่ไหมล่ะนาตาเซียใช่ไหมสวัสดีครับมิสเตอร์ดิลิทครับเยอรมันเนเธอร์แลนด์สวีเดนเขาจะไปขึ้นเหนือไหวหรือเปล่าครับจากคุณหมอจอสลินครับขึ้นเหนือเหรอแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็ขึ้นดอยเนาะขึ้นเหนือไงอากาศหนาวไงนะครับหลายประตูอ่ะโมร็อกโกก
2: ็
0: หกลูกใช่ไหมล่ะเจอเฮติ
2: ใช่ฮะเฮติ
0: บราซิลก็3ประตูขึ้นเหนือไงจะว่าขึ้นเหนือไหม
2: อ๋อขึ้น3ประตูขึ้นสูงสุดขึ้นสูง
0: สกอร์สูง
2: สกอร์สูงทุกคู่ไม่ใช่ไม่เจ๊ง
0: เป็นการลงทุนหรือเปล่าไม่ก็มันถ้าสุดท้ายเราไม่กลัวอ่ะบางทีมก็เข้ารอบไปแล้วบางทีมก็ตกรอบไปแล้วมันก็เลยแบบไม่มีเดียเสียไงก
2: ็
0: ติดลุ้นเนาะสู้กันแบบเรียกว่าใส่จัดเต็มเลย
2: ใช่ฮะ
0: นะฮะก็มีโอกาสนะนะครับถ้ารอบต่อไปญี่ปุ่นเจอบราซิลขอเชียร์ญี่ปุ่นครับลมยักษ์เหมือนกันเขาบอกก็ชนะมาแล้วญี่ปุ่นชนะบราซิลครั้งแรกแล้วในการแข่งขันคิรินคัพที่ผ่านมาไงในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนาะนะครับอยากเห็นพี่เจ๋งภาคคือลาซาวกับเอ็มครับโอ้
2: ครับดีมากเลย
0: คือลาซาวผมภาคแล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมา

0: บรรยายกับคุณบรรยายกับคุณพัชระ
1: พร้อมเลิศพี่ตุ๋ย
0: นะครับยอดดูเยอะมากนะขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามทั้งในบ้านแดงนะบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้าขอบคุณมาก
1: ครับบ้านฟ้า
0: บ้านฟ้าบ้านฟ
1: ้
0: า
1: ครับพี
0: ่ครับก
1: ็ยิ้มอีกแล้ว
0: ขอบคุณมากคือเศร้านะครับนี่เกาหลีใต้ทำตัวเองครับผมต้องลดดับ3ผมไม่น่าไปต่อแล้วมากเกาหลีใต้3แต้มเนี่ยจะได้โปรนาประตูได้เสีย
1: ครับพี่
0: ได้ไปต่อไหมอ่ะ
1: ตอนผมก็ยังเชียร์อยู่นะก็อาจจะมีลุ้นพี
0: ่มีลุ้นเหรอแต่3แต้มนะเอ็มติดลบด้วยประตูได้เสีย
1: ก็
0: แล้วไปดอกถอดซอนเดมินทำไมอ่ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันเลยอ๋อ
0: เหรอ
1: ครับพี
0: ่มาลงเล่นนะก็ไม่ทันนะเนาะเออนะ
1: ฮะ
0: นะครับสวัสดีทุกท่านมานะครับขอบคุณทุกคนนะครับบอกว่าระหว่างเจ๋งส่งมุกนะเอ็มเขาบอกมาฮะ
1: ครับ
0: เงียบตลอดเลยแล้วอ่ะเออส่งไปเดี๋ยวหายว่าเนี่ยพี่เป็นไอ้แกงมุทาไลเนี่ยไม่ฟาดเลยแล้วอ่ะ
1: ฟาดอยู่
0: ม
1: ัน
0: เป็นพี่ปุ้ยฟอนชัยเขาแก้วเลยอ่ะ
1: โอ้ไม่เป็นฟอนชัยครับ
0: เออ
1: ฟาดตลอด
0: ชงให้เมกาว่าไงเมกามีสิทธิ์ที่จะไปไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะเชียร์เยอรมันด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับอืมคุณเจ๋งครับบอกว่านอกเรื่องเขาบอกเก่งสุดอ้าวมันชมผมไม่ว่าไงเขาบอกพูดเก่งแล้วพูดต้องเรื่องเก่งเลยว่าไงฮะ
1: นอกเรื่องเก่ง
0: นะนอกเรื่องเก่งนะประมาณนี้นะ
1: ครับผม
2: ส่งท้ายดีกว่าพี่เจ๋งครับวันนี้
1: ครับ
0: ครับอ้าวก็สุดท้ายนะครับ
2: 6คู่เน
0: า
2: ะ
0: 6คู่วันนี้นะก็รายการในการไทยเป็น99รายการสดเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโชว์หน้าก็อยู่กันต่อเนาะนะครับก็ถามบอลลูกกันยาวๆนะครับวันนี้เราสามคนน้องเอ็มน้องเปรมและผมเจตศักดิ์ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียบอลโลกสตอรี่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 23นาฬิกา6นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกช่วงแรกประจำวันพฤหัสที่25มิถุนาวันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปรินพงษ์แล้วก็พี่ปาล์มณัฐวุฒิศรีด่านครับ
1: ครับสวัสดีครับน้องเจมส์สวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็บอลโลกนี่ผ่านมาแล้วเกือบจะ2สัปดาห์แล้วพี่ปาล์ม
1: 2สัปดาห์แล้วก
0: ็
1: ถือว่าเอานะตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่แมตช์สุดท้ายนะครับเมื่อตอนเช้าก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าพลิกล็อกไหม
0: พลิกล็อก
1: กันหน้าดูถล่มทลายเลย
0: ใช่ เป็นคู่เกาหลีแล้วกันที่พลิกล็อกอย่างไม่น่าเชื่อนะเฮ้ย
1: ครับ
0: ที่เจอแอฟริกาใต้แล้วก็กับบอลโลกเนี่ยตอนนี้ผ่านไปแล้ว49เกมกำลังจะครึ่งทางแล้วแล้วก็ตอนนี้จบไปแล้วทั้งหมด3กลุ่ม
1: 3กลุ่ม
0: เดี๋ยวคืนนี้อีก3กลุ่มพรุ่งนี้อีก3กลุ่มแล้วก็วันอาทิตย์อีก3กลุ่มก็จะจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้เรียกว่าจบเสียทีมั้ยเพราะมันดูเยอะมากนะ
0: เยอะมาก2อาทิตย์จริงๆเนี่ยแต่ก่อนบอลโลกระยะเวลามันประมาณแค่1เดือนนะพี่ปั๊ม
1: 1เดือนนี่ ผมว่ากำลังดีมั้ยสำหรับคุณผู้ชมอย่างเรา
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าถามว่าคนที่ชอบดูฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าอย่างเช่นน้องเจมส์เนี่ยใช่มั้ย
0: ครับ
1: ได้ถือว่าเป็นคราวนี้คืออาจจะเคยทำฟุตบอลโลกแล้วแต่ตอนนั้นคือยังไม่เต็มตัวใช
0: ่ไห
1: มแต่ตอนนี้ก็เรียกว่ามาสแตนบายทั้งจัดรายการและทำข้อมูลทำกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ย
0: ใช่
1: เกือบก็เรียกว่าเกือบ24ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: อยู่กับข่าวสารฟุตบอลโลกตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
0: ก็เป็นบอลโลกที่ผมเกือบดูครบทุกเกมนะพี่บ
1: อ
0: มตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยดูบอลโลกเยอะขนาดเลยแต่อาจจะมีบางช่วงเวลาที่มันก็หลับไปครึ่งนึงอะไรเงี้ยแต่โดยรวมผมดูเกือบทุกเกมเพราะว่าต้องเขียนผลลงเว็บของ FM 99ด้วย
1: เรียกว่าเขาเรียกว่าตื่นมาหายใจเข้าก็เป็นฟุตบอลหายใจออกก็เป็นฟุตบอล
0: ร่างกายก็เริ่มจะแย่ลงทุกทีอาจจะต้องพักหน่อยแต่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเท่าที่ผมดูมาตั้งแต่เกมแรกๆพี่ปาล์มพอมาช่วงท้ายๆรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยความเข้มข้นมันเริ่มเยอะขึ้นเราจะเริ่มเห็นคุณภาพของทีมใหญ่ที่เริ่มจะแสดงออกมาได้ชัดเจนขึ้นในหลายทีมเนี่ยที่ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ช่วงท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเริ่มฟอร์มดีขึ้นมาไอ้อย่างบราซิลเมื่อเช้าเนี่ยชนะขาดในพี่ปาล์ม
1: บราซิลเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะว่าฉกฉวยก็เรียกว่าผู้เล่นสกอตแลนด์แหละมีเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็สามารถที่จะฉกฉวยประโยชน์ตรงนั้นได
0: ้
1: และทำให้บราซิลเนี่ยเก็บชัยชนะเก็บ3แต้มได้
0: ใช่ก็เดี๋ยวผมไปไล่ผลเมื่อคืนก่อนละกันท
1: ั้
0: งหมด3กลุ่มไปเริ่มที่กลุ่ม A ครับก
1: ็
0: แอฟริกาใต้ครับเมื่อเช้าเนี่ยโดนบุกทั้งเกมหรือว่าใช้โอกาสสวนกลับแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยยิงประตูเกาหลีใต้ได้ก็ทำให้แอฟริกาใต้เนี่ยชนะเกาหลีใต้แล้วพลิกเข้ารอบเลยนะพี่
1: เกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนก่อนเริ่มเกมเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยมี3แต้มนะครับซึ่งเกาหลีใต้ก็สามารถเก็บ3แต้มได้ในแมตช์แรกที่ชนะเช็ค2ต่อ1
0: ถูกต้อง
1: และแมตช์ที่ผ่านมาก็พลาดท่าให้กับเจ้าภาพนะครับผมแต่แมตช์เนี้ยถือว่าก่อนเริ่มเกมการเจอกับแอฟริกาใต้เนี่ยซึ่งแมตช์แรกแอฟริกาเนี่ยสตาร์ทไม่ดีนะแพ้เจ้าภาพอย่างเม็กซิโกไปแล้วก็มีผู้เล่นโดนใบแดงไปถึง2คนเหลือ9คนและแมตช์ที่ผ่านมานี่เจอกับเช็กใช่ไหมเจอกับเช็กก็สามารถได้ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกม
0: ครับ
1: เหมือนโมเมนตัมกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเจอกับเกาหลีใต้ที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหนะไม่น่าเชื่อนะเกาหลีใต้เนี่ยฟอร์มการเล่นตั้งแต่นัดแรกจนมาแพ้เม็กซิโกไม่รู้แกว่งหรือเปล่า
0: จริงๆแพ้เม็กซิโกก็เป็นจังหวะผิดพลาดของผู้สาประตูรูปเกมก็เป็นรองแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะแบ่งแต้มได้แต่จังหวะผิดพลาดแค่ครั้งเดียวทำให้แพ้ในเกมนั้น
1: ครับผมแล้วเกาหลีใต้น่าเสียดายนะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่ามีโอกาสหลายๆครั้งแต่การเข้าถึงพื้นที่สุดท้ายเนี่ยยังเป็นปัญหานะ
0: ใช่
1: สำหรับเกาหลีใต้ในชุดนี้ซึ่งต้องดูว่าในเกมต่อๆไปเนี่ยก็ถ้าจะเข้ารอบแหละ3แต้มของเกาหลีใต
0: ้ก็มีโอกาส
1: เมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆกลุ่มนะเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์อีกครั้งนึงแต่น่าเสียดายนะน้องเจมส
0: ์ครับ
1: คิดอย่างนั้นแม้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหน่าจะทำผลงานได้ดีกว่านี
0: ้ใช่
1: เจอกับแอฟริกาใต้ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยแอฟริกาใต้เนี่ยอย่างเช่นในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งที่แมตช์แรกเนี่ยเราดูชัดเจนเลยว่าโอ้โหเล่นสเปซสปามากการขึ้นเกมฟุตบอลการจันบอลยาวการจ่อยบอลสั้นหรือว่าการแทงบอลในแนวลึกเลยต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีมิติสักเท่าไหร
0: ่
1: แต่เขาเรียกว่าสวมหัวใจสิงลงสนาม
0: ใช่
1: ในวันนี้เพื่อการเข้ารอบประวัติครั้งประวัติศาสตร
0: ์ถูกต้อง
1: และก็ทำได้จริงๆ
0: เป็นการเข้าแรกเข้ารอบ2ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแอฟริกาใต้หลังจากที่เล่นมา2ครั้งก่อนหน้านี้
1: ใช่
0: เมื่อเช้าในเกาหลีใต้ครองบอล 60% เลยนะพี
1: ่ครับผม
0: โอกาสเนี่ยยิงไป โอกาสยิงเนี่ยน้อยกว่าแอฟริกานะพี่แต่ว่าแอฟริกาเนี่ยก็เมื่อวานเน้นไปทางรับซะส่วนใหญ
1: ่รับและโต้กลับแอฟริกาอย่างที่ทราบกันแหละเขาใช้ผู้เล่นเขาเรียกว่าในลีกของเขาอะ
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งแต่ละคนนี่ค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่ามีจุดเด่นของเรื่องพละกำลังและร่างกายจริงๆก็เกาหลีใต้ก็เรื่องนี้ก็เป็นจุดแข็งของเขาเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่เขาเรียกว่าการบุกไปแล้วเขาเรียกว่าสำเร็จโทษได้จังหวะนั้นนี่โอ้โหแต่ขึ้นมาเนี่ยผมดูหลายๆครั้งแล้วนะก้าวหรือใต้พยายามที่เล่นเกมลุกแต่สุดท้ายในการเปิดบอลเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายคู่ต่อสู้ได้
0: ใช่
1: จนโดนโต้กลับมาจังหวะเปิดมาจากฝั่งซ้ายใช่ไหม
0: ใช่
1: เข้ามาตรงกลางแล้วก็จังหวะยิง
0: คนยิงเนี่ยเป็นทางด้านของมาเซโก้ครับที่ยิงประตูชัยนาทีที่63
1: ใช
0: ่จริงๆเกาหลีใต้เนี่ยในบอลโลกก็ชอบแพ้ทางทีมแอฟริกานะพ
1: ี
0: ่หลายๆครั้งเนี่ยเกาหลีใต้ไปแพ้ทีมแอฟริกาซะส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ก่อนหน้านี้ก็ย้อนกลับไปก็เคยแพ้ไอวอรี่โคสต์ด้วยเมื่อปี2014นู่นเลย
1: โอ้แล้วแอฟริกคือตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยพอแพ้แอฟริกาเนี่ยสถานการณ์ก็คือตกไปอยู่ระดับ3ทันที
0: ถูก
1: ซึ่งตอนนี้ผมว่าน่าจะเข้ารอบได้แหละ
0: มีโอกาส
1: ครับผม
0: แต่อาจจะต้องลุ้นจนถึงวันอาทิตย์เลย
1: นะต้องลุ้น
0: ยาวใช่ส่วนแอฟริกาใต้ก็พลิกเข้ารอบไปเลย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
0: ใช่
1: แมตช์แรกนี่ผมว่าไปตั้งแต่ไปแล้วเล่นแมตช์แรกคือ
0: ด
1: ูอาการ
0: เลยใช่คือด้วยชื่อชั้นเนี่ยดูเป็นรองทุกทีมในกลุ่มด้วยซ้ำไป
1: แมตช์แรกนี่ถ้าเม็กซิโกไม่ผ่อนเกมอ่ะยับ
0: ถูก
1: ตรงยับนะเพราะว่าเหลือ10คนในช่วงต้นครึ่งหลังใช่ไหมแล้วก็มาโดนประตูที่2ของลาอูคิมิเนสนะครับถ้าใครยังจำกันได้เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเกมนั้นน่ะพูดตรงๆจากใจเลยว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยคงคิดแหละว่าแอฟริกาใต้เมื่อเจอใครแล้วเนี่ยไม่น่าจะอ่ะเจอเช็คก็น่าจะใสๆซึ่งแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยเช็คก็นำเร็วด้วยนะเช็คนำตั้งแต่ต้นเกมแต่ไปมาเช็ค
0: ไปแผ่วไปเล่นลับซะส่วนใหญ่เลย
1: ใช่ครับแล้วก็ทำให้เนี่ยเขาได้ประตูจุดโทษในช่วงท้ายเกมมั้งทำให้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆเมื่อต้นกลับมาอีกครั้งและเช็คโอ้ล่าสุดนี่เช็คนี่น่าสงสารนะ
0: เช็คเมื่อเช้าเนี่ยเล่นกับเจ้าภาพเม็กซิโกโดนไป3ลูกนะพี
1: ่ครับผม
0: เม็กซิโกเนี่ยลงเล่น3นัดชนะรวดไม่พอตอนนี้คลีนชีททั้ง3นัดด้วยแล้วก็เมื่อเช้าประตูของเม็กซิโกเนี่ยเป็นโอชัวลงเลยพี
1: ่โอชัวก็ถือว่าเป็นผู้เล่นประวัติศาสตร์อีก1คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกตอนนี้น่าจะเป็นสมัยที่1 6ป่ะ
0: 6สมัย
1: 6สมัยนะกิวยูโมโอชัวเมื่อก่อนเนี่ยตอนปี2006ตอนนั้นเขาอยู่ครับอเมริกา
0: ใช่
1: ก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในยุคนั้นในการลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกเมื่อปี2006ตอนนี้ครบรอบ20ปีแล
0: ้
1: วโอชัวก็โอ้โหถือว่าโดดเด่นจริงๆเนี่ยนะในฟุตบอลโลกน่าจะ2014มั้ยที่บราซิล
0: ใช่คือเล่นบอลโลกเนี่ยเก่งทุกรอบแต่สโมสรไม่ค่อยเท่าไหร่
1: ก็มันเป็นอย่างนี้นะผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยที่โดดเด่นในฟุตบอลโลกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ไหมก็มีนะหลังๆก็จะมีเราจะเจอคนอย่างนี้เยอะนะผ
0: ู
1: ้เล่นที่โดดเด่นในทัวร์นาเมนต์แบบเนี่ยในทัวร์นาเมนต์เขาเรียกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอ
0: ่
1: ะแต่พอในเขาเรียกการแข่งขันในตลอดหนึ่งฤดูกาลเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาฟอร์มและรักษามาตรฐานในการลงเล่นได้อย
0: ่
1: างเช่นเนี่ยโอนาฮีอ่ะของ
0: มาร็อกโก
1: ก็เป็นอย่างนั้น
0: ครับผม
1: ผมเมื่อกี้หรือพอย้อนไปเม็กซิโกกับเช็กเขาบอกว่าสาธารณรัฐเช็กเนี่ยผู้จัดการทีมอ่ะบ่นเลยบ่นอุบเลยบอกว่านักเตะเนี่ยเหนื่อยมากกับการเดินทาง
0: เพราะว่าต้องเดินทางไกล
1: ใช่
0: ต้องนัดแรกเนี่ยเช็กเนี่ยเตะที่สนามของเม็กซิโกนะพี
1: ่ครับ
0: และเกมที่2เนี่ยต้องไปเล่นที่อาร์เรนต้าสหรัฐเดินทางเนี่ยโอ้โหข้ามประเทศเลยและเกมนัดสุดท้ายเนี่ยต้องกลับมาเล่นที่อาสเตกาที่เม็กซิโกซิตี
1: ้โอ้โห
0: คือไปกลับอ่ะแล้วเม็กซิโกกับอเมริกานี่ไม่ใช่ใกล้นะพี่
1: ไม่ไกลกัน
0: ประเทศติดกันก็จริงแต่อเมริกาใหญ่มาก
1: ประเทศอเมริกาอย่างที่ทราบกันพื้นที่นี่โหใหญ่มากแต่ละรัฐนู่นละรัฐเนี่ยจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยโหเหนื่อยมาก
0: ใช่
1: แล้วเนี่ยพามาเม็กซิโกอีกโอ้โหน่าเสียดายนะทีมอย่างเช็ก
0: ครับก็ตกรอบไปเลย
1: ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
0: ไม่ชนะใครด้วย
1: ทีมในกลุ่มนี้ใครๆก็มองว่าแอฟริกาใต้น่าจะไปก่อน
0: ใช่
1: ซึ่งความเป็นจริงไม่ใช
0: ่พลิกเลยกลายเป็นแอฟริกาเข้ารอบไปแล้วพร้อมกับเม็กซิโกแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยต้องไปลุ้นอันดับ3
1: คนไทยนะครับที่เชียร์เกาหลีใต้อย่างแบบถึงพลิกถึงขิงเนี่ย ขาเรียกพระป่าความเป็นที่เรียบร้อยไป
0: คือจริงๆเกาหลีใต้เนี่ยแฟนบอลในไทยเยอะนะพี่ปาม
1: ครับผม
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นทีมใกล้บ้านเราแล้วก็เป็นทีมที่เราก็เจอบ่อยนะหลังๆแฟนบอลโลกรอบคัดเลือกก็เจอไปล่าสุดอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ก็เคยเจ
1: อ
0: ก็เป็นทีมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าในบอลโลกครั้งนี้ก็ดูแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสแต่อาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องลุ้นหลายตลบหน่อย คือเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นเนี่ยเขาบอกว่าการประกบคู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดได้ทั้งหมด495กรณี
1: นี่ไง
0: 495กรณีนะพี่คือหมายความว่ามันมีโอกาสที่ทีมไหนจะเจอกันก็ได้เนี่ย495กรณี
1: เรารอให้ การแข่งขันในทุกกลุ่มจบก่อนไหม
0: ถูกคือเราไม่ต้องมานั่งคาดเดาเองเพราะว่ามันเดายากแต่ว่าเดี๋ยวผ่านไปสักคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล
1: ้
0: วเริ่มรูปร่างมันจะชัดเจนมากขึ้น
1: จริงๆเนี่ยหลายๆทีมเนี่ยก็คงเขาเรียกว่ามีการมีอย่างนี้ไหมก็คือว่าทำนายว่าจะไปเจอใครในรอบหน้าอะไรเงี้ยมีการไหมมีไหม
0: อาจจะมองคำนวณไว้คร่าวๆได้
1: เนี่ยเหมือน SMS เนี่ยทางคุณ3023เนี่ยบอกว่าทำไมคิดว่าเมื่อคู่เมื่อเช้าเนี่ยเกาหลีใต้ตั้งใจช่วยแอฟริกาใต้ให้เข้ารอบไปด้วยก็เหมือนว่าจริงๆแล้วเหมือนไม่การต่อบอลแล้วก็ไม่กล้าคือแทงกักอ่ะเล่นกักไว้อ่ะกักๆจังหวะมันต่างๆมันกักๆแล้วมันดูไม่เป็นธรรมชาติสำหรับเกาหลีใต้นะครับ เราเคยเห็นไม่น่าเชื่อนะเล่นผมดูตอนเช้านี่โอ้โหเกาหลีใต้เข้าถึงพื้นที่สุดท้ายได้น้อยมาก
0: ใช่อีกครั้งอินนี่จบเกมแกชกพื้นเลยนะพี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่โดนจับตามองเหมือนกันในบอลโลกครั้งนี
1: ้มันมองว่าผู้เล่นเกาหลีใต้มีความกดดันหรือว่าแท็กติกของฮองมิงโบไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่า
0: ใช่แล้วเกาหลีใต้เนี่ยเวลาสมมติว่ามาเตะบอลโลกแล้วฟอร์มไม่ดีกลับไปเนี่ยแฟนบอลที่ประเทศตัวเองนี้รอต้อนรับเลยนะพี่
1: อยู่แล้วก็เมื่อวานที่พี่บอลนะครับผมจัดในเวลาเนี้ยเวลาเดียวกันเนี่ยก็แกได้เล่าเลยก็นั่นแหละเรื่องต่างๆที่เราทราบกันแหละว่าสื่อมวลชนกับสื่อมวลชนกับนักฟุตบอลของเกาหลีใต้โดยเฉพาะซองฮีมินเนี่ย
0: ม
1: ีเขาเรียกมีซัมติงกันอยู่
0: ใช
1: ่ซึ่งตอนแมตช์เนี้ยแพ้ไปเนี่ยไม่ทราบว่าสื่อของเกาหลีใต้จะเป็นเยี่ยงไรบ้าง
0: ใช่แล้วโดยเฉพาะในชั่วโมงที่คู่ปรับตลอดการอย่างญี่ปุ่นเนี่ยยกระดับไปเป็นแถวหน้าของโลก
1: โ
0: มันเริ่มเว้นระยะห่างนะที่ระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ย
1: เออเน
0: าะเริ่มฉีกกันไปเรื่อยๆตอนเนี้ย
1: แต่พอเจอกันเนี่ยสนุกนะ
0: สนุก
1: คู่นี้สนุกนะและเป็นเกาหลีใต้ทำได้ดีด้วยกันด้วยดีกว่าด้วยนะ
0: ใช่
1: บางเกมนี่โอ้โหเกาหลีใต้นี่เกาหลีใต้เล่นเหมือนบอลเหมือนยุโรปอ่ะส่วนญี่ปุ่นเล่นแบบคล้ายๆเยอรมันนิด
0: ๆเล่นบอล
1: เป็นรูปแบบสเปนใช่เป็นรูปแบบ
0: แต่เกาหลีนี่จะเป็นพละกำลัง
1: พละกำลังนะ
0: ใช่ก็จบไปในกลุ่ม B
1: กลุ่ม B
0: กลุ่ม A
1: กลุ่ม A นะครับ
0: ครับผมส่วนกลุ่ม B เมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูสกอร์ต่อเนื่องเลยนะครับเป็นเกมในกลุ่ม B ของบราซิลเป็นแคนาดา
1: แคนาดาเจ้าภาพ
0: เมื่อคืนในแคนาดาเล่นนัดสุดท้ายนะพี
1: ่
0: เล่นที่ BC Page Vancouver เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองแล้วเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสนามเนี่ยแฟนบอลเสื้อแดงทั้งสนามเลย
1: ใช่เชียร์สวิตเซอร์แลนด
0: ์เชียร์ทั้งสองทีมหมายถึงว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ใส่เสื้อแดงแคนาดาก็ใส่เสื้อแดงแต่ว่าจริงๆครึ่งแรกเนี่ยเกมตื้อมากเลยเงียบมากแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาประมาณ47วิเนี่ยวาการ์ดเนี่ยมายิงประตูให้กับสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำแล้วนาที57เนี่ยมันซัมบี้คนเดิมที่ในบอลโลกครั้งนี้ฟอร์มดีมากเลย
1: ครับ
0: ยิงประตูที่2ก่อนที่ท้ายเกมนาที76เนี่ยแคนาดาไล่มาแต่สุดท้ายเนี่ยพยายามจะไล่ช่วงท้ายก็ไม่ทัน
1: ครับ
0: ทำให้แคนาดาเนี่ยแพ้ไปในเกมนัดสุดท้ายแคนาดาจริงๆเข้ารอบไปแล้วแต่ว่าการแพ้นั้นเนี่ยมันทำให้พวกเขาจะไม่ได้เล่นในบ้านต่อในรอบ32ทีมแล้วรอบ16ทีมนะพี่
1: เขาเรียกว่าไม่มาตามนัด
0: ใช่เพราะว่าแคนาดาถ้าเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเกมในรอบ32รอบ16เนี่ยจะเล่นที่แวนคูเวอร์ต
1: ่
0: อแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยพอแพ้ทำให้เขาต้องไปบินไปเล่นที่อเมริกาแล้วซึ่งแน่นอนว่าความได้เปรียบในเรื่องเสียงเชียร์มันจะลดลง
1: ลดลงแน่นอนเพราะว่าการเล่นในอย่างที่ทราบกันแหละ3แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยแคนาดาเนี่ยแฟนบอลคึกคักมากเราก็ได้ดูแล้วเมื่อวานเนี่ยก่อนเกมเนี่ยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่านิด
0: ครับ
1: นะเรทอัตรารองตามของต่างประเทศนั่นแหละแล้วก็เล่นก็เป็นสกอร์ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะไปได้แล้วแคนาดาเนี่ยโหไปมาเนี่ยเหนื่อยนะการที่เข้ารอบเข้าไปเนี่ย
0: ใช่ก็เข้ารอบระดับสองเดี๋ยวไปเจอทีมใหญ่ทีมหนักแน่
1: หนักแน่นอน
0: แต่ที่สำคัญคือจะไม่ได้เล่นในบ้านต่อแล้ว
1: น่าเสียดายนะ
0: สำคัญใช่ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยบอชเนียเนี่ยชนะกาตาร์ 3-1 ซึ่งบอชเนียเนี่ยล่าสุดการันตีเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีสุดแล้วด้วย
1: 4แต้ม
0: ก็เหนือความคาดหมายเหมือนกันสำหรับบอชเนียครั้งนี้มาแบบนักเตะเรียกว่าชราภาพมาเลย
1: ใช่บอชเนียของสเกบาบาเรสนะก็โอ้จริงแล้วเตะบอสเนียรุ่นใหม่ๆก็ขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้จักกันจริงๆแล้วเนี่ยน้อยนะน้อยคนเลยนะบอสเนียผมตอนเช้าก็ชนะกาตาร์ไปได้ช่วงตีสามที่ผ่านมาใช่ไหมตี 2
0: ปั๊มใช่ครับตอนตีสอง
1: ครับผมมีสี่แต้ม
0: เข้ารอบไปเป็นอันดับ3ดีสุดส่วนกาตาร์ก็แม้ว่าครั้งนี้จะมีแต้มแรกในฟุตบอลโลกแต่ว่าตกรอบเป็นสมัยที่2ติดต่อกันก็ต้องยอมรับเลยพี่ว่ากาตาร์ในเอเชียเนี่ยได้แชมป์เอเชียนคัพมา2สมัย
1: ครับ
0: แต่บอลโลกเนี่ยฟอร์มมันก็คนละเรื่องเลย
1: จริงๆมาตรฐานของระดับโลกกับเอเชียเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยนะทีมอย่างกาตาร์เนี่ยโหเจอกับซาอุเจอกับอิหร่านเจอกับอุซเบย์หรือแม้จะเจอเนี่ยฝั่งตะวันออกอย่างเราอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโหสบายมากพอไปเจอของจริงเข้าไปนี่ไปไม่เป็นเหมือนกัน
0: ใช่ก็ไม่ไหว
1: ไม่ไหวรูปเปตกีน่าสงสารนะเขาก็พยายามที่จะปลุกปั้นผู้เล่นหลายๆคนสลับกันอย่างเนี้ยผมชอบอาคารมาฟิสนะเขาก็ถือว่าโดดเด่นเหมือนกันก็มีอยู่คนเดียวล่ะส่วนตัวผู้เล่นพวกบราซิลโอนสัญชาติเนี่ยโอ้โหพึ่งไม่ได้เลย
0: ถูกต้อง
1: พึ่งไม่ได้เลย
0: ใช่แต่ว่ากาตาร์เนี่ยพอมันจบบอลโลกครั้งนี้พวกนักเตะแกน

0: หลักๆที่เล่นกันมาตั้งแต่คว้าแชมป์เอเชียนคัพ2019เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงบั้นปลายแล้วนะพี
1: ่
0: อย่างฮัสซันเอาฮาดอนเอาเฮดอนเนี่ยกัปตันทีมก็35แล้วเคยเลิกเล่นทีมชาติแล้วด้วยรอบหนึ่งแล้วกลับมาเล่นใหม่อย่างอาคามาฟิปเนี่ย29แล้ว
1: 29โอ้4ปีข้างหน้า 33
0: ใช่อย่างเซนอาดีดาวซันโวเอเชียนคัพอย่างอโมเซอารีเนี่ยก็29แล้วเหมือนกันติดทีมชาติ129นั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นกาตาร์ครั้งต่อไปเนี่ยคุมกำลังใหม่เนี่ยก็ต้องพิสูจน์อีกในการคัดเลือกมาเล่นบอลโลกรอบหน้าย
1: ากนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาลูกครึ่งลูกเสี้ยวอะไรมาเล่นอย่างเช่นอันเนี้ยอโมสอารีอโมชื่ออะไรนะ
0: อโมสอารี
1: อโมสอารีเนี่ยอาริอาโมสอ่ะนี่ก็เป็นลูกครึ่งรู้สึกว่าจะเป็นเนี่ยแอฟริกามั้ย
0: ซูดาน
1: ป่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็อาคามาฟิตก็นี่ลูกครึ่งเหมือนกันใช่ไหม
0: อาคามาฟิตนี่เคยไปเล่นในสเปนกับเบียริลด้วยไปเหมือนไปซ้อมแต่ไม่ได้ลง
1: ครับผ
0: มก
1: ็นะ
0: ใช่
1: ถือว่ากาตาร์ก็เปลี่ยนถ่ายรวดเลือดใหม่เต็มเลือดใหม่นี่เป็นเลือดทุนสัญชาติไหม
0: ก็หลังๆก็มีนักเตะกาตาร์เยอะแต่ว่าก็มีตัวโอนสัญชาติก็ยังมีอยู่ครับผมก็เดี๋ยวรอดูกาตาร์ต่อได้ในเอเชียนคัพว่าจะป้องกันแชมป์สมัยที่3ได้หรือเปล่าแต่บอลโลกรอบหน้าก็อาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยเพราะล่าสุดก็ต้องไปเล่นรอบที่5และรอบที่4ในการคัดเลือก
1: ครับ
0: ไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วพี่กาตาร์เนี่ย
1: ครับผม
0: ครับผมอ่ะแล้วก็ไปดูกลุ่ม C ครับเมื่อเช้าเนี่ย
1: กลุ่มนี้มีบราซิลใช่ไหม
0: ใช่
1: เมื่อเช้าก็โมร็อกโกเจอกับเฮตินะครับ
0: ครับผม
1: คู่นี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะ
0: โอ้โหคู่นี้ผมดูอยู่พี่ปาม
1: เป็นไงบ้าง
0: มันมาก
1: คู่นี้ผมไม่ไหว
0: โอ้โหเฮติมาดีจริงๆนำก่อนด้วย
1: เกือบที่จะพลิกล็อกอ่ะ
0: ครับทำ
1: เ
0: ขาจังหวะทำเข้าตัวเองยาซินบูนูตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยแล้วนาที39เนี่ยฮาคิมี่มาตีเสมอแต่แป๊บเดียวนั้นครับจังหวะยิงสุดสวยของวิลสันอิซิดอร
1: ์
0: โอ้โหยิงเต็มข้อมากยิงสวยมากมาทำให้เฮติเนี่ยนำ 2-1 แต่ช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยซาบารีเนี่ยก็มาตีเสมอให้กับโมร็อกโกก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยโมร็อกโกก็พอตีเสมอได้ก็เหมือนครึ่งหลังเนี่ยเล่นเกมขึ้นมาได้2ประตูรวดเลยก็ทำให้โมร็อกโกชนะเฮติ4-2เลยก็เข้ารอบพร้อมกับบราซิลแต่ว่าเฮดเพจเนี่ยเท่ากันเพราะเสมอกันมาแต่ประตูได้เสียบราซิลเนี่ยบวก6แล้วก็บวก3
1: ครับผ
0: มส่วนสกอตแลนด์ก็ยังต้องลุ้นเข้ารอบอันดับ3นะพี่เพราะว่ามี3แต้ม
1: เหนื่อยไหมสำหรับสกอตแลนด
0: ์ก็เหนื่อยเพราะว่าประตูได้เสียติดลบอยู่3
1: เนาะแล้วมี3แต้มนี่โอ้โหถือว่าลุ้นแบบวินาทีสุดท้ายอ่ะนะครับ
0: จริงๆสกอตแลนด์เมื่อคืนเนี่ยหลายคนก็เชียร์นะพี่แต่ว่าไปพลาดง่ายตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยจังหวะสกอตแมคเคนน่าเนี่ยเสียบอลให้กับลายัน
1: ครับผม
0: เราเป็นวินิสุที่ยิงเขาโล่งๆเลย
1: ครับแล้วเกือบจะโดนติดๆกันมั้งที
0: ่
1: วินิสุไปแย่งบอลจากเท้าอ่ะแต่ลูกนั้นเป็นลูกเรียกว่าลูกฟาวนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้ฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยการเซตบอลจากพื้นที่ตรงเขาเรียกว่าหน้าปากประตูเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะถ้าเกิดการเพรสซิ่งเร็วๆถ้าผู้เล่นอ่ะระดับสูงเนี่ยผมแน่เชื่อใจได้ว่าหลายๆทีมนะก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในการคุ้นแกะเพลสซิ่งแหละแต่บางครั้งเนี่ยมันเกิดเนี่ยลูกลักลั่นเท้าบอลไม่เชื่องเท้าเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นได้เยอะมากนะลูกแบบนี้เนี่ยน่าเสียดายทีมอย่างสกอตแลนด์ที่แบบนะที่ว่าจะได้เห็นการเข้ารอบ
0: สักครั้งหนึ่ง
1: นะ
0: เสียดายก็ต้องตกรอบไปจริงสกอตแลนด์หลายคนก็เชียร์เพราะว่านักเตะในทีมก็คุณหน้าค่าตาเป็นอย่างดี
1: ครับ
0: ผมเชียร์สกอตแมคโทมินี
1: นี่รออยู่นี
0: ่สกอตแมคโทมินีเบนโดงเนี่ยเล่นดีมากเบนแกนนอนโดงเนี่ยนักเตะอดีตลิเวอร์พูลอยู่กับตอนนี้อยู่กับบรอนมัต
1: ไอคนที่ทำได้แต่อย่างเงี้ยคืออะไรนะไอของวิลล่าแม็กกินนะ
0: จอห์นแม็กกินคนยิงประตูชัยนัดแรก
1: แม็กกินมีหลายๆคนนะที่ค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกออกุส
0: กันก็อยู่ประตูด้วยใช่
1: แอนดูโรเบสันแล้วโอ้โหนะก็ต้องลุ้นนะ
0: ครับ
1: วินาทีสุดท้ายสำหรับสกอตแลนด์นะครับผมอ
0: ารมณ์คล้ายๆเวลกันนะพี่สกอตเนี่ยตั้งแต่พรีเมียร์ลีกเกียร์เวลก็บอลโลกคราวนี้ไม่ได้มา
1: เวลนี่คือเขาก็ต้องเปลี่ยนถ่ายสายเลือดแหละเพราะว่าแกเร็ตเบลอารอนแรมซี่ไปเนี่ยหมดเหมือนกันนะ
0: แรมซี่ล่าสุดนี้ไปเป็นกุนซือออกฟอร์ดแล้วเ
1: องออกฟอร์ดใช่ไหมโอ้โหไวนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: น่าจะมาเล่นกับมิก้ากันเลยพี
1: ่เล่นกัน
0: มิก้าที่สมุย
1: ก็อยู่สมุยนี่
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ครับผมก็หลังจบรอบแบ่งกลุ่มของ3กลุ่มแรกไปเมื่อคืนเนี่ยตอนนี้มีทีมเขาล่อ

0: สวัสดีครับพี่เจงพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: แล้วก็คุณจอมพลบอกว่าขอบสนามไปว่าโกงเกาหลีครับอ๋อขอบสนามแล้วก็ผ้าพันคอทีฟุตบอลครับหมายถึง
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: นะเดี๋ยวพิมพ์มาบอกเราแล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ญี่ปุ่นชนะสวีเดนได้เนี่ยจะเป็นการกลับมาชนะสวีเดนในรอบ90ปีเลยครับ
1: ผมว่ามีโอกาสค่ำคืนนี
0: ้โอกาสเยอะนะ
1: อ่ะเดี๋ยวไปว่ากันในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังแล้วกัน
0: ครับใน Facebook มีไหม
1: มีครับคุณลาคินบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆ
0: คุณ
1: ตาย
0: เข้ามาวันนี้ก็เป็นเพื่อนผมเองลาคินซิปเปอร์เนี่ย
1: โอ้โหชื่อเท่พี่แล้วก็ทาง SMS บอกว่าอยากให้แชมป์โลกรอบนี้เป็นชาติหน้าใหม่ครับมีโอกาสไหมโอ้
0: โหยาก
1: ถ้าจะให้เชียร์ผมก็เชียร์ญี่ปุ่นนะ
0: ญี่ปุ่นแหละ
1: ก็มีโอกาสถ้าฟอร์มอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องยอมรับว่ายากหน่อย
0: หน้าใหม่เนี่ยต้องเอาหน้าใหม่แบบไหนหน้าใหม่ในรอบ30ปีอย่างเช่นทีมชาติอังกฤษหรือเปล่า30อังกฤษนี่กี่ปีแล้วนะ
1: ก็ปี66พี
0: ่66 50ปี
1: 50ปี
0: อ๋อหน้าใหม่ในรอบ50ปี
1: It's coming home เลย
0: นะฟุตบอล It's coming home
1: ใช
0: ่นะ
1: ถ้าหน้าใหม่เลยก็เนเธอร์แลนด์ยังไม่เคยได
0: ้โอ้โหมีสิทธิ์เหมือนกันนะวันนี้ก็ลงเตะด้วยนี่เดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวผู้เล่นกัน
1: โมร็อกโกไม่มีแม่ชาวโมร็อกโกก็ผมดูการเล่นก็ถือว่าโอเคเลยนะ
0: โมร็อกโกคือจริงๆแล้วเขาก็ต้องยอมรับแหละโมร็อกโกนี่มีลูกครึ่งเยอะแล้วเขาอยู่แถวคาบสมุทรไอเบียด้วย
1: ใช่
0: ก็มีเชื่อมต่อก็เรียกว่าประเทศของเขาเนี่ยก็ทางภูมิศาสตร์เนี่ยต่อกับสเปนและโปรตุเกสนะครับตรงนั้นก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน
1: ใช่
0: แล้วก็มีลูกครึ่งฝรั่งเศสนะคือเขาเรียกนะลูกครึ่งฝรั่งเศสเยอะ
1: ใช่
0: ครับส่วนใหญ่ก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาโมร็อกโกไม่มีผู้เล่นที่แบบนี่เลยนะส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่งหมดเลยนะ
1: เกมแรกเนี่ยกลายเป็นทีมแรกประวัติศาสตร์ที่นักเตะทั้งสิบคนในสนามเนี่ยไม่ได้เกิดในโมร็อกโก
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็ถ้าชาติใหม่ๆที่พอมีลุ้นเนี่ยก็มีโปรตุเกสไงพี
0: ่โปรตุเกส
1: เนเธอร์แลนด
0: ์โปรตุเกสยังไม่ได้เคยได้ยังนะ
1: ยังไม่เคยได้แชมป์โลก
0: ได้เคยได้แชมป์ยูโรตอนยูเนี่ยย
1: ู
0: โซยูเซบิโ
1: อ
0: ตอนนู้นอ่ะแล้วก็ตอนยูโรตอนโรนัลโดนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: นอกนั้นเนี่ยสวีเดนก็เคยได้ลองแชมป์สวีเดนก็วันนี้เจอญี่ปุ่นผมดูนิดนึงว่า พอมีทีมไหนที่จะคว้าแชมป์โลกได้หน้าใหม่นะพี่อเมริกาไหวไหมพี่เจ้าภาพ
0: ไม่แน่นะ
1: ก็ฟอร์มดีมากนะในช่วง
0: เล็กๆเนี่ยจริงๆแต่ทีมจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับฟุตบอลโลกหลังจากที่เขาเป็นเจ้าภาพปี94และปี98ที่เราถ้าเราไม่นับเนี่ยฟอร์มของทีมชาติอเมริกาใช้ได้นะสมัยยุคลอนดอนโดนแวนในปี2002หรือว่าอะไรกับคลินเดมซี่เนี่ยก็ทำผลงานได้ดีนะ
1: คลินเดมซี่นี่เป็นนักบอลที่ร้องเพลงแร็ปได้หน่อย
0: จำได้นั่นแหละผมว่าน่าจะดูดีนะก็สามารถน่าจะเข้าไปแบบอ่ะถ้าผลงานผมว่าสร้างเซอร์ไพรส์สุดก็คือการเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: นะก็ต้องจับตาดูกันว่าทีมไหนที่จะเป็นทีมหน้าใหม่ที่สร้างเซอร์ไพรส์ที่สุดสำหรับประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับ
1: ครับผมแล้วก็น้องเทยลงทุนก็ทักเข้ามาครับบอกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดคลาครับผมเฟซบุ๊กมีไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงประมาณนี้ครับพี่ปาล์ม
0: ครับใน YouTube ก็นี่นักเตะทีมชาติออสเตรียคนไหนชอบสั่งน้ำแข็งพร้อมโซดาตอบมาเชลสั่งมิกเซอร์ครับนี่
1: มาเชลสมิเซอร์
0: แหมใช่ได้เลยคุณเบญจรงค์ ผมชอบในมุกนี้
1: ใช่ครับก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีSMS ถามเข้ามาว่าตอนนี้มาไลมีข่าวกับใครบ้างครับยูเวนตุส
0: ยูเวนตุสเหรอยูเวนตุสมีข่าวกับตอนแรกมีข่าวเบนาร์โดซิลวามั้ย
1: ก็หลักๆเนี่ยยูเวนตุสตอนนี้มีข่าวกับพวกประตู
0: อ๋อรักษาประตูของเขา
1: ใช่
0: เพราะหลังๆโนเนียมากไปได้ไอตัวเนี่ยผมชอบเขาเชียร์เขามาตั้งนานแล้วนะไอมาเตียเปริน
1: อ๋อใช่แต่ก่อนอยู่กับไอ
0: เจนัว
1: แล้วก็เบรชาไงพี่ทีมแรก
0: ใช่มันจะเป็นดินเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกนิวบูฟอลนะดิบูฟอล
1: วันเดอร์คิดเอฟเอ็ม
0: ตลอดการมีอาการบาดเจ็บเป็นผู้รักษาประตูที่น่าสงสาร
1: ครับ
0: จนล่าสุดในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาใช้อะไรนะผู้รักษาประตู
1: เดกอลิโอชื่ออะไรผมลองเช็คกัน
0: แล้วเขาเรียกว่านะความมีรัศมีความเป็นออร่าซูเปอร์สตาร์เนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีเลยอ
1: ่
0: ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูเวนตุสเนี่ยเป็นทีมที่เขาเรียกว่าโด่งดังเรื่องผู้รักษาประตูมาอย่างยาวนานก็ตามตอนที่ผมดูยุค90ยุค90ปลายๆเงี้ยอังเจโลเปรูซี่อ่ะต่อมาจากนั้นนี่ก็เป็นเอ็ดวินฟานเดซาเอ็ดวินฟานเดซาเนี่ยเขาก็ย้ายเข้าอังกฤษใช่ไหมเพราะว่าหลบทางให้กับทางด้านจิโรจิบูฟฟอน
1: ครับ
0: บูฟฟอนก็โอ้โหเป็นมาอย่างยาวนานนะครับแล้วเนี่ยจนยุคเนี้ยผู้รักษาประตูต่อมาเป็นต่อจากบูฟฟอนก็เป็นโรเซเชสนี่

0: ใช่ตอนนี้เป็นมิเชลเล่เดเกโกริโอ
1: โอ้โหรู้สึกว่ามาจากทีมเวโรน่ามั้งมาจากทีมที่อะไรแบบทีมไม่ใช่ทีมใหญ่อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่ารู้สึกว่าจะหาผู้รักษาประตูมือดีๆไม่ได้แล้วนะครับในลีกอิตาลีเนี่ยตอนนี้หายาก
0: ใช่
1: ก็ถ้าดูแล้วเนี่ยมีเนี่ยโกของแอตแลนต้าก็ดีหน่อยกันเนเซคี้อ่ะ
0: ใช่
1: ที่กำลังจะขึ้นมานะแต่คนอื่นก็โหดูแล้วน่าจะย้ายทีมยากอ่ะแอตแลนต้าตอนนี้ก็ถือว่าผลงานดีในลีกนะครับผม
0: ก็ยูนตุสก็ตอนนี้ก็มีข่าวพวกประตูมีเนี่ยวิคาริโอก่อนนี้ก็มีข่าวอดิสันเบเกอร์ด้วย
1: อดิสันเบเกอร์ไม่แน่นะเพราะว่ายูนตุสเนี่ยเขาชอบซื้อผู้เล่นมากประสบการณ
0: ์
1: คือเป็นบ้านพักคนชรา
0: ลีกอิตาลีช่วงหลังเป็นงี
1: ้เออเน
0: า
1: ะ
0: เป็นบ้านพักคนชราหลังจากก่อนหน้านี้เป็นลีกหนึ่งในลีกที่ดีที่สุดของโลก
1: เมื่อวานผมคุยกับพี่บอลแหละด้วยสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆของประเทศอิตาลีแล้วก็มันซบเซา
0: ตั้งแต
1: ่ครับผม
0: ยุคกันโชโกลี
1: แต่กันโชโกลีนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนของวงการฟุตบอลอิตาลีอย่างแท้จริงแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมามันมีปัญหามันกระทบไปหมดอ่ะมันกระทบถึงความไม่โปร่งใสต่างๆและมีการแทรกแซงของการเมืองมาเฟียในอิตาลีเองทำให้สมาคมตอนนี้ก็แย่ล่าสุดไม่รู้ว่าจะได้ประธานทางประธานที่เข้าไปดูแลสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือยัง
0: กลุ่มใหม
1: ่กลุ่มใหม
0: ่กลุ่มเดิมเข้าไปหมดละ
1: ครับผ
0: ม
1: ก็ต้องจับตาดูผมนี่เชียร์อิตาลีนะแล้วก็ยังภาวนาอยู่ว่าให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาเล่นฟุตบอลโลก
0: ก็อีก4ปี
1: อีก4ปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมมีลูกตอนอายุสัก25 26เนี่ยลูกผมเนี่ยโตพอดีได้ดูฟุตบอลโลกเน
0: ี่
1: ยได้ดูอิตาลีครั้งก็คืออายุ16ปี
0: ครับ
1: 16ปีก็โอ้โหทำบัตรประชาชนแล้วถ้าเป
0: ็
1: นนะ
0: คือถ้าเด็กที่เกิดหล
1: ัง
0: ยุค2000เนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะไม่อินกับอิตาลีในบอลโลกเลยน
1: ี่
0: เพราะว่าจะได้ดูแค่ปี2002กับ2006
1: ใช่
0: 2010อีกครั้งนึง
1: คุณเจมเนี่ยอย่างเช่นน้องเจมเนี่ยน้องเจมเนี่ยทันน่าจะทันนะอิตาลี
0: ทันผมทันปีที่ได้แชมป์2006ด้วยแล้วก็ปีที่ตกรอบที่เกาหลีใต้ด้วย
1: 2006พี่อยากบอกน้องเจมให้จดจำไว้ว่าอิตาลีชุดนั้นน่ะจะหาทีมไปที่แกร่งมากกว่านั้นเนี่ยเป
0: ็
1: นไปไม่ได้แล้ว
0: แต่ก่อนเนี่ยเล่นวีนิ่งต้องมีอังเดปิโล
1: โอ้โห
0: กาตูโซฮานาวัลโลนะพี่
1: หรือแม้กระทั่ง
0: อิซากี้
1: อินซากี้ก็มีนะ
0: อ
1: ยู่นั้นนี่คือสุดๆแล้วเดอรอซี่ที่แบบเคี้ยวๆยังเป็นตัวสำรองนะตอนนั้นกำลังพึ่งขึ้นมากองหลังเนี่ยโอ้โหกองหลังนี่จตุรเทพ
0: ฟาบิโอกอโซ
1: กอโซยืนซ้ายขวาเป็นทางด้านซามโรต้า
0: ถูกต้อง
1: หน้าตาเป็นบิ๊กปูบ็อกซ์แบ็คเฮดอ่ะครับผมแล้วก็คุณเซนเตอร์ฮาร์มเนี่ยก็จะเป็นเนสตาคู่คานาวาโ
0: ร
1: แล้วก็มีมาเตอรอซี่เข้ามาเสียบแทนเนสตาเพราะว่าเนสตามีการบาดเจ็บนะครับโอ้โหชุดนั้นดีจริงโกบุฟฟอนโกตอนนั้นเนี่ยสำรองเลยจุกจั่นมาโกอเมริยา
0: ใช
1: ่มาโกอเมริยาเนี่ยเอามาแทนคริสเตียนอัลเบอร์ติผมไม่แน่ใจว่าอัลเบอร์ติติดหรือเปล่านะในชุดนั้นนะรู้สึกว่าจะเป็นเปโรซี่เปโรซี่น่าจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเนี่ยทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาที่ติดทีมชาติไปน่าเสียดายที่นักเตะคือทีมอย่างอิตาลีเนี่ยมีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานนะเกมรับที่แข็งแกร่งนะเกิดคัมปิเนียโชคัมปิเนียโชตีหัวเข้าบ้าน
0: ใช่
1: หลักสูตรการเล่นฟุตบอลของอิตาลีนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหจุดแข็งของเขาคือกองหลังใช่ไหมตอนนี้เนี่ยของหลังนี่โอ้โหใครบ้าง
0: คาเตนันโช
1: คาเตนันโชคาเตนันโชขออภัยเนี่ยกองหลังอะที่เป็นจุดเด่นก็เรียกเป็นกำแพงกรุงโรม
0: ตอนนี้เนี่ยมีแค่ของอินเตอร์ไงพี
1: ่ย้ายไปบาร์ซ่าปะ
0: โตนี่
1: โอ้บาสโตนี่
0: พ
1: ิเรมากถ้าเปรียบเทียบ
0: นี่คือดีสุดแล้วนะในอิตาลีตอนนี
1: ้พิเรมาก
0: แล้วก็มีแบ็คขวาที่ฟอร์มดีขึ้นมาที
1: ่
0: อยู่กับเจโนวไอ้กาแยลลี่พี่ไอ้มาโคปาเลสตา
1: โอ้โหดาวรุ่งเลย
0: ใช่
1: นี่แหละต้องก็นี่ไงคาราฟิโอลี่
0: อีกคนหนึ่ง
1: อีกคนหนึ่ง
0: ซานโดโตนาลีแล้วพวกนี
1: ้โตนาลีโอเคด้านกลางอะโอเคอยู่นะแดน
0: ค
1: างเขาเรียกว่าตอนนี้ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าโอเคอยู่แต่ว่าแดนหลังมีปัญหากับแดนหน้าน ี่ไม่เอาไหนเลย
0: กองหน้านี่ไม่มีเลยก็มีปิโอเอ็กโปซิโตที่พอจะเป็นความหวังได้ในอนาคต
1: ในอนาคตนะ
0: ก็เป็นคนดีจุดทน
1: คนเดียว
0: ในรอบคันเลือกเทย์ออฟ
1: ตัวดีโกดีด้วยนะดอนนารุม่าเนี่ยโกถือว่า
0: ดอนนารุม่านี่แทบจะเป็นเวอร์คาร์ดนะพี
1: ่
0: คนเดียวในทีม
1: นั่นแหละคนเดียวคนนั้นแหละ
0: ครับก็เดี๋ยวอีก4ปีผมว่าอิตาลีต้องมาแล้วแหละต้อง
1: มาแล้วครับถ้าไม่มาครั้งนี้ก็20ปีครับ
0: แล้วครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่มีทีมอย่างโปรตุเกสกับสเปนที่ต้องไปเล่นรอบคัดเลือกเพราะว่า2ชาตินี้เป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นอิตาลีก็มีโอกาส

0: ครับ
1: ถ้าไม่ไปพลาดอีกนะพี
0: ่จริงๆถ้าแบบครั้งหน้าไม่ได้มาอีกนะฟุตบอลวงการฟุตบอลของอิตาลีเองเนี่ยโอ้โหน่าจะตกต่ำหน้าดูแบบยุคมืดอ่ะ
1: ใช่
0: ยุคมืดของจริง
1: ทุกวันนี้ดูเซเรียแฟนบอลก็ไม่ค่อยเต็มสนามนะพี่
0: เขาพยายามจะใช้เรื่องเทคนิคการถ่ายทำนะเพราะอิตาลีต้องยอมรับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความคลาสสิกเรื่องศิลปะเร
1: ื
0: ่องวงการโปรดักชันภาพยนตร์อะไรต่างๆถ้าเราได้ดูหนังในภาพยนตร์หรือซีรีส์ใน Netflix อ่ะโอเคเลยนะ
1: ใช่
0: นั่นแหละพยายามจะใช้เทคนิคมุมกล้องอะไรต่างๆในการเข้าไปแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถดึงดูดคนได้อยู่ดี
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ก็เดี๋ยวรออีก4ปีแล้วก็บอกว่าอ่ะเมื่อกี้ผมมีข้อความแวบๆบอกว่าอิตาลีตอนนี้ร้องเพลงสุรพลได้เลยครับ16ปี
0: ใช่ใช่ใช่16ปีแห่งความหลังอ่ะ
1: อ๋อใช่ไหมพี
0: ่ความ16ปีพอย้อนกลับไปนะปี2030เนี่ยอิตาลีเนี่ยพอย้อนไปยุคนั้นก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตกรอบแรกนะ
1: ตอน
0: กันไปฟุตบอลโลกปี2014อ๋อ
1: ใช่ตกรอบได้ไ
0: งเคียเรนี่กับลุยโซเลสไง
1: ครับใช่
0: เลยกัดกันอ่ะโอ้
1: ตอนนั้นอยู่กับอังกฤษด้วยนี่
0: อ่ะใช่อยู่กลุ่มเดียวกับอังกฤษครับผม
1: แต่ว่าในยูโรก็เพิ่งได้แชมป์มาเมื่อ2ครั้งที่แล้ว
0: ยูโรนี่มันเป็นยูโร20บวก1โควิดอ่ะมันแปลกๆหน่อย
1: เป็นยูโรที่เตะกระจายทั่วยุโรปไป
0: เลยมันก็จะรู้สึกแบบทัวร์นาเมนต์ที่ไม่รู้ดิเหมือนกับทีมต่างๆก็เลยรวมตัวกันซ้อมมันดูแบบไม่ค่อยแบบไม่รู้จะน่าภูมิใจหรือเปล่านะ20บวก1แต่เขาก็นับหมดแหละนะพูดถึงอ่ะ
1: แต่อย่างน้อยก็ไปคว้าแชมป์ที่เวมบลีย์ที่อังกฤษด้วย
0: ไม่นับดูอยู่โอ้ยผมเชียร์เต็มที่เลยกระโดดโลดเต้นเลยนะ
1: ครับผม
0: ลูกที่บรูชี่ยิงอ่ะ
1: นะ
0: ตีเสมอหรือยังไรอ่ะ
1: แล้วก็บอกว่ามีนักเตะสกอตคนหนึ่งครับช่วยให้เราสดชื่นมากครับ
0: ใครครับ
1: สกอตแม็กชามานาว
0: นี่
1: ไงสกอตแม็กชามานาว
0: ดีนะเนี่ย
1: ดี
0: มุกเยอะมากเลย
1: ครับผม
0: คุณดันทพงศ์นะครับ
1: แล้วก็บอกว่าเสาร์อาทิตย์ห้ามขายแอลกอฮอล์ครับก่อนวันเลือกตั้งกรุงเทพพัทยา
0: ใกล้แล้วนะ
1: เสาร์อาทิตย์นี้ใช่พี่
0: ใช่ครับ
1: ผมนี่ไม่ได้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะตอนนี้ผมย้ายทะเบียนบ้านไปลำลูกกาแล้วไปปทุมแล้วใช่
0: อ
1: ๋
0: อเมื่อก่อนนี้ต้องเจมอยู่ในพื้นที่ไหน
1: แต่ก่อนเนี่ยผมทะเบียนเกิดเนี่ยผมอยู่ที่มินบุรีพี่ลำลูกกาใช่แล้วก็ย้ายไปตั้งแต่ช่วง10ขวบประมาณนั้นย้ายไปลำลูกกานะใช่ครับก็เสาร์นี้อาทิตย์นี้พี่เลือกตั้ง
0: นะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศก็เรียกบรรยากาศถ้าดูข่าวผมก็ดูข่าวอยู่แหละก็ติดตามข่าวก็ถือว่านะสีสันตอนนี้ก็เข้าสู่50เมษสุดท้ายแล้วของการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: เพราะว่ากรุงเทพแหละต่างเนี่ยนโยบายก็เต็มที่เลยหลายคนผู้สมัครนะครับ
1: ใช่
0: นะเดี๋ยวรุ่นผลรู้กัน
1: อ
0: าทิตย์นี้ละ
1: ใช่ก็ใครจะเข้ามาก็ให้ช่วยเข้ามาพัฒนาประเทศนะพี่2จังหวัดกรุงเทพกับพัทยาก
0: รุงเทพนะครับจริงๆแล้วก็อ่ะผมก็เป็นผู้แรกพลเมืองพัฒถิ่นนะผมก็จริงๆแล้วก็ขอให้นะเข
1: ้
0: ามาพัฒนาให้อย่างดีเยี่ยมแล้วกัน
1: การ
0: จราจรหรืออะไรต่างๆ
1: การจราจรเรื่องการน้ำท่วมเนี่ยแต่ตัวนี้ผมมาฝนตกแต่แถวนี้ก็ไม่ท่วมนะพี
0: ่
1: ไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่
0: ไม่ถือว่ายังน้ำท่วมในปีนี้ยังแบบ
1: ยัง
0: มันยังไม่ใช่หน้าฝนมันเต็ม
1: ๆยังเพิ่งเริ่ม
0: ยังประเมินไม่ได
1: ้แต่หลักๆก็อยากให้เร่งรถติด
0: โอ้รถติดมันเป็นอะไรที่หัวใจและอะไรนะมันสมองและร่างกายของเรามันชินชาไปแล้ว
1: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูโปรแกรมค่ำคืนนี้หน่อยแล้วกันครับสำหรับฟุตบอลโลกก็เดี๋ยวจะเริ่มวันนี้เตะดึกหน่อยนะพี่ปาล์มก
0: ็
1: จะเตะตี
0: สาม
1: เลยคู่แรกเพราะว่าจะไม่มีคู่เที่ยงคืนกับตีสองแหละ
0: เหงาเลยนะ
1: ใช่ก็จะเป็นเกมในอีก3กลุ่มครับผม
0: ก็หลายๆคืนพอเราแบบเนี่ยเริ่มติดแล้วร่างกายพยายามปรับตัวให้ได้กับเนี่ยการดูฟุตบอลเริ่มติดแล้วเริ่มนอนไม่หลับละ
1: ท
0: ีหนึ่งทีสองเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งตอนแรกๆอ่ะคุณเจมส
1: ์
0: ผมดูฟุตบอลโลกนะร่างกายของเราเนี่ยโอ้โหพอเนี่ยเที่ยงคืนเอาแล้วจะหลับให้ได้เลย
1: 2-3 วันแรกเนี่ยผมเหนื่อยแล้วเพียมากพี่เพราะว่าเรายังปรับตัวไม่ได้ตอนเนี้ย
0: ใช่ครับ
1: เริ่มเป็นละคือพอเสร็จงานเช้าผมก็หลับเลยแล้วร่างกายมันก็จะไปตื่นมา 4-5 โมงก็โอเค
0: คุณอัปเดตตลอดเนี่ยคุณอัปเดตข่าวผมดูอยู่ในทาง Facebook แล้วก็นี่อะไรต่างๆของ FM 99แล้วจัดรายการด้วยโหเหนื่อย
1: แต่เดี๋ยวพอจบบอลโลกต้องปรับเวลา
0: ตัวอีก
1: เพราะเดี๋ยวสักครั้งในพรีเมียร์ลีกก็จะเริ่มละ
0: ไม่ผมว่าพอฟุตบอลมันเตะน้อยลงเข้ารอบ32ที
1: ม
0: 16ทีม8ทีมเนี่ยชีวิตของเรามันก็เริ่มปรับแหละเข้ามาเรื่อยๆแล้วแหละคงก็คงตามเนี้ยตามแมตช์จำนวนการแข่งขันแหละ
1: ใช่
0: แต่ก็สนุกนะพูดถึงมันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันถึง48ทีมแล้วก็นอนสต็อปเลยสำหรับคนที่ชอบดูฟุตบอลจริงๆเนี่ยผมเนี่ยโอเคนะโอเคมากสำหรับฟุตบอลครั้งนี้ฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ก็มีหลายๆคนก็เจนเห็นบ้านในเฟซบุ๊กว่าเออมันก็เรียกว่าความคลาสสิกของฟุตบอลโลกเนี่ยมันหายไป
1: อืมใช่เพราะว่ามันทำให้พอทีมเยอะขึ้นเนี่ยไอ้ทีมที่เล็กๆก็จะมาเจอทีมใหญ่บางทีมันขาดไป
0: เออนะ
1: อืม
0: เกมมันชัดเจนมันดูง่ายไปว่าสำหรับทีมใหญ่ๆมันเกิดการพลิกล็อกกันยากหน่อย
1: ครับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงแล้วครับฟุตบอลโลกเข้ารอบ32ทีมอะไรเงี้ยมีแน่นอน
1: เดี๋ยวมีแน่นอน
0: มีแน่นอน
1: อืม
0: ไม่แน่วันนี้อาจจะมีตอนเช้ายังมีเลยแอฟริกาใต้กับนี่ไง
1: พลิกล็อก
0: ไปพลิกล็อกไป
1: ครับผมส่วนโปรแกรมคืนนี้ครับก็เริ่มไปตั้งแต่ตีสามเป็นเกมในกลุ่ม E ครับกูราซาวเจอกับไอวอรี่โคสต์หรือโกติวัว
0: ครับ
1: แล้วก็เอกวาดอร์ครับจะเจอเยอรมันส่วน6โมงเช้าเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม F ครับตุนิเซียเจอเนเธอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นวันนี้เจอกับสวีเดนส่วน9โมงเช้าเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม D ครับปารากวัยเจอกับออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีเจอกับเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาที่เข้ารอบไปแล้ว
0: 9โมงนะโอ้โหคู่แรกเอาเลยไหม
1: ได้เลยพี่ปาม
0: คูราซาวกับไอวอรี่โคสต์คู่นี้เนี่ยคูราซาวเนี่ยแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะยันเสมอเอลกวาดอร์มาได
1: ้เล่นดีด้วย
0: เล่นดีคูราซาว
1: หล
0: ัง
1: จากที่เกมแรกโดนไป7นะพี่ปาม
0: ใช่
1: เกมที่แล้วเนี่ยยันเสมอเอลกวาดอร์ได้0-0คูราซาวเนี่ยตอนนี้มี1แต้มเท่ากับเอลกวาดอร์ก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะพี
0: ่ใช่
1: ถ้าสมมติว่าจับพัดจับผูชนะไอวอรี่โค้ดได้เนี่ยส่วนไอวอรี่โค้ดเกมที่แล้วเนี่ยแพ้เยอรมันมา 2-1 แต่ว่ารูปเกมถือว่าสู้ได้เลยทำเยอรมันเหนื่อยกันนะพี่เกมที่แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: เหนื่อยก็ชนะช่วงท้ายเกมคูราซาวนี่ผมชอบโค้ชคนนาดิกโอคาดเนี่ยเป็นกุนซือที่มีประสบการณ์สูงมากๆเลยทีเดียวดิกโอคาดแล้วอาจจะเป็นเนี่ย78ปีใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาแล้วมีเขามีเรื่องราวดราม่าเยอะดิกโอคาดอ่ะตอนที่ช่วงนัดแรกอ่ะที่เขาร้องไห้อ่ะ
1: ก็โดนไปเจ็ดนะพี่ปานแล้วก็
0: ไปสู้ไง
1: แบ่งแต้มมาได
0: ้ไปสู้ไงแบบแรกอ่ะไปยิงเยอรมันไงไปแย่ลังแตนไง
1: ใช่
0: พอไปสู้ก็เรียบร้อย
1: สู้กับโดนของจริง
0: ไปเจอของจริงอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่จริงๆอ่ะถ้าผมเชื่อนะผู้เล่นหลายๆคนของคูราซาวเนี่ยไม่ธรรมดานะพี่น้องบากูน่าไงบากูน่าพวกนี้ก็เล่นในลีกเนี่ยในพิมลีกป่ะบาคูน่าเมื่อก่อน
1: บาคูน่านี่เคยเล่นกับวิลล่า
0: ใช่ไหมใช่แล้วก็อย่างเช่นเนี่ยตาตี้ช็องเนี่ยอันนี้โดดเด่นอยู่แล้ว
1: แมนยู
0: แล้วก็เจอเก้นโลคาเดียช่วงเช้าเนี่ยช่วง11โมงมั้งพี่เจ๋งอ่ะโยนผมจำได้แล้วโยนเจอเก้นโลคาเดียให้กับน้องเอ็ม
1: เรียบร้อยเลย
0: น้องเอ็มก็
1: เงียบกริบ
0: ครับอย่างเดียวเลยครับ
1: เกมเขาถนัดมอเตอร์สปอร์ตไงอาจจะเป็นสันทัดเรื่องบอลเท่าไหร
0: ่เขาชอบนะ
1: ใช่
0: ถูกเพราะถึงพูดตรงนี้มันคิดถึงเหมือนกันนะไม่ได้เจอเลยตั้งแต่ฟุตบอลโลกเนี่ยผมมาทำงานกลางวันก็ไม่ค่อยได้เจอไม่ได้เคลื่อนไป
1: ก็ติดตามฟังเพลงได้ตอน11โมง
0: 11โมงครับสำหรับบิ๊กลีดดีจี
1: บิ๊กลีด
0: เอ็ม
1: ครับ
0: ซูซับครับ
1: ก็
0: เป็นไง
1: ดูแล้วคู่นี้กุลซาวเป็นรองเยอะพี่ปามแปลว่าโอกาสเข้ารอบยังพอมีอยู่แต่ว่าเอเวอรี่โค้ดก็ต้องการ3แต้มเพื่อการันตีเข้ารอบแบบอัตโนมัติเหมือนกัน
0: ใช่คร
1: ับเพราะว่าคือเอเวอรี่โค้ดตอนนี้มี3แต้มเอกวาดอร์เนี่ยถ้าชนะเยอรมันได้ก็มีโอกาสจะพลิกเหมือนกันถ้าเอเวอรี่โค้ดไม่ชนะนะพี
0: ่ตัวของทางด้านเอเวอรี่โค้ดเนี่ยริมเส้นนี่น่ากลัวนะ
1: อั
0: มมัดกับเดียวองเด้อ่ะถือว่าเป็นตัวลูกที่ค่อนข้างที่จะมีความปึ๊ดปั๊ดปิดปลัด
1: เอกวาดอร์นี่ไม่เข้าที่2แล้วเพราะว่า head to head เป็นรองไอวอรี่โคสต์ไอวอรี่โคสต์ชนะเอกวาดอร์มาเกมแรกเพราะฉะนั้นเอกวาดอร์ต่อให้ชนะไอวอรี่โคสต์ไอวอรี่โคสต์เสมอเนี่ยเอกวาดอร์ยังเข้าที่3นะพี่ปาม
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะพี่ปามว่าไงพี่คู่นี้เอล
0: กูราซาวกับไอวอรี่โคสต์ผมชอบกูราซาวครับผมชอบกูราซาวเนื่องจากคือจริงๆแล้วแมตช์แรกมันอย่างที่ทราบกันแหละไปเล่นเกมบุกตามเยอรมันนะคุณไปเปิดใส่คุณก็โดนอยู่แล้วทีมอย่างเยอรมันอ่ะแต่พอมาเจอทีมเนี้ยมาตรฐานเกมบุกอาจจะสู้เยอรมันไม่ได้คือมันคงเปรียบเทียบไม่ได้อยู่แล้วล่ะไอริโคสกับเยอรมัน
1: อ
0: ่ะผมเชื่อว่าถ้ามีวินัยในเกมรับดีๆเกมเราได้เห็นแล้วไงทีมอย่างแคปเวิร์ดอ่ะ ช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่เจอกับสเปนหรือแม้แต่คูราซาวเนี่ยแมตช์ที่ผ่านมาเจอเอลกอดอร์เนี่ยเนี่ยมีวินัยในเกมรับลูกสวนกลับนะถือว่าน่าจะนะหมัดน็อกคว่ำเหมือนกันนะสำหรับทางด้านไอวอรี่โค้ดอ่ะ
1: ครับผมก็ไอวอรี่โค้ดนี่มียานเดียมองเดนนัดที่แล้วก็เงียบไป
0: ใช่
1: เกมแรกเนี่ยเล่นดีนัดที่แล้วก็เจอเยอรมันก็อาจจะเล่นไม่ค่อยออก
0: ก็นั่นแหละครับน่าจะโอ้โหแต่ดูฟอร์มที่นัดแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยนี่ผมนับไปตั้งแต่อุ่นเครื่องนะ
1: ครับ
0: โดนยับเลยนะกุลาซาวอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้โหโดนโอ้สกอร์นี่คือแบบคือเขาเรียกอะไรนะน่าจะเป็นทีมที่ด้วยกันเล่นแหละเปิดเกมลูกใส่กันแหละจนแมตช์ที่ผ่านมาเจอกับเอลกวาดอร์เนี่ยคงอยากหันมาเล่นเกมรับแล้วล่ะรู้แล้วว่าถ้าเปิดหน้าแรกเนี่ยมีแต่โดนกับโดนนะครับ
1: กุลาซาวเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยไปเล่นฟีฟ่าซีรีส์ที่ออสเตรเลียเนี่ยโดนจีนไป2นะพี่โดนออสเตรเลียไป5หลังจากนั้นอุ่นเครื่องเจอสกอตเนี่ยที่กาสโกเนี่ยก็โดนสกอตไปอีก4มีชนะเกมเดียวชนะอารูบ้าพี
0: ่
1: ทีมในโซนคอนคาเคฟเหมือนกันแล้วก็ก่อนที่จะมาโดนเยอรมัน7ดูโอ้โหปีนี้นี่เฉลี่ยเนี่ยโดนนัดละ 3-4 ลูกประจำ
0: ผมว่าด้วยการรูปแบบการเล่นของเขาแหละนี่แมตช์ที่เจอเยอรมันอ
1: ่
0: ะดูได้เลยที่สามารถที่จะพังประตูเยอรมันได้อ่ะเกมเสมอ1ต่อ1อ่ะ
1: ครับผม
0: ที่เหลือก็เรียบร้อยก็ผมคิดว่าครัวซาวคงแพ้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าน่าจะแพ้แหละ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ว่าไอวอรี่โค้ดน่าจะชนะแต่อาจจะไม่ขาดเพราะว่าแค่ชนะก็เข้ารอบแล้ว
0: อ
1: าจจะมีผ่อนๆแล้วก็เก็บนักเตะไว้เล่นรอบหน้าด้วยครับผมคู่ต่อไปเป็นเอลกวาดอร์เจอกับเยอรมันพี
0: ่โอ้คู่นี้เนี่ยเสียงต้องอ่อนๆเลยนั่นไม่คือเชียร์เอลกวาดอร์นะเอลกวาดอร์เนี่ยความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแมตช์นี้เนี่ยน่าเสียดายนะถ้าเขาสามารถที่จะแมตช์ที่ผ่านมาที่เจอคูลาซาวอ่ะเก
1: ็บ
0: ชัยชนะได้ก็คงไม่เหนื่อยมาก
1: แ
0: ล้วเจอกับเยอรมัน
1: อ
0: ่ะมีอยู่สถานการณ์เดียวเลยคุณต้องชนะเยอรมันให้ได
1: ้ถูกต้องแต่ว่าพอชนะเยอรมันเนี่ยแล้วถ้าไอวอรี่โค้ดอย่างน้อยเสมอก็จะจบแค่ที่3ส่วนเยอรมันเนี่ยการันตีแชมป์กลุ่มแล้วนะพี่เพราะว่ามี6แต้มมากกว่าไอวอรี่โค้ด3แต้มแต่ว่าเฮดทูเฮดดีกว่า
0: ครับ
1: เยอรมันวันนี้อาจจะมีสำรองไหมพี่ปาม
0: สำรองคร
1: ับ
0: เยอรมันเนี่ยน่าจะโรเตชันผู้เล่นหลายๆคนแหละเพราะว่าเก็บตัวแมชเนี้ยเนี่ยเสมอก็ดีพอแล้ว
1: ครับ
0: ก็เข้ารอบเป็นที่1อยู่แล้วผู้เล่นสำรองไปดูสำรองของเยอรมันก่อนดีกว่า
1: โอ้โหก็ยังดูดีกว่าเอกวาดอร์พี่ปาม
0: ถ้าได้ดูฟุตบอลบุนเดสลิก้าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นเลเวอริงเนี่ยของสตุตการ์ดปาสคาลกรอสนะครับเลอันโกเรสกาแม็กซ์ไบเออร์อันทอนนะครับแล้วก็ใครครับเนี่ยเดวิดรอมรูดิเกอร์
1: มาร์ติสตาวอามาลีพวกนี
0: ้วอเตอร์เมเด
1: ย์นี่วอเตอร์เมเดย
0: ์โอ้ก็ดีอยู่ดีดีอยู่ดีดีดีกว่าเอลกวาดอร์อยู่ดี
1: ใช
0: ่เกมนี้เยอรมันรูปแบบการเล่นของจูเลียนนาเกอร์มันเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเขามีระบบที่ชัดเจนผมคิดว่าน่าจะชนะไปได
1: ้ผมว่าน่าจะชนะแต่ว่าขาดไม่ขาดอีกเรื่องนึงแต่ชนะแน่วันนี
0: ้ชนะแน
1: ่ครับครับผมเป็นเกมในกลุ่มของเยอรมันต่อไปเป็นเกมช่วง 6:00 นใช่ไหมพี่ปาม
0: ครับผม
1: ก็จะเป็นเกมในกลุ่ม F ครับเกมแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงคู่ตูนิเซียกับเนเธอร์แลนด์ก่อนเลยพี่ปามคู่นี
0: ้
1: เนเธอร์แลนด์เนี่ยลงเล่นไป2นัดชนะ1เสมอ1เกมแรกเสมอญี่ปุ่นแล้วก็เกมที่แล้วถล่มสวีเดน 5-1นัดนี้มาเจอกับตูนิเซียที่แพ้มา2เกมรวดแล้วโดนยิงไป9ประตูแล้วพี
0: ่ตอนนี้ฮาเวเรนายังอยู่ไหม
1: ยังอยู่ครับแต่น่าจะเกมสุดท้ายแล้วแหละถ้าทรงนี้นะ
0: มันเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยก็ไม่ค่อยทำกันนะ
1: แต่บ้านเราทำนะพ
0: ี่มีเอาสิโอ้น้องเจมไม่จริงๆคือการเตรียมทีมฟุตบอลโลกแล้วมาจังหวะที่มันโอ้สถานการณ์แบบนี้แล้วมาเจอผมไม่น่าจะนะแต่ตัวของผู้เล่นของทางด้านของตูนิเซียจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพวันนี้เนี่ยที่จะเจอกับเนเธอร์แลนด์มีฮันนิบาลเมริกของเมลบี
1: ้ฮันนิบาลเมลบี้ของเบอร์ลี
0: ่เบอร์ลี่นักเตะแมนยูและคนอื่นๆเนี่ยโหคงจะมียานเวเรรี
1: ่
0: ตัวนี้เคยเล่นกับเล่นพรีเมียร์ลีกกับเซาท์แฮมป์ตันนะแล้วก็มีรานี่กาเดร่านี่รองของซามีกาเดร่านะครับโหแมตช์ที่ผ่านๆมาเนี่ยตูนิเซียเนี่ยเขาพลาดเองบ่อยนะการลำเลียงบอลแมตช์แรกกันแมตช์แรกกันขึ้นบอลจากแดนหลังเนี่ยเ ขาก็คือทำไม่ดีอ่ะทำไม่ดีพอแล้วพอเจอกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ต่อบอลเพสเร็วอะไรเนี่ยมีปัญหาซึ่งผมเชื่อว่าเนเธอร์แลนด์คงใช้จุดตรงนี้แหละเป็นการที่จะจัดการกับตุนิเซียให้ได
1: ้ครับ
0: แล้วดีด้วยนะเนเธอร์แลนด์ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเกมลุกโอ้โหถือว่าดูดีเลยทีเดียว
1: กักโปรนี่ฟอร์มเทพเลย
0: ใช่ ผมชอบไอ้แบนบล็อบบี้อ่ะ
1: อืมใช่
0: ครับผมตอนนี้โอ้ดูดีเลยนะ
1: ครับนักเตะยิง2ประตูด้วย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนอีกคนที่ยิงทุกนัดก็คือซัมเมอร์วิลล์นะพี
0: ่ซัมเมอร์วิลล
1: ์2นัด2ประตู
0: ที่มีข่าวกับทีมดังๆในพรีเมียร์ลีกอยู่ใช่ไหมในเวลานี้อ๋อแมนยูเหร
1: อผมว่าดูแล้วเกมนี้ตุนิเซียไม่น่ารอดน่าจะโดนเยอะเหมือนเดิม
0: วันนี้เล่นแน่นอน
1: ดูแล้วผมกำลังเป็นรองเนเธอร์แลนด์เยอะแล้วเนเธอร์แลนด์ก็ยังต้องการจะชนะเพื่อแชมป์กลุ่มด้วยคือตอนนี้ญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์ประตูได้เสียเท่ากันเฮดทูเฮดก็เท่ากันเพราะฉะนั้นและสุดท้ายใครจะได้แชมป์กลุ่มเนี่ยต้องชนะไปก่อนแล้วไปวัดลูกได้เสียนะพี่
0: ใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหอ๋อเนเธอร์แลนด์ยิงเยอะกว่าแล้วก็เสียเยอะกว่านะญี่ปุ่นเชื่อว่าแมตช์นี้น่าจะเละนะ
1: อืมใช่
0: ครับผม
1: ดูแล้วน่าจะขาดเลยผมว่าอย่างน้อย2เนี่ยต้องมีเกมเนี้ยจะมี3มี4หรือเปล่าเดี๋ยวไปรอดูในเกมแต่ว่าผมว่า2อ่ะมีแน่นอน
0: ครับ
1: ส่วนอีกคู่ครับญี่ปุ่นเจอสวีเดนคู่นี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าสวีเดนเนี่ยคู่นี้ใครชนะเนี่ยเข้ารอบอัตโนมัติเลยนะพี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าก่อนเกมญี่ปุ่นมี4สวีเดนมี3แต้มเพราะฉะนั้นเกมนี้เหมือนเป็นเกมตัดสินทีมเข้ารอบอัตโนมัติแต่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสมมติแพ้สวีเดนแล้วตกมาอยู่อันดับ3ก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมที่ดีสุดเพราะ4แต้มเนี่ยถือว่าเยอะนะพี
0: ่4แต้มก็เยอะแล้วครับก็น่าจะผมว่าน่าจะการันตีที่3ที่ดีที่สุดได้สำหรับญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าประตูได้เสียเขาคงไม่แพ้สวีเดน 4-5 ลูกหรอมั้งวันนี
1: ้ไม่น่าจะขนาดนั้น
0: ครับ
1: แต่ผมเนี่ยไปกลัวแล้วสวีเดนเนี่ยแหละพี่ปาล์มพอไปวันนี้ต้องเร่งแน่แหละเพราะว่าต้องชนะกลัวจังหวะที่ไปเร่งๆเนี่ยเจอญี่ปุ่นสวนเนี่ยจะโดนเอานะพี่ปาม
0: ใช่ครับ
1: เพราะจังหวะสวนญี่ปุ่นอันตรายนะพี
0: ่สวีเดนเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจำกันได้ดีนะครับก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยกระท่อนกระแท่นนะครับ
1: ก็ในรอบคัดเลือกเนี่ยไม่ผ่าน
0: ไม่ผ่านนะครับ
1: อันนี้ส่งจากเนชั่นลีกก็เลยได้ไปเพย์ออฟก็ผ่านไม่ได
0: ้แล้วก็อ่ะเกมแรกเขาสตาร์ทฟุตบอลโลกนี่ดูดีนะสำหรับฟุตบอลโลกแมตช์แรกแล้วมาเจอเนเธอร์แลนด์แหละแมตที่ผ่านมาโอ้โหเละเลยซึ่งแมตช์นี้เนี่ยส่งผลให้แมตช์นี้ต้องชนะญี่ปุ่น
1: อย่างเดียว
0: อย่างเดียว
1: เพราะว่าจบ3จบเกมนี้ถ้าสมมติแพ้เนี่ย3แต้มกับประตูได้เสียที่มันจะติดลบเนี่ยถ้าแพ้ก็โอกาสเข้ารอบมันก
0: ็ลุ้นเหนื่อยอ่ะ
1: มันลุ้นเหนื่อยวันนี้ก็อาจจะต้องอย่างน้อยเนี่ยขอเสมอก่อน
0: เ
1: ราชนะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงพี่ป่าว่าไงพี่ญี่ปุ่นกับสวีเดน
0: ยังมองว่าญี่ปุ่นยังดูดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรต่างๆกำลังลงตัวนะครับแผนการเล่นของโค้ชนะครับและดูเชื่อว่าอุเอดะผมชอบมากเลย
1: อายาเซอุเอดะ
0: อุเอดะของเฟย์นอร์ดอะเฟย์นอร์ดอะดีมากเชื่อว่าเขาน่าจะซันโบไว
1: มีโอกาส
0: ครับผมลงยิงประตูแน่นอนแมตช์นี
1: ้ครับผม
0: เชื่อว่าน่าจะเบียดชนะไปได้ครับผม
1: ก็มองว่าวันนี้ญี่ปุ่นน่าจะเฉือนสวีเดนได
0: ้ครับ
1: ก็เหนือกว่าญี่ปุ่นแม้ว่าชื่อชันนักเตะดูอาจจะสูสีนะพี
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยรูปแบบการเล่นเนี่ยดีมาก
0: ทีมเวิร์กอะไรต่างๆนะ
1: ทีมของฮาชิเมะโมริยาสุจบงานที่ญี่ปุ่นสนใจมาไทยไหมตามอิชิมา
0: เนี่ยอีกแล้วเหรออ
1: ืมอยากมีโค้ดแบบนี้มากเลย
0: โค้ดญี่ปุ่นที่เคยทำทีมฟุตบอลโลกปี2018ใครนะ
1: อิชิอิ
0: อีกคนนึงไม่ใช่อิชิใครนะ
1: ที่อ๋ออันนี้
0: นั่นแหละเปลี่ยนมาดังเสือกคนนั้นแหละ
1: อากิระนิชิโน
0: อากิระนิชิโน
1: ใช่ใช่ใช่อิชินี้ไม่เคยคุมญี่ปุ่นเขาเคยคุมคาชิมะอันเล่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช
1: ่คนที่พาญี่ปุ่นเล่นบอลโลกเนี่ยเป็นนิชิโน
0: นิชิโนโอ้ตรงนั้นญี่ปุ่นเล่นดีมากเลยนะ
1: ครับ
0: ยุคนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ก็สนใจก็มาได้
0: อะ
1: ครับผมว่าญี่ปุ่นน่าจะผ่านได้วันนี้เจอสวีเดน
0: ญี่ปุ่นน่าจะโอเคกว่าแหละเพราะว่าดูจากแมตช์ที่ผ่านมาที่เจอกับตุนิเซียเนี่ยโหแสดงให้เห็นแล้วว่าสุดยอดจริงๆจังหวะจบสกอร์หรือว่าการเล่นเกมรุกสมบูรณ์แบบนะ
1: ครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยถ้าเข้ารอบไปเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีลุ้นน่าเซอร์ไพรส์นะฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ย
1: ครับผม
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพรีวิวต่อในกลุ่มของดีแล้วกันพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักสักครู่ครับผม
0: ครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดย

0: เอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
4: ้ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ครับ
1: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของในรายการไลฟ์บนโลกอยู่กับผมเจมทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ปานณัฐพลศรีอานัฐพลศรีด่านครับ
0: ครับผม
1: รวมถึงทักไทยแฟนรายการจาก41สถานีวิทยุเครือข่ายของอสมทด้วยนะพี่
0: ใช่ครับ
1: ช่วงนี้เราก็จะลิงก์สดไปทั่วประเทศเลย
0: โอ้ครับสำหรับใครที่ขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่บนท้องถนนนะครับก็ฟังเราไปด้วย
1: ครับ
0: วันนี้ฟุตบอลโลกมาช้าหน่อยมานะช่วงตีสามก็ฟังทีมงานจาก FM 99ไปได้นะครับอยู่เป็นเพื่อนของกับคุณไปร่วมการเดินทางนะครับผม
1: ครับผมส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ทาง4689899
0: เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงฟุตบอลโลกนะเมื่อกี้เพลงที่เปิดไปคือเพลงของ
1: ชากิร่า
0: ชากิร่าก็เมื่อกี้ผมก็คุยกับน้องเจมส์อยู่ว่าสมมุติถ้าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะสมมุติถ้ามันเป็นไปได้จริงผมน่าจะมีแหละ
1: ครับ
0: ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพ
1: อนาคตละกัน
0: อนาคต
1: แต่อันนี้เราจะมาพูดถึงถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นในเร็วๆเนี้ย
0: เร็วๆเนี้ยใครที่จะเป็นศิลปินร้องเพลงประจำการแข่งขัน
1: ครับพี่ปามอยากให้ใครมาร้องเพลง
0: ผมเนี่ยตอนนี้เนี่ย

0: ที่ผมชอบจริงๆคือน้าแอดคาราบาว
1: ใช่ก็มีโอกาสเพราะน้าแอดก็ร้องเพลงในไทยลีกหลายทีมแล้วพี
0: ่ถ้าโอ้ตอนนั้นน้องเจมต้องเด็กๆแน่เลยผมก็ยังเด็กอยู่เลยตอนปี98อ่ะเอเชียนเกมอ่ะแล้วก็ร้องเพลงประจำการแข่งขันเหมือนกันซึ่งโด่งดังนะแต่จำไม่ได้ละคุณผู้ฟังถ้าจำได้เดี๋ยวส่งมาพูดคุยกันหน่อยว่าคือเพลงอะไร
1: มี
0: แล้วยังไงละ
1: ตอนนั้นเนี่ยมีพี่ม้าอภพรด้วย
0: พี่ไฮไฮ
1: พี่ไฮพี
0: ่ไฮพี่ไฮอภพรด้วย
1: ใช่ด้วย
0: นั่นแหละ
1: แล้วก็อีกคนนึงเป็นทันทยังเลยพี
0: ่น่าจะใช่แหละผมจำไม่ได้แล้วล่ะแต่จำได้ว่าแอดคาราบาว
1: ใช่คือตอนนั้นผมแม่ประมาณ3ขวบแต่มีโอกาสได้ดูแบบเทปที่เขาอัดไว้อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ผมอาเจ๊ว่าใครบ้าง
1: ผมเหรอครับถ้าผมเนี่ยคือต้องเป็นอินเตอร์หน่อย
0: อินเตอร
1: ์ต้องเป็นแนวอินเตอร์หน่อยเพราะว่าบอลโลกมันก็เป็นสากลไงพี่อาจจะเป็นเหมือนอ่ะผมว่าน่าจะไม่พ้นพี่ลิซ่า
0: ลิซ่า
1: พี่ลิซ่าเพราะก็มันเป็นเหมือนกับตัวแทนของประเทศอ่ะเป็นอินเตอร์ด้วย
0: ตอนนี้ก็คนทั่วโลกก็รู้จักลิซ่าแหละแล้วก็รู้จักว่าเขาก็เป็นหนึ่งในศิลปินเกาหลี
1: ครับ
0: ที่มีเชื้อชาติไทยชาติไทยนะครับผม
1: แล้วก็นี่ไงพี่ปาล์มแบมแบมไงพี่ที่เคยไปร้องเพลงที่ LA Laker
0: อืมใช่ๆๆๆแบมแบม
1: อันนี้ถ้าเป็นในแนวของอินเตอร์แต่ถ้าสมมติเป็นนักร้องไทยเนี่ยผมอยากเห็นพี่ตูนนะพี่
0: พี่ตูน
1: อ่ะอยากเห็นคนไทยบินได
0: ้
1: พี่ตูนนี่ร้องเพลงเปิดบอลโลกก็น่าจะสนุกอีกแบบนึง
0: พี่ไผ่วงสะท้อนมั้ย
1: ได้ก็เป็นตัวแทนความเป็นไทยไง
0: นะสี่ก็มีฟีเจอริ่งกันหลายคน
1: ครับ
0: นะหวังว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วในอนาคตอันใกล้นี
1: ้ใช่เนี่ยคุณณัฐพงษ์ส่งเข้ามาเหมือนกันบอก
0: ครับ
1: เป็นลิซ่ากับแบมแบมคิดเป็นผมเพราะว่ามันจะได้เป็นอินเตอร์หน่อยอะไรอย่าง
0: เงี้ยผมส่งมาพูดคุยกันได
1: ้อย่างที่คุยไปเมื่อกี้ปี98ก็มีพี่ทัทยังตอนนั้นก็เป็น
0: ทัทยัง
1: เป็นอินเตอร์เหมือนกัน
0: คุณตนพูดตรงๆเลยนะทัทยังตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาก็มีลูกลูกเขาโตแล้วนะ
1: ครับผม
0: ตอนเด็กๆคุณได้ฟังเพลง
1: ท่านพี่ดูมดูมเนี่ย
0: ดูมุจาเล่ดู
1: ใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยแล้วก
0: ็ติ๊กซี่เลยนะ
1: โอ้โหหลายๆเพลงไงพี่
0: ครับคุณทัทยังตอนนี้ก็เป็นโอ้เขาก็อยู่ในวัย40แล้วนะกลางๆแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: พี่ณัฐพงศ์บอกว่าถ้าโจโจ้หน่อยต้องลำไยครับ
0: เออผมคิดอย่างนั้นล่าสุดนี่ไงลำไยหายทองคำอ่ะเขาจอยกับวงในตำนานเพื่อชีวิตแต่ตำนานอย่างคาราบาว
1: ครับ
0: แต่ก็ผลงานก็ตอนนี้อย่างที่ทราบกันเพลงในเดี๋ยวนี้มันสู้นะเพลง YouTube ศิลปินดังๆเนี่ยมันสู้เพลงเขาเรียกนะไทยบ้านของกลุ่มต่างจังหวัดไม่ได้ซึ่งโด่งดังมากนะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วเขาทำผมว่าเทคโนโลยีต่างๆมันเอื้ออำนวยให้กับคนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถที่เป็นศิลปินได้ด้วยตัวเองอ
1: ่
0: ะมันทำให้เดี๋ยวนี้มันดังกันง่าย
1: ครับ
0: ครับผ
1: มข้อความนี้เต็มเลยนะพี่ บอกว่าทาง YouTube เนี่ยบอกว่าอ้าวพี่เจมส์น่าจะอยู่ใกล้กับผมอยู่หนองจอกครับก็ใกล้กันนะพี่
0: หนองจอกหนองจอกกับมินบุรีใช่ไห
1: มใกล้ๆกัน
0: ผมเคยไปหนองจอกเนี่ยโอ้โหนี่มันสุดของไปอีกหน่อยก็ฉะเชิงเทราแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เคยขับหลงไปก็คือไปทำงานนี่แหละไปถ่ายงานอะไรสักอย่างแล้วพอดีทางพี่ผู้ช่วยช่างภาพก็ขับรถหลงไปโอ้โหไปตรงนั้นนี่ไปตรงไอ้นี่สนามฟุตซอลอ่ะ
1: ชะบางกอกอารีน่า
0: โอ้โหอยู่ไกลนะ
1: ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่ใช้เหมือนกันแต่ใหญ่มากใหญ่มาก
0: เชื่อคำพูดเดีย
1: วแล้วก็ที่บอกว่าไม่ได้ยินเสียงนี้ตอนต้นรายการเราเปิดเพลงเราก็จะมีเสียง
0: ต้องแจ้ง
1: กับแฟนรายการด้วย
0: ครับสำหรับออนไลน์ใช่ไหม
1: ใช่
0: Facebook และ YouTube เพราะว่าเดี๋ยวปลิวถ้าเราไม่เอาลงเดี๋ยวปลิว
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าตอนนี้เปิดเพลงลาลาลาแดร์ยูของชากิล่าอยู่เมื่อกี้เราเปิดวันนี้เหมือนกัน
0: ใช่
1: ได้
0: คร
1: ับ แล้วก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงบอลโลกในดวงใจผมเลยใช่ครับ
0: ชากิล่านี่ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็คือจองเลยนะ
1: เ
0: ขามาทุกปีเลยนะ
1: น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ
0: เป็นแล้วคนในฟีฟ่าเนี่ยชอบไม่คือผมว่ามันจำง่าย
1: ใช่
0: ในปีเขาเร
1: ีย
0: ก
1: แล้วสไตล์เพลงเขาสนุก
0: สไตล์เพลงเพลงต่างๆก็จนไม่รู้เลยตอนนี้เพลงดังของชากิล่าจริงๆแล้วคือเพลงอะไร
1: จริงๆบอลโลกครั้งนี้จัดที่แคนาดาผมเสียดายคนหนึ่งครับพี
0: ่ครับ
1: ใครครับจัสตินบีเบอร์พี่ปาม
0: อ๋อ
1: เขาเป็นคนแคนาดาเลย
0: จริงๆ
1: ใช่
0: จัสตินบีเบอร์จริงๆเขาบอกว่าการเป็นคนแคนาดาแล้วเข้าไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยู่นี่ใช่ไหมเคยได้ยินนะผมเคยได้ยินอยู
1: ่มันจะมีหนังเรื่องนึงไงพี่ปามเกี่ยวกับพอซโซที่นางเอก
0: ไร
1: เป็นคน
0: ไรอันเรโน
1: ่ว่าใช่ใช
0: ่แล้วเดโน่กับ
1: ผมจำ
0: ซันด้าบุลล็อก
1: ใช่ที่นางเอกเนี่ยเป็นคนแคนาดาแล้วต้องมาหาคนแต่งงานเพื่อที่จะได้สัญชาติสหรัฐ
0: ใช่ใช่ก็เป็นแนว คอมเมดี้หน่อยใช่ไหม
1: โรแมนติกคอมเมดี้

0: มนติกคอมเมดี้
1: อืมครับผม
0: ดูอยู่เรื่องนี้มันสนุกดี
1: คุณณัฐพงศ์บอกว่าอยากให้ป่าเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตมาลองครับบอลโลก
0: ไม่แน่นะ
1: จะได้ก็พี่เบิร์ดในยุคนึงก็เป็นโอ้โหเบอร์1ของประเทศเราเหมือนกันนะพี
0: ่เบอร์1ตลอดกาลก็หลังๆพี่เบิร์ดธงชัยก็ไปเล่นคอนเสิร์ตก็หลังๆก็เป็นลิปซิงค์ละแต่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับคนที่ไปดูโอ้แล้วบัตรนี่มันได้หาได้ง่ายๆนะครับ
1: พี่เบิร์ดเล่นทีนี้คนอยากดู
0: ตั๋วเบิร์ดธงชัยเนี่ยพี่เบิร์ดนี่โอ้โหยากมากนะแล้วโอ้โหถือว่าเต็มทุกรอบ
1: ใช่แล้วตอนเด็กเนี่ยพี่เบิร์ดเนี่ยมีคอนเสิร์ตทุกปีนะพี่เพราะผมจำได้เพราะที่บ้านผมก็ชอบซื้ออ
0: ่ะจริงดิ
1: VCD คอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมาเนี่ยมีเกือบทุกปีมีเกือบทุกปีจริง
0: จริงเนี่ยตอนเด็กๆนะพวก VCD พวกคอนเสิร์ตอะไรต่างๆนี่มันเป็นอะไรที่อยู่กับชีวิตเราหน้าเสาร์อาทิตย์อย่างหนึ่งนะจะเปิดเนี่ยดูคอนเสิร์ตดูหนังดูอะไรพอมันมี YouTube เนี่ยมันทำให้สิ่งต่างๆเราเนี่ยหายไปเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีใครเปิดVCD บูเลวนี่ไม่มีนะพี
0: ่นั่นแหละคือรู้สึกว่า Sony เขายกเลิกการผลิตเนี่ยเครื่องที่มันทำเกี่ยวกับบูเลแล้ว
1: พวกแผ่นแล้วล่ะ
0: พวกแผ่นละคือมันให้มันสต็อปไว้ตรงเนี้ยที่มันค้างไว้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันโดนเขาเรียกว่า disruption จากเนี่ยสื่อใหม่อย่าง streaming เกิดขึ้น
1: ครับ
0: สื่ออย่าง OTT เนี่ย Netflix HBO อะไรต่างๆเกิดขึ้นก็นะตามยุคและสมัยความคลาสสิกตรงนั้นเนี่ยก็ใครที่เก็บผมแนะนำนะตอนนี้ใครที่มีอยู่เนี่ยเก็บไว้เก็บไว้ให้ดีๆเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีมูลค่าเป็นอย่างมาก
1: ถูกต้องผมเนี่ยตื่นเต้นมากนะพี่ปาล์มตอนที
0: ่
1: เปลี่ยนผ่านจาก DVD เป็นบูเลเนี่ย
0: ครับผม
1: เพราะบูเลแต่ก่อนเป็น High Definition
0: ใช่
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้มันก้าวไปเป็น Ultra High Definition แล้วพี่ปาล์ม
0: ใช่มันไปไกลละเดี๋ยวนี้ก็ด้วยทีวีที่เรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆนะการถ่ายทอดสดไอ้การถ่ายทอดภาพวิดีโอบันทึกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจำได้นะภาพยนตร์ที่เป็นบูเลแล้วสวยงามที่สุดนะชุดท้ายของบูเลก็คืออวตาร
1: ถูกต้อง
0: ของเจมส์คาเมรอน
1: ใช่ครับ
0: โอ้ภาพสวยมากสดมากๆ
1: ใช่แล้วก็บอกว่าคุณจะถามปัจฉัยงบอกว่าแนะนำน้องเจมส์ลองเล่น FM ในมือถือดูครับจะได้ความรู้สึกการคุมทีมนักเตะรับภาษาอังกฤษเยอะเลยครับจากใจคนติดเกมยุคนั้นตั้งแต่ CM 9899และต่อเนื่องเป็น FM เล่นทั้งวันทั้งคืนผมเล่นนะพี่FM เนี่ยผมเล่นในคอมเล่นตั้งแต่2008เลยแล้วผมก็เล่นมาทุกปีนึงเนี่ยภาคนึงผมเล่นประมาณ 1,000 ชั่วโมง
0: โ
1: เป็นอย่างต่ำ
0: 1,000 ชั่วโมงเท่ากับกี่วันเนี่ยถ้าเทียบ
1: ไม่แน่ใจพี่
0: ผมเดือนนึงมั้ง
1: ประมาณนั้น
0: เดือนกว่าด้วยมั้ง
1: ใช่ก็อย่างภาคล่าสุดนี้ผมเล่นถึงปี2030แล้วพี่ว่า
0: แต่จริงๆที่ต้องคอนเฟิร์มนะผมยืนยันให้กับน้องเจมอีกครั้งน
1: ึ
0: งเขาเล่นจริงๆ
1: ทุกผมเล่นจริง
0: แล้วซื้อทุกๆเนี่ยทุกซีซั่นทุกภาคเลยนะตั้งแต่ยังเป็นแผ่นมั้งใช่ไหม FM เมื่อก่อน
1: ใช่เป็นแผ่น
0: ค่ายเกมรู้สึกจะเป็นอีกค่ายหนึ่งเขาทำด้วย
1: Sega Sport Interactive
0: Sport Interactive ค่ายที่ทำ CM นี่แหละ CM ผมเล่นเมื่อก่อน CM 3แล้วก็ CM เนี่ยแต่ไอ้9899เนี่ยผมไม่น่าจะทำผมเล่นแค่ตอนนั้นผมเล่นเกมเพลย
1: ์
0: เป็นฟุตบอลเป็นเกมของ Premier Manager
1: มี LMA ด้วยสมัยก่อน
0: LMA แต่ที่ Premier Manager เนี่ยจะเป็นมันจะคลาสสิกเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ภาคเก่าจะเป็นรอยอีแวนเป็นหน้าปกแต่ถ้าเป็นภาคเนี้ยจะเป็นควินคีแกน
1: ครับผม
0: ถ้าใครเล่นเนี่ยโอ้นี่ส่งมาพูดคุยกันได้
1: ใช่คุยกันได้เรื่อง
0: เป็นเกมที่เปลืองเซฟมาก
1: ใช่
0: 15บล็อกอ่ะ
1: ครับวันเดอร์คงวันเดอร์คิดส่งมาแชร์กันได
0: ้นะพูดคุยกันแบบสบายๆ
1: วันนี้ผมก็เพิ่งเล่นมาก่อนออกเลยพี่
0: จริงดิ
1: ใช่
0: ๆมันภาคใหม่นะพูดถึงนะฟุตบอลเมเนเจอร์ถ้าเราไม่ได้พูดถึงในโทรศัพท
1: ์
0: อ่ะเพราะโทรศัพท์เนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Netflix เนี่ยคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ละ
1: คือความสมบูรณ์ของเกมเนี่ยมันจะแบ่งอย่างพี่ปาม
0: ครับ
1: มือถือเนี่ยประมาณ 60% แล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นคอนโซลประมาณ 80% แล้วก็เวอร์ชันที่เป็น PC เนี่ยจะสมบูรณ์ 100%
0: 100% เลยนะ
1: แต่ว่ามันจะมีถ้าคนใช้Apple เนี่ยมันจะมีเวอร์ชัน Touch ด้วยที่เป็นสมบูรณ์แบบกว่าโมบายเพราะโมบายเนี่ยเป็นระบบ Android พี
0: ่
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลมินิเจอร์ภาคเนี่ยเป็นไงวิจารณ์หน่อยสิสักมีเวลาอยู่เนี่ย
1: เป็นภาคที่เขายกเอนจินใหม่หมดเลยแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยผมเนี่ยเล่นตั้งแต่ช่วงเบต้าเทสพี่ปามบั๊กที่บั๊กเนี่ยภาคเนี้ยมีเยอะมากตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ยโอ้โหเอนจินมันหนืดไปหมดเลยแล้วก็ตัวไอเขาเรียกว่า UI เวลา
0: UI
1: กดไปนู่นไปเนี่ยโหงงมาก
0: มันงงมากผมก็เขาเรียกว่าการมีสกินในปั๊มนี่ไม่ได้เลยปรับสกินได้ยังล่าสุดเนี่ยแพท
1: ปรับได้แล้วพี่ปาม
0: ปรับได้แล้วใช่ไหม
1: มีแล้ว
0: ผมโหลดไอตัวนี้มาแพทมันเป็นแพทที่เกี่ยวกับสนามมุมกล้องเหมือนในเกมฟีฟ่าอะไรงี้แหละค้างแล้วก็เลือกเล่นเลย
1: เรียลลิสติกอะไรสักอย่าง
0: เ
1: นี่ยแหละ

0: เป็นเรียลลิสติกสเตเดียม
1: เดี๋ยวต้องรอต้องรอเนี่ยรอให้ภาคหน้าก็ยังไม่ซื้อเดี๋ยวสักอีก2ภาคอ่ะให้มันแบบให้มันนิ่งก่อนไอตัวเนี่ยระบบยกเครื่องใหม่เนี่ย
0: ครับ
1: นะ
0: FM เนี่ยโดยปกติมันจะยกชุดใหม่ประมาณ2ภาคครั้งนึงพี่ปาม
1: แต่เนี่ยมันเปลี่ยนจริงๆก็คือเนี่ยภาคเนี้ยล่าสุดส่วนใหญ่มันจะไมเนอร์เชน
0: ใช่มั้ยภาคเนี้ยเขาเปลี่ยนเยอะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่
1: ม
0: ีเขาข้ามมาจาก2024มาเป็น2026เลย
1: เอาตรงๆมีปัญหา
0: ใช่มีปัญหา คือปัญหาที่ทำให้เกมออกไม่ได้คือบั๊กพี่ปาล์ม
1: ใช่
0: แล้วก็เรื่องของขอเพิ่มฟุตบอลหญิงเข้ามามันทำให้เกมเนี่ย
1: ดืดเลยนะ
0: หายไปภาคหนึ่งเลย
1: แต่จริงๆมันก็ดูดีแหละเพราะตอนนี้เขาต้องการให้ความเท่าเทียมแหละของเพศชายและเพศหญิงอะนะได้มีส่วนร่วมแต่บางทีข่าวอะเราก็ไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะการเล่นเกมฟุตบอลแมเนเจอร์แล้วโหลดแล้วมีข่าวเนี่ยพวกแถบนักฟุตบอลหญิงขึ้นมา
0: ใช่
1: พอโหลดเรากดเข้าไปดูอะในลิงก์ตัวเนี้ยกลายเป็นทีมฟุตบอลหญิงทั้งนั้น
0: ถูกคือมันก็เป็นการเพิ่มทรัพยากรเข้ามาอีก
1: ใช่
0: ใช่
1: คือคอมคุณต้องแรงอะเอาอย่าง
0: น
1: ี้ดีกว่า
0: ผมนี่เปิดลีกกระจุยพี่ปามคือเกมเนี้ยมันจะmaximum ที่ 150,000 นักเตะแต่ถ้าเปิดมากกว่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เครื่องช้าแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได
1: ้เล่นได้
0: ใช่
1: ก็คนไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ
0: ครับผมแล้วก็มีคนบอกว่าตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยครับ CM แล้วก็ winning ด้วย
1: winning เนี่ย winning เมื่อวานคุยกับพี่บอล winning คือเกมที่ทางเขาเรียกว่าโคนามิได้รับโจทย์นะครับเขาว่าเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยก็คือ winning ใน J League
0: ใช่วิ่งเจลีก
1: แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นที่เข้าสู่บอลโลกปี98ถ้าคุณได้เล่นตอนนั้นถ้าเป็นมันจะมีวินนิ่งแล้วสักแป๊บนึงอ่ะมันจะเป็นเกมพอวินนิ่ง4เนี่ยมันเริ่มมีเค้าเรียกโปรเอฟโวลูชั่นเกิดขึ้น
0: โปรเอฟโวลูชั่นเนี่ยเป็นชื่อที่ขายในยุโรปกับอเมริก
1: า
0: แต่วินนิ่งจะเป็นชื่อที่ขายในทางเอเชีย
1: ครับผมถือว่าคลาสสิกนะ
0: ครับ
1: ตอนวินนิ่ง4แหละมันมีเริ่มมีโปรนะโปรเอฟโวลูชั่นเบส
0: เล็กเป็ดนั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยกลายเป็นเกมฟรีไปแล้ว
1: กลายพันไปแล้วใช่ไหม
0: กลายเป็นเกมฟรีไปตั้งแต่ช่วงยุคโควิดจริงๆปี2019เนี่ยเป็นภาคสุดท้ายที่เพจเนี่ยออกเกมเป็นฟูลเวอร์ชัน
1: ผมซื้ออยู่นะ
0: ครับ
1: PlayStation 4
0: ใช่หน้าปกเนี่ยเป็นสกอตแมคโทมินี
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช่ปีนั้นเนี่ยแล้วพอ2020เนี่ยช่วงโควิดอ่ะเขาออกเป็น Data Option 5ขึ้นมา
1: เออผมซื้อตอนปี2020ไม่ได้เป็น2019
0: ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยเป็นเกมฟรีจนล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีเวอร์ชั่นคิกออฟมาเป็นตัวเกมที่ให้เล่นเหมือนเล่นกันเหมือนปกติเสียตังค์แต่ว่าตัวเกมมันก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะพี่ปาม
1: ครับผม
0: เพราะว่า FC ก็ทำได้ดีช่วงหลัง
1: ครับผม FC แล้วเขามีข่าวอยู่เนี่ยว่าสรุปไม่รู้อัปเดตหรือยังทีม FIFA จะให้อีกค่ายนึงอ่ะทำเกมฟุตบอลขึ้นมา
0: ตอนนี
1: ้มีอะไรมีข่าวแบบอัปเดตไหมหรือยังเงียบกูเงียบอยู
0: ่ยังเงียบเหมือนจะเป็น Netflix มั้งพี่เปล่า Netflix กับแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะเป็นเกมโมบายหรือเปล่า
1: อ๋อแต่โมบายตอนนี้ต้องยอมรับนะโมบายทางโคนามิมั้ยที่เขาทำแบบในเกมโมบายที่เป็นมันน่าจะก็เรียกมีการเติมอะไรเติมเงินเกิดขึ้นอ่ะขายดีนะตามเนี่ยเพื่อนพี่เล่นอยู
0: ่มันจะมีอีกเกมนึงพี่ปาผมจำชื่อไม่ได้เป็นเกมฟุตบอลที่เพิ่งเปิดมาเหมือนก
1: ัน
0: แต่ผมจำไม่ได้เขาปล่อยเล่นฟรีด้วยพี
1: ่
0: ในสตรีมก็มี
1: ครับผม
0: ครับก็ส่งมาคุยกันได้เรื่องเกมเราก็น่าจะถนัดอยู่พี่ปา
1: ได้อยู่เพราะยังเล่นอยู่บ้าง
0: ครับ
1: ผมมาฟุตบอลเลยไหม
0: อ่ะไปต่อกันที่กลุ่มเยอรมันครับ
1: ครับผม
0: ไม่ใช่กลุ่มอเมริกาพี่ปา
1: บอลโลกครับผม
0: กลุ่มดีครับก็จะเตะกันช่วงเช้าเลยเกมที่เราน่าจะตามกันก็เป็นเกมตุรกีกับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพ
1: ครับผม
0: ก็เกมแรกเนี่ยสหรัฐชนะปารากวัยมา 4-1 ครับแล้วก็ตุรกีเนี่ยเกมแรกแพ้ออสเตรเลียมาแบบงงๆเลย 2-0 ส่วนนัดที่แล้วเนี่ยสหรัฐชนะออสเตรเลีย 2-0 แล้วก็ตุรกีแพ้ปารากวัย 0-1 ตุรกีตกรอบแล้วพี่ปา
1: บ
0: เหลือเชื่อมากเพราะว่าเป็นทีมที่หลายคนจับตามองในยูโรเนี่ย
1: น่าเสียดาย
0: ล
1: ูกทีมของวิเชนโซมอนเตล่าก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งน่าจับตามองนะครับมีผู้เล่นวันเดอร์คิดหลายๆคนนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยูดิสของยูเวนตุสเนี่ย
0: เชลันยูดิส
1: ครับผม
0: ครับ
1: อีกคนหนึ่งก็
0: ฮาดากูแล
1: ฮาดากูแลจริงๆตัวแล้วก็อีกคนอ่ะโอซุนปะโอซุนที่เล่นอยู่แฟรงก์เฟิร์ตอ่ะเบอร์26ของเขาอ่ะใช่คาร์ดโอซุน
0: ครับผม
1: ครับแฟรงก์เฟิร์ตก็เป็นหนึ่งผู้เล่นเรียกว่าอนาคตไกลพอถึงเวลาจริง แมตช์แรกก็ซวยครับไปเจอออสเตรเลีย
0: โอ้โหนะออสเตรเลียเล่นแบบตีหัวเข้าบ้านนะ

0: รับแล้วก็รอสวนแล้วอิลาคุนด้า
1: โอกาสเยอะด้วย
0: แจ้งเกิดเลยใช่วันนั้นนะยิงกันโหก็จบ2เกมแรกเนี่ยตุรกีสร้างโอกาสไป67ครั้ง
1: ม
0: ไม่ได้สักประตู
1: น่าสงสารเหมือนกันนะ
0: ทั้งที่โค้ชเนี่ยเป็นกองหน้าเลย
1: พี่ใช่
0: คุณโซลาเตล่าอืม
1: น่าเสียดายสำหรับตุรกีก็แมตช์เนี้ยเนี่ยสถานการณ์อย่างที่ทราบการตกรอบไปแล้ว
0: กรา
1: คงจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นลงนะครับหลายๆคนที่ยังไม่ลงก็เนี่ยกองหลังอดีตผู้เล่นลิเวอร์พูลคาบักป่ะ
0: ฮะออซานคาบัก
1: คาบักแล้วก็สามประสานในแนวรุกก็น่าจะเป็นกูแลอูซูนยูนิสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เดนิสกุลของปอร์โต้ที่แมตช์ก่อนเนี่ยโอ้โหโอกาสเยอะมาก
0: แต่โอ้โหพวกแนวรุกของตุรกีนี่ไม่ไหวจริงพี่ป๋า
1: ไม่ไหวนะ
0: ทั้งคาเลมอัตตูกูรวมถึงบาเลสยูมาร์เนี่ยโอ้โหเงียบมากคนที่มีโอกาสยิงมากๆเลยเนี่ยคืออาดากูแลนะพี
1: ่จัง
0: หวะยิงไกลแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้เยอะ
1: ผมสงสารชาโนกรูนะคือกองหน้าของกองหน้าและผู้เล่นตัวลุกหลายคนของตุรกีใช้โอกาสเปลือง
0: ครับ
1: คือยังผมต้องยอมรับด้วยว่าหลายๆคนเนี่ยยังอายุประสบการณ์อะไรต่างๆมันยังไม่เยอะ
0: ใช่
1: ต้องรอบหน้าน่าจะดีกว่านี้
0: ใช่แต่
1: ครั้งนี้ก็สวัสดีบ๊ายบายแล้ว
0: ไปก่อนแล้วก็ตุรกีก็ก่อนมาเล่นบอลโลกรอบนี้ครั้งสุดท้ายคือปี2002
1: ครับโอ้ย้อนกลับไปได้ยุคนู้นอ่ะ
0: ได้ที่3ที่
1: ยูรุสตูแรกเบอร์ฮาซานซาร์ใช่ไหมอาจารย์ซูเคอร์
0: ใช่
1: ครับผมดูนั่น
0: ตัวเล็กเปอร์นี่เหนียวพี่ป่ะ
1: รู้สึกเล็กเหนียวนะเขาคือเขาเรียกอะไรนะหน้าตาเขาเหมือนนักรบอ่ะนักรบมุสลิมอ่ะเขาจะทา
0: ป้ายสี
1: ทาป้ายอยู่ตรงใต้ตาเนี่ยเป็นนักรบตุรกีก็อย่างที่ทราบกันยุคนั้นโอ้โหเก่งจริงกองหลังก็อาปายอุสลัน
0: ใช่
1: อูมิดเดวาร่าถ้าลงสนามก็ทรงผมก็เรียกว่าอะไรนะหัวเนี่ยแหลมๆอ่ะเด็ดไอ้โมฮอค
0: โมฮอคโมฮอคยุคนั้นต้องโมฮอคไม่แค่ไงพี
1: ่ครับผมแดงดาก็มีตูกายเคลิมิโกูยูเดรายบาสเตอร
0: ์เอ็มเล่มินิโซกูเลยพี
1: ่เอ็มเล่ด้วยเอ็มเล่ตอนนี้เป็นโค้ชแล้วโอ้ตัวนั้นดีมากต
0: ั
1: วดีมากสำหรับทางด้านตุรกีในยุค2000แล้วหลังจากนั้นก็เงียบกริบ
0: ใช่หายไปเลยพี่บอลโลกไปเข้ารอบยูโรเนี่ยบ่อย
1: เขาก็มีตัวดีๆแหละแต่ว่าในทีมมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าทำคือเข้ารอบลึกๆได้ในฟุตบอลโลกนะครับผม
0: ใช่แต่ว่าช่วงหลังเนี้ยลีกตุรกีก็ยกระดับขึ้นเพราะว่ากาลาตาซารายเอ้ยเฟเนเวเช่เอ้ยก็มีนักเตะดีๆไปเล่นเยอะเรื่องเงิน
1: ลงทุน
0: เน
1: ี่
0: ยเขาลงทุน
1: ลงทุนอยู่นะครับ
0: แต่ว่าทีมชาติรอบนี้นี่ตกรอบแรกเลยก็วันนี้เจอกับเจ้าภาพสหรัฐที่ชนะมา2เกมรวดแล้วยิงเยอะด้วยนัดแรกยิง4นัดแล้วยิงออสเตรเลียไป2แต่หลายคนนี่ฟอร์มดีที่สหรัฐปีนี
1: ้แ
0: บบนี้บอลโลกุลพวกนี
1: ้ครับผม
0: คริสเตียนบูริซิช
1: แมตช์นี้เนี่ยนะกระสุนมันก็ยังไม่หมดหรอมั้
0: ง
1: เพราะว่าเอาผู้เล่นสำรองลงก็ยังดูดีกว่าไม่รู้ดิความมั่นใจอ่ะและความด้วยการเป็นเจ้าภาพด้วยเล่นในสนามที่ตัวเองคุ้นเคยนะครับเชื่อว่าน่าจะไม่ยาก
0: จะ
1: ชนะไปได้แบบสบาย
0: ๆครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าสหรัฐพักตัวหรือเปล่าว่าสหรัฐตอนนี้การันตีแชมป์กลุ่มไปแล
1: ้
0: ว
1: ครับผมดูสำรองของสหรัฐนี่โอเคอยู่นะคุณเจมหลายๆคนก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่เนี่ยมีลูกของคาวเดโรเรน่า
0: ครับผมมีทิโมธีเวอาด้วย
1: ใช่
0: มีทางด้านของริคาร์โดเปปี้ที่อยู่กับ PSV ก็พร้อมดีเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ดูแล้ว
1: ว่าไง
0: สหรัฐวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเจอตุรกีก็อาจจะโรเทชั่นนะพี่ดูแล้วน่าจะไม่ได้ใส่เต็มแล้วผมว่าอเมริกาน่าจะชนะได้แรงด้วยแรงกระตุ้นจากแฟนบอล
1: ครับ
0: ผม
1: อีกคู่หนึ่ง
0: เป็นทีมจากเอเชียครับออสเตรเลียเจอปารากวัยนัดแรกนี่ออสเตรเลียชนะตุรกี 2-0 เลยส่วนเกมที่แล้วเนี่ยแพ้ปารากวัย 0-1 ก็เกมนี้เนี่ยใครชนะเนี่ยเข้ารอบเลยแล้วก็ถ้าปารากวัยเสมอกับออสเตรเลียนี่ปารากวัยจะเข้ารอบนะพี่เพราะว่าปารากวัยยังถ้าเสมอเนี่ยออสเตรเลียจะเข้ารอบ
1: ครับผม
0: ใช่เพราะว่าคู่นี้เพิ่งเจอครั้งแรกครับ
1: ปารากวัยเนี่ยน่าเสียดายนะผู้เล่นเกมลุกอย่างอาร์เมรอนเนี่ยไปได้ใบแดงที่เป็นเฟิร์สเกตเป็นก็เรียกว่านะการเอามือไปป้องปากอะ
0: ่
1: ะแล้วเหมือนกับจะมีการพูดจาเหยียดหยามเหยียดสีเหยียดผิวของผู้เล่นตุรกีกระโดดใบแดงแรก
0: เป็นเคสประวัติศาสตร์
1: เคสประวัติศาสตร์ไป
0: ครับผม
1: แต่ได้ประตูแรกผมชอบคนนี้มาก

0: ก็สไตล์เหมือนเกมจะตุรกีเพราะว่าวันนี้ได้เปรียบด้วยน่าจะเป็นปารากอยที่เปิดเกมดูเข้าใส่แต่ผมว่าแน่นอน
1: ใช่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเพลย์เซฟอ่ะ
0: น่าจะเพลย์เซฟ
1: เพราะว่าถ้าการเสมอกันเนี่ยต่างเนี่ยทั้งออสเตรียและปารากอยอ่ะมันสบายอ่ะ
0: ใช่เพราะถ้าเสมอปารากอยมี4แต้มก็โอกาสเขารอบเยอะ
1: ใช่คือไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยไง4แต้มอ่ะสมมติถ้าเปิดเกมลุกขึ้นมาเนี่ยโดนออสเตรียสวนมาเนี่ยมันโอ้โหมันแย่นะ
0: โดนเพิ่ม
1: เท่ากับตัวเองแพ
0: ้ใช่แล้วก็แต้มประตูเสียจะลบอีก
1: ใช่ออสเตรเลียก็อยู่ในสถานการณ์เช่นแบบนี้เช่นกันไปเปิดเกมลูกใส่ปารากวัยปารากวัยโต้กลับก็อย่างที่รู้กันอ่ะต่างคนต่างเล่นเกมรับแล้วโต้กลับได้ดี
0: ครับผม
1: เกมมันน่าออกมันน่าเบื่อแน่เลย
0: ใช่
1: ครับผม
0: ผมว่าดูแล้วเสมอ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเลือกมุมชนะเนี่ยผมชอบออสเตรเลียเพราะว่าผมเชียร์เอเชียด้วย
1: ครับผม
0: เอเชียไม่มีออสเตรเลีย
1: อ๋อโอ้ไม่น่าใช่นะ
0: ครับผมประมาณนี้แล้วกัน
1: ครับ
0: การรีวิวทั้ง3กลุ่มในค่ำคืนนี้
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวอยู่ชั่วโมงหน้านี้จะเป็นพี่เจ๋งมาต่อ
1: ครับผม
0: ครับผมตอนนี้เราสองคนก็หมดเวลาแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวเจอกันใหม่ในที่ไหนไลฟ์บอลโลกรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ในที่ไหนไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 48 ทีม 104 แมตช์ 39 วัน

0: ืองไทยแข็งแรงทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
1: บอลโลกสตอรี
2: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3

0: ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
1: ้ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เที่ยงคืน35นาทีนะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้ก็เป็นคืนวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะครับหรือก็เอาจริงๆก็เข้าเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายนแล้วนะครับก็อยู่กับผมนะครับคุณพัชเมยรีแล้วก็คุณนิกนะครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่แป๊กครับ
3: คร
4: ับผมแหมคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับจริงๆผมกับรายการฟุตบอลนี่คือกับ99นี่คือน้อยมากเลยครับน้อยถึงขั้นแทบจะไม่มีส่วนจะมาในพาร์ทของวอลเลย์บอลนะครับเออแต่ว่าวันนี้นี่ได้รับสารด่วนนะฮะจากคุณทรงศักดิ์นะฮะเมื่อช่วงประมาณสัก5โมงเย็นครับมาไหมคืนนี้แม่ก็ไม่ได้แจ้งว่าใครไม่อยู่หรืออะไรก็แค่ถามว่ามาไหมผมบอกมาก็มาพี่เอามามา
3: แล้วเราก็มาเจอกัน
4: มาเฮฮาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่แป๊กนะฮะฝากเนื้อฝากตัวนะพี่แป๊กครับผมฝากแบกด้วยนะฮะในช่วง1ชั่วโมงกับอีก30นาทีหลังจากนี้ครับพี่แป๊กครับ
3: พอกันพอกันเลย
4: ครับผม
3: นะครับ
4: เออครับนี่เป็นวันศุกร์แล้วใช่ไหมครับพี่แป๊กหลังเที่ยงคืนแล้ว26แล
3: ้
4: วว
3: ันนี้วันสุนทรภู่ด้วยนะ26
4: อ้าวจริงเหรอฮะ
3: 26มิถุนายน
4: กวีเอกของโลก
3: สักหนึ่งบทก่อนไห
4: มแหมเมื่อก่อนมันถ้าช่วงเรากำลังจะเรียนประถมมัธยมนี่มันจะมีกลอนที่เขาฮิตกันสุนทรผู้คู่กวีขี่สแมชแบงค์วงแคส
3: ไม่ใช่
4: ขี่มีโอโก้หนักหนาอะไรเนี่ยเสกโลโซขี่นูโวแซงเข้ามาหนุ่มกะลาขี่เว็บไอแซงไปเลยผมจำได้แม่นเลยฮะเพราะเล่นกันตลอดนะก่อนนะฮะจริงๆจ
3: บแล้วนึกว่าจะเป็นกรภาพไพรวณี
4: อ๋อเหรอครับผม
3: ข่าวแนวๆนั้นไป
4: ครับผม
3: ครับนะฮะก็เราก็คุยเรื่องบอลโลกเนาะ
4: ใช่ครับ
3: รายการก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบอลโลก
4: ก็จริงๆเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่น้องเจมส์คุยอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวคุยเหมือนกันเลยก็มันจะคุยอะไรได้ครับในเมื่อวันนี้มันมีฟุตบอลโลกเตะทั้ง6คู่นะพี่แบ็คนะ
3: ใช่
4: ก็วันนี้จะแข่งกันทั้งหมด6คู่กลุ่ม E F แล้วก็ D นะฮะE ก่อน F ก่อนแล้วก็ D ก่อนแปลว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษอาจจะมีอะไรที่ขึ้นมาก่อนแต่เขาเรียงอย่างนี้ไงกลุ่ม E เนี่ยตี3เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกวาดอร์กับเยอรมันนะครับแล้วก็กราซาวกับทางไอวอรี่โคสต์หรือกอติวัว
3: ครับผม
4: 6:00 นกลุ่ม F ตูนิเซียกับส้มๆเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็แชปานกับทางสวีเดน
3: ครับ
4: แล้วก็9โมงเช้านะฮะก็จะเป็นช่วงสว่างแล้วนะครับช่วงสายแล้วตุรกีกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปารากวัยกับออสเตรเลียนี่เผื่อแวบเดียวพี่แป๊กคุณผู้ชมครับ
3: ครับ
4: 15วันผ่านไปแล้วนะครับบอลโลกผ่านไป2สัปดาห์แล้ว
3: 2สัปดาห
4: ์ช่วงวันแรกๆที่เปิดทัวร์นาเมนต์เนี่ยแข่งกันน้อยไงฮะวันละ2คู่แล้วจุ๊บๆจิ๊บๆเนี่ยช่วงนี้อัดครับเป็นปลากระป๋องเลย
3: ใช่เพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายละ
4: ต้องแข่งพร้อมกัน
3: สุดท้ายของในแต่ละกลุ่ม
4: ต้องแข่งพร้อมกัน
3: ใช่
4: เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบนะฮะ
3: นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็จบในกลุ่ม3กลุ่มแรกไปก
4: ็
3: คือ A B C
4: D E F G อย่างดีที่วันนี้นะโอเคครับ
3: ก็จะได้อีกส่วนก็จะได้ทีมจำนวนหนึ่งนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนับรวมเนี่ยประมาณ13ที
4: ม
3: นะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นบางทีมด้วยซ้ำไปนะที่ประกบคู่ได้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแคนาดากับแอฟริกาใต
4: ้
3: นะครับเพราะว่านี่เขาล็อกเอาไว้แล้วก็คือทีมอันดับ2ของกลุ่ม A กลุ่ม B จะเจอกัน
4: ครับ
3: พอ A B C จบปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าใครอยู่อันดับไหนนะครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวต้องมาไล่เรียงกันไป นะครับ13ทีมที่เข้ารอบไปก
4: ็
3: ไหนๆเน
4: า
3: ะ
4: อ่าเชิญครับ
3: ได้มีเรื่องคุยเนาะ
4: ได้ครับ
3: นะฮะกลุ่ม A นี่ก็จะเป็นเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้นะครับอันนี้ก็เข้ารอบเรียบร้อยนะครับ
4: ในส่วนของเกาหลีล่ะ
3: เกาหลีได้เป็นอันดับ3
4: โอ้โหนี่ลุ้นแบบว่าเครียดมากเลยนะครับ
3: ก็ลุ้นเครียดแต่ว่าโชคดีที่มันลบแค่1ผลต่างประตูได้เสียอันนี้ยังพอถูถ่ายได้
4: ผมว่า3แต้มนี่แบบไม่มีความปลอดภัยแม้แต
3: ่
4: ความปลอดภัยไม่มีอ่ะเอางี้ดีกว่าคือถ้าคุณจะไปอันดับ3นี่คุณต้อง4นะถูกมั้ยพี่แป๊ก
3: ถ้า4นี่แทบจะชัวร์
4: คือเมื่อเช้าเสมอจบเลยนะฮะเนี่ยเข้าที่2เลยอ่ะคือ
3: ใช่ครับคือถ้าหากไม่แพ้แอฟริกาใต้ในเกาหลีใต้เข้ารอบแล้ว
4: คือไปปล่อยแอฟริกาใต้ลอยนวลได้ไงอ่ะนะครับงงแต่ว่าโอ้โหแต่เช็คนี่ไปสบายกว่าเพื่อนเขา
3: เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คนี่ไปเลย
4: ครับ
3: นะครับ
4: เช็คบินใช่ไหมฮะ
3: เช็คบินเลยใช่เช็คบินเลยบินของจริง
4: ครับผม
3: นะฮะกลุ่ม B ก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
4: มาดีครับ
3: นี่ก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับตามด้วยแคนาดาเจ้าภาพ
4: กลุ่มนี้นี่แอบๆเบาแล้ว
3: ใช่
4: ไม่ค่อยมีชาติแบบระดับเขาเรียกว่าระดับเทียร์โหดเท่าไหร
3: ่ถูกต้องใช
4: ่นะครับ
3: แล้วก็การันตีอันดับ3แล้วด้วย
4: โอ้บอสเนียไปแล้ว
3: ก็คือบอสเนียนะครับเพราะว่าบอสเนียได้มี4คะแนน
4: ก็เท่าแน่นอนผมบอกแล้ว4เซฟมาก
3: เพราะว่าจะชัวร์เลย
4: เข้าได้ตั้ง8ถูกไหมฮะ
3: ถูกต้อง
4: นะฮะ
3: หลุดไปแค่4ทีมอ่ะ
4: ใช่แต่คุณ3นี่อันตรายมาก
3: นะแต่ก็อย่างที่บอก
4: แต่มันต้องมี3เข้าได้บ้างแหละผมเดานะ
3: ใช่
4: นะ
3: ก็เกาหลีใต้อาจจะเป็นไปได้อย่างที่บอกคือเขาลบแค่หนึ่งแต่ประตูเสียลบน้อยอ่ะ
4: คือแต่ใครเข้าที่3ไปเนี่ยความร้ายกาจความน่ากลัวคือคุณต้องไปเจอแชมป์กลุ่มอื่นแน่นอนแต่นาทีนั้นไว้ก่อนแล้วแหละเอาเข้าก่อน
3: เข้าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน
4: โอ้ส่วนกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่แล้วนี่อันนี้ก็ไปสบายเหมือนกันนะฮะได้มาแต้มหนึ่งอ่ะพี่แป๊กเขาไปเสมอใครมาเนี่ยเขาไปเสมอกับสวิตมาได้เกือบแพ้แต่ไปซัดเขานาทีบาปไงฮะ
3: นัดแรก
4: เหมือนจะออกตัวได้ดีแต่ไปโดนแคนาดา 6-0 ไปโดนบอสเนีย 3-1 กลับบ้านครับ
3: ใช่กลับบ้านเลย
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับที่เตะจบไปเรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือบราซิลกลุ่ม C นะครับกลุ่มของบราซิลนะครับก็จะเป็นบราซิลนะครับที่เข้ารอบอันดับ1แล้วก็โมร็อกโกนะครับตามเข้ามาอันดับ2นะครับมี7แต้มเท่ากันนะครับ2ทีม
4: มาตรฐานสูงทั้งคู่เลยนะฮะก็คือเขาไม่ชนะกันเองเฉยที่เหลือเขาเก็บหมด
3: ใช่เพราะฉะนั้นบราซิลก็จะเขาเรียกว่าได้เปรียบก็ในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียนะครับก็เลยเข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง
4: ครับ
3: แล้วก็ตามมาด้วยโมร็อกโกนะครับเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาในบราซิลก็ถล่มสกอตแลนด์ไปสกอตแลนด์ก็มี3แต้
4: ม
3: ก็อยู่อันดับ3
4: ครับ
3: อันนี้ก็จะหนักหน่อยหนักจริงๆเพราะว่า8ทีมเนี่ยที่จะเข้ารอบอันดับ3เนี่ยสกอตแลนด์เนี่ยอยู่อันดับ7
4: คือตอนอย่างน้อยเห็นชัดๆที่เราเพิ่งไล่กันมาเป็นรองเกาหลีใต้แล้วแน่นอน
3: เพราะว่าผลต่างประตูได้เสีย
4: ลบเยอะไปกว่า2ลูกเนาะนะฮะ
3: เขาสกอตแลนด์ได้อยู่อันดับ7เลย
4: ครับ
3: สุ่มเสี่ยงผมว่ารอดยากจริงนะสกอตแลนด์เนี่ยอาจจะตกได้อาจจะตกได้เลยนะแต่ว่าก็ยังไม่แน่นะครับอย่างน้อยตอนนี้ยังไม่ตกก็เดี๋ยวไปลุ้นที
4: มอื่นเกิดมันมีมหกรรมการลดแลกแจกแถมถล่มทลายในกลุ่มอื่นๆนะ
3: ก็ไม่แน่เหมือนกันก็ยังไม่แน่เหมือนกัน
4: ส่วนเฮติก็ฟุตบอลโลกครั้งแรกเนาะในประวัติศาสตร์นะครับก็ทำเต็มที่แล้วครับอย่างน้อยก็มี2ประตูมาฝากแฟนๆอ่ะ
3: ใน
4: วันสุดท้ายอ่ะนะครับ
3: แล้วยิงโมร็อกโกด้วย
4: ใช่
3: นำ2รอบอ่ะนะครับที่เจอกับโมร็อกโกเนี่ยนำ 1-0 นำ 2-1
4: แต่นำแล้วแบบว่าปิดเกมไม่ได้ไงอย่างน้อยจบครึ่งแรกให้มันนำก่อนก็ยังดีนะ
3: ใช
4: ่นะครับ
3: ไปประตู 2-1 นี่นาที43นะ
4: แล้วไปโดนโทษเจ็บ
3: ใช่
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็มาแพ้ในช่วงประมาณสัก12นาทีสุดท้ายที่ไปโดน2ประตู
4: ก็ไปแลกนะครับช่วงท้ายก็แลกแล้วไงมันไม่มีมันแบบว่า
3: ไม่มีอะไรจะเสียนะ
4: เอ็นเตอร์เทนละเผื่อว่าแบบพลิกชนะได้สมมุตินะ 3-2 อะไรเงี้ยก็มันก็คงไม่เข้ารอบหรอกแต่ว่าโอ้โหมีชัยชนะไม่เอาเสมอไงพี่แบ็คนะฮะ
3: ใช่นะครับก็เป็นทีมที่คนเขาก็ถือว่าประทับใจเนาะ
4: ครับค
3: ือเทติเคฟเวิร์ด
4: ชาติพวกนี้คือมาแล้วยังไงแฟนๆเชียร์อยู่แล้วแหละนะครับอย่างน้อยอาจจะไม่ได้เป็นคนในชาตินั้นแต่ว่าถ้านอกเหนือจากชาติตัวเองก็เวลาเจอใครก็แบบต
3: ้
4: องส่งใจเชียร์ส่งใจเชียร์เป็นชาติน้องใหม่ที่แบบว่าสู้ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเล่นสนุกหน่อยครับ
3: ใช่นะครับส่วนวันนี้นะครับ
4: ครับ
3: ที่นิกเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะบอกโปรแกรมไป
4: ครับผม
3: เพียบเลย
4: ครับ
3: นะครับเอกวาดอร์เยอรมันกูราเซาไอวอรี่โคสต์โตนิเซียเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสวีเดนต
4: ุ
3: รกีอเมริกาแล้วก็ปารากวัยออสเตรเลีย
4: ก็คู่ดีๆหลายคู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
3: โหน่าดูจริง
4: ถ้าพี่แป๊กเลือกดูได้คู่เดียวดูคู่ไหนผมถามก่อน
3: ในหมดนี่เลย
4: เนี่ยใน6คู่เนี่ยถ้าให้มีโอกาสได้นั่งดูแค่คู่เดียว
3: เราดูญี่ปุ่น
4: อุ้ยเลือกดูคู่เดียวกันเลยอ่ะ
3: ผมดูญี่ปุ่นแล้วกันนะครับญี่ปุ่นกับสวีเดน
4: ครับ
3: นะครับญี่ปุ่นกับสวีเดน
4: ครับ
3: คู่นี้นี่ก็ แย่งกันเข้ารอบด้วยนะครับแย่งกันเข้ารอบด้วยเพราะว่าแต้มค่อนข้างจะสูสีกัน
4: ครับผม
3: นะฮะ
4: ก็คือตอนนี้จบไปแค่3กลุ่มใช่ไหมฮะที
3: ่
4: รู้เรื่องแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเอาให้จบเลยก็ได้พี่แป๊กกลุ่มดีไป

0: ไงกลุ่มดีด็อกเหรอ
1: ครับ
0: ดีด็อก
1: สหรัฐไงไปแล้ว
0: สหรัฐเข้าแล
1: ้
0: ว
1: ตีตั๋ว
0: ใช
1: ่นะฮะ
0: นะครับก็การันตีนะครับสำหรับทางสหรัฐอเมริกา
1: แล้ว
0: ว่าชนะมา2นัดรวด
1: คือต่อให้นะสุดท้ายเนี่ยอเมริกาเนี่ยเจอกับตุรกีต่อให้แพ
0: ้ครับ
1: ก็จะหยุดที่6แต้มแต่ว่าออสเตรเลียครับปารากวัยเขาก็ต้องมาฟัดกันเองอยู่ดีสหรัฐยังไงก็ไม่หลุดที่2แน่นอน
0: ใช่
1: แล้วก็โหหลุดยากด้วยครับเพราะว่าได้เสียบวกอยู่5ครับ
0: ใช่แล้วสำคัญสุดก็คือ head to head
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเอาชนะได้ทั้งออสเตรเลียแล้วก็ปารากวัย
1: มาดีนะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะครับสหรัฐเนี่ยการันตีนะครับว่าเข้ารอบในฐานะอันดับหนึ่งของกลุ่มดีแน่นอน
1: ฟอร์มดีมากฟอร์มดีมาก
0: ปีนี้มาดีนะครับปีนี้มาดีมากๆนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของ
1: ตุรกีไปแล้วเนาะ
0: ตุรกีก็ใช่นะครับคือปีนี้เนี่ยฟีฟ่าเขาปรับมาใช้ head to head นำผลต่างประตูได้
1: เสียแต่ถ้าเท่ากันในการเจอกันแล้วมันเสมอก็ค่อยมาดูได้เสียเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าหากเรายึดจากสมัยก่อนเนี่ยตุรกีก็ยังมีโอกาสสมมติว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเกิดถล่มอเมริกา
1: เป็
0: นจ
1: ู
0: นจายอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แซงไงครับ
0: ก็มี3แต้มก็จริงแต่ว่าเรื่องผลต่างประตูได้เสียเขาก็อาจจะได้เปรียบแล้วก็ไม่แน่อาจจะได้ลุ้นเข้ารอบเป
1: ็นในกรณีที่ปารากวัยจะแพ้ในนัดสุดท้ายใช่ไหม
0: อะไรแนวๆนั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทีนี้พอมันนัดใช้ให้ถูกเคส
1: จบเลย
0: จบเลยนะครับพูดง่ายคือคู่ของตุรกีกับอเมริกาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยมันไม่มีประโยชน์ในแง่ของความสำคัญ
1: ใช่ใช่แต่ก็ต้องเล่นตามโปรแกรม
0: เพราะว่า
1: อเมริกาไงก็ไม่หลุดจากฝูงแน่นอนแหละครับต่อให้แพ้อย่าไปแพ้เยอะ 6-7-0 อันนี้หลุดครับ
0: ยังไงก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าทั้งตุรกีแล้วก็ตุรกีก็เสียเปรียบเรื่องของ head to head อเมริกาก็ได้เปรียบเรื่อง head to head ยังไงก็การันตีแน่ๆนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความสำคัญก็อยู่ที่คู่ของปารากวัยกับออสเตรเลีย
1: ก็คือแย่งเข้าอัตโนมัติกับแย่งลุ้นใช่ไหมฮะ
0: อ่ะถูก
1: อืม
0: ใช่
1: ถ้าเสมอกันจะเป็นออสซี่เนาะนะฮะ
0: อืมใช่ครับผม
1: อืม
0: นะฮะแต่ถ้าเสมอกันก็วินวินนะ4แต้มมันก็เข้า
1: แต่ไม่ได้เลยฮะเข้าที่3ไปเจอแชมป์กลุ่มเนี้ย
0: ก็อันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
1: เออนะครับอ
0: าจจะเหนื่อยหน่อย
1: ก็ใส่ไปเลยไม่มีอะไรจะเสียแต่
0: ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
1: โอ๊ยแต่ใส่มากก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าแพ้นี่เหลือ3ก็ลงมาเครียดเหมือนกันนะพี่เจ๋งเอ้ยพี่แป๊กนะเพราะฉะนั้นเสมอเนี่ยเซฟทั้งคู่ถ้าจะเอาแค่เข้ารอบเอางี้ดีกว่า
0: ใช่แล้วก็ไปวัดกัน
1: ใช่ฮะ
0: นะครับยังไงเราก็เป็นรองอยู่แล้วยังไงเข้าไปก็เจอใครก็เป็นรองอยู่แล้วนะครับกลุ่ม E ก็มีเยอรมันที่เข้ารอบไปแล้ว
1: อันนี้ก็โอ้โหก็
0: นะ
1: ก็เสียประตูทั้งสองนัดแต่ว่าก็ชนะไม่ยากครับโอ้แต่ว่ามีชนะไอวอรี่โคสต์นี่นาทีบาป
0: นาทีบาปกันนะครับได้ซูเปอร์ซับอย่างเดนิสดาฟมา
1: อืม
0: นะครับเยอรมันก็ชนะ2ดาวรวดก็การันตีเข้ารอบแน่นอน
1: ก็โอเคนะเพราะว่า2รอบล่าสุดเหมือนตกรอบแรกเนี่ย
0: ฟอร์มไม่ดีเยอรมันใช่
1: โดนแพ้เกาหลีใต้ด้วยนะฮะไอปีนู้นน่ะไอปี2018นะครับ
0: อ
1: ืมนะฮะ
0: ใช่ปีนี้ก็ดูกลับมาดูดีขึ้นนะคร
1: ับใครคุมมาฮะเยอรมันตรงนี้นะเกลสมัน
0: ใช่นะฮะนะครับดูดีเลยนะครับครับทางเยอรมันนะครับส่วนอเวรี่โคสต์ก็มีโอกาสที่จะจบอันดับ2
1: อืมใช่ครับอืมใช่ก็อวิริโคโปรแกรมไม่หนักด้วยนะครับในเกมสุดท้ายก็เจอกับทาง
0: กุลาซาว
1: กุลาซาวนะครับ
0: ใช่นะครับกุลาซาวเขาก็อาจจะยังเต็มที่อยู่นะครับเพราะว่าก็ลุ้นที่จะจบอันดับ3นะครับแข่งกับเอกวาดอร
1: ์ส่วนเอกวาดอร์ที่เจอกับเยอรมันนี่โอ้โห
0: ก็เหนื่อยหน่อย
1: ก็
0: โชคดีที่เยอรมันเข้ารอบไปแล้วคือการที่เยอรมันเข้ารอบไปแล้วการันตีด้วยเนี่ยก็พักตัวแน่
1: อืมใช่ใช่ใช่คือไอ้นัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโอกาสของผู้เล่นสำรองจริ งๆ
0: คือมัน
1: ไม่ใช่นัดนี้คุณจะให้เขาเล่นนัดไหนล่ะครับแล้วยิ่งเยอรมันเนี่ยมันยังไงมันแชมป์กลุ่มอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันบวกทั้ง7อืม
0: ตัวใช่แล้วก็เรื่อง head to head ด้วย
1: คือเอกวาดอร์ไปเสียเซลนัดแรกจริงนะที่เจอโดนอามัดเดียโลยิงช่วงนาทีสุดท้ายอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าวันนั้นรูปเกมไม่ได้เป็นรองเลยผมนั่งดูอยู
0: ่
1: นะฮะแต่ไปโดนโป้งเดียว
0: ก็ไป
1: โดนอีซ้ายของอามัดอ่ะ
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: แล้วนัดต่อมาก็ยังทำได้แค่เสมอกับเซา0-0
1: อันนี้ผิดหวังมากมากมากมากเลย
0: ก็ผิดฟอร์ม
1: เพราะว่าเยอรมันซัดมา7เนี่ยคุณอย่างแย่มาตรฐานคุณแข่งฟุตบอลโลกทุกสมัยเนี่ยคุณต้องมีสักลูกหนึ่งเฉือน1-0ต้องเอาได้อะ
0: ไม่งั้นสถานการณ์จะดีกว่านี
1: ้ก็
0: สำหรับเอกวาดอร
1: ์ก็ดีกว่านี้หน่อยระดับหนึ่งครับ
0: นะ
1: แต่พอมันเป็นโปรแกรมนัดสุดท้ายที่จะเจอกับเยอรมันมันก็กลับมาเป็นลมเหมือนเดิมครับผม
0: นะครับส่วนกลุ่มที่เหลือนะครับไล่ลงไปตั้งแต่ F G H I F G H 3กลุ่มถัดมาเนี่ยยังไม่การันตีนะครับยังไม่การันตีเลยเพราะว่ามันสูสีมากนะครับอย่างกลุ่ม F เนี่ยกลุ่มเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นซึ่งก็จะเตะในวันนี้เนี่ยแต้มมันเบียดกันหมดนะครับรวมถึง

0: วีเดนด้วย
1: มีตูนิเซียที่จบแล้ว
0: ตูนิเซียก็แพ้รวดไปก็ตกเลยนะครับกลุ่มจีนะครับกลุ่มของอียิปต์อิหร่านแล้วก็เบลเยียมนี่ก็ยังเบียดกันอยู่นะครับมีอียิปต์ที่เป็นทีมนำ
1: เบลเยียม
0: สี่แต้ม
1: เบลเยียมน่าผิดหวังเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ก็เสมอมาสองนัดรวด
1: คือศักยภาพของพวกเขานี่เจออียิปต์กับอิหร่านนี่โหยุคถ้าเป็นยุคเฟื่องฟูสัก 5-6 ปีที่แล้วนี่น่าจะชนะไม่ยากนะฮะแต่กลายเป็นมายุคนี้ก็เขาผ่านยุคโกลเด้นเจเนอเรชันไปแล้วจริงๆนะ
0: ครับ
1: มันไม่ได้อะนะครับมันไม่ได้อะไรเลยอายุโกลเด้นเจเนอเรชันได้แค่เข้ารอบลึกๆได้เฉยไม่ถึงโพเดียมเลย
0: ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็มีเกมนัด2ที่เสมอกับอิหร่าน 0-0
1: น่าผิดหวังหรือว่าน่าผิดหวัง
0: ซึ่งเกมนั้นก็พอดีก็มีโดนไล่ออกด้วยนะนะครับอิหร่านอาจจะเซ็งก็ได้เบลเยียมเล่นประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงอ
1: ่
0: ะ10คนน่ะแต่อีหลานก็บดไม่ได
1: ้อ๋อเป็นตัวเองเสียเปรียบเขาด้วย
0: ใช่
1: ก็คืออยู่ในยุคที่คือเควินเดอะบอยก็ง่อมแล้วอ่ะจะ 3-5 แล้วอ่ะนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ลูกากูก็จะกระ 3-3 แล้วอ่ะ
0: ก็หวังอะไรไม่ได้แล้วนะครับเหมือนมันผ่านช่วงมาแล้วเนาะ
1: เออมันหูมันเบลเยียมมันต้องเป็นช่วงสัก2010ถึง2020จริงๆนะพี่แป๊กนะที่มันเป็นยุคทองยุคแบบเต็มมากเลยอ่ะแต่มันไม่ได้จริง
0: นะ
1: โค้ดก็เปลี่ยนแล้วอะไรก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยดูดิอายุเยอะหมดแล้วอ่ะกุ๊กตรงกุ๊กตัวเราเห็นตั้งแต่แบบเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มๆโทมัสมูนิเย่เนี่ยคือ3กลางๆกันหมดแล้วอ่ะครับผมอ่ะก็ยังเหลือแค่โดกูเนี่ยที่เป็นเลือดใหม่ที่แต่ว่าไอ้พวก20กลางๆนี่สู้ยุคของพวกเดอะบอยไม่ได้นะหมายถึงชื่อชั้นหมายถึงความเฟมัสอ่ะนะ
0: คลาสอ่ะนะ
1: เนี่ยวิทเซลเนี่ยจะ38แล้วอ่ะเออครั้งสุดท้ายเหมือนกันละ
0: นะครับก็โค้ชตอนนั้นก็คุมโปรตุเกสอยู่ตอนนี้โรเบโตมาร์ติเนซนั่นเอง
1: ตอนนี้เป็นลูดิกาเซียป่ะครับพี่มีแบบ
0: เบลเยียมใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นกาเซียครับมาร์ติเนซก็เคยคุมก่อนนี้ก็มาร์ติเนซก็ออกไปแล้ว
0: ใช่
1: มาร์คฟิลหมดอะไรก็นั่นแหละครับสำหรับผมว่าโค้ชที่เบลเยียมต้องการคงเป็นแบงซองคอมมานีอ่ะปลุกปีศาจยุโรปต้องใช้ปีศาจยุโรป
0: ต้องใช้คนเบลเยียมด้วยกันเอง
1: ใช่ฮะก็มันทุกอย่างมันก็ปูทางมาให้เขาอะนะในการที่ไปเก็บประสบการณ์ในงานแบบสโมสรแล้ววันหนึ่งก็เขาก็
0: ต้องมาคุมทีมชาติ
1: ในระดับอาชีพเขาไม่มีอะไรที่เขาไม่ได้อะอ๋อมีแชมเปี้ยนส์ลีกมั้ยที่เขาไม่ได้
0: อ่ะใช่
1: แ
0: ชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่ได
1: ้แต่ไม่เป็นไรหรอกความสำเร็จเขามากมายคือเขาไปสร้างบารมีกับไบเยิร์นมิวนิกมายังไงวันนึงมันก็ต้องเป็นพื้นที่ของเขาอ่ะก็เหมือนเชฟเชนโก้กับยูเคอะไรแล้วเนี่ยในอดีตอะไรเงี้ยครับ
0: เหมือนมูรินโญ่เนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ทีมชาติอดีตนะ
1: ล่าสุดกับมาดริดนะ
0: กับมาดริด
1: ค
0: ุณรู้จะเป็นยังไงครับ
1: ครับผม
0: นะกลุ่ม H นะครับนี่ก็ยังไม่การันตีนะครับกลุ่มของสเปนนะครับสเปนได้มี4แต้มจาก2นัด
1: สเปนนี่แบบแย่มากเลยนัดแรกอ่ะคือเล่นกับเคปเวิร์ดนี่มือโอ้โหออกไปเจอไอ้เจ้าโยซินว่าโยซินว่าผีเข้าใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: เออนัดที่2ก็ปล่อยของแต่ไม่น่ามีปัญหาครับกลุ่มอ๋อแต่สเปนนัดท้ายเจออุรุกวัยไม่มีปัญหาหรอกครับแพ้ก็ไม่หลุดหรอกครับยังไงก็เข้าครับสเปนแต่กลุ่มนี้ยังไม่มีใครตกอย่างเป็นทางการเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใช่ยังไม่การันตียังไม่การันตี
1: เขาเชียร์ซาอุดหน่อยทีมจากเอเชียนะฮะ
0: คือสเปนที่เสมอ0-0กับเคปเวิร์ดก็เหมือนกับโปรตุเกสที่เสมอไอเดียของโก
1: นั่นแหละตามกันไปทรงอังกฤษเสมอกาน่าเหมือนกัน
0: ทรงเดียวกัน
1: ครับผม
0: นะครับกลุ่มนี้ก็ยังรู้สนุกอยู่นะคร
1: ับ
0: กลุ่มไอนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: มีการันตี
1: เมื่อก่อนที่ S ต้องจบมานะเมื่อก่อน S ต้องจบมานะถูกไหมในอดีตถ้าเป็นสายสองทีม S ต้องจบ
0: สองกลุ่ม
1: ครับผมกลุ่ม I
0: กลุ่ม I ก็มีฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อันนี้ก็นัดกันชนะมาหมดเลย
1: อันนี้กลุ่ม I ครับไม่ใช่นะครับผม
0: ก็ตอนแรกนึกว่าไม่ใช่มุก
1: ตอนนึกว่า I จริง
0: นะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ก็ชนะมาสองนัดรวดทั้งสองทีม
1: สมราคาเต็ง
0: แต่ว่ายังไม่เข้ารอบแล้วทั้งสองทีมอ่ะ
1: แย่งแชมป์กลุ่ม
0: เออแย่งแชมป์กลุ่มกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะจบอันดับไหนเท่านั้นเอง
1: ไอเซเนกัลกับอิรักเนี่ยเจอกันนัดสุดท้ายใช่ไหมฮะเสมอกันนี่ก็กอดคอตกคู่แล้วถ้าเสมอกันเนี่ยต้องมีทีมชนะทีมหนึ่งชนะยังจะไม่พอด้วยซ้ำนะฮะ
0: นี่เซเนกัลสมมติถ้าเซเนกัลชนะอิรักนะ
1: โหต้องระดับ50นะเนี่ยถึงจะแบบว่าเอาคุณพี่ไปคิดเอาว่าเกาหลีลบอยู่หนึ่งอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมี30ได้เห็นก่อนแหละแต่ว่าเกาหลีเป็นเกมแหละ
0: ถูกต้องใช่ต้องชนะให้ได้สัก3ลูกอะเนาะพยายามทำให้มันแบบติดลบให้น้อยที่สุดอะลบ1หรือว่าเสมอตัวไปนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: เราจะได้ดูฮาแลนด์กับเอ็มบัปเป้ดวลกันนะพี่แป๊กนะ
0: น่าดู
1: พรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ
0: น่าดู
1: น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าเช้ามืดวันเสาร์อะเนาะนะครับ
0: ครับใช่ นะครับเพราะว่ามันจะเป็นคิวทีละ3กลุ่ม3กลุ่มไปเรื่อย
1: ๆใช่ใช่เนี่ยไอ้วันแรกๆแข่งกันวันละ2คู่วันละคู่ไงเนี่ยช่วงนี้โห
0: มาโหบแล้วว
1: ุ่นวายหมดนะฮะ
0: เบียดกันหน่อย3กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่ม J กลุ่มอาร์เจนตินาเข้ารอบเรียบร้อย
1: นี่สอง
0: คร
1: ับ
0: ส่วน
1: นี่ยิงอยู่คนเดียวเลยเหรอฮะไม่แบ่งใครเลยละ
0: ถูกต้องเมสซี่ยิงคนเดียวนะครับในวัย38เนาะ
1: 39แล้วนี่ฮะวันเกิดเขาเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อ
0: วันที่24มิถุนายน
1: 2วันที่แล้วครับยิงฉลองวันเกิดไปแล้ว
0: นะครับ
1: มี43มาไหมครับพี่แป๊ะฮะ43มาอีกสักรอบไหมฮะ
0: เขายังบอกว่าเขายังไม่รู้นะ
1: จริงเหรอ
0: แต่เขาไม่มาหรอก
1: คือผมว่าว่าในมุมของเมสซี่อ่ะครั้งที่แล้วอ่ะ35เลิกเลยสวยแบบโอ้โห
0: ได้แชมป์โลกด้วยนะ
1: พี่แป๊ะคิดดูไปรับใส่ชุดอะไรชุดของแขกอ่ะแบบพวกพวกแขกตะวันออกกลางพวกกษัตริย์โอ้โหมันเท่ขนาดไหนวันนั้นเนี่ยจริงๆออกมาห้องแถลงข่าวประกาศดีทายจบลงสวยเลยอ่ะยุติการเล่นทีมชาติด้วยการคว้าแชมป์โลกบนแผ่นดินอาหรับแล้วเขายกย่องให้คุณเป็นแบบราชาเลยขนาดเป็นประเทศที่เป็นคนละโซนคนละบ้านเกิดเมืองนอนกับคุณน่ะต้องเลิกวันนั้นจริงๆแล้วคุณจะเอาอะไรกับโคปาอเมริกาคุณก็ได้แล้ว
0: แชมป์โลก
1: คุณก็ได้แล้วอ่ะ
0: ได้หมดแล้ว
1: เออแต่
0: ไม่มีอะไรให้ขวนขวาย
1: มันอยู่ที่คือมันก็รักจริงๆอะนะคนบางคนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเงินทองหรือว่าเรื่องเกียรติยศอะไรแล้วอะมันเล่นด้วยความรักอะเล่นด้วยความสนุกอะนะพี่แป๊ก
0: แล้วยิ่งกลายเป็นว่าดูฟรีขึ้น
1: เออ
0: มันปลด
1: ครั้งนี้เขาดูเหมือนเล่นแบบไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเขาดูแบบไม่มีหน้าตานิ้วคิ้วขมวดนะ
0: แล้วยิ่งนัดแรกแฮตทริกไปนะยิ่งสบายนะคือแบบว่ามันฟรีหมดเลย
1: ครับ
0: มันฟรีหมดเลย
1: นี่เมสซี่นี่ยิงเยอะกว่าทุกทีมในนี้ไงเนี่ยในกลุ่มของตัวเองเนี่ยออสเตรีย3ลูกไอ้ LGD 2ลูกจอร์แดน2ลูกคือเมสซี่คนเดียวยิงเยอะกว่า LGD กับจอร์แดนรวมกันนะเอาคิดเอาแล้วกันนะฮะแต่กลุ่มนี้เบานะพี่แป๊กไม่ค่อยแข็งนะก็เข้ามีออสเตรีย
0: ออสเตรียจะดูมีหือหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่
1: ลุงลาฟเหรอฮะ
0: ลาฟลังนิกสู้ได้นะในเกมนั้นผมดูอยู่แต่ว่ามันขาดทีเด็ดที่ขาดไปแต
1: ่
0: จูเรียก็ตามสไตล์ก็ไม่ได้มีตัวทีเด็ดอะไรมากมาย
1: แอลจีเรียก็เหมือนไอปีดีอยู่ปีเดียวมั้ง2014อ่ะไอดิยาร์ดมาเลสกำลังสดอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนนี้มาเลสก
0: ็ลูกของเขา
1: ก็ง่อมแล้วครับ35จะ36แล้วฮะแล้วยิ่งไปพอไปเล่นในซาอุก็มันก็เหมือนว่า
0: ก็ตอบลงไป
1: มันก็ไม่ได้มีความเข้มข้นเหมือนในพรีเมียร์ลีกแล้วอ่ะนะฮะ
0: ใช่นะครับ
1: ครับ
0: กลุ่มเคนี่มีโคลัมเบียที่การันตีแล้วเพราะว่าชนะรวด2นัดกลุ่มเคเป็นกลุ่มของโปรตุเกส
1: ครับ
0: นะครับโปรตุเกสมี4แต้มก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับยังไงก็เข้าแน่ๆอยู่แล้วนะ
1: โปรตุเกสเข้าที่เท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าเข้าไปที่เท่าไหร่ก็ไปทำให้ไอ้พวกที่ไปเจอเขาน่าจะเดือดร้อนมากกว่าที่โปรตุเกสจะเดือดร้อนนะ
0: ใช
1: ่โปรตุเกสจะเข้าที่2ก็ที่2กลุ่มอื่นหรือว่าที่1กลุ่มอื่นอาจจะเดือดร้อนนะครับ
0: ก็เดี๋ยวนัดสุดท้ายเจอกันเองด้วยนะครับโปรตุเกสกับโคลอมเบีย
1: โคลอมเบียชุดนี้นี
0: ่
1: โทษทีนะพันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ดูต้องเช็คหน่อยว่ายังเหลือใครบ้างครับโคลอมเบีย
0: ฮาเมส
1: ยังอยู่นะฮะโอ้เป็นฮาเมสในวัย34นะเราเห็นตั้งแต่เขาเล่นครั้งแรกเลยนะที่ยิงสุดสวยเออแล้วจังหนุ่มหล่อเลยอ่ะนะครับ
0: แล้วก็ย้ายไปมาดริด
1: ยังเรียกเจมส์โรดิเกสอยู่เลยอ่ะจนมาเปลี่ยนกันรายการนั่นแหละฟังผู้บรรยายต่างประเทศไงผมจำได้เลยผมฝึกงานอ่ะปีนั้นอ่ะพี่แป๊บ200014บอกว่า
0: ฝึก
1: งานใช่ผมยังฝึกงานอยู่เลยฮะตอนนั้นน่ะเออนะฮะ
0: ผมกระทงอยู
1: ่ก็หลุยดีอาร์ตไงฮะใช่ไหมฮะจอห์นคอโดบาหลุยโซเลสแต่ไม่ใช่เหยื่อนะ
0: คนละคน
1: นะครับ
0: เหมือนกัน
1: ก็เหลือรู้จักแต่ตัวลุกจริงๆนะเนี่ยเอาจริงนะฮะตัวรับรู้จักใครบ้างตัวรับอาเยลีมีน่า
0: คุณมีน่าดานิเอลมุนยอส
1: โอเคซาเดียโกอาริอาร์ตก็เก่าหน่อยนะครับดาวิซอน
0: มาอดีตตัวสเปอร
1: ์โอ้โหนี่ออกจากสเปอร์ไปแล้วก
0: ็
1: ไม่ได้ตามตัวเหมือนกันนะ
0: ก็ไปอยู่กับ
1: สามศูนย์เหมือนกัน
0: ในปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน อุสเบโดนนะฮะอุสเบฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขานี่ก็ยังมีประตูอย่างน้อยนะ
0: อ้วม
1: เออ
0: ก็อ้วมไป
1: ก็ได้ดวลดีอาร์คองโกก็ได้วัดนั้นนี่แหละอืมนะครับมีของขวัญกลับบ้านไปฝากแฟนๆบ้างครับ
0: ใช่อย่างน้อยตอนนี้นี่ยังในทางทฤษฎียังไม่ตกรอบนะ
1: โ
0: อ้แต่ว่าลบ7ไงอันนี้ก็เหนื่อยหน่อย
1: เราต้องซัดคองโกสัก10 0นะครับให้มันบวก3อ่ะครับอืม
0: เหนื่อยก็เหนื่อยหน่อยอ่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มแอลกลุ่มอังกฤษนะครับอังกฤษก็เพิ่งเสมอกันหน้ามาก็เลยทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากัน
1: อืม
0: นะครับก็ยังไม่การันตีนะครับแล้วก็มีโคเอเชีย
1: นั่นไม่ค่อยดีอ่ะอังกฤษไม่รู้พี่แป๊กคิดเหมือนกันไหม
0: อังกฤษก็ทรงอาจจะดูแบบแต่เจอกาน่ามันก็ยิงเยอะอยู่นะแต่มันไม่เข้าโดยเฉพาะช่วงแรกๆอ่ะที่ว่าโกกาน่าเขาเซฟเยอะเหลือเกินอ่ะ เออนะครับแต่ว่าพอมันพลาดขึ้นมามันก็โดนจี้จุดนะเนา
1: ะ
0: มันไม่มีตัวพิกเกไม่มีตัวเพลย์เมคเกอร์ตัวทีเด็ดในพื้นที่แคบๆอย่างที่เขาวิจารณ์กันนะครับพวกโคพาร์เมอร์พวกอะไรอะฟิลโฟเดนพวกนี้ไปในพื้นที่

0: ที่เล็กๆได้ดี
1: คือโทมัสทูเคิลอ่ะพาทีมเอาอย่างเข้าชิงไม่ได้นี่คือไม่มีที่ยืนเลยนะผมพูดตรงนะรอบ4ไม่พอนะเข้าชิงแล้วมันรอบชิงมันไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรแต่มันต้องเข้าชิงอ่ะถ้าคุณเรียกตัวแบบทำร้ายจิตใจแฟนๆได้ขนาดเนี้ย
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: เออนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าก็กดดันพอสมควร
1: คน
0: นี้เนี่ย
1: ไม่มีพอสมควรหรอกครับมหาศาลครับผม
0: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
1: ใช่ฮะ
0: ก็ดูแล้วอาจจะเข้ารอบกันหมดด้วยซ้ำไปนะครับอังกฤษกาน่าโครเอเชียนะครับแล้วสุดท้ายโครเอเชียเจอกาน่านะครับโครเอเชียนี่มีอยู่3แต้มลบ1อยู่นะครับส่วนอังกฤษจะเจอกับปานามา
1: จับกี่ทีก็อยู่แต่กับอังกฤษจริงๆนะโครเอเชีย
0: โครเอเชียชอบเจอกันนะ
1: โอ้โหรอบคัดเลือกบางทีเจอรอบคัดเลือกมาในรอบคัดเลือกยูโรมาเจอกันในรอบสุดท้ายอีกอยู่ในรอบคัดเลือกบอลโลกโซนตัวมาเจอกันบ่อย
0: ลงสมพงกัน
1: แล้วก็เคยทำให้อังกฤษไม่ได้ไปตอนนั้นได้เป็นยูโรนะพี่แป๊กที่ไม่ได้ไป
0: ผมพี่จำไม่ได้เหมือนกัน
1: ผมจำได้ฮะจำได้เรา
0: คำแสบไว้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: คำแสบไว้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นไงผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมง
1: เขาพักไหมครับ
0: ก็เดี๋ยวน่าจะตอบอีกสักครึ่งแล้วกันเน
1: า
0: ะก็เดี๋ยวเอาพักใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็จะมารีวิวกันเนาะไล่รีวิวกันอีกสักรอบนึง
1: ได
0: ้ไม่ก็หกคู่ที่เตะกันในวันนี้
1: ก็เมื่อกี้ฟังน้อง2คนไปแล้วก็รอบนี้ก็ฟังเราบ้างทัศนะใครทัศนะมัน
0: อาจจะไม่เหมือนกัน
1: เ
0: นาะ
1: ครับผม
0: นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่ง
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กาเบรียลบาติสตูต้าเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชรฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ99 Live บอลโลกนะครับนะฮะเมื่อวานก็เมื่อเบรกที่แล้วก็คุยกันไปพอประมาณเน
7: า
6: ะเกี่ยวกับสถานการณ์ของแต่ละทีมแต่ละกลุ่มอ่ะเนาะ
7: ครับผม
6: เดี๋ยวเรามาดูพรีวิวแล้วกัน
7: ได
6: ้ครับก็แฟนๆรายการก็ส่งเอ็นเอ็มพูดคุยกันได้นะ
7: ได้ครับ
6: Facebook ได้ครับ
7: YouTube ก็ได้ครับเดี๋ยวนั่งไล่ต่อให้เวลาเยอะแยะเลยแล้วก็อยากคุยเรื่องวอลเลย์บอลกับผมก็ได้นะฮะเออก็ลองส่งเข้ามาถามได้ครับอืมได้ครับ VNL พรุ่งนี้มันพักอะครับมันเป็นทีมชายครับมันพักสองสัปดาห์เลย
6: รอต้นเดือนกรกฎา
7: แปดกรกฎาครับสนามสุดท้ายแต่เราก็ถือว่าร
6: อดแล้ว
7: คือในทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับคือถ้าตกก็ถือว่าซวยครับ
6: น่าจะรอดนะ
7: คิดว่ารอดแล้วครับตอนนี้ 80% น่าจะรอดแล้ว
6: เราสนามสุดท้ายเนี่ยเราเจอกับทีม
7: โอ้โหสามสุดท้ายนี่อมหิตครับปีไปครับญี่ปุ่นบราซิลสหรัฐตุรกี
6: อันนี้คือคู่แข่งเรา
7: ใช่ครับ
6: ที่เราจะเจอ
7: ใช่ครับ
6: เราไม่เจอทีมโซนข้างล่างเลย
7: ไม่มีนะครับเราเจอโซน
6: พึ่งตัวเองเลยล้วนๆทุกทีมพึ่งตัวเองหมดอ่ะ
7: ใช่แต่ว่าคือด้วยตารางคะแนนนะเราแข่งไป6แล้วเราแข่งไป8เราชนะไป2เรามีอยู่9คะแนนครับมันทำให้เราได้เปรียบทีมอื่นๆอยู่ในระดับหนึ่งตรงที่ว่าเราเล่น5เซตมา3ครั้ง
6: แต่เราแต้ม
7: เปลี่ยนไปชนะสักนัดนึงนี่สบายไปแล้ว
6: อันนี้เราได้มา9คะแนน
7: มีอยู่9ครับเพราะว่า
6: 9คะแนนนี้ปีที่แล้วเราได้เท่าไหร่ครับ
7: ปีแล้วเรามีอยู่5คะแนนครับปีที่แล้วชนะ1มี5แต่มันมีเกาหลีใต้ฮะปีที่แล้ว
6: ปีนี้มันได้มา9แล้วนะ
7: ปีนี้มันไม่มีทีมแจกแบบเกาหลีใต้นะซึ่งทุกทีมก็คาดหวังว่าเราจะแจกครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แจกเราแจกสนามแรกไป
6: หมดแล้ว
7: นะครับก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวใกล้ๆว่ากันมีข้อความจากคุณเจของแนววัดฟังอยู่นะครับชอบบรรยากาศพูดคุยกันดึกๆแบบนี้เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับจริงก็ดึกดีเหมือนกันนะพี่แป๊กปกติมาบ่อยไหมฮะดึกๆเงี้ย
6: ไม่บ
7: ่อยทำไมครับปกติอยู่ตามร้านข้าวต้มอย่างเงี้ยนะหรือว่าอยู่ตามคาราโอเกะไม่ใช่นะฮะ
6: นอนอยู่บ้านเล่นเกม
7: นอนเล่นเกมชอบเล่นเกมนะฮะแล้วก็คุณนันทพงศ์ใน YouTube บอกว่าสวัสดีครับพี่นิกพี่แปะนะครับทาง YouTube ก็มีคุณน้อยอยุธยาบอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้ง
6: ใช่
7: สองท่านนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นมีโอกาส เข้าถึงรอบไหนผมว่าเขาน่าจะใช้ไอ้ใช้พูดแล้วให้แป้นมันพิมพ์อ่ะเพราะว่าเขาส่งเขาบอกว่าญี่ปุ่นมีโอกาสชอบสิ่งรอบไหนมันน่าจะฟังแล้วมันอาจจะบิดคำไปนิดนึง
6: เข้าถึงรอบไหน
7: ก็ผมว่าปีนี้ญี่ปุ่น
6: โอ้โห
7: คือแฟนๆชาวไทยนี่เอาใจช่วยเยอะมากนะพี่แบ๊ก
6: แต่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นหนักๆนะครับเพราะว่ารอบ32ทีมอ่ะครับญี่ปุ่นเนี่ยครับจะไปไขว้เจอกับพวก
7: กลุ่มอะไรฮะ
6: กลุ่มบราซิลครับ
7: ก็ต้องเอาตัวเองเข้าที่
6: บราซิลโมร็อกโก
7: ก็ต้องเอาตัวเองเข้าที่1ให้ได้อ่ะ
6: 1หรือ2เนี่ยแหละครับสมมติถ้า1สมมติบราซิลเป็นที่1ใช่ไห
7: ม
6: บราซิลถ้าญี่ปุ่นเป็นที่2ก็จะไปเจอถ้าบราซิลเจอญี่ปุ่นเป็นที่1ก็ไปเจอโมร็อกโก
7: ก็ดีกว่าบราซิลมั้ยล่ะฮะ
6: ก็ดีกว่าบราซิลแต่โมร็อกโกก็หนัก
7: เพราะว่า
6: อาจจะดีกว่าบราซิล
7: เพราะรอบสาย2นี่เป็นรอบน็อกแล้วแพ้กลับบ้าน
6: แต่บราซิลก็ดูยังดูตะกุกตะกักอยู่นะ
7: โหแต่ให้เลือกพี่จะเลือกเจอบราซิล

0: จริงๆเหรอครับ
1: ในรอบน็อกเอา
0: ท์ใช่ฮะจะเลือกเจอบราซิลจริงๆเหรอครับถ้าเลือกได้เนี่ย
1: แล้วถ้าหากหลุดไปอันดับ3เนี่ยก็จะไปเจอพวกฝรั่งเจอกลุ่มฝรั่งเศสไปเจอกลุ่มเยอรมันอะไรอย่างเงี้ย
0: อันดับที่3มันต้องไปเจอแชมป์กลุ่มอยู่แล้ว
1: คือหนักจริง
0: ๆ
1: นะครับ
0: ก็คู่แข่งที่ดีสุดของญี่ปุ่นที่เลือกได้ตอนนี้ก็คือต้องเป็นโมร็อกโกแต่โมร็อกโกคืออันดับที่4จากครั้งที่แล้ว
1: ถูกครับก็ตัวดีๆ น่ากลัวมากด้วย
0: ยังถือว่าอยู่กันครบใช่ไหมจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะเออนะครับผม
1: เดี๋ยวเรามาดูเขาเรียกว่าพรีวิวก่อนแล้วกัน
0: ได้ฮะ
1: นะครับตามเวลาเลยนะครับคู่ตีสามนี่จะมี2ค
0: ู่เดี๋ยวพี่แป๊กมีข้อความนิดนึงครับ
1: ครับ
0: เอเลเมนต์ต้องดูแลนิดนึงครับเขาเสียเงินส่งมาฮะสวัสดีค่ะพี่แป๊กแฟนแมนยู
1: ครับ
0: แล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกท่าน
1: ครับ
0: ผมอ๋ออีกคนแฟนใครคือถามผมนะครับฟังอยู่ตลอดติดตามนะครับพี่แป๊กคิดว่าทีมทวีปเอเชียเราจะไปถึงรอบ8สักกี่ทีมคะและคิดว่าทีมไหนบ้างเคยลงทุนแฟนอาร์เซนอล
1: แค่ญี่ปุ่นทีมเดียวเนี่ย
0: อืมคือตอนเกาหลีก็ดู
1: ลำบากเกาหลีตอนนี้ยังไม่รู้จะเข้าหรือเปล่า
0: ที่เหลือบายบายหมดแล้วเนาะ
1: ญี่ปุ่นมันเหมือนอยู่อีกหนึ่งระดับแล้วอะ
0: ก็ระดับที่เรียกว่าชนะอังกฤษชนะอังกฤษได้ถึงบ้านเคยชนะบราซิลชนะเยอรมันชนะสเปน
1: คือเหมือนกับทีมยุโรปดีๆทีม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ด้วยตัวผู้เล่นอะไรของเขาด้วย
0: นะฮะส่วนผมเป็นแฟนนิวคาสเซิลนะฮะส่วนทีมชาติเนี่ยก็จริงๆตามเชียร์อาร์เจนตินามาตลอดแหละพอเมสซี่ได้แล้วเราก็รู้สึกเฉยๆก็เชียร์อยู่ตรงนี้ก็จะอาร์เจนตินากับสเปนชอบสไตล์เขาตั้งแต่ช่วงที่เขาได้ไอ้สามแชมป์ติดอะไอสไตล์นั้นเนี่ยที่เล่นบอลกับพื้นใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ยุคนั้นก็เดบอสเก้นะครับสไตล์เล่นบอลกับพื้นตอนนั้นน่ะชอบอุ๊ยมันสวยงามพอเวลาผ่านไปเนี่ยสัก10ปีเนี่ยเป็นน่ารำคาญ
1: ส่งกันอยู่นะ
0: เออไอ้จริงๆนะไอ้ความสวยงามมันเปลี่ยนเป็นความน่ารำคาญได้นะพอยุคสมัยมันเปลี่ยนน่ะคือจะครองบอล70แต่ไม่โอกาสยิง3ทีอย่างเง
1: ี้ยมันไม่มีกองหน้าเหมือนสมัยนั้น
0: เออมันเหมือนมีตอเรสบีย่าไงสุดยอด
1: นะ
0: อืมครับผมประมาณนั้นแหละบางช่วงเอาฟาเบกัสไปเล่นฟอลส์ไนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ตอนนี้เป็นโอยาซาบาล
0: ก็มันก็ไม่ใช่สไตรเกอร์ใช่ไหม
1: แต่โอยาซาบาลเล่นทีมชาติดี
0: ครับ
1: สถิติ
0: แล้วเด็กใต้ผมอะ
1: ฮะ
0: เด็กยะลาผมอะ
1: อ๋อโอ้อันนี้ก็ดี
0: ปีก
1: โอแบก
0: ปีกก็น่าสงสารนะอายุแค่18-19ทีมแบกได้ยูโรน
1: ะเอามาแบก
0: ครับผมต่อเลยครับพี่แป๊กครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูแต่ละกลุ่มกันเลยนะครับ
0: ครับ
1: คือเดี๋ยวเราไล่ตามเวลาไปนะครับตอนตีสามนี่สองคู่จะเป็นเกมของกลุ่ม E นะครับเอกวาดอร์เยอรมันนะครับแล้วก็เกือราเซากับไอวอรี่โคสต์นะครับนะฮะก็ในกลุ่มในคู่ของเอกวาดอร์กับเยอรมันเนี่ยนะครับเยอรมันนะครับของยูเนียนนาเกมันนะครับอย่างที่เราคุยกันเบรกที่แล้วนะครับว่าเข้ารอบเรียบร้อยนะครับนั่งเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะคร
0: ับ
1: ล่าสุดเอาชนะไอวอรี่โคสต์มา 2-1 นะครับด้วยซูเปอร์ซับนะครับเดนิสอูดาฟที่เราได้ยิง2ประตูเลย
0: น
1: ะครับแล้วก็อย่างที่เข้ารอบไปแล้วนะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ทางนาเกมันเนี่ยจะหมุนเวียนผู้เล
0: ่
1: น
0: แน่นอนครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าไม่ให้พวกสำรองเล่นนัดนี้จะให้เล่นนัดไหน
1: ถูก
0: ไหมครับ
1: นะครับ
0: ม
1: ันการันตีอันดับ1ด้วยอย่างอูดาฟเนี่ยนะครับก็น่าจะสตาร์ตตัวจริงแหละนะครับ
0: อ๋อเขาตีสามเนาะถ้าตีสองชื่อจะมาแล้วแต่มันเป็นตีสามอะเนาะ
1: ตีสาม
0: ก็ต้องรอชื่อตอนตีสองเด
1: ี๋
0: ยวช่วงใกล้ออกอาจจะมาอาจจะมีโอกาส
1: ไม่แน
0: ่เออได้ครับในล็อกของตีสาม
1: ครับคาดการกันเลยแหละว่าน่าจะโรเตชันพอสมควร
0: คือ
1: นะครับ
0: คือเท่าที่ดูตอนนี้นี่ก็เรียกได้ว่าเยอะเหมือนกันนะที่จะ
1: ที่คาดการกันเนาะ
0: ที่เยอรมันจะใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นสำรองเกินครึ่งทีมอ่ะเอาเกินครึ่งทีม
1: ไป
0: ก
1: ่
0: อ
1: นแน่ๆ
0: เออนะฮะดาวรุ่งอะไรก็น่าจะมีโอกาสได้เล่นนะครับวันนี
1: ้นะครับพวกวันเดมาอันตอนนะครับ
0: มาริเจ้า
1: ใช่
0: รูดิเกอร
1: ์โคเลสกาอันเจโรสติลเลอร์อะไรต่างๆนะ
0: ครับไบเออร์ใช่ครับซิมิเลียนไบเออร
1: ์ใช
0: ่เจมี่ลีเวลลิง
1: อ
0: ันนี้ผมไม่รู้จักเลยนะเนี่ยเนี่ยโชว์สามภาพคุณผู้ชมไปเลยเนาเดียมอามิรีใช่ไหมฮะ
1: ดีมามิรี
0: อามิรีมามิรี
1: มามิรีเดนิสกูดาร์อะไรพวกนี้นะครับแม้แต่ผู้รักษาประตูก็ไม่แน่จะได้เห็นโอริ
0: เวอร์ผู้รักษาประตูหรือว่าบอกมันเนี่ยจริงรู้จักมานานมากนะเขาอายุเท่าไหร่นะ36แล้วว่า
1: ก็มีสิทธิ์ลงเลย
0: ออฟเฟนฮามเมื่อก่อนอยู่ฟรายบวกโอ้โหอยู่ออฟเฟนฮามมา10ปีแล้วคือผู้รักษาประตูเยอรมันเนี่ยใครที่เรียกได้ว่าเป็นวัยที่จะต้องรับใช้ชาติ20กว่าๆสักปี2010เป็นต้นมาเนี่ยซวยนะ
1: เจอน้อย
0: โอ้โหใครจะไปเบียดน้อยก็ได้ครับ
1: เจอน้อย
0: กระเด็นหมดทุกคนเต็มที่ได้แค่มือสอง ก็เมื่อก่อนพี่แป๊กพูดว่ามาร์คอังเดรแทร์สเตเกนเนี่ยก็สุดยอดประตูแล้วนะ

0: ก็ยังต้องยอมอ่ะเนาะ
1: ก็ยอมยอมไม่พอแถมโชคร้ายอีก
0: เจ็บอีก
1: เจ็บอีก
0: แล้วเป็นประตูแล้วเจ็บนี่โคตรสวยเลยนะชีวิตนั้นไม่ต้องปะทะใครยังเจ็บได้นะ
1: จบเลย
0: ครับผม
1: จบเลย
0: โอ้นี่ก็เท่ากับว่าเปลี่ยนยกเซตนะครับ
1: มีสิทธิ์มีสิทธิ์เปลี่ยนเยอะแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะตกอยู่ที่ทาง
0: เอกวาดอร
1: ์เอกวาดอร์นะครับก็จะตกอยู่ที่เอกวาดอร์นะครับเอกวาดอร์เนี่ยก็โค้ชก็เป็นทางเซเบสเตียนเบกาเซเซ่นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอเกือบเราศูนย์ศูนย์แต่ว่าโอกาสยิงใน27ครั้งอะ
0: ได้ไปกี่ลูกครับ
1: ศูนย์ศูนย์
0: ได้ไข่ต้มมา
1: ได้ไข่ต้มมาสองฟองฟองเดียวนะครับอยู่ฟองนึงให้เกือบเราไป
0: ให้เกือบเรากลับไปทานนะครับโอ้ยิง27นี่โอ้ไม่ได้ทั้งลูกนี่คือเกมลุกคุณนี่คือสุดยอดจริงอ่ะ
1: ก็ประตูเกือซาวเนี่ยดูสถิติมาเซฟไป10กว่าครั้งแต่ไม่แน่ใจนะว่าผมไม่ได้ดูด้วยเน
0: า
1: ะ
0: คือไอ้ยิงเข้ากรอบเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เราบางทีมันก็ถ้าเราไม่ได้นั่งดูเป็นช็อตๆเราก็ไม่รู้ไอ้เข้ากรอบบางทียิงไกลแต่ว่าไม่มีน้ำหนักมันเข้ากรอบถูกไหม
1: ถูก
0: เราก็ไม่รู
1: ้ว่าม
0: ันมันเต็มเนี่ยขนาดไหนเงี้ยแต่ลูกอะไรเงี้ยหรือบางทีจังหวะโขกลูกลอยๆย้อยเข้าปุ้ยก็มันก็ถือว่าเข้ากรอบถูกไหมแป๊ก
1: นะครับก็อาจจะต้องก็เรียกว่าก็เพิ่มความเฉียบคมหน่
0: อ
1: ยเพิ่มความเฉียบคมหน่อย
0: แต่ว่าตัวใช้ได้นะพี่แป๊กไม่แย่นะฮะ
1: ก็ได้
0: ข้างหน้านี่เอ็นเดอร์วาเลนเซียนี่โอ้โหเก่าแก่มากเลยครับ
1: ตัวนี้ก็ดังมากดังมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วบ้าง
0: เออ
1: เป็นในวาเลนเซีย
0: ในอดีตนี่ก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเราก็รู้จักตอนที่เขาอยู่เวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันนะแล้วเขาก็อำลาพรีเมียร์ลีกไปหากินในแถบอเมริกาเหนือกลับมาตุรกีแล้วก็เดี๋ยวไปที่บราซิลแล้วก็กลับมาที่เม็กซิโกอีกแล้วเอ็นเนอร์วาเลนเซียนะครับแล้วก็มอยเซสไคเชโดนี่แพงสุดในโลก
1: อ
0: ยู่ช่วงนึงแพงสุดในพรีเมียร์ลีกอยู่ช่วงนึงนะค่าตัว100ล้านนะเชลซีใช้ไปประมาณ20ล้านแล้วตอนนี้อีกขาย80ขาย
1: กำลังทยอยให
0: ้
1: เริ่มกลับมาฟอร์มดี
0: นะฮะมอยเซสไคเชโดคุมตรงกลางแล้วก็
1: ของหลังนี่ดีเด่นเลย
0: อินคาบิเย่
1: กับวิเนปาโช
0: แล้วก็ริมเส้นซ้ายเป็นเอสตูปิยานเอสตูปิยานนี่ก็
1: นี่ตัวดีนะ
0: เราก็เขาย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานเนาะนะฮะแต่ช่วงที่เขาอยู่กับไบรตันสามปีเขาเด่นมากเลยนะ
1: พี่ตัวนี้ผมชอบแบ็กซ้ายอ่ะ
0: เจอแมนยูเสร็จตลอดอ่ะไบรตันอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ก่อนน่าจะอยู่วิญญาเรียลนะผม
0: วิญญาเรียลใช่ครับแล้วย้ายมาไบรตัน
1: เป็นตัวแบ็กซ้ายที่ดีมากๆ
0: ใช่ครับขึ้นสุดลงสุดนะที่เหลือก็ประมาณเนี้ยครับที่คุ้นเคย
1: ๆ
0: ของหน้าคู่เขาอีกคนใครกอนซาโลพราต้าก
1: อนซาโลพราต้ากับเอ็นเนวาเลนเซียก็ยืนคู่กันไป
0: ก็เป็นหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็โทษนะฮะแก่คนหนึ่ง
1: ใช่
0: เดี๋ยวแหมจะหาว่าต้องสงวนคำไม่ต้องสงวนแล้วฮะ
1: สามเลยสาม
0: ส
1: ิบหกหนุ่ม
0: สามสิบหกคงต้องแก่แล้วครับเพราะอีกคนยี่ห้าครับ
1: แล้วเอกวาดอร์เนี่ยยังไม่ยิงเลยนะครับสองนัดนะครับยังไม่ยิงนะครับเกมแรกก็แพ้วอรีโค้ดไป0-1นะคร
0: ับ
1: เกม2อย่างที่บอกคือเสมอเกือบ0-0เอกวาดอร์เนี่ยแต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการที่เยอรมันได้รับการคาดการณ์ว่าจะหมุนตัวผู้เล่นแน่ๆเนี่ยเกมนี้เอกวาดอร์ต้องพยายามชนะเพื่อที่จะไปลุ้นเข้าอันดับ3
0: แต
1: ่ที่ดีที่สุด
0: แต่ว่าถ้าให้ลองคาดเดาหรือว่าลองทำนายผลผมก็ยังมองว่าก็ยังเหนือกว่าแม้แต่เพื่อนชุด2ก็ตาม
1: เยอรมัน
0: ใช่ฮะคือในมุมของจิตวิทยาพี่แป๊กผู้เล่นที
1: ่
0: สำรองที่โอกาสคุณคงจะมีแค่ครั้งเดียวในรายการเนี้ยที่คุณจะได้เล่นแบบเต็มๆระดับ 7-80 นาทีอ่ะสำหรับบางคนก็ต้องโชว์เลยครับ
1: ก็ต้องพยายามโชว์
0: ก็ต้องโชว์ก็ต้องมีความทรงจำที่ดีคือเป็นผู้เล่นสำรองลงไปแล้วจะไปจืดไปแบบว่าเล่นไปเรื่อยไปเปื่อยผมว่ามันก็คงจะไม่ใช่แนวคิดที่ดี
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนของเยอรมันวันนี้ที่ประมาณ 7-8 คนที่จะเป็นผู้เล่นที่2เกมแรกได้เล่นน้อยหรือยังไม่เล่นลงไปเต็มเหนี่ยว
1: จุดที่น่าเป็นห่วงก็อาจจะเป็นในเรื่องของบางทีเปลี่ยนเยอะเน
0: า
1: ะ
0: แต่อันนี้เรื่องความไหลลื่นใช่
1: ความไหลลื่นก็จะเป็นเรื่องของ
0: ก็ห่วงจุดนี้จุดเดียวแต่ผมว่าศักยภาพยังไงก็ยังข่ม
1: ยังละมันไม่แพ
0: ้ค่อนข้างเยอะไม่แพ้ครับชนะด้วยผมไม่มองเสมอเลยนะผมมองว่าชนะได้ด้วยนะฮะ
1: ผมก็มองอย่างนั้นแหละ
0: แต่อาจจะไม่ได้ถือว่าแบบโอ้
1: อย่ามาขยี้
0: วุ่นวายไกลกองยิงเยอะแยะแบบช่วงก่อนนั้นนี้ที่ผ่านมาชนะคร
1: ับนะไม่ได้มีปัญหาคนนี
0: ้ไม่มีครับ
1: อีกคู่หนึ่งครับคือราซาวกับไอวอรี่โคสต์คือราซาวมีแต้มหนึ่งนะครับก็ในทางทฤษฎีมันยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าพวกเขาลบ6มีแต้มเดียวเท่ากับไอเอโกดอร
0: ์
1: ตอนนี้สถานการณ์คือลบ6อยู่
0: ลบ6
1: ครับแล้วก็จะเจอกับไอวอรี่โคสต์ซึ่งก็ต้องการชัยชนะแหละนะครับเผื่อเอโกดอร์ไปฟุกชนะเยอรมันขึ้นมาแล้วตัวเองไปทำอะไรคือเราเซาไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวสถานการณ์มันจะพลิกผันได
0: ้
1: นะครับ
0: ใช่
1: นะฮะก็คือราเซาเนี่ยนะครับคุมทีมโดยดิกอัตบูคาร์ดเราเห็นเขาน้ำตาไหลมาแล้วนะครับในเกมแรกที่คือเราเซาในเกม
0: ทุบเข้าตาแก
1: เขาซึ้ง
0: อ๋อครับผม

0: ที่เกลือเสาได้แต้มใช่ไหมฮะเออ
1: ที่เขาแบบพาเกลือเสามาเล่นบอลโลกอ่ะ
0: อืม
1: เออนั่นแหละนะครับเนี่ยครับสถิติเนี่ยของเอรอยรูมผู้เสียประตูเนี่ยนัดล่าสุดอ่ะ15ครั้งเซฟไปเซฟไปนัดนี้เป็นประตูเหมือนเดิมแน่นอนตำแหน่งอื่นๆก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมีปัญหาเรื่องของกองหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้จักหรอกเนาะ
0: เจอแค่โลกาเดียใครวะ
1: เราอาจจะไม่รู้จักหรอก
0: เล่นอยู่ในอเมริกาครับ
1: แต่ก็จะมีทาฮิชงตัวนี้ตัวอดีตของแมนยูไนเต็ดนะครับแล้วก็
0: บาคูน่าสองคนเกื้อเข
1: า
0: เคยมาเล่นคิงส์คัพที่บ้านเรา
1: เออนะ
0: ตอนนั้นชื่อทีมที่เถียงกันด้วยตัวบอกสิ้นกือลาเซาคูลาเซากูลาเซา
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็น
0: เยอะแยะไปหมดคือลาเซาอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับตอนนั้นวุ่นวายมากเลยครับจนมาให้สัมภาษณ์มาถามกันเป็นเรื่องเป็นราวจบสักที
1: คือลาเซาคือลาเซานะครับส่วนไอวอรี่โค้ชนะครับทีมช้างดำเนี่ย
0: ช้างดำ
1: ก็
0: ถ้าไอวอรี่โค้ชชุดเล็กนี่เป็นอะไรฮะช้างน้อยดำเนี่ยฮะ
1: ช้างดำน้อย
0: ช้างดำน้อยครับผม
1: มันต้องดำก่อน
0: อืมโอเคครับ
1: ต้องดำก่อน
0: ครับ
1: นะครับก็เกมนั้นล่าสุดนี้ก็เกือบจะแบ่งแต้มเยอรมันได้ละนะครับไปโดนเดนิสซุนดาวเข้าไปนะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะก็มันมีประเด็นอยู่ตรงที่เอลีวาฮี
0: ครับ
1: เอลีวาฮีเนี่ยไปมีข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการพนัน
0: อืม
1: ด้านล่าสุดไม่ได้ลงสนามด้วยนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ยังมีข่าวร้ายคือวินฟิดซินโก้อันนี้ตัววิงขวาอันนี้เจ็บ
0: ครับ
1: นะครับตัวนี้เจ็บหนักนะครับตัวนี้เจ็บหนัก
0: ซินโก้ใช่ไหมฮะเจ็บเข่า
1: คนนี้เจ็บหนักนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับยานดิโอมองเดนะครับอามัดดิยาโลฟองเกซิเย
0: ่
1: นะครับรวมถึงทางอาร์เดรอนคอสูนูเนี่ยก็พร้อมลงสนามหมด
0: ครับ
1: นะฮะด้วยการที่กือลาเซาเขาก็ไม่ถึงกับขี้เหร่มากนะนัดแรกเจอเยอรมันก็เข้าใจได้นะครับถ้าเป็นนัดแรกด้วยโดนไป7ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เอนเตอร์เทน
1: นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายนะของไอวอรี่โค้ชหรือว่า
0: ก็กลางๆครับ
1: แต่ไอวอรี่โค้ชก็น่าจะเบียดได้เหมือนเดิมนะชื่อชั้น
0: ก็จริงๆก็ผมว่าด้วยผู้เล่นที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยยังไงก็เหนือกว่าพอสมควรแหละ
1: นะ
0: ฮะก็คือถ้าไอวอรี่โค้ชช่วยเหลือตัวเองให้มันเรียบร้อยไม่ได้แล้วต้องหล่นมาที่3เนี่ยก็โหก็เนาะเสียหายหลายแสนหลายล้านนะครับคือเอาเป็นว่าไอวอรี่โค้ชเนี่ยแค่แต้มเดียวก็พอแล้วครับ
1: คือเอกวาดอร์ก็น่าจะยากที่เอาชนะเยอรม
0: ันใช่แต่เราพูดในมุมที่ว่าทุกอย่างมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดอะไรเงี้ยฮะนะฮะ
1: ก็ดูแล้วความเป็นไปได้นี่ก็น่าจะคล้ายๆกับคู่เอกวาดอร์เยอรมันก็คือไอวอรี่โค้ชเขาไม่แพ้หรอก
0: ใช่
1: แล้วก็มีสิทธิ์ชนะมากกว่าด้วยซ้ำไป
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเป็นไปตามนี้นี่ก็เยอรมันไอวอรี่โค้ชก็น่าจะควรกันเข้ารอบแล้วก็เดี๋ยวเอกวาดอร์ไปลุ้นเอา
0: ไอวอรี่โค้ชนี่เราย้อนกลับไปในยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นนี่ก็คล้ายๆเบลเยียมนะพี่แบงค์นะด็อกบาการูอะไรพวกนั้นลิเดียโซโกล่าถูกไหมนึกโคโลตูเล่เอ็มเอบูเออันนี้ที่นึกออกไวๆนะยายาตูเล่อะไรพวกนี้นะพอยุคนี้ก็เหลือเนี่ยที่คุณก็เคสเย่เนี่ยแหละนะครับสองการ์เร่ก็ไม่ได้ถือว่าแบบยุคลุ่งเรืองเหมือนตอนนั้นนะนะคร
1: ับก็ช่วงลุ่งๆก็แชมป์พวกนี้เช่นคัพอะไรพวกนี้แหละนะครับก็เคยได้มาเหมือนกัน
0: ชนะแล้วครับไอวอรี่โค้ช
1: ไม่มีปัญหานะ
0: ลูกนึง
1: นะฮะ
0: เต็มที่2ลูก
1: ครับนะครับเอาไปดูกลุ่ม F เลย
0: ครับ
1: นะครับกลุ่ม F นี่เป็นกลุ่มของญี่ปุ่นละญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด
0: ์
1: นะครับนัดสุดท้ายเนี่ยเตะกันตอน 6:00 นเฮ้ยไม่ใช่6 โมงเช้า6 โมงเช้า
0: ครับ
1: โอ้ตายแล้ว6 โมงเช้า
0: ครับ
1: นะครับ
0: ตูนิเซียบ้านเขาดิฮะ
1: ตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับจะเจอกับสวีเดน
0: ฮะ
1: นะครับจะเจอกับสวีเดน
0: อือฮ
1: ึนะฮะเดี๋ยวว่าเรามาดูคู่แรกกันก่อน
0: ครับ
1: นะครับคู่ของเนเธอร์แลนด์นะ
0: เนเธอร์แลนด์กับทางตูนิเซีย
1: ก็เนเธอร์แลนด์ก็โดนดังคูมันนะครับเป็นโค้ชนะครับนัดล่าสุดนี่ฟอร์มดีมากคือนัดแรกสมัยญี่ปุ่นก็สนุกละ2-2นะครับซึ่งคูมันเนี่ยเขาไม่ได้ดูแคลนเลยนะเขาบอกว่าดีแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเสมอกับญี่ปุ่นได
0: ้
1: นะครับนัดล่าสุดเนี่ยถล่มสวีเดนไป 5-1
0: อ๋อต้องดีอยู่แล้วครับพี่แบ็คเพราะที่เหลือชาวบ้านช่องเขาโดนไปหมดแล้วญี่ปุ่นแต่ตัวเองไม่แพ้ไงครับผม
1: นั่นแหละนะครับ
0: ก็วันที่ชนะสวีเดน 5-1 นี่พีคมากเลยนะยิงเป็นเข้ายิงเป็นหายหมดเลยนะ
1: ใช่
0: เออนะครับ
1: ดีมากอ
0: ่
1: ะ
0: หาข้อตำหนิไม่เจอเลยอ่ะ
1: โดยเฉพาะตัวลุกนะครับตอนเยอมาเล่นก็เล่นดีนะครับแล้วก็ทักโปของชาวหงแดงเนี่ยก
0: ็
1: เล่นทีมชาติดีมากๆเล่นดีมากๆ น่าจะ4ลูกหรือ 3-4 ลูกไปแล้วอ่ะในบอลโลกคราวนี
0: ้ลุ้นดาวซัลโวเลยฮะอย่าง
1: ง
0: ี้

0: นะครับแล้วก็อย่างไบรอันบร็อบบี้เนี่ยอันนี้ก็เล่นดี
1: ครับ
0: นะครับก็สภาพความพร้อมของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เนี่ยเท่าที่ไล่ดูเนี่ยแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่มันยังไม่ชัวร์นะครับต้องแย่งอันดับแย่งอันดับ1กันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดเต็มแน่ๆนะครับผู้เสียประตูนะครับปาร์ตแฟนบุกเกนนะครับกองหลังนะครับก็นำโดยเวอร์จิลฟันไดค์นะครับแล้วก็เด็กใหม่ของสเปอร
1: ์
0: นะครับอย่างฟานเดเ
1: ค
0: นะครับแบ็คขวาก็ดุมฟรีนะครับทางขวาก็ฟันเดเฟนอันนี้ก็สเปอร์เหมือนกัน
1: โอ้โหมิกกี้ไปยืนแบ็คเนาะ
0: เร็วนะครับเป็นตัวที่เร็วสามารถเล่นแบ็คได้นะครับมิดฟิลด์นี่ก็ปึกมากนะครับเฟรนกี้เดยองนะครับทีเจนี่ไรเดอร์แล้วก็ด้านการเฟนแบ็คนะครับตัวรุกก็จะมีดอนเยลมาเล่นไบรอันบร็อบบี้แล้วก็คูนิคักโปก็เรียกว่าเป็นชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับสำหรับทางเนเธอร์แลนด์ส่วนฝั่งของตูนิเซียนะครับแอคเวเรนาซึ่งมาคุมแทนซาบี้รามูชีเขาก็ไม่คิดว่าเรนาเนี่ยจะมาทำอะไรได้อยู่แล้วแหละไม่ค่อยไม่มีคนเห็นด้วยซ้ำไปอ่ะเนาะไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยซ้ำไปที่มีการเปลี่ยนโค้ช
1: ก่อน
0: ขนาดเนี้ย
1: เปลี่ยนโค้ชแบบจบ
0: กลาง
1: นัดแรกนะ
0: จบนัดแรก
1: น
0: ะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยโดนญี่ปุ่นถลุงไป4ลูกนะครับนัดแรกนั่นคือแพ้ญี่ปุ่นแล้วก็นัด2ก็ไม่ใช่สินัดแรกแพ้สวีเดนนัด2แพ้ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับขนาด
1: เสียไป9ลูกนะ
0: แล้วเจอญี่ปุ่นนี่ใช้กองหลังแบบ5คนคือเล่นแบบรับเต็มที่แล้วอ่ะ
1: คือเอาไม่อยู
0: ่ก็เละ
1: ครับ
0: นะฮะสภาพทีมไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ด้วยความเคารพเราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อพวกเขามากมายนักเท่าไหร่นะครับม
1: ี
0: กองกลางอย่างฮันนิบาลเมบรี
1: ซึ่
0: ง
1: ก็คนเดียวละมั้ง
0: ซึ่งก็ไม่ก็พูดจริงก็มันไม่ใช่วันเดอร์คิดเหมือนสมัยที่ได้รับการเชิดชูตลอดตอนที่ย้ายมาจาก
1: สิงคโปร์ไปเล่นแล้วใช่ใช่ถูกต้อง
0: นะฮะดูแล้วก็ยากแหละ
1: ตูนิเซียนี่เป็นประเทศที่นึกถึงนักกีฬานักฟุตบอลดังๆของเขาไม่ออกจริงๆนะพี่ปั๊กนึกออกไหมใครวะ
0: นี่ก็น่าจะมีบ้างนะประตูหรือเปล่าจะไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เ
0: พราะว่าผมว่าเขาน่าจะเคยมียุครุ่งเรืองที่แบบว่าได้แชมป์ทวีปนะดูดิตูนิเซียเนชั่นคัพนี่ปี2004
1: ฮะ
0: เนชั่นคัพปี2004เดี๋ยวผมดูรายชื่อตูนิเซีย
1: เบนิเบนาเตียก็เป็นโมร็อกโกนะครับไปทำสับกัน
0: ฮักกีคาริมฮักกี
1: อันนี้คือเซนอดีตเซนเตอร์ฮาของเลเวอร์คูเซนนี่คือดังสุดแล้วนึกไม่ออก
0: คือยุคที่ได้แชมป์
1: ที่แบบระดับซุปตาร์ของเขาเนี่ยใครคุณผู้ชมมีใครรู้มาส่งข้อความมาบอกหน่อยนะฮะ
0: ก็นั่นแหละดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหา
1: ครับ
0: สำหรับเนเธอร์แลนด์แหละนะครับก็ถ้ามันพี่ก็จริงๆอะเนาะก็น่าจะบวก3แต้มได
1: ้โอ้ยสบายครับโอ้โหไม่ชนะนี่บาปเปล่าๆพี่แบ็คเขายิงมา2นัด9ลูกอ่ะโอ้โหแล้วตัวเองไปซัดชาวบ้านชาวช่องมาตั้งเยอะตั้งแยะยิงตูนิเซียไม่ได้รู้พูดไงเหมือนกัน
0: สวีเดนยิงได้5ลูก
1: ใช่ฮะ
0: กดดันตัวเอง
1: ไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวบ็อบบี้กักโปซัมเมอร์วิลจัดให้ครับ
0: ซัมเมอร์วิลอีกคนใช
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือด้วยสถานการณ์ที่มันต้องการชัยชนะเนาะเพื่อการันตีตำแหน่งอะนะดูแล้วก็น่าจะเรียบร้อยอะ
1: ผมว่าฮอลแลนด์ปีนี้นี่ก็ลุ้นเข้ารอบลึกๆได้นะ
0: จะเหมือน
1: ตัวมามืดอะแนวมืด
0: มืดใช่คือไม่ค่อยมีคนพูดถึงคนก็เลยอังกฤษแน่ๆอย
1: ู่แล้วฮอลแลนด์เป็นทีมยักษ์ใหญ่นะในอดีตแต่ช่วงหลังมาทีนึงหายไป2ทีจนคนลำคา
0: ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลุกดีสุดตอนนั้นน่าจะเป็นฟันเก่าเนาะที่นัดที่4อะนะ
1: ไอ้ปีนั้นก็มาแบบว่าไม่ได้ถือว่าเป็นทีมเต็งนะแต่มาแล้วเล่นดี
0: แต่เล่นดี
1: เล่นดีเล่นด
0: ีเล่นสนุก
1: รู้สึกจะเข้าชิงนะพี่แบงค์
0: เข้าชิงไหม
1: กับอาร์เจนตินา
0: เข้าชิงใช่ไหม
1: เอ๊ะใช่ป่าวะเข้าชิงกับสเปนดิเข้าชิงกับสเปนนะฮะที่ล็อบเบนยิงไปติดเซฟกาเซียไงแต่ปีที่โรบินฟานเพอร์ซี
0: ่กระโดดพุ่งโบกนะ
1: กระโดดพุ่งซูเปอร์แมนปะ
0: ใช่ไหม
1: ปีที่บราซิลใช่ที่เปิดมาชนะสเปน 5-1 ใช่ๆๆนะฮะแต่ผมว่าชุดนี้ดูลงตัวนะแล้วก็ดูแบบว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าขารู้ใจอ่ะแล้วก็มันดูสปีดบอลมันไวอ่ะแนวลุกมันดูจี๊ดจ๊าดดีว่าอย่างนั้นแหละ
0: ใช่ดูลงตัวอย่างที่นิกบอกผมว่า
1: ครับ
0: ใช่ดูลงตัวดูแล้วไม่มีปัญหาเกมนี้นะ
1: โอ
0: ้สบายสบาย
1: แต่ว่าคือบรรดาพวกคนที่เชียร์แบบคาดหวังก
0: ็
1: ผมว่าก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าแบบเชียร์ลุ้นแค่ชนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสบาย
0: ก็ไม่น่ามีปัญหาน
1: ะครับ
0: นะครับเรามาดูญี่ปุ่นนะครับกับสวีเดน
1: อะไรนี่สวีเดนผมว่าคู่นี้เนี่ยเรตติ้งตอนเช้าน่าจะดีมาก
0: 6โมงเช้า
1: แฟนๆชาวไทยน่าจะจังหวะตื่นขึ้นมาเตรียมไปทำงาน

0: ที่เหลือไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะครับจุนยะอีโตเดจิคามาดะนะครับแล้วก็อาจจะเซอูเอดะ
1: อ
0: ันนี้เป็นสัมภาษณ์แดนหน้าน ะครับแล้วก็ยังมีพวกโอ้โห
1: เจลีกี่คนถามก่อนเนี่ย11คนเนี่ยที่เขาคาดจะลงเนี่ยเจลีกี่คน
0: ไม่มีหรือเปล่า
1: นี่ไม่ต้องถามแล้วเพื่อเป็นคนถามต้องถามว่าตัวนอกกี่คนอันนี้ถามในประเทศตัวเองกี่คน
0: ใช่เราเล่นแบบลีกคุณภาพตั้งนาน
1: ครับผม
0: นี่จุดที่ทำให้ญี่ปุ่นต่างจากขอเปรียบเทียบคือเกาหลีใต้อะเนาะ
1: ใช่ไงเออเกาหลีใต้มันยังส่งออกไม่เท่าญี่ปุ่นอ่ะทุกวันนี้แล้วคือญี่ปุ่นไม่ต้องส่งออกลีกเขาก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วไงแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียอยู่แล้วไงแล้วยิ่งนักกีฬาลีกบ้านตัวเองก็แข็งแกร่งอยู่แล้วยิ่งไปได้วิชาได้ประสบการณ์ในลีกระดับโคตรลีกของโลกอีกอ่ะต้องมีครบทุกลีกเลยอ่ะถูกไหมอ่ะยิ่ง
0: คือปฏิทินอุ่นเครื่องบางครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ถึงขนาดที่ใช้เฉพาะตัวผู้เล่นในเจลีก
1: อ่ะใช่ใช่ใช่ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ประมาณว่าคือมันเป็นระบบมากอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: นะบางทีไม่จำเป็นต้องใช้ตัวต่างชาติก็ใช้ตัวผู้เล่นเจลีกดูว่าใครที่มีแววขึ้นมา
1: ก็เป็นทีมที่แบบว่าระบบมันโหเหมือนวอลเลย์บอลพี่แป๊กคือเล่นเหมือนกันทุกคนแบบเหมือนเป็นโรงงาน
0: อ
1: ่ะไอ้พวกเกมรับก็เหนียวก็อยู่งั้นไอ้พวกเกมบุกก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยนะฮะ
0: พูดถึงวอลเลย์บอลเนี่ยได้คุยยาว
1: นะครับ
0: ผมชอบดูนะ
1: ไอ้ชิงแชมป์โลกปีที่แล้วพี่แป๊กเป็นบรรยายอยู่นี่ใช่ไหมฮะนะฮะ
0: มาแจมพี่
1: ครับผม
0: ส่วนสวีเดน
1: ครับ
0: นะครับแกรมพอตเตอร์
1: โอ้โห
0: นี่โค้ชเขาเลยนะครับเกมล่าสุดโดนเนเธอร์แลนด์ถล่มไป
1: ก็ไม่เป็นไรว่าไปทำอะไรกับตูนิเซียไว้ก็เวรกรรมก็ตามทันเร็ว
0: แต่ต้องการแต้มนะในการที่จะลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3นะหรือในฐานะอะไรก็ได้นะถ้าชนะอะไรก็อาจจะมีโอกาสเข้ารอบเลยนะครับแอนโทนีเอลังกานัดที่แล้วนี่ลงมายิงตีไข่แตก
1: เ
0: ขาก็ลุ้นกันว่าหลายสื่อนะก็บอกว่าอาจจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริง
1: ในการเล่นเอลังกาครับ
0: ตัวของนิวคาสเซิลนี่แหละนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยนะครับลูคัสเบิร์กวาวนะครับก็อาจจะได้สตาร์ทเหมือนกันนะครับที่เหลือนะครับเซนเตอร์นะครับก็ยังมีวิตอร์เรนเดเลฟนะครับที่ยังเป็นตัวหลักอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็กองหน้าก็แน่นอนนะครับเลสเตอร์อีซักนะครับวิตอร์โยเคเรสนะครับอันนี้ก็นำทีมอยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: ไม่ง่ายแน่นอนสำหรับญี่ปุ่นนะครับเช่นเดียวกับทางสวีเดนก็ไม่ง่ายเหมือนกัน
1: ไม่ง่ายหรอกสวีเดนเป็นบอลเล่นแล้วแบบเล่นด้วยยากอ่ะผมว่าบอลเล่นหนักด้วยบอลแนวลุกฉูดฉาดด้วยแนวเนี้ยนะฮะแล้วแบบโหพอประกบคู่เป็นอีซักกับโยเคเรนนี่คือกองหน้าจากพรีเมียร์ลีกทั้งคู่เลยนะพี่แบงค์คนหนึ่งไวสปีดนรกคนหนึ่งยิงคมอีกคนหนึ่งพักบอลได้เล่นลูกอากาศได้นะผมว่าคนญี่ปุ่นไม่ง่ายอย่างที่แบงค์บอกอ่ะ
0: เ
1: ราเล่นแผนกันเล่นคล้ายๆกันด้วยนะครับนะฮะ
0: ก็อาสมถ้าจะให้เลือกทีมชนะ
1: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเลือกแบบเข้าข้างด้วยเลือกแบบเอาใจช่วยด้วยนะครับแต่ก็คือจริงๆคือผมว่านาทีนี้เราจะบอกว่าสวีเดนเหนือกว่าญี่ปุ่นมันก็เป็นไปไม่ได้
0: พูดไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าแบบโอ้ถ้าสักปียุคปี2000ต้นๆอะไรเงี้ยเราพูดเต็มปากอยู่แล้วทีมจากเอเชียก็คงจะแบบ
0: ย
1: ังไงก็ต้องประกบกับทีมจากยุโรปมายังไงทีมจากเอเชียก็ต้องเป็นรองครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเอาแต่ตัวก็ว่าไม่ได้นะ2002ญี่ปุ่นเขาก็เล่นบอลโลกแล้วนี่เข้ารอบน็อกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆตอนนี้คือญี่ปุ่นมันสู้ทุกทีมอ่ะ
0: ใช่
1: นะฮะแต่ก็ยังมองว่าไม่ง่ายที่ญี่ปุ่นจะชนะได้ชนะได้ก็คงไม่ขาดได้ลูกหนึ่งก็โอเคครับนะฮะแต่อย่าไปโดนนำก่อนแล้วกันจะเหนื่อยเอาแบบเกาหลีใต้อ่ะกลับตัวไม่ได้เลย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะเอาพี่ก็ว่าญี่ปุ่นไม่แพ้แล้วกัน
1: ไม่แพ้
0: เราพูดแบบนี้แล้วกันญี่ปุ่นไม่แพ้
1: ลุ้นชนะเอา
0: ไปลุ้นชนะเอาจะคิดว่าญี่ปุ่นไม่แพ
1: ้ครับ
0: นะครับซึ่งสมมุติถ้าหากเสมอกันขึ้นมานะครับสวีเดนจะมี4แต้มก็โอกาสเข้ารอบในฐานะอันดับ3ในกรณีที่เสมอกันเนาะ
1: 4แต้มเซฟอยู่แล้ว
0: ก็นะเซฟก็มีโอกาสเข้า
1: เซฟอยู่แล้วครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปเจอใครก็ว่ากันไป
1: ใช่ฮะ
0: นะครับเพราะตอนนี้ยังมีหลายความเป็นไปได้อยู
1: ่
0: นะครับ
1: นะครับแต่คู่นี้พี่แป๊กดูมั้ยฮะช่วงเช้าไม่ดูก็เดี๋ยวเปิด FM 99ฟังแล้วนอนไปส่งลูกนะฮะ
0: ฟังบรรยาย
1: แต่น่าดูนะคุณน่าดูนะผมพูดตรงนะฮะครับ
0: เราจะต้อง
1: พักไหมฮะ
0: ตอนนี้หรือว่ายาวเลย
1: จะพักหรือจะไหลฮะโมดิวครับพักไหมครับ
0: ยาวเลยยาวไหม
1: เอาพักหน่อยดีกว่าพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อย
0: พ
1: ัก
0: หน่อยพักอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเบรกหน้ามาเจอกันอีกรอบหนึ่ง
1: ครับผม
0: พักกันสักครู่ครับ
2: 99 Live บอลโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: ทีมงาน FM 99
1: บอลโลกสตอรี
2: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นเก

0: www.facebook.com/thaipbspodcast.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายแล้ว
4: ครับผม
3: นายที่นาย
4: ดีใจจังเลย
3: บอลโลก
4: พี่ไปดีใจไหมฮะ
3: จะได้รีบไปดูบอล
4: ไม่คุณทรงศักดิ์โทรบอกว่าเดี๋ยวบรรยายต่อคู่นึง
3: เอาเหรอจริงดิ
4: ให้คุณนะครับ
3: ไม่มีแล้ว
4: เอาไหมฮะเอาไหมนะครับนะครับก็เป็นเบรกสุดท้ายนะพี่แป๊กนะตีหนึ่งกับอีก38 นาทีนะครับก็หลังจากที่รายการเราจบตีสองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทีมงานชุดต่อไปเขาก็เข้ามาเตรียมตัวรายงานสดในส่วนของฟุตบอลโลกอาจจะมีคุยกันก่อนแบบที่เราคุยกันเนี่ยชั่วโมงนึงพรีวิวพี่แป๊ก
3: คิดว่าอย่างนั้น
4: พรีวิวไปกี่รอบแล้วฮะวันนี้ตั้งแต่รายการช่วงเย็นนะฮะแล้วก็พอเข้าสู่ช่วงตีสามก็จะเป็นเกมการแข่งขันนะฮะส่วน FM นะครับมีเพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยครับพี่แบงค์ครับขอผลเทมเปเล่ลีกฟินแลนด
3: ์เดี๋ยวหาให้หน่อย
4: เดี๋ยวได้สักครู่ครับ
3: เทมเปเล
4: ่ลูกค้ารีเควสต์มาเราจะไม่ดูแลได้ยังไงครับพี่แบงค์ฮะ
3: เทมเปเล่
4: นะครับฟินแลนด์ยักษ์คนแน่นเหรอฮะจบแล้วครับชนะบุกไปเอาชนะ FC แจ๊สจูเนียริส 1-0 โอ้แล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยเดี๋ยวบอกไปเลยเผื่อเขาตามอยู่นะครับ JJK จิวัสกีล่าเอาชนะอินเตอร์ตูคู2-11 ครับพี่แป๊กครับผมยิงครบทุกคนเลยมั้งครับเนี่ยยิงงั้นประตูอ่ะ
3: 11ลูกเลย
4: 11-1ครับมันเป็นฟินแลนด์ลีก2ฮะนะครับแต่ว่าก็คือเชื่อใจพี่ท่านนี้เหมือนกัน788นะฮะฟินแลนด์ก็ไปอ่ะฮะทั้งที่มีฟุตบอลโลกรออยู่6คู่แบบรอไม่ได้ครับมันดึกเกินดึกเกินสี่ห้าทุ่มเอาก่อนอะไรเงี้ย
3: ตอนนี้ว่างอยู
4: ่นะขอให้ประสบผลเลยนะครับ
3: ก็ถือว่าสกอร์ดีอยู
4: ่นะครับแล้วก็คุณน้อยส่งข้อความมาบอกว่าที่พิมพ์มาช่วงที่เราอ่านไปเนี่ยญี่ปุ่นมีโอกาสชอบสิ่งรอบไหนเนี่ยเขาบอกว่าขอโทษทีนะครับพอดีดิฉันเป็นผู้พิการโอ้เราไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเพียงแค่เราคิดว่ามันน่าจะใช้
3: พูด
4: ใช้พูดแล้วให้แป้นพิมพ์มันพิมพ์ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับยิ่งเป็นผู้พิการเนี่ยเรายิ่งต้องดูแลเลยนะพี่แป้งนะเพราะนั้นอยากคุยอะไรกับเราส่งมาอีกครับพี่น้อยครับพี่น้อยอยุธยาครับผมส่งมาอีกนะฮะอยากคุยนะจะดูแลเต็มที่เลยครับนะฮะแล้วคุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงนครฟังยาวๆ
3: เห็นไหมเนี่ยกระจายเพราะว่าช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าก
4: ลับ
3: ประเทศ
4: กลับมาแล้วช่วงนี
3: ้
4: หลัง
3: ทั่วโลก
4: หลังจากฟรีสไป2-3 ปีแล้ว
3: ทั่วโลกนะครับก็ออกอากาศทั่วประเทศนะครับ40สถานีนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังกันเนาะนะครับอยู่ด้วยกันดึกๆเดิน
4: ๆใช่หูย้อนไปในอดีตนี่แบบช่วงที่99ยังออนแอร์เต็มรูปแบบนี่คือมันเป็นเพื่อนใช้กับคุณผู้ชมที่เป็นพวกแท็กซี่มิเตอร์หรือว่าพวกทำงานกลางคืนจริงๆนะบางทีแบบผมเห็น
3: เพื่อนยำเหงานะ
4: รักษาความปลอดภัยอะไรเนี่ยที่เขาแบบนั่งอยู่ที่ป้อมอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ได้มีโทรทัศน์เนี่ยวิทยุเครื่องหนึ่งจบฟัง99บางสลับไปฟังเพลงบ้างอะไรก็บ้างก็ว่ากันไปแต่ว่าคือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบฟังเพลงอาจชอบฟังคนคุยกันนี่คือตอบโจทย์
3: ก็ได้
4: แต่ช่วงหลังก็ต้องเข้าใจแหละครับด้วยเงื่อนไขหลายอย่างเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยมันก็ต้องลดการออกอากาศออกไปนะพี่แป้งก
3: ็ช่วงบอลโลกมาเจอกัน
4: ช่วงบอลโลกก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่อย่างน้อยเนี่ยเดือนกว่าๆเนี่ยคุณอย่างน้อยเอฟเอ็มก็กล้าดูแลคุณผู้ชมตลอด24 ชั่วโมงนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าก็พี่แป้งก็เลยต้องมาบ่อยๆนะฮะพี่แป้งครับส่วนใน YouTube นะฮะ
3: ครับผม
4: เขาบอกว่าคุณสถาปัตย์เขาบอกว่าผมดูฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี94รู้สึกชอบฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
3: ที่
4: เพิ่มเป็น48คะแนนหลายทีมสร้างสีสันดีรวมกับแฟนบอลบางนัดก็ขาดโดนถล่มบางนัดก็เซอร์ไพรส์ยังเสมอได้บอลมีเยอะมากขึ้นสมกับที่4ปีมีทีแต่สำหรับผม
3: ชอบใช่ไหม
4: ผมชอบ32มากกว่า
3: คุณภาพเลย
4: มันวุ่นวายไป48แล้วมันลากไม่จบ
3: แล้วไม่ซื้อกับนโยบายหรือว่าไอเดียที่เขาบอกว่ามันเปิดโอกาสทีมเล็กทีมนู้นนั่นนี
4: ่คือกีฬาอย่างเงี้ยพี่แป๊กระดับที่มันเป็นคุณต้องดีที่สุดดิวะคุณถึงจะไปแข่งเนี่ยนี่คือแล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผมคิดอย่างนี้แต่หลายคนก็บอกว่าเอาเพิ่มโอกาสแต่โอ้โหมาคุณมาแล้วมาโดน7 ลูกมาโดน5 ลูกเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยแหละครับแต่ว่า สำหรับนักกีฬาบางคนหรือสำหรับสมาคมฟุตบอลบางประเทศก็สักครั้งหนึ่งให้มีโอกาสได้มาเล่นผมว่าในอนาคตตอนนี้เท่าไหร่นะพี่แป๊ก
3: 48
4: 64ไป
3: จะได้ไปไ
4: หมต้องได้กันครับพี
3: ่เกือบหมดโลกแล้ว
4: จะไม่ต้องคัดแล้วนะ64เนี่ยหรือแต่ผมว่าสำหรับผมอะสาย2ดีสุดระยะมันกระชับดีแล้วก็คือ48เนี่ยพี่แป๊กดูดิรอบแรกอะเล่นนัดนึงอะหยุดไปที5วันเลยนะถ้าเป็นสาย2ก็หยุดเต็มที่ก็3วันถูกมั้ยฮะคือฟุตบอลโลกรอบแรกเนี่ยกลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มท้ายๆเนี่ยกว่าจะได้เล่นในเกมแรกกันเนี่ยเขาเล่นกันมาจากอาทิตย์นึงแล้วมันผัวมันฟรีสนานไปนิดนึงอ่ะแต่สำหรับไม่ดูนะผมเกิดมาในยุค32ผมดูครั้งแรกคือ2002
3: มันเข้มข้น
4: สาย2ก็ยังมีทีมแจกอยู่บ้างเมื่อก่อนก็จะเป็นจากโอชิเนียนิวซีแลนด์มาเมื่อไหร่โดน
3: อ
4: ่ะเออหรือว่าจากโซนแอฟริกา
3: หรือไม่ได้เอเชียบ้านเรา
4: เอเชียโดนเนี่ยครับเมื่อก่อนเอเชียได้4ที
3: ม
4: อีกครึ่งนึงมันต้องไปคัดกับอเมริกาใต้ไม่เคยรอดหรอก
3: ตอนนี้8กว่า
4: ตอนนี้8ครึ่ง
3: 8ครึ่ง
4: เ
3: ราก็ใกล้แล้วนะ
4: ใกล้จะได้ไปนะครับ
3: ใกล้ไหมต้อง64ทีมอ่ะ
4: พี่แบ็คถ้าเรายังเข้ามาเล่นในรอบคัดโซนเอเชียรอบ3ไม่ได้อย่าเรียกว่าใกล้เลยครับพี่รอบ3อ่ะ
3: ถูกมั้ยครั้งนึงมั
4: ้ยซิโก้ใช่มั้ยเขารอบ10ทีมใช่มั้ยไอ้โอ้โหระบบนั้นยากไปยาก
3: แต่วันนี้นี่คือหลายรอบมากนะขนาดแพ้แล้วแพ้อีกก็ยังได้ไปนะ
4: แต่ใช่ฮะแต่ระบบซิโก้ตอนนั้นนี่คือเข้ามาอยู่ในรอบ10ทีมของเอเชียนี่มันคือโคตรทีมหมดเลยไงแล้วมันได้แค่กลุ่มละ2อ่ะมันยากมากๆอ่ะคือมันอยู่กลุ่มละ5ทีมใช่มั้ยเออมันยากไปนะฮะซึ่งถ้า
3: เรามาถึงตอนนั้นได้นะ
4: ใช่ฮะซึ่งถ้ามันเปลี่ยนยุคซิโก้ตอนนั้นไป48แล้วมันเป็นรอบ10ทีมแล้วเนี่ยมันจะมาได้กลุ่มละ4
3: ได้ไปแล้ว
4: ก็อาจจะโหก็อาจจะบวยก
3: ็ไม่แน่
4: อุ้ยคือพี่แบ๊ก
3: มันมีหลายรอบอ่ะ
4: ถ้าเป็นชุดนั้นน่ะพี่แบ๊กไอชุดที่มันเป็น10ทีมแล้วถ้ามันได้8ครึ่งแล้วมันเป็นกลุ่มนั้นน่ะพี่แบ๊กจำคู่แข่งได้มั้ยมันจะมีอิรักถูกมั้ยอิรักญี่ปุ่นป่ะแล้วซาอุใช่ผมจำได้แล้วอ่ะลองย้อนกลับไปเนี่ยพี่แบ๊กว่าเราจะจบที่4ได้เหรอผมถามจริง
3: ก็จะยาก
4: แต่ถ้าเราจบที่5มีอีกช้อยนึงไง8ทีมครึ่งใช่ไหมก็ไปเพย์ออฟกับที่5อีกกลุ่มนึง
3: ถูกต้อง
4: แล้วมันจะได้ไปเลยหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าต้องไปเพย์ออฟกับอีกโซนนึงไม่รู
3: ้พอแพ้ก็อีกโซนหนึ่งอีกมีตั้งหลายรอบ
4: แต่ว่าคือถ้าคุณเข้ารอบ10ทีมอะคือโหคุณแบบว่าฟ้ามันเปิดอะเพราะว่ามันเอานั่งนุ่งกลุ่มละสี่อะนะนี่คือกฎในสมัยนั้นนะที่ซิโก้พาเข้าไปนะแต่ปัจจุบันผมเปลี่ยนไปแล้วครับ
3: ก็ยากอยู่ดีเราเห็นทีมเอเชียเล่นในบอลโลกเขาได
4: ้ใช่มันได้ฉานะดูอุซเบย์ได้ไปดูอะไรกันอิรักได้ไปใช่ไหมฮะ
3: แต่ว่ามันก็สะท้อนถ้าเราพูดตรงๆนะก็แสดงว่าเราก็ค่อนข้างจะยังยากอยู
4: ่ยากดิครับเราถ้าเรายังเข้ารอบ3ไม่ได้มันยากอยู่แล้วครับ
3: ขนาดทีมที่ได้ไปยังขนาดนี้นะ
4: ใช่ฮะคือเนี่ยอิรักที่ไปอุซเบย์ที่ไปเราเจอเราไหวแล้วฮะไม่ไหวถูกไหม
3: พออิรักไปอุซเบย์ไปก็เรียบร้อย
4: เห็นไห
3: ม
4: ใช
3: ่ฮะมันเหมือนกับว่าจำนวนทีมที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับเรามีโอกาสขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราไปเห็นทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบไปจากตัวแทนเอเชีย
4: อ
3: าจจะยกเว้นญี่ปุ่นหรือแม้แต่เกาหลีเองอะไรอย่างเงี้ยก็มองในอีกมุมนึงเลยกันว่าเราก็ยังหนักอยู
4: ่เมื่อก่อนอิหร่านดีนะมาเราได้ลุ้นตลอดนะลุ้นแบบอย่างน้อยชนะสักนัดนึงลุ้นเสมอได้ทั้งสองนัดอะไรอย่างเงี้ยช่วงหลังอิหร่านก็โดนเหมือนกันนะฮะ
3: ใช่ไหม
4: เออนะครับแล้วก็เห็นข่าวเกาหลีใต้โดนปลาไข่ปลาหมอนใช่ไหมครับอันนี้มีข้อมูลไหมพี่แบ๊ก
3: อุ้ยครั้งนี้อาจจะยังมั้งแต่ถ้าตะกอนมันมีอยู่แล้ว
4: เหรอฮะ
3: มีเวลามันเล่นผลงานแย่ขึ้นมากลับบ้านสนามบิน
4: เออใช่นึกออกแล้ว
3: นึกยังจำได้ไหม
4: แฟนไม่พอใจ
3: เ
4: ออไอแต่วันนั้นที่ชนะเยอรมันแล้วตกรอบแล้วเหมือนกันแฟนพอใจนะไปปิดฉากสวยไง
3: แต่คราวนี้เนี่ยยังเดี๋ยวรอดู
4: คือแฟนเกาหลีรักแรงเกลียดแรงนะ
3: เออใช่
4: แล้วแบบปีนี้ผมรู้สึกว่าโค้ชเกาหลีคิดมากไงไม่รู้แต่ละนัดแต่ตัวคิดมากไงไม่รู้แล้วลูกซอนเขาไม่ค่อยซื้อซอนเขาไม่ค่อยฟิตผมก็ไม่รู้นะเออนะฮะ
3: ดูไม่ค่อยดูดัน
4: บทจะแบบให้เล่นก็แบบเอาเล่นชั่วโมงนึงออกเอาบทจะอยู่ดีสำรองไม่ลงไม่มีชื่อตัวจริงเลยอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะเช็คมาบอลโลกครั้งนี้เพื่ออะไรครับเล่นไม่เอาอะไรเลยทุกนัดให้อิตาลีผมเข้ามาแทนจะดีกว่าครั้งนี้ผมเชียร์นอร์เวย์แล้วก็ส้มๆเนเธอร์แลนด์สองทีมนี้เขาก็มาเขาคอลี่ฟายมาได้เขาก็ต้องมาครับเออนะฮะ
3: ก็แพ้รวดได้เสมอนัดนึง
4: คือเช็คอะจริงๆก็นับว่าเป็นถ้าในยุคสัก 2,000 ก็เป็น B บวกอะนะที่พี่แบ็คโลซิกสกี้เน็ตเวิร์ดอะไรพวกนั้นนะยานโคเลอร์นะเออลิบอร์สโกมิลานบาลอส
3: มันก็จะคล้ายๆโคเอเชียใน
4: ใช่ใช่ใช่
3: แต่โคเอเชียตอนนี้มันเหมือนอีกมันเหมือนกับยกระดับแล้ว
4: อัพเกรดอัพเกรด
3: แล้วมันอยู่ตัว
4: นะฮะก็ มันก็เป็นเกมกีฬาแหละครับมันครั้งนี้มันไม่ใช
3: ่ครั้งนี้ยังมาไม่ได้เองอะเนาะโดนแซวว่าชากิล่ายังมาเยอะกว่าม
4: ันช้ำใจไปตอนนี้คือเป็นทีมที่ผมเชียร์มากๆที่สุดมากกว่าอาร์เจนมากกว่าสเปนแต่ไม่มีให้เชียร์มา3รอบแล้ว
3: ไม่น่าเชื่อ
4: เกินไปปะ
3: ไม่น่าเชื่อ
4: เกินไปวะพี่แบ็คคือผมว่าสมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยเป็นสมาคมที่ผมมีความรู้สึกว่าช่วง12ปีที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้ได้แชมป์ยุโรปนะแต่แบบผมประเมินนี่คือตกหมดเลยนะคุณไม่ได้มาเล่นฟุตบอลโลก3ทีเนี่ย
3: แชมป์ยุโรปชนะจุดโทษใช่ไหม
4: ก็ไปแชมป์ยุโรปตอนนั้นเนี่ยตกรอบแรกไปแล้วได้เล่นฟุตบอลโลกหัวเขาเอา
3: อะยังไงบอลโลกก็ต้องมาเน
4: า
3: ะ
4: มาใหม่ก็พูดยากนะมันแชมป์มันก็คือโทฟี่อะนะมันรู้ว่าท่านแรกได้อาจจะเอาแชมป์ยุโรก็ได้ชัวร์กว่าบอลโลกแต่เขาไม่คิดไงว่าบอลโลกมันจะหลุดที3ทีอย่างงี้ไงพี่แป๊ก
3: ใช่ไม่น
4: ่
3: าเชื่อนะ
4: นะฮะ
3: ไม่น่าเชื่อจริงๆ
4: คือเกินไปคืออิตาลีเป็นทีมที่แฟนๆชนคนไทยเชียร์เยอะมีเสน่ห์
3: ใช่
4: นะครับคนข้างพี่แป๊กใครครับผมตื่นเอาผมชื่อน้องนิกนะฮะที่ธวัชปกติมารายการวอลเลย์บอลนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็มาเป็นเพื่อนพี่แป๊กเขาครับพี่เจ๋งทรงศักดิ์คงจะหาใครไม่ได้แล้วก็เลยเป็นผมนะฮะประมาณนี้ครับข้อความครับพี่แป๊กครับ
3: ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอีก2คู่สุดท้าย
4: สิบนาทีสุดท้ายพอดีคู่ละ5นาทีไป
3: นะครับ9โมงนะครับเป็นเกมของกลุ่มดีนะครับดีด็อกเนี่ยนะครับ
4: บิ๊กแมตช์2คู่เลยเว้ย
3: เป็นกลุ่มของเจ้าภาพนะครับสหรัฐอเมริกาครับอเมริกาก็จะเจอกับตุรกีนะครับแล้วก็ปารากวัยจะพบกับออสเตรเลียนะครับนะฮะดีด็อกนะครับอเมริกาเข้ารอบแล้วนะครับมี6แต้มนะครับออสเตรเลีย3แต้มเท่ากับปารากวัยอันดับ3
4: ครับ
3: ตุรกีตกรอบแล้วนะครับแพ้รวดมานะครับเอามาดูคู่แรกกัน
4: ครับ
3: นะครับคู่ของตุรกีกับอเมริกานะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เบรกแรกเลยมั้งนะครับว่ามันเป็นเกมที่ไม่มีความหมายแล้วตุรกีไม่ได้ลุ้นแล้วนะครับตกรอบแน่ๆนะครับแล้วก็อเมริกาก็การันตีอันดับ1แน่นอน
4: ครับ
3: นะครับก็เรียกว่าเป็นเกมทิ้งทวนกันนะครับตุรกีคุมโดยวินเชนโซมอนเตล่านะครับ
4: เอ้าทีมชาติอิตาลีไม่ได้มาเลยโค้ชมาเว้ย
3: โค้ชมาโค้ชมาก็คานาวาโรก็อุซเบก
4: แต่ว่าตุรกีก็เหลวเป๋วเหมือนกันนะครับ
3: ก็เหนื่อยหน่อย
4: พี่แบ็คนะฮะ
3: นะครับก็ดูทรงแล้วก็ทิ้งทวนนะครับตุรกีก็น่าจะจัดชุดเต็มแหละลงเลยแหละ
4: คือศักยภาพของตุรกีก็ไม่คิดว่ามันจะแบบแต่มันไม่ได้แพ้เยอะหรอกแต่ว่ามันโอ้โหบอลโลกมันไม่แพ้เยอะแต่มันแพ้มันคือแพ้มันเสียหายแล้วแล้วแบบ
3: ทัวร์นาเมนต์
4: เนาะคุณยังไม่ได้เจอกับทีมเต็งของกลุ่มเลยอ่ะแต่คุณโดนทั้งเนี่ยเปิดมาก็โดนออสซี่ไป 2-0 เปิดมาต่อมาโดนปารากวัยไป 0-1 หัวอ่านเป็นปาไม่รู้จะทำยังไงไม่ให้มันอ่านปารากวัยได้จริงก็ถือว่าน่าผิดหวังแหละด้วยคลาสของนักกีฬาของนักเตะเขาที่มีอ่ะ
3: ตัวอย่างอาดากูแลเคนันยู
4: พิ
3: สนะครับ
4: ชาลากรูก็อยู่ดิ
3: ชาลากรูนะครับกองหลังอย่างเดมิรานอะไรเงี้ยมิดฟิลอย่างโกซันคาบักอะไรเงี้ย
4: เ
3: ห็นไหมว่าตัวดีๆทั้งนั้น
4: คาบักนี่มาเล่นเลี้ยวูอยู่แป๊บหนึ่งไหม
3: ผมไม่แน่ใจนะ
4: ตัวนั้นใช่สิครับยืมตัวมาไงโอซานคาบักเซ็นเตอร์ฮาร์ฟไงแล้วเขาแซวกันพี่แป๊กคาบักคาบ้าน
3: อ๋อคุณพูดละเริ่มพูดละเริ่มพูดละ
4: ต้องให้แซวอย่างนี้นะถึงคุณละ
3: จำได้ละ
4: แล้วลิเวอร์พูลก็แบบไม่เซ็นถาวรอะเอาแค่6เดือนพอนะครับ
3: นะครับส่วนอเมริกานะครับก็แน่นอนแหละมันต้องหมุนแน่ๆแหละ
4: ใช่ใช่ใช่
3: พักแน่ๆนะครับอย่างตัวผู้เล่นสำคัญคริสเตียนพูลิสิตอย่างเงี้ยในโอกาสจะพ
4: ักบ้างนะครับ
3: นะครับรวมถึงตัวที่ติดไปลงไม่เหลือนะครับก็อาจจะต้องมี
4: ล้างไหมเนี่ยพี่แป๊ะมีล้างไหมฮะมีล้างไหมครับไม่เหลือเนี่ยหรือจะเอาเลย
3: ผมไม่แน่ใจนะ
4: ไม่แน่ใจข้ามไป
3: ไม่แน่ใจนะ
4: นะครับครับ
3: นะครับแต่ว่าก็ดูทรงแล้วตามที่คาดการเนี่ยก็พักจริงแต่ก็อาจจะไม่ได้หมุนเยอะมากนะครับตัวหลักๆอย่างทิโมธีเวอานะครับหรือว่าอย่างโจวานนี่เรน่าต่างๆพวกนี้นะครับก็อาจจะได้ลงสนามอยู่นะครับก็ผมว่าตุรกีก็มีโอกาสได้แต้มนะถึงทวนนะครับในเกมนัดสุดท้ายนะฮะก็
4: เนาะโอเคขั้นนิดเดียวล้างใบเหลืองหลังจากที่จบรอบแรก
3: จบไหม
4: จบรอบแรกล้างให้เลยแล้วก็ล้างอีกครั้งนึงหลังจากที่เล่นรอบ8ทีมสุดท้ายเสร็จ
3: โอ้โหมันนานเลยนะ3รอบเลยนะ
4: ก็หมายความว่า
3: 3 2 16 8โอ้โห
4: หมายความว่าเขาจะล้างให้หลังจบรอบแรกแล้วก็ล้างให้ครั้งหนึ่งหลังจากที่จบรอบ8ทีมเพราะฉะนั้นฟีฟ่าต้องการให้ทุกชาติมีขุมกำลังผู้เล่นที่เต็มเหนี่ยวในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแต่คุณจะไปพดวนใบแดงแล้วกันคุณโดนใบเหลืองได้รอบรองอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็เหลือเล่นนัดสุดท้ายนัดเดียวต่อเลยครับเมื่อสักครู่ครับ
3: เอาพี่ว่าคิดว่านัดสุดท้ายนี้มีโอกาสอยู่ตุรกีอาจจะ
4: ได้แต้มแหละเพราะว่าดูสหรัฐก็ดีไม่ดีนี่โอ้โหโลแบบ ต็มเหนียวเหมือนกันนะฮะ
3: ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นเกมที่มีความหมายแล้วด้วยเนาะ
4: นะฮะก็รอดูทีโมธีเวอาร์หน่อยนะครับนี่เพราะว่าตัวแห่งสุดยอดแห่งอนาคตจนอนาคตอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะตอนนี
3: ้เริ่มส่งละเริ่มส่งละ
4: ที่ตอนนี้ไปอยู่ที่มาร์เซย์แล้วครับในฝรั่งเศส
3: เริ
4: ่
3: มไม่ค่อย
4: นะฮะ
3: ก่อนหน้านี้ไปอยู่ยูเว่
4: ใช่ก็ไม่ได้ถือว่ามาพีคอะไรอ่ะในช่วงที่ไปอยู่ยูเว
3: ่นะครับคู่สำคัญน่าจะเป็นคู่ของออสเตรเลียกับปารากวัยมากกว่
4: าน
3: ะครับออสเตรเลียอันดับ2มี3แต้มนะครับปารากวัยอันดับ3ก็มี3แต้มเท่ากันนะครับนะฮะออสเตรเลียนะครับคุมโดยโทนี่ปอโปวิชนะครับเกมนี้นี่แมทธิวเลกกี้เนี่ยครับตัวรุกนะตัวริมเส้นเจ็บกล้ามเนื้อน
4: ะ
3: ในเกมที่เจอกับอเมริกานะครับก็อยากจะต้องลุ้นหน่อยนะครับว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่เหลือนี่เขาอาจจะยึดชุดเดิมเนาะนะครับกองหลังก็ยังมีคาร์เมลอนเบอร์เจสอยู่นะครับแฮร์รี่ซุต้านะครับ
4: แล้วก็ซีซิคัตว่าไงพี่แบทอเล็กซานโดชิคาตี้เหรออืมนะฮะประมาณนี
3: ้โอ้นะครับกองหน้าก็มีอย่างพวกตัวรุกเนาะคริสเตียนโวปาโตอย่างเงี้ยนะครับโมฮัมเหม็ดตูเร่พวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือออสเตรเลีย
4: นี่คนออสเตรเลียมีนามสกุลตูเร่ด้วยเหรอครับ
3: ไม่แน่อาจจะมาเกิดแล้วก็โอนสัญชาติ
4: มีผิวอย่างนี้ด้วยเหรอฮะเนี่ย
3: อยู่กับแอฟริกาเนาะ
4: อยู่กับนอร์วิชซิตี้นะฮะ
3: ตูเร่นะครับส่วนปารากวัยนะครับปารากวัยนะครับก็มิเกลอาเมรอนอันนี้โดนแบนนะครับเพราะว่าเป็นใบแดง
4: คนสำคัญเลย
3: ไปป้องปาก
4: เป็นคนที่ผมชอบมากตอนนี้เขาอยู่นิวคาสเซิลนะคร
3: ับ เมรอนเป็นตัว
4: จอมจี
3: ตัวทำเกมอะเนาะเป็นพวกเพลย์เมกเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกม
4: ใช่
3: นะครับนะฮะก็นอกจากอามิรอนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเดโก้โกเมส
4: อ
3: ันนี้นี่มีปัญหาเรื่องความฟิตหน่อยนะครับเพราะว่าเกมกับตุรกีนี่ถูกเปลี่ยนตัวออกมา
4: ครับ
3: นะครับแต่คิดว่าน่าจะฟิตทันนะครับที่เหลือไม่มีปัญหานะครับปารากวัยนะครับก็กองหน้าก็ยังมีจากอิซโดพิต้าฮูลิโอเอ็นซีโซนะครับมิดฟิลด์นะครับเดโก้โกเมสก็น่าจะฟิตอยู่แล้วนะครับอันเดรสกูบาส
4: ครับ
3: นะครับกองหลังอย่างกุสตาโวโกเมสนะครับโอมาอัลเดเรเด
4: อ
3: ัลเดเรเต้ครับน่าจะใส่กันสนุกคู่นี
4: ้
3: สูสี
4: ปารากวัยก
3: ็ไม่แน่นะผมว่าเพราะว่าออสเตรเลียจริงๆก็ไม่ได้แข็งมากอ่ะปารากวัยมันสู้ได้อยู่แล้วแหละ
4: อย่างที่คุยกันตั้งแต่ช่วงแรกเสมอกันนะวินทั้งคู่แต่ปารากวัยลบอยู่2
3: อาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร่นะครับออสเตรเลียนี่ผลต่างประตูที่เสียเป็น0นะครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแต่พี่ว่าปารากวัยน่าจะมาไม่ได้เชียร์แต่พี่ว่าปารากวัยน่าจะชนะได้ถ้าจะชนะนะ
4: ชอบบอลอเมริกาใต้มากกว่าใช่ไห
3: ม
4: แต่ผมชอบบอลแข็งแรงมากกว่าขัดแย้งหน่อยขัดแย้งหน่อยมันจะไปเบื่อกันได้ยังไงฮะ
3: ทุกคนไม่ได้
4: ชอบบอลแข็งแรงมากกว่า
3: หลายคู่เราเห็นตรงกันเพราะว่า
4: เอาเอเชียเข้าไปหน่อยอีกสักทีมนึงนะฮะตอนนี้เอเชียยังไม่มีการันตีอะไรตอนนี
3: ้ยัง
4: ก็อาจจะมีญี่ปุ่นแหละที่ในทางปฏิบัติน่าจะไม่เข้าได้อะไรอย่างเงี้ย
3: ญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีปัญหา
4: ก็ออสซี่ครับหน้าผมคิดว่าแต่โอกาสเสมอมีมากสุดนั่นแหละคุณเนี่ยมีพี่แป๊ก
3: นะ
4: แต่เลือกผู้ชนะผมเลือกออสซี่นะเพราะพี่แป๊กเลือกปารากวัยไปแล้ว
3: พี่คิดว่าน่าจะเป็นปารากวัยชนะได
4: ้เหตุผลผมมีแค่นี้ครับ
3: ก็น่าจะได้เข้ารอบ
4: นะครับผม
3: นะแล้วก็ย้ำกันอีกทีนึง
4: ครับผม
3: นะครับสำหรับโปรแกรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวตีสามนะครับกีร์เซาไอวอรี่โคสนะครับแล้วก็เอกวาดอร์กับเยอรมันนะครับถือว่าเป็นเกมที่มีความหมายทั้ง2คู
4: ่
3: นะครับยกเว้นแค่เยอรมันที่เข้ารอบไปแล้วแค่นั้นเองนะ
4: ครับ
3: เอกวาดอร์ก็ต้องการแต้มเพื่อการันตีนะครับเอกวาดอร์ก็ยังลุ้นอยู่นะครับรวมถึงกีร์เซาด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือในทางทฤษฎีนะครับก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับจากนั้น6โมงเช้านะครับกลุ่ม F นะครับญี่ปุ่นสวีเดนแล้วก็ตูนิเซียเนเธอร์แลนด์อันนี้สนุกทั้ง2คู่เลย
4: ถูกต้องครับ
3: นะครับแล้วก็กลุ่ม D นะครับที่เราเพิ่งพูดไปนะครับ9โมงเช้าปารากวัยออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีกับอเมริกานะ
4: ครับนะครับดูอะไรอื่นให้คุณผู้ชมนิดนึงหน่อยไหมครับพี่แป๊กครับดาวซันโวตัวนี้เป็นไงบ้างฮะดาวซันโว
3: เมสซี่5ลูก
4: เมสซี่แล้วคนอื่นมีไหม
3: เมสซี่5ลูกเดี๋ยวดูให้เพราะว่าพี่ก็เพิ่งก่อนมานี่ก็เพิ่งดูอยู่นะ
4: ครับ
3: นี่ไงเมสซี่5ลูกฮาลันด์4ลูกนะครับเอ็มบัปเป้ก็4ลูกเหมือนกัน
4: ก็มีแต่ตัวท็อปเท่านั้นเลยนะใช่ไหมถูกไหมไอ้พวกแกนนำเนี่ย5กับ4เนี่ย3นี่เยอะเลยหน่อยนะฮะ3นี่เยอะหน่อยคุณย่าของแมนยูใช่ไหมตัวเนี้ยนะครับ
3: คุณย่าพอได้เล่นมาก็2นัดหลังก็ยิงมาตลอด
4: อิสมาเอลไซบารีอันนี้โมร็อกโกเน
3: า
4: ะนี่ชื่อนี่อยู่กับ PSV อายุ25โอ้โหดีไม่ดีนี่จบฟุตบอลโลกอาจจะได้ย้ายนะฮะ
3: จะมีหลายคนได้ย้าย
4: ได้ย้ายนะฮะ
3: แต่อายุน้อยๆหลายคนเล่นดี
4: แต่โจธาเดวิดนี่ได้ยินชื่อมานานแล้วนะ
3: ตอนนี้ยูเว่
4: เนาะนะครับแล้วก็โยฮานมันซัมบี้นะครับอันผิดต้องขออภัยนะครับอันนี้เป็นมิดฟิลด์จากสวิตเซอร์แลนด์20ปีนะอยู่กับฟรายบวกในเยอรมัน
3: ใช่ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง
4: โอ้เป็นมิดฟิลด์ยิงไป3เลยเหรอฮะแล้วก็อุนดาฟนี่ก็อยู่กับสุดการ์ดนะครับในบุนเดสลีก้าก็ไม่เด็กแล้ว29แล้วพี่แปะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ2ประตูเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็1ประตูเพียบโอนโกก็มีนะฮะโอนโกรอบนี้นี่ยังไม่ได้มีใครมากกว่า1นะฮะแต่ว่าก็ส่งเข้าประกวดจากชาติจากเอเชียทั้งนั้นเลยพี่แปะโอนโกทั้งนั้นเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็เอเชียเกือบหมดเลยนะฮะเนี่ยจริงๆที่เหลือมันก็เป็นสวิตครั้งหนึ่งนะฮะเป็นปารากวัยครั้งหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นเอเชียว่าเป็นโมร็อกโกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเป็นเอเชียหมดเลยอ่ะประมาณ1 2 3 4 5 6 7โอ้โหทีมจากเอเชียทำเข้าบูตัวเองในรอบแรกจนถึงตอนนี้ไป8ลูกแล้วครับ 8ลูกจาก11ลูกอ่ะไม่แบ่งใครเลยอ่ะ
3: ไม่ยิงเขานะ
4: อย่างน้อยมีชื่อบนสกอร์บอร์ดก็ยังดีนะได้ถูกจารึกไว้ในเว็บไซต์นะนะครับ
3: แอสซิสต์อีซักตั้ง3ลูกนะ
4: อะไรนะฮะ
3: อีซักอ่ะ3แอสซิสต์
4: มีโอนอ๋ออีซักอ๋อแอสซิสต์เหร
3: อ
4: มีแอสซิสต์ด้วยฮะ
3: มี3แอสซิสต์ครับนะครับเท่ากับบูโน่กิมาเรสนะครับแล้วก็เมคเคนโอลิเซ่
4: แอสซิสต์นี่ก็สะสมไปก็ดีนะครับเพราะว่าในบ้านปลายเนี่ยถ้ามันยิงเท่ากันหมดเนี่ยผมไม่ดูนะเกณฑ์ตอนนี้เขาจะวัดยังไงแต่เมื่อก่อนมันมีถ้ายิงเท่ากันดูแอสซิสต์อันท้องหลังมีอาจจะมีดูจำนวนนาทีที่เล่นใครเล่นน้อยสุดได
3: ้ก็นี่ก็มีส่วน
4: แล้วก็อาจจะดูบางช่วงดูลูกโทษไม่นับอีกในกรณีที่ยิงเท่ากันนะในกรณีที่ยิงเท่ากันอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยนะคุณผู้ชมครับโอเคไหมแบ็คประมาณนี้เนาะ1:59แล้วนะครับข้อความหมดเกลี้ยงเก็บให้ออกมีว่าเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยนะครับUSA กับตุรกีสกอร์สูงไปยิงเยอะนะครับส่วนออสเตรเลียกับปารากวัยผมกลัวเสมอเพราะเข้ารอบแล้วทั้งคู่อันดับ3ถ้ามี4คะแนนต่อผลต่างประตูได้เสียติดลบเยอะผมว่าเข้ารอบเพราะมันดูอันดับ3กลุ่มอื่นที่ได้4คะแนนไม่มีทางที่ได้พร้อมกัน 7-8 กลุ่ม4คะแนนรอดนะพี่แบ๊ก
3: รอด
4: เพราะว่าเกาหลีเราเกาหลีเป็นเกมตอนนี้เกาหลีมัน3ไง
3: 3
4: 3แล้วลบ
3: 3ลบ1
4: ลบ14ยังไงเข้าอยู่แล้วครับเพราะว่ามันหลุดแค่4ทีมเองอะเนาะแล้วมันมีสกอตแลนด์อีกอันนึงถูกมั้ยเมื่อกี
3: ้สกอตแลนด์
4: ที่เป็นรองเกาหลีด้วย
3: ใช
4: ่เพราะฉะนั้นสี่แต
3: ้มยังไงก็เข้า
4: อย่างนี้สี่แต้ม10ทีมยังไงก็เข้าเลยแล้วเป็นอยู่ไม่ว่ากันในเรื่องอื่น
3: ว่าจะเจอใคร
4: นะครับผมประมาณนี้นะพี่แบงค์นะตีสองพอดีแล้วนะครับส่งต่อให้ทีมงานชุดต่อไป
3: ถูกต้อง
4: ครับผม
3: นะครับวันนี้ก็เราสองคนเนาะพร้อมทีมงานนะครับว่าต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเนาะ
4: คร
3: ับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองโวลด์คัพ2022ที่กาตาร์จะรึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าส

0: สนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีตอน2นาฬิกา9นาทีหรือว่าตี2 9นาทีนะสวัสดีท่านผอ.จุ่นด้วยครับผม
1: สวัสดีพี่เอกแล้วก็สวัสดีท่านฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: อยู่ด้วยกัน
0: วันนี้คุณสภาพความฟิตคุณแค่ไหนฮะคุณจุ่นนะ
1: ก็ถือว่าดีกว่าวันนั้นในระดับนึงเลยครับผมวันนี้ยังได้นอนมานะฮะครับผมวันนั้นไม่ได้นอนมา

0: นอนมานี่นอนมาธรรมดาหรือว่านอนมาแล้วก็มีพระนำด้วย
1: นอนเฉยๆ
0: อ้าวเหรอ
1: ครับผม
0: วันนี้ผมก็สภาพผมก็ดีกว่าวันนั้นหน่อยนะ
1: โอเคว
0: ันนั้นเนี่ยโอ้โห
1: เป็นยังไงครับ
0: งัวงเงียไงคุณจุนแม้วันนั้นก็ได้นอนนะแต่ว่ามันงัวงเงีย
1: ครับผม
0: แต่วันนี้ก็งัวงเงียน้อยลงนิดนึง
1: ครับผม
0: เพราะว่าได้รับข้อความเมื่อช่วงบ่ายๆวันนี
1: ้ว่าอะไรครับ
0: กำนันไหวไหม มาช่วยเข้ากับพ่อจุนหน่อย บอกเอ้า
1: ดีแล้วอย่าทิ้งน้องสิ
0: ผมก็เลยบอกว่าเอ้าวันนี้ไม่มีคิวนะช่วยหน่อยคุณเสียงทรงแสงนี
1: ่ก็เวลานี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าคนติดคิวเยอะหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เฮ้ยคุณก็เขี่ยจังเลยอ่ะ
1: ผมก็ไม่รู้ผมก็ถามเฉย
0: ๆล่
1: ะครับผม
0: เขี่ยจังเลยอ่ะวันนี้นะเรามีคำถามร่วมสนุกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินินะฮะมูลค่าลูกรังลูกบอลเนี่ยประเมินค่ามิได
1: ้
0: เพราะว่าลูกฟุตบอลที่ว่าเนี่ยเป็นลูกฟุตบอลที่มีแล้วหยิบมาที่คุณจุนมานี่เป็นลูกบอลของ FM 99นี่คุณฟังฮะใครที่ชมทางไลฟ์นะครับ Facebook FM 99 Active Radio และที่ชมทาง YouTube นะฮะหรือว่าจะรับฟังทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect หรือฟังทางวิทยุก็ได้ก็นี่เราผมโชว์ลูกฟุตบอลให้ดูเป็นลูกฟุตบอลของ FM 99นะครับแล้วก็เรามีตกแต่งเป็นทีมฟุตบอลโลกเห็นไหมเห็นไหมคุณจุดเห็นไห
1: ม
0: นี่นี่นี่นี่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเราก็มีลูกฟุตบอล FM 99 Active Radio มาแจกเป็นลูกฟุตบอลมินินะครับจาก FVT
1: ครับผม
0: มาแจกให้กับแฟนรายการที่จะตอบคำเราจะตอบถามคำถามแหละแล้วก็
1: คือหาซื้อที่ไหนไม่ได้ด้วยใช่ไหมรางวัลนี้
0: ไม่ได้ไม
1: ่
0: ได
1: ้ต้องตอบคำถามเท่านั้น
0: นะคร
1: ับผม
0: ก็คำถามในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะถามคำถามคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะฮะว่าฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกันเนี่ยเขาใช้สนามในรอบสุดท้ายนะทั้งหมดกี่สนามนะผมใบ้ให้ว่ามีคำตอบให้2คำตอบแล้วกันนะตอบมา
1: ครับ
0: 19หรือ20สนาม
1: โอเค2ตัวเลือก
0: 2ตัวเลือกนะครับฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยนะใช้ไปทั้งหมดกี่สนาม
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการใช้จำนวนสนามที่มากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งเดียวนะครับให้เลือกระหว่าง19กับ20ผมใบแบบสุดๆเลย
1: เลือกมา2ข้อจริงๆคุณมีมือถือที่จะส่งข้อความได้คุณก็น่าจะเสิร์ชหาข้อมูลได้แหละ
0: เอาเป็นว่าตามกติกาเนี่ยจะให้เฉพาะคุณผู้ฟังที่ส่ง SMS เท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ย้ำอีกทีหนึ่งนะท่านอาจจะฟังทาง YouTube อยู
1: ่
0: ท่านอาจจะฟังทาง Facebook อยู่หรือแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ตามแต่ว่าเราจะให้รางวัลนะจากท่านที่ส่ง SMS มานะครับ4689899นะครับ4689899นะครับก็เราจะแจกรางวัลให้นะ2รางวัลนะครับรางวัลละ3ลูก
1: ครับ
0: ให้กับท่านที่ตอบคำถามถูกนะเป็นท่านที่เท่าไหร่เดี๋ยวทีมงานเขาจะไปจัดการให้
1: รางวัลละ3ลูกเลย
0: ใช่
1: โอ
0: ้แจก2รางวัลรางวัลละ3ลูก
1: ครับผม
0: นะฮะทำไมไม่แจก5รางวัลรางวัลละลูกหรือแจก6รางวัลรางวัลละ1ลูกจะได้คนได้เยอะ
1: กลัวเตะไม่พอไง
0: อ๋อคร
1: ับผมเพราะว่าเนี้ยเอ้ยเอาจริงๆเนี่ยผมว่ามันไซส์เดียวกับลูกสมัยที่เราเล่นช่วงเด็กมัธยมอ่ะไอบอลพลาสติกลูกเล็กอ่ะ
0: บอลพลาสติก
1: เออ
0: เวลาเตะเสร็จแล้วกระทืบให้แตก
1: ใช่เนี่ยเออเนี่ยลูกเนี่ยใช่เลย

0: ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ลูกกี่บาทนะไอ้ลูกขนาดนี
1: ้
0: เป
1: ็
0: นไ
1: ซ
0: ส์เล็กสุดเนี่ย
1: คุณโยบอกว่าใครได้รางวัลลูกบอลผมซื้อลูกละ3,000โยพี่มีอยู่10ลูกพี่ขอ 30,000
0: โยโ
1: ย
0: ขอแค่ 20,000 พอมี10ลูกเหมือนกัน
1: เออนะฮะเออโยบอกว่าได้ใครได้รางวัลผมซื้อลูกละ 3,000 อู้ตายตายตายตายนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะย้ำอีกทีหนึ่งฟ
0: ุ
1: ตบอลโลก2022นะครับใช้สนามในการทำการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทั้งหมดมากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งเดียวเนี่ยกี่สนาม
0: ครับ
1: นะฮะผมให้เลือกระหว่าง19หรือ20นะครับ19หรือ20ตอบมาทาง SMS นะครับ468 9899 468 9899ตอบมาเลยฮะว่า20สนามเอ้ยขอโทษหลุดเฉลยอ่ะ
0: แต่พี่เชื่อไหมขนาดเราให้2ตัวเลขนะ
1: ก็ยังตอบผิดเหรอ
0: ยังมีคนตอบตัวเลขผิดเข้ามา
1: อ
0: าจจะพิมพ์ผิดลองเช็คดูว่าท่านอาจจะพิมพ์ผิดลองส่งเข้ามาใหม
1: ่ครับผม
0: ครับผม
1: อ่ะ
0: ไม่ยากไม่ยาก
1: เอาจริงๆถ้าผมไม่ใบ้ก็ยากสำหรับคนที่ฟังอยู
0: ่แน่นอน
1: มันเป็นคำถามที่อาจจะยากสำหรับท่านที่กำลังกรีดยางอยู่ที่ทุ่งสงท่านที่กำลังกรีดยางอยู่ที่จังหวัดตรังเพราะว่าช่วงเวลานี้เราเรียกว่าสัญญาณเราเนี่ยให้ฟังได้ทั่วประเทศเลย
0: 41สถานี
1: 41สถานีของอสมท
0: ครับ
1: นะครับก็สนามทั้งหมดกี่สนามนะครับระหว่าง19หรือ20ตอบเข้ามาเด
0: ี๋
1: ยวทีมงานจะดำเนินการเลือกนะครับแล้วก็ประกาศรางวัล
0: ครับ
1: นะครับเขาบอกว่าดีเจสามารถใบ้คำตอบได้เต็มที่เลย
0: เอาเหรอ
1: เพราะคำถามทำมาให้ดีเจช่วยใบ้แต่แรกขอบพระคุณมากนะฮะ
0: 19กับเท่าไหร่นะครับพี
1: ่19กับ20ซึ่ง19เนี่ยไม่ใช
0: ่อ๋อโอ้ยงั้นก็ต้องเป็น20ละมึง
1: เออตอบเข้ามาทาง468 9899นะครับ
0: ผิดเนื้อส่ง SMS ไปด่า
1: มีนะ
0: ไม่ อันนี้เขาอาจจะยังไม
1: ่เขาส่งมาก่อนส
0: ่
1: งเขาส่งมาก่อนที่เราจะไว
0: ้
1: นะครับก็ย้ำอีกทีว่าเราจะให้กับท่านที่ส่งมาทาง SMS นะครับ4689899ส่วนท่านที่ส่งมาทาง YouTube หรือ Facebook เนี่ยร่วมสนุกได้แต่ว่า
0: ไม่ได้รางวัลนะ
1: ไม่ได้รางวัลไม่ได้รางวัลนะครับนะเราย้ำประมาณนี้ก็แล้วกัน
0: แต่ก็ถ้าเกิดใครอยากเอาว่าชัวร์ๆไหนๆคนจะต่อมาเยอะอยากได้รางวัลจริงๆก็มีติดปลายนวมมาหน่อย
1: ติดปลายสตั๊ดมาหน่อย
0: พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นนะฮะอ่ะ
1: ตุ๊กพูดเล่นเนี่ยคิดจริงอ่ะ
0: อ้าว
1: มีเรื่องนึงประชาสัมพันธ์กันหน่อย
0: ได้เลยครับพี
1: ่พรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับม
0: ัน
1: ได้เวลาของเขาแล้ว มันได้เวลาของเขาแล้ว
0: ครับผม
1: ผมบอกให้ความเจิดจรัสความเจิดจรัสของคุณจุนเพนกวินแก้วกนกวิจิตรม
0: ัน
1: มาถึงแล้วครับ คุณจุนเพนกวินจะเป็นแขกรับเชิญในรายการเชียร์ที่โปรดยิ่งโหดยิ่งมันเป็นรายการพิเศษนะครับเราจะไลฟ์กันตอนพรุ่งนี้นะครับเวลา1ทุ่มก
0: ็
1: คือวันศุกร์ทุ่มหนึ่งจริงๆคือวันนี้แล้วล่ะหนึ่งทุ่ม
0: ครับ
1: นะฮะคุณจุนจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเฉพาะการไลฟ์ทาง Facebook ของ FM99 ทางสำนักข่าวไทยและทาง 9M Court จะคู่ขนานกัน3ช่องทางและจะมี YouTube FM99 ด้วย
0: ครับผม
1: นะฮะคุณจุนจะมานำเสื้อที่เป็นของสะสมในที่เป็นทีมชาติของฟุตบอลโลกเนี่ย
0: ครับผม
1: นำมาโชว์ในไลฟ์นี้ผมบอกเลยรายการแรกในโลกคุณเคยเอาไปโชว์ในรายการอื่นหรือเปล่าไม่เคย
0: ไม่น่าเคยนะ
1: ไม่เคยเพราะว่ารายการอื่นๆเนี่ยเขารับเสื้อของแท้เท่านั้น
0: ผมนี่บอกตากล้องไว้ละ
1: ว่า
0: อย่าโคลสอัพนะ
1: อย่าโคลส
0: อัพโคลสอัพเป็นอันขาดนะฮะ เดี๋ยวเขารู้ เอ๊ะพี่ทำไมป้ายไม่เหมือนของผมเลยวะ ทั้งที่ผมก็ซื้อในช็อปนะพี่
1: เออทำไมเสื้อทีมชาติคุณจุนเป็นเจอร์นานีไม่ใช่เจอร์มานี
0: เอ๊ะทำไมมันเป็น MY ทำไมไม่เป็น NY
1: เออทำไมเป็นทีมชาติบราซิลไม่ใช่บราซิล
0: ผมทำไมจาก L เป็น M เฉยเลย
1: เออล้อเล่นล้อเล่นเอาว
0: ่
1: าพรุ่งนี้เนี่ยคุณจุนเนี่ยผมยืนยันเลยว่าคุณจุนมีเสื้อฟุตบอลที่เป็นเสื้อเอาเป็นว่าเสื้อทีมชาติในฟุตบอลโลกที่เป็นระดับตำนานที่เวลาเล่าแล้วมันสุดสนุกอ่ะคุณจุด
0: พี่โฆษณาไปเยอะแล้วพรุ่งนี้มาแล้วก็ใจสั่น
1: สนุกสนุกแน่นอนเดี๋ยวผม ผมพรุ่งนี้ผมกับคุณจุน
0: ครับ
1: ผมจะรับหน้าที่เป็นเอกกัญชัยผมจะขยี้คนนั้นเละๆเลย
0: โหนก็สวย
1: โหนก็สวย
0: ครับผม
1: นะฮะก็1ทุ่มนะครับ1ทุ่มตรงทาง Facebook Fanpage FM 99และ YouTube ของ99ช่องทางเดียวกันนี้แล้วเราจะคู่ขนานไปทาง Facebook ของสำนักข่าวไทยซึ่ง Facebook สำนักข่าวไทยเนี่ยฐานคนกดไลค์เนี่ย5ล้านกว่านะแล้วของ9 Mcord อีก3ล้านกว่า
0: โอ้
1: คุณไม่ดังตอนนี้คุณจะไปดังตอนไหนคุณจุน
0: พี่สร้างความกดดันให้น้องเลย
1: รับรองถ้าคุณไปเที่ยวต่อไปนะสมมติคุณไปเที่ยวกระบี่คุณไปเที่ยวทุ่งสง
0: ครับ
1: คุณไปเที่ยวเนาะบึงกาฬทุกคนที่รับฟังอยู่จะจำคุณไม่ได้หรอก
0: ครับผมแหมไอ้นี่ใครวะ
1: เออไม่เขาจะรู้จักคุณแน่นอน
0: แต่ว่าใครที่อยากได้สบอน
1: เออ
0: แล้วงบน้อยแต่อยากได้เหมือนเป๊ะก็มียอด
1: เฮ้ยเดี๋ยวตำรวจเขาไปรวบคุณ
0: บ้าไม่มี
1: ไม่มี
0: ของแท
1: ้ของแท้ของแท้
0: ของแท้อย่างเดียว
1: ผมเนี่ยนะเจาะจงเลยว่าคุณจุ่นต้องมาแต่พรุ่งนี้เนี่ยขอร้องนิดนึงนะฮะรายการเป็นสตูหรือเป็นโซฟาใส่เกงขายาวนะ
0: ขายาวใช่ไหม
1: ขายาว
0: โอเคได้
1: สีดำสุภาพและเสื้อก็ขอเป็นสีดำนิดนึง
0: อ๋อ
1: แต่แจ็คเก็ตตัวนอกคุณจะใส่เสื้อยีนทับก็ได
0: ้ได้เป็นเสื้อดำได้เสื้อดำ
1: เสื้อดำเสื้อดำได้เพราะว่าเข้ารายการหน่อยอันนี้เป็นการนัดแนะทีมงานรายการแต่ว่าคุยนัดแนะกันออกอากาศเลย
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: เราก็บอกกันตรง
1: ๆบอกกันตรงๆเลยทีเดียวนะครับเอ้าหลายชื่อผู้เล่นมาแล้ววันนี้เนี่ยนะผมกับคุณจุนเนี่ยนายที่นายไลฟ์บอลโลกจะเป็นเกม
0: กลุ่ม E
1: กลุ่ม E
0: นัดสุดท้าย
1: นัดสุดท้ายนะครับเตะพร้อมกันตอน 3:00 น. คิกออฟพร้อมกันมีคูราเซากับโกดิวัว
0: ครับผม
1: และเอกวาดอร์จะเจอกับเยอรมนีเยอรมนีเนี่ยผ่านเข้ารอบ
0: แชมป์กลุ่มไปแล้ว
1: แชมป์กลุ่มเรียบร้อยวันนี้เนี่ยจะเจอกับเอกวาดอร
0: ์
1: ไม่ใช่เอาคิวัวมาทาดอ
0: ร์ครับผม
1: ซึ่งเอเนี่ยกวาดอร
0: ์ครับผมดีๆนะ
1: ครับผม
0: ออกทั่วประเทศนะก็คู่เอลกาดอร์กับเยอรมันเนี่ยจะเตะกันที่ MetLife Stadium นะครับส่วนเกมคูราซาวกับเอลิโคสหรือว่าโกดิวัวเนี่ยจะเตะกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมก็เยอรมันการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับในกลุ่ม E แต่ว่าทั้งคูราซาวทั้งโกดิวัวแล้วก็เอลกาดอร์เนี่ยก็ยังลุ้นเข้ารอบกันได้นะครับว่าใครจะเข้ารอบในฐานะอันดับ1 2 3เองก็ลุ้นว่าเป็น1ใน8ที่อันดับ3ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะที่จะได้เข้ารอบนะครับโดยที่แน่นอนว่าโกดิวิลเองเนี่ยเรื่องของโอกาสในการเข้ารอบมันก็จะสูงกว่าใครเพื่อนนะครับเพราะว่าก่อนลงสนามในเกมนี้นี่พวกเขา มีอยู่3คะแนนด้วยกันจาก2นัดคือขอเสมอพี่เอก
1: ครับผม
0: ก็การันตีในการจบ2อันดับแรกของกลุ่มนะครับก็คู่เอกของเราคงไปเกมระหว่างเอลกวาดอร์กับทางทีมชาติเยอรมันนะก็วันนี้11ตัวผู้เล่นนะครับของทางฝั่งเอลกวาดอร์ก่อนนะครับประตูเป็นทางเอนันกาลินเดสนะครับเกมรับเนี่ยทางขวาอารันฟรังโกนะครับซ้ายเป็นปิโลฮินคาเบียนะครับคู่เซนเตอร์ก็เป็นทางวิลเลนปาโชกับทางโจเอลออโดนเยสนะครับตรงกลางมีทางเปโดวิตเต้นะครับมีมอยเซสไกเซโดกับปันทีมนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีจอนเยบัวทางขวานะครับซ้ายเป็นทางนิวสันอันกูโลคู่กองหน้าเป็นจอมเก่าอย่างเอ็นเดอร์บาเลนเซียกับทางกอสโลปลาต้านะครับนี่คือ11ไลน์อัพของทางเอลกวาดอร์ในค่ำคืนนี้นะส่วนเยอรมันนะครับประตูเป็นมาเนลนอยเออร์นะครับแล้วก็แบ็คขวากับปันทีมโยโชคิมิชซ้ายเป็นทางดรอมนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นอันโตนิโอลูดิเกอร์กับจูนาธานทาเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะนิโคลชอตเตอร์เบกเองก็เอ็นข้อเท้าขาดนะครับก็ทำให้เจ้าตัวนี้ไม่สามารถกลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางเป็นอเล็กซานเดอร์พับโลวิชกับทางเฟลิกเมช่านะครับด้านบนทางขวาเลลอยซานเน่ตรงกลางจามามูเซล่าซ้ายฟอร์เรนเวียสหน้าเป้าคายฮาวเวสตอนแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่าทางด้านของยูเลียนนาเกลส์มันเนี่ยอาจจะมีการปรับพับในหลายๆตำแหน่งนะเพราะว่าด้วยการที่การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วพี่เอกนะครับแต่เอาเข้าจริงนี่ก็ถือว่าชุดใหญ่เลยนะครับของทางทีมชาติเยอรมันในเกมนี้เนี่ยหลายคนที่มองว่าอาจจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้อย่างพวกโอลิเวอร์เบลมันเจมี่เลเวลลิงเลออนโกเลสกาอันเจโรสติลเลอร์นาเดมอามิลี่รวมไปถึงพวกเดนิสอุนดาฟที่โอ้โห ลงมาเป็นตัวสำรอง2เกมก่อนหน้านี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะว
1: ัน
0: นี้ก็ยังเลือกที่จะใช้ Kai Havertz

0: นี่คือคู่เอลกวาดอร์กับเยอรมัน
1: ตบมือให้กับคุณกอป้อจุนสุดยอดแห่งวงการฟุตบอลเยอรมัน
0: เอาคุณอาริกรเลยเหรอ
1: ถูกต้อง
0: อย่าเลยครับแม่คุณอาริกรที่เคารพนะครับ
1: คุณจุนนี่สุดยอดแห่งวงการใช่ไหมที่คุณตั้งฉายาคุณใน Facebook วันนี้เป็นจุนบุนเดส
0: ไม่จริงอะ
1: จุนซีเล็กอะไรนี่ใช่
0: ไม่จริงครับผมรักเกาโช
1: ได้ภาคไหมบุนเดสฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้า
0: ฤดูกาลหน้าเขาจะไปอีกค่ายละ
1: รอ
0: ครับผม
1: อดหมดสิ
0: หมดละหมดละบุนเดสลีกา
1: ตอนนี้ให้เรียกว่าเป็นจุนขาสั้นบอลนักเรียน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ครับส่วนทางอีกคู่หนึ่งนะครับลาซาวกับโพสต์วัวนะครับก็ลูกทีมของดิอวคาร์นะครับประตูก็เป็นทางอิรอลุมที่ก็โอ้โหเซฟเยอะมากในเกมกับเอลกอดอร์นะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เรียกว่าได้รับคำชมมากๆนะครับวันนี้ก็ออกสตาร์ทมือหนึ่งเหมือนเดิมนะครับในทวันจอมเก๋าแล้วก็แบ็คขวาโจชัวเบรเน็ตนะครับแบ็คซ้ายเป็นทางดูลอนฟอนวิลนะครับ3เซนเตอร์มีทางยูเลียนกาลีนะครับมีอามานโดโอบิสโปอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของเชเลลฟอรานูสนะครับขยับมาตรงกลางเนี่ยก็จะมีอย่างสองพี่น้องบาคูน่านะจูนิโญ่บาคูน่าคนน้องแล้วก็เรียนโดบาคูน่ากับปันทีมซึ่งก็เคยอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางลิวาโนโคมเมนเซียนะครับแล้วก็ด้านบนมีเยอร์เก้นโลคาเดียอดีตกองหน้าของไบรตันร่วมเล่นกับทางทัชช็องนี่ก็อดีตเด็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ
1: ครับผม
0: ส่วนก็อดิวัวนะครับประตูเป็นยาย่าโฟฟาน่านะครับเกมรับทางขวาเกลาดูเอพี่ชายของเดสเลดูเอนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทางอุสมานดิโอมอนเด้นะครับตรงกาอาดทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นทางคริสโตเฟอร์โอเปรี่นะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางโอริลอนคอสซูนิวมูกับทางอุสมานดิโอมอนเด้นะครับตรงกลางมีฟองเคซิเย่กับตันทีมกับทางอิบราฮิมซานกาเล่นะครับส่วนเกมรุกด้านข้างเนี่ยมีอาหมัดดิเยโรทางขวาซ้ายก็เป็นยานดิโอมอนเด้นะครับคู่กองหน้าเป็นบอนนี่จากอินเตอร์จับคู่กับนิโคลาเปเป้ครับผม
1: คุณจะเอาดีทางบอลคนดิวัวด้วยคุณจะไปทุกอย่างไม่ได้นะคุณจุนนะ
0: มันก็พอได้ดูบ้าง
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: อ่ะวันนี้2คู่พร้อมกันนะครับย้ำอีกทีนึง
0: ครับ
1: ตามกติกาของการขันของฟีฟ่าเนี่ยคู่สุดท้ายเริ่มพร้อมกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าหลายคนอาจจะบอกอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าบางสนามมีอักซิเดนต์นะมีฟ้าแลบฟ้าแลบป๊อปแป๊บใส่หมวกแก๊ปแล้วมาเดินกุ๊บกั๊บ
0: เอ้ยนั่นพี่เท่งครับพี่
1: เกมเนี่ยจะต้องเบรกหรือหยุดชั่วคราวทำให้มันจบไม่ตรงกันเนี่ยม
0: ัน
1: จะมีอะไรอย่างไรไหมคือฟีฟ่าบอกว่าเริ่มพร้อมกันแต่เกมเนี่ยจะจบไม่พร้อมกันนั่นอีกเรื่องนะนะแม้ว่ามันอาจจะทำให้บางทีมได้เปรียบเสียเปรียบอะไรประมาณนี้นะย้ำอีกทีนึงนะครับท่านที่จะร่วมสนุกนะฮะลูกฟุตบอลมินินะครับเป็นลูกบอลที่ระลึกเนี่ยส่งเข้ามาเราพิจารณาจากทาง SMS เท่านั้นนะครับ4689899นะครับเราถามว่าฟุตบอลโลก2002เนี่ยใช้สนามการแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งหมดกี่สนามนะครับให้ตอบนะให้เลือกระหว่าง19หรือ20สนามนะครับว่าใบให้ว่าเป็นเลขคู
0: ่
1: นะฮะเราจะพิจารณาจากคำตอบทาง SMS เท่านั้นทาง YouTube กับ Facebook เราไม่ได้นับนะครับเอาทักทายแฟนรายการที่ทาง Facebook นะครับคุณทำได้เพียงทักทายเข้ามานะตอบมาว่า20คุณทำได้เพียงต้องไปตอบใน SMS นะนะครับแล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกสวัสดีฮะพี่ๆหอคอยคู่แห่ง99กรีดยางอยู่ทุ่งสงเห็นไหมเห็นไหมกรีดยางอยู่ทุ่งสง
0: สวัสดีด้วยนะคร
1: ับครับเดินระวังนะฮะคุณวีรศักดิ์ครับผมเดินระวังหน่อยนะเพราะมันยังมืดอยู่ตอนนี้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับ ส่วนที่ทักทายกันเข้ามานะทาง YouTube เนี่ยนะคุณนันทพงศ์นะสวัสดีพี่เอกคิมพิจุนไหวพริบเอ้ยพริบไหวนะฮะ
0: ก็ไม่ดีทั้งคู
1: ่นะฮะแล้วก็บอกว่าคุณแอปบอกว่าจุนในขยี้เหลือเกินนะครับ
0: เรื่องไหนเอ่ย
1: น่าจะเป็นเรื่องเสื้อแท้เสื้อเทียมบอกคุณกอล่ามบอกจุนอย่าลืมทางเราให้ลามปามให้เต็มที
0: ่ครับผมเอาเยอะ
1: คุณโน้ตตอบเข้ามาบอกคุณโน้ตธนกรไปตอบใน SMS นะครับถ้าอยากลุ้นรางวัลนะ
0: คร
1: ับคุณ

0: เราพูดถึงไลฟ์นะครับคือรายการพิเศษพรุ่งนี้เนี่ยชื่อรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเป็นกิจกรรมของทางอสมท
1: ครับ
0: นะครับอธิบายง่ายๆเหมือนกิจกรรมจับสลากชิงรางวัลเหมือนของที่ทางไทยรัฐเขาจัดนั่นแหละส่งไปสนิบัตรทายผลของเราเนี่ยเป็นระบบออนไลน
1: ์
0: นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net หรือใครที่ดูทาง Facebook หรือ YouTube เนี่ยจะมีแถบจะมีบาร์ขึ้นที่อยู่ด้านขวาล่างให้สแกนนะตรงขอบจอด้านล่างเนี่ยเข้าไปสู่เว็บไซต์ได้ลงทะเบียนให้เรานิดนึงเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณเป็นใครเวลาติดตามได้รางวัลเนี่ยจะได้รู
1: ้
0: นะครับแล้วพอเข้าไปปั๊บก็ลงทะเบียนซื้อบัตร Mcot Superfan บัตร Mcot Superfan เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นซื้อไปสนียบัตรไปโหวตนะครับพอซื้อเสร็จปั๊บนะฮะในแพ็คเกจการซื้อเนี่ยก็จะมีหลายแพ็คเกจนะครับลองไปดูได้แล้วก็ไปศึกษาในนั้นพอซื้อปุ๊บเนี่ยเอาสิทธิ์ตรงนั้นแหละครับเอาบัตร Mcot Superfan ไปโหวตทีมชาติที่ท่านชื่นชอบไปโหวตทีมชาติที่ท่านคิดว่าจะเป็นแชมป์บอลโลก
1: ครับ
0: หลังจากนั้นท่านก็รอเลยครับวันที่28สิงหาคมเราจะจับรางวัลทุกท่านนะไม่ว่าท่านจะทายถูกทายผิดทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นทุกคนเลยนะผมย้ำงี้นะนะไม่ว่าคุณจุ่นจะทายคูลาเซาเป็นแชมป์บอลโลก
1: ครับ
0: คุณก็จะมีลุ้นได้ลุ้นจับสลากเหมือนกัน
1: ครับผม
0: รางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์7ที่นั่งฟาริซอน MPV EV Superwan 1รางวัล มูลค่า 1.599 ล้านบาท
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดที่อสมทเคยทำมานะ
1: ครับผม
0: 1.599 ล้านบาทนะครับรถรางวัลเนี่ยเป็นรถตู้สีขาวเป็นรถตู้ไฟฟ้าประตูสไลด์ครับคุณจุนนะเบาะหนังนะสีน้ำสีออกน้ำตาล
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีของรางวัลมาโชว์ในไลฟ์ด้วยผมขึ้นลองขึ้นมานั่งมาละแล้วถ้าคุณจุนสมมติคุณจุนได้
1: ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปไหม
0: นี่ไงผมก็จะบอกไงถ้าคุณจุนได้รางวัล
1: ครับ
0: ทีมงานจะแถมบันไดให้คุณจุนด้วย
1: ดีแล้วผมเล่นก่อน
0: จะปีนให้ปีนขึ้นไปเลย
1: เพราะรถมันค่อนข้างสูงหน่อย
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ให้คุณจุนนะถ้าคุณจุนได้ผมจะมีบันไดแถมให
1: ้โอ้ยแต่ถ้าพี่เอกเนี่ยแถมบันไดอย่างเดียวไม่พอ
0: ต้องยังไงด้วย
1: เสริมเบาะให้ด้วยไม่นั้นนี่บอกได้เลยนะเห็นตะพงมาลัยกับหน้าปัดรถนะ
0: ผมมีคนขับรถอยู่แล้วนะฮะรถระดับนี้มันหรูมากรางวัลที่1นะครับ 1.599 ล้านบาทรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับจากฟาริซอน MPV EV Superwan จากบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชนนะส่วนรางวัลที่2อันนี้ไม่น้อยหน้าครับ Honda ส่งเข้าประกวดเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮะหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda UC 3โอ้โหผมจำราคาที่แน่นอนไม่ได้แต่คันละประมาณแสนกว่าบาท
1: โอ
0: ้5รางวัล
1: โอ้ครับผม
0: 5รางวัลนะครับแสนกว่าบาทก็ให้5รางวัล
1: ครับ
0: รางวัลใหญ่ๆเลยนะหลักแสนนะ
1: ครับผม
0: นะส่วนรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย
1: ์
0: บางกอกแอร์เวย์นะครับ
1: ครับผม
0: ถ้าเห็นได้ยินท่านใดพูดคำว่าแบงกอกแอร์เวย์ช่วยท้วงติงให้ด้วยเพราะจริงๆเขาเวลาแบรนด์เขาคือ
1: มีคนพูดว่าแบงกอกแอร์เวย์ด้วย
0: มีผมก็งงเหมือนกันคุณไม่เคยได้ยินบางกอกแอร์เวย์ได้ไงฮะเอเชียบูติกแอร์ไลน์นะ
1: ครับผม
0: แต่จริงๆเรียกได้แหละฝรั่งเขาเรียกแต่ว่าบางกอกแอร์เวย์นะครับมอบตั๋วเครื่องบินไปกลับให้24รางวัลนะครับและรางวัลสุดท้ายรางวัลที่5เป็นโกลกิฟต์วอลเชอร์หรือเป็นบัตรกำนันทองจุดนำบัตรตัวนี้เนี่ยบัตรกำนันตรงนี้ไปซื้อทองได
1: ้
0: นะครับรางวัลละ 10,000 บาทที่ห้างทองโอโรราแต่ผู้มอบรางวัลให้เนี่ยเป็นซูเปอร์ริชรางวัลละ 10,000 บาท5รางวัล
1: ครับผม
0: นะครับนี่โอ้โหแค่นี้ก็จุกๆแล้วผมบอกให้นะเข้าไปติดตามกติกานะรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับcheer.mcot.net นะไปดูกติการายละเอียดในนั้นนะครับของรางวัลยังรออยู่มูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย2ล้าน6แสนบาทโดยประมาณ2ล้าน6แสนนิดๆ นะฮะ
1: อืม
0: อ่ะ

0: เข้าไปร่วมสนุกกันได
1: ้ครับผม
0: ผมอยากให้ร่วมกันเยอะๆอยากให้ท่านได้รถไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์จากไฟซอนเนี่ยขับไปส่งที่หน้าสนยางท่าน
1: โอ้ย
0: ท่านก้าวลงมาด้วยประตูไฟฟ้า
1: โ
0: อ้เดินเข้าสนยางฮะกีดยาง
1: เออ
0: หรือบางท่านอาจจะทำฟาร์มไก่เลี้ยงไก่อยู่ต่างจังหวัด
1: อื
0: ้อนั่งรถตู้ไฟฟ้าของเรา
1: โ
0: อ้ไปปล่อยเป็ดไล่ทุ่ง
1: ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน
0: ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน
1: เพราะว่าค่าน้ำมันณปัจจุบันนี้มันก็ไม่แน่นอน
0: ไม่แน่นอน
1: เออ
0: ไปเสียบไฟเอา
1: ครับผม
0: ไปชาร์จไฟเอา
1: อื้อ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะครับ
1: โอเค
0: เป็นไงผมพยายามเต็มที่เลยพรุ่งนี้คุณจุนจะเข้ารายการกับผม
1: พอแล้ว
0: หนึ่งทุ่ม
1: แล้ว
0: หนึ่งทุ่มเลย
1: คร
0: ับ ผู้ชม
1: ครับ
0: หนึ่งทุ่มทางไลฟ์ FM 99
1: ครับผม
0: เนี่ยผมจะปูพรมแดงต้อนรับคุณจุนแล้วทุกท่านนะเรียนเชิญไปสาบส่งเอ้ยเรียนชนไปเรียนเชิญไปเชียร์คุณจุนเยอะๆพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มนะฮะ
1: มากันที่เรื่องข่าวสารกันบ้างละกันนะครับว
0: ่
1: าในวงการฟุตบอลวันนี้นี่มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็เดี๋ยวมายกมาพูดคุยกันหน่อยละกันเอาเป็นพวกข่าวใหญ่ๆทั้งหลายโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นนะครับอย่างเอซิมิลานล่าสุดเนี่ยเขามีรายงานมาว่าจากทางโรมาโน่นะบอกว่าได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเพื่อจะคว้าตัวกอนซาโลลามอสนะครับหัวหอกตัวสำรองของทางเปเช่เข้ามาร่วมทีมนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้การเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับทางกอนซาโลลามอสแล้วก็จอร์จเมนเดสกำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีทีมอื่นให้ความสนใจในการที่จะซื้อกอนซาโลลามอสไปร่วมทีมด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนี่ก็โอ้โหล่าสุดนี่ก็เฮียริโกนะครับแต่จริงๆก็มีข่าวมาสักพักแหละว่าคงไม่พลาดอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือทางนาธานเอล บราวน์นะครับแบ็คซ้ายดาวรุ่งดีกรีทีมชาติเยอรมันที่ก็มาในศึกฟุตบอลโลกรอบท้ายคราวนี้ด้วยของไอทรัชแฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็เขาบอกว่ากำลังที่จะย้ายไปร่วมทีมทางเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกอย่างเป็นทางการนะครับ
0: ครับ
1: บราวกับทางบาเยิร์นเองเนี่ยก็ตกลงกันได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ตามรายงานที่มีเฮียวิโกออกมานะตอนนี้เนี่ยเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วก็คือค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ55ล้านยูโรนะครับแล้วก็สัญญาที่บราวจะไปอยู่กับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกเนี่ย อยู่ที่5ปีด้วยกันคือตัวนักเตะเนี่ยอยากจะย้ายไปอยู่กับทางด้านของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกเท่านั้นนะครับตามรายงานที่มีมาเพราะจริงๆเนี่ยมีข่าวกับหลายทีมอยู่เหมือนกันนะอาร์เซนอลนี่ก็มีข่าวกับนาธานเอล บราวน์ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายกำลังจะไปเป็นแข้งคนใหม่ของทางเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกซึ่งบาเยิร์นเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลสำหรับทางอิสมาอิล ไซบาลีนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็เล่นกองหน้าตัวเป้าได้ด้วยนะครับของทาง PSVซึ่งผลงานในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้กับโมร็อกโกก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะในฐานะกองหน้าตัวเป้านะครับสำหรับทางไซบารีนี่ก็ค่าตัวตกอยู่ที่ราคาเดียวกัน
0: ครับ
1: 55ล้านยูโรนะครับจาก PSV ไปอยู่กับทางเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะก็ทางไซบารีในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้นี่ทำไป3ประตูแล้วนะครับสำหรับดาวเตะวัย25ปีรายนี้นะครับนอกนั้นอื่นๆอ่ะนิโก้ปาสที่ทำผลงานได้ดีมากๆกับทางโคโมในฤดูกาลที่ผ่านมาพี่เอกเรียกว่าเป็นคนสำคัญจริงๆที่ช่วยพาทางโคโมไปเล่นในส่วนของซูเรียฟ่าชูแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับแต่ว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยเขามีออปชันในการซื้อตัวกลับในราคาอยู่ที่ประมาณ9ล้านยูโรด้วยกันซึ่งสุดท้ายเนี่ยตามรายงานที่มีออกมาก็คือมาดริดจะใช้ออปชันในการซื้อกับ9ล้านยูโรด้วยกันนะครับแต่ว่าทานิโก้ปาสเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายกลับไปอยู่โคโมได้นั่นคือโคโมต้องยอมจ่ายในราคา60ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญาไปร่วมทีมแบบถาวร
0: ครับ
1: ภายในวันจันทร์นี้นะถ้าคุณจะเอาทางด้านของนิโก้ปาสกลับไปร่วมทีมนะครับแต่ก็เหมือนมีรายงานว่าโคโมอาจจะไม่เอานะซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหลายทีมเองก็ให้ความสนใจทางนิโก้ปาสด้วยนะครับดูแล้วก็ถ้าจากสถานการณ์ตรงนี้คงจะไม่ได้กลับไปเล่นให้กับโคโมในฤดูกาลหน้านะแม้ว่าใจจริงเนี่ยทางโคโมก็อยากจะได้นะอยากจะให้ทางนิโก้ปาสอยู่กับทีมต่อนะครับนอกนั้น อื่นอ่ะขวัญใจของพี่อังเดโอนาน่านะครับก็ เชียร์วีโกในการที่จะยืมตัวไปอยู่กับแท็บซอนสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้นะตอนแรกเห็นประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะกลับมาแย่งมือหนึ่งสรุปสุดท้ายไม่ได้อยู่ในแผนนะแล้วก็เฮียวิโกในการที่จะยืมตัวไปอยู่กับทางแท็บซอนสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทางโอนาน่า
0: คงรู้ตัวแหละว่ามาก็แย่งมือหนึ่งไม่ได
1: ้ครับผม
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังหน่อยโอ้โหคุยยาวเลยขออนุญาตพักเบรกคู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวช่วงตีสามเราจะไปเข้าไลฟ์ที่อีกสตูนึงด้านนอกนะ
1: ครับ
0: อ่ะช่วงนี้พักกูเดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่ World Cupครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแอนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับก็ช่วงนี้อยู่กับผมจุนแล้วก็พี่เอกพิมสกุลนะครับก็เดี๋ยวรอในช่วงตีสามนะครับมาว่ากันในส่วนของศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในแกปเกมนัดสุดท้ายในกลุ่ม E นะครับว่าจะมีใครนะครับที่ได้ตามเยอรมันนะครับไปเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ2ก่อนนะครับและอันดับ3ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นติด1ใน8ที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มหรือเปล่านะครับตอนนี้ในรอบ32ทีม A เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการเรียกว่าการการันตีในการเจอกันแน่ๆแล้ว1คู่นะพี่เอกนะก็คือทางแอฟริกาใต้นะครับที่จะเจอกับแคนาดานะก็คือแอฟริกาใต้นี่อันดับ2ของกลุ่ม A ที่ก็ต้องบอกว่าพลิกล็อกดีนะสุดท้ายมาพลิกสถานการณ์เอาชนะเกาหลีใต้ได้เมื่อเช้านะครับทำให้จบอันดับ2ของกลุ่มไปนะครับแล้วก็จะเจอกับแคนาดาแชมป์ของแคนาดานี่ก็เป็นอันดับ2นะครับของกลุ่ม B เพราะว่าสุดท้ายเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้แชมป์ในกลุ่ม B ไป
4: ครับก็ต้องบอกว่าการประกบคู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติว่าเป็นระบบ32ที
3: ม
4: นะครับมันจะไม่มีอันดับ3ที่ดีที่สุดมายุ่งก็จะเราก็จะรู้เลยแหละว่าอันดับ1ของกลุ่มนี้เจออันดับ2กลุ่มนู้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเข้ามายุ่งด้วยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้ในหลายๆการประกบคู่เนี่ย
3: มันยังคอนเฟิร์มไม่ได
4: ้มันหนึ่งคือมันคอนเฟิร์มไม่ได้สองมันอาจจะมีความเอาจริงๆมันไม่เท่าเทียมกันประมาณหนึ่งนะคุณจุนเพราะว่าบางคู่การประกบคู่เนี่ยเป็นรองแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเจอกันบางคู่เนี่ยเป็นอันดับเป็นแชมป์กลุ่มไปรอเจอกับอันดับสามที่ดีที่สุด บางคู่ก็เป็นแชมป์กลุ่มเจอกับรองแชมป์กลุ่มก็มี
3: ใช่
4: นะฮะดังนั้นเนี่ยในระบบทีมรอบสุดท้าย48ทีมมันก็จะเป็นประมาณนี
3: ้
4: นะครับการที่เราจะเห็นทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ประเมินสถานการณ์แบบจริงจังได้นะแบบตามตรรกะเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมันจะเหมือนกับระบบ24ทีมสุดท้ายนะมันจะคล้ายกับระบบนั้นนะครับก็ต้องมานั่งรอดูตอนนี้เนี่ยมีคู่เดียวอย่างที่คุณจุนบอกแอฟริกาใต้เจอแคนาดานะครับที่รู้ผลไปแล้วนะว่าใครจะเจอใครส่วนเกมในคู่เราเนี่ยที่เราจะรายงานสดตอนตีสามนะครับเยอรมนีจะเจอกับเอกวาดอร์ซึ่งเยอรมนีเขารอดไปแล้วและเป็นแชมป์กลุ่มเอกวาดอร์มีคะแนนเดียวต้องชนะเท่านั้นถึงจะลุ้นที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะต้องบอกแบบนี้นะครับเอกวาดอร์ต้องเอาชนะเยอรมนีเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าแพ้หรือเสมอเนี่ยเรียบร้อยทันทีนะก็คืออันดับ2ของกลุ่มเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไอริโคสหรือโกดิวัวมีอยู่3คะแนนแล้วเกมสุดท้ายไอริโคสจะเจอกับคูราเซาซึ่งถือว่าก็เป็นคู่ต่อสู้ที่เบากว่าเอกวาดอร์ไปเจอเยอรมันที่วันนี้เนี่ยไม่ผ่อนเลย
3: คือก็ต้องบอกว่าไอริโคสเองอะเฮดทูเฮดเขาก็ดีกว่าทางด้านของเอกวาดอร์อยู่แล้วด้วย
4: ใช่เพราะว่าชนะมา
3: ก็ต้องพยายามชนะเพื่อว่าอย่างที่บอกนะครับไอริโคสเองเนี่ยพวกเขายังไงก็ตามเนี่ยขอแค่เสมอนะครับก็จะการันตีอันดับที่2นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางด้านไอริโคสเองเนี่ยพวกเขา head to head ดีกว่าเอลกวาดอร
4: ์
3: แต่อะไรก็ตามนะครับทั้งเอลกวาดอร์แล้วก็กุลาเซาเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการลุ้นที่จะจบอันดับ2ของกลุ่มอยู่นะครับแล้วก็ต้องพยายามเรียกว่าเก็บแต้มเพื่อจะลุ้นเป็น1ใน8ทีมที่ดีที่สุดในอันดับ3เพื่อเข้ารอบ32ทีมเช่นกัน
4: อ่ะทักทายข้อความทาง SMS ครับ มีตอบคำถามมานะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เราแจกลูกฟุตบอลให้คุณหยุดนะนะมีหลายหลายท่านก็ตอบเข้ามา20สนามบ้างบางท่านตอบ10บ้างอะไรบ้างแต่ดักที่เราให้ไกด์คำตอบไปนะครับให้เลือกระหว่าง19กับ20นะฮะก็ตอบเข้ามาแล้วเฉพาะท่านที่ตอบทาง SMS นะครับก็จะมีลุ้นนะรางวัลเป็นลูกฟุตบอลมินิจาก FM 99ของเรา
3: ครับ
4: รางวัลละ2ลูก3รางวัล
3: ครับผม
4: นะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งนะบอกสวัสดีครับทักทายเข้ามาอ่าวเด็กรถเขียวนะบอกว่าเก็บขยะอยู่ดินแดงครับฟังรุ่นแรกไปน่าจะหลายปีนะครับระหว่างค่าดีใจของนักเตะแอฟริกากับจุนอันไหนหน้าหมันไส้แล้วควรลงไม้ลงมือจุนนี้ไม่ต้องดีใจก็ควรลงไม้ลงมืออยู่แล้วนะครับ
3: อ๋อหน้าเรียกแขกเหรอ
4: เออหน้าเรียกแขกแล้วว่าท่านนี้คุณจอห์นเคซิกนะฮะเคซิกนี่อาจจะหมายถึงคลอง6หรือเปล่า
3: ใช่
4: บอกดีเจเอกอดีสวัสดีจุนเอกกินข้าวมันไก่หน้าโจรแถวบ้านผมมีข้าวมันไก่ตอนไก่ตอนจริงๆไม่ใช่ไก่ต้มนะครับขายตอนเย็นคุณจอห์นผมเคยไปทานมาแล้วเขาขายช่วงเช้าอ่ะ
3: ที่ไหน
4: เนี่ยปทุมเนี่ยข้าวมันไก่หน้าโจรเนี่ย
3: เอาหรอ
4: เขาขายช่วงเช้าแล้ว11โมงไม่ถึงเที่ยงก็หมดแล้วอ
3: ่
4: ะ
3: เอาหรอโอ้โหขายดีขนาดเลยเหรอ
4: ใช่หรือเขาขาย2รอบอ่ะผมไม่แน่ใจนะคุณจอนส่งมาใหม
3: ่
4: ช่วงเนี่ยคลอง6แถวปทุมเนี่ยปทุมธานีเนี่ยผมเคยไปทานมาแล้วอร่อยมากผมยืนยันนะ
3: เบอร์1ในใจพี่เรื่องข้าวมันไก่นี่ที่ไหน
4: ที่นี่แหละ
3: เอาหรอที่นี่เลยเหรอ
4: ข้าวมันไก่หน้าโจรนี่แหละ
3: หรอ
4: เออ
3: แต่ผมไม่เคยไปที่ไม่แน่ใจเหมือนกัน
4: โอ้นุ่ม
3: หรออ
4: ร่อยมาก
3: ผมมือหนึ่งเยใจยังเป็นแปลงน้ำนะแต่เห็นว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายน่าจะย้ายแล้วด้วยล่ะมึง
4: แปลงน้ำผมยังไม่เคยไปทาน
3: เขาย้ายไปแล้วอ่ะย้ายไปอยู่ที่แถวบ้านพี่เหมือนกันนะเขาเรียกอะไรวะ
4: ฝั่งทนเหรอ
3: ใช่ใช่มันไปทางฝั่งทน
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเอาหรือใครอยู่ก็ส่งมาบอกหน่อย
3: ครับ
4: แต่อันดับหนึ่งในใจผมเนี่ยข้าวมันไก่หน้าโจรนี่แหละนะฮะเคยไปทานครั้งหนึ่งนี่แบบโอ้โหสุดยอดนะฮะ
3: ตกมือให้เหมือนกันถ้าคลอง6เน
4: ี่
3: ย
4: ไม่วันนั้นพาลูกไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ผมชอบพาลูกไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตรงคลอง5ไงผมก็เลยไปทานตรงนี
3: ้ครับผม
4: นะก็ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆนะฮะแถวๆนั้นก็น่าจะดูกิจกรรมกันดี
3: ในแถวย่านนั้นถูกไหม
4: ย่านนั้นเลยนะฮะแต่ผมก็ชอบร้านนี้อยู่นะครับ
3: ครับ
4: เอารายการเราเนี่ยเดี๋ยวผมกับคุณจุนจะอยู่ถึงตอน 2:55 แล้วจะขอเบรกแล้วก็ขอย้ายวิกไปนั่งหน้านู่นนะครับจะไปไลฟ์กันด้านหน้านะครับช่วงนี้ก็ขอคุณจุนตอบข้อความทาง Facebook เดี๋ยวผมจะตอบทาง YouTube ให้
3: ได้ๆเดี๋ยวผมดูแป๊บนึง
4: อ่ะทาง YouTube นะครับบอกว่าความรักนี่คุณโน้ตนะความรักแตกต่างจากฟุตบอลตรงที่ตัวสำรองเนี่ยมันมักจะเหนื่อยกว่าตัวจริง
3: อุ้ย
4: อุ้ย
3: แหมแต่มันก็อาจจะเหมือนกันตรงที่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเอง
4: นี่
3: เพ
4: ิ่
3: งก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริง
4: นี่คุณจุนเรามาทำรายการเกี่ยวกับความรักกันแล้ว
3: อย่าเลยตัวเองยังไม่รอดเลยยังทะเลาะกับเมียอยู่ทุกวัน
4: จากพี่ละเขามีพี่อ้อยพี่ช็อตเราเอาพี่จุนพี่เอกนะฮะ
3: จะไม่ได้ทำให้เขาสมบังคุยแต่เขาเลิกกันอยู่ดี
4: ตอบคำถามเกี่ยวกับความรักเนี้ย
3: เออ
4: แต่เป็นความรักของชาวบ้านๆอ่ะบางทีอาจจะแบบเน่ากว่าของดาราก็ได
3: ้ครับผม
4: นะฮะท่านนี้บอกว่าของแท้ต้อง Mcord Superfan ครับเสื้อแท้แน่นอนใช่ใน Mcord Superfan ในแคมเปญเชียร์ทีมโปรดเนี่ยยังมีของรางวัลพิเศษเป็นเสื้อฟุตบอลทีมชาติลิขสิทธิ์นะอันนี้เป็นรางวัลท็อปอัพให้กับเนี่ยท็อป20ด้วยนะครับ
3: ครับผม
4: บอกฟูมูลลาดพร้าววังหินครับอันนี้หมายถึงอะไรครับครับอ๋อมีท่านนึงเขาถามว่าตี3ไปเที่ยวไหนดี
3: บอกเอฟเหรอฟูมูล
4: เอกวาดอร์ต้องจอนเยบัวฮะแต่หัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็ก
3: อ้
4: าวนะฮะไม่เป็นพิจุลลาลิก้าแหละครับ
3: ส่วนใหญ่จะโดนคิวเกาโชมากกว่า
4: คุณพีชี888ว่าอุ๊ยเชิญเท่านานกับไก่ป่าคู่หูเห่งถงหลอวานมาแล้วนะฮะคุณเดินสายเรียบนะทักทายเข้ามานะครับแล้วก็บอกคุณสตาลินบอกคนผมยาวหล่อจังเลยจากเด็กสอปอนะฮะ
3: บ้านเดียวกัน
4: คุณกอลลัมมาหูนี่พิมพ์ยาวมากเลย นะพูดถึงรถตู้ไฟฟ้าตอนผมอายุ20แม่ให้เงินผม700ไปจ่ายค่าไฟเพราะแม่ติดงานผมเอาเงิน700ไปซื้อบัตรชิงโชครถยนต์2ใบอุ๊ยเป็นบัตร M-Quad Superfan กลับมาบ้านโดนแม่ตีฮะวันถัดมามีรถคันใหม่มาจอดหน้าบ้านแม่กับพี่ยืนกอดคอร้องไห้โดยเฉพาะผมร้องไห้หนักกว่าทุกคนเพราะมันเป็นรถการไฟฟ้ามาตัดไฟอ้าวคิดนานไหมก่อนล่ำอ้าวเดี๋ยวขอเบรกนะครับข้อความก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆไลฟ์นี้ยังไม่ลงไลฟ์นี้ยังไปเรื่อยๆแต่เราจะขอเปลี่ยนสตูไปนั่งหน้า
3: ครับผม
4: นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าเกมนะเอกวาดอร์กับเยอรมนีส่วนอีกหนึ่งคู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดแอคเคาท์ส่วนตัวที่จะตามอีกคู่หนึ่งไปด้วยวันนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรากลับมาครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมที่

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: บอลโลกสตอรี
6: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงแตนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นเก

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับเข้าสู่การรายงานสดนะครับรายการ99 Live บนโลกนะผมเอกพิมสกุลกับคุณจุนเพ็ญกวินแก้วกนกวิจิต
4: ครับ
3: นะครับกูรูฟุตบอลเยอรมันที่ดีที่สุดในโลกยามนี
4: ้
3: กลับมาประจำการอีกแล้ว
4: ไม่น่าใช่ฮะ
3: นะครับ
4: ครับผม
3: ใช่ไหม
4: ไม่ใช่ฮะ
3: คุณจะทำตัว
4: ให้คุณอากอป้อหลวนดีกว่าฮะอ่ะตอนนี้เกมกำลังจะออกสตาร์ทนะครับก็นัดท้ายของกลุ่ม E นะครับเกมที่เราจะรายงานหลักก็คือเกมระหว่างทางเอกวาดอร์กับเยอรมันนะครับที่เมดไลฟ์นะครับก็ทางเอกวาดอร์นะครับ2นัดที่ผ่านมามี1คะแนนนะครับจากการที่เสมอกับกุลาเซามา 0-0 นะครับส่วนนัดแรกนี้พวกเขาแพ้อลูโคสมา1-0ส่วนเยอรมันครับเก็บ6แต้มเต็มนะครับจาก2นัดถล่มกุลาเซา 7-1 แล้วก็เอาชนะอลูโคส 2-1 ก็ทำให้เขาการันตีในการเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไปแล้วนะครับก็ไลน์อัพเราบอกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผู้สินหลักวันนี้นี่เป็นทางด้านของโทริเป็นโซ่นะครับ
3: ครับผมเดี๋ยวขอที่ตั้งโทรศัพท์ทีมงานฮะผมขอที่ตั้งโทรศัพท์นิดนึงผมจะดูจอนึงไปด้วยครับ ขอบคุณมากให้มันรู้กันไปว่าเราจะดูกัน2จอเลยทีเดียวนะฮะอีกคู่หนึ่งนะครับทางกดดีวัวหรือว่าแอฟริโคสก็ลงสนามเจอกับคูราเซานะครับคิกออฟตอน 3:00 เช่นเดียวกันนะฮะบอกคุณยุทธชัยไม่มา99แล้วเหรอมานะครับคุณยุทธก็ยังมาอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ในทีมบรรยายเพราะว่าน่าจะติดภารกิจนะครับ
4: ครับ
3: เกมเริ่มต้นแล้วนะครับเยอรมนีอยู่ในชุดทีมเยือนนะวันนี้แปลกตาทีเดียวกางเกงสี
4: เขียว
3: เขียวเทอร์คอยส์นะครับคล้ายๆเป็นสีเทอร์คอยส์เสื้อเป็นออกสีเข้มๆ
4: สีน้ำเงินเข้มอ่ะ
3: ครับลิดิเกอร์ครับคืนกลับไปที่มาเนลไนเออร
4: ์ก็บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอของผมของผมกับพี่เอกนะโอ้แล้วทิ้งยาวมาฟอร์เรนเวียสเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษแต่ว่าแนวรับของทางเอกวาดอร์ยังช่วยกันเคลียร์ได้ทันนะครับเกือบจะได้ลุ้นก่อนเลยครับทางฝั่งของเยอรมันลูกเปิดจากแนวลึกของยูนาธานทาไปให้ทางฟอร์เรนเวียสด้านบนนะครับ
3: คู่นี้เยอรมนีเนี่ยเข้ารอบไปแล้ว 100% นะครับเป็นอันดับ1ของกลุ่มแต่ได้ประตูขึ้นนำเลยนะครับโอ้โหเลลอยซานี่ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะครับในการเบิกสกอร์แรกให้กับเยอรมนี1-0ครับเยอรมันนำครับอินซีเล็กสยายปีก
4: กล้องจับไปมีทางด้านของเปโดวิเต้มิดฟิลด์ของเอกวาดอร์เจ็บอยู่นะครับโอ้แต่เดี๋ยวดูภาพช้าเลยครับจังหวะยังไม่ถึง2นาทีดีครับจังหวะบอทุ่มเข้ามาพับโลวิชกระดกหนีทางวิเต้คือวิเต้มองว่า
3: โอ
4: ้ยแต่เท้าของพับโลวิชนี่มีไปโดนศีรษะของวิเต้ในจังหวะที่จะกระดกข้ามศีรษะนะครับทำให้นักเตะของเอกวาดอร์ฟ้องว่าเป็นการเล่นอันตรายยกเท้าสูงใส่ทางวิเต้นะครับพาโลวิชหลังจากกระดกหนีมาได้เนี่ยให้ฟอร์เรนเวียสแล้วไหลต่อมาให้ทางลอยซาเน่ซัดเข้าเสาแรกไปด้วยเท้าซ้ายนะครับ
3: ดูแล้วเนี่ยดูจากภาพรีเพลย์เนี่ยโอ้โหก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ประตูอาจจะได้รับการดึงกลับเพราะว่ายกเท้าสูงจริงครับ
4: ยืนยันครับเป็นประตูครับ
3: ยืนยันครับให้เป็นประตูของ ทีมอินซีเล็กครับ
4: แปะด้วยซ้ายเข้าไปครับเข้าเสาแรกครับฟอนเบียสเดียดย้อนกลับมาให้นะครับแล้วปั่นด้วยซ้ายครับบอลติดไซโป้งเลี้ยวเข้าเสาแรกครับโอ้โหออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเยอรมัน
3: ก็โอ้ถือว่าเป็นประตูที่เร็วมากครับทำให้เยอรมันเองก็น่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนอยเออร์ครับออกมาคว้าไม่ได้ในขณะที่โอ้โหเอกวาดอร์เองเจองานหนักตั้งแต่2นาทีแรกครับประตูนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่2นะแต่ว่าจากนาทีวินาทีที่เราดูนะคุณจุดนะนาทีกับ50กว่าวิเอง
4: ครับ
3: อีกคู่นึงยัง0-0นะครับคูราซาวกับโคดิวัวนะครับหรือว่าไอวอรี่โคสเราก็ตามติดอยู่ทั้ง2คู่เหมือนกันนะครับเริ่มร้อนแล้วนะฮะเอามาข้างนอกนะฮะบอกเสียงพี่ๆเบาครับ
4: เอาหรอ
3: พี่เบาคุณจุนเคยยกอันนี้มาใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับ
4: ครับ
3: ระวังแก้วน้ำหกใส่คอมพิวเตอร์ออฟฟิศอีกนะครับนะฮะใจเย็นๆนะฮะคุณจุนฮะตอนนี้ที่หน้าจอไลฟ์ของ FM 99เนี่ยทาง YouTube และ Facebook จะมีสกอร์ขึ้นอยู่บนมุมด้านซ้ายบนนะ
4: นั่
3: นแสดงให้เห็นว่าทีมงานกว่า40ชีวิตของเราที่ประจำอยู่ที่สตูนะฮะทำงานอย่างเต็มที
4: ่นั่นน่าจะเป็นกราฟิกของทางนู้นอยู่แล้วฮะ
3: ไม่อันนี้ของเรา
4: เอาเหรอ
3: เอ้คุณจุ่นนี่คุณไม่เคยเปิดดูไง
4: แล้วมันขึ้นมาพอดีเหมือนกันผมก็ดูพี่พูดถึงอันนู้นก็โต
3: จอไลฟ์ของเราสิเอ้คุณจุ่นนี่อ้าวเยอรมันครับลุยต่อแม้ว่าจะขึ้น

0: นำเร็วนะครับแต่ก็ยังลุยต่อครับเดวิดรอมเปิดปาติดแล้วยังเป็นเยอรมนีที่ไล่เพรสอยู่โอ้โหนี่มีการมองหน้ากันเล็กน้อยด้วยนะครับทางไกเซโด
1: ก็ย้อนกลับมาให้ดูจังหวะกระดกของทางพาฟโลวิชนะครับแม้ว่าเท้าจะมีไปโดนศีรษะของทางวิเต้นะครับ
0: โอ้โห
1: แหมคือเหมือนวิเต้คือพยายามจะหม่งแหละแต่ว่ากลายว่าเป็นหม่งใส่เท้าของพาฟโลวิชที่ตั้งใจที่จะกระดกหนีแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยวิยาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับวิยานี่เป็นทางโจนิคเกอร์สันนะจากสหรัฐอเมริกา
0: เห็นมีทีมวิอาเป็นผู้ชายนะแต่ผู้สินวันนี้นี่เป็นผู้หญิงคุณจุน
1: ครับผม
0: มีรายชื่อไหมผู้หญิงคุณอัปเดตไปแล้วเนาะ
1: ครับผมเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อย
1: มีพี่ไม่ฟังผมไง
0: ขอโทษครับผมขอโทษละ
1: โตลี่เป็นโซ่นะครับที่เป็นผู้สินหลักในเกมวันนี
0: ้พากไปได้แป๊บเดียวมันอดไม่ได้มันก็เล่นหมดแล้วนะโอ้โหเฟรนเวียดยิงไปติดบล็อกนะครับเยอรมนียังบุกต่อพาฟโลวิชตอนนี้เมื่อสักครู่นี้บอลไปอยู่ริมเส้นด้านขวานะครับเมชามาที่รูดิเกอร์ครับให้มาตรงกลางจับบอลได้เวียดจะให้ตรงกลางแต่ว่าเอกวาดอร์ยังตัดบอลได้ปราต้าจ่ายขึ้นมาก็ไม่พ้นนะครับไม่ถึงเยบัว
1: แล้วโกดีวัวขึ้นนำ 1-0 อย่างรวดเร็วครับแค่7นาทีเท่านั้นนะครับนิโคลัสเปเป้ครับอดีตแข้งของอาร์ซนอลครับยิงให้ทางโคดิวัวหรือว่าไอวิโคสขึ้นนำไปแล้ว 1-0 นะครับนี่บอกว่าไอวิโคสนี่ขอแค่เสมอก็จบที่ 200% นะครับแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้ดีขึ้นมาอีกครับจังหวะขึ้นเกมทางซ้ายของกรอบเขตโทษมานะครับแล้วผู้เล่นของเกลือเซาจะพอตัดบอลได้แล้วไปทำชิ่งกันริมกรอบเขตโทษไปเล่นยากกันเองครับโดนตัดบอลได้ยานดูมอนเด้ปาดเข้ามาตรงกลางด้านในให้ทางนิโคลัสไปเป้ซัดเข้าไปไม่เหลือครับ
0: ก็ถือว่ามีประตูเร็วทั้ง2คู่เลยนะครับเกมในกลุ่ม E นัดสุดท้ายนี่มีเชียร์อินซีเล็กกันเข้ามาเยอะเลยนะครับมาคุณแมวอ้วนคุณประคองบัวใหญ่คุณเหมยโย่วัดซับแมนเอาทางเอกวาดอร์เองต้องเร่งแหละครับเพราะว่าอีกสนามนึงสกอร์ก็ไม่เป็นใจด้วยมาแล้วครับอังกุโลยิงเอ้าตีเสมอเลยครับนี่แน่โอ้โหอังกุโลครับยิงตีเสมอให้เอกวาดอร์เป็น1ประตูต่อ1ครับประตูมาเร็วอีกแล้วนะครับคู่นี้
1: ตีเสมอได้สำเร็จครับทางด้านของเอลกอดอร์ครับนิวสันกุโลนะครับแข่งจากซันเดอร์แลนด์ครับประตูที่3ในนามทีมชาติของเจ้าตัวครับโอ้จังหวะยิงไกลนอกกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหแล้วก็ทิศทางแล้วก็น้ำหนักครับแม่ผ่านมือทางนอยเออร์เข้าไปครับนิวสันกุโลครับตีเสมอ 1-1 ครับเอลกอดอร
0: ์โอ้โหเป็นจังหวะที่เยอรมนีพลาดเองนะครับหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองแล้วก็ลงโทษได้เลยครับเอกวาดอร
1: ์จังหวะยิงด้วยขวานะครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่ามีชันแลบขาของพับลูวิชนิดนึงด้วยหรือเปล่าเลยยิ่งทำให้ทิศทางของบอลมันเป็นใจนะครับโอ้ไม่ชันแลบครับแต่ว่ามันยิงลอดขาของทางพับลูวิชมาพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหพยายามจะเข้ามาบล็อกแต่กลายว่าโดนยิงลอดหว่างขาแล้วบอลมันฮุกหนีมือทางด้านน้อยก็เข้าไปครับอันกูโร
0: โอ้โหประตูเกิดขึ้นเร็วนะครับนิวสันอังกุโลครับวันนี้ไปขยับไปเล่นด้านซ้ายนะครับแล้วก็ฉวยโอกาสที่ทางเยอรมนีพลาดนะครับน่าจะเป็นเมชานะครับที่จับบอลลั่นและสุดท้ายโดนเอาบอลกลับไปลงโทษนะครับเป็น 1-1 แล้วนะครับที่คูราซาวกับโคดดิวัวเนี่ยโคดดิวัวเองก็ยังเดินหน้าเกือบจะได้ประตูที่2เหมือนกันนะครับอามัดเดียโล

0: บองยิงจากนอกกรอบเขตโทษแต่ว่าบอลหลุดเสาไกลไปนิดเดียวเองครับ
1: นี่เป็นประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ของทางเอลกวาดอร์ด้วยนะครับ2เกมแรกนี่ยิงคู่แข่งไม่ได้นะครับทางเอลกวาดอร
0: ์ทักทายแฟนๆ FM 99ที่ฟังอยู่ทั่วประเทศ41สถานีของสถานีวิทยุอสมทด้วยนะครับฟังอยู่จังหวัดอะไรส่งมาบอกเราด้วยตอนนี้ฟุตบอลกำลังมันเลยครับมีประตูแล้วอ๋อนะครับเอกวาดอร์แม่เกือบจะตัดได
1: ้ก็ถือว่าตามตีเสมอได้เร็วเลยครับเอกวาดอร์เองนี่ต้องการ4แต้มนะครับเพื่อเข้าอันดับ3นะครับติด1ใน8ทีมที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะครับ
0: เยอรมนีเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับเกมนี้บอลดูกับฮัฟโลวิชออกมาริมเส้นทางซ้ายครับให้รูดิเกอร์โดนบีบโดนบีบบีบเร็วจริงๆครับผู้เล่นของเอกวาดอร์
1: จังหวะคือคิมมิชเหมือนจะโดนมือเนี่ยเหนี่ยวก่อนทีแรกแล้วมีแซ่จากเหลี่ยมด้านหลังอีกทีด้วยนะครับก็เลยทำให้จังหวะนี้เยอรมันได้ฟรีคิกนะครับ
0: ครับเยอรมันเซตบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับบอลอยู่ในแดนของเอลกวาดอร์จูนาธานทาครับเปลี่ยนแกนมาครับคิมิชเอ้าแล้วเอกวาดอร์เองก็ไม่รู้กันครับจังหวะสกัดบอลนี่ไปตกอยู่ในกรอบเขตโทษตัวเองก็เลยต้องเคลียร์บอลออกมาก่อน
1: จังหวะไม่ได้เสียงกันเมื่อสักครู่นี้นะครับแนวรับกับผู้สาประตูของทางเอกวาดอร์กาลิมเดสนะครับจะขยับออกไปแต่ว่าเพื่อนมงสกัดก่อนนะครับแหมผิดจังหวะกันหน่อยแต่ว่ายังเป็นเอกวาดอร์แล้วครับที่เคลียร์ไม่ได้
0: เวียสครับเวียสตัดเข้าในมาโอ้โหโดนแซะเร็วแล้วตัดไปได้พราต้าพราต้าเองให้มาข้างหน้าเอเนอร์วาเลนเซียวาเลนเซียสปีดไม่ผ่านจนทานทานะครับคืนกลับหลังไปที่นอยเออร์เยอรมันครองบอลอยู่ครับพาบอลกำลังจะผ่านครึ่งสนามมาครับคิมิช
1: วันนี้นี่2คู่ในกลุ่ม E นี่มีประตูเร็วทั้ง2สนามนะพี่เอกนะ
0: ไม่เหมือนคู่อังกฤษที่เราบรรยายวัน
1: เหนื่อยเชีย
0: เจอพ่อมดหมอผีเสกไม่ให้มีประตู
1: เรียบร้อยเลยฮาริเคนยิงลูกนั้นข้ามคานเฉย
0: เดวิดรอมขึ้นกับมาลิดิเกอร์ทาโจนาธานทาครับให้มาซาเน่โอ้โหมูเซียล่าจ่ายมาแล้วได้โอกาสลองสับไกยิงนี่ครับเมช่าลุดกรอบออกไปครับ
1: ยิงด้วยขวานะครับพยายามจะยิงหักข้อหนีเหลี่ยมเสาไกลเลยครับแต่ว่าหักมากไปหน่อยครับบอลหลุดออกหลังไปมิดฟิลด์จากดอร์ทมุนด์นะครับที่ก็ยิงได้ในเกมที่เอาชนะทางกราซาว 7-1 ด้วยนะครับเซบาสเตียนเบคคาเซเซ่นะครับเฮดโค้ชของทางเอกวาดอร์นี่วิ่งเฮเลยครับจังหวะที่ทางอังกุโรตีเสมอให้กับทางเอกวาดอร์ได
0: ้ยังด่วนกันอยู่ตรงวงกลมกลางสนามแต่เยอรมนีเองก็เอาบอลออกมาจากพื้นที่ตรงกลางได้ครับแล้วก็เซตบอลกลับขึ้นมาใหม่คิมิชให้กับทามูเซล่าคิมิชครับเปลี่ยนแกนมาขึ้นด้านซ้ายแล้วทางเอกวาดอร์จะโต้ยังไม่ได้นะครับเอกวาดอร์ครองเกมได้เป็นแค่บางช่วงแล้วก็ใช้จังหวะสวนกลับนะครับเล่นงานทางเยอรมันข้อความฮะบอกว่าเอาแล้วคู่หู คู่หามายามดึกสวัสดีครับคู่ที่หน้าตา

0: าดีที่สุดของ FM 99
1: รู้ได้ยังไง
0: แล้วก็บอกว่าเยอรมันก็นอนมาสิคราแบบนี้โดนไปแล้วนะครับ
1: ตีเสมอไปแล้วนะ
0: คุณมีมี่บอกเป็นไปไม่ได้เยอรมันจะโดนตีเสม
1: อ
0: บอกคุณประทีปบอกสูงไปนิ่มๆนะครับฟังอยู่นนทบุรีนะ
1: เชียร์ให้ยิงเยอะอย่างเงี้ยหรอ
0: มีสวัสดีจากสมุทรสงครามนะครับเยอรมันหวานเจี๊ยบ
1: โอ้แต่เอาเข้าจริงเยอรมันนี่ในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดนี่เท่ากับว่าเสียประตูทุกเกมนะ
0: ครับ
1: คือแม้ว่าเกมแรกจะถล่มกุลาเซาได้7ลูกแต่ก็เสีย1ประตูนะครับนัดที่แล้วนี่ก็โดนก่อนนะครับก่อนที่อุนดาฟจะลงมาช่วยยิงแซงให้เยอรมันเฉือนเอาชนะ 2-1 โดนจับฟาวครับกองหน้าของทางกอดอครับกอนซาโลปลาต้า
0: เยอรมนียังครองบอลอยู่นะครับคิมิชให้กับทาลูดิเกอร์ฟลอมเบียสเองพยายามเล่นบอลจังหวะเดียวนะครับเดวิดรัมไปโดนทางโอดอเนสครับดักเอาไว้ได้ก่อนตรงกลางสนามอัดกันหนักเลยนะครับโมเสสไกเซโดกับตันทีมของเอกวาดอร
1: ์นี่เดี๋ยวกำลังจะได้เพื่อนร่วมทีมคนใหม่เพิ่มเติมไปอีกนะครับมาโกปาเลสตรานะครับนี่ตามรายงานนี่กำลังบินไปที่ลอนดอนนะวิงแบ็กดิกรีทีมชาติอิตาลีนะครับทางด้านขวาที่ก็จะมาอยู่กับเชลซีนะครับจากแอตแลนต้าแต่ว่าฤดูกาลแล้วนี่ผลงานดีมากๆกับการยิงตัวไปเล่นกับกายารีนะครับ
0: วิเทครับตรงกลางมีมอเซสไกเซโดเอกวาดอร์ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับอังกุโลอังกุโลย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งวิเทออโดเนสครับคือเจาะไม่ได้เหมือนกันครับทางเยอรมนีเองก็มีตอนนี้มีลงไปแพ็กเกมในแดนตัวเองครับไม่ได้เร่งตลอดเกมเพราะว่าวันนี้โดนไปแล้วนะครับโดนเอกวาดอร์ไปแล้วตัดเข้ามาตรงกลางครับเยบัวให้คืนกลับมาไกเซโดปาโชครับให้วิเตมาเซตไกเซโดให้ออโดเนสพลาต้าโดนมาบีบอยู่ข้างหน้าเองก็โดนประกบแน่นเลยครับจ่ายลำบากมากครับเยบัวเองก็ให้สัญญาณว่าให้ที่ตัวสิครับ
1: แต่ว่าสุดท้ายยังได้ทุ่มนะครับบอลไปติดการสกัดของพาฟโลวิช
0: ส่วนที่ไอวอรี่โค้สต์กับคูลาซาวเกือบจะมีประตูที่2ของไอวอรี่โค้สต์ครับโอ้โห
1: ทำไมพี่เร็วอ่ะน้อง
0: ทำไมน้องมึงหรือเปล่าคุณจ่ายตังค์หรือเปล่าคุณจ
1: ุ๋มจ่ายสิเออโอ้จังหวะได้ยิงได้ซ้ายในกรอบเขตโทษแต่ว่ายิงโดนไม่เต็มนะครับโดนเบียดมาพอดีทำให้บอลมันหลุดออกหลังไปครับโอกาสที่จะขึ้นนํา 2-0 จากอาหมัดดิอาโลขึ้นมาทางซ้ายนะครับเดียวมันเด้นี่ก็มีข่าวว่าข้อเสนอที่2 116ล้านยูโรจากลิเวอร์พูลก็ยังปฏิเสธนะครับแอร์เบย์ไลฟ์ซิกไม่ยอมปล่อยทางเดียวมันเด้ง่ายๆครับ
0: คิมิครับออกมาทางซ้ายลูดิเกอร์โอ้โหลูดิเกอร์จ่ายแบบไม่มองฮะไม่มองจริงครับจ่ายออกข้างไปเลย
1: ไม่มองใครเลยไม่มองไม่บอกใครเลย
0: เพื่อนไม่มีอยู่นั้นนะฮะจ่ายออกข้างปาโชครับอินคาเปียให้มาตรงกลางครับกาเซโดมีตัววิ่งแล้วกาเซโดออกมาทางขวาเยบัวเยบัวให้คืนกลับไปกาเซโดย้ำไปทางขวาอีกทีพลาต้าเอาละครับเข้าไปในเขตโทษพลาต้าเปิดเข้ามาอื้อหือยังติดที่ทาแล้วจะโต้กับฮาเวดเก็บบอลไม่ได้ครับ
1: แต่ก็เริ่มจะตั้งเกมของตัวเองได้นะครับเอลกวาดอร์ผ่าน20นาที 1-1 นะครับซาเน่ยิงให้เยอรมันก่อนนาทีที่2แต่อันกุโรตีเสมอให้เอลกวาดอร์ได้นาทีที่9นะครับพวกเขานี่เป็นอันดับ2เลยนะครับในรอบคัดเลือกในโซนคอมเมนโบนะพี่เอกนะ
0: แต่ผิดฟอร์มไปเยอะนะเอาละครับเยบัวเยบัวให้คืนกาเซโดอินคาเบียซ้ายมีอังกุโลอังกุโลเจอมูเซล่าไปอับเป็นซาเน่นะครับไปขวางอยู่ให้อินคาเบียเปิดกลับเข้ามาตรงกลางแล้วติดบล็อกคิมิแคปเสียลูกเตะมุมครับเยอรมัน
1: คาเบียนี่ขอเสียงเชียร์เลยนะครับวันนี้ก็มีการยืนยันนะครับว่าเซ็นขาดเรียบร้อยจากไบเออร์ลูกเซ็นนะครับสำหรับทางอินคาเบียในการไปอยู่อาร์เซนอลนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่ก็ยังอยู่ภายใต้สัญญาออปชันยืมตัวนะ
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ยืนยันว่าซื้อขาดเรียบร้อยนะคร
0: ับ ทำไมข้อมูลคุณนั่นเปรี้ยเลยครับคุณจุดนะ
1: หลอกเขามา
0: แล้ว
1: จำเขามาพูด
0: นึกว่าอะไรที่เกี่ยวกับเยอรมนีนี่คุณข่าวสารในวงการฟุตบอลเยอรมันคุณทำแบบนี้คุณหมายความว่ายังไงฮะคุณกะจะเป็น
1: ผมก็ตามอ่านข่าวจากคุณอากอป้อหลวง
0: เอาเหร
1: อกับคุณอาช่อคูนหวานเจี๊ยบ
0: หวานเจี๊ยบคุณไม่ได้หวังจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งบอลเยอรมันอะไรนี่ใช่หรอ
1: คนละค่ายไม่หวัง
0: หรอเอาเหรอตอนนี้ต้องไปค่ายไหน
1: อ่ะอันนี้ต้องฝั่งสีเขียวฮะ
0: เอาเหร
1: อ
0: สำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยคุณจุ่นได้เสียตังค์ซื้อแพ็คดูบอลลิขสิทธิ์ถูกต้องอยังฮะ
1: ไม่เหลือฮะนี่ฮะไม่นะผมจะดูฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เหรอฮะ
0: เหรอฮะ
1: ครับผม
0: เออเย็บบัวพลิกหนีสวยเลยครับเอกวาดอร์ขึ้นมาฟรังโกเปิดเข้ามาโอ้ยเกือบมีโอกาสได้ประตูเหมือนกันนะครับทางเอกวาดอร์ปาโชหนุนมาบอลยังอยู่กับฟรังโกแบ็คขวาของเอกวาดอร์ครับหนุนขึ้นมากาเซโดมอยเซสกาเซโดออกมาทางขวาให้เยบัวเยบัวให้ฟรังโกอีกทีถึงเส้นหลังหักกลับเข้ามาตรงกลางในเขตโทษเอกวาโดเอกวาโดเอกวาโดยังมาอยู
1: ่สะดุ้งโหยงเลยคนฟัง
0: เอ้ยตีจะตีสามครึ่งแล้วคุณผู้ฟังฮะ
1: ครับผม
0: เออเราถูกปลุกมาคานดึกนะฮะมันก็อาจจะมีหลุดมีอะไรกันบ้างสิครับ
1: อ่
0: ะ
1: พูดไม่ค่อยถวก
0: พูดไม่ค่อยถวกเลย
1: คนที่ไหนพูดไม่ค่อยถูกเออ
0: เอ้าโอ้โหขึ้นมาในเขตโทษแล้วโอ้โหยินคาเปเย่ครับหลุดเข้ามาในเขตโทษแต่ผู้ตัดสินเฉยครับแม้ว่าจะมีการเบียดกันลบแต่ว่าไม่มีอะไรครับ
1: จังหวะโดนทางลีรอยซาเน่เข้ามาเบียดเลยครับแต่ว่าจริงๆก็เหมือนจะจิ้มโดนบอลนะครับซาเน่โอ้ส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นลูกโยนจากด้านขวาเข้าไปมีตัวหน้าป่าประตูของทางเอลกวาดอร์พยายามจะหม่งแล้วจังหวะบอลมันตกเนี่ยไม่โดนต้นขาคิมมิชนะครับจริงๆผู้เล่นของเอลกวาดอร์พยายามจะฟ้องว่าเป็นจังหวะแฮนด์บอลหรือเปล่า
0: บอกเยอรมันดูรนรัวนะครับพี่นะขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่บอกที่มาต้นสังกัดของนักเตะด้วยเรื่องต้นสังกัดนักเตะเดี๋ยวให้คุณจุนจัดการให
1: ้เก็บได้เบย
0: นะฮะเพราะว่านักเตะเอกวาดอร์เองหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นช
1: ื
0: ่อคุ้นหูกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งคุณจุนเนี่ยนักเตะทุกคนเขาบันทึกไว้ในความทรงจำของเขาหมดแล้วฮะอย่างเอกวาดอร์พวกเนี้ยเขาศึกษามาหมด
1: Google มีไว้ทำไมล่ะฮะวิกิพีเดียมีไว้ทำไมฮะเปิดหาอยู่นี่เลยฮะ
0: ฟอริเบียสให้ตรงกลางโอ้โหคายฮาวเวิร์ดพยายามจะปล่อยบอลลอดขายเพื่อเล่นโอ้โหคาเซโดมาโชว์หน้ากรอบกินโทษตัวเองก็โดนนี่ครับเดวิดรอมยอดมาเสาไกลได้โขกด้วยนะว่าตรงตัวกาเรนเดสครับได้โอกาสโขกตรงกรอบซะด้วยนะครับ
1: โอ้จังหวะเปิดมาแล้วเทคตัวได้สูงกว่าปาโชนะครับคายฮาวเวิร์ดแต่ว่าจังหวะมงเนี่ยมาคือบอลมันมาโด่งไปหน่อยครับมงได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักไม่ค่อยแรงแล้วก็ไปเรียกว่าตรงตัวทางกาลินเดสด้วยนะครับกาลินเดสนี่เล่นอยู่กับคูลาคารนะในอาร์เจนตินานะครับ39ปีแล้วนะ
0: สุดยอดรู้ทั้งอายุรู้ทั้งสโมสรแซวคุณศึกษามาก่อน
1: ข้อมูลอยู่นี่เลยฮะ
0: เอาล่ะ
1: ครับผมคือถ้าเน็ตตัดไปก็เรียบร้อย
0: เฮ้ยคุณแซะใครวะเนี่ย
1: ไม่มีผมก็พูดถึงตัวเอง
0: เอาละครับมาเยบัวเยบัวกำลังจะเข้ากี่โทษโอ้โหโดนเดวิดรอมครับมาตัดหน้าไปก่อนบอลในเขตโทษเนี่ยเอกวาดอร์เข้าไปในเขตโทษของเยอรมนีเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเอกวาดอร์สกอร์แบบนี้เนี่ยตกรอบนะครับกลับบ้านนะฮะ
1: คือจะบอกว่าอันดับ3 2แต้มนี่ก็ไม่พอแน่ๆแล้วครับที่จะเป็น8ทีมที่ดีที่สุด
0: ปิเต้ครับให้ฮินกาเบเย่ฮินกาเบเย่คืนกลับมาปาโชวิเต้วันนี้เนี่ยยืนเป็นคู่กลางกับเมอร์เซเดสไกเซโดนะครับวิเต้ยังไงนะวิเต้นี่เขาเกิดที่เมืองอะไรฮะคุณยนต
1: ์ทางด้านของเปโดวิเต้นี่อยู่กับอูนามอุตก็เล่นในเม็กซิโกนะ
0: เกิด
1: ที่บาบาโฮโย
0: โอ้โหสุดยอด
1: ก็ดอ
0: สุดยอดสุดยอ
1: ด
0: แม้กระทั่งเมืองเกิดคุณยังรู้เลย
1: ดีดีดีนะมือเร็ว
0: เดี๋ยวไปปิด Wi-Fi ก่อน ดูมันจะตอบได้ไหม
1: ไม่ต้องปิด Wi-Fi แค่พี่คลิกปิดหน้าจอผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วฮะ
0: เจ้าของเพจดูบอลกับจุนที่มี follower ถึง 500,000 คน
1: แนทครับ
0: อ้าวเหรอ
1: ครับผม
0: เป็นบุรุษผู้มีความโรแมนติไซส์อยู่ตลอดเวลานะฮะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในชีวิตเขาสามารถโรแมนติไซส์ได้ตลอดฮะแนทนลินพัทคือ
1: เขาเป็นคนอารมณ์อ่อนไหว
0: อ่อนไหวฮะ
1: เซนซิทีฟ
0: ภาคบอลเขาก็จะต้องมีสตอรี่อะไรโอ้โหวันนี้หยิบมุมนั้นมุมนี้มาโรแมนติไซส์ได้ตลอดนะฮะชายผู้น่ารักตลอดเวลา
1: น้องเขามองโลกในแง่ดี
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ได้ผ่านโลกไร้ร้ายไม่ได้เติบโตมาแบบเราสองคน
0: ไม่ได้ผ่านโลกไร้ร้ายไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
1: ครับ
0: พักกินน้ำกันก่อนโอ้โหที่ยุโรปเนี่ยหลายๆประเทศคุณจุน40องศา39องศา
1: ครับ
0: ร้อนมากนะฮะวันนี้อากาศที่สนามนี้เป็นไงบ้างฮะคุณจุนรายงานนิดนึงเอาให้ไวเลยครับไวเลยครับ
1: ส่งมาซะที่ปารีสใช่ไหม40องศา
0: โอ้โหฝรั่งเศสอ่ะ40ปารีสที่อังกฤษนี่ก็ไม่เบาอยู
1: ่ครับ
0: นะที่นี่อุณหภูมิเป็นไง
1: ผมเช็คก่อน
0: นิวยอร์กนิวยอร์กฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็แดดดูจัดๆอยู่นะ
1: อันนี้ไม่บอกแป๊บนึงนะ
0: บอกฟังจากพัทลุงครับแล้วก็บอกตื่นอะไรตื่นเลยครับอะไรดอดอเอกวาดอร
1: ์26องศา
0: ก็กำลังสบายนะครับแต่เขามีไทยอินสปอนเซอร์ช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะก็เลยต้องเบรกอันนี้ก็เข้าใจได้แหละคุณจุนเพราะว่าอาจจะบางสนามอาจจะอุณหภูมิก็ค่อนข้างสูงเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ครั้งนี้ถือว่าน้อยนะเรื่องที่เวลามีสภาพอากาศแบบฟ้าแลบอ่ะหรือว่ามีพายุอะไรที่ทำให้เกมต้องเบรกเหมือนจะมีแค่เกมเดียว
1: ฝรั่งเศสนั่นแหละ
0: กับอิรัก
1: ตอนไหนเท่าไหร่นะรัศมี
0: 8
1: ไมล์13กิโลเมตร
0: ครับ
1: รอบสนามนะครับก็ต้องติวลูกทีมหน่อยครับอักเซเซ่เฮดโค้ชของทางเอลกวาดอร์ครับเป็นชาวเจนตายนะครับ
0: ข้อความทาง YouTube นะครับท่านนี้บอกฟังที่บางใหญ่นนทบุรีนะฮะเบรกดื่มน้ำร้อนกันนะครับจากคุณวินตัน
1: ครับ
0: นะครับคุณอนุรักษ์บอกเยอรมันได้ประตูแรกแต่ก่อนหน้านั้นเหมือนจะว่ายกเขาสูงเหตุที่ไม่ฟาวล์เพราะว่าบอลอยู่ในการครอบครองของผู้เล่นเยอรมันตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่ลักษณะแย่งกันเล่นนะฮะอันนี้คุณอนุรักษ์ให้ความเห็นมาเนาะพออ้อเจ๋งมาหรือยังยังไม่มานะครับ
1: ครับ
0: ฝันดีครับพออ้อจุนฟังจากพระราม2นะครับ
1: ผมคนนอกไม่เป็นพออ้อ ส่วนเกมคือซาวกับไอรูโคสนี่กลับมาเล่นกันแล้วนะครับคู่นั้นนี่ไฮเดชันเบรกเรียบร้อยไปแล้ว
0: ประชาสัมพันธ์กันนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดจิ้งโหวจิ้งมา

0: กาได้ที่ cheer.mcot.net ย้ำนะครับว่าโอกาสนะในการได้ของรางวัลของทุกท่านอาจจะมีโอกาสได้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายกับเรานะเข้าไปดูกติกาแล้วไปสมัครเล่นกันได้นะครับ
1: ก็กลับมาเล่นกันต่อนะครับเกมที่ MetLife ครับเอกวาดอร์กับเยอรมัน31นาทีผ่านเสมอกัน 1-1 นะครับ
0: โอ้วีกาเซโดให้กับมาพลาต้าข้างหน้าข้างหน้าไม่ถึงทางทางเอเนอร์วาเลนเซียนะครับอ้าวแล้วเยอรมนีพลาดครับโดนตัดบอลกลับมาอังกูโลให้มาเอเนอร์วาเลนเซียเข้าขวาล่องยิงมุมแคบติดบล็อกโอ้โหเยอรมนีเองวันนี้แนวรับดูจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะครับบอลไปอยู่กับคิมิช
1: เยอรมันเองเนี่ยในฐานะที่ก็การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเจอทีมอันดับ3จากกลุ่ม A B C D แล้วก็ F นะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: ส่วนถ้ามาดูตรงนี้ก่อนเยอรมันขึ้นมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับ
0: บอลอยู่ริมเส้นด้านขวาครับเยอรมนีบิ๊กฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณจุนผมไม่ชอบอยู่หนึ่งเรื่อง
1: คือ
0: ผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องของ
1: นี่ถ้าพี่บอกว่าไม่พากที่ได้พากกับมึงนี่ฮาเลยนะที่ต้องพากกับมึงนี่ฮาเลยนะ
0: ด้วยนั่นด้วย
1: ครับผม
0: นี่ผมกำลังจะจริงจังอยู่
1: ครับผม
0: จริงจังจอมแก่นคุณอย่าพึ่งดิ
1: ผมจริงจังครับพี
0: ่ผมไม่ชอบที่แบบคือถ้าในเกมที่ทั้งสองทีมเจอกันเนี่ยผมอยากให้เน้นเสื้อทีมชาติหลักเป็นโฮมคิดอ่ะคือถ้าสีมันไม่ชนกันอ่ะคุณก็ใส่ทีมเหย้าไปเถอะ
1: ครับผม
0: มันจะได้เป็นเอกลักษณ์เนาะไม่ใช่แบบอ้าวมาดูจังหวะนี้ครับโดนตัดกลับมาได้เอเนอร์ทางไกเซโดให้มาทางวาเลนเซียทำบอลลั่นนะครับผมไม่ชอบที่เอะอะก็จะต้องยัดเยียดเสื้อเอาเวคิดอ่ะ
1: เ
0: นี่ยอย่างเงี้ย
1: แต่บางทีมันก็อยากให้มีความหลากหลายไงในการซื้อในการอะไรด้วยไงเพราะบางคนก็บอก
0: ก็เราก็รู้ไงรู้ว่าเป็นเรื่องของรายได
1: ้
0: ว่าอย่างน้อยเป็นการโชว์ช
1: ุ
0: ดทีมเยือน
1: ครับ
0: ให้แฟนบอลเห็นจะได้ขายของได้แต่ว่าเวลามองอ่ะคุณจุนมันเยอรมนีมันต้องเสื้อขาวอ่ะลายแถบดำแดงทองเกงดำอ่ะแล้วสีคุณก็ไม่ชนกับเอกวาดอร์คุณจะใส่
1: ก็ใส่ไปสองนัดแล้วไง
0: ผมอยากให้ใส่แบบเดิมถ้ามันไม่ชนก็ใส่ไปอันนี้เป็น
1: ซามิเคดิล่านะ
0: เป็นความชอบส่วนตัวที่เราอยากเห็นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเวลาเกมมันผ่านไปนานๆเนี่ยมันคงความคลาสสิกที่เวลาเราเห็น
1: ครับผม
0: ยกเว้นว่าสีมันชนกันจริงๆ
1: จริงๆใช่ไหม
0: เออ
1: ผมคิดกล้องจับไปที่ซามิเคดิล่านี่ก็แทบจะเรียกว่าไม่เปลี่ยนจากสมัยยังค้าแข้งอยู่นะก็อยู่ในชุดแชมป์โลกเหมือนกันนะครับทางซามิเคดิล่าน้องชายเนี่ยลานี่ไปเล่นให้กับตูนิเซียนะพี่เอกนะ
0: เวียดครับให้มามูเซล่ายิงด้วยซ้ายครับโอ้โหมายังดีที่ได้ยังมีออโดเนสครับที่มาบล็อกเอาไว้ได้ไม่งั้นนี่ก็ยุ่งเหมือนกันครับลูกยิงของมูเซล่า
1: โอ้โหเคาะกันขึ้นมาสวยครับจากแดนตัวเองครับเยอรมันแล้วเวียสให้ทางด้านของมูเซล่าครับแตะบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายตวัดยิงด้วยซ้ายแต่ว่าออโดเนสครับสไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ทันนะครับไม่นั้นนิดแหมมาไม่ทันในงานยากเลยครับสำหรับทางด้านของกาลินเดสผู้รักษาประตูของเอกวาดอร์เยอรมันได้ลุ้นเตะมุมทางด้านซ้ายครับ
0: เหลืออีก10นาทีครับจะจบครึ่งแรกคูลาซาวยังตามหลังโกดิวัว0-1นะครับแล้วก็เอกวาดอร์กับเยอรมันยัง1-1วิเต้ให้มาอินกาเบียเอาละครับเอกวาดอร์จะโต้กลับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายอินกาเบียเจอลูดิเกอร์มาเบรกเกมไว้บอลอยู่กับมอเซตไกเซโดครับตรงกลางสนามให้ไปที่วิเจริมเส้นด้านซ้ายมีอังกุโลเจอกับคิมิดเลี้ยงจี้แล้วเข้าเขตโทษแต่ว่าโอ้โหโดนบังเหลี่ยมมิดเลยครับ
1: แต่ก็ถือว่า35นาทีแรกนี่สู้ได้ดีนะครับทางด้านของเอกวาดอร์ คือจริงๆเนี่ยพวกเขาเองไปมีปัญหาเรื่องของ

0: การจบสกอร์แล้วครับในช่วง2เกมที่ผ่านมาครับทำเกมได้สร้างเกมบุกได้แต่ว่ายิงคู่แข่งไม่ได้นะครับใน2เกมแรก
1: บอลอยู่กับจุลธันทาครับให้ริดิเกอร์ซ้ายเป็นรอมครับเซตบอลกันอยู่ในแนวหลังแล้วก็สลับกับการวางบอลยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่ถึงฮาเวตแต่เวียดครับเก็บบอลได้ฟอร์เรนเวียดเวียดโดนไกเซโดเข้ามาขวางบูเซล่าเก็บบอลได้บริเวณหน้ากรอบเขตโทษแล้วง้างไม่ยิงยังวิ่งที่เวลาปะทะนี่เอกวาดอร์เองก็ไม่เบาเลยครับคืออัดหนักเต็มที่
0: พี่เอกเองในฟุตบอลโลกคราวนี้นี่ชอบเสื้อทีมไหนพิเศษ
1: ผมชอบญี่ปุ่นน้ำเงิน
0: อ๋อเออแต่ผมดันชอบตัวสีขาวที่เป็นสี
1: หลายลายผมชอบญี่ปุ่นน้ำเงินเยอรมนีขาวเพราะว่าเยอรมนีจะเป็นครั้งสุดท้ายกับอาดิดาละ
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: แล้วมันก็ได้ฟิลแบบปี90ที่สมัยเยอรมันตะวันตกคว้าแชมป์โลกที่อิตาลีด้วยนะ
1: หวังว่าจะได้เห็นเสื้อแท้พรุ่งนี้เยอรมันตะวันตก90
0: ครับผม
1: คุณ
0: คงอย่ารีบไปซื้อเลยฮะสั่งช้อปปี้แป๊บนึง
1: คุณ
0: น่าจะส่งเร็วแหละ
1: คุณผมขอร้องคุณอย่างนึงผมก็มีความรู้เรื่องเสื้อบอลอยู่พรุ่งนี้ในรายการในไลฟ์เนี่ยทุ่มหนึ่งนะฮะ
0: ครับ
1: คุณอย่ามาหลอกผมนะคุณเอาเสื้อเยาวันตอนตกแต่เป็นยูนิสปอร์ตแล้วคุณมาบอกว่าเสื้อแท้ผมตบเลยนะ ผมตบเลยเนี่ยคุณไม่ได้นะครับ
0: โอ
1: ้ประชาสัมพันธ์หูฟัง
0: ดีขึ้นมาดีเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะ
1: ผมบอกเลย
0: รุ่นเก่าหน้าหลังสตาร์ซ็อกเกอร์รายสัปดาห์นี่น่าจะรู้จักกันโอ้โหมาเป็นล็อกมาเป็นตารางให้แบบสั่งได้เลย
1: 1ทุ่มพรุ่งนี้ครับทาง Facebook Fanpage FM 99และ YouTubeทาง Facebook ของสำนักข่าวไทยและทาง 9M คอร์ดคุณจุ่นนะครับจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเชียร์ทีมโปรดที่บวชที่มาของผม
0: เดี๋ยวคืนนี้กลับไปคิดก่อนหาข้ออ้างก่อนพี่ป่วย
1: จะนำเสื้อฟุตบอล
0: ครับ
1: ที่เป็นเสื้อทีมชาติที่เรียกว่าคลาสสิกคลาสสิกในฟุตบอลโลกเนี่ย
0: ครับผม
1: เอามาโชว์ในรายการนะฮะไม่มีที่ไหนอีกแล้วเพราะที่ไหนก็ไม่เชิญเขานะครับนอกจากผมคนกันเองนี่แหละนะฮะเอามาโชว์เลย
0: แล้วไม่คบใครคบพวกเดียวกันเองเท่านั้น
1: แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไม่สอนการดูเสื้อแท้เสื้อปลอมเพราะว่าถ้าสอนไปคนจะรู้ว่าเนี่ยแหละเสื้อปลอม
0: เราจะไม่มีการโคลสอัพเข้ามาในตัวเสื้อนะฮะ
1: อ่าฮะก็พรุ่งนี้เจอกัน
0: ครับ
1: นะครับทุ่มหนึ่งนะฮะทาง Facebook FM 99นะฮะแล้วก็ลิสต์รายชื่อของแขกรับเชิญตอนต่างๆที่จะมานี่ผมบอกเลยคุณจุน
0: เป็นไงฮะน้องชายพี่จะมาไหมฮะ
1: ยังหาไม่ได้เลย
0: หาว
1: น้องชายพี่ชายสุดที่รักของคุณอย่างคุณจรวดพิบไหวเนี่ย
0: โดนห้ามเหรอ
1: จริงๆก็ไม่อยากเชิญเขาแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเขาเรียกแขกได้ดีแต่ว่าเขาติดโทษแบน
0: ครับผม
1: เขาติดโทษแบนอยู่ครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเรียนเชิญเขาเข้ามาได้บอกนัดจำได้เลยแค่ปารีสพิกแค่พิกชนะปารีสเขารอบโพสต์รูปร้องไห้อ้าว
0: อ้าวธรรมดาเด็กเซนซิทีฟ
1: เหร
0: อมีอารมณ์ร่วมเยอะ
1: ถ้าสมมติว่าเชิญเขากลับมาบรรยายที่99นี่เขาจะถ่ายรูปกับคุณจุดร้องไห้โพสต์เฟซบุ๊กไหม
0: ไม่น่าฮะ
1: ยินดีดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมา
0: แต่กับพี่ไม่แน
1: ่ที่FM 99กับคุณจุนคุณผมกับคุณจุนเนี่ยภาคบอลกันมาตั้งแต่กี่ปีกี่ปีอะไรเงี้ยเขาจะอย่างนี้ไหม
0: ไม่น่าไม่น่า
1: ไม่น่าเขาจะไม่โพสหรอกเพราะว่า
0: เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่า FM 99มันเล็กเกินไป
0: สําหรับเขาใช่ๆๆๆ
1: ระดับเขามันต้องระดับสกายสปอร์ตดีๆอะไรอย่างงี้
0: เฮ้ยเขาคุยกับโรมาโน่มาแล้ว
1: ใช่
0: เ
1: ขาไม่สนใจคุณหรอกเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นโรมานัสไปละอ้าวไปดูมูเซล่าเข้าเขตโทษมูเซล่าดีดไซก้อยเข้าไปในเขตโทษจะให้กับฮาแวร์ครับโดนทางมอยเซตไกเซโดครับลงมาช่วยสกัดบอลออกจากพื้นที่อันตรายไปได้ก่อน
0: โอ้ให้มาสวยครับทั้งซ้าย ให้กับมูเซล่าฉีกตัวมารับบอลนะครับลากเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายและดีดไซก้อยเข้าไปครับจะให้กับไคฮาวเวสหน้าป่าประตูแต่ว่ามอยเซสไคเซโดครับเคลียร์ทิ้งได้ก่อน
1: คุณจอห์นเค6นะฮะบอกว่าเขาก็มีขายในมอพรที่สารคืออะไรฮะมหาลัยพรที่สารข้างราชมงคลธัญบุรีชื่อร้านยายปองครับน้ำจิ้มรสจัดนะฮะ
0: หมายถึงข้าวมันไก่พี่
1: ข้าวมันไก่โอ้อยากกินเลยข้าวมันไก่ดึกๆอย่างนี้แถวนี้ร้านไหนมีขายปะ
0: โอ้ถ้าแถวนี้เหรอพี
1: ่มีปะแถวๆพระรามเก้าห้วยขวางนี่มีข้าวมันไก่ร้านไหนยังเปิดอยู่ไหมฮะตีสาม
0: อู้แถวนี้ไม่น่ามี
1: ไม่น่าเลยใช่ไหมฮะ
0: เดอะสตรีทยังมีอยู่ไหมอ่ะเดอะสตรีทหลายๆร้านมันก็จะเปิด24ชั่วโมงกันนะพี
1: ่โอ้คง
0: แต่เดอะสตรีทแน่ๆมีร้านราเมง
1: ลาเมียเปิดรู้อยู
0: ่แต่ข้าวมันไก่ไม่แน่ใจ
1: หรอฮะบอกผมนี่รอ2 4พี่น้องเอกจุนตลอดเลยครับจาก FC เต่าน้อยพิชชี
0: ่ครับผม
1: นี่แสดงว่าชอบของแปลกนะชอบเต่าน้อยเนี่ย
0: พิชชี่นี่ไม่แปลกนะถือว่าปกติโดยทั่วไป
1: ไม่แปลกพิชชี่เขาก็น่ารักสุดเซ็กซี
0: ่
1: นะเป็นเทสชายไทยปกติต้องชอบอยู่แล้ว
0: แล้วถ้าเป็นเจ๊เต่า
1: ก็เป็นคนชอบของแปลก
0: ครับผม
1: ครับผม
0: น
1: ี่เดี๋ยวผมกะว่า
0: ชอบสไตล์เจ้าเนื้อหน่อยๆ
1: เจ้าเนื้อหน่อยๆเดี๋ยวกะว่าจะให้คุณเต่าเนี่ยทำนายผลหน่อยให้เลือกกินของระหว่าง ทีมชาติพรุ่งนี้อังกฤษกับปานามาผมจะให้คุณเต่าลองทานอาหาร ที่ผมเตรียมมาว่าจะเลือกทานจานไหน
0: เป็นจานไหนพี่ลองดูได้แล้วลงเนี่ยลงเพจ99เนี่ย
1: เออดีนะ
0: ครับผม
1: เขาจะถลกหัวผมไหมฮะ
0: เขาด่าพี่นะ
1: เออไปหรอกผมกับเขานี่รักกันดีนะครับ
0: อีก
1: 3นาทีจบครึ่งแรกครับคุณอยู่ยัง 1-1 อยู่
0: ครับผม
1: อีกคู่เป็นไง
0: ก็ยังเป็นเอลิโคสนำอยู่ 1-0 นะครับประตูจากทางนิโคลัสเปเป้นะครับสกอร์ตรงนี้นี่เยอรมันจะเป็นแชมป์กลุ่มอันดับ2เป็นเอลิโคสหรือว่าโคดิวัว
1: เปเป้นี่กดไป2ก็ดีทั้งนั้นถูกไหมเกมแรกก็ยิงป่ะ
0: เกมแรกเป็นอามัดดิ
1: ไม่เขายิงรอบนี้ยิงมี2ลูกแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อ
0: เอาก็เกมกับ
1: เกมที่แล้วอะ
0: เยอรมันครับผม
1: บอกว่าข้าวมันไก่รัชดาพิเศษซอย3มีขายยันเช้า
0: ครับเกมกับเยอรมันก็เป็นฟองเคซิเย่นะเท่ากับประตูแรก
1: ประตูแรกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เนี่ยคุณก็รีบเปิดเพื่อจะมาหักหน้าผมดีเลย
0: ก็ผมสงสัยว่าเอ๊ะเป้เป้เหรอ
1: ทำไมคุณไม่สกิดให้ผมผิดให้ผมแก้เอง
0: ก่อน
1: ขี้เกียจขี้เกียจ
0: แม่คอมมาอยู่ข้างหน้าเนี่ย
1: เนี่ยเห็นไหมแล้วคุณก็หักหน้าผมอีก
0: แล้วพี่ก็จ้องพูดขึ้นมาให้น้องสับสนว่าเอ๊ะกูจำผิดหรือเปล่าเอ๊ะ
1: คุณก็ต้องพูดที่มันไม่หักหาน้ำใจผมส
0: ิ
1: พี่ครับมันผมว่าอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่อะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยเห็นไหมแล้วคุณก็จะมา
0: ผมก็อุตส่าห์บอกแล้วว่าเกมแรกน่าจะอาบัตอีกเกม
1: คุณก็มานับเอาคำว่าเกมแรกเกมสองเพื่อที่จะมาฆ่าผมในไลฟ์เนี่ยคุณนี่มันจริงเลย
0: ก็คุณมันงานเยอะคุณก็ไม่ค่อยได้ดูไงในฐานะบอสเอกแล้วคุณหลายจ็อบด้วยนะ
1: โอ้ทุกวันเนี้ยเวลาทานข้าวยังต้องรีบเลยคุณฟัง
0: งานเยอะเหรอง
1: านเยอะจริง
0: ผมบอกไปจริงจังซะด้วย
1: จริงจังอ่ะจะร้องไห้เนี่ยฮาเวดย้อนหลังกันมาให้ลูดิเกอร์เยอรมนีเองก็ท้ายครึ่งแรกโอกาสลุ้นทำประตูก็ไม่มีเลยครับน้อยมาก
0: ๆก็ทั้ง2ทีมนี่45นาทีผ่านมานี่โดนไปฝั่งละเหลืองนะครับก็โดนติดกันด้วยทางฮินคาเปียโดนใบเหลืองนาทีที่43พับโลวิชโดนนาทีที่44นะครับทดครึ่งแรก4นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
1: ซาเน่ให้มาลูดิเกอร์ลูดิเกอร์ให้เดวิดรอมโอ้โหจ่ายเสียแล้วครับจุลธันทาน่าเกียวมันเองก็แต่งตัวชิลสุดๆเลยนะเสื้อคอกลมนี่ก็เช่นกันนะครับ ผู้การทีมหรือว่าเฮดโค้ชของเอกวาดอร์ที่ทรงแบบร็อกสตาร์นะสายร็อกสายร็อก
0: ผมเท่มาเลย
1: อ
0: ืมคาเซเ
1: ซ่พลาต้าขึ้นไม่ได้ก็คือหลังยังได้ทุ่มครับข้อความทาง YouTube นะครับบอกว่านอกจากเป็นนักเตะเอกวาดอร์ยังเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นด้วยเขาคือเอเนร์บาเลนเซียก้า
0: อุ้ยโอ้ยแม่แบรนด์หรูซะด้วย
1: มาสายแบรนด์เนมนะ
0: ครับผม
1: คุณวิรัตบอกว่าอยู่ไซน้อยนนทบุรีทักทายด้วยครับผอ.เท่ากับผัวอ้อยครับพี่อืมคุณทีโมบายบอกว่าฟังอยู่อุบลนะฮะโอเคขอบคุณมากมากเลยสำหรับกำลังใจล้นหลามทั่วประเทศนะฮะไลเซโดย้อนมาออดเนสให้ไกเซโดอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาแรกครับยังโซ่กันอยู่ที่1-1วาเลนเซียโอ้โหขาอ่อนแล้ววาเลนเซียวันในบอลโลกครั้งนี้นี่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหโยกหลอกสวยเลยครับอังกูโลหินครับเย่เปิดเข้ามาหน้าประตูยังติดที่จุลธานชาวิเจโดนฮาเวดสกัดล้มลงไปผู้สินให้เล่นต่อไม่ย้อนกลับมาเป่าฟาวด้วยนะครับแต่ดูอาการนิดนึงเจ็บไม่จริงต้องลุกนะครับไม่งั้นโดนหามขึ้นแล้วขึ้นแล้ว
0: จังหวะก็อาจจะโดนเตะเข้าไปแถวๆหน้าแข้งเลยครับโดยคายฮาเวสครับ
1: ขอบคุณแฟนๆทาง YouTube นะครับรับชมพร้อมกันตอนนี้เกือบ 1,000 คน
0: โอ้จริงเหรอ
1: เนี่ย
0: สุดยอด
1: แต่ทาง Facebook นี่ต้องบอกไปยังมาร์คซักกะบอกนี
0: ่ซักกะเบิร์กครับพี
1: ่มันโหดจริงนะ
0: ยังไงครับพี
1: ่คือกดลีดมากอ่ะผมบอกเลยกดการเข้าถึงจริง
0: จริ
1: งจริงนี
0: ่โอ้ยถ้าเป็นแต่ก่อนเราแบบโค้ชอะไรเงี้ยโอ้โห200-300นะปัจจุบัน
1: จริง
0: ๆ60ก็เก่งละ
1: โหดมากมึงจะหวงคนดูไปไหนฮะมาร์คซักกะบอกเวียดโดนกระแทกจากทางด้านหลังยังไปได้เวียดอินคาเบเย่เข้ามาเบียดจนเอาบอลกลับมาได้คือกดคนดูใน Facebook เยอะเหลือเกินจะให้ซื้อให้ได
0: ้ครับผม
1: จริงๆเนี่ยน่าจะไปไลฟ์ทาง TikTok
0: ใช่ๆๆ
1: เปลี่ยนเลย
0: ครับผม
1: ไม่ต้องน่าจะมีทาง TikTok ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางนั้นคนจะเยอะกว่าจบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมเสมอกันที่1-1นะครับเอกวาดอร์กับเยอรมนีส่วนอีกสนามหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับคูราซาวยังตามหลังเอกวาดอร์อยู่0-1นะฮะ
0: ก็เกมระหว่างเอกวาดอร์กับทางเยอรมันนะครับเยอรมันขึ้นนำก่อนนาทีที่2นะครับจากวิลลอยซาเน่นะครับส่วนเอกวาดอร์นี่ตีเสมอได้นะครับจากนิวซันอันกุโลนะครับในนาทีที่9นะครับส่วนอีกสนามนึงเนี่ยที่เป็นอลูโคสนำอยู่1-0นี่ประตูจากนิโคลัสเปเป้ในนาทีที่7นะครับก็ทด4นาทีนะครับในเกมนั้นก็กำลังจะครบ4นาทีนะครับของการทดเวลาก็ดูแล้วไม่น่าพลาดครับสำหรับอลูโคสใน45นาทีแรกที่จะนำทางกุลาเซา1-0นะครับ
1: ครับ
0: สถานการณ์ตรงนี้นี่ก็เยอรมันแชมป์กลุ่มอันดับ2จะเป็นทางด้านของแอริโคสนะครับที่จะเข้ารอบตามเยอรมันไป
1: ครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บข้อความอีกสักนิดนึงก่อนที่จะไปเบรกกันนะครับ
0: ครับ
1: ทาง SMA บอกอันนี้บอกว่าผมประทับใจคู่ภาคนี้ตั้งแต่ใส่ขาสั้นโชว์ขาอ่อนแล้วครับ ที่เรานั่งโซฟาเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็บอกทีมจากเอเชียมีทีมไหนเข้ารอบแล้วหรือยังครับจากผู้กองวิชัย
0: เอเชียยังไม่มีนะครับในการที่จะการันตีเข้ารอบต่อไปนะ
1: ก็มีแนวโน้มสูงอยู่ญี่ปุ่นเงี้ย
0: ญี่ปุ่นก็ถือว่ามีโอกาส
1: ส่วนทีมอื่นยังไม่มีการการันตีอย่างเป็นทางการนะครับ บอกว่านักเตะอินเซเลตคนหนึ่งทำเพลงมิวสิกเลเวอร์ครับก็คือเฟลิกมาชาวัฒนาพานิช
0: ครับผมพี่ชา

0: นะ
1: เยอรมนีญี่ปุ่น USA นะครับอันนี้เขาทำนายทีมเขารอบมาสวัสดีคุณเอกคุณจุนจากคุณประภาพันธ์นะครับเสื้อสุดยอดมากเลยครับเป็นเสื้อเกรดอาริปิก้าอ้าวนะฮะบอกว่าเอามานะครับนะวาวช่วงนี้แกยิ่งร้อนๆอยู่นะครับแล้วก็คุณธนพงศ์บอกหมู่บ้านพรทิสารอ๋ออยู่หมู่บ้านพรทิสารผมก็เลยนึกว่าอยู่ในมหาลัยถ้าในหมู่บ้านเนี่ยผมก็น่าจะเป็นที่เดียวกันกับที่ผมเข้าไปทานนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ไก่หน้าโจร นะครับข้าวมันไก่สี่จ่า
0: คุณสี่จ่าก็แถวนี้ดิแถวห้วยขวางอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ไม่แน่ใจว่าโอ้โหสี่จ่าเปิดถึงตีสี่อย่างนี้เหรอผมไม่แน่ใจนะ
1: นะสาวๆทีมไหนในบอลโลกแจ่มสุดผมว่าญี่ปุ่นนะครับนะแล้วก็ชากิล่างานดีมากๆเลยจากคุณธนภูมินะครับคุณชาตรีบอกประตูน้ำครับขายทั้งคืนนะครับคุณนันทพงศ์ครับรอกินตีน้อยตอน10โมงไหมครับนะครับคุณฟิลเตอร์บอกตาดห้วยขวางมี24ชั่วโมงนะครับคุณพีชีบอกว่าข้าวมันไก่สีจ่าตรงดับเพลิงห้วยขวางไงครับ
0: อ๋อแสดงว่า24ชั่วโมงแหละถ้าอย่างน
1: ั้
0: น
1: อ่ะได้เลยนะครับแล้วก็บอกหมึกพอหลบไปฮะบอลโลก2026ต้องเต่าน้อยทายผล
0: ครับผม
1: ชอบพี่เต่าครับน่าจะเป็นคนชอบผู้หญิงอบอุ่นนะเปเป้กับเปเป้นี่คนเดียวกันไหมนิโคลัสเปเป้กับเปเป้ของ
0: โปรต
1: ุ
0: เกส
1: โปรตุเกสคนละคนนะเออฟังอยู่ที่อำเภอคงโคราชโอ้โหนี่อยู่ทั่วประเทศนะครับเจ็บไม่จริงออกนอกสนามแต่ถ้าเจ็บนิดๆนะต้องทำยังไงนะครับ
0: ตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช
1: ่บอลเตะกันมันจนถึงนั่งหาวเลยแหละครับจากคุณธนบดีฮะโอ้โหดึกขนาดนี้ต้องมีบ้างนะครับบอกเชียร์ยุ่นนะขอรหัสด้วยนะครับคุณฟิลเตอร์บอกว่าอ้วนข้าวมันไก่ครับสั่งซุปกระดูกด้วยนะครับนะโครงไก่หวานเจี๊ยบเลยอยู่ราชดาซอย3อ่ะเดี๋ยวขอสั่ง
0: สั่งเลยเหรอ
1: สั่งออนไลน์
0: ขอคิวขนาดเลยนะส่วนใน Facebook นะครับคุณแทม BK บอกว่านัดหน้าใครภาคโคเอเชียครับไอ้หนุ่มบางบ่ออันนี้ไม่แน่ใจว่าคู่โคเอเชียจะเป็นใครนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จริงครับสมควรใส่เสื้อทีมเย้าพอเห็นเสื้อก็ได้รู้ว่าเป็นทีมไหนเตะจากพี่นกนะครับคุณเนลมิตรบอกว่าพิจิตรชัดเจนครับคุณเปิ้ล X ซีรีส์บอกว่าซื้อแฟนใหม่อะไรครับจะโหลมาฟังใหม่ไม่แน่ใจไหมอ๋อพี่ครับแอปฟังไม่ได้หมายถึงว่าเขาอาจจะซื้อโทรศัพท์มาใหม่แล้วก็เลยต้องหาแอปพลิเคชันที่จะฟังได้หรือเปล่าอันเก่ามันฟังไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ตีนะเดี๋ยวตีเลยนะท่านไหนเนี่ยชื่ออะไร
0: คุณเปิ้ล X
1: คุณเปิ้ลอย่างนี้คุณเปิ้ลแอปพลิเคชันที่คุณเปิ้ลฟังไม่ได้เนี่ยมันแอปเก่า FM 99ที่เราเลิกใช้มาเป็นปีนึงแล้วคุณเปิ้ลต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MCOT Connect นะครับคลื่นวิทยุในเครือของอสมททุกคลื่นย้ายไปรวมกันอยู่ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าแอปพลิเคชันอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ของอสมทไม่ใช่ของเรานะครับรบกวนคุณเปิ้ลเข้าไปที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะคุณเปิ้ลจ๋านะในนั้นเนี่ยก็มีคลื่น MCOT ทุกคลื่นชัดแจ๋วแล้วก็ทางสตรีมของช่อง9 MCOT HD ด้วยนะครับฝากคุณเปิ้ลไปอยู่ในนั้นแทนแล้วกันเนาะนะก็เราจะประชาสัมพันธ์กันทุกๆวันเลยเพราะว่ามันมีแฟนๆหลายท่านยังนึกว่าฟังทางแอปเก่าอยู
0: ่
1: นะครับคุณเปิ้ลฝากลบทิ้งไปเลยแอป FM 99อันเก่าเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วนะจ๊ะ
0: คุณอิดอรุดอนบอกว่าฟังทาง Mpod เสียงพี่เอกเหมือนพี่เชาๆเลยครับแล้วบอกว่าวันนี้อยากให้ยิงเรียกว่าเยอะทั้ง6คู่เลยนะครับคุณอิสราเทียมทัศบอกขอค่อยคู่มาแล้วแล้วคุณอิดก็บอกว่ากรีดยังอยู่ฟังถึงเช้าเลยครับประมาณนี้นะครับมีบอกฟังอยู่ศรีสะเกษนะคุณอัมพรนะแล้วก็คุณประสิทธิ์ชนะลบนี่บอกว่าก็ยังฟังอยู่ทางวิทยุยาวๆถึงยันสว่างเลยนะคร
1: ับ
0: ก็ติดตามกันได้ไปจนถึงช่วงเช้านะครับก็ในช่วง6โมงนี่ก็จะมีญี่ปุ่นเจอสวีเดนนะครับตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์ส่วน9โมงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม F อย่างปารากวัยเจอออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีเจอสหรัฐอเมริกานะ
1: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับขอไป พักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา

0: นะในเกมเอกวาดอร์เยอรมนีแล้วก็คูราซาวกับโคดิวัวกันต่อนะครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี่
3: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
4: ่ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
5: สุดยอดเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมา
6: อ้าวสรุปไม่ได้เปิดเพลงเหรอ
5: ไม่ได้เปิดน
6: ี่อ๋อไม่ผมได้ยินคุณพูดว่ามาการีน่าผมนึกว่าคุณ
5: ไม่เปิดอ๋อนี่เขาเปิดในสนามไง
6: อ
5: ๋
6: อโอเคโอเค
5: ครับผม
6: อ่ะบรรยากาศแฟนบอลในสนามตอนนี้กำลังเอฮาเลยแฟนบอลเอกวาดอร์คนนี้นี่ตั้งเลยนะฮะ
5: อะไรครับผมเหรอฮะหรือหู
6: หูครับผม
5: ครับผม
6: บรรยากาศกำลังสนุกเลย
5: โอ้โหเพลงนี้สมัยก่อนนี่ฮิตมากนะสมัยผมเด็กๆอ่ะ
6: เหรอ
5: เออ
6: ทำไมผมไม่เคยได้ยินนะฮะ
5: ก่อนจริงเหรอ
6: เพลงอะไรอ
5: ่
6: ะ
5: เฮ้มาการีน่า
6: อ๋อ
5: ก่อเสมอกัน1-1นะครับเกมในครึ่งแรกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางเยอรมันขึ้นนำก่อนจากลอยซาเน่นาทีที่2นะครับแล้วก็นิสันกุโลตีเสมอให้กับทางเอลกวาดอร์ได้นะครับในนาทีที่9นะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งกุโรซาวก็ตามหลังอาลูโคส0-1นะครับอาลูโคสหรือว่าโกดิวัวนี่ได้ประตูขึ้นนำจากนิโคลัสเปเป้ในนาทีที่7นะครับ
6: ครับ
5: สถานการณ์ตรงนี้เยอรมันจะก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับด้วยการมี7คะแนนนะครับแต่ว่าพวกเขาจริงๆก็ไม่ว่าผลคู่นี้จะออกไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะครับสำหรับในกลุ่ม E นะครับแต่ว่าทางไอวอรี่โคสต์จะจบอันดับ2ด้วยกันมี6คะแนนนะครับเอลกวาดอร์อันดับ3 2คะแนนแล้วก็กุลาเซา1คะแนนนะครับ
6: อ่ะก็เราก็จัดรายการภาคฟุตบอลเนาะ
5: อืม
6: แต่แฟนรายการส่งเข้ามาคุยเรื่องข้าวมันไก
5: ่ครับผม
6: สุดท้ายผมหิวครับผมผมก็เลยสั่งข้าวมันไก
5: ่ที่ไหนฮะ
6: นะฮะอ้วนข้าวมันไก่รัชดาซอย3
5: โอ้โห
6: แต่ยังไม่มีไลน์แมนรับ
5: อ้าวดูบอลอยู่ว่า
6: หลายแมนท่านไหนที่กำลังฟังบอลอยู่นะรับวิ่งให้ผมหน่อยฮะ
5: เยอรมันเปลี่ยนตัวนะครับแดนกลางครับอันเจโลสติลเลอร์ครับถูกส่งลงมาครับแทนทางด้านของอลิสนาพับโลวิชนะครับพับโลวิชเองนี่ก็มีใบเหลืองในครึ่งแรกไปแล้วนะครับ
6: ครับ
5: ก็เลยทำให้ต้องมีการขยับเปลี่ยนมิดฟิลด์ลงมาครับสติลเลอร์นี่ก็มิดฟิลด์เนื้อหอมของทางสตุตการ์ดนะครับมีข่าวกับหลายทีมในอังกฤษเลยครับ
6: มีบอกว่าสหรัฐอเมริกาฟอร์มแบบนี้คิดว่าจะถึงรอบชิงไหม
5: โอ้โห
6: รอบชิงคงยากนะ
5: ยากยาก
6: บอกภาคบอลดึกดึกไปเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากจากคุณณัฐพงศ์นะครับ
5: ครับ
6: บอกข้าวมันไก่ต้องร้านมงคลชัยข้าวมันไก่แถวๆพหลโยธินครับโอ้โหอันนั้นจะไกลสำหรับเราไปนิดนึงนะฮะแจ้งวัฒนะน้ำลดหรือยังครับตอนน้ำท่วมหรอฝนตกหรอ
5: เออเห็นว่ามีที่หนึ่งน่าจะแถวๆแจ้งวัฒนาฝนตกน้ำท่วมสักอย่าง
6: ครับคุณไมล์บอกว่า FM 99จะกลับมาจัด24ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าครับคิดถึงพี่ๆทุกคนมากนะครับ
5: ต้องแล้วแต่อาจารย์เอกเลยครับ
6: ทำไมคุณโยนให้ผมนะครับคุณจุ่นนะ
5: ผมก็โยนไปมั่วซั่วฮะ
6: เออบอกว่าทีมภาคของ Active Video 99จะกลับมาภาคฟุตบอลสโมสรยุโรปช่วงกลางสัปดาห์เมื่อไหร
5: ่
6: นะฮะผมแนะนำให้ส่งไปเยอะๆตอนพอสุเทพกับป๋าแปะ
5: ครับผม
6: ส่งไปช่วงนั้นนะ
5: มีโอกาส
6: ส่งช่วงเนี้ยไม่มีผลต้องไปส่ง
5: ไม่มีความหมายอ
6: ่ะไปส่งช่วงพอสุเทพกับพอแปะ
5: ครับผม
6: นะฮะแล้วก็บอกว่าเสียงคุณเอกดังชัดแต่เสียงคุณจุ่นเงียบมากครับไม่เงียบได้ไงฮะเขาอยู่ไกลไมค์ เขายังตัวเขายังไม่พ้นขอบโต๊ะเลยไม่ถึงไม่ยังไงล่ะครับอู้ฟังบอกถามว่าพี่เอกได้แฟนมาแท้ปีไหนครับ2002 2004 2006นะครับ
5: สุดยอดไปเลย3สมัย
6: แต่ยังคิดดูดิ3สมัยยังเป็นรองคุณจุ่น
5: เฮ้ยไม่จริงอ่ะผมไปนี่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกเลย
6: เหรออ้าวกลับมาเกมที่นิวยอร์กนินจาซี่กลับมาแล้วนะครับคุณจุ่น
5: แล้ว
6: แ
5: หมอ้าวผู้สินชี้จุดโทษครับโอ้โหเยอรมันได้จุดโทษครับในช่วงต้นครึ่งหลังครับคายฮาวเวสโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษโอ้เบ็คคาเซเซ่โวยเลยครับเฮดโค้ชของทางเอลกอดอร
6: ์ไม่แต่ผมดูแล้วมันน่าจะเบาไปหน่อยเดี๋ยวเช็ค VR ก่อนครับ
5: จังหวะเมช่าให้ครับโอ้โหแต่ว่าเข้าค่อนข้างพรวดเหมือนกันนะจังหวะเข้าไปเหมือนจังหวะเข้าเนี่ยไปลื่นด้วยนะครับลักษณะเหมือนเข้าไปหนีบแล้วครับโอ้โหออร์เดนเยสโอ้โหเข้าพรวดครับจังหวะนี้ออร์เดนเยส
6: คือจังหวะโดนนะโดนแน่นะครับแต่ว่าอันนี้โอ้อันนี้เป็นจังหวะก่อนหน้าใช่ไห
5: มคือจังหวะก่อนนั้นเนี่ยอาจจะมีจังหวะฟาวก่อนหรือเปล่าจากจังหวะที่ทางวิเต้โดนเตะล่วงลงไปก่อนนะครับและเยอรมันตัดบอลไปได
6: ้คือการตัดสินของผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหไม่อ่ะไปดู VR ครับไปดู VR ครับ
5: โอ้ถ้าแบบนี้มีโอกาสแล้วครับถ้าโดนทักแบบนี
6: ้ต้องไปดูแล้วครับเพราะว่ามันมี2เหตุการณ์ที่ต้องพิจารณานะครับเพราะว่ามีผู้เล่นของเอกวาดอร์โดนทำฟาวล์ก่อนหรือไม่แล้วก็จังหวะล้มในเขตโทษของฮาวเวิร์ดเนี่ยคือโดนจริงครับ
5: เนี่ยคือจังหวะก่อนหน้านั้นเนี่ยวิเต้โดนเลรอยซาเน่เหมือนเตะเข้าไปแถวๆข้อเท้าซ้ายในจังหวะที่พยายามจะล็อกหนีนะครับตรงแถวบริเวณกลางสนามและจังหวะนั้นเนี่ยทางเยอรมันตัดบอลมาได้แล้วก็ลำเลียงบอลขึ้นมานะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเยอรมันจะเป็นทางเมช่าไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ทางด้านของคายฮาวเวสนะครับและคายฮาวเวสโดนทำฟาวต้องดูจังหวะวิวาบตรงนี้แหละครับว่าฟาวก่อนหรือเปล่าน่าแหละครับโอ้เป็นฟรีคิกก่อนนะครับซานเน่ไปทำฟาวก่อน
6: คือไม่ได้ไปพิจารณาในจังหวะจุดโทษนะครับมาดูตั้งแต่จังหวะฟาวเริ่มต้นเลยครับนี่ครับแต่โดนก็เบานะคุณจุดเนาะสัมผัสจริงครับการฟาวแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่
5: ดูท่าของเบคเซเซ่ก็ไม่พอใจอยู่ดีนะครับ
6: คือคงไม่พอใจผู้ตัดสินตั้งแต่จังหวะ
5: ใช
6: ่ที่เสียประตูรอบแรกไปแล้วนะครับ
5: แต่ยืนยันว่าไม่จุดโทษนะครับโอ้ล่อตัวไปครับเอกวาดอร
6: ์มีคนรับเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินที่คอนโด
5: ปรากฏกด cancel
6: เฮ้ยอย่าสิครับ
5: เป็นฟรีคิกของเอลกอดอร์บ้างครับริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะที่พยายามจะลุยริมเส้นด้านขวาขึ้นไปแล้วโดนตัดฟาวนะครับมีปาโชขึ้นไปลุ้นลูกมงให้กับทางเอลกอดอร์ในจังหวะนี้ด้วยนะครับมอยเซสไกเซโดครับจะเป็นคนเปิดฟรีคิกเข้าไป
6: เปิดเข้ามาลุ้นได้เขตโทษโอ้โหยูนาธานทาตวัดบอลทิ้งไปได้ก่อน
5: จะเตะอัดยิงครับพี่เอ๋เอาบอลไม่ออกครับโอ้โหเยอรมันแย่งบอลกลับมาได้แล้วทิ้งขึ้นมาด้านบนต้องเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนครับทางเอลกอดอร์
6: เรียบร้อยแล้วเราก
5: ็แล้วกลัวเยอรมันจะเล่นเร็วแกรีบเตะบอลอีกใบเข้ามาในสนามก่อนครับโอ้โดนใบเหลืองเลยครับแหมก็โดนใบเหลืองไปนะครับแต่ก็หยุดยั้งการที่พยายามจะทุ่มเร็วของทางเยอรมันกับฟรังโกแล้วก็โดนใบเหลืองไป
6: ครับ
5: อ คิดได้เร็วแต่ว่าก็โดนใบเหลืองไปนะครับอารันฟรังโก
6: ้ลูกทุ่มริมเส้นฝั่งขวานะครับคิมิชเล่นกับมูเซล่าโดนกระแทก

0: นิดหนึ่งโดนหัวทิ้งขึ้นมาครับอินกาเย่ข้างหน้าวาเลนเซียได้บอลไม่เยอะนะครับเกมนี้โ
1: อ้โห
0: โอ้โห
1: อ
0: ่
1: าเป็นวาเลนเซียครับโดนกระแทกตัวนี่พุ่งเข้าไปตรงซุ้มมานั่งสำรองทีมตัวเองครับโอ้เจอความใหญ่ของยูทันทานี่ก็เป็นหัวหอกจอมเก่านี่เคยมาเล่นอังกฤษกับทั้งเวสต์แฮมแล้วก็เอฟเวอร์ตันด้วยนะครับปัจจุบันนี้36ปีแล้วนะครับอยู่กับปาชูก้าในเม็กซิโกเข้าไปชนกับพวกสตาฟของทางเอกวาดอร์เองเลยครับเจอยูนาธานทาครับรถถังจากบาเยิร์นครับคุณนี่รถถังฝั่งทนไหมครับ
0: อะไรนะครับผม
1: คุณที่ตัวรถถังฝั่งทนนะ
0: เอาเอาละครับซาเน่ซาเน่พาบอลเข้าเขตโทษแล้วดึงหลบนิดนึงแต่ก็ยังติดที่ปาโชนะครับที่มาช่วยเคลียร์ไว้ได้ก่อนครับนั่นเป็นโอโดเนสครับขออภัยTowards Angulo, reclaimed again by Captain Kimmich. Sané, โดนตัดบอลไม่ได้ครับทาง Angulo. โอ้โหหลบสวยเลยครับเย็บปัวทางขวามีเติมขึ้นมาแล้วครับฟรังโก้องกลางครับไคเซโดทางซ้ายครับค่อยๆพาบอลขึ้นมาทางเอกวาดอร์คือจริงๆพวกเขาต้องการประตูเดียวนะครับขอชนะเยอรมันก็จะ
1: คือเป็นติด1ใน8นะครับที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจาก12กลุ่ม
0: บูเซล่าวนกลับมาฝากบอลไว้ที่ทางซิลเลอร์ซ้ายซาเน่ครับเอ้าจ่ายพลาดอังกูโลแย่งบอลมาได้พาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับแล้วตรงกลางเพื่อนเติมเยบัวเข้าเขตโทษเยบัวล็อกเข้าซ้ายดึงเข้าขวาทิ้งยิงครับติดบล็อกโอ้โหได้ลูกเตะมุมครับเอกวาดอร
1: ์จริงๆตรงนั้นหน้าป่าประตูของเยอรมันก็มีผู้เล่นเอกวาดอร์อยู่ 2-3 คนนะครับพยายามจะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปจากทางด้านขวาของกรอบเขตโทษครับเยบัวแต่ว่ายังติดบล็อกครับยูนาธานทาบล็อกออกหลังไปได้เตะมุมทางขวาครับทางด้านของเอกวาดอร์
0: เตะมุมเปิดลึกเสาไกลโคกเข้าไปแม่ก็ออกไปครับไม่ตรงกรอบไกเซโด
1: บอลมันมาแรงไปหน่อยครับพยายามจะเอี้ยวตัวไปหม่งแล้วมันโดนบอลก็จริงแต่ว่ามันก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับหลุดออกหลังไปแบบไม่ได้ลุ้น
0: อีกคู่หนึ่งโกดิวัวหรือว่าไอริโคสยังนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็มีแซวว่าส่งไปตอนป่าแป๊ะป่าแป๊ะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์นะครับ แต่คอนเซนเทรตกับเกมไงก็มีแหละมีอ่านแต่ที่ไม่อ่านอาจจะเป็นเพราะว่าแกนั่งฝั่งนี
1: ้อ๋อแล้วพี่สุเทพนั่งฝั่งนี้
0: ใช่เพราะว่าแกเปิดคอมอีกเครื่องไม่เป็นนะแกไม่มีคอมอะคอมมีเครื่องเดียวเอาละครับฮาวเวดเก็บบอลได้ซิลเลอร์ให้มาเรลอยซาเน่ไต่เส้นขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายแดนขวาครับซาเน่เลี้ยงจี้อินคาบิเย่เข้าในเขตโทษโดนแซะออกมาวิเต้เตะทิ้งครับทางเอกวาดอร์อ้าวอ้าวแม่ธนธารทาพลาดแล้วครับให้กลับมาที่อังกุโลแล้วไปทำฟาวครับ

0: ยูนาธานทาครับเข้ามากระแทกจากด้านหลังนะครับ
1: นี่มีเขามีน้องนะคุณจุนอันจูนาธานทาถู
0: ครับผมแล้วมีน้องคนเล็กไหมฮะ
1: จูนาธานทาถูทาถู
0: ครับผมนั่นอย่ามองฮะ
1: เราก็คิดอะไรไปเรื่อยตีสามแล้ว
0: เราก็เล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อย
1: ช่วยหา
0: หาบ้างไม่หาบ้าง
1: เราก็ยิงยิงไปนะฮะหาบ้างไม่หาบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้ทางคนฟังใน YouTube ยิ่งดึกยิ่งเยอะเหรอฮะเนี่ยบอกรายงานตัวทาง SMB ไปแล้วนะครับจากน้องอาร์มซ่านะครับอยากสนับสนุนคือหนูขอบพระคุณมากเลยอาร์มซ่าบอกจริงไหมฮะจุนปากน้ำบอกเอกฟันบันแท้ก็แค่ฝุ่นถ้าจุนมาก่อนเอกก็ไม่ได้เกิด
0: โอ้ย
1: อ้าว
0: รอบคัดเลือกผมยังไม่ผ่านเลยมึงฮะ
1: ครับ
0: เออ
1: บอกวัวไม่ขยับหรือว่ามอร์นิ่งครับพี่เอกพี่จุนจากอัมซ่านะครับ
0: สวัสดีน้องอัมซ่านะครับ
1: แล้วก็บอกเพิ่งเปิดฟังทางแอปตัวใหม่ฟังจากลำลูกกาชัดเจนมากๆจากผู้กองวิชัยก็ย้ำอีกทีนึงสำหรับแฟนๆเอ็มกราฟ19นะครับฟังทางแอปพลิเคชันต้องแอป Mcot Connect นะครับ
0: โอ้ฮาวิมาสเคลาโนมาดูด้วยครับเกมนี
1: ้อย่างนี้นี่ดูฟรีป่ะ
0: โอ้ถ้า VIP ก็น่าจะฟรีพี่ VIP เสียตังก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะ
1: บอกจุนบอกให้ภาคคู่ใครก็ได้ยังไงก็ Number 1แบกปากแปะพอสุเทพพอเบ่งกี่คนก็ได
0: ้
1: จากจุนสิทธิ์คิดล้างครูเองพอเบงดีลีทของจริงครับผมแค่ส่งเอเดเมทเข้ารายการ99กูรูถามว่าที่มุกดาหารงานดีไว้ส่งไป2รอบไม่อ่านเลยเสียใจมากไม่หรอกบางทีข้อความมันเยอะข
0: ้
1: ามข้ามไปอย่าง 1-1 นะครับเกมในคู่เยอรมนีกับเอกวาดอร์โอกาสทำประตูในครึ่งหลังก็ยังน้อยมากๆเลยคร
0: ับ
1: รูดิเกอร์หยอดมาในเขตโทษเข้ามือผู้สับประตูของเอกวาดอร์นะครับกาเรนเดสเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าไลแมนนี่ส่งของให้ผมยัง
0: ดูดูคุณหนุ่มของกินมากกว่าเกมในสนามนะ
1: น่ารักจริงๆกลับไปเรามีของกินละจัดไป2กล่อง
0: เอ้ยคนเดียว2กล่องเลย
1: ไม่อีก1กล่องให้ลูกชายพรุ่งนี้เช้าไปโรงเรียนแล้วก็ทานในรถข้าวมันไก่ทอดส่วนผมในกล่องเดียวพรุ่งกลับไปถึงอาจจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนอีกนะฮะชีวิตพ่อก็อย่างนี้นะครับคุณจุนคุณไม่มีลูกคุณไม่รู้เรื่องหรอกครับผม
0: ผมรู้ตัวอยู่แล้วฮะ
1: ว่า
0: ปฏิบัติตนแบบนี้ไม่ได้แน่ๆไม่มีซะเลยดีกว่า
1: ว่ามีลูกไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่อยากมีไม่อยาก
1: อ้าวหรออ ่
0: าไลฟ์สไตล์ไม่ใช่
1: ไม่พร้อมจะดูแลเด็กเล็ก
0: ครับผม
1: ด
0: ูแลเด็กอย่างเดียวพอแล้ว
1: อ้าวไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันทำไม่เป็นอะไร
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวนะ
0: จังหวะนี้ดึงจังหวะได้ดีครับแล้วก็เรียกฟาวจากลอยซาเน่ได้ครับปาโชนี่ก็ประสบความสำเร็จกับทางด้านของเปเช่นะครับเปเช่ป้องกันแชมป์ UCL ได้โอ้โหแล้วเยอรมันจะเปลี่ยนอีก2ครับเดนิสอุนดาฟที่ก็เป็นฮีโร่จากเกมนัดที่แล้วนะครับลงมาช่วยทีมพิษาการเอาชนะไอริโคส 2-1 ถูกส่งลงมานะครับเช่นเดียวกับทางมาริจาวนะครับที่ถูกส่งลงมาเอาโยชูคิมิชกับคายฮาวาสออกครับ
1: ครับโอ้โหแฟนทาง YouTube ก็เยอะนะคุณจุนไอ้ทาง Facebook อ่ะตอนนี้ก็ยังเยอะด้วยนะครับทักทายแฟนบอลทาง Facebook Live ของ FM 99 Active Radio ด้วยนะครับฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรทักทายเข้ามาได้ตอนนี้เกมเอกวาดอร์กับเยอรมนียัง1ประตูต่อ1ส่วนอีก1คู่เนี่ยเอกวาดอร์ไอ้ขออภัยคูราซาวกับเอลริโคสก็ยังสกอร์เดิมนะ
0: ครับ
1: แล้วปุ๊บ
0: ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของเอลกวาดอร์ก็

0: ใช่บอกันไม่ดีเองครับบอลหลุดออกข้างเสียทุ่มให้กับเยอรมันไปจะเปลี่ยนตัวบ้างแล้วครับอันเชโลเปเซียโดครับจากอลิโกมิเมโลในบราซิลกำลังจะถูกส่งลงมาตัวเกมด้านข้างทางขวานะครับเล่นแบ็คก็ได้ปีก็ได้ครับตัวสำรองที่กำลังจะถูกส่งลงมาโอ้แล้วเปลี่ยน2คนด้วยท่าทางอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก็เป็นเควินโรดิเกสครับกองหน้าจากอุนิออนซังชิลัวครับกำลังจะถูกส่งลงมา
1: ครับ
0: เหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับเกมที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ครับ
2: วางยาวขึ้นมาข้างหน้าเลยครับกาลินเดสโอ้ไปกระแทกก่อนผู้สินไม่ว่าอะไรครับทางฟรังโก้นะครับที่ลับขึ้นมาสูงเลยนอยเออร์เปิดขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายเก็บบอลไม่ได้นะครับข้างหน้าทางอุนดาฟนะครับที่เพิ่งลงมาได้สักครู่นี้ฮาแวดมีเวลากว่า60นาทีแต่ยังไม่มีสกอร์อ่ะเยบัวให้มาวาเลนเซียยิงลูกไฟยิงโอ้โหโดนทุบออกมาได้ครับตรงกรอบด้วยโอ้นี่น่าจะเป็นลูกตื่นเต้นแรกในช่วงครึ่งหลังอ่ะคุณถึงก็อึ้งเลยแล้วคุณจุนคุณไม่มีอะไรสักนิดสักหน่อยเลย
0: ก็ผมเห็นพี่พลาดอยู่นี่ไงผมก็หยุดให้จะได้ไม่พูดทับ
2: ผมก็อุตส่าห์หยุดว่าโอ้โหลูกยิงลูกนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอ่ะหรือว่าคุณกำลังช็อกอะไรอยู่หิวข้าวมันไก่ไง
0: ผมก็เผื่อพี่พูดต่อไงก็รอให้หยุดยาวๆก่อนแล้วผมค่อยคอมเมนต์โอ้แต่ว่าโอกาสยิงเต็มข้อได้ขวาเลยครับเอ็นเดอร์เวนเซียเมื่อคู่นี้แต่ว่าบอลมันอาจจะไม่ได้ห่างตัวนอยเออร์มากนักนะครับก็เลยทำให้ยังติดเซฟของนอยเออร์
2: คุณนี่ดึกอ่ะ
0: ไม่ใช่ก็ครึ่งแรกเราทับกันไป 2-3 ทีแล้วแหละ
2: ครึ่งแรกใช่สิก็คุณมันไม่ค่อยได้มา99ไงคุณอาจจะไปจังหวะที่อื่นหรือเปล่าจังหวะ99มันจะงงๆหรือเปล่าเอาไปจังหวะนี้ครับซิลเลอร์เอาเป็นฟอร์เรนเวียนะครับขออภัยได้ยิงด้วยขวาอุนดับยอดครับโอ้โหเข้าชาร์จอุนดับมียืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยคอยโขกอยู่แต่ว่าไม่ถึงเขานะครับอุนดับ
0: ฟอร์เรนเวียสยิงก่อนนะครับติดบล็อกบอลกระเด้งออกมาทางฝั่งซ้ายดับรอมเก็บบอลได้ตักเข้ามาตรงกลางหน้าป่าประตูจะให้ทางอุนดับครับแต่ว่าเข้ามือการินเดสก่อนอุนดับนี่ทำไป3ประตูแล้วนะครับจาก2นัดที่ผ่านมาในฐานะตัวสำรองย้อนกลับมาให้ดูครับจากมุมมองกล้องของวุฒิสินครับโอ้โหจับด้วยขวาบอลกระเด้งพื้นหนึ่งทีแล้วตวัดยิงครับของวาเลนเซียแต่ว่าความแรงของนอยเออร์แม้ว่าจะไม่ได้ห่างตัวแต่ก็ต้องยอมทุบทิ้งออกไปครับไม่รับครับ
2: ครับ
0: เอาฟรังโกกับเอเนวาเลนเซียออกนะครับเอาปริเซียโดครับกับคิวริโรเกสลงมาก็ตามตำแหน่งเลยครับ
2: ครับ
0: อ้าวมีใบเหลืองติดตัวไปแล้วด้วย
2: อ้าวที่ไอวอรี่โค้ดมีประตูที่2นะครับเกมคูราซาวกับไอวอรี่โค้ด
0: ก็เป็นนิโคลัสเปเป้คนเดิมแล้วครับบวก2ประตูให้กับทางไอวอรี่โค้ดในเกมนี้
2: เกมที่แล้วเนี่ยคูราซาวมีแต้มนะครับเสมอกับเอกวาดอร์แต่เกมนี้เนี่ยโดนไปแล้วครับ2ประตู0แต่ก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขาก็เก็บแต้มได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเทศเล็กๆอย่างคูลาซาว
0: เยอรมันมีเปลี่ยนเอาแม็กซิเมียนไบเออร์ลงมาแทนทางเฟลิกเมช่านะครับ
2: ซ้ายครับเอกวาดอร์มาโอ้โดนอัดร่วงลงไปครับมาเล็กเชล
0: ประกาศหลังจากนิวคาสเซิลครับเข้าไป เข้าช้าครับไปเตะใส่อันกุโลคนหนึ่งซันเดอร์แลนด์คนหนึ่งนิวคาสเซิลนะครับอันกุโลนี่ซันเดอร์แลนด์

0: ส่วนมาลิกเจ้านี่นิวคาสเซิล
1: หรืออีกประมาณ25นาทีครับเอกวาดอร์ยังเฮฮาน
0: าทีที่64นะครับจังหวะที่นิโคลัสเปเป้บวกเพิ่ม 2-0 ให้กับโกดิวัวครับออกนำกุลาซอฟ
1: ก็ถือว่าแฟนบอลเอกวาดอร์เองก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของฟุตบอลโลกนะฟรีคิกครับเอกวาดอร์ยอดเข้าไปในเขตโทษโดนโขกทิ้งมาวิเทพี่เจมาที่พลาต้าพลาต้าย้อนกลับมาครับไกเซโดเพรซิอาโดสัมผัสบอลครั้งแรกของเพรซิอาโดนะครับยอดเข้ามาโอ้โหไม่มีทิศทางเลยครับเข้ามือมาเนลนอยเออร์ครับลูกเปิดของเอกวาดอร
0: ์เปิดลึกเกินแล้วครับไม่มีปัญหาสำหรับนอยเออร์เหลือ24นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาเสียงท้องร้อง
1: เข้าใหม่ไหม
0: ว่านึกว่าเสียงวูวูเซล่า
1: เสียง
0: โอ
1: ้ผู้ฟังนะเสียงท้องร้องผมเข้าใหม่ป่ะครับเมื่อกี้ดัง
0: โอ้ตกใจเลย
1: ไม่งั้นผมจะสั่งข้าวมันไก่แล้วครับคุณจุนวันนี้ผมทานข้าวไปสองมื้อเอง
0: อายุเยอะแล้วไม่ต้องทานเยอะ
1: มันมีบางคนถามว่าทำไมโอ้ยผมเห็นผมผอมลงน้ำหนักลงผมช่วงนี้ทานข้าววันละสองมื้อนั่นเองมือบ่ายกับมือค่ำ
0: ครับผมหรือว่ามือแล้วกับมือเล่า
1: พอเวลามันต้องทำงานดึกๆเนี่ย มันก็เลยมีความหิวเกิดขึ้นแต่ถ้าหลับไปเลยมันก็ไม่รู้เรื่องไง
0: ครับผมโอ้โหตอนนี้อาริโคสก็ทยอยเปลี่ยนแล้วนะครับยานดิโอมอนเด้เปเป้หมดโอกาสทำแฮตทริกแล้วนะครับรวมถึงบอนนี่ที่ก็โดนถอดออกไปไม่น่ามีปัญหาแล้วครับในการจบอันดับ2ของกลุ่มนี้ครับอาริโคสอันดับ2ในกลุ่มนี้นี่ในรอบ32ทีมนี่จะเจอกับอันดับ2ของกลุ่มไอนะซึ่งโอ้โหก็แย่งกันอยู่ระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย
1: ์ใช่แล้วเขาแย่งจากฝูง
0: ครับผม
1: แย่งแชมป์กลุ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็หนักหมด
0: ใช่
1: คุณเลือกเอาคุณจะเจอบัฟเฟ่หรือจะเจอ
0: เออร์ล
1: ิงฮาแลนด์เอาไฮเดรชันเบรกครับพักให้น้ำไก
0: ่ครับผมให้น้ำให้ท่าครับผม
1: ให้น้ำให้ท่ากันหน่อยนึงนะครับช่วงพักให้น้ำให้ท่าก็เป็นช่วงพักดูข้อความทาง YouTube ของเราดีกว่า
0: ครับ
1: คุณปฏิพลบอกโหลด M-Cod Connect มาแล้วครับน่าชัดเจนนะครับสุกี้ลิ้มห้วยขวางครับเด็ดมากนะฮะ
0: ลิ้มหมอ
1: เออ
0: เอา
1: เดี๋ยวก็ตรงห้วยขวางไง
0: ตรงห้วยขวางผมไม่เจอเจ้าหนึ่งผมชอบมากเลยอ่ะหมูแดดเดียว
1: โอ้ส่วนอันนี้บอกว่านอกจากพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มแล้วสองหนุ่มมีผ้าอีกวันไหนครับจะได้มาปูเสื่อรอก็เป็นเกมอังกฤษกับปานามาตีสี่เจ๋งจัดให้แต่ละคู่นี่คือแบบประทับใจจอดมากตี3ตี4นะฮะสวัสดีครับญี่ปุ่นจะผ่านเข้ารอบไหมครับเช้านี้ความหวังของหมู่บ้านผมเลย
0: ก็มีโอกาสนะญี่ปุ่นเองเจอกับสวีเดนนะครับ
1: ไงล่ะนิวเคลียร์สะเทือนโลกเลยใครรับผิดชอบทีนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าโหลดมาแล้วแต่ก็เปิดไม่ได้ครับผมใช้ Samsung S7ทำไมถึงเปิดไม่ได้เอ่ย Samsung S7 มันยังไงครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันรุ่นเก่าเหรอ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เปิดได้สิครับเราถ้าเปิดไม่ได้ลองปิดปิดเครื่องใหม่เนาะคุณปฏิพงษ์บนปฏิพลนะครับคุณพีชีบอกบิ๊กจุนลิ้นแมวไปรีวิวบุฟเฟ่โนวาเทลสูงวิทซอย4หน่อยครับช่วงนี้มีโปรถูก
0: เอาหรอ
1: เยอรมันจะมาอีกไหมผมก็ดูแล้วออกโอกาสเกิดขึ้นได้หมดเลยเพราะเยอรมันเองก็เล่นไปตามเกมแล้วล่ะไม่ได้เร่งเต็มที่แบบ 100% มีเอกวาดอร์เองที
0: ่
1: เป็นฝั่งที่อยากได้ผลการแข่งขันมากกว่านะครับเมื่อวานวิ่ง5คูณ2000

0: ทบจะสายเลือดเดียวกัน
1: เล
0: ือ ดเดียวกันทุกไหว
1: ช่วงหลังนี่เขาแบบ
0: อุ้ยเหมือนทางฮินคาปิเอจะมีอาการบาดเจ็บแล้วโดนถอดออกนะครับเนี่ยครับเอาเพวิสเอสตูปิยานครับจากเอซิมิลานลงสนามแทนโอ้ถือว่าเสียเกมรับคนสำคัญเลยครับปิโลฮินคาปิเออ่ะเกมกำลังจะกลับมาเล่นต่อนะครับหลังจากไฮเดรชั่นเบรกครับเปิดยาวขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับบอไปถึงทั้งนอยเออร์เลยจังหวะนี้เอ้า
1: เอ้าโอ้โหเอกวาดอร์เกือบได้ลุ้นประตูเปิดเข้ามาแล้วอังกุโลครอสเข้าไปทีนึงก็เกือบไปครับโอ้โหเอกวาดอร์เกือบจะได้ประตูขึ้นนำครับ
0: โอ้โหจังหวะสื่อสารผิดพลาดของเกมรับเยอรมันครับเกือบจะโดนเอกวาดอร์ลงโทษโอ้จังหวะที่กระดกเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วทากับทางนอยเออร์เหมือนไม่รู้กันครับโดนตัดบอได้แต่ว่าจังหวะมอยเซสไคเซโดพยายามจะตวัดเข้าไปครับเนี่ยจังหวะนอยเออร์จะรับข้อมือจนธานทาดันไปเตะสกัดเพื่อจะให้บอมันออกหลังครับแล้วผู้เล่นของทางฝั่งเอลวาดอร์เนี่ยตามไปเก็บได้ครับโรดิเกสตวัดย้อนกลับมาให้ทางด้านของมอยเซสไคเซโดปาดเข้าไปหน้าป่าประตูแต่ว่าจังหวะยิงของทางฝั่งเอลกอร์ยิงหลุดกรอบนะครับไม่ตรงกรอบหลุดเสาไกลแล้วเยอรมันเปลี่ยนเอาฟอร์เรนเวียสออกครับเอาปาสคาลกรอสลงมาครับ
1: คือประมาทไม่ได้ครับเยอรมันเองก็แนวรับเองก็ประสานงานกันไม่ค่อยเข้าใจกันหลายจังหวะเหมือนกันนะครับคุณอัมพรบอกฟังอยู่ศรีสะเกษครับคุณวิชานบอกฟังจากกำแพงเพชรไหวไหมเยอรมนีคุณประสิทธิ์นะบอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีนี่ทั่วประเทศจริงนะครับคุณเรศบอกกรีดยางอยู่ภูสิงห์ฟังอยู่ครับภูสิงห์นี่จังหวัดอะไรผม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ทางอีสานใช่ไหมครับคุณเรศคุณศักการบอกไอวอรี่โค้ด2แล้วครับ
0: ก็ไปเป้เหมาคนเดียวนะ
1: ใช่ครับก็ขอบคุณมากกับทุกข้อความเลยนะครับ
0: เยอรมันนี่เปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายครับ
1: ก็เป็นเอกวาดอร์นะฮะที่ช่วงท้ายเนี่ยดูเหมือนจะมุ่งมั่นกว่าเยอรมนีในการที่จะเอาประตูนะครับเพราะว่าเกมยิ่งลดนาทีลงเรื่อยๆความกดดันก็เทมาที่พวกเขาเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆแบบนี้ก็กลับบ้านนะครับ
0: คือถึงตรงนี้สถานการณ์ยังไงริโคสก็น่าจะใสๆไปแล้วนะครับในการที่จะจบในอันดับที่2นะครับเพราะว่าออกนำทางฝั่งของกราซาวอยู่2ประตูต่อ0นะครับเวลาเองก็เหลือไม่เยอะด้วยเปิดมาเยอรมันเกือบจะได้ลุ้นขึ้นนำ 2-1 ครับ
1: บอลอยู่กับปาสคาลกรอสครับมุมทงด้านขวาอ้าวให้เป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับ
0: แผงขึ้นหน้ามาตรงนี้ครับแต่ว่าแนวรับเยอรมันยังถึงก่อนครับย้อนกลับไปให้นอยเออร์อ้าวแล้วหลุดมาตรงนี้ซาเน่ดึงจังหวะหลอกแล้วซัดสุดท้ายตรงตัวกาลินเดสครับเกือบขึ้นนำ 2-1 ครับเยอรมัน
1: โอ้โหเกือบจะเป็นจังหวะหนีห่างออกไปเป็น 2-1 ของ

0: ของเยอรมนีนะครับแต่ว่าลูกยิงของซาเน่เนี่ยไปตรงตัวนะครับเป็นจังหวะลุ้นของเอกวาดอร์บ้างขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายอังกุโลให้เอสซูปิยานย้อนหลังกลับมาวิเต้ไกเซโดหยอดเข้าไปในเขตโทษข้างหน้ามีเยบัว6ย้อนเอ้ายิงโอ้โหหน้าประตูติดบล็อกครับเอกวาดอร์เกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับ
1: จังหวะจับบอลลงมาครับโรดิเกสตัวสำรองครับเอี้ยวตัวยิงด้วยซ้ายแต่วัดแนวรับเยอรมันครับโอ้โหเป็นทางจอร์จสติลเลอร์ครับแย่ขามาบล็อกเอาไว้ได้ไม่นั้นมีโอกาสขึ้นนำ 2-1 เพราะดูเหมือนว่าจังหวะการเข้ามาบล็อกของยูนาธานทาไม่ทันแล้วนะครับยังได้ลุ้นเตะมุมทางฝั่งขวาครับทางเอลกาดอร์
0: เตะมุมครับมุมธงฝั่งขวาครับประตูเดียวเท่านั้นเพลง6เสาแรกเข้าประตูครับเอกวาดอร์ทำได้จริงๆครับพลาต้าโอ้โหยิงเอกวาดอร์ขึ้นนำเยอรมนี2-1
1: โอ้โหบักเซเซ่ครับเฮเลยครับโอ้โหว่าจังหวะเตะมุมทางขวามีตัวหม่งก่อนในจังหวะแรกนะครับแล้วมีทางด้านของปราต้าครับดีดด้วยซ้ายเปลี่ยนทางบอลที่เหลี่ยมเสาแรกเข้าประตูไปครับ
0: โอ้โหสุดยอดจริงครับความพยายามพวกเขาเป็นผลจนได้ครับโอ้โหลูกเตะมุมนะครับบอลเริ่มมาจากลูกเตะมุมแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นปราต้าครับที่เข้าถึงบอลเป็นจังหวะสุดท้ายแปแล้วก็เสียบตะข่ายเข้าไปครับดูจากภาพรีเพลย์ทีมครับโขกบาสาวและโรดิเกสนะครับที่เป็นคนโขกเช็ด
1: โอ้ตัวสำรองครับที่มงเช็ดมาแล้วก็ดีดเข้าไปครับด้วยซ้ายตัดหน้าทางนอยเออร์ครับทางด้านของทางปราต้า
0: ไม่ล้ำหน้าแน่นอนเพราะว่ามีสติลเลอร์ในยืนคุมเส้นอยู่นะครับ
1: โอ้โหนอยเออร์จะพยายามรับเข้ามือแต่ว่าเท้าไวกว่าครับทางด้านของปาต้าครับดีดด้วยซ้ายเข้าไป
0: โอ้โห
1: ประตูสำคัญของเอกวาดอร์ครับโอ้โหเฮกันใหญ่เลยครับแฟนบอลของเอกวาดอร
0: ์คือนี่แหละครับพวกเขาไม่ลดละจริงๆครับความพยายามในเกมนี้โดนนำก่อนตั้งแต่2นาทีแรกครับแต่สุดท้ายตอนนี้ขึ้นนำแล้วแต่ยังเหลืออีก12นาทีครับประมาทเยอรมันไม่ได้เหมือนกันนะครับมาแล้วมาแล้ว
1: ประตูขึ้นนำนาทีที่78นะครับแล้วก็เป็นประตูที่9ของเขาในนามทีมชาติของปราต้าครับนี่ปัจจุบันอยู่กับฟลาเมงโกในบราซิลนะครับกอนซาโลปราต้า
0: คือเรียกได้ว่าประตูขึ้นนำของเอกวาดอร์เนี่ยทำให้เอกวาดอร์ก็มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบเหมือนกันนะครับ
1: คือถ้า4แต้มเนี่ยเข้ารอบในฐานะอันดับ3 8ทีมที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาจะมี4แต้มนะครับเท่ากับทางด้านของบอสเนี่ยบอสเนี่ยจริงๆก็คือการันตีเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเอลกาดอร์เนี่ยประตูได้เสียคือ0ด้วยนะบอสเนียคือติดลบ1 4แต้มเนี่ยก็ยังการันตีเข้ารอบไปแล้ว
0: ใช่เอาละครับเยอรมนีต้องเป็นฝ่ายทวงคืนไล่ตามบ้างและมาอีกแล้วครับทางเอกวาดอร์ขึ้นมาครับเยบัวไล่ตามช่องลุดโอ้โหยังเป็นรอยเออร์นะครับที่ออกมาคว้าไว้ได้ก่อนที่บอลจะถึงไปที่โรดิเกสครับ
1: 10นาทีสุดท้ายครับโอ้ประตูสำคัญเลยครับ
0: เนี่ยนะมามัน
1: ปราต้าม
0: ามันเอาในช่วงท้ายเกมนี่แหละครับยามานีครับเซตบอลในแนวรับอยู่ริริเกอร์ให้มาทางซ้ายเอายังแย่งบอลกันอยู่แต่เป็นเอกวาดอร์ที่เอาบอลไปได้ พลาต้าครับคนทำประตูให้ทีมขึ้นนำดึงช้านิดนึงครับย้อนหลังมา
1: ตอนนี้จ็อบของเอกวาดอร์อาจจะต้องเปลี่ยนไปคือมาเน้นเกมรับเพื่อรักษาสกอร์แล้วนะครับหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำไปแล้ว
0: โอ้โหแต่ตอนนี้พวกเขาเล่นเกมรุกอยู่อังกุโลผู้สินไม่เป่าฟาวให้เล่นต่อเอสตูบิยานให้มาวิเต้ปาโชครับโอดอนเยสไปทางขวาเปเซียโดกายเซโดคือหลังสิครับอย่างนี้ดึงเวลาไปเรื่อยๆครับเผาเวลาไปเรื่อยๆเอกวาดอร
1: ์เน้นครองบอลฆ่าเวลาไปในตัวแล้วนะครับ
0: เยสูบิยานเปิดขึ้นมาหน้าเลยครับเอกวาดอร์เก็บได้ไหมเอ้าแหมทางโรดิเกสเก็บบอลไม่ได้นะครับวันตอนนี้เนี่ยกลายเป็นโรดิเกสเองก็ขึ้นมาค้ำอยู่ในแดนหน้าคอยเก็บบอลอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ
1: แต่ก็ถือว่าเปลี่ยนถูกตัวนะเควินโรดิเกสแม้ว่าจะยิงไม่ได้แต่ว่าก็มงแอสซิสต์ให้ปลาต้าได้นะครับประตูขึ้นนำ 2-1 มาอีกแล้วครับเอลกาดอร์ทางขวา
0: โอ้โหเยบัวเองมีบทบาทกับเกมเยอะมากนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่แน่นอนเท่าไหร่บูเซล่าเยมันเอาบอลกลับมาโรสครับมาลิกเชลครับซิลเลอร์มาลิกเชลทีหนึ่งด้านขวาไบเออร์ไบโอ้ยพยายามจะแตะหลบแต่ว่าเป็นเอกวาดอร์ครับที่ตัดบอลได้ซ้ายมาแล้ววิเต้นี่ก็เป็นอีกคนที่เล่นได้เด่นมากๆในแดนกลางของเอกวาดอร์นะครับวิเต้
1: แล้วจังหวะนี้ก็เรียกฟาวให้เอกวาดอร์ได้ครับโดนไบเออร์เตะเข้าไปครับโอ้ดูอีกครั้งครับโอ้โหจังหวะโมงมาของโรดิเกสแล้วเท้าไวมากนะครับทางด้านของปราต้าดีดด้วยซ้ายครับตัดหน้าทางนอยเออร์เสยเข้าประตูไป
0: ทางสกายสปอร์ตพาดหัวเลยฮะว่าเป็นไลฟ์นะคุณยุนบอก Bad News for Scotland
1: อ๋อเพราะสกอตแลนด์แข่งจบ3นัดไปแล้วมี3คะแนน
0: ใช่
1: ยังต้องลุ้นอยู่นะครับทางสกอตแลนด์ว่าจะติดเป็น1ใน8หรือเปล่านะครับอันดับ3ที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะครับเอลกาดอมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมครับเยบัวกับอันกูโลนะครับ2ตัวด้านข้างโดนถอดออกนะครับเอาทางหมายเลข2นะครับเฟลิกซ์ตอเรสครับจากทางด้านของอินเตอร์นาชั่นแนลในบราซิลนะครับลงสนามไปอีกคนหนึ่งนี่เป็นทางด้านของไครเซโดนะครับแต่ว่าที่ลงสนามไปอีกคนหนึ่งของทางไคเซโดนี่เป็นทางจอร์ดี้ไคเซโดนะอันนี้เป็นตัวเกมรุกนะครับ
0: ครับ
1: จากคูลาคานในอาร์เจนตินา
0: ครับย้ำอีกทีนึงนะครับเอกวาดอร์นำเยอรมนีอยู่ 2-1 นะครับได้จากนิวซันอังกุโลแล้วก็กอนซาโลพลาต้าส่วนเยอรมนีเนี่ยนำก่อนแท้ๆครับจากเรโรซาเน่ตั้งแต่นาทีที่2ครับมาลิกเจ้าครับเจอกับทางโรดิเกสผู้สินให้ฟาวล์แล้วครับ
1: แต่ผมเป็นคนที่ชอบสมมุติว่าทีมตัวเองนะที่เชียร์นะพี่เอกนะถ้ามันต้องแพ้ในเกมที่มันสามารถแพ้ได้และไม่ส่งผลกระทบอะไรอ่ะผมโอเคนะผมไม่ชอบในลักษณะว่าถ้าเป็นตัวเองทีมที่ตัวเองเชียร์และบอลในทัวร์นาเมนต์แบบนี้พี่ แล้วมันดีเกินไปแบบชนะทุกนัดนี้ผมก็แบบมันจะกลายเป็นกดดันนะพี่เอกชอบแบบไหนมากกว่า
0: โอ้ยมันต้องชนะทุกนัดสิครับ
1: เท่กว่า
0: เพราะว่ามันเท่กว่าแหละ
1: ม
0: ันอยากให้หมดจดอ่ะ
1: แต่สำหรับผมคือไม่เป็นไรลดความกดดันไป
0: ก็คล้ายๆกับสเปน2006ที่ชนะมา3เกมรวดฟอร์มดีมากยุคตอเรสอ่ะแต่พอรอบ16ทีมมั้งเจอฝรั่งเศสยุคซีดาน
1: อ
0: ่ะแล้วโดนฝรั่งเศสที่เก่ากว่านะชนะไป 3-1 นะในบอลโลก2006
1: อาเจนคราวที่แล้วนี่ก็ประเดิมแพ้ซาอุ
0: อันนั้นน่ะคือมันหนืดเองอ่ะเกมแรกอ่ะก็เลยไปแพ้ก่อนแต่อย่าลืมนะถ้าคุณแพ้ก่อนเลยเนี่ยคุณจุนถ้าค
1: ุ
0: ณแพ้ก่อนเลยเนี่ยไอ้ลงสนามเกม2เนี่ยมันเหนื่อยนะมันกดดันนะ
1: แต่ถ้าคุณผ่านความกดดันตรงนั้นไปได้นะอื่นๆก็จะแบบไม่กลัวเท่าไหร่แล้วนะเรากดดันขนาดนั้นมาแล้ว
0: เยอรมันจะได้ลุ้นครับจากลูกฟรีคิกมุมกรอบเขตมุมสนามด้านขวานะครับตอนนี้สตาฟของเอกวาดอร์นี่คือแบบนั่งไว้ติดกันแล้วนะฮะผลจะเปิดเข้าไปเนี่ยเป็นเดวิดรอมครับเสาแรกนี่ฮะมีตัวมาดักไว้ก่อนเอสูพิยาน
1: มงเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับจริงๆด้านหน้าเขามีตัวพยายามจะโฉบของเยอรมันแต่ไม่ได้นะครับไปมุมด้านขวาครับเดวิดรอมจะเปิดด้วยเท้าซ้ายโค้งเข้าหาประตูทัวร์นาเมนต์นี้นี่เป็นตัวสำรองให้กับรุ่นน้องอย่างนาธานบราวน์นะครับเดวิดรอม
0: This is pain. เตะมุมครับเยอรมันเดวิดรอมโคกทิ้งออกมาปาโชนะครับที่โคกทิ้งออกมาได้ยังไงเหลืองมาแล้วครับมาสิครับเหลืองครับ
1: จังหวะเข้าช้าไปหน่อยครับปราต้ามูเซล่าก็ต้องระวังนะครับก่อนหน้านี้เขาเจ็บหนักแล้วก็เอาจริงฟอร์มยังไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมนะครับจามูเซล่าเนี่ย
0: ฟรีคิกของเยอรมนีครั้งหนึ่งครับโอ้โหคาร์ดิมาทางซ้ายบ้างเดวิดรอมเหมือนเดิมรอมจะเปิดเข้ามาเสาไกลโดนโขกทิ้งไม่ได้ครับทางโรดิไกเซโดครับเป็นไกเซโดอีกคนหนึ่งนะที่ลงมานะไบเออร์โขกเข้าไปโดนโขกทิ้งออกมาอีกเหมือนกันครับทางเอกวาดอร์หวดทิ้งจังหวะเดียวดีกว่าโอ้โหแต่ถ้าโตดีๆเองก็มีลุ้นนะครับทางเอกวาดอร์มาแล้วเลเซียโดข้างหน้ามีวาเลนเซียโอ้จ่ายแรงแต่แรงเกินไปครับ
1: เอกวาดอร์เนี่ยถ้าพวกเขาจะเล่นเกมรับนี่ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งนะพี่เอกนะในรอบคัดเลือกโซนคาเมนโบเนี่ยพวกเขา18นัดเสียแค่5ประตู
0: หาประตู
1: คนที่ไหนก็เนี่ยเสียแค่5ประตูน้อยสุดนะครับอันดับ2 อย่างอาเจนเนี่ยยังเสีย10เลยอาเจนที่เข้ามาอันดับ1นะแต่เอกวาดอร์นี่เสียแค่5ประตูนะครับจาก18นัด
0: ทด7นาทีครับ
1: อาจจะเป็นเวลาที่เอกวาดอร์ไม่ชอบเท่าไหร
0: ่ลูดิเกอร์ครับอยู่บริเวณกลางสนามด้านขวามาลิกเจ้ามาลิกเจ้านะครับก็ตามสบายเลยมูเซล่าเข้าเขตโทษมูเซล่ายังเก็บบอลได้ครับจามามูเซล่าคืนกลับมาที่สติลเลอร์ซ้ายรอม หยอดเข้ามาหน้าประตูโขกทิ้งมาได้แต่ดันมาเข้าเท้ามาริเชลโดนจิ้มบอลยังเป็นของเยอรมนีครับมาสกาโกรสเปิดติดโรสย้อนมาโชลทานทาโดนแซะบอลมาได้นะครับเสียบอลไคเซโดโยนี่ไคเซโดให้ไปที่มอยเซสไคเซโดเอาละครับเอกวาดอร์โตยอดโอ้โหจ่ายไม่ดีนะครับจังหวะดีไม่งั้นนี่จ่ายละเอียดละเอียดได้ลุ้นประตูที่3เลยเนี่ยคุณจุน
1: คือจ่ายช้ากลายว่าโรดิเกสขยับไปก่อนออฟไซด์นะครับก็เลยตัดสินใจไม่วิ่งต่อนะครับ
0: บาลิกเชลครับออกยังไม่ออกบอลให้มาที่โจนาธานทาทาในวันนี้เนี่ยคือโดนแย่งบอลจากเท้านี่หลายครั้งเหมือนกันเปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษโดนโขกทิ้งไปอีกครับทางเอกวาดอร
1: ์ตอนนี้ก็ซื้อเกมรับแล้วนะครับเอกวาดอร์เพื่อจะรักษาสกอร์ตรงนี้ในการที่จะเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเป็นหนึ่งในอันดับ3ที่ดีที่สุดใน8ทีมนะครับจาก12กลุ่ม
0: พาสคาลกรอจริงเสาแรกโอ้โหก็เข้าข้างตะข่ายครับเป็นอุดาฟครับขออภัย
1: ทัวร์นาเมนต์นี้อันตรายสุดแล้วในเยอรมันนะครับในเรื่องการทำประตูครับอุดาฟโอ้โหได้ยิงด้วยซ้ายแต่มุมมันเหลือน้อยมากนะครับเข้าหน้าต่างครับไม่ตรงกรอบ
0: นี่อุดาฟหรือเกิร์ตมุลเลอร์เนี่ยจังหวะพลิกนะจังหวะพลิกจังหวะกลับตัวยิงนี่หนักดีเหลือเกินครับเดนิสอุดาฟ
1: น่าเสียดายที่เขาแจ้งเกิดกับไบรตันไม่ได้นะในช่วงย้ายมาอยู่ในอังกฤษแต่ก็ยิงกระจุยกับมาขาวสุดการ์ดครับ
0: กดขึ้นมาครับเปรซิอาโดข้างหน้าโรดิเกเซนก็เก็บบอลไม่ได้นะครับเยอรมนีพาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายตอนนี้ทดเจ็บมาแล้ว3นาทีครับเหลืออีก4นาทีซิลเลอร์มาที่ลูดิเกอร์โอ้ทางคูลาซาวเองก็พยายามจะเอาประตูคืนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับอีกสนามหนึ่งโอ้โหให้สวยเลยครับแต่ว่าวีเต้บังหัวทิ้งขึ้นมาครับเอกวาดอร์เตะทิ้งอย่างเดียวแล้วตอนนี้อย่าพลาดแล้วกันครับปลาต้ารอมเอวิดรอมคือหลังคือนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยเยอรมันเนี่ยแพ้ในบอลโลกช่วงหลังๆเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันทั้งคุณหยุ่นนะเท่าที่จำได้เนี่ยในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้ปุ๊บตกรอบอ่ะไบเออร์ผ่านไม่ได้เลยครับนักเตะเอกวาดอร์เองบอกเฮ้ยเอาหน่อยไว้สามนาทีจะเข้ารอบแล้วเว้ย
1: เอาละครับแต่ว่าตอนนี้ก็เยอรมันกดดันอย่างหนักครับ
0: ดูแฟนบอลเอกวาดอร์ลุ้น
1: ดีดี
0: เราเนี่ยโอ้ทิ้งขึ้นมาได้กลับตัวยิงนะครับปาสคาล กรอสข้ามคานไม่ได้ลุ้นเลยครับ
1: นี่แฟนบอลเอกวาดอร์ถอดเสื้อกันดูหลายคนแล้วนะครับนี่ครับโอ้จังหวะขึ้นนำครับโรดิเกส
0: นี่ขนาดโดนมาเล็กเชลดึงเสื้ออยู่นะ
1: โอ้ขาซ้ายไวมากครับดีดบอลได้ก่อนนะครับเสยและขายเข้าไป
0: เอาละครับอีกเฮือกเดียวครับเอกวาดอร์อดทนหน่อยนำเยอรมนีอยู่ 2-1 นะครับมาเล็กเจ้าโดนตัดได้โอ้โหแต่เอกวาดอร์เองก็หลักพอตัดบอลได้ไม่มีจังหวะเหมาะๆที่จะพาบอลโต้เลยนะครับ
1: มีคนถามว่าเกาหลีใต้เนี่ยอันดับ3กับสกอตอันดับ3ใครดีกว่าเกาหลีใต้ดีกว่านะครับเกาหลีใต้นี่3คะแนนประตูได้เสียลบ1นะครับส่วนสกอตแลนด์นี่ลบ3นะ
0: ผมว่าสกอตแลนด์เนี่ยคือแบบได้ลุ้นท้ายๆเลยอ่ะแบบต้องไปลุ้นชิวเฉียดเลยจริงๆนะ
1: หวัดเสียวแทน
0: 3คะแนนแล้วติดลบ3เนี่ย เอาละครับซ้ายขึ้นมาพลาต้าจะเข้ามุมธงหรือจะลุยต่อครับเอกวาดอร์ไปครับมุมธงโอ้โดนทำฟาวครับเข้าทางเอกวาดอร์เลย
1: ทด7นาทีตอนนี้นี่เหลืออีกนาทีเดียวครับแล้วได้ฟรีคิกแถวๆริมกรอบเห็นว่าด้านซ้ายเยอรมันด้วยครับฉลาดเลยครับจังหวะนี้ปลาต้ากำลังจะเป็นฮีโร่ของชาติครับบางคนก็เริ่มมั่นใจแล้วแฟนบอลของเอกวาดอร์
0: นะครับเข้าสู่ช่วง30วินาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บเอกวาดอร์กำลังจะได้ลุ้นผ่านเขาไปเล่นในรอบต่อไปครับรอบ32ทีมสุดท้าย
1: ดีที่สุดของพวกเขาเนี่ยก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในปี2006
0: ที่โดนพี่เบ็กยิง
1: แต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าปี2006อ่ะมันไม่มีรอบ32ทีมสุดท้ายด้วย
0: รอบ16ก็คือรอบ2
1: โอ้โหแล้วมาเรียกทุ่มได้อีกเอลกาดอร
0: ์จบครับโอ้พวกเขาทำได้ครับเอกวาดอร์โอ้โหเป็นชัยชนะที่เหนือความคาดหมายจริงๆครับเพราะว่าเยอรมนีเองเนี่ยก็จัดผู้เล่นชุดที่ไม่ดีที่สุดของพวกเขาลงสนามในเกมนี้ด้วยนะครับที่มาเจอเอกวาดอร์แต่เอกวาดอร์ทำได้ครับชนะไป2ประตูต่อ1
1: โอ้โหจบที่3ของกลุ่มก็จริงครับแต่ว่าดีพอที่ติด1ใน8อันดับ3นะครับที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะครับโอ้โห
0: ส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นไงคุณโจดอีกคู่นึง
1: อีกคู่นึงแอริโคสเอาชนะทางคุราซาวไป 2-0 นะครับ2ประตูจากเปเป้นาทีที่7กับ64ก็ทำให้ทางแอริโคสที่จบในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มนี้นะครับเยอรมันแชมป์กลุ่มนะครับจบด้วยการมี6คะแนนนะครับแต่ว่าพวกเขาเอง head to head ดีกว่าทางด้านของโคดีวัวหรือว่าไอริโคสนะครับส่วนทางด้านของเอลกาดอร์ครับจบในอันดับที่3นะครับ3นัดมี4คะแนนครับแล้วก็กุลาเซาดี3นัดมี1แต้มก็เป็นอีก1ทีมที่ต้องตกรอบไปครับ
0: ครับผมเอาละครับช่วงท้ายนี่ขออนุญาตเก็บข้อความให้จบนะครับในช่วงของเราโลโมโนเฮียวิโกแล้วครับเอเลียสแอเดอร์สันลงเรือใบนะครับตั้งแต่ดูบอลมาปี94ผมชอบบอลโลก48ทีมทำให้หลายทีมมีส่วนร่วมนะครับเยอรมันจะเข้าสักลูกไหมโดนไปแล้วนะครับเยอรมันที่เชียร์ทีมชาติอังกฤษครับจากคุณวิรัตนะฮะคุณวรายุทธบอกคุราเซาจะตีไข่แตกไหมจบไปแล้วนะครับ02นะครับวันอาทิตย์ช่องโมโน29ถ่ายคู่ไหนครับวันหยุดอยากดูเต็มๆโอ้โหอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คการถ่ายทอดเลยนะบอกคุณสมปองบอกมันมากเลยครับวันนี้นะครับแล้วก็คุณกอนล่ามก็บอกโรมาโน่เฮียวิโกแล้วจบแบบนี้อันดับ3ดีที่สุดจะเปลี่ยนไหมนะครับก็น่าจะเปลี่ยนนะครับสวัสดีครับผู้บรรยายทั้งสองท่านฟังจากเวียงป่าเป้าเชียงรายโอ้โหมาจากหลายจังหวัดจริงๆนะครับท่านนี้บอกมาจากลอนดอนเลยครับท่านนี้บอกฟังอยู่น่านนะครับคุณดาดิศักดิ์คุณธนบดีบอกว่าแล้วโดนจนได้นะเยอรมันโอ้ยง่าวกนาดนะฮะคุณมีมี่บอกมัวแต่ดึงกันอยู่หน้าประตูแหละขาแข็งนะครับบิ๊กจุนไปทอกระป๋องหรือยัง
1: ยังไม่ได้ไปครับ
0: ทอกระป๋องเนี่ยต้องมาบิ๊กจุน
1: โอ้ยต้องพี่เอกนี่แหละ
0: หมดแ
1: ล้วในการไปมา
0: เข้ารอบแล้วล้มบอลเลยที่นี้
1: นิดนึงนี
0: ่ยังไง
1: ตัวรวม116ล้านปอนด์นะเอเลียตอเดอร์สันเฮียวีโกกับแมนซิตี้จากการรายงานของโรมาโน
0: ่ก็อาจจะต้องมีการถ่ายนักเตะคนอื่นออก
1: เ
0: ชื่อว่าอย่างนั้นนะในแดนกลางเนาะของหน้านิโคลเซ่นได้ลงบ้างยางเกาหลีเขารอบไม้รถพระป่าล่มนะเยอรมันไปไม่ถึงสายที่สองก็จอดแน่นอนนะครับนักเตะคนไหนเตี้ยสุดเรียวเนลเมสซี่นะฮะแบบนี้เกาหลีจะรอดเหรอมี3แต้มลบ1นะครับเกาหลีเขารอบไม้นะฟุตบอลคนไหนอยู่แถวปิ่นเกล้ากอนซาโลปราต้าเยอรมันไม่ได้โยนเกมใช่ไหมสงสารโคเมเชียที่สนามนะครับรอบต่อไปเยอรมันจะเจอทีมไหน
1: เยอรมันแชมป์กลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสเจออันดับ3ของกลุ่ม A B C D หรือ F เดี๋ยวต้องไปดูกัน
0: บอกจริงๆเยอรมันต้องตกรอบตั้งแต่แมตช์ที่แล้วแต่เอดินก้าไม่ยอมยิง
1: อ๋อจังหวะที่เกือบจะโดนยิง 2-1 แล้วสุดท้ายมากลายเป็นว่าพออดินก้าพลาดปุ๊บ เยอรมันมายิง 2-1 จากอุนดาฟแทน
0: ถูกต้องนะครับเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกข้อความทั้งทาง Facebook SMS YouTube แล้วก็ทุกท่านที่ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
5: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกใน World Cup 2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ
2: ่ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: มาแล้ว5นาฬิกา11นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการนิตนายไลฟ์บอลโลกนะครับหรือว่าเอารอบลูกกีฬานะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: โอเล็กนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะ

0: นะครับในช่วงก่อนฟุตบอลจะเตะอีก1ชั่วโมงเนาะนะครับอ่ะก็รับช่วงต่อจากบิ๊กจุนแล้วก็คุณเอกเฮมสกุลนะ
1: ครับ
0: บิ๊กจุนที่บอกว่าจะไปอเมริกานะเมื่อกี้
1: เหรออ
0: ืม
1: ทำอะไรอ่ะ
0: แกบอกเอาแกมีวีซ่า
1: อ๋อ
0: คุณโน้ตแกมีวีซ่าฮะ
1: คือพูดมาก็จะโม้มีวีซ่า
0: เออมีวีซ่าเหลือแกไปอเมริกาเขาว่าถ้าไปวีซ่าแล้วได้วีซ่าเอ้ยถ้าไปอเมริกาแล้วได้วีซ่
1: า
0: จะได้หลายปี
1: ก็ได้แต่แกเคยไปมาอยู่ทีนึงไง
0: เออขิงเลยใช่ไหม
1: เออก็เลยแบบโม้จะมีวีซ่าอยู่อะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: เออเดี๋ยวไปแกก็ไม่ไปหรอก
0: ทำไมฮะ
1: แกประหยัด
0: อ๋อเหรอ
1: กลัวเปลืองเงิน
0: เมื่อกี้ยืมตังค์ยืมตังค์หน่อยพี่โอ้โหมีแต่รอยยิ้มนะ
1: เออใช่
0: จุนด้วย
1: ครับ
0: พี่ก็แย่ไม่งาน
1: อ่า
0: เออ
1: ใช่ที่พี่เห็นไปกินร้านหัวร้านอาหารอะไรก็ฟรีงั้น
0: อ่ะโอ้กินฟรีไง
1: เออกินฟรี
0: แกไปทำคอนเทนต์ฮะแล้วก็อาศัยกินฟรีเขานะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: หลังๆก็ไม่เห็นไม่ค่อยพาเมียไปเที่ยวไหนแล้วไง
0: อ๋อหมดซะเลย
1: หมดโปร
0: หมดไปกับเยอรมันนะเซ่อ๋อเร
1: ีย
0: บร้อยนะครับก็โชว์แรกนะครับอยู่กับผมแล้วก็คุณโรสก่อนนะครับผมเจ๋งนะนะครับสักหนึ่งชั่วโมงเดียวช่วงหน้าค่อยไปว่ากันนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: เราติดตามญี่ปุ่นดีกว่าเนาะ
1: เออ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไงฮะการแข่งขันนะฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
1: ครับ
0: ถ้าเยอรมันนี่กลุ่มอีไหมเยอรมัน
1: อ
0: ือแม่มีแต่คนถามเยอรมันดีไหมครับพี่เราบอกเยอรมันเข้ารอบไปแล้วนะแล้วมันต้องย้ายเมืองด้วยนะ
1: อือ
0: เช็คดูดีๆนะเช็คกระแสลมดีๆนะฮะ
1: ครับ
0: วันนี้เยอรมันก็เป็นไง
1: ก็เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็แพ้ไปนะครับแพ้เอกวาดอร์นะ1ประตูต่อ2นะ
0: ครับผม
1: นะครับส่วนอีกคู่นึงก็ไอวอรี่โคสต์นะครับได้นิวคาสเซิลเป๊ะๆคนละ2ลูกชนะกุลาซาวไป 2-0 นะครับกลุ่มนี้ก็เยอรมันเป็นที่1ของกลุ่มอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับอันดับ2เป็นไอวอรี่โคสต์นะครับมี6แต้มเท่ากับเยอรมันแต่ว่าเฮดทูเฮดสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็เอกวาดอร์นะครับมี4คะแนนก็เข้ารอบเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนกุราซาวได้ตกรอบเรียบร้อยนะครับ
0: มาครั้งแรกแต่ว่าได้ทราบมาภาษานะ
1: ก็
0: มาบอลโลกครั้งแรกได้แต้มแรกด้วย
1: ได้คะแนนแรกไปแล้ว
0: ประตูแรกด้วย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ประตูแรกก็ที่ยิงใส่เยอรมันได
0: ้ครับ
1: นะครับสำหรับทางกุราซาวนะทีมที่เมื่อ6ปีที่แล้วยังมาเตะกับไทยอยู่เลยอ่ะ
0: เออ
1: นะครับบอลคิงครับนะ
0: ตอนนี้เป็นยังไง
1: ตอนนี้เขาไปบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ท
1: ำประตูได้แล้วด้วยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าไปเดี๋ยวก็ต้องคงจะต้องไปปรับปรุงกันมาใหม
0: ่
1: นะครับไปปรับปรุงใหม่แต่ว่าก็ถือว่าทรงพอใช้ได้นะนะครับยกเว้นนัดแรกอ่ะที่คึกไปนิดนึงนะครับไปแลกกับเยอรมันก็เลยโดนเละเลย
0: เยอรมันก็เลยสอนบอลเลยนะ
1: เยอรมันก็เลยจัดหนักไปเลย
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ก็ไอวอรี่โคสต์เนี่ยเข้ารอบไปแล้วก็ไปจะไปรอเจอกับรองแชมป์กลุ่ม I นะ
0: ครับ
1: ไอวอรี่โคสต์นะครับเข้ารอบไปแล้วนะครับส่วนเอกวาดอร์เนี่ยเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าจะไปเจอใครยังไม่รู
0: ้
1: นะครับต้องรอให้มันอันดับ3ดีที่สุดให้มันครบก่อน
0: ครับ
1: นะครับ8ทีมแล้วก็ถึงจะมาไล่เลี่ยงกันได้นะครับแต่ไอวอรี่โคสต์เนี่ยรอเจอกับรองแชมป์กลุ่ม I นะครับซึ่งกลุ่มไอเนี่ยก็คือกลุ่มฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือนอร์เวย์นะสองทีมนี้เท่านั้นนะนะครับเพราะสองทีมนี้นี่ลุ้นชิงแชมป์กลุ่มกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนัดสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: นะซึ่งก็สมมุติถ้าฝรั่งเศสเป็นที่หนึ่งเนี่ยก็จะไปอยู่ข้างบนก็จะไปรอเจอมีโอกาสไปเจอเยอรมันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติฝรั่งเศสหล่นมาเป็นรองแชมป์กลุ่ม I ก็จะเจอไอวอรี่โคสต์ก่อนในรอบ 3-2
0: ครับ
1: แล้วก็รอบถัดไปก็จะเจอมีโอกาสเจอบราซิล
0: โอ้บราซิลสายล่างในบราซิล
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็จะอยู่สายล่างนะครับไอวอรี่โคสต์นี่มาอยู่สายล่างนะครับส่วนตอนนี้ที่ประกบได้แน่นอนแล้ว1คู่นะก็คือแอฟริกาใต้นะเจอกับแคนาดา
0: แคนาดาอันนี้อยู่ไอ้คู่แรกเตะเลยนะ
1: ใช่
0: เพราะจบรอบแรกนัดสุดท้ายเตะต่อเลยนะฮะ
1: เตะต่อเลย
0: จะเป็นคืนวันอาทิตย์นะคู่นี
1: ้ก็ใช
0: ่ตีสองอ่ะบ้านเราครับ
1: เตะเลยนะครับนะไม่มีหยุดพักอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับฟุตบอลโลกนะ
0: เตะแบบดัสต็อปเลยนะนะครับผม
1: ใช
0: ่
1: นะครับก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวมันงวดไปเรื่อยๆมันก็จะพอจะได้ภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: นะครับ
0: นะฮะอ้าวก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อเราน่าจะตามคู่ญี่ปุ่นกับสวีเดนเนาะ
1: ครับ
0: หกโมงเช้าเพราะว่าตุรกีกับเนเธอร์แลนด์ตุรกีก็ตกรอบไปแล้วเนาะเนเธอร์แลนด์ก็ แย่งแชมป์กลุ่มกับญี่ปุ่นอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมแต่ว่าบรรยากาศของคู่เอวาดอร์กับเยอรมันตอนนี้โอ้โหครับแม่ยิ้มยันจะใส่หน้านักเตะเอวาดอร์นะหลังจากที่เกมสองเกมแรกโอ้โหฝืดซะเหลือเกินฮะ
1: ครับ
0: ด้านนี้เอาชนะเยอรมันได้ก็ดีเหมือนกันเนาะและสุดท้ายมาเจอทีมที่เข้ารอบไปแล้วมันก็ไม่ยากอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ยันว่าวันนี้เปลี่ยนตัวเยอะหรือเปล่าคุณดวงเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: ก็ใช้ชุดใหญ่เลย
0: เอาเหรอ
1: ใช้ชุดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละว่าก็คงจะแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบใส่เต็มสูบอะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ใส่เต็มสูบเท่าไหร่ขณะที่เอกวาดอร์นี่น่าจะวิ่งสู้ฟัดพอใช้ได้อยู่งั้น
0: อ๋อเหรอ
1: เอกวาดอร์นี่เคยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเข้ารอบน้องออมมาทีนึงนะ
0: 2006ป่ะ
1: ปี2006
0: แพ้อังกฤษมั้ย
1: แพ้อังกฤษไงนะครับ2006เคยเข้ารอบสุดท้ายได้ทีหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ก็มักจะตกรอบแรกนะส่วนเอกวาดอร์นะครับแต่ครั้งนี้ก็เข้ารอบได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่รอบนี้เข้ามาก็เป็นรอบ 3-2 นะมีขั้นมาอีกรอบนึงด้วยนะครับรอบ 3-2 ก่อนนะครับก็ต้องดูว่าจะไปเจอใครนะสำหรับทางเอกวาดอร์นะจ๊ะ
0: ใช่ฮะโค้ชเขาก็หล่อๆใช่ไหมฮะ
1: เมคคาเซเซ่เ
0: มคคาเซเซ่ไงหล่อมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แสงเก่งรัดก้นด้วยนะอายุไม่กี่ปีเองที่40กว่าปีโอ้ดาเกมันก็อายุไม่เยอะเหมือนกัน
1: ใช
0: ่กุซือหนูมาเจอกันนะ
1: ครับ
0: ดาเกมันไม่ถึง40บ้างนะเกมันอ่ะ
1: ดาเกมันนี่38เอง
0: โอ้38เอง
1: แกคุมทีมตั้งแต่อายุ29อ่ะ
0: เนาะโค้ชหนูมาเจอกันนะครับ
1: ครับ
0: อ้าวก็จบไปนะตอนนี้เราอันนี้เราพอมีเวลาเรารายงานผมกอล์ฟหน่อยไหมคุณรถกอล์ฟในรายการเมเจอร์ไง
1: ครับ
0: ที่เอสเพย์ก็ยิงสดนะในช่วงนี้เนาะไปตามกันหน่อยซิว่านักกอล์ฟสาวไทยนะครับผลงานเป็นอย่างไรบ้างครับในศึก KPMG Women PGA Championship ที่ฮาเซลไทยเนชั่นแนลกอล์ฟคลับในรัฐมินนิโซตาอเมริกาครับก็วันนี้วันแรกนะคุณรถ
1: ครับ
0: มารุนจิโน่จะได้แชมป์เมเจอร์แรกหรือไม่ครับนักกอล์ฟไทยก็ไปกัน9คนนะในรายการนี้จบยังเอ่ยเอสเพยิงสดนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของกอล์ฟก็ติดตามได้นะครับโปรจีนของเราก็เป็นมือสองของโลกนะครับคว้าแชมป์มาแล้ว9รายการแต่ว่าทั้ง9รายการยังไม่เคยเป็นแชมป์เมเจอร์อยู่ในมือเลยนะ
1: ครับ
0: วันนี้มาลุ้นกันนะครับดูก่อนเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้ก็จบไปยังคือรถรอบแรกก็ที่จบไปแล้วก็มีอีนายูนะจากเกาหลีใต้ครับจบไปแล้วโหนี้เธอกดไปถึง9อันเดอร์พา63ไปเลยนะครับส่วนคาริสเดวิสันนะครับจากออสเตรเลียก็จบไปแล้วเช่นกันตามมาไปที่2ครับที่7อันเดอร์พา65ครับเอลิมคิมนะครับหรือว่าคิมเอลิมนะจากเกาหลีใต้เช่นกันก็อันดับ3ร่วมครับกับทางอเล็กซ่าปาโนจากอเมริกาอยู่ที่5อันเดอร์พาครับแต่ที่น่าสนใจคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะจีโน่ของเราครับอันดับ5ร่วมครับตัวนี้ครับแต่ยิงไปแล้ว12หลุมสกอร์อยู่ที่4อันเดอร์พาครับตามหลังผู้นำที่จบไปแล้วอยู่5สโตรกครับโปรจีโน่ของเราเหลืออีก6หลุมนะเฮ้ยผลงานใช้ได้5ร่วมเลยวันนี้ออกสตาร์ทดีนะนะฮะส่วนโปรฮับนะครับสุวิชญาวินิจฉัยธรรมครับก็จบไปแล้ววันนี้2อันเดอร์พา70อันดับที่15ร่วมนะ
1: ครับ
0: มีใครล่ะปาจารีอันดรัตการครับโปรเมียวก็สอดพาตอนนี้รวมสุดท้ายครับอันดับ15ร่วมอื่นๆนะครับมีแพตตี้ฮะปะพังกรธนรกิจนะครับก็1อันดรัตพาจบไปแล้วนะอันดับที่28ร่วมครับแล้วก็มีเอเดียจุธานุการนะครับตีไปแล้ว11หลุมนะครับสกอร์อยู่ที่1อันดรัตพาอันดับที่28ร่วมนะครับขณะที่มริยาจตุรนิการนะครับก็อีเวนต์พานะสกอร์จบไปแล้วด้วยนะครับ45ร่วมครับตอนนี้นะอื่นๆครับก็อีกคนนะโปเปียโนครับอภิญญายุบลก็1โอพาจบไปแล้วนะครับวันนี้เกินไป1โอเวอร์73ครับอันดับที่73ร่วมนะครับ ประมาณนี้แล้วก็มีโปแวนนะพงษ์นพเพชรล้ำวันนี้เกินไป2นะ2โอพา74ครับประมาณนี้คุณรถ
1: ครับ
0: อุ้ยเหลือคนแจสมินนะที่ดาพาสุนทรบุราวันนี้เกินไป4โอพาจบไปแล้วด้วย76นะครับก็เท่ากับลิเดียโคเลยอ่ะจากนิวซีแลนด์นะ
1: ครับ
0: อันดับที่128ร่วมนะครับโปร พลาเนาะชนิด

0: วรรณแสนนะครับก็จบไปแล้ววันนี้เกิดใน5นะ140ร่วมครับ5โอภา77นะครับโอเคเอ็นดี้คอร์ด้าคุณได้เห็นมั้ยอ่ะเ
1: นลี่คอร์ด้า
0: เป็นไงบ้างเอ่ยเนลี่คอร์ด้าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะฮะก็เนลี่คอร์ด้าไล่ดูก่อนซิอยู่ไหนฮะเนลี่คอร์ด้าคอร์ด้าอันดับ15ร่วมครับจบไปแล้วนะวันนี้ในเรคคอร์ด้า2อันเดอร์พาครับ70อันดับที่15ร่วมก็ตำหลังผู้นำถึง7สตรกนะครับโอ้แต่ว่าอินายูทำไมไปกินอะไรมาเธอฮะวันนี้9อันเดอร์พานะ
1: ครับ
0: สุดยอดเลยนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ติดตามได้นะครับมีสดทางเอสเพลย์ในเวลานี้อยู่นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ส่วน
0: มีอะไรไหม
1: เทนนิสนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องใหม่ด้วยนะ
0: เป็นยังไง
1: นะครับน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักขวดสาวไทยมืออันดับที่164ของโลกนะครับล่าสุดก็ได้เข้ารอบเมนรอในรายการวิมเบิลดันแล้วนะนะครับไปตีรอบคัดเลือกมา3รอบนะครับกว่าจะได้เข้าเมนรอนะครับก็เจอกับทางโดแดงจากฝรั่งเศสนะครับก็ปรากฏว่าชนะมาได้นะครับ2ต่อ1เซตนะคือจับเลยนะครับเซตแรกแพ้ไปก่อน 5-7 เซต2นี่ตาม 1-4 อ่ะจะตกอยู่แล้วนะครับแต่พลิกกลับมาชนะได้ 7-5 นะครับแล้วก็เซตที่3นี่ชิวเลยชนะสบาย 6-1 นะครับก็เรียกว่าปีนี้เราก็มีนักเทนนิสที่ไปแข่งขันเมนรอในวิมเบิลดัน2คนด้วยกันนะครับก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องลวงข้าวนะครับลาลานาทาราลิดีนะครับน้องลงข้าวนี่ไม่ต้องไปเล่นรอบคัดเลือกแล้วนะนะครับก็อันดับโลกตอนนี้พอที่จะเล่นในรอบเมนรอวิมเบิลดันได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนน้องใหม่ก็มาจากรอบคัดเลือกแล้วก็ได้ไปเช่นกันนะครับเข้ารอบเมนรอวิมเบิลดันเนี่ยก็หมายความว่าคุณก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วเนี่ย 80,000 ปอนด์ด้วยกัน 80,000 ปอนด์คูณประมาณสัก40ก็8 4 3 2 3ล้านกว่าแล้วนะครับเข้ารอบเมนรอวิมเบิลดันนี่คุณก็ได้3ล้านกว่าแล้ว
0: โอ้กับบ้านเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ชัวร์ชัวร
0: ์ครับผม
1: นะครับแต่ว่าถ้าเกิดชนะไปอีกชนะขึ้นสมมุติชนะรอบแรกนะเข้ารอบ64คนสุดท้ายได้ก็ 126,000 นะครับก็เพิ่มไปเรื่อยนะครับก็จะเป็นต้นทุนในการไปแข่งขันที่ต่างประเทศต่อไป
0: ครับผม
1: ครับก็แสดงความยินดีกับน้องใหม่ด้วยนะครับมนัญชยาสว่างแก้วนะ
0: ครับผมก็โหน้องลงข้าวตัวนี้ไม่ต้องไปแข่งในรอบคัดเลือกแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมยินดีกับน้องด้วยนะ
1: ใช่
0: น้องใหม่น้องลงข้าวแล้วก็แข่งออสเตรเลียเพนด้วยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไง
1: ก็ใช่ก็เป็นการสลัมที่2อ่ะ
0: แล้วนาคูดูใช่ไหมแพ้เอ็มม่าไง
1: ครับ
0: ก
1: ็เมื่อต้นปีก็ไปออสเตรเลียโอเพนมา
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็ยินดีกับน้องด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ลงข้าวแล้วเนี่ยดับ90กว่ามั้ง90กว่าประมาณเนี้ยนะครับส่วนน้องใหม่ที่164นะครับแต่ว่าก็ได้ไปเหมือนกันนะครับจากรอบคัดเลือกก็ต้องไปเล่นรอบคัดเลือกมา3รอบนะนะครับสุดท้ายก็ได้ไปนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงนี้เทนนิสเขาก็เพิ่มเงินเพิ่มอะไรให้ด้วยนะครับเนี่ยตกรอบแรกเดี๋ยวนี้ก็ได้3ล้านกว่ากันแล้ว
0: ครับผม
1: ชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวรอประกบคู่กันอีกทีนะครับว่าจะเจอกับใครนะครับในรอบแรกนะครับซึ่งก็วิมเบิลดันนี่ก็จะเริ่มแข่งในวันที่29นี้แล้วนะครับ29ถึง12กรกฎาคมนะครับ
0: ครับก็แต่สภาพอากาศเขาบอกว่าในช่วงนั้นจะอากาศจะอุณหภูมิจะลดลงนะ
1: เ
0: พราะยุโรปตัวนี้อากาศเขาบอก40องศา
1: ครับ
0: 40กว่าด้วยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเขาบอกในช่วงสุดสัปดาห์นี้อากาศที่ยุโรปจะลดลงนะครับเพราะหัวอากาศตัวนี้ถือว่าร้อนมากเน
1: า
0: ะที่ยุโรปนะเ
1: ข
0: าบอกร้อนกว่าอเมริกาอีกนะฮะ
1: ใช่
0: ไหมตอนนี้อ่ะ
1: ก็ร้อนจัดเลย
0: ครับ
1: ก็จะมีภาพที่คนก็ไปนั่งเล่นกันในแม่น้ำลงไปเล่นแม่น้ำกันอ่ะเพราะมันร้อนมาก
0: ใช่ไหม
1: ใช่คือมันเขาบอกมันก็ไม่เหมือนกันนะของเราเนี่ยคนไทยคนอะไรเงี้ยเราชินกับอากาศร้อนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: คือบ้านเราก็มีอากาศแบบใกล้ๆ40อะไรเงี้ยเราก็ทนกันได้ชิวๆไง
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาบอกคนยุโรปมันไม่เคยชินอากาศอย่างนี
0: ้
1: มันทนไม่ไหวนะครับก็แตกต่างกันหน่อยนะครับเหมือนเราไปเจออากาศหนาวแล้วก็แบบโหก็สะเทือนกว่าคนยุโรปอ่ะ
0: โอ้โห
1: เพราะเขาก็ชินอากาศแบบนั้นมากกว่าเราเยอะ
0: ก็เคยไป ยุโรปคือไม่ได้เอาเงินไปเองนะพอดีมีผู้ใหญ่เจ้าดีเขาพาไปเนาะตอนไปอังกฤษคือรถไปกุมภาพันธ์ฮะอากาศติดลบอ่ะส่วนองศาเซลเซียส
1: ครับ
0: ให้เราคนบ้านนอกเนาะไปครั้งแรกฮะโอ้โหลงไปคุณรถเลยมันหนาวเข้ากระดูกอ่ะจนอยากจะขึ้นรถโค้ดหรือว่ารถบัสรถทัวร์มันเดิมฮะเพราะอากาศมันหนาวจริง
1: อ
0: ากาศมันเย็นด้วยอากาศมันเย็นแบบโหมันเข้ากระดูกจริงนะ
1: ครับ
0: แล้วต้องใส่ถุงมือ กับใส่ไอ้อะไรนะหมวกอ่ะเพราะอยากปิดใบหูเพราะถ้าใบหูมันเย็นแล้วมือมันเย็นมันอยู่ไม่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ไม่ไหวโอ้อยู่บ้านเราดีกว่านะใช่ไหมคุณรถครับผม
1: ครับ
0: เอาก็เว็บไซต์ก็ติดตามได้นะครับโดยแล้วก็ให้กำลังใจกันนะซินเนอร์ปีนี้เป็นไงโค้ช
1: ก็ต้องดูอ่ะเพราะว่าแกเจอฮีทสโตรกไม่ค่อยได้ไง
0: เอาเหรอ
1: เจอการร้อนไม่ค่อยได้ฮะร่างกายไม่ค่อยดีตอนเฟนโอเพ่นก็ตอนแรกนึกว่าจะสดใสเจออากาศร้อนเข้าไปแย่เลย
0: ครับ
1: ครับแล้วที่ยุโรปตัวนี้ก็อากาศก็ร้อนด้วยก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันแต่ว่ายานิกซินเนอร์ก็เป็นแชมป์เก่านะ
0: ใช่
1: สำหรับวิมเบิลดันนะครับ
0: ปีนี้ก็น่าก็มีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ได้เน
1: า
0: ะสเวเลสสภาพรายการก็ไม่ดีเหมือนกันรายการล่าสุดที่ประเทศบ้านเกิดที่เยอรมนีเนาะ
1: ครับ
0: ก็มีอาการของเรียกว่าอากาศร้อนอ่ะ
1: แกเป็นเบาหวานด้วยไอ้สเวเลสเนี่ย
0: เบาหวานแกบอกตอนตีเอ้ยน้ำตาลทำไมมันขึ้นแกบอกตกใจนะ
1: ก็เขาบอกเครื่องวัดมันเสียฮะ
0: อ้าว
1: คือแกต้องติดไอ้เครื่องวัดน้ำตาลตลอดเวลาไงสเวเลสอ่ะเพราะแกเป็นเบาหวานประเภทหนึ่งนะคือต้องฉีดอินซูลินแล้วแกก็ต้องติดเครื่องวัดน้ำตาลไว้ตลอดเวลาซ
0: ึ่
1: งเขาบอกว่าไอ้เครื่องวัดน้ำตาลนี้ตอนรายการล่าสุดมันเหมือนกับมันเสียมันทำงานผิดปกติอ่ะมันก็เลยทำให้แกก็เลยไม่ได้ฉีดอินซูลินหรืออะไรอย่างงี้มั้งมันก็เลย
0: คือสเวเลสเนี่ยแกมีปัญหาเรื่องของเบาหวานอยู่แล้วแกเป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนิดหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: แกเช็คตลอดนะครับด
1: วใช่
0: ตีไปแล้วก็ต้องหยุดไปอ่ะใช่ไหมฮะ
1: คือก็ต้องฉีดอินซูลินฉีดไว้ตลอดไงเพราะแกเป็นเบาหวานเนี่ยแกก็จะต้องมีเครื่องวัดตลอดอยู่แล้วสเวเลฟอ่ะ
0: ครับ
1: มีเครื่องวัดตลอดอยู่แล้วแต่วันรายการล่าสุดเครื่องวัดมันดันเสียไงก็เลยแกก็เลยตีแล้วแกก็บอกแกก็รู้สึกไม่ค่อยดีอยู่แล้วอ่ะคือไม่รู้มันน้ำตาลตกหรือมันน้ำตาลขึ้นสูงน่าจะอาจจะน้ำตาลตกหรืออะไรงี้มั้งก็ไม่รู้อ่ะนะครับแกก็บอกมีอาการมึนๆหัวอะไรประมาณนี้ก็ต้องไปเช็คเครื่องวัดของแก
0: ครับ
1: เพราะว่าแกเป็นประเภทหนึ่งก็คือแกต้องฉีดอินซูลินเข้าไปในตัวถ้าอย่างผมเนี้ยเป็นประเภท2ก็กินยาพิษเต่าอะไรเงี้ยก็กินยาไป
0: อ๋อเหรอ
1: พวกอ้วนพวกอะไรเงี้ยไม่ค่อยออกกำลังกายก็ต้องกินยาไป
0: เออ
1: แต่ถ้าคนเป็นประเภทหนึ่งก็ต้องฉีดด้วย
0: ตอนนี้ก็ต้องหมั่นตรวจสภาพร่างกายนะ
1: ครับ
0: ผมก็เป็นหนึ่งคนนะฮะที่เวลาไปหาหมอคุณโดนะเขาให้วัดความดันไงตกใจฮะ
1: ครับ
0: ความดันสูงเฉยเลยอ่ะ
1: อ๋อ
0: เออปกติต้องไม่เกิน120ใช่ไหมไอ้ข้างบนอ่ะ
1: ครับ
0: ผมปาเข้าไป130กว่าฮะ
1: อ๋อ
0: มีบางครั้งไม่ได้หลับไม่ได้นอนคือนอนน้อยปาไป150
1: ค
0: ุณโด
1: ครับ
0: ครับเออ110ถือว่าสูงเน
1: า
0: ะ
1: ก็สูงเลยฮะ
0: เออ
1: ก็เดี๋ยวหมอเขาอาจจะให้ยามากินอะไรงี
0: ้เออแต่หมอเขาไม่ให้นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ้า
0: เขาให้วัดแล้วก็เราบอกว่าความดันสูงนะเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะเป็นพักผ่อนน้อยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาตรงๆว่าพักผ่อนน้อยครับผม
1: ครับ
0: ม
1: ันก็แล้วแต่บางทีมันก็เดินมาอะไรเงี้ยบางทีไปโรงพยาบาลส่วนมากคนมันก็จะตื่นเต้นมันก็จะตื่นเต้นเขาก็จะให้เราไปนั่งพักสักครู่แล้วก็มาวัดใหม
0: ่เออ
1: สูงกว่าเดิมอีกคราวนี
0: ้โอ้โห
1: ครับ
0: ไม่เคยเจอปกติแล้วผมก็ประมาณ110กว่าๆไงโอ้ยไม่ได้ไปโรงพยาบาลนานเข้าให้วัดโอ้โหเรียบร้อยฮะ
1: ครับ
0: ร่างกายเนาะ
1: ม
0: ันพักผ่อนน้อยด้วยอะไรหลายๆยิ่งด้วยไม่ออกกำลังกายหลังๆไงเรียบร้อยนะครับก็หมั่นรักษาสุขภาพนะพูดถึงกอล์ฟนะครับเมื่อวานนี้ก็มีงานแถลงข่าวนะครับในการแข่งขันกอล์ฟนะเมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวที่สนามกอล์ฟโพธิ์ไลนะนะครับในศึกกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับชิงถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล15ล้านบาทครับแข่งขันกันต้นเดือนหน้านะ 2-5 กรกฎาคมนะครับที่สนามเรวเดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีจัดโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับประมาณนี้ก็มีคุณพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพนะ

0: ถาวรวริจารย์นะครับประวิตรตั้งกมลประเสริฐและถนนวรรณศรีจันทร์เข้มข้นลิมบสุดโอ้เข้มข้นมาตีด้วยนะเคเคฮะ
1: ครับ
0: ครับมาตีที่บ้านเราด้วยนะ
1: อ
0: ืมเคเคปกติเข้าไปที่คอมเพลตทัวร์ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ตัวรองที่อเมริกานะครับอ่ะวันนี้ก็ลุ้นกันได้นะ
1: ครับ
0: วันที่2ถึง5กรกฎาคมนะครับเอออ่ะประมาณนี้ฮะ
1: ครับ
0: อืมเดือนมีอะไรไหมเดี๋ยวเราค่อยไปฟุตบอลโลกนะคุณโดนะเออมีไอ้ข่าวหนึ่งเขาไอ้เขาฉลองนั้นไปนานแล้วใช่ไหมนิวยอร์กนิกได้แชมป์คุณโด
1: ใช่
0: เขาว่ามีเจ้าหน้าที่ของเป็นแฟนนิกมั้งฮะโดนให้ออกจากงานฮะ
1: อ้าวทำไม
0: ก็ไปเทถังขยะคุณโดคุณลองหาข่าวเลยนะก็ไปเทถังขยะฮะถังขยะสีส้มนะที่เป็นไอ้ลายเป็นลายอ่ะลายสีส้มไง
1: ครับ
0: ไปเทถังขยะคุณรถขยะตะขายอ่ะไปเทถังขยะทิ้งอ่ะขยะมันมีอยู่แล้วไงปรากฏว่าไปเทถังขยะทิ้งแล้วก็เอาถังขยะอันนั้นนะฮะกลับบ้านฮะ
1: ครับ
0: ล่าสุดมีคลิปฮะเรียบร้อย
1: ครับ
0: ตกงานฮะ
1: แล้วกลับบ้านไปทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันฮะตกงานคุณรถครับผม
1: ครับ
0: เรียบร้อยอันนี้เรื่องจริงนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ทำไปเพื่อ
0: ไปฉลองไงฉลองไอ้พวกนี้เขาฉลองแชมเปี้ยนแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่
1: ก็ล่าสุดเขาไอ้เมียเขามีการดราฟมีอะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยนะ
1: เสร็จสิ้นการดราฟกันไปเรียบร้อย
0: ครับก็อย่าไปทำนะเวลาคุณทำอะไรมันส่งผลจริงไงเนาะ
1: ครับ
0: ว่าไหม
1: เออ
0: ก็เหมือนนี่คดีใหญ่ในบ้านเราตอนนี้ไงคุณดอทคดีข้อสู่ข้อสอบอะไรเนี่ยฮะมูลค่าเนี่ยหลายพันล้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็แบบมียิงอะไรกันด้วยนะ
0: โอ้ใช่ข่าวยิงกันอ่ะ
1: คือมียิงด้วยเพื่อแบบรับเงินไปแล้วอ้าวทำไมยังสอบไม่ผ่านนะ
0: โอ้คนนั้นนี่เน
1: า
0: ะ
1: ตามไปยิงเลย
0: ระดับ 500,000 นะนะคุณดอทโอ้โหต้องระวังเด้อ
1: 800,000 ก็มีนะก็บอกสตาร์ก็หลายแสนแล้วอ่ะ
0: เนาะไม่รู้ทำทำไมไม่งั้นเน
1: า
0: ะคุณรถ
1: ใช่
0: ต้องระวังนะ
1: ค่ะเดี๋ยวเขาก็คงจะต้องรีบกวาดล้างกันนั่นแหละ
0: เหรอ
1: ช่วงนี้ก็มีข่าวทำนองนี้เยอะ
0: ใช่ฮะครับ
1: ครับ
0: เอาด้วยความสามารถดีกว่าเขาว่าเหตุเกิดเนี่ยเป็นเพราะมีน้องคนหนึ่งเขาเหมือนเขาตั้งเขามั่นใจว่าเขาสอบได้ไง
1: เออ
0: เขามั่นใจว่าเขาสอบได้แต่เอ๊ะทำไมมันถึงไม่มันถึงไม่ได้อ่ะคะแนนมันออกมาแล้วไม่ได้คุณดอท
1: เขาก็เลยไปดู
0: สงสัยไง
1: ครับ
0: ครับก็ไปที่มาคือขุดคุยกันเรียบร้อยฮะเนาะ
1: ใช่
0: ก็เข้าใจว่าก็อยากได้ตำแหน่งในที่การงานสอบได้เนาะคนก็คนอ่านหนังสือมาจริงๆมันก็นะมันไม่ใช่ตอนสมัยเรียนนะ
1: ครับ
0: ที่เราเขียนเข้าไปในมือแล้วก็ในกระดาษแล้วก็ลอกกันใช่ไหมฮะฮะคุณไม่เคยทำใช่ไหมฮะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: แค่เท้าไปเตะคนข้างหน้านั่นเองอ่ะ
0: เ
1: ร็วๆส่งมาเร็ว
0: ๆโอ้โห
1: เขาวนกันอีนี่นานจังเลย
0: โดยเฉพาะเวลาสอบอะไรนะสอบฟิสิกส์เคมีชีวะนะ
1: ครับ
0: สงสารคนเดียวเจ็ดเดียวยิ้มอมขี้ฟันอยู่ฮะครับผมเมื่อไหร่เวลาจะหมดฮะก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าตั้งใจเรียนก็น่าจะได้อยู่แหละ
1: ครับ
0: แต่เราไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยฟิสิกส์อ่ะ
1: ใช่
0: จำได้เลยติดสูงนะคุณรถ
1: เอา
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับที่บ้านด่าเละเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: บางคนก็ไม่มีหัวทางนี้ไงแล้วก็ที่บ้านก็บังคับให้เรียนสายวิทย์ไงก็ไม่รู้
0: จะเป็นเรียนวิทย์ฐานอยู่แล้วฮะ
1: ก็ฮะ
0: ครับ
1: ครับคือที่บ้านบางคนเขาอยากให้เรียนสายวิทย์เพราะสายวิทย์มันก็จะมีคณะแบบหมอวิทย์วะอะไรพวกนี้มันต้องเรียนสายวิทย์ไง
0: เออ
1: เรียนไม่ก่อนเนอะ
0: ครับ
1: ไม่แล้วบางโรงเรียนสมัยก่อนคือสายไอสายศิลป์เนี่ยมันจะชอบเป็นรวมตัวพวกแบบนักเรียนที่มันจะนั่นๆหน่อยอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมพ่อแม่ผู้ปกครองคนเฮ้ยเรียนสายวิทย์ไปก่อนอย่างน้อยก็เป็นห้องแบบเด็กเรียนเรียบร้อยลูกก็เรียนไม่ไหว
0: ก็
1: นั่นไง
0: อย่าไปบังคับลูกนะถ้าลูกอยากเรียนอะไรเรียนเลยแต่พูดตรงๆว่าถ้าสายศิลป์โรงเรียนต่างจังหวัดก็จะแบบก็รวมพลของคนที่แบบอาจจะไม่ได้เลยไม่ได้เก่งมากมายอ่ะ
1: เก่งมันก็จะ
0: อาจจะเกเรหน่อย
1: น้อยๆหน่อย
0: แล้วเราก็เลือกตามเพื่อนไงโ
1: อ
0: ้แล้วเราตอนมอต้นเราพอได้เนาะ
1: ครับ
0: แต่มอปลายไม่ได้อ่านหนังสือ เรียบร้อย
1: ใช่
0: ครับ
1: เพราะมันก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะเพิ่มมาไงสามตัวนี้ก็เรียบร้อยฮะ
0: ครับ
1: โคตรยากเลย
0: เนาะ
1: ค
0: ุณรถก็สี่จุดศูนย์ตลอดนะ
1: โอ้ครับรวมกันสี่เทอมมาบ้างฮะสี่ละ
0: เนาะ
1: ก็มาถึงฟิสิกส์ก็จำได้ม.4ก็เรียนเรื่องคลื่นก่อนเลยอ่ะ

0: ไม่รู้เรียนไปทำไมมันเรื่องคลื่นเนี่ย
1: ตารางธาตุเนี่ยจำได้เลย
0: เคมีก็ต้องท่องตารางธาตุเนี่ยท่องไปทำไมอ่ะ
1: ผมจำได้เลยตารางธาตุเราท่องตารางธาตุไปทำไมเนาะ
0: เ
1: ราออกมาแล้วมันสามารถทำเงินได้หรือเปล่าเนาะอย่าคิดในใจอยู่เลยนะครับ
0: ครับ
1: ตารางธาตุยังท่องไม่ได้ตัวนี้เนี่ยครับผม
0: ครับ
1: อืม
0: มันได้อยู่อันเดียว H2O เนี่ยน้ำไง
1: H2O ในน้ำหนูนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ฟิสิกส์ก็แตกแรงอะไรไปเรื่อยเนาะMC อะไรนะ E อะไร M แตกแรงอ่ะ
0: กี่เท่ากับ MC สแควร
1: ์
0: สูตรอะไรนิวเคลียร์อะไรก็ไม่รู้
1: อะไรสักอย่าง
0: จากไอสไตล์อ่ะ
1: ผมก็บอกเราจะโตไปเราจะไปสร้างนิวเคลียร์หรือว่าไงฮะสงสัยก็เลยไปแตกแรงเลยคุณรถ
0: อ้าว
1: ครับหลังโรงเรียนฮะ
0: ครับ
1: แทงสโนเกอร์เสียใช้มือ เนี่ยแตกแรงเลยฮะครับผมแทงสโนเกอร์ดีกว่าฮะ
0: เ
1: รียบร้อยชีวิตครับ
0: นะฮะส่วนแมนยูนี่มีข่าวดีแล้วนะครับ
1: ยังไง
0: ก็ปล่อยตัวโอนาน่านะครับไปทับทอนสปอร์ยืมตัวต่อนะ
1: คร
0: ับ นะก็นับว่าเป็นข่าวดีของแฟนแมนยูแล้วล่ะนะครับก็ฟาบิโซโรมาโน่นะครับก็รายงานยืนยันมานะครับว่าทับทอนสปอร์บรรลุข้อตกลงในการยืมตัวโอนาน่าอีก1ปีนะนะครับแฟนแมนยูคงให้โอนาน่าไปไกลๆสโมสรเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วล่ะนะครับก็ปีแล้วได้เซเนอร์ลาเมนมาแล้วก็ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับแฟนแมนยูก็เลยบอกโอนาน่าคุณก็ไม่ต้องกลับมาอยู่กับทีมแล้วแหละนะครับซึ่งโอนาน่าก็กลับมาก่อนนะแล้วก็สุดท้ายก็แท็บซอนสปอร์ก็ไปใช้งานอีก1ปี
1: ไปไหนก็ไปใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับ
1: ไอเดเดสันเฮวิโก้เนี่ย
0: ก็เรียบร้อยแล้ว
1: ของฟอร์เรสต์ไง
0: 130ล้านปอนด์นะ
1: โอ้โห
0: เป็นนักเตะอังกฤษที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับ
1: เฮ้ยใส่อีซักเหรออ
0: ีซักนี่มันคือของพรีเมียร์
1: พรีเมียร์ใช่ไหม
0: แต่ว่านี้เป็นนักเตะอังกฤษด้วย
1: นักเตะอังกฤษ
0: คือแพงหมดอะทุบสถิติทุกอย่างอะ
1: โอ้โห
0: 130ล้านปอนด์
1: แต่ว่าทีมงานของแมนซิตี้จะต้องไปตรวจร่างกายตรวจเซียงจีที่อเมริกาเลยนะ
0: ใช่
1: แฮนเดอร์สัน
0: ก็ไปตรวจที่อเมริกาเลย
1: เล่นดีนะ
0: ก็เล่นดีแต่ว่าโหราคาก็โหดใช้ได้อยู่งั้นนะ
1: นักเตะอังกฤษแพงอยู่แล้ว
0: แต่มันแพงแบบโอ้โหขึ้นไปเยอะเพราะว่าสถิติเก่าดีคันไรนี่คือ105นะ105ดิคันไลท์นี่ย้ายจากเวสต์แฮมมาเซนอนปี2023ใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่ปี2026ก็3ปีผ่านไปนี่ขึ้นมาอีก25ล้านปอนด์นะแต่ว่าเอเลียตแอนเดอร์สันมันก็อายุก็ยังน้อยนะครับ23ปีเท่านั้นนะครับก็เป็นสถิติใหม่ของนักเตะอังกฤษนะครับ
1: ครับแต่ก็เล่นดีจริงอ่ะ
0: ก็เล่นดี
1: ครับ
0: นะครับสำหรับทางเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นเอ้ยก็เป็นตัวจริง2นัดนี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: เออเอเนเดซันเนี่ยเล่นดีเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: นะส่วนของเดิมนะครับสถิติอังกฤษก็จะเป็นของกองอังกฤษนะก็เป็นอีซักนะครับย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็125ล้านปอนด์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องดูแหละคือแมนซิตี้เขาไม่มีเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วก็ต้องเรียกว่าสร้างทีมใหม่แล้วเนาะนักเตะหลายๆคนก็ไปไงแบรนด์โรซินวานี่ก็ไปใช่ไหมล่ะนะครับแล้วก็โรดรีก็ต้องดูว่าจะเป็นสภาพร่างกายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการเล่นน่ะกุนซือมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับไม่ใช่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเพราะฉะนั้นก็นะเติมเอเลนเดอร์สันเข้าไปก็แมนซิตี้ก็มีข่าวเอเลนเดอร์สันมาตลอดซัมเมอร
1: ์
0: นะครับก็เรียกว่าเหมือนราคานี่ก็คือสกิททีมอื่นว่าไม่ต้องมายุ่งนะครับตัวนี้ของอัวนะครับแกก็ยื่นไปแบบโอ้โหยื่นไปก็โดนปฏิเสธแกก็ยื่นใหม่นะครับสุดท้ายก็ตกลงกันจนได้นะครับ
1: ครับ
0: นะ
1: ก็เรียบร้อยอาจจะเปลี่ยนทีมเยอะนะว่าไหม
0: ครับ
1: แมนซิตี้ผมว่าฤดูกาลหน้า
0: ใช่
1: เพราะมันต้องผ่าที
0: ม
1: ทีมที่ไรเดอร์ก็ไม่รู้จะได้อยู่ต่อหรือเปล่า
0: ครับ
1: แล้วเพิ่งจะได้มานะ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่
1: หลังหลังก็สำรองนะ
0: ใช่แล้วก็มีนี่ด้วยอะไรนะนิโก้คอนซาเลสมีหลายๆตัวนะครับแต่ว่าไอ้ราคาเนี่ยก็คือมันก็ยังรายงานก็ไม่ค่อยตรงกันนะนะครับมันก็ไม่ค่อยตรงกันนะครับเพราะว่าอย่างพอไปดูบางที่เขาบอกไป116 116ล้านปอนด์นะ116ล้านปอนด์แต่ว่าถ้าอย่างบางที่เขาก็บอก130นะครับราคายังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าก็เสร็จแมนซิตี้เรียบร้อยนะครับสำหรับทางเอลิทแอนเดอร์สันนะครับ
1: เรียบร้อยนะ
0: here we go แล้วนะครับสำหรับฟาบิซิโอโรมาโน่นะจ๊ะ
1: เอาเงินมาจากไหนนะแมนซิตี้รวยจังเลยฮะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: เราคุยเรื่องบอลโลกได้ไหมเป็นไงนะครับก็ในกลุ่ม F นะคุณดอท
0: ครับ
1: กลุ่มนี้ก็ ต้องลุ้นกันนะว่ายังไม่ได้บทสรุปนะว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์กลุ่มเป็นรองแชมป์แล้วก็อันดับ3ที่สุดนะ
0: อือ
1: เพราะว่าตุรกีก็ไปแล้วใช่มั้ยฮะ
0: ตุรกีตกไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับหรือเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็สวีเดนนะครับเรียงลำดับกันน่ะแต่ว่า3ทีมนี้แต่ว่าสวีเดนยังไม่เข้านะ
1: ครับ
0: สวีเดนยังไม่เข้าเกิดวันนี้ทะลึ่งโดนญี่ปุ่นยิงเยอะๆนี่ตกรอบนะฮะ
1: มีโอกาสนะ
0: 3แต้มนี่ต้องลุ้นน่าจะต้องลุ้นประตูได้4 5 3แต้มอ่ะนะครับแต่ว่าถ้า4แต้มน่ะเข้าชัวร์นะเวลานี้นะเพราะว่าอย่าง2ทีมตัวเนี้ยบอสเนียกับเอกวาดอร์มี4แต้มเท่ากันในเข้าชัว
1: ครับ
0: นะครับสวีเดนก็ขอแต้มนึงเพื่อการันตีหรือถ้าอย่างแย่ๆเลยก็ต้องพยายามโดนน้อยๆเพราะว่าตอนเนี้ยสกอตแลนด์นี่คือหล่นมาอยู่อันดับ8แล้วนะอันดับ8ของอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วสกอตแลนด์เนี่ยเพราะว่าลบ3ไปแล้วลบ3ไปแล้วนะครับประตูได้เสียแล้วก็มีแค่3แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสวีเดนโดสักแค่ลูกเดียวก็ยังพอโอเคเพราะสวีเดนมีข้อดีก็คือ2นัดแรกอ่ะคุณจบด้วยสกอร์ 5-1 ทั้ง2นัดเลย
1: เอา
0: ลูกได้เสียมันก็เลย0ไงคุณยิงตุรกี 5-1 แต่ว่าคุณก็มาโดนเนเธอร์แลนด์ 5-1 เหมือนกันนะครับลูกได้เสียมันก็เลย0เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่นัดนี้ละนะครับเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าโดนญี่ปุ่นน้อยๆหน่อยสักลูกเดียวอะไรเงี้ยก็ยังน่าจะพอจะเบียดเข้ารอบได
1: ้ครับ
0: นะครับแต่ถ้าโดนเยอะก็ตกเหมือนกันถ้าโดนเกิน3ลูกเนี่ยตกชัวนะครับเพราะคุณจะไปนู่นเลยต่อท้ายสกอตแลนด์นู่นสกอตแลนด์ตรงนี้ก็โอกาสตกก็สูงแล้วนะครับเพราะว่าแข่งจบไป3นัดนี่3แต้มแล้วก็ลุ้นได้เสียลบ3ไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: เกาหลีใต้ได้ไหมคุณดอส
0: เกาหลีใต้ก็ยังต้องรอลุ้น
1: อ
0: ่ะเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยคือ3แต้มจริงแต่ว่าลูกได้เสียมันลบหนึ่งเองไงลูกได้เสียมันลบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอ่ะมันต้องดูกลุ่มอื่นด้วยคือเกาหลีใต้ก็ต้องทำอะไรไม่ได้เกาหลีใต้นี่ก็รอลุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: ต้องรอลุ้นอย่างเดียว
1: ใช่ฮะ
0: นะครับแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มหนึ่งแน่นอนที่ยังไงอันดับสามมันก็จบ3แต้มแน่ก็คือไอ้กลุ่มฝรั่งเศสนั่นแหละเพราะว่านัดสุดท้ายเซเนกัลจะเจออิรักไงซึ่ง2ทีมนี้นะครับยังไม่มีแต้มก็ด้วยกันทั้งคู่นะครับเผลอๆอาจจะเสมอกันก็มีทีมละแต้มเองนะเพราะฉะนั้นก็ตกรอบทั้งคู่เลยนะก็เพราะฉะนั้นสวีเดนก็คงจะต้องเน้นๆเหมือนกัน
1: ครับ
0: นัดนี้ก็จัดเต็มมาเลยนะสวีเดนเนี่ยตัวรุกนี่มีทั้งอีลังกาทั้งโยเคเลสแล้วก็อีซักเลยนะ
1: มีอีลังกาใช่ครับวันนี
0: ้ขนมาหมดเลย
1: ชื่อนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: เปลี่ยน2
0: แ
1: ต่เกมที่แล้วนะ
0: ใช่
1: วันนี้อีลังกาลงนะฮะ
0: อีลังกาลงยืนมาเป็นหน้าต่ำนะแล้วก็คู่หน้าก็อีซักกับโยเคเลส
1: ใช่แล้วก็เอเลียตสตราวเนี่ยลงมาเลยครับเป็นสองคนนะที่ลงมาจากเกมที่แล้วนะ
0: อ
1: ีลังกากับสตราวนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยผมเช็คเนี่ยเปลี่ยน3ฮะ
0: ครับ
1: ไอเซโกะกับไอสกอวาระลงวันนี
0: ้อืม
1: แล้วก็หลวงพี่ไงเดซเซนไบดาลงฮะ
0: ใช่
1: ที่ผมเรียกหลวงพี่ได้ไหมตอนนี้เขาหล่อแล้ว
0: นี่มันผมยาวแล้ว
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: ผมทองมาเลยนะ
0: เออ
1: เดซเซนไบดาวันนี้เปลี่ยนสารนะญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: โอ้น่าสนใจวันนี้ญี่ปุ่นสวีเดนเนี่ยเติมเกมรุกเข้าไป
0: ครับ
1: สามภาษานะ
0: เออ
1: แล้วก็ญี่ปุ่นเน้นวิงแบ็กไหมวันนี้
0: ใช่ก็เล่นริมเส้นแต่ว่าญี่ปุ่นมันก็มีปัญหาตัวรุกไงเพราะว่าไอคุโบะมันก็เจ็บไง
1: คุโบะเจ็บ
0: คุโบะก็เจ็บ
1: อืม
0: เออนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะตัวรุกญี่ปุ่นนี่เปลี่ยนให้จะทุกนัดอยู่แล้ว
1: ก็มิโตมะมินามิโนะเป็นตัวรุกสุดตัวทำนะตัวปีกเน
0: า
1: ะของญี่ปุ่นไม่ได้มาไง
0: ครับ
1: คือไม่ได้ติดทีมชุดนี้เนาะ
0: ใช่
1: แต่มาด้วยนะนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เมสซี่ญี่ปุ่นเนาะ
0: ก็เดียงไป
1: ครับ
0: นะครับนัดที่แล้วญี่ปุ่นนี่ตัวรุกใช้เป็นเอาไคชูซาโนะมาเล่นข้างบนนะครับแล้วก็จุนยะอิโตะอยู่ขวานะครับไคชูซาโนะอยู่ซ้ายแล้วก็เป็นไอเซเวดะนะครับยืนคำเป็นหน้าเป้านะ
1: ครับ
0: ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาที่ตัวรุกอยู่สำหรับทางญี่ปุ่นนะนะครับก็ต้องดูว่าจะยังไงแต่ว่าระบบทีมเขาดีอยู่แล้วนะครับสำหรับทางญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นะครับก็ยิงตุรกีกันมาทีมละ4ลูกเท่ากันนะเพราะว่าสวีเดนชนะตุรกีมา 5-1 ใช่ไห
1: ม
0: นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นนี่ชนะตุรกีมา 4-0 แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเสมอเนเธอร์แลนด์ 2-2 นะ
1: ครับ
0: ส่วนสวีเดนนี่โดนเนเธอร์แลนด์เละเลยนะก็เขารอบแล้วแหละญี่ปุ่นนะแต่ว่าก็ความก็ ก็อย่างที่คนพูดนะว่ามันก็เลือกได้อยู่เหมือนกันนะว่าคุณจะเอาเข้าไปยังไงแบบว่าจะเป็นที่1ที่2หรือว่าที่3ดี
1: ครับ
0: เออเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณเข้าไปที่2คุณไปเจอบราซิลใช่ไหมเข้าไปที่1คุณก็ไปเจอ
1: โมร็อกโกไหม
0: โมร็อกโกใช่ไหมมันก็มีตัวตุ๊กตารอไว้แล้วแต่ถ้าคุณเข้าไปดับ3ก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปเจอใคร
1: เนาะก็ติดตามนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวถ้าแดนผมเข้าไปเช็คก็แทบไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะมีบาร์สแฟร์บรุกเกนเฝ้าสามเหมือนเดิมนะมีเดนเซลดุมฟริตนะครับลงเหมือนเดิมนะครับมียานพอฟานเฮเก้เอ้ยเก้เพิ่งย้ายจากไบรตันไปอยู่สเปอร์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมคุณรถแล้วก็โอ้โหวอร์เจฟานไดถอยหลังหรือเปล่าเราอ่ะถอยหลังแล้วก็ยกก้นอีกไหมอ่ะแล้วก็อาเก้ฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางมีกาเฟนเบิร์ชนะเฟรงกี้เดยอนะครับแล้วก็ทีนี้ไรเดอร์ครับส่วนข้างบนนะมีดอนเยลมาจริงนะไม่ใช่มาเล่นนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็โคดี้กักโปฝั่งซ้ายแน่นอนเฮ้ยยิง2ประตูใช่ไหมสุดยอด
0: ฟอร์มยอดเยี่ยมเลย
1: แล้วก็แน่นอนนะคนนี้ต้องบัดดันบ็อบบี้ที่คุณถามว่าเขาคนนี้เป็นใคร
0: ครับ
1: ก็ฟอร์มดีกับสแตนแลนด์นะเธ
0: อใช่
1: บ็อบบี้เนี่ยฮะ
0: ก็เล่นดี
1: เล่นดีเหรออ
0: ืมก็เหมือนเจอทีมที่ลงตัวแล้วนะสำหรับเนเธอร์แลนด์นะ
1: ชุดนี้แหละชุดตัวจริงอะนะ
0: ชุดนี้แล้วก็ที่สำคัญเนเธอร์แลนด์นี่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะแล้วคือช่วงเป็นช่วงแบบขาขึ้นน่ะเพราะอย่าลืมว่าตอนยูโรครั้งล่าสุดเขาก็เข้ารอบรองนะทำเป็นเล่นไปในเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับถ้าดูขุมลังนี่ก็พอใช้ได้นะนะครับเนี่ยประตูก็มีดีๆใช้ได้เกมรับนี่เหนียวมากนะครับเนเธอร์แลนด์ตัวแบบปึกๆอย่างนั้นเลยกลางก็โอเค3ตัวเนี้ยนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีคำถามเรื่องตัวรุกแต่ว่าตอนนี้ก็บรันบ็อบบี้ก็ถือว่าเล่นดีนะที่แล้วก็สองลูก
1: ใช่
0: เป็นตัวเข้าฮอตใช้ได้
1: ครับ
0: นะครับขอให้กาโปช่วยจ่ายมาหน่อย
1: อ
0: ืมแต่กาโปนี่ไม่ได้แบบปั่นเสาไกลนะครับกาโปบอกยิงเสาแรกผมก็มี
1: เล็กตัดคัทอินไซด์เข้ามาแล้วก็เบียดเสายิงเสาแรกนะ
0: เสาแรกนะ
1: ไม่ปั่นโค้งนะ
0: ไม่ใช่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลแล้วต้องมาปั่นเสาไกลทุกนัดนี่กาโปบอก
1: ครับ
0: เล่นดีนะครับก็ถือว่าประมาทไม่ได้นะสำหรับเนเธอร์แลนด์ก็แต่ก็อย่างที่บอกละสายนี้นี่คือมันก็ดันไปไขว้เจอกับบราซิลพอดีไงแล้วมันก็1แบบ1ไปเจอ2ใช่มั้ยซึ่งก็ไม่ว่าจะเจอบราซิลหรือเจอโมร็อกโกก็หนักด้วยกันทั้งคู่
1: ครับ
0: ครับ
1: เออนะฮะอ้าวก็เดี๋ยวติดตามนะวันนี้เตะ 6:00 นพอดีนะจ๊ะ
0: เออ
1: เดี๋ยวเราตามคู่ญี่ปุ่นดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นกับสวีเดนนะครับเพราะว่าเนเธอร์แลนด์กับตุรกีเค้าโดนเซียมตกรอบไปแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: แสดงชนะแน่นอนฮะที่ชนะกี่ประตูเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เออ
1: ไม่รู้สัญญาณภาพมาหรือยังคุณรถเดี๋ยวเราอาจจะต้องย้ายไปก่อนไหมหรือว่าไงฮะเดี๋ยวคุณรถลองเปลี่ยนให้ผมหน่อยได้ไหมฮะนี่เปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนก่อนนะ
0: น่าจะมาแล้วมั้ง
1: มาแล้วนะ
0: เออ
1: เราเปลี่ยนตัวเซ่เป็นยังไงจะได้ไปเตรียมตรวจกันนิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: ได้ไหม
0: แต่ปกติมันมาแล้ว
1: เหรอ
0: เออ
1: คุณรถเดี๋ยวเอารีโมทให้ผมดีก่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให ้จ่ายแพ็กเกจนะครับผม
0: จริงว่า
1: จ่ายเซ่จ่ายราคาเต็มเลย
0: เฮ้ย
1: นี่ไงครับนี่คู่นี้เลยครับเดี๋ยวฟิลิปลามยังไงเดี๋ยวพี่อาจจะออกไปก่อนนะนะครับมีข้อความทักทายกันเข้ามาสวัสดีวันศุกร์สิ้นเดือนนะครับบริสวัสดิ์ครับคุณประคุณณัฐพงศ์นะครับเอวาดอร์เข้ามีโอกาสเจอที่1กลุ่ม A เม็กซิโกมากกว่าที่1กลุ่มเคแล้วก็กลุ่ม L ใช่ไหมคุณรถ
0: อ๋อนั่นยังไม่ได้ดูอ่ะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะใช่นะ
1: อ๋อเหรออ
0: ่าเพราะว่ามันจะมีสิติอยู่อ่ะเหมือนที่เยอรมันเนี่ยเขามีทำตัวเลขมาว่ามีโอกาสเจอปารากวัยมั้งหรืออะไรเนี้ย
1: อะ
0: ไรมันมีเป็นมันยังเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่อ่ะ
1: ครับ
0: มันยังเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ก็ต้องรอดูว่าใครเข้ารอบบ้างอะไรเงี้ย
1: นี่
0: เพราะว่าโหไอ้อันดับ3เขาบอกมันมีเป็นหลายร้อยซีนาริโอเลยไงเพราะว่ามัน12กลุ่มเข้า8กลุ่มก็ไม่รู้กลุ่มไหนเข้าบ้างอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: มันมีเป็นหลายร้อยซีนาริโออ
1: ่ะแต่ว่าดับ3ที่สุดตอนนี้คือเข้าไปแล้วคือบอสเนียใช่ไหม
0: ก็บอสเนียกับเอกวาดอร์เข้าแล้วชัวร์ชัวร์เข้าแล้วชัวร์ชัวร์สองทีม
1: ครับ
0: ที่เหลือต้องไปลุ้น
1: ต้องไปลุ้นนะ
0: เออ
1: เดี๋ยวเรายังดีเราออกก่อนไหมนี่ไมด่าลงนะ
0: ครับ
1: รอมาเลยนะไมด่านะ
0: เออ
1: เฮ้ยแกไม่ผมก็รออยู่นะ
0: ก็น่าตาดีอ่ะ
1: น่าตาดีเลย
0: คือไม่เข้าใจเมื่อว่าตอนนั้นไปโกนหัวทำไมเหมือน
1: เอ้าก
0: ลายเป็นหลวงพี่เลย
1: เดี๋ยวเราจะตามคู่นี้ก่อน
0: ครับ
1: อันนี้ดาจิคามาดะชื่อคล้ายกันเลยฮะ
0: เออ
1: ครับผมส่วนพอเทนนี่หลุดหรือเปล่าอย่าขยี้แซ่ คนเราผิดพลาดกันได้เตะที่ดัลลัสนะวันนี้นะ
0: ครับ
1: พุทธศิลป์มาจากเอกวาดอร์นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกไปก่อนนะลามนะเดี๋ยวพี่ไปเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวรายงานสดเดี๋ยวตามคู่ญี่ปุ่นกับสวีเดนนะครับในช่วงหกโมงเช้าก็ติดตามทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าได้นะแล้วก็ทางเอ็มคอร์ดคอนเนคของเรานะครับวันนี้ไอ้ช่วงนี้เราลาไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปรายงานสดคู่ญี่ปุ่นกับสวีเดนนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ลูก้าโมดริชจอมทัพผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออายุไขในวัย37ปีหลายคนอาจคิดถึงการแขวนสตั๊ดแต่ไม่ใช่กับลูก้าโมดริชในฟุตบอลโลก2022เขาแสดงสถิติการเป็นมิดฟิลด์ที่ลงสนามมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์โดยลงเล่นไปถึง7นัดเต็มเกือบทุกนาทีและพาทีมชาติโครเอเชียคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จโมดริชทำสถิติเป็นนักเตะอายุเกิน35ปีคนแรกที่เล่นในฟุตบอลโลกนัดเดียวมากกว่า100นาทีคือในช่วงต่อเวลาพิเศษถึง3ครั้งในทัวร์นาเมนต์เดียวนอกจากความฟิตเขายังมีสถิติการจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง 88% และสร้างโอกาสทำประตูให้ทีมอย่างต่อเนื่องความมหัศจรรย์ของเขาคือการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่พาทีมเล็กๆอย่างโครเอเชียเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายได้ถึง2สมัยติดต่อกัน
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา Mcord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990 บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: 1-2-6-7-3-6
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาในช่วงของรายงานสดครับในทนายไลฟ์บอลโลกนะครับมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม F ครับเราจะให้ความสนใจที่ดัลลัสสเตเดียมนะ
3: ครับ
2: หรือว่า AT&T สนามของดัลลัสคาร์บอยใช่ไหม
3: ใช่
2: โอ้โหดัลลัสคาร์บอยสนามก็จะสูงเนาะแล้วก็จะมีอะไรนะเลื่อนเปิดปิดได้เลยคุณรถราคาเขาเน
3: า
2: ะ
3: ใช่
2: โอ้ตอนนี้บรรยากาศยอดเยี่ยมนะครับญี่ปุ่นกับเซเดนนะครับช่วงนี้อยู่กับผมแล้วก็คุณโอ๊ตนะครับผมเจสงศักดิ์และคุณรถสินพงศ์นะครับวันนี้เยื่อเสื้อนะครับไปทักทายกับแกรมพอตเตอร์ครับ
3: ครับ
2: วันนี้ทีมงานพูดถึงนะครับมาจากเอลซัลวาดอร์ครับมิสเตอร์อีบันบาตันครับนี่ส่วนผู้บรรยายนะครับที่โน่นก็จะเป็นเมนินไทเลอร์นะตำนานนักพากย์ชื่อดังครับชาวอังกฤษครับ
3: ครับเฮ้ยตอนนั้นไอ้กรรมการไบรอนโมเรโนอะไรเขามาจากประเทศอะไรนะ
2: เอลซัลวาดอร์อันนี้เอลซัลวาดอร์คุณรถใช่ไหม
3: เอลซัลวาดอร์ใช่ไหม
2: มาตอนเอโมเรโน่ใช่ไหม
3: โมเรโน่ใช่ไหม
2: ที่ตัดสินเกาหลีใต้กับอิตาลีปี2002
3: อันนี้เอลซัลวาดอร์นะ
2: เอลซัลวาดอร์เอลซัลวาดอร์ดาวิดโมราเนเอลซัลวาดอร์นิคาราเกัวอันโตนิโอปูปิโรนิคาราเกัวนะคุณรถนะ
3: ครับ
2: ครับอ้าวผมว่าคนตัวสูงไม่ใช่นะครับ
3: ไม่ใช
2: ่วิยาเป็นใครโคลัมเบีย
3: เวียเป็นโคลัมเบียนะครับนิโคลัสกาโลนะ
2: ผู้ช่วยเป็นเม็กซิโกนะครับแล้วก็คอยดูแลข้างหลังซัพพอร์ตเวียก็เป็นบราซิลนะครับ
3: ครับ
2: เอารายชื่อไหนไหมครับวันนี้ญี่ปุ่นนี่ก็เปลี่ยนสาธารณะนะครับ
3: ก็มีซันซูซูกินะครับยืน 3-4-3 นะครับฮิโรกิอิโตะโกอิตาคุระอายามุเซโกะนะครับของกลางมีนากามูระโอทานากะไดจิกามาดะนะครับแล้วก็สุกาวาระสามตัวรุกครับในเซนไมด้านะครับอายาเซอุเอดาแล้วก็ลิสุดวานนะครับ
2: ครับก็กัปตันเป็นอิตาคุระนะ
3: โกอิตาคุระ
2: โกอิตาคุระนะครับ
3: ก็วาตารุเอนโดมาไม่ได้นะครับเจ็บส่วนของสวีเดนนะครับประตูใช้เป็นเซสเซอร์สตรอมนะครับเกมรับมีเลนเดอร์เลิฟอิซาเคียนครับแล้วก็ลักกบิเก้นะครับแดนกลางครับกาเวียกุตมุนสันนะครับยาซีนายารีเอเลียสตราวเบิร์นฮัตสันนะครับแล้วก็มีอันโทนีลังกายืนเป็นหน้าต่ำนะครับคู่หน้าเป็นอีซักกับวิกตอร์โยเกเลสนะครับ
2: ครับก็เปลี่ยนสองนะวันนี้เอลังกานะครับมาเล่นเป็นกองกลางตัวรุกหรือว่ากองหน้าตัวต่ำนะครับส่วนนี้เซโกลงนะคุณดอส
3: ยามุเซโก
2: ครับ
3: แกก็เล่นหลังได้กลางได้นะครับยามุเซโกไอหนุ่มผมยาว
2: ใช่ฮะเพราะว่าตอนนั้นเราที่บีจีเขายิงสดน้องญี่ปุ่นเจอไอซ์แลนด์ก็ลงเหมือนกันนะ
3: ครับ
2: เซโกะนะครับเป็นนักเตะจากสโมสรเลอาร์ครับได้ที่เป็นนัดที่16ครับยังไม่มีประตูในนามทีมชาตินะครับของดาวเตะในวัย26ปีครับสัญญาณมาชเวตบริยาเซือครับเคยพาญี่ปุ่นมาแพ้เรานะในศึกเอเมอรัลด์10ครับจำได้ไหมที่ม
3: ือ
2: นะฮะ
3: ก็เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยแต่ว่าแกก็คุมต่อนะนะครับก็น่าเครียดตลอดเวลานะครับยกเว้นตอนไปเซลฟี่กับแฮร์รี่เคน
2: เซลฟี่กับแฮร์รี่เคนแกดีใจมากนะ
3: โอ้หน้าดียิ้มเชีย
2: แฮร์รี่เคนนึกว่าเป็นแฟนบอลอ้าวโค้ชญี่ปุ่นเหรอฮะอ้าวญี่ปุ่นนะครับในชุดเก่งของเขาครับซามูไรบลูชุดเสื้อสีน้ำเงินนะครับกางเกงสีขาวและถุงเท้าสีน้ำเงินนะครับส่วนสวีเดนนะครับชุดเก่งเช่นกันชุดสีเหลืองครับกางเกงสีน้ำเงินละถุงเท้าสีเหลืองครับญี่ปุ่นจะบุกจากซ้ายไปขวาครับเปิดฉากขึ้นมาวางยาวขึ้นหน้าไปครับฝั่งของสวีเดนบอลเก็บได้ทางซ้ายกุตบุนเซนแบกสายจากกลีดนะครับพยายามไปถึงสุดฉลาดตบกลับมาจังหวะนี้ไม่ได้ครับเป็นเอเลียตสตราวนะครับหลุดเข้าไปทางฝั่งซ้าย
3: ก็ได้เตะมุมก่อนเลยครับสวีเดนครับเกมผ่านไปแค่ยังไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับก็เป็นยาซินายารีนะครับจะเปิดเข้ามาครับโอ้โหตอนนี้มารุมมาตุ้มอยู่ตรงบริเวณกรอบหกหลาครับผู้ตัดสินต้องไปกำกับหน่อย
2: อายารียิงไป2ประตูนะในเกมเจอตุรกีคุณพ่อเป็นตุรกีเนาะ
3: ครับ
2: นั้นจะตัวเลยไม่ดีใจนะฮะแสดงความเคารพนะครับต่อชาติของคุณพ่อเนาะนะครับ แต่เล่นให้กับสวีเดนเพราะเกิดที่สวีเดนไงเตะมุมครับเตะมุมครั้งแรกครับทางซ้ายโอ้โหบอลลูนตุ้มบริเวณหน้าประตูครับเปิดเข้ามาสุสกี้ต้องปัดที่ไม่ก่อนเก็บได้ครับแอนโทนีเอลันกาเอลันกาท้าทายเข้ามาแล้วเปิดใส่ลิสเซอร์โดอันนะครับชนะบอลออกหลังครับเตะมุมจากซ้ายมาขวาครับสลับมาเตะฝั่งขวาครับสำหรับสวีเดน
3: ก็กดดันต่อเนื่องเลยนะครับสวีเดนโอ้แล้วก็ลูกเตะมุมอาจจะเป็นทีเด็ดก็ได้นะครับนี่ก็เหมือนซักซ้อมกันมานะครับเทผู้เล่นเข้ามาที่บริเวณกรอบ6หลานี่เพียบเลยครับไปกดดันไซออนซูซูกิไม่ออกมาตัดบอลง่ายๆนะครับนี่ในกรอบ6หลานี่สวีเดนมี6ตัวนะครับต
2: ั
3: ดเข้าไปครับ
2: ก็เห็นนะบางครั้งโค้ดไอ้เซตพีเนี่ยก็มารับจ็อบที่บอลโลกนะ
3: ใช่
2: แ
3: ต่คือกรรมการเขาก็จะติวเข้มหน่อย
2: ใช่ฮะวางยาขึ้นมาแต่เปิดไม่ขึ้นครับกุดบุนเซนครับเปิดมาแล้วโดนเตะทิ้งเสาแรกนะครับบอลย้อนกลับมาครับตั้งกันใหม่ที่คริสโตเฟอร์นอตเฟลครับผู้เล่นประตูจาก AK ครับของสวีเดนวางโอ้โหใช้บอลยาวเข้าใส่ญี่ปุ่นครับ

0: ญี่ปุ่นเก็บได้แล้วหัวยาวข้างหน้ามาเอาบอลลงพื้นลิเซโดอันอ้าวโดนอิซักเฮียนอัดจากข้างหลังผู้สินไม่ว่าอะไรครับโอชิเดนเปิดหน้าแรกเข้าใส่ครับชวนทะเลาะครับในช่วงต้นเกม
1: ล่าสุดนี่เหมือนเนเธอร์แลนด์จะขึ้นนำไปแล้วนะครับ
0: อ้าวรีบเหรอ
1: รีบเหรอเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มคนยิงประตูก่อนนะแป๊บหนึ่ง
0: รีบเลยฮะเนเธอร์แลนด์ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ยากแล้วเนี่ยยากแล้วเนี่ยใครก็ไม่ร
0: ู้ใช่เทเลสันป่ะคนซ้ายคุณรถ
1: เออ
0: โอ้โหอ้วนมาเยอะนะเอาอดีตกองหลังตัวเก่งของสวีเดนแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกเนาะ
1: ครับ
0: แพทริกอันเดอร์สันนะฮะ
1: เออหน้าตานี่จำไม่ได้เลย
0: โอ้โห
1: เด็กโกสวีเดนมันไม่ใช่เซตเตอร์สตอมหร
0: อเอาเหรอเปลี่ยนใช่ไหมคุณรถอ๋อจนได้เปลี่ยน4เดี๋ยววันนี้ประตูเอ้ยวันนี้ไอ้ทางสวีเดนได้เปลี่ยน3ใช่ไหมประตูเปลี่ยนด้วยนะ
1: ประตูมันใช้เซตเตอร์สตอมเปล่า
0: เซตเตอร์สตอมโอเคแสดงว่าเปลี่ยน3ในวันนี้สวีเดนนะฮะ
1: ครับ
0: ครับโอ้เปลี่ยนประตูเลยนะนัทธิดาเป็นอีกคนนะคุณรถ
1: ก่อนหน้าแล้วก็โดนไป5ไง
0: คนเลยเปลี่ยนเป็นยาคอบเซตเตอร์สตอมนะ
1: ครับ
0: ครับเปิดประตูจากสโมสรดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับ
1: ก็ได้ฟาวนะครับจังหวะนี้อายารีครับมาดูมุมกล้องจากผู้ตัดสินอีกทีครับโดนลิซโดอันครับเตะขาเข้าไปก็เป็นฟรีคิกครับของสวีเดน
0: ก็เปลี่ยน3เท่ากันนะคุณโดนนะวันนี้นะครับผม
1: ครับส่วนของเนเธอร์แลนด์นี่ก็เป็นเอวิสเกลลี่นะครับทำเข้าประตูตัวเองไปนะนาทีที่3นะครับตอนนี้เป็นเนเธอร์แลนด์นะครับขึ้นนำตูนิเซียไปแล้ว 1-0
0: นำเร็วนะแต่ว่าเราจะก่อติดคู่นี้ก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ครับคู่ญี่ปุ่นกับสวีเดนนะครับที่ดัลลัสครับวางยาขึ้นหน้าไปครับซูซูกิวางขึ้นไปจะให้โดอันฝั่งขวาตอนนี้อันดับแบบเรียลไทม์นะครับกราฟิกขึ้นมาครับเนเธอร์แลนด์จะมี7แต้มนะญี่ปุ่นมี5นะครับสวีเดนมี4สวีเดน4เพียงพอเน
1: า
0: ะ
1: 4เข้าแล้ว
0: ครับ
1: 4เข้าชัวร์
0: โอ้วันนี้เปลี่ยนประตูแล้วหลังจากที่โดนไป5ลูกนะครับนัดที่แล้วครับวันนี้กับพอตเตอร์เปลี่ยนประตูแล้วนะบอลนะทางซ้ายครับเอลเลสตราคือหลังกลับมาให้กุดมุนสั้น
1: อ้าวจ่ายไม่ดีครับญี่ปุ่นตัดได
0: ้แล้วตัดได้จังหวะนี้โดนหนึ่งพยายามที่จะไปครับพยายามหนีไปของมาเอดะเอาไม่ได้ถึงเส้นหลังเลยแต่กรอบเขตโทษจะเข้าเส้นหลังปูสินผายมือครับโดนอัดคว่ำไปครับ
1: โอ้แกจะเลี้ยงกับวัดยังไงก็ไม่ทราบครับมาลุยไปคนเดียวเลยครับไดเซนมาเอดะนี่ครับตัดบอลมาได้แล้วก็ล่ามาทางขวาครับโอ้สุดท้ายก็โดนกระแทกนิดนึงครับร่วงลงไปเป็นคุณมุนสั้นนะครับกระแทกผู้สินไม่เป่าครับสวีเดนลุยต่อครับ
0: พูดแบบนี้ชวนทะเลาะนะสวีเดนนะเอามาจะได้สักตัวเดียวจะว่าได้ลุ้นเข้าไปยิงนะครับได้กดของเบิร์นฮัสซันครับได้กดด้วยซ้ายเดบอร์เรดเกินไปเข้ามือของไซออนซูซูกิครับ
1: โอ้ลูกนี้ทำชิ่งกันสวยนะครับเบอร์นาซันนี่จากริมเส้นทางขวานะครับชิงอยู่2ทีครับครั้งสุดท้ายนี่กับอิซักครับแปะคืนมาแล้วแกก็ยิงด้วยซ้ายโอ้สวีเดนนี่คือนัดสุดท้ายไอ้ทีมที่มันมีลุ้นเข้ารอบเนี่ยหลายทีมมันก็จะเรียกว่าโค้ชก็ต้องกระตุ้นนะครับให้คุณวิ่งอ่ะวิ่งเข้าไว้ครับ
0: วิ่งเสียใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: ยิงแบบพิตูนเลยครับก็โอ้คือนักเตะมันก็จะต้องเรียกว่าวิ่งสู้ฟัดอะวิ่งเข้าไว้ครับเพราะว่า
0: ครับ
1: ไม่งั้นเกิดแพ้ก็มีโอกาสตกรอบสูง
0: คุณสิทธิบอกว่าให้เราพากันมันนะครับในช่วงเช้านะครับเราใจหน่อยเดี๋ยวจัดให้ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะทุกช่องทางนะครับผมรวมทั้งทางต่อด้วยนะบ้านดำนะครับบ้านแดงบ้านดำมาหมดนะอย่าลืมนะครับเอ็มคอร์ดคนได้ของเราด้วยนะครับอย่าลืมกิจกรรมของอสมทของเราด้วยนะเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับรับลุ้นกันวางยาวมาครับทางเดจิคามาดะออกขวามายูกินาริสุกาวาระครับเล่นฝั่งขวาให้ที่โดอันมองข้างในครับลิซิดัตยอดเข้ามาตรงกลางติดทางอิซักเฮียนกองหลังจากแอตแลนตาครับญี่ปุ่นขึ้นมาบ้างครับจ่ายเขาจะจ่ายยัดมาธนากะรับไม่ติดแล้วอุยดาน่าจะล้ำหน้าครับล้ำหน้าครับของอุยดาครับ
1: ก็มีธงล้ำหน้าไปก่อนนะครับยังทำอะไรได้ไม่ค่อยถนัดนะครับญี่ปุ่น ตัวรุกนี่ก็เปลี่ยนแทบจะทุกเกมเลยครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เอ้าเนเธอร์แลนด
0: ์1-1เหรอ
1: เหมือนจะขึ้นเลข2มาแล้วนะฮะ
0: เอ้าเหรอฮะ
1: เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มคนยิงก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เผื่อไม่ได้เลยครับเนเธอร์แลนด์เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มคนยิงก่อนนะบางทีตัวเลขพวกนี้มันชอบขึ้นก่อนนะ
0: เมื่อกี้ผู้ตัดสินอีบานบาตันจากเอลซอร์เนี่ยก็ไปเตือนเคโตะนะครับมุระไอ้หนุ่มรูปงามนะฮะวิงแบ็กซ้ายของญี่ปุ่นว่าเอ้ยทุ่งเท้าอยู
1: ่
0: ดึงขึ้นมาหน่อยฮะ
1: อ๋อนึกว่าหล่อเบาๆหน่อย
0: เพราะว่านักเตะหลายๆคนก็ชอบเอาถุงเท้าล่นลงมาใช่ไหมล่ะแล้วใส่สนับแข้งเล็กๆอ่ะกระจิ๋วเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: ครับแฟนบอลชาวญี่ปุ่นนะครับนี่น่ารักดีนะทาหน้าสีขาวแล้วก็มีอะไรแดงๆติดอยู่ที่จมูกนะครับ
1: ก็เป็นรูปธงชาติไง
0: ใช่เอาเกมน่าสะดวกนะครับติดตามได้ครับทาง FM Gas Play ของเราครับวางยาเข้าหน้ามาก็ได้ฟาครับอายาเซอุยดะนัดที่แล้วก็2ประตูนะอุยดะเนาะติดทีมชาติมานานหลายปีนะแต่ว่าช่วงแรกก็เป็นสำรองคนโดด
1: ใช่
0: โดนวิจารณ์เยอะนะช่วงแรก
1: ตอนนี้ก็มีสกู๊ปประวัติแกเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะไปหาดูได้อ้าวบ้านบ๊อบบี้นี่ยิงแล้วนะ
0: โอ้เหรอ
1: ก็ประตูที่3ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับบ้านบ๊อบบี้ก็เนเธอร์แลนด์นำ 2-0 แล้วนะครับ
0: สุดยอดนะ
1: โอ้แบบนี้สถานการณ์กลุ่มนี้ก็น่าจะคลี่คลายอย่างรวดเร็วแล้วมั้ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: 2-0นะ
1: ใช่ก่อนเกมนี่คือญี่ปุ่นจะลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มก็คือต้องยิงให้เยอะกว่าเนเธอร์แลนด์นะโอ้แต่เนเธอร์แลนด์นี่2ไปแล้วครับ
0: รีบไงตุรกีก็ปัญหาในทีมเยอะเนาะ
1: โอ้ตุรกีก
0: ็แอกเวเรนามาก็ไม่ว่าอุยดะจังหวะนี้เกือบได้บอลจากเพื่อนนะครับแต่ที่ไปก่อนนะครับทางกุนเมอร์สันบอลสองไปขอญี่ปุ่นครับตอนนี้ดันขึ้นมาสู่ครับหักในเข้ามาโดอันอยู่ในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซครับยังได้ครับธานากะแล้วปัญญาโอ้ยสุกาวาระโดเซฟข้อมูลสินไม่ว่าอะไรครับแล้วอายาดีให้ครับทางเอลันกาหนีกินตัวมาสวยเอาเอลันกาหนีกินตัวมาแล้วโดนชนร่วงไปธานากะผู้สินให้ฟาครับธานากะโดนไหมอ่ะ
1: ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเหมือนกันนะครับผู้ตัดสินค่อนข้างจะใจดีครับกำลังติดเครื่องมาเลยครับ
0: ไอ้หนุ่มลูก
1: บอลแล้วก็สุดท้ายเอาธานากะครับต้องมาดับเครื่องชนไปก่อน
0: มิดฟิลด์จากกรีซนะครับเพื่อนซีไม่ได้มานะคารุมิโตมะครับสองคนนี้เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กเลยแล้วอยู่ในย่านเดียวกันด้วยนะ
1: ก็สร้างสตอรี่ไปเมื่อฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับ
0: ใช่ที่มิตมะใช่ไหมที่ตบมาข้างในอ่ะ
1: เปิดมาแล้วก
0: ็บอลมัน
1: ติดเส้นอยู่นิดนึงอ่ะ
0: ถ้ามองจากมุมที่เราดูฟุตบอลประจำมาเนาะบอลมันออกไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าถ้าดูจากมุมสูงบอลยังไม่ออกเลยครับติดเส้นอยู่เกมจุดสเปนนะญี่ปุ่นนั่นนะฮะอ้าววายาคานามาโยเคและใช้ความสูงใหญ่ครับให้ทางอิซักจ่ายทะลุไปไม่ได้อุบอลชิงกันตรงกลางสวยครับยังเคยอยู่ครับธานากะได้บอลธานากะหลอกสวยซีดานเทิร์นนิดนึงไหลมาแก้ทางซ้ายครับให้คามาดะแม่เร่งครับในกับระคลักกลับมาธานากะขอกับเดจิคามาดะเล่นช้าๆ
1: คือสวีเดนก็แทคติกที่วางมานี่ก็คือพอญี่ปุ่นครองบอลก็จะไหลลงไปเล่นเกมรับนะครับ
0: แถ่ทะลุช่องจากกลางไปหน้าจะให้หลวงพี่ครับในเซตโอ้ผมติดหลวงพี่ขออภัยในเซตไม่ด่าฮะแกตัดผมหล่อแล้วนะ
1: จากนี้ก็ไม่ได้ทำทรงหัวโล้นแล้วครับไดเซนไมด้าก็ยัง 0-0 อยู่นะครับผ่าน10นาทีคือสวีเดนก็ไม่ประมาทนะครับอย่างที่บอกไปพอญี่ปุ่นครองบอลในพวกเขาก็จะลงไปรับในแดนตัวเองครับเพราะว่าเสมอมันก็เพียงพออ่ะสำหรับการเข้ารอบนะสวีเดน
0: ครับบอกว่าแฟนหนูดูทีวีนะครับแต่หนูดูช่องของพวกพี่ภาคสนุนครับอุ๊ยขอบคุณมากครับผมหน้าม้าเรานะญี่ปุ่นย้อนหลังกลับมาครับให้ซูซูกิเปิดด้วยซ้ายวางขึ้นหน้ามาบอลลึกเกินไปครับวันนี้ยืนหลัง4ไหมคุณรถสวีเดน
1: หลัง3ไง
0: เออคุณบุญสั้นน่ะให้มาตรงกลางแล้ววางยาวขึ้นหน้าไปครับอย่างนี้ดักได้เอาชิงกันแล้วโดดดึงเสื้อได้ดึงอย่างได้ครับคามาดะให้นายคามาระทางซ้ายเดี๋ยวจีคามาดะเดี๋ยวพร้อมดีครับกับพาเลตขอมาตรงกลางครับธานากะคามาดะให้ซ้ายมาไม่สวีเดนก็ถอยลดลงไปตั้งรับครับ ดวนดวนก็เหมือนเป็นตัวฟรีนะครับจากขวาเนี่ยโล้ไปซ้ายครับธนากาครับบอลตรงกลางสนามไหนมาให้ฮิโรชิกิอิโตะหยอดขึ้นหน้ามาสวยครับคาบะดะยอล้างกระปาไหนกับระเอามีพื้นที่รอเปิดไปที่เสา2ลูกนี้จะให้สุกาวาระครับที่โฉบไปในกรอบเขตโทษบอลหลุดออกหลังไป
1: โอ้วางลึกมาเสา2นี่ว่างเหมือนกันนะครับสุกาวาระที่แอบเติมขึ้นไปแต่ว่าลูกมันลึกไปหน่อยถ้าไม่ลึกนี่สุกาวาระเล่นได้ข้างในมีรออีก2นะครับตบกลับมานี่น่าจะเป็นเรื่อง
0: สนว่าไงวันนี้นัดนี้คุณโดน
1: ไม่เจอฮะ
0: ไม่เจอนะ
1: จะได้ถามทัศนะแกซะหน่อย
0: ครับ
1: ครับเมื่อวานน่าจะรวยสนเนี่ยช่วงนี้ผมไม่ค่อยรับคิวภาคแล้วมั้ง
0: อุ้ยเหร
1: อ
0: สตินักภาคที่นักหาที่สุดคือคุณเจ๋งดีสุดพยองเดชอ้าวเอ๊ทำไมเป็นอย่างนั้นแหละฮะเดี๋ยวพยองเดชมานะช
1: ่
0: วงเช้าครับคู่ตอน 9:00 น.นะครับเป็นการกันในกลุ่มดีนะ
1: ครับ
0: ครับน่าจะตามคู่ปารากวัยอ่ะ
1: ก็มีปารากวัยเจอออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีที่ตกรอบไปแล้วเจออเมริกา
0: ก็น่าจะตามปารากวัยเจอออสเตรเลียแล้วฮะ
1: เพราะว่าลุ้นเข้ารอบกันโดยตรง
0: ใช่อเมริกาเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วทุ่มกระแสครับของกุดบุญสั้นทุ่มไกลเข้าไปข้างในครับหม่งทีมาก่อนเป็นอุ้ยดาที่ลงไปช่วยแกมรับครับแล้วเอาวางยาวเข้าด้ามาไมดาวิ่งไล่ล่าไปกับทางเซตเตอร์สตอมครับประตูที่ลงมาเป็นตัวจริงวันนี้นะยาขอบวิดีโอเซตเตอร์สตอม
1: กองเชียร์ญี่ปุ่นนี่ก็
0: ฐานะฐาตานะ
1: เหมือนมากันเยอะนะครับ
0: เหมือนเอ็นนักร้องวงคิดเลยฮะ
1: ของญี่ปุ่นเขาก็สีสันอยู่แล้วนะครับแล้วก็กองเชียร์เขาก็ไปทุกที่ทั่วโลกครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าประเทศก็เรียกว่าคนก็พอมีตังค์อยู
0: ่วางยาวข้างหน้ามาครับจะให้เอลันกาที่วิ่งทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลหลอกหลังไป
1: ก็ยัง 0-0 นะครับส่วนคู่นู้นเนเธอร์แลนด์ยังนำ 2-0 อยู่นะได้2ประตูอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด
0: ์สบายนะเนเธอร์แลนด
1: ์ก็เข้ารอบไปก็อย่างนี้ถ้าเป็นแชมป์กลุ่มก็จะไปเจอโมร็อกโกนะครับ
0: ครับอ้าวแล้วเก็บได้ครับไดกามุระออกขวามาโดอันโดอันแตกเข้าซ้ายไหมโดอันเขาปัดด้วยซ้ายแล้วแต่ว่าอย่างติดกราเบียวกุดบุษสั้นครับที่วิ่งบีเข้ามาได้บอลทางซ้ายครับแต่เซนไม่ดะไม่รีบครับคือหลังกลับมาตั้งกันใหม่ที่ฮิโรชิอิโตะโกอิตาคุระตอนนี้อยู่อาจักเนาะอิตาคุระ
1: ใช่
0: แต่ก่อนเล่นกับจัดดักครับเฮ้ยเยอรมันแล้วก็ได
1: ้
0: อ้าวจังหวะนี้เปิดมาแล้วติดครับอายารีจะทิปออกขวามาให้อ้าวโดนเสียบคว่ำไปครับโอ้จังหวะขึ้นไปของเอเลนก้าครับโดนฮิโรชิอิโตะนะครับทำฟาวไว้ก่อนบริเวณริมเส้นฝั่งซ้าย
1: ก็ลูกมันย้อนหลังนะครับเอเลนก้าก็เลยต้องใช้เวลาจับแล้วก็หมุนนิดนึงครับอิโตะเขาเข้ามาถึงบอลพอดีครับสอยเขาท้าไว้ก็เป็นฟรีคิกนะครับส่วนในเบิร์นฮัตสันนี่เวลาวิ่งช่วยไปไกลๆโยเคเลสหน่อยครับโอ้หน้ามันเหมือนกันเหลือเกิน
0: ทรงเนี่ยคล้ายกันนะ
1: ทรงนี่เหมือนกันเลยครับ
0: ครับ
1: ก็ค่อยๆขึ้นเกมมาครับก็ยังสูสีอยู่นะครับโอกาสลุ้นทำประตูก็ยังไม่ค่อยมีครับทั้งสองทีมมีเบิร์นฮัตสันนะครับได้ยิงด้วยซ้ายเบาๆไปทีนึงทักทายไซออนซูซูกิไปครั้งหนึ่งครับ
0: ตั้งแต่ต้นเกมอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ส่วนญี่ปุ่นนี่ก็ยังไม่มีนะครับจังหวะจบสกอร์อายาเซเวดะนะครับก็ยังได้บอล น้อยมากครับเกมนี
0: ้กลับมาให้ซูซูกิครับเปิดด้วยซ้ายอ้าวแม่นด้วยครับไดกามุระเล่นกับไดจิขามาดะและทีมมาสวยครับโดอันเหมือนจะเป็นตัวฟรีนะวิ่งตลอดเลยครับขวามาซ้ายแล้วครับไดกามุระได้บอลมีโดอันวิ่งอ้อมให้แต่เลือกที่ดาชิคาบะดะไหลมาทานากะมีพื้นที่ไม่ง้างยิงครับออกขวามาสุกาวาระได้บอลทางขวามีพื้นที่ด้วยรอเปิดเข้ามาที่เสาจะเปิดลึกไปเสาไกลนะครับแต่ว่าบอลเข้ามือของเซเตอร์สตรอม
1: ก็เปิดล้นไปหน่อยนะครับแล้วก็สวีเดนจะบิ้วเกมขึ้นมาครับเอาทานากะชิงบอลไปได้นะครับโอ้โหตรงนั้นนี่อันตรายเลยครับแต่ว่าโดนจับฟ้าไว้ก่อนครับเอาทานากะ ข้าไปเบียดแย่งบอลกับทางอายารีนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินจับฟาว
0: ล์17นาทีครับ0ต่อ0ครับที่ดัลลัสสเตเดียมได้เปิดฟรีคิกจากหน้าบ้านมาครับยาคอบเซตสตอร์มประตูของสวีเดนจะให้อิโอเคเรสบอลโดดเกินไปครับขึ้นไม่ได้ครับอายุมุเซโกก็เข้าติดตัวเร็วเลยครับขึ้นไม่ได้ครับอิโอเคเรสบอลหลุดออกหลังไปแฟนบอลญี่ปุ่นเชียร์ลูกนะแล้วประเพณีของเมื่อเขาบอลจบก็จะเก็บขยะนะ
1: ครับ
0: แต่แม่บ้านบอกเวลาอยู่บ้านก็เก็บขยะแบบนี้ได้ไหมฮะบอกคุณพ่อบ้านเนี่ย
1: ครับ
0: พ่อ
1: บ้านก็เวลาออกนอกบ้านเนี่ยแหมสะอาดจัง
0: อ้าวก็เมคพิกเจอร์นิดหนึ่งฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เขาเคลียร์ห้องแต่งตัวอะไรหมดอ่ะนะครับแม่บ้านสนามอะไรไม่ค่อยมีงานทำนะฮะเวลาเจอญี่ปุ่นเนี่ย
0: อิหร่านเขาก็เคลียร์พื้นที่ตอนที่เตะที่ลอสแอนเจลิสนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ก็เขียนคำขอบคุณไปยังชาวลอสแอนเจลิสด้วยนะที่ต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีครับเพราะนั้นสุดท้ายอิหร่านเขาเตะ
1: ที่
0: เซีย
1: ตเ
0: ทิลสองนัดเตะที่แคลิฟอร์เนียนะก็เลยขอบคุณนะครับแล้วก็บอกว่าขอให้ศักยภาพจงเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่ต้องถามพี่ถามก่อนนะเนาะแล้วแต่รวมแกครับสวัสดีทุกท่านมานะครับบอลทางขวาครับเซโกไหลเข้ามาข้างในครับขอไกลไกลกับไมดะจะวางอยากขึ้นหน้าไปครับคาบาดะจะให้สุกาวาระที่วิ่งเติร์นขึ้นไปทางฝั่งขวาครับยังติดคาราเบลกุดบุนสั้น
1: นี่หน้าไม่ค่อยญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับ
0: น่าจะเป็นชาวน่าจะเป็นคนในดัลลัสบ่าแล้วก็ใส่เสื้อ
1: ใช่หน้าตาไม่ค่อยญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่แกรมพอตเตอร์นะครับกุนซือที่เข้ามากอบกู้สวีเดน
0: ตกรอบคัดเลือกในโซนยุโรปนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าได้สิทธิ์ในฐานะเนชั่นลีกมาแข่งแล้วก็เพลย์ออฟมาเรื่อยๆจนได้สิทธิ์มาแข่งขันนะครับฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่13นะ
1: ครับ
0: สวีเดนก็ญี่ปุ่นเนี่ยมาฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่7ติดต่อกันนะ
1: แต่ก็ยังไม่เคยผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายไปได้นะครับญี่ปุ่น
0: ใช่ฮะสวีเดนในครั้งที่แล้วไม่ได้มานะคุณโรส2018ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครั้งที่แล้วตกรอบคัดเลือกนะครับสวีเดน
1: อัน
0: นี้รองแชมป์นะเนี่ยปี58นะคุณโร
1: สแทงมาลูกนี้ก็ลึกไปหน่อยนะครับเคโตะนากามูระก็ตอนนี้เกมของญี่ปุ่นดูไหลลื่นกว่านะครับแต่ว่าก็ยังจ่อพื้นที่สุดท้ายไม่ได้นะญี่ปุ่นนะครับส่วนสวีเดนก็กลายเป็นว่าตอนนี้เจอเกมเพรสซิ่งของญี่ปุ่นเข้าไปนี่รับส่งบอลกันผิดพลาดตลอดนะครับ
0: ครับ
1: บอลนี่ไปไม่ถึงคู่หน้าแล้วนะครับสวีเดน
0: วางยาขึ้นไปครับทางลาเกอร์บิลเคอร์ให้เอลันกาโดดเด่นนะครับในช่วงต้นเกมเจอกับอิตาคุระเข้าขาตัวเดียวเลยครับต้องฉีกตรงกลางไปเล่นฝั่งซ้ายก่อนนะครับทางโกยตาคุระบอลคือละกระบาก่อนครับสวีเดนไหลมาใกล้ๆอิซักเฮียนเหมือนขยับไปเล่นตรงข้างในนะคุณโดนักตรงกลางอ่ะ
1: ก็จังหวะแบบขึ้นเกมมั้งคือจังหวะบิวเกมอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นตอนญี่ปุ่นบุกก็สวีเดนยืนหลัง5เลย
0: ยาเซนเดยาลี่ครับจะให้อลิสเตอร์อิซักครับโอ้การเคลื่อนที่วิ่งของแกแม่ทำไมเล่นกับสวีเดนเล่นดีฮะ
1: ก็ร่างกายดีหายเจ็บแล้ว
0: โอ้โหเล่นกับลิเวอร์พูลพวกคนนี้เจ็บแล้วเจ็บอีกฮะ
1: ทีมแพทย์คุณมีปัญหาเปล่า
0: น่าเสียซูซูกิเปิดตรงๆข้างหน้ามาเอ้าให้สวยครับเวดะมาที่ดาจิคามาดะออกซ้ายมาเคโตะนากามูระไอ้หนุ่มรูปหล่อนะครับบอลทางซ้ายเปิดเข้ามาครับอีโตะแล้วก็ได้บอลด้วยนี่ลิซึโดอันนะครับเป็นไดเซนไมดาครับแม่ไดเซนไมดาครับชมที่เสาแรกได้บอลแต่ว่ากดไม่ลง
1: โอ้เขาไปทำทรงหัวโล้นแบบเดิมมาดีแล้วครับจะได้จำง่ายๆแม่ถอยกลับมาหม่งลูกนี้นะครับแต่ว่าก็ทิศทางก็ยังไม่ตรงกรอบครับลูกหม่งของไดเซนไมดาจังหวะเติมของฮิริกิอิโตะครับทางซ้าย
0: ครับ
1: เล่นกับเคโตะนากามูระแล้วก็ได้วางเข้ามานะครับโอกาสลุ้นน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับของญี่ปุ่นในเกมนี
0: ้เซตเตอร์สตอมวางยาวขึ้นหน้าไปครับอย่างติดอิตาคุระบอลนั้นสอเก็บได้ครับของญี่ปุ่นทานากะเล่นกับไดจิคามาดะคู่กลางนะครับของญี่ปุ่นโอ้ยจ่าเดี๋ยวนี้คามาดะให้ไมดะครับไมดะไม่พร้อมเล่นหรือว่าคามาดะจ่ายยาวเกินไปฮะ ก็เจอกันมา4ครั้งเป็นเกมกระชับมิตรหมดเลยนะครับสวีเดนไม่แพ้นะชนะ2เสมอ2ครับไม่เคยดวล

0: กันในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลยครับนี่คือครั้งแรกเลยครับที่ทั้งคู่เจอกันครับในรอบไฟนอลครับสวีเดนพยายามที่จะขึ้นเกมมาครับทางซ้ายกันนาเบ้กุสมุสันไหลให้อิซักเฮียนออกขวามาครับกุสตาฟลาเกอร์บิลเคอร์กลับมาที่เซเตอร์สตอมสาดโดกหน้าไปก็ไม่พยายามที่จะบิ้วอัพขึ้นมาในเวลาโดนบีบเลยครับทางสองฝั่งทั้งสองฝั่งเลยนะครับไหลออกซ้ายมาครับเอเลสตราวแม่ไมตีไทเลอร์บอกเอเลสตราวกลับมาที่กุสมุสันจ่ายลงมาอิซักถอยลงมาเล่นกับบอลต่ำครับจังหวะนี้อายารีให้กับกุสตาฟแล้วก็บิลเคอร์อิซักเฮียนดันขึ้นมาสูดนะครับผู้เล่น10คนของสวีเดนเข้ามาข้ามแดนของญี่ปุ่นครับโดนไล่ล่ามาเลยครับต้องขึ้นหลังกลับมาตากันใหม่ที่เซเตอร์สตอมศูนย์ศูนย์อยู่นะครับผ่านมา23นาทีอ่ะไม่มีไอเดชันเบรก
1: เหรอรอจบนี่ก่อนดิ
0: เอาเหรอฮะ
1: น้องรอให้มันบอลออกก่อน
0: ส่วนเนธแลนด์ยัง2ศูนย์อยู่นะ
1: ส
0: บายสบายครับวันนี้ใครเชียร์สีส้มนะฮะสีส้มคืออัศวินสีส้มนะ
1: ครับ
0: อย่าไปคิดลึกนะครับซูซูกิเห็นไม่มีไฮเดชันเบรกก็เลยเตะออกข้างไปเลยครับ
1: นั่นไงก็
0: อย่าพักครับ
1: ช่วงพักนะครับไฮเดชันเบรกนะบอลออกพอดีนะครับก็จบควอเตอร์แรกไปนะครับคู่นี้ก็ยัง 0-0 อยู่นะครับญี่ปุ่นกับสวีเดน
0: ครับเชียร์ญี่ปุ่นเนี่ยครับเพราะชอบเคียโกะฟูกะดะครับโอ้โหตำนานเลยนะฟูกะดะเวลาเราไปถ่ายเวลาเราไปตัดผมที่ร้านบาร์เบอร์จะต้องมีรูปของน้องเขาใช่ไหมฮะ
1: ครับอ๋อยังดีฮะแถวบ้านผมเป็นปฏิทิน
0: อ้าวโอ้ปฏิทินเลยเหรออ
1: ืมอยากขโมยกลับบ้านมากเหลือเกิน
0: ครับ
1: อ้าวนี่โหยกเฮเลนี่แทบไม่ได้เอ่ยชื่อเลยครับ
0: อืม
1: เงียบเหงามากครับเกมนี้ส่วนซานซูซูกิก็มีไปแล้ว1เซฟนะครับไม่ยากเท่าไหร
0: ่กรรมการคู่เนเธอร์แลนด์น่ารักจังครับพี่จะเป็นผู้ตัดสินญี่ปุ่นป่ะเอ้ยผู้ตัดสินอเมริกาป่ะเป็นสภาพสตรีหรือเปล่า
1: ไม่ดูก่อนฮะ
0: เอาเป็นเม็กซิโกคุณโดนผู้ตัดสินสภาพสตรีอ่ะผมจำได้ว่าเป็นผู้ตัดสินผู้หญิงอ่ะคาเทียอิเซลกาเซียครับเป็นผู้ตัดสินในวัย33ปีจากเม็กซิโกครับเป็นสภาพสตรีนะในเกมเนเธอร์แลนด์เจอกับตูนิเซียครับคู่นั้นเตะกันที่คาซาซิตี้นะก็2 0นะเดทแดนตอนนี้ครับสบายสบายเสือคู่เราครับอยู่ที่0-0วันนี้ญี่ปุ่นต้องชนะนะครับอ้าวลุ้นกันนะผมฟังดูทีวีเดี๋ยวฟัง99ครับเพราะว่าฟังภาษาต่างประเทศไม่ออกเอ้าทำไมไม่เปลี่ยนเป็นไทยนะฮะ
1: เป็นแบบนั่นหรือเปล่า
0: เอาเหรอ
1: เฮ้
0: ถามมาญี่ปุ่นฟอร์มดีหรือเปล่าครับ
1: ก็เล่นทรงประมาณนี้แหละฮะญี่ปุ่นแต่ว่าระบบวิธีการเล่นอะไรเขาค่อนข้างจะไหลลื่นนะตอนนี้ก็ถ้าดูตามทรงเกมเขาถือว่าดูดีกว่าสวีเดนเล็กน้อย
0: ครับ
1: แต่ญี่ปุ่นมันก็จะมีปัญหาก็คือจังหวะเกมรุกในพื้นที่สุดท้ายอะไรต่างๆนี่แหละคือก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็แทบจะไม่มีกองหน้าที่มันไว้วางใจได้เท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามาชุดนี้มันก็มีอาเยเซเวด้าไงจะมาที่เป็นดาวยิงหลีกคอนแลนด์มาก็ถือว่าเป็นความหวังได้หน่อยแล้วก็จะมีตัวสำรองใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอโกกิโอกาวะอะไรเงี้ยที่ก็สิทธิ์ยิงให้กับทีมชาติค่อนข้างจะเยอะก็เลยพอจะฝากผีฝากใครได้สองตัวนี้
0: นี่ทีมงานก็มาไว้บอร์ดนะครับมาคุยกับหลวงพี่นะเดเซนเบดาส่วนฝั่งของสวีเดนนะครับกันนัมพอร์เตอร์ก็ปลุกเราครับก็มาปลุกสวีเดนให้ฟื้นคืนชีพนะ
1: ใช
0: ่ตกรอบคัดเลือกส่วนยุโรปไปแล้วนะครับได้สิทธิ์แข่งต่อในเนชั่นลีกไง
1: ครับ
0: ก็ฝ่าด่านอลหันและเข้ารอบมาได้ครับไปดีรองแชมป์โลกปี58ดัชสวีเดนฮะ
1: แคมพอเตอร์ก็ช่วงลุงๆก็อยู่ไบตันเนาะ
0: ใช่
1: ลุงสุดแล้วอยู่ไบตันนะครับ
0: แล้วไปเชลซีเป็นยังไง
1: โอ้เรียบร้อยฮะแป๊บเดียวเองเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็ไปอยู่เวสต์แฮมก็ไม่ลุ่งนะสุดท้ายก็มาทำสวีเดนดีกว่า
0: ครับบอกว่าวันนี้ให้มีคนดู 5,000 นะครับพร้อมกันนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นตอนนี้มีคนดูประมาณ 1,000 นะครับขอบคุณมาก กลับมาเตะกันต่อครับหลังจากที่พักดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับบอลของสวีเดนครับอิสักเฮียนให้กับกุสตาฟแล้วก็บิลเคอร์กลับมาที่ยาคอบเซตเตอร์สตรอมประตูของสวีเดนวางยาขึ้นหน้ามาโยกเฮเลโก้ขึ้นไม่ได้ครับเจออิตาคุระเข้าหลังเร็วแล้วหม่งได้ด้วยบอลชิงกันเอ้าหรือว่าไม่ฟาวครับอุยดาไปเข้าขลังใส่อิสักเฮียน
1: ก็เสียฟาวไปครับอาจจะใส่อุยดานะครับไปชนก่อนเออแต่สวีเดนนี่ดูมาเจ้าลินเนอร์มาเล่นกองกลางนะครับเนี่ยแล้วก็เอาสตราวเนี่ยไปเล่นทางซ้ายนะครับแม่มีการปรับครับแล้วก็กุนมุนสั้นเนี่ยมายืนเป็นกองหลังตัวทางซ้ายนะสวีเดนเนี่ยเสียบอลอีกแล้วครับช่วงนี้สวีเดนเจอญี่ปุ่นบีบแล้วเสียบอลบ่อยมากเลยครับ
0: เอาขามาดะให้เพื่อนแล้วให้เฟือกเพื่อนครับเล่นยากครับแล้วเอลังกาได้บอลทางขวาไหลข้างในเข้ามาแรงเกินไปแรงเกินไปแล้วครับจะให้ทางอายารีครับที่เติมขึ้นไปในกรอบเขตโทษบอลหลุดออกหลังไปครับอายารีก็พยายามที่จะล้มตัวแล้วเกี่ยวบอลลูกนี้บอลแรงเกินไปครับเอลังกาให้น้ำหนักแรงไปนิดโอ้สนามสวยนะลูกจะปิดราคานะที่ AT&T Stadium ครับในดัลลัส
1: ใช่
0: สนามที่ทีมที่มีมูลค่ามากสุดของวงการกีฬาใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ลัสคาบอยครับ
1: เ
0: ออ BTS เคยมาแสดงคอนเสิร์ตที่สนามนี้นะคุณโดด
1: สนามนี้เขาก็เป็นเรียกว่าจัดหลายอย่างไงมวยก็เคยมาต่อยเลย
0: เหรอ
1: แมนนี่ปาเกียวอะไรเงี้ยแล้วก็คอนเสิร์ตก็มาเล่นที่นี่ก็ตามสไตล์สนามใหม่ๆเขาก็ต้องพยายามหารายได้ทุกทางอ่ะโอ้โดนเตะหัวไปแล้วครับสุกาวะระ
0: สตราวครับไปเตะยกเท้าสูงครับใส่ทางยูกินาริสุกาวาระครับแบ็คขวาของญี่ปุ่นเซอร์เบรูก็ย้อนกลับมาอยู่ที่0ต่อ0ครับผ่านมา29นาทีเชียร์ญี่ปุ่นโอ้วันนี้เชียร์ญี่ปุ่นหลายคนนะวันนี้นะฮะ
1: ก็บ้านเราอาจจะคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นไง
0: ใช่
1: ส่วนสวีเดนก็หลายคนก็อาจจะเป็นแฟนคลับของอีเกียฮะได้ไปเรียนภาษาสวีเดนที่อีเกียกันเป็นประจำ
0: ครับอิสักเฮียนครับไหลให้กุดบุนสันวันนี้ก็ดันนะลิเดเลิฟเนี่ยไปเล่นตรงกลางเลยนะครับ
1: โอ้ก็ไม่เห็นได้บอลเลยฮะนอกจากตะโกนสั่งอย่างเดียวครับ
0: ญี่ปุ่นนะชิมว่าเออเสียบอลตรงกลางทางบ่อยนะสวีเดน
1: ก็คือญี่ปุ่นก็จุดเด่นก็คือการบีบวิ่งไล่บีบเพรสซิ่งเนี่ยแหละครับ
0: ครับ
1: ทำได้ดีมาก
0: ถามมาช่วยได้พี่เขาได้นอนบ้านหรือเปล่าครับ
1: โอ้นอนหลับอิ่มสบาย
0: อ๋อสบายกินดีกินหรูอยู่สบายใช่ไหมวางยาขึ้นหน้าของญี่ปุ่นครับจะให้กับโอ้โหวางยาขึ้นหน้ามาอุเอดะไม่ไหวครับโดนแซนด์วิชตอนเช้าๆเลยครับโอ้โดนอัดสองครับไม่ไหวครับบอลลึกข้อมือของเซตเตอร์สตรอมครับประตูของสวีเดนแล้วลินเดเลฟครับเล่นกองกลางครับวันนี้ไหลออกซ้ายมาให้เอลิสตราวจ่ายตัวลงขึ้นหน้าไปจะให้อิซักเตะทิ้งมาก่อนครับอายุมุเซโกแบ็คขวาของญี่ปุ่นครึ่งชั่วโมงสุดศูนย์จ้ะ
1: ส่วนคู่ในแถลงก็ยัง 2-0 เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: โหยิงเร็วแล้วก็นิ่งเลย
0: นิ่งเลยเหรอ
1: ใช่ 2-0 นะครับลูกแรกสกิลลี่ทำเข้าประตูตัวเองนะครับลูก2ก็เป็นบรันบ็อบบี้นะโ
0: อ
1: ้โหนี่แจ้งเกิดเลยบรันบ็อบบี
0: ้เน
1: าะนัดแรกก็ไปเลือกใช้เป็นแบบฟอลนายไงพอนัดที่2ใช้บ็อบบี้มาแบบเจอทีเด็ดอ่ะ
0: ครับ
1: คือฟุตบอลโลกบางทีมันก็อย่างเงี้ยนะ
0: จะมีนักเตะแบบแจ้งเกิดอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แบบไปทัวร์นาเมนต์แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ลงอะไรเงี้ยเป็นตัวสำรองอ่ะ
0: โอ้โห
1: แต่เล่นไปเล่นมาแล้วกลายเป็นทีเด็ดของทีม
0: ที่เป็นตัวอย่างดีสุดก็คือโตโต้สเกลชี่ไง
1: ใช
0: ่บอลโลกปี90ตอนแรกใช้เวลลี่นะและปรับมาใช้ไอ้บาโจกับสเกลชี่ในฟอร์มดีและทุกคู่เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับปี90เอาจังหวะนี้ญี่ปุ่นชิงได้ครับธนากะเอาไหลมาตรงกลางสวยแล้วจะดิ้นหนีว่าอันนี้กินตัวมาครับโอ้โหอุยดาโดนดึงลูกนี้อิซักเฮียนเหลืองเลยครับเหลืองแรกของเกมมาแล้วครับอิซักเฮียนกองหลังตัวสุดท้ายของสวีเดนโดนไป
1: โอ้ก็โดนกระชากโดนเผาไว้เรียบร้อยครับอิซักเฮียนครับหลังไหม้แล้วครับเนี่ยก็สุดท้ายกำลังจะโดนฉีกหนีไปก็เลยต้องดึงเสื้อไปก่อนเนี่ยอิซักเฮียนตั้งแต่บริเวณครึ่งสนามเลยนะครับก็เลยรับใบเหลืองไปก็เป็นคนแรกครับอิซักเฮียนโอ้วิดาก็ถือว่าโชว์สปีดไปเหมือนกันนะครับ
0: ฟ้องนะเมื่อกี้นะ
1: กระชากนี่ผ่านอิซักเฮียนไปแบบนิ่มๆเลย
0: คือแต่แล้วก็ท้าคมเร็วกันครับอิซักเฮียนไม่ทันครับก็ได้แต่สุดจะเจ๊ไขว่คว้าแล้วเมื่อกี้นะ อันนั้นเพลงครับสามที่สองทันทีครับ0-0ครับคู่นี้แต่เป็นเกมที่สู้กันได้สนุกครับ ญี่ปุ่นขึ้นมาครับอิตาคุระออกขวามา

0: ้านะครับทรงผมแบบหนานิดนึงแล้วก็หยิกนิดหน่อยใช่ไหมฮะ
1: ไปดัดมาด้วย
0: ดัดมาหน่อยไงธนากาศนะใส่สตั๊ดสีขาวนะเอาธนากาศนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางของลีดยูไนเต็ดสุกาวาระครับได้บอลย้อนหลังกลับมาทางขวาเซโกขึ้นไม่ได้ก็โลมาหลังก่อนครับอิตาคุระแต่คุระยกมาให้เซโกวางขึ้นหน้าไปคุณมุนซันดักได้ครับอายารี่ไหลมาใกล้ๆอีซักจะไปเจอโดอันบีบเข้าไว้ครับโดอันก็ไม่ยอมอ่ะบอลออกไปแล้วครับออกข้างไป
1: ต่อให้ไปลูกทุ่มนะครับแม่ผู้ดุสิตนี่ทรงผมนี่เรียบแปร่มาเชียว
0: คำคมเบ่งวันนี้ผมจำได้ผู้ดุสิตสุภาพสตรีเขาเป็นผู้หญิงครับ
1: ครับ
0: ก็ใช่สิครับผมก็ผู้หญิงไงเราให้เกียรติเขาไงฮะบอลทุ่มครับเอาสุกวาระทุ่มแม่ไม่สุดวงเลยนะผู้สินไม่จับฟาวทุ่มนะครับโอ้ทุ่มแล้วเป็นสุดวงนะแกทุ่มแบบเหมือนหลุดมือสุกวาระคราวนี้ทุ่มเร็วเลยครับทุ่มเข้าไปให้อุยดะใช้อุยดะก็ตัวใหญ่แกตันอยู่แล้วนะแล้วไปได้ครับออกขวามาให้สุกวาระทางขวาแล้วเปิดเรียกเข้ามาตรงกลางจะมานิดโอ้โหเตะทิ้งไปก่อนครับสวีเดนแล้วโยกแขนเอาเตะมืดครับไม่โดนบอลทะลักมาถึงอายารีครับของสวีเดนอายารีเจอกับธนากาธนากาไม่ยอมธนากาก็เหลี่ยมดีแล้วเสียฟาวครับธนากาอ้าวอิซักเฮียนเจ็บฮะ
1: โอ้นอนดิ้นพลาดเลยครับเขาต้องเรียกแพทย์สนามเข้ามาดูนะครับโอ้นี่ยังรู้ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยผู้ตัดสินก็เลยมาดูอาการแล้วก็ให้แพทย์สนามครับเข้ามาปฐมพยาบาลครับอิซักเฮียนน่าจะจุกหรือเปล่าครับจังหวะปะทะกันในกรอบเขตโทษนะครับดูอีกทีครับไปเจ็บยังไงขึ้นมาทางขวานะครับสุกาวาระแล้วก็เปิดมาสกัด
0: โอ้
1: เป็นจังหวะแบบเหยียดขาไม่สกัดนะครับแล้วก็เจ็บเองครับ
0: คือเปิดมาทางข้างด้านข้างนะด้านข้างฝั่งขวาครับแล้วอิซาเคนเหมือนจะเหยียดขาซ้ายไปนะคุณโดนะ
1: ใช่
0: น่าจะตึงละ
1: แบบ
0: คือขาซ้ายไปเหยียบไงไปยืดไปในจังหวะที่ตัวเองเนี่ยเท้าหลักยังไม่ได้ปักพื้นนะครับ
1: โอ้เรากรรมการแกก็ส่งสัญญาณให้หามออกไปครับมาแต่ท่าแกสุภาพสุภาพครับ
0: ครับ
1: โอ้ก
0: ็นวดก่อนนะ
1: น่าจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับอิซาเคียนครับ
0: อ
1: ันนี้ต้อง1นาทีป่ะเนี่ย
0: มีสิทธิ์นะก็นักเตะหลายๆคนก็เจ็บในระหว่างทัวร์นาเมนต์ชลอตเบกก็ไปแล้วนะคุณโดนะ
1: ใช่
0: ของเยอรมันไปแล้วฮะ
1: ก็เลี้ยงเรียบร้อยนะครับ
0: นิโก้ชลอตเบกเซนเตอร์แบ็กของเยอรมันก็เรียบร้อยโอ้ยไม่น่าไหวสักเงี้ย
1: อย่างนี้ก็น่าจะออกแล้วครับโอ้ดูสภาพแล้วน่าจะเล่นต่อไม่ไหวครับอิซักเฮียนต้องประคองปีออกมาเลยครับ
0: หิวปีมาเลยอิซักเฮียน
1: อ
0: ้าวผู้ตัดสินอีบานบาตันจากเอสโซดอร์นะครับเรียกลินเดเลฟกับตันสวีเดนและเรียกอิตาคุระกับตันของญี่ปุ่นมาคุยกันครับและแต่ก็ตัวเล็กกว่าทั้งคู่นะต้องเปลี่ยนคุณรถ
1: ก็เอ้าแต่ว่าจะเปลี่ยนเอากองกลางนะครับใช่ไหมลูคัสเบิร์กวาวอ่ะ
0: เบิร์กวาวลงอ่ะที่แกบอกว่าแกจะย้ายอ่ะลูคัสเบิร์กวาวอ่ะ
1: โอ้ย้ายเลยครับสเปอร์ซื้อกองกลางเยอะเหลือเกินครับ
0: ครับ
1: มีข่าวรุ่นนุ่ยนั่นเต็มไปหมดเลยลูกค้าเบิร์กวาวสุดหล่อจะลงมาครับ
0: เบิร์กวาวน่าจะมาแทน
1: ก็แทนไอ้
0: ด
1: ิน
0: เดอร์เลิฟ
1: น
0: ะให้ดินเดอร์เลิฟถอยลงมาเล่นกองหลัง
1: ใช่ก็ถอยไปเล่นหลังได
0: ้
1: นี่ครับนักเตะหล่อบอกด้วยครับลูคัสเบิร์กวาวนี่แหละก็แทนอิซักเฮียนครับเจ็บเล่นต่อไม่ไหวก็เป็นเบิร์กวาวครับจากทอตแนมฮอตสเปอร์กองกลางดาวรุ่งนะครับอายุ20ปี
0: ก็นัดนี้เป็นนัดที่13นะเลขสวยนะครับเลขดีครับของชาวฝรั่งเขานะฮะลัคกี้นัมเบอร์
1: เหมือนจะเอาลินเดอร์เลิฟอ่ะเดี๋ยวต้องดูนะครับตำแหน่งการยืนของลินเดอร์เลิฟคือถอยลงไปเล่นหลังแน่นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าอาจจะยืนตรงกลางนะครับลินเดอร์เลิฟมาแทนตำแหน่งของอิซาเคียนเลย
0: แต่การไม่ดีนะเดินออกไม่ได้ครับอิซาเคียนเมื่อกี้พยายามที่จะชั่งน้ำหนักเท้านะครับลงน้ำหนักเท้าแต่เดินต่อแล้วนอนดีกว่านะอิซาเคียนกองหลังตัวสุดท้ายของสวีเดนโดนเปลี่ยนตัวไปแล้วครับเปลี่ยนตัวหนึ่งคนไปแล้วนะสวีเดนเอ้าหลบมาสวยครับจังหวะนี้ของเบิร์นฮันซันแล้วตบได้เข้ามาอย่างไม่ผ่านโอ้นี่ธนากาศในแกวิ่งพลาดไปเลยเกิดธนากาศเอากินตัวไปสวยด้วยเจอกับเบิร์กวาวมาช็อต

0: แต่ก็ไปทำฟาวใส่อาวุธธนากาครับ
1: หล่อเกินไปครับลูคัสเบิร์กว่าอาวุธธนากะนายเป็นคนหล่อของญี่ปุ่นเหรอวิ่งมาชนซะเลยครับเบอร์7เจอเบอร์7ครับโอ้โหนี่เข้ามาปะทะแบบไม่มีลูกบอลเลยครับลูคัสเบิร์กว่า
0: อ
1: ้าวแล้วญี่ปุ่นก็เปลี่ยนครับ
0: เอาทานากุชิกองหลังเนี่ยทานากุชิเปลี่ยนใครอ่ะ
1: เป็นโกอิตาคุระครับโดนเปลี่ยนออกโอ้ไม่รู้เจ็บหรือเปล่าหรือยังไงครับเหลือไปเก็บไม่รู้แต่แกก็วิ่งออกมาได้นะครับก็เป็นทานิกุชิครับลงสนามไปแทนเอ้าเห็นสวีเดนเปลี่ยนก็เปลี่ยนมั่งครับญี่ปุ่นโอ้แต่ว่าอิซักเคียนไม่ไหวครับนี่ต้องประคองปีกต้องประคองปีกไปเลยครับน่าจะเจ็บหนักครับอิซักเคียนอ้าวส่วนญี่ปุ่นก็อยู่ดีก็เปลี่ยนตัวครับทากุระหรือเราไปทักไงว่าแกทรงคล้ายๆอายุมุเซโกะ
0: อ๋อไม่ใช่ฮะโชโกะทานิกุชิ
1: ทานิคุชิก็ลงมายืนเป็นกองหลังตัวตรงกลางนะครับทานิคุชิหรือจะลองแท็กติกอะไรก็ได้นะครับญี่ปุ่นเพราะว่าก็เหมือนเขาล่อไปแล้วครับหรือว่าจะเป็นอันดับเท่าไหร่เท่านั้นเองครับญี่ปุ่น
0: ก็อาจจะมองว่าอิตาคุระแต่ตัวอาจจะไม่ได้ใหญ่พอกับทานิคุชิหรือเปล่าเพราะเวลาเข้าคู่เนี่ยอิตาคุระต้องเข้าคู่กับโยคะเรนไดโคโดนะ
1: แต่ทานิคุชิตัวเล็กกว่าอีกนะ
0: อืมเหรอ
1: ทานิคุชิตัวเนี่ยดูตัวไม่ได้หนา
0: ไม่ได้ใหญ่มากเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ใหญ่อะ
0: ก็อยากจะลองแท็กติกหรือเปล่าอย่างที่เรียนไปนะครับเปลี่ยนฝั่งละ1คนนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นลุยขึ้นมาครับสุกาวาระย้อนหลังกลับมาตามกันใหม่ที่เซโก
1: ทานิคุชิ183นะส่วนอิตาคุระ188
0: โอ้โหอิตาคุระก็สูงกว่านะ
1: สูงใหญ่กว่าก็จะเปลี่ยนแท็กติกด้วยแล้วก็เอาไปเก็บด้วยแหละ
0: ธนากาครับไหลมาใกล้ๆให้มาที่คุ้มคันยิงซะเลยครับสุกาวาระครับแม่ยิงเต็มเท้าเดี๋ยวบอลเบาไปครับไปเข้ามือของเซตเตอร์สตรอม
1: ก็ลูกนี้เบาจริงครับซัดไกลไปเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับตั้งซองรอรับสบายครับเซตเตอร์สตรอมสุกาวาระก็จริงๆอยู่ซาวด์แฮมป์ตันนะครับแต่ปีแล้วไปอยู่กับแวร์เดอร์เบรเมนยืมตัวไปครับ
0: ก็โดดเด่นฝั่งขวานะสุกาวาระครับ
1: ก็แกมีดีที่ลูกเปิดอย่างเดียวครับเปิดแม่น
0: เมื่อกี้ได้กดนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วซัดลูกนี้นอกกรอบนะให้ซัดลูกนี้บอลยาครับเซโกวางจากหลังไปหน้าบอลยาวๆข้างหน้าไปเลยครับให้โดอันมีความเร็วครับเจอกับกุดมุนสั้นกุดมุนสั้นโอ้ยเข้าถึงบอลก่อนแล้วจังหวะนี้โดอันไปดามฟาวผู้สินสายหัวได้บอกว่าโดอันยูฟาว
1: โดอันก็มองไม่น่าฟาวนะครับก็ต่างฝ่ายต่างก็พยายามจะเบียดเล่นบอลนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าผู้สินจับฟาวไปแล้วครับกุดมุนสั้นไปล่วงเลยครับก็เลยโดวันโดนจับฟาไว้ก็ผ่าน40นาทีนะครับยัง 0-0 ครับประตูทั้ง2ฝั่งก็งานยังไม่ค่อยมีครับเกมนี้
0: นั่นน่ะสินะเขาบอกทันกันนะคู่นี้เนาะ
1: ใช่ใกล้เคียงอ่ะแล้วอย่างมันก็คือด้วยความที่มันก็นะสกอร์แบบนี้ก็แฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายแล้วมั้งสวีเดนก็แฮปปี้ครับเพราะว่า4แต้มก็พอการเข้ารอบอยู่แล้ว
0: เขาบอกญี่ปุ่นถ้าจบอันดับ3ได้ลุ้นเจอทีมเบานะโดนนะจบ 1-2 เนี่ยหนักเขาบอกมา
1: ก็
0: ถ้า2ก็บราซิลเนาะ
1: บราซิลจบ1เจอมาร์โกไง
0: ครับ
1: แต่จบ3ก็คืออันดับ3มันก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไงใช่ไห
0: ม
1: แต่มันก็ไม่แน่นะเพราะว่าบางทีแชมป์กลุ่มมันก็ไม่ได้หนักมากนะ
0: เออใช
1: ่
0: เอานากามุระจังหวะนี้มาธนากะนากามุระไม่เล่นครับธนากะก็เลยต้องเล่นต่อโดนะสวีเดนเนี่ยเบียดมาแล้วดูโอ้โหธนากะแกไปกินไหลมาวันนี้ฮะแกไปอัดใส่เอรันก้าครับวิ่งเป็นม้าธนากะวันนี้หน้าตาเนี่ยคือหน้าตาดีนะหน้าตาละอ่อนแต่ว่าเล่นหนักเหลือเกินครับ
1: ก็คือคักมากครับเอาธนากะ
0: คือคักเวลาลงเล่นนะ
1: มันเพลงเชียร์ฮะ
0: เพลงเชียร์นะ
1: โดดเด่นทีละเกินก็ไปทำผมทรงนี้มาครับเอาธนากะ
0: เขาบอกไม่เบานะที่สามนะคุณรถเขาบอกมา
1: ใช่ผมว่ามันคือที่สามมันก็ต้องแต่ว่ามันก็มันก็อาจจะลองไปเสี่ยงดูไหมอ่ะ
0: รู้ว่าเสี่ยงอยากขอลองบิ๊กแอดเหรอฮะ
1: เออก็ไม่รู้กันนะแต่ว่าถ้าเข้า 1-2 มันรู้อยู่แล้วว่าจะไปเจออะไรไงแต่ก็แบบแต่แชมป์กลุ่มมันก็มีแบบบางทีมั้ยมันก็ไม่ได้นั่นมากไงโคลอมเบียอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าถ้าเจอบราซิลก็ชนะมาแล้วนะชนะ 3-2 นะ
1: ก็เคยโหเดวันนั้นในหลังบราซิลมันแจกไงไอ้บูโน่อ่ะชื่อบูโน่อ่ะกองหลังอ่ะ
0: ครับ
1: เราไม่ได้ติดมาด้วยชุดเนี้ย
0: ไปเลยเหรอ
1: ก็โห
0: แต่บราซิลชุดนี้ก็แรงนะ
1: ชุดเนี้ย
0: มากินยอดกับกาเบรียลไงคู่กันโห
1: แรงนะใช้ได้อยู่แต่วันนั้นก็เจอสกอตแลนด์บอมไป

0: ก็เกือบไม่รอดเหมือนกัน
1: อ้าวนิสัยญี่ปุ่นไม่กลัวครับการเจอบราซิลก็ชนะบราซิลครั้งแรกเน
0: า
1: ะตุลาคมที่ผ่านมาครับในศึกกิลินชาเลนจ์ครับโอ้อันนี้ก็รูปหล่อนะนิสัยเบิร์กวาว
0: คอสเบิร์กวาว
1: ทำไมไม่เบิร์กพิชเทพครับเบิร์กวันครับเบิร์กวัน
0: นี่ครับเข้ามาชนกับลิซิโดอันครับเสียฟาไว้ครับลูคัสเบิร์กวาวก็โหเป็นดีลที่สเปอร์นี่โคตรคุ้มเลยครับซื้อมาล้านเดียวขายตอนนี้น่าจะมีสัก30อัพอ่ะครับ
1: ก็มีนะ
0: แล้วแกก็ทำท่าอยากจะย้ายด้วยครับลูคัสเบิร์กวาว
1: ตอนนี้โดอันก็สวมปลอกแขนกับทันทีนะครับแทนอิตาคุระที่โดนถอดออกไปโอ้จะเปลี่ยนก่อนครึ่งแรกนั้นน่าจะเป็นแทคติกแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็เปลี่ยนแบบเอาไปเก็บมั้งเอาไปเก็บไว้ก่อนกองหลังตัวสำคัญญี่ปุ่นนี่ก็เดี๋ยวต้องดูนะครับไอ้ยูโตนากาโตโมะจะลงมาวันนี
1: ้อ้าวแต่ดูจังหวะนี้ขอนากาบุระเปิดเข้ามาโอ้โหบอลลึกมาสุกาวาระบอลย้อนหลังกลับมาไม่มีใครครับกุดบุญสั้นน่ะแต่งด้วยหน้าขาแล้วก็สาดโดข้างหน้าไปให้อีซักโดนบังอะไรครับเซโกะบังให้ออกข้างตรงบริเวณกลางสนามนี่ไอ้หนุ่มรูปงามเคโตะนากาบุระแกเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยหลายยี่ห้อนะคุณรส
0: ใช่
1: นากาบุระ
0: ก็
1: น้ำหงน้ำหอมเนี่ยเยอะเลยนะฮะ
0: หล่อจัดมากแล้วก็เล่นดีด้วยครับนากาบุระเนี่ยจี๊ดจ๊าดเลยครับริมเส้นทางซ้าย
1: เนี่ยพาแต่ที่นากาบุระเวลาเราไปต่างประเทศหรือว่าไปห้างหรูๆต่างอะไรในต่างจะมีรูปแกนะแกใส่สูทหล่อมากเลยอ่ะ
0: ใช
1: ่โอ้โหหลอกสวยคาร์บาดาให้กับโดอันโดนเข้าสายด้วยครับมีพื้นที่ด้วยโดอันลากออกซ้ายมาที่เคโตะนากามูระไหลมาตบในเข้ามาข้างในฮิตุกิอิโตะนะครับหักในเข้ามาข้างในยังติดบล็อกได้ครั้งนะครับเคโตะนากามูระหลอกเอลิก้านิดนึงคาร์บาดาคือหลังกระป้าแต่กันใหม่ที่ทานากุชิทานากะให้ซ้ายที่ฮิตุกิอิโตะมารับบอลครับเคโตะนากามูระออกซ้ายได้เซนไมดะโอ้ยเป็นโดอันต้องขออภัยครับไมดะอยู่ตรงนี้ครับแล้วยิงดูนี่แล้วก็โอ้โหแม่เคโตะนากามูระครับบอลติดฐานแล้วจิ้มแบบฉีดยาครับตัวนี้ยังกินทางเซนเตอร์สตรอมปัดออกหลังไปครับกินไม่ได้ครับจังหวะนี
0: ้โอ้โหดูครับไมดะให้มาแล้วก็แทบจะเนี่ยปัดด้วยเท้าขวานะครับแปรๆมาครับลูกมันก็เลยไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีลินเดอร์เลิฟมาบังหน้าอยู่ครับไม่ได้วิ่งนะครับลูกนี้ยืนแล้วก็ยิงเลยมาทิศทางก็ถือว่าเข้ากรอบนะครับแต่น้ำหนักมันไม่แรงครับเซนสตอร์มก็พุ่งไปปัดได้ครับ
1: เขาบอกมาว่าถ้าไปเช็คให้มาแล้วถ้าจบอันดับ3มีการเจอฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์ครับโดอันเปิดเข้ามาที่เสาแรกติดหัวของกุดมุนสันครับ
0: โอ
1: ้ฝรั่งเศสก็อย่าเจอเลยตอนนี้นะ
0: ก็ใช่เจอฝรั่งเศสก็โหรอดยากนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเจอสวิตมันก็มีโอกาสนะเฮ้ยมันก็50-50อ่ะแต่ถ้าเขาแต่ถ้าไปที่2ตอนนี้ไปเจอบราซิลแน่นอน
1: ทด5นาทีนะเกมที่นาราสเตเดียมกับญี่ปุ่นกับสวีเดนและดูจังหวะนี้คือบอลติดเท้าเนาะเคโตะนากามูระพยายามที่จะคือปั่นให้เร็วฮะยิงให้ไวฮะคิดเร็วทำเร็วครับ
0: รีบยิงให้มันอ้อมลินเดเลิฟนะครับแต่สวีเดนนี่เกมรุกเงียบไปนานแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหคือเปิดยาวมาญี่ปุ่นก็ดักกินได้หมดครับ
1: โอ้เมื่อกี้ในกัมพูชาก็คือบอลอย่างที่บอกไปคือบอลก็เลยท้าก็พยายามที่จะคิดเร็วทำเร็วนะนะครับไม่ทอดทิ้งนะฮะ
0: เนี่ยโอกาสลุ้นประตูสวีเดนครั้งเดียวก็น่าจะมาจากไอ้ลูกยิงต้นเกมครับของเบอร์นาสันเบาๆอ่ะนะครับส่วนญี่ปุ่นตอนนี้โอกาส4ครั้งไปแล้วนะครับเข้ากรอบไป2ก็ยิงเล่นยิงดูดีกว่าชัดเจนนะครับสำหรับทางญี่ปุ่น
1: ปีธงอิตาลีป่ะหรือว่าเม็กซิโกอ่ะคุณดูมาหมดเลยนะญี่ปุ่นสวีเดนหัวมาเยอะเลยนะฮะอ้าวสายชุดสกีครับใส่ชุดแดงครับวันนี้ประตูของญี่ปุ่นนะครับทด5นาทีนะทดมาแล้ว2นาทีวางยาวเข้าหน้าไปอุยดะก็ยังเงียบอยู่นะครับวันนี้เบิร์กวาวพยายามอย่าไปได้ฟาวล์แล้วออกบอลเร็วครับเอาบอลลงเพื่อเล็กเล่นเร็วที่อิซักที่มามีตัววิ่งไปครับทางโยเคเลสโอ้โหอิซักซ้อมด้วยกันหรือเปล่าฮะให้โรนี้บอลออกข้างไปเลยครับวิ่งตีรถปลาเลยครับ
0: ก็
1: วิกตอร์โยเคเลส
0: พยายามจะฉับฉวยครับสวีเดนได้ฟรีคิกก็กดเล่นเร็วนะครับเบิร์กวาวแล้วก็จ่ายมาที่อีซักครับทางซ้ายแล้วรีบแทงเร็วเลยครับให้โยเคเลสวิ่งครับปากว่าวิ่งฟรีครับลูกมันออกไปก่อน
1: ก็ต้องออกบอลเร็วนะตัวนี้
0: ใช่
1: แนวรุกของสวีเดนเพราะถ้าไปช้าเนี่ยญี่ปุ่นเขาบีบอยู่แล้วครับป ตอนเทนนิสแคมป์วันแรกนักเตะหลายๆคนเนี่ยกับพวกแตกนะคุณโดนะ
0: ใช
1: ่ซ้อมหนักมากครับ
0: คือเน้นความฟิตเป็นหลักเพราะว่าคือมันต้องวิ่งเข้าหาบอลกันน่ะญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ช่วยกันเล่นดีครับ
1: เอาบอลกีกักมาเข้าทางของโยเคเลสครับพยายามจะง้างยิงขอยิงฉลับแล้วนี่ก็โอ้โหหลุดออกหลังไปครับโยเคเลสใครบอกไม่มีโอกาสครับนี่ยิงเสยผมนิดนึง
0: เสยผมครั้งที่1
1: ครับ
0: นะครับก็โยเคเลสครับล่ามาทางขวาแล้วขวามันไม่มีใครเติมเลยครับแกก็เลยต้องฝืนยิงมา
1: ติดทานาคุชิก่อนแล้วก็บอลมาติดฮิรุกิอิโตะนะบอลหลุดออกหลังไปครับที่จริงมันก็หลุดออกไปไกลนะผมก็บรรยายให้มันนั้นนะฮะตื่นเต้นนิดหนึ่งฮะ
0: แต่ว่าสวีเดนจะได้ลุ้นจากลูกเตะมุมนะครับ
1: อุ้ยอายาลี่หายไปไหนมาฮะไปเข้าน้ำมาหรือเปล่าอายาลี่ยอดเข้ามาเตะมุมครับแล้วที่เสาสองซูซูกิต้องใช้สองมือนะครับชกทิ้งออกไปบอลเลือกมาฝั่งขวาเอเลนก้าขอบอลนะครับทางสตราลกลับมาที่กุดมุนสันทางขวาก็เอเลนก้าไม่ไปเข้าไปโอ้โหโดนบีบนะครับท้องถอยล่นลงมาเล่นกับเบิร์กวาวตบมาข้างในครับสตรอลยกขึ้นหน้ามาให้เบอร์ทาสันมงลูกนี้แล้วก็ไม่ไหวครับญี่ปุ่นหวดยาวขึ้นหน้ามาแต่ว่าข้างบนก็ไม่มีใครครับลึกไปถึงยาคอบเซเตอร์สตรอม
0: โอ้เนเธอร์แลนด์นี่จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับก็เป็นเนเธอร์แลนด์นำ 2-0 นะ
1: สบายสบาย
0: สู้ได้ไป2ประตูเนี่ย7นาทีแรกครับหลังจากนั้นก็เงียบเลยส่วนท่านที่เพิ่งตื่นมานะครับคู่ตอนตี3กลุ่มีนี่ก็ไอวอรี่โคสต์ชนะคูลาซาว 2-0 นะเยอรมันแพ้เอกวาดอร์ 1-2 นะครับ
1: เยอรมันแพ้นะเอาแล้วดูจากอายารีโอ้โหเกือบได้ครับยังไงติดทางเซโกบอลหลุดมาทางฝั่งซ้ายครับจะลุกเข้าไปเอเลสเตราถึงสลังแล้วตกเข้ามาตรงกลางล่าเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วตกเข้ามาบอลน่าจะชนะครับและข้อมือของซานซูซูกิ
0: ก็กระชากแล้วก็กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปนะครับแต่ว่ามันก็ลึกครับเข้าซองสบายครับซูซูกิ
1: ถ้าญี่ปุ่นแพ้มีโอกาสไปเจอเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับเขาบอกมา
0: ก็เนี่ยคือไอ้ตัวเรื่องมันก็ยังเดายากไงแต่ว่ามันก็แบบคือมันแชมป์กลุ่มบางกลุ่มมันก็ไม่ได้แข็งมากนะ
1: ครับแล้วก็เป่าจบเกมในครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมหรือ AT&T Stadium ครับในเท็กซัสญี่ปุ่นกับสวีเดนเสมอกันอยู่ที่0-0ครับก็โอกาสยังน้อยอยู่เน
0: า
1: ะแต่ญี่ปุ่นก็คอมบอลมากกว่าแล้วโอกาสลุ้นมีมากกว่านะครับ
0: ครับนี่ไปดูมานะครับก็สมมุติญี่ปุ่นไปอันดับ3เนี่ยนะครับสมมุติไปอันดับ3นี่ก็จะมีทางเลือกนะครับก็คือเดี๋ยวดูก่อน
1: เป็นยังไง
0: ผมรู้สึกมันจะมี3มันจะมีให้เลือก3ทีม
1: อ
0: ่ะมันจะมีให้เลือก3ทีมนะ
1: ดูซิ
0: เดี๋ยวนะรอแป๊บญี่ปุ่นกลุ่ม F ใช่มั้ยนะครับกลุ่ม F นี่ก็มีเจอเยอรมันแต่เจอเยอรมันนี่ยากนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลือกแบบสุดท้ายเลย
1: ครับ
0: มีจะไปเจอแชมป์กลุ่มไอก็คือฝรั่งเศส
1: โอ้โห
0: แล้วก็จะมี
1: สวิต
0: มีสวิตนะครับเนี่ยนะสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็มีโอกาสเจอสูง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อีกตัวเลือกหนึ่งเม็กซิโกไม่ใช่นะเม็กซิโกไม่มีนะอันดับ3กลุ่ม F เนี่ย
1: ไม่ใช่ใช่มั
0: ้ยไม่มี
1: เพราะว่าอันดับ3ที่จะไปเจอเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นกลุ่ม C
0: ก็
1: E และ H
0: ก็ใช่ก็อย่างเงี้ยก็คือแสดงว่ามีโอกาสเจอฝรั่งเศสกับสวิตเนี่ยแหละส่วนเยอรมันนี่คือเป็นทางเลือกสุดท้ายซึ่งไม่น่าใช่
1: ไม่น่าใช่นะ
0: ไม่น่าใช่เพราะว่าไอ้กลุ่ม B ของบอสเนียมันเข้ารอบไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าใช่
1: ไม่น่าใช่นะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทางเลือกก็ถ้าญี่ปุ่นเข้าไปที่3เนี่ยก็มีโอกาสเจอไม่ฝรั่งเศสก็สวิต
1: ครับ
0: ไม่ใช่เม็กซิโกด้วยนะไม่ใช่เม็กซิโกนะ
1: เม็กซิโกนะเอ๊ะกระสอบเม็กซิโกมาวางเหรอวางเหรอวางเหรอ
0: เม็กถ้าเกิดสมมุติเป็นสวิตเซอร์แลนด์อ๋อช่างมันเถอะ
1: เอา
0: ขี้เกียจแล้ว
1: เหนื่อยนะ
0: เพราะเดายากเหลือเกิน
1: บอกว่าครึ่งหลังขึ้นรถสวีเดนครับพี่ชนะก็ไปเลี้ยงเลยประมาณนี้หรือเปล่าฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: บอกว่าเมื่อวานดูเกาหลีทำไมเกาเหลาจังเลยครับ
0: อ๋อครับ
1: จะไปนะเกาเหลาเกาหลีคงไปแล้วนะครับ
0: เกาหลีก็รอลุ้นอยู่ตอนนี้หล่นมาอยู่ที่5นะครับ
1: อุ้ย
0: ที่5ของอันดับ3ที่ดีที่สุดต้องเอาเรียกว่าต้องติด1ใน8นะ
1: อืม
0: ตอนนี้หล่นมาอยู่ที่5นะครับสำหรับเกาหลี
1: ไม่ค่อยดูบอล นะคะมาดูพี่ครั้งแรกพวกพี่ตลกเลยนะเอ้ยนี่ดึงๆนะเนี่ยไม่ได้ตลกบ้างนะฮะ
0: เอานี่แกรมพอตเตอร์แกว่างนะครับมาสัมภาษณ์เองเลยนะ
1: ปกติจะให้ผู้ช่วย
0: ใช่
1: ผู้ช่วยโค้ชมาสัมภาษณ์โอ้แกอยากออกจอนะ
0: อืม
1: เอาแล้วใครไปสอนแทคติกในระหว่างเกมฮะ
0: อ๋อแกบอกปกติก็ไม่ค่อยสอนอยู่แล้วฮะ
1: อ้าว
0: เออก็นักเตะแก้เกมกันเองแหละ
1: ก็บอกนักเตะว่าขวาจะตายซ้ายจะตกฮะ
0: อืม
1: แต่ซ้ายแต่ขวาน
0: ั่นมวย
1: ฮะอ้าวเหรอฮะโอ้สัมภาษณ์เองนะแกพอตเตอร์ปกติจะให้ผู้ช่วยมาสัมภาษณ์นะ
0: เพราะว่าโค้ชเขาก็ต้องรีบไปคุยกับนักเตะต้องแต่งตัวอ้าวสตินะครับในครึ่งแรกก็แม่คาเอโกญี่ปุ่นนี่ 0.18 นะครับส่วนสวีเดน 0.12 ฮะนะครับก็ญี่ปุ่นโอกาสยิง4ครั้งเข้ากรอบ2สวีเดน2ครั้งเข้ากรอบ1
1: ครับ
0: นะครับประหยัดอาวุธกันละเกินแล้วก็ประสิทธิภาพของบอลสวีเดนดีกว่านะครับ48ต่อ43นะ
1: ก็อุ๊ยสวีเดนคอบอลมากกว่าเฉยเลย
0: ครับส่วนมากก็คลองไอ้ข้างหลังอะไรเงี้ย
1: โอ้แต่ว่าแฟนบอลที่ใส่เสื้อญี่ปุ่นนะ
0: ก็หลากหลายเชื้อชาติอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าใช่ญี่ปุ่นนะคุณรสน่าจะเป็นชาว
0: น่าจะเป็น
1: คนในพื้นที่เนาะแล้วก็มาเชียร์เน
0: า
1: ะ
0: ก็คงคล้ายๆเราอ่ะก็เป็นคนไทยแต่ว่าหัวใจ AV ไง
1: เอาเหร
0: อ
1: หัวใจสิงห์นะวันนี้เนาะนี่ไงใส่เสื้อญี่ปุ่นแต่ว่าก
0: ็ก็เป็น
1: กองฝรั่งอ่ะ
0: เป็นฝรั่งอะไรเงี้ย
1: ไม่ใช่มังคุดนะ
0: น่าจะติดตามผลงานของดาราเอวีกันเยอะ
1: เอาเหรอฮะเอาก็ให้ดูให้ทุกท่านนะเดซเซนเมดากับเบอร์นัสซันเนี่ยครับเบอร์นัสซันมีโอกาสยิงหนึ่งครั้งอะเน
0: า
1: ะ
0: ก็เขากรอบครั้งเดียวของสวีเดนนั่นแหละเบาๆ
1: ต้นเกมไง
0: ต้นเกมแล้วก็เบาๆเลยโหแต่ว่าดูดิไอ้เดซเซนเมดาวิ่งไป 6.3 กิโลแล้วอะโคตรเยอะเลยครึ่งแรกนะเนี่ย
1: ก็วิ่งจนเอมาริสบอกเฮ้ยหยุดวิ่งบ้างฮะไม่ได้ฮะคุณซื้อบอกโค้ชบอกใจเย็นไอ้น้อง
0: คือปกติเขาเกิน5ประมาณ 5.5 นะแต่ละคนเนี่ยเฉลี่ยนะ
1: ครึ่งแรกนะ
0: โอ้ได้เซมไอด่านี่ล่อไป 6.3 ฮะ
1: แล้วเมื่อกี้ตอนจบครึ่งแรกแกวิ่งให้คุณซื้อมาริยาซื้อเห็นด้วยอ่ะ
0: เหรอ
1: โอ้
0: โหเดี๋ยวกลัวโดนเปลี่ยนนะ
1: แกโดนเปลี่ยนไงนานๆได้ลงทีฮะ
0: ครับ
1: ไม่ได้แกวิ่งไงนะวิ่งเสเอวิ่งเสเอฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้ขยันวิ่งมากครับมันอาจจะมีญี่ปุ่นคนอื่นมั้งเอออยากดูสถิติเอาธนากานะ
1: ครับ
0: ว่ามันวิ่งไปเท่าไหร่แล้วแต่ญี่ปุ่นก็ตามสไตล์แหละก็ต้องขยันวิ่งหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเกมนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะมีไอ้นักกรรมไอ้ชื่ออะไรนะนากาโตโมะจะได้ลงหรือเปล่าน
1: ะนากาโตโมะฟุตบอลโลกสมัยที่5นะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ยูโตะนากาโตโมะนะครับ
1: ที่ตอนประกาศรายชื่อมาแกร้องไห้เลยคุณรถ
0: ไม่อยากมาเหรอ
1: ติดอีกแล้วอยากไปเที่ยวไม่ใช่แกร้องไห้เพราะว่าซาบซึ้งใจไง
0: ครับ
1: แล้วแกเนี่ยมีเล่นอะไรเล่นอะไรเนี่ยนะมีเล่นของเหมือนกันนะ
0: อ
1: เออในคาทามอเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: นอกสนามอ่ะ
0: ม
1: ีเล่นของเล่นได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับตอนนี้เป็นไฮไลท์เนาะ
0: แต่ไม่ได้เล่นของนะฮะเล่นอย่างอื่น
1: เอาเลยฮะ
0: แก39แล้วนะนากาโตโมะ
1: ใช่ติด
0: แต
1: ่สมัยที่5คิดดูด้วยกัน
0: แต่ญี่ปุ่นนี่แปลกนะครับคือก่อนมานี่อุ่นเครื่องแมตช์เดียวเองนะก็คือวันที่เจอกับไอซ์แลนด์แล้วก็ชนะไป 1-0 น่ะก็เล่นอุ่นเครื่องในประเทศด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็พอมาที่อเมริกาอะไรไม่อุ่นเครื่องเลยนะครับ
1: โอ้ก็เจอสภาพสนามที่เม็กซิโกก็ร้องเลยฮะ
0: ครับ
1: ไปซ้อมที่เม็กซิโกไง
0: แก
1: สนามไม่ค่อยดีต้องเปลี่ยนสนามคิดดูด้วยกัน
0: แล้วทีมรวยด้วยนะแกไปเข้าแคมป์ที่เม็กซิโกก่อนนะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็ค่อยมาอยู่ที่อเมริกานะครับ
1: ท
0: ีมมีตังค์นะครับ
1: บอลขึ้นหลังเนี่ยน่าจะเตะบอลเอาก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หน่อยไหม
0: ครับ
1: ฟิลิปลามพักสักครู่กันเดี๋ยวมาตามกันต่อในครึ่งหลังคู่ระหว่างญี่ปุ่นกับสวีเดนครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่อง

0: ยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่

0: Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25ถึง27มิถุนายน2569พ. 101-102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนับสนุนโดยรถจั

0: ักสตอรี
1: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดกาลที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไรก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได้
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

ติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์